0: ร่างทรงทั้งชายหญิงเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยการตรวจปัสสาวะเพื่อความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยอำนวยความสะดวกให้ซึ่งเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่อย่างใดค่ะสำหรับพิธีปั้งเอี๋ยถือว่าเป็นหนึ่งในพิธีกรรมสำคัญตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระล้างสิ่งอัปมงคลและสิ่งไม่บริสุทธิ์ออกจากพื้นที่ตลอดจนเชิญกองกำลังทหารเทพยดามาประจำรักษาอาณาเขตเพื่อคุ้มครองสถานที่ประกอบพิธีกรรมให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นมณฑลพิธีอันบริสุทธิ์ตามคติความเชื่อที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรังเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวไทยเชื้อสายจีนที่สืบทอดมายาวนานกว่า240ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมโดยเชื่อมโยงกับการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวจีนในเมืองตรังซึ่งได้นำเอาวัฒนธรรมความเชื่อและพิธีกรรมจากถิ่นกำเนิดมาสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นประเพณีสำคัญที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความศรัทธาของชาวตรังมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
1: ส่วนสภาพอากาศวันนี้เตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าจะมีอากาศแปรปรวนทั่วไทยนะครับมีทั้งฝนหนักลมแรงฟ้าผ่าและลูกเห็บตกบางพื้นที่โดยเฉพาะกำแพงเพชรสุโขทัยที่เป็นจุดเสี่ยงสูงสุดในวันนี้ครับติดตามกันในสถานีอากาศ NBT ครับ
2: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT
3: วันนี้กำแพงเพชรสุโขทัยขึ้นสีแดงระวังฝนอากาศแปรปรวนมาทั้งฝนหนักมากลมแรงฟ้าผ่าลูกเห็บตกได้ส่วนพื้นที่สีเหลืองเสี่ยงรองลงมาจะเกิดอากาศแปรปรวนกระจายหลายภาคตั้งแต่ภาคเหนืออีสานกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ได้ค่ะถ้าเริ่มเห็นลมแรงฟ้ามืดเร็วหรือได้ยินฟ้าร้องให้รีบหาที่หลบไว้ก่อนมีสิทธิ์ได้เจอทั้งฝนหนักลมแรงและฟ้าผ่าบางพื้นที่เจอลูกเห็บตกได้ก่อนออกจากบ้านวันนี้ปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยของที่จะปลิวเก็บเข้าบ้านไว้เลยอย่าปล่อยไว้ค่ะนอกจากนี้ต้องเตรียมรับมือฝนชุดใหญ่ 9-13 ตุลาคมฝนจะเพิ่มขึ้นอีกโดยเฉพาะภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้บางพื้นที่มีโอกาสเจอฝนหนักถึงหนักมากตกแช่ในพื้นที่ได้เหนือวันนี้อากาศแปรปรวนหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ส่วนกำแพงเพชรสุโขทัยเสี่ยงสุดสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศแปรปรวนประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่มีฝนหนักบางจุดโดยเฉพาะที่เลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ถ้าฟ้ามืดลมแรงเริ่มให้รีบหาที่หลบค่ะวันนี้อากาศแปรปรวนหลายจังหวัดตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามบางพื้นที่มีฝนหนักและลมแรงได้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศแปรปรวน 60% ของพื้นที่ถ้าเริ่มเห็นลมแรงฟ้ามืดเร็วได้ยินเสียงฟ้าร้องให้เตรียมหาที่หลบภาคตะวันออกอากาศแปรปรวนค่อนข้างมากโดยเฉพาะที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองมีฝนตกหนักบางแห่งช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองลมแรงทะเลตรงไหนมีฝนคลื่นจะสูงเกิน2เมตรได้ค่ะฝั่งอ่าวไทยอากาศแปรปรวนหลายพื้นที่โดยเฉพาะเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชจะมีฝนหนักบางจุดและทะเลคลื่นลมแรงในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ภาคใต้ฝั่งอันดามันอากาศแปรปรวน 40% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งที่ภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะ
2: เตรียมตัวก่อนผลกระทบ

พลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพ

0: MBB2HB เพราะเช้าวันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆ ด้วยรอยยิ้มไปกับเรา
1: ช่วงนี้ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะเริ่มที่อิหร่านประกาศยังไม่เปิดช่องแคบฮอร์โมซจนกว่าจะบรรลุเงื่อนไขในข้อตกลงชั่วคราวนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิปับประธานรัฐสภาอิหร่านกล่าวว่าจุดยืนของอิหร่านนั้นชัดเจนและหนักแน่นโดยช่องแคบฮอร์โมซจะไม่เปิดให้เดินเรือจนกว่าจะบรรลุเงื่อนไข7ประการซึ่งระบุไว้ในบันทึกความเข้าใจหรือข้อตกลงชั่วคราวที่ทำไว้กับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าแผนการที่รัฐบาลอิหร่านเสนอเพื่อแก้ไขข้อพิพาทกับรัฐบาลสหรัฐอาจนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์โมซอีกครั้งภายในเวลา7วันหากเงื่อนไข7ประการได้รับการยอมรับและว่าอิหร่านได้ชี้แจงเงื่อนไขสำหรับการเปิดช่องแคบฮอร์โมซไว้อย่างชัดเจนแล้วและเงื่อนไขเหล่านั้นเชื่อมโยงกับพันธะกรณีที่สหรัฐจำเป็นต้องยอมรับโดยอิหร่านหวังว่าสหรัฐจะเลือกแนวทางการทูตแต่ขณะเดียวกันได้เตือนว่าอิหร่านพร้อมที่จะตอบโต้หากสหรัฐเลือกใช้ปฏิบัติการทางทหารอีกครั้ง
2: สำนักนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นออกแถลงการว่านายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิยื่นประท้วงสหรัฐหลังตำรวจในจังหวัดโอกินาวาได้จับกุมจ่าอากาศตรีเดวินจาคอบประหลาดวัย20ปีนาวิกผู้ต้องสงสัยก่อเหตุฆาตกรรมและชิงทรัพย์นางสาวแอนนาอย่างนี้ชาวญี่ปุ่นอายุ39ปีโดยเธอนั้นถูกพบเสียชีวิตอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองนาฮะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีทาคาอิจิกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุรุนแรงและโหดเหี้ยมอย่างยิ่งพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการสอบสวนรวมถึงกำชับวินัยกำลังพลและดำเนินมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำด้านสถานทูตสหรัฐในญี่ปุ่นและกองนาวิกโยธินสหรัฐออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสูงสุดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับทางการญี่ปุ่นอย่างเต็มที่ขณะที่ข้อมูลเบื้องต้นระบุว่าจ่าอากาศตรีบัลลาดซึ่งสังกัดกองกำลังนาวิกโยธินภาคพื้นแปซิฟิกที่3และประจำการอยู่ที่ฐานทัพอากาศฟูเทนมะยังอยู่ในการควบคุมตัวของตำรวจญี่ปุ่นและจนถึงตอนนี้ยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
1: พายุทอร์นาโดพัดเข้าถล่มเมืองอุลาดุลลาในออสเตรเลียซึ่งอยู่ห่างไปทางตอนใต้ของนครซิดนีย์ประมาณ226กิโลเมตรสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างโดยมีรายงานต้นไม้จำนวนมากหักโค่นเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งปลิวว่อนขณะที่คลิปวิดีโอเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นพายุหมุนพัดผ่านย่านชานเมืองขณะที่กระแสลมแรงและฝนตกกระหน่ำส่งผลให้ถนนหลายสายจมน้ำใต้จมอยู่ใต้น้ำด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาออสเตรเลียระบุว่าการเกิดพายุทอร์นาโดในพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นเช่นนี้แทบไม่เคยปรากฏมาก่อนและถือว่าผิดปกติเป็นอย่างมาก
2: ฉลามปูกังอีซึ่งมีขนาดลำตัวยาว 3.5 เมตรยังไม่ยอมกลับสู่ทะเลหลังติดอยู่ในคลองเมืองปูซานของเกาหลีใต้โดยเจ้าหน้าที่พยายามผลักดันปูกังอีกลับสู่ทะเลเป็นครั้งที่2ด้วยการใช้ตาข่ายต้อนมันออกจากคลองนานถึง2ชั่วโมงแต่ต้องล้มเหลวอีกครั้งเนื่องจากมีความเสี่ยงที่ตาข่ายจะไปเกี่ยวกับโขดหินทำให้ปูกังอียังคงอยู่ในคลองแห่งนี้ต่อไปเป็นสัปดาห์ที่3และตอนนี้ได้แต่หวังว่าเจ้าฉลามปูกังอีจะว่ายน้ำออกสู่ทะเลเปิดได้เองหลังจากที่ได้มีการติดตาข่ายกั้นเอาไว้เพื่อจำกัดระยะทางไม่ให้มันว่ายทวนคลองขึ้นไปลึกกว่าเดิมปูกังอีถูกพบครั้งแรกในคลองบริเวณท่าเรือเหนือเมื่อวันที่18กันยายนและมันก็กลายเป็นไวรัลไม่มีผู้ติดตามราว 600,000 คนแห่กันมาดูฉลามตัวนี้ด้านผู้เชี่ยวชาญระบุว่ามันอาจจะเป็นฉลามบรอนเวลเลอร์ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มักพบในเขตอบอุ่นครับ
1: ผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาเกือบ 1,500 คนเดินทางถึงบ้านเกิดแล้วนะคะหลังถูกส่งกลับมาจากมาเลเซียติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆกันค่ะ
3: เจ้าหน้าที่เมียนมาเปิดเผยว่าผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาเกือบ 1,500 คนที่ถูกส่งตัวกลับจากมาเลเซียเดินทางถึงบ้านเกิดแล้วโดยมีญาติและครอบครัวจำนวนมากมารอรับที่บริเวณด้านนอกฐานทัพเรือในเมืองตาลียีนทั้งนี้ทางการมาเลเซียยืนยันว่าผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาเหล่านี้ยินยอมเดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจหลังรับโทษครบกำหนดที่ศูนย์กักกันจากความผิดฐานพำนักอย่างผิดกฎหมายแต่กลุ่มสิทธิมนุษยชนชี้ว่าสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายในศูนย์กักกัน

0: เป็นสาเหตุให้พวกเขาตัดสินใจเช่นนั้นความคืบหน้าเหตุการณ์ร้ายแรงบนเครื่องบินโดยสารสายการบินฟลายดูไบเส้นทางจากนครดูไบมุ่งหน้าสู่อิสราเอลล่าสุดอัยการสูงสุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตเปิดเผยว่านักบินผู้ช่วยใช้ขวานฉุกเฉินในห้องนักบินทำร้ายกัปตันสมิธมัชชาชาวอินเดียเพื่อพยายามเข้าควบคุมเครื่องบินโดยกัปตันแม้จะได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายแต่ได้ใช้แรงฮึดกดเปิดประตูห้องนักบินจากข้างในทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือคนอื่นๆที่อยู่ด้านนอกสามารถเข้ามาช่วยได้นางสาวคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือออกแถลงการยืนยันว่ากองทัพได้ดำเนินการทดสอบยิงขีปนาวุธพิสัยกลางซึ่งใช้วิธีการบินใหม่แบบคล้ายคลึงทำให้ศัตรูไม่สามารถติดตามตรวจจับได้นอกจากนี้ขีปนาวุธยังสามารถเปลี่ยนวิธีการบินที่ระดับความสูงต่ำได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งนั่นหมายความว่าไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงการโจมตีนี้ได้ตำรวจฝรั่งเศสเตือนว่าการประท้วงของนักเรียนที่ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศได้ทวีความรุนแรงหลังเกิดการปะทะกับตำรวจและมีการทำลายทรัพย์สินในหลายพื้นที่จนผู้ริเริ่มการเคลื่อนไหวไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อีกต่อไปพร้อมกันนี้ได้เรียกร้องให้ผู้ปกครองช่วยดูแลบุตรหลานไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่เขาเรียกว่าผู้ก่อจลาจลอาชีพและขอให้นักเรียนยุติการปิดล้อมโรงเรียนทั้งนี้สถานการณ์ประท้วงทวีความรุนแรงตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาโดยผู้ประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาห้องเรียนแออัดครูไม่เพียงพอและอาคารเรียนทรุดโทรมชาวสเปนหลายหมื่นคนร่วมเดินขบวนประท้วงทั่วประเทศเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งการแก้วิกฤตที่อยู่อาศัยโดยเมืองบาเลนเซียทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ได้เกิดการปะทะกันระหว่างผู้ประท้วงกับตำรวจซึ่งใช้กระสุนยางและแก๊สน้ำตาเข้าสลายการชุมนุมหลังผู้ประท้วงราว30คนบุกเข้าไปในอาคารสำคัญทางวัฒนธรรมของเมืองขณะที่บริเวณจัตุรัสปูเอตาเดลโซใจกลางกรุงมาดริดตำรวจได้ยิงกระสุนยางใส่กลุ่มผู้ประท้วงพร้อมจับกลุ่มสมาชิกกลุ่มขวาจัด3คนส่วนการประท้วงในอีก50เมืองของสเปนเป็นไปอย่างสงบนายไมเคิลคอลิคอฟอธิการบดีมหาวิทยาลัยคอร์เนลในรัฐนิวยอร์กของสหรัฐแถลงว่าจะทบทวนบทบาทของสมาคมนักศึกษาชายและหญิงหรือระบบ Greek Life ภายในมหาวิทยาลัยหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกรณีนักศึกษาหญิงรายหนึ่งยื่นฟ้องคดีแพ่งเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาว่าเธอถูกวางยาและข่มขืนโดยสมาชิกชาย7คนของสมาคมนักศึกษาชายเมื่อปี2567พร้อมกันนี้นายคอลิคอฟกล่าวว่าจะดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกจากกรณีคณะกรรมการเฉพาะกิจด้านจีนของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเรียกร้องให้บริษัท Starbucks ปิดร้าน2แห่งในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูของจีนโดยอ้างข้อกังวลด้านสิทธิมนุษยชนนั้นนายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนได้ออกมาแถลงเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าสหรัฐมักกุเรื่องขึ้นด้วยเหตุผลทางการเมืองเพื่อโจมตีและทำให้จีนเสื่อมเสียในขณะที่ Starbucks ระบุว่าร้านทั้งสองสาขาในซินเจียงไม่ใช่เพียงร้านกาแฟแห่งใหม่แต่เป็นการนำเสนอประสบการณ์ที่ผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและความต้องการของลูกค้า
1: จีนจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นการพาไปเยี่ยมชมกายกรรมแบบดั้งเดิมผสมผสานกับเทคโนโลยีแสงสีเสียงแบบใหม่นะครับเพื่อให้เข้าถึงผู้ชมรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอย่างไรติดตามจากคุณมณีนาฏอ่อนพันนาครับ
2: Legend of Chinese Charm หรือกวยอิ้นชวนฉีตำนานมนต์เสน่ห์ของจีนการแสดงกายกรรมประจำโรงละครเป่ยจิงเฉาหยางเตียเตอร์ณกรุงปักกิ่งที่นำทักษะกายกรรมจีนดั้งเดิมมาตีความใหม่ผ่านเทคนิคการแสดงร่วมสมัยอย่างน่าตื่นตาตื่นใจตลอดการแสดงผู้ชมจะเห็นทั้งการลอดห่วงการต่อเก้าอี้สูงการหมุนจานการทรงตัวแต่เบื้องหลังความหวาดเสียวเหล่านี้ไม่ได้มีเพียงแค่การโชว์ทักษะทางร่างกายเท่านั้นนะคะเพราะโรงละครมองว่ากายกรรมจีนเป็นอีกหนึ่งในช่องทางในการบอกเล่าวัฒนธรรมของจีนแก่ผู้ชมทั่วโลกและยังเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกรุงปักกิ่งค่ะ
3: การแสดงกายกรรมของชาวหยางนะคะก็จะสื่อถึงการเป็นนามปัดทองของที่นี่เลยนะคะเพราะว่าจะทำให้เห็นในเรื่องของการแสดงกายกรรมปักกิ่งแล้วก็จะทำให้ชาวต่างชาติเองนะคะเห็นถึงการแสดงที่คอมไบหรือว่าร่วมกันนะคะระหว่างเทคโนโลยีมิวสิกแล้วก็ศิลปวัฒนธรรมที่ออกสู่สายตาชาวผู้ชมชาวจีนแล้วก็ผู้ชมที่มาชมในทั่วโลกด้วยค่ะ
4: Beijing Chao Yang Theater ก่อตั้งขึ้นในปี1984ในย่านธุรกิจ CBD วงแหวนที่3ของกรุงปักกิ่งในปี1986โรงละครแห่งนี้ได้รับการกำหนดจากทางกรุงปักกิ่งให้เป็นหนึ่งในสถานที่สำหรับการแสดงเพื่อการท่องเที่ยวก่อนที่จะได้รับการยกย่องเป็นหน่วยงานด้านวัฒนธรรมดีเด่นในระดับประเทศในปี2001ตลอดเวลากว่า40ปีโรงละครมุ่งพัฒนาการแสดงกายกรรมประจำสถานที่จนเกิดเป็นแบรนด์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแนวคิดที่ว่า For acrobatics go to เฉาหยางหากอยากชมกายกรรมก็ให้มาที่เขตเฉาหยางกรุงปักกิ่ง
5: ต่อ的观众的掌声嘛掌声越大越那个觉得这些辛苦都值了中国很好希望泰国的朋友可以到中国来看杂技看杂技到朝阳
4: ปัจจุบันเฉาหยางเธียเตอร์อยู่ภายใต้เป่ยจิงเฉาหยาง Culture Tourism Development Group และได้ยกระดับอุปกรณ์บนเวทีผ่านทางระบบอัจฉริยะให้กับผู้ชมทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติ
6: Okay, this is my first time I have seen such kind of performance. Before this performance, I have only watched such performances on television. It looks always mesmerizing and eye-catching to see the synchronization of people, how they perform, how they bend their bodies.Very uniquely and very, you know, unrealistically. So the boys came in with the bikes and one by one they entered, you know, into a circle, a metal circle, and they were performing. And that was a goosebump performance. I appreciate all of the performers and wish them all the luck for their future.
7: This is my first time for this performance. And I also have amazing feeling that I would say to the world, everyone could visit China and not miss the performance, okay?
8: From my experience, the show is very similar to other country, and some parts of this show, but not all. And I want the world to see this show, and then skip this part. This is very important to you to see how China look like.
4: การแสดง Legend of Chinese Charm จึงไม่ใช่การโชว์ความสามารถของนักกายกรรมเท่านั้นแต่ว่าโมเดลนี้ได้เพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยวพร้อมเปิดพื้นที่ทางศิลปะวัฒนธรรมของกรุงปักกิ่งและยังสะท้อนถึงความพยายามของจีนในการนำศิลปะดั้งเดิมมาปรับให้เข้ากับยุคสมัย Legend of Chinese Charm จึงเป็นมากกว่าการแสดงกายกรรมแต่คือความพยายามในการรักษารากวัฒนธรรมพร้อมสร้างรูปแบบใหม่เพื่อให้ศิลปะที่สร้างประสบการณ์คุณภาพสูงให้กับผู้ชมทั้งในประเทศและจากทั่วโลกมณีนาฏอ่อนพนารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
9: ได้เวลาไปอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณท็อปและคุณกีตาร์เช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
9: วันนี้มีข่าวดีมาฝากใช่ไหมคะ
10: ใช่ก็เอเชียนเกมปิดฉากลงไปแล้วนะครับถือว่าเป็นเอเชียนเกมที่ประสบความสำเร็จมากๆสำหรับทัพนักกีฬาไทยได้มา18เหรียญทองเลย
9: เกินเป้าไหมคะ
10: ก็เป้าวางไว้15เหรียญทองอ
9: ัน
10: นี้ได้มา18
11: จริงๆนี่เป็นเหรียญรางวัลที่มากที่สุดในรอบหลายปีเลยนะคะนับตั้งแต่ปี1998ที่เราเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราได้24หลังจากนั้นเราไม่เคยได้มากขนาดนี้มาก่อน
10: คือเป็นครั้งที่ได้มากที่สุดเวลาเราไปแข่งนอกบ้าน
9: ครั้
10: งน
9: ี้
10: แหละ
11: ใช่ค่ะ
9: สุดยอดเลยเชิญค่ะ
10: สวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
10: ข่าวกีฬาวันนี้เริ่มมันที่เอเชียนเกมนะครับบิลภูริพลบุญสอนก่อนหน้านี้เดินทางกลับมาไทยแล้วรอบหนึ่ง
11: กลับไปอีก
10: กลับไปใหม่นะครับไปรับรางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยม
11: ต้องไปบิลบอกนะคะ
10: นะครับถือว่าเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รางวัลนี้นะครับไปนอกจากได้รางวัลแล้วได้ตังค์ด้วย
11: ใช่นะคะนี่คือเป็นรางวัลนักกีฬาทรงคุณค่านักกีฬายอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์เอเชียนเกมฝั่งชายนะคะก็แบ่งเป็นฝั่งหญิงแล้วก็ฝั่งชายนะคะก็บิลค่ะเดินทางกลับไปนาโกย่า าอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้นะคะ
10: ครับของนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยมเป็นนักกีฬาว่ายน้ำจากจีนนะครับอายุ13ปีได้ไป3เหรียญทองแล้วก็ทำลายสถิติเอเชียด้วยก็คือวี่จื้อตีนะครับที่ได้รางวัลนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยมไปส่วนนักกีฬาชาย
11: บิลภูริพลบุญสอนของไทยนั่นเองนะคะผลงานยอดเยี่ยมค่ะคว้า2เหรียญทองจากวิ่ง100แล้วก็200เมตรเป็นการทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยเพื่อนร่วมทีมคว้ามาได้อีก1เหรียญคนเหรียญทองเหรียญเงินนะคะจากผัดผสม 4x100 เมตรค่ะ
10: ตอนเดินทางไปใส่สูทหล่อนะนะครับถือว่าได้รางวัลใหญ่โอ้โห
11: เขาแซวตัวเองนะพี่ชาวีพี่จะใส่สูตรมาทำไม
10: เนาะก็เรียกว่าผลงานยอดเยี่ยมนอกจากเหรียญทองแล้วนะครับทำลายสถิติทั้ง100แล้วก็200เมตร
11: ถูกต้องนะคะก็ได้รับรางวัลนะคะก็อย่างที่บอกว่านอกเหนือจากรางวัลแล้วนะคะยังได้เงินด้วยนะคะเพราะว่า OCA เนี่ยก็ควักกระเป๋ามอบเงินให้ประมาณ 25,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าตีเป็นเงินไทยประมาณ 83,000 บาทนะคะ
10: ก็ทางบิลภูริพลเองก็รู้สึกดีใจและเป็นเกียรตินะครับที่ได้กลับมานาโกย่าอีกครั้งในฐานะนักกีฬายอดเยี่ยมในครั้งนี้นะครับก็ขอบคุณสมาคมกีฬาขอบคุณแฟนๆกีฬาชาวไทยแล้วก็เอเชียที่ให้กำลังใจมาตลอดนะครับถือว่าเป็นรายการที่บิลเนี่ยก้าวไปสู่ระดับโลกอย่างแท้จริงนะครับ
11: ก็ได้ลงสื่อประจำทัวร์นาเมนต์เอเชียนเกมหลายวันด้วยนะคะ
12: ได้ครับครับก็สำหรับนี้ผมรู้สึกว่าดีใจมากผมแล้วก็สุขภูมิใจตัวเองมากผมที่คว้ารางวัลนี้ให้ทางตัวเองแล้วก็ทางคนไทยได้ดีใจกันครับผมรู้สึกว่าเป็นเกียรติผมมากเลยครับตอนนั้นก็กลับไทยไปแล้วครับก็เพิ่งรู้ก็รู้สึกงงๆเหมือนครับว่าแบบเราได้รางวัลนี้ก็คือผมไม่เคยรู้รางวัลนี้มาก่อนครับเลยลองไปศึกษาดูอะไรเงี้ยครับเลยว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากเลยครับก็รู้สึกเนี่ยรู้สึกตะลึงเลยครับรู้สึกดีใจครับที่เป็นคนแรกของไทยแล้วก็อาจจะเป็นของอาเซียนด้วยใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าดีใจกับตัวเองมากๆครับโอ้ไกลมากเลยครับรู้สึกว่ามันเกินฝันตัวเองมากเพราะว่าเหมือนเราก็ก่อนมาเราก็ตั้งเป้าไว้ที่เราอยากจะได้เหมือนกันแต่ว่าเราทำเพลินๆรู้สึกว่ามันเกินเป้าติงมากผมรู้สึกว่าเราก้าวข้ามคิดกับติงหนึ่งขั้นแล้วรู้สึกว่าติงมีคิดกับติงที่ต้องไปต่อได้อีกครับใช่ก็หลักก็คือมอบให้ครอบครัวเลยครับผมพ่อแม่แล้วก็คนไทยทุกคนครับผมที่คอยติดตามผมแล้วคอยเชียร์ผมอยู่ครับผม
11: นะคะก็สำหรับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์เอเชียนเกมเนี่ยนะคะเหมือนเป็นธรรมเนียมสำคัญของการแข่งขันนะคะนับตั้งแต่เริ่มมอบรางวัลครั้งแรกตั้งแต่เอเชียนเกม1998ที่กรุงเทพมหานครมอบให้นะคะและตอนนั้นเนี่ยเป็นนักกรีธาที่ได้ตอนครั้งแรกนะคะก็คือโคจิอิโตะและนี่คือนักกรีธาคนที่2จากบิลภูริพลบุญสอนนะคนแรกของไทยแล้วก็คนแรกของอาเซียนด้วย
10: สุดยอดจริงๆ
11: ค่ะ
10: ต้องไปหล่อด้วยนะโอ้โหยังเท่เลยไปดูพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมกันนะครับเมื่อคืนนี้เดี๋ยวอีก4ปีข้างหน้าเจ้าภาพจะเป็นกาตาร์นะครับก็ปิดฉากแล้วสำหรับเอเชียนเกมไอจินาโกย่าครับนี่เป็นบรรยากาศพิธีปิดการแข่งขันโดยมีเจ้าชายอากิชิโนะมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นและก็เจ้าหญิงคิโกะมกุฎราชกุมารีพระวรชายาเสด็จมาเป็นองค์ประธานด้วย
11: ค่ะก็ในส่วนของคณะนักกีฬาไทยนะคะก็จะมีมัสยาดวงศรีนักกีฬาตะกร้อทีมชาตินะคะถือธงชาติไทยแล้วก็มีบิลภูริพลด้วย
10: ไหนมาแล้ว
11: ใช่ไปซะหน่อยไปร่วมพิธีปิดซะหน่อยนะคะก็ได้รับความสนใจจากกล้องละค่ะก็จับจ้องอยู่นะคะเพราะว่าเป็นดาวเด่นจริงๆนะคะ
10: นะครับ
11: เป็นไงล่ะ
10: นี่นะครับทำหลายงานเลยเกินนะมารอบ2
11: ก็ไปแล้วไปรับรางวัลอย่างเดียวนะก็มาร่วมพิธีปิดซะเลยนะคะถูกต้องค่ะก็สำหรับเจ้าภาพนะคะจัดชุดการแสดงเอาไว้ก็สวยงามประการตานะคะมีทั้งการแสดงพื้นบ้านต่างๆรวมไปถึงเทคโนโลยีมีหุ่นยนต์ด้วยนะคะจากนั้นฮิเดอากิโอมูระผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานเอเชียนเกม2026เนี่ยนะคะก็ได้ส่งมอบธงเจ้าภาพต่อให้กับชิกโจอันบินฮามัดอัลทานีประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียชาวกาตาร์ส่งต่อไปให้กับตัวแทนของกาตาร์เพื่อที่จะเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปนะคะ
10: ค
11: เป็นครั้งที่21ค่ะ
10: แข่งกันปี2030
11: ะ
10: นะครับช่วงท้ายก็มีเปลวไฟในกระถางคบเพลิงนะครับดับลงไปก
11: ็
10: เป็นการปิดฉากการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับก็ถือว่านี่ครั้งที่แล้วเนี่ย กาตาร์ตอนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนเกม2006
11: ค่ะ
10: นะพิธีเปิดเขาใช้ขี่ม้าขึ้นไปจุดคบเพลิงจำได้อยู่เลย
11: อันนี้คือสารต่อเป็นซีนที่แบบออกมานี่ก็สร้างความตะลึงเหมือนกันเพราะว่าเท่มากๆนะคะก็มารับไม้ต่อสารต่อจากเมื่อปี2006นะคะกลับไปเวอร์ชั่นโดฮาอีกครั้งหนึ่งนะคะ
10: ครับสรุปเหรียญรางวัลนะครับสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ไอจินาโกย่าเจ้าเหรียญทองแน่นอนนำตั้งแต่วันแรกเลย นำมีแต่ห่างขึ้นเรื่อยๆนะครับ
11: ใช่ค่ะ
10: จบ

0: จบที่169เหรียญทอง
1: ถูกต้องนะคะ89เหรียญเงิน83เหรียญทองแดงขณะที่เจ้าภาพญี่ปุ่นนะคะมี83เหรียญทอง95เหรียญเงิน91เหรียญทองแดงอันดับที่3เป็นเกาหลีใต้3อันดับแรกนี่คงเดิมตั้งแต่วันแรกเลยนะคะก็มี39เหรียญทองอันดับที่4อินเดีย21เหรียญทองอันดับที่5อุซเบกิสถาน21เหรียญทองอันดับที่6อิหร่าน19เหรียญทองขณะที่ไทยเราจบเป็นอันดับที่7นะคะ18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงนะคะ
0: ครับก็ได้มาทั้งหมด52เหรียญนะครับนี่ถือว่าเป็นอันดับดีที่สุดในอาเซียนอย่างที่กีต้าบอกไว้นะครับก่อนหน้านี้ที่เราเคยได้มากสุดปี1998ตอนนั้นได้มา24เหรียญทอง
1: ใช่แต่ว่าเราเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยปูซาน2002เราได้14เหรียญทองนะคะโดฮาเวอร์ชั่นเก่าปี2006เราได้13เหรียญทองแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเราก็ไม่เคยแตะเกิน13เหรียญทองเลยนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นนิวิตใหม่นะคะที่เราคว้าไปถึง18เหรียญทองนะคะ
0: 52เหรียญนะที่ได้มาสุดยอดนักกีฬาไทย
1: ใช
0: ่ขณะที่ทัพนักกีฬาไทยบางส่วนก็กลับมาแล้วนะครับอย่างเทควันโดและก็วอลเลย์บอลส่วนทัพใหญ่เดี๋ยวกลับมาวันนี้นะครับจะมีอีก7ชนิดกีฬาที่เดินทางกลับมา
1: ใช่ค่ะก็เมื่อวานนี้ถือเป็นชุดใหญ่นะคะที่แข่งขันกันจนวันสุดท้ายเลยนะคะก็มีเทควันโดค่ะคว้ามาได้1เหรียญทอง1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงนะคะจากประเภทต่อสู้อยู่บาลังทัพทีมแดงนะคะได้มา1เหรียญทองกับอีก2เหรียญทองแดงแล้วก็ภูมิเซ่ท่ารำได้มา1เหรียญเงินกับอีก1เหรียญทองแดงนะคะก็เราได้เหรียญทองนะคะจากรุ่น68กิโลกรัมชายเป็นเหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยของน้องอยู่ด้วยนะคะภาพรวมถือว่าประสบความสำเร็จค่ะเพราะว่าเอเชียนเกม4ครั้งที่ผ่านมาสมาคมกีฬาเทควันโดเนี่ยมีเหรียญทองแล้วก็สร้างชื่อให้กับทีมชาติได้ทุกครั้งนะคะ
2: ผลงานของนักกีฬาชุดเอเชียนเกมนี้ก็เป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วก็เกินเป้าอย่างที่ได้พูดสื่อข่าวแล้วก็ได้แถลงไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็หวัง1ทอง1ทองแดงนะครับวันนี้เนี่ยเราก็ทําได้เกินเป้านะครับเราได้1ทองจากหยูบัลลังก์นะครับแล้วก็เงินจากบูปิ้งนะครับของคุมเซ่นะครับแล้วยังมีอีก3ทองแดงนะครับจากคุมเซ่แล้วก็ต่อสู้นะครับก็ต้องบอกว่าสมาคมก็ชื่นชมนะครับในความแข็งแกร่งของนักกีฬาไทยแล้วก็การฝึกซ้อมอย่างหนักนะครับก็ทำให้เราประสบความสำเร็จแล้วก็ได้นำพาชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยแล้วก็แฟนๆเทควันโดชาวไทยทุกคนครับ
3: จริงๆต้นปีก็เป็นอะไรที่แบบไม่เคยคิดว่าจะเกิดกับตัวเองครับเพราะว่าก็แบบไม่เคยคิดว่าตัวเองจะแพ้แบบรอบแรก 3-4 แมตช์ติดอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าตัวเองแบบทำได้ไม่ดีเลยแต่ก็พยายามให้กำลังใจตัวเองตลอดครับว่าแบบเราทำไม่ดีในอดีตไม่ได้แปลว่าแบบอนาคตเราจะทำได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็อยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันครับอยู่ก็ทำตรงแบบตอนนี้ให้ดีที่สุดครับซึ่งอยู่ก็เต็มที่กับแมตช์ตรงหน้าไม่ได้คิดว่าอดีตแบบเราแพ้มาอะไรอย่างเงี้ยเต็มที่กับมันครับ
1: อุปสรรคเยอะพอสมควรนะคะ
0: นะก็นอกจากเทควันโดที่ผลงานยอดเยี่ยมแล้วก็ยังมีวอลเลย์บอลนะครับได้เหรียญทองจากวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิง
1: ค
0: ว้าเหรียญทองในรอบ28ปีจากเบสวรพีรัชยากรแล้วก็ไบรท์ธารวดีนะครับถือว่าเป็นไปตามเป้าที่ทางสมาคมวางไว้1เหรียญทองจากวอลเลย์บอลชายหาดแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงในร่มได้เหรียญทองแดงนะครับส่วนชายหาดทีมชายได้อันดับ4วอลเลย์บอลในร่มทีมชายจบอันดับ5
4: เราก็สามารถทำได้เกินที่เราตั้งไว้ก็คือสามารถได้เหรียญทองจากชายหาดหญิงนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงจากในร่มหญิงแต่สิ่งที่ได้เห็นก็คือพัฒนาการที่ดีนะครับของในร่มชายนะครับซึ่งเราก็ได้ที่5ซึ่งก็ถือว่า อยู่ในเกณฑ์ที่เรามีความพอใจนะครับเราก็สังเกตได้จากแฟนกีฬาวอลเลย์บอลคนไทยที่ได้ตามชมตามเชียร์เนี่ยก็ยอมรับในความมีจิตใจสู้การร่วมแรงร่วมใจกันของทีมแล้วก็ความทุ่มเท
5: ขอขอบคุณโค้ชค่ะโค้ชเพชรราชผู้สอนที่ผลักดันพวกเราให้มาถึงจุดนี้ได้แล้วก็ขอบคุณทั้งพี่ๆน้องๆแล้วก็ทีมงานทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังทุกท่านโดยแล้วก็ที่เป็นที่สุดของเราก็คือแฟนๆชาวไทยที่ส่งกำลังใจเชียร์พวกเราค่ะก็มันเป็นเหรียญทองที่มีคุณค่าสำหรับพวกเรามากมันก็เลยแบบอยากมอบเหรียญทองนี้ให้กับทุกๆคนด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณที่รักและยังเชื่อใจและยังสนับสนุนพวกเราจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ได้เหรียญทองค่ะ

0: เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะในแมตช์ต่อไปเราก็จะเดินทางไปแข่งขันต่อใน ABC ต่อค่ะวันที่7นี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปด้วยนะคะ
1: เป็นซีจีชื่อที่ค่อนข้างยาวพอสมควรเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะไปคว้าเหรียญรางวัลมาเยอะๆเรายินดีที่จะอ่านนะคะแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งค่ะขณะที่เรือแคนูสลาลมนะคะช่วยกันคว้า2เหรียญรางวัลนะคะมี1เหรียญเงินจากอัชราพรดวงละว่าประเภทหญิงพายเดี่ยวซึ่งถือเป็นเหรียญเอเชียนเกมเหรียญที่2ของเธอนะคะเธอเคยได้เหรียญทองแดงเอเชียนเกมเมื่อปี2018แล้วก็ได้มาอีก1เหรียญทองแดงจากปียนัทเกิดสุขนะคะจากประเภทชายเดี่ยวค่ะ
2: ครับขณะที่กีฬากอล์ฟนะครับได้มา1เหรียญทองแดงจากโปรเพชรสดมแก้วกาญจนาในประเภทบุคคลชายก็ถือเป็นเหรียญแรกกอล์ฟบุคคลชายของไทยในเอเชียนเกมนะครับขณะที่ทีมชายและก็ทีมหญิงไทยจบอันดับที่4
1: ค่ะนะคะส่วนวันนี้นะคะยังมีทัพนักกีฬาอีก7ชนิดนะคะกีฬาสุดท้ายเนี่ยจะเดินทางกลับมาหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ลงไปร่วมพิธีปิดนะคะก็จะมีอย่างทัพตะก้อมีขี่ม้า
2: บูจิสู
1: บีอาร์นะคะก็ที่ลงแข่งขันในวันท้ายๆนะคะจะเดินทางกลับมาเป็นชุดสุดท้ายนะคะหลังจากที่สร้างผลงานยอดเยี่ยมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะคะจนจบอันดับที่7ของตารางคะแนน
2: ถือว่าเป็นเอเชียนเกมที่มีไฮไลท์สำคัญสำหรับนักกีฬาไทยเยอะมากนะครับทั้งบิวภูริพลที่ได้เหรียญทองในประเภท100เมตรแล้วก็200เมตรทำลายสถิติด้วยแบดมินตันวิวกุลวุฒิ
1: เหรียญใหญ
2: ่
1: นะคะเนี่ยวอลเลย์บอลชายหาดนี่ก็เซอร์ไพรส์มีทีมขี่ม้าอีเวนติ้งที่ก็เป็นเหรียญที่ก็ไม่ได้คาดหวังแต่ว่าก็คว้ามาได้
2: ปีทาอย่างจอร์จชัวโรเบิร์ต
1: ใช่อันนี้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะแล้วก็ยังมีอายุบัลลังเนี่ยมาทีหลังเหรียญสุดท้ายเลยมาช้าแต่ก็มาชัวนะคะอย่างที่บอกว่าทัพนักกีฬาเทควันโดอุปสรรคเยอะมากตั้งแต่แบบเกือบตกเครื่องบินต้องรอที่สนามบินแถมรถของน้องๆเนี่ยยังจมน้ำด้วย
2: ซึ่งตอนนี้ฝนก็กลับมาตกอีกแล้วนะแต่น้องๆกลับมาทัน
1: กลับมาทันนะคะ
2: มวยสากลด้วยมวยสากลหญิง
1: มวยสากลจากน้องโฟกัสณัฐินิชาจงโปร่งกลางนะคะก็ถือว่าล้มแชมป์โลกแล้วก็ไปปล้นเหรียญทองจากเขามาได้นะคะก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมสร้างความสุขแล้วก็ความประทับใจให้กับแฟนกีฬามากมายนะคะในภาวะที่เราก็น้ำท่วมด้วยอะไรด้วยนะคะขอบคุณทุกคน
2: ใช่ก็กลับมาเตรียมตัวกันนะครับปีหน้าซีเกม
1: ใช
2: ่นะครับแล้วก็เป้าใหญ่ก็คงเป็นโอลิมปิกเลย
1: ใช่ค่ะ
2: ครับส่วนวันนี้นะครับจะมีการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับรอบชิงชนะเลิศนะครับทีมชาติไทยจะเจอกับอินโดนีเซียก็จะเตะกันตอน2ทุ่ม
1: ใช่นะคะก็หมดเอเชียนเกมพอดีนะคะมาเชียร์ทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันต่อเลยนะคะในรอบชิงชนะเลิศวันนี้เจอกับเจ้าภาพอินโดนีเซียนะคะแข่งกันที่บ้านของอินโดนีเซียนะคะซึ่งการฝึกซ้อมในครั้งนี้นายประพันธ์ดิษยทัศน์เอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาก็เดินทางมาให้การต้อนรับคณะนักกีฬาด้วยนะ
2: ครับซ้อมกันประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็เป็นการซ้อมแบบรีแลกซ์เพราะว่าวันนี้จะต้องลงสนามแข่งจริงแล้วของไทยในรอบแรกนะครับรอบแบ่งกลุ่มชนะ2แพ้1มี6คะแนนนะครับแหมไปเสียสถิติตอนแพ้ฟิลิปปินส์อ่ะแต่ว่าตอนนั้นเรารู้แล้วว่าเราเข้าชิงไงนะครับอาจจะผ่อนๆเกมบ้าง
1: ก็โค้ชอันนี้ฮัสสันบอกว่าอยากจะให้นักเตะที่ยังไม่เคยได้สัมผัสเกมเนี่ยลงไปให้ครบทุกคนก็เหมือนเป็นการโรเตชันนักเตะเพราะว่าก็ไม่อยากสุ่มเสี่ยงนะคะเขาบอกว่าถ้ามีปัญหาเรื่องแท็กติกหรืออะไรยังไงเนี่ยก็คือต่อว่าเขาได้เขารับไว้เองนะคะแต่ว่าก็มีเรื่องเครียดเหมือนกันเพราะว่ามีข่าวว่ามาว่าเขาก็โดนขู่
2: ใช่ข้อความแต่ละข้อความที่ส่งไปเนี่ยโอ้อ่านแล้วก็เห็นใจทางตัวแอนโทนีฮัสซันนะครับก็เดี๋ยวเชียร์กันวันนี้นะครับเราเจอกับอินโดนีเซียนะอ
1: ิน
2: โดนีเซียเป็นเจ้าบ้านด้วยแน่นอนว่ากองเชียร์เข้ามาเต็มแน่นอน
1: ค่ะนะคะก็นักเตะเราบอกว่าอินโดนีเซียเป็นทีมที่ก็ค่อนข้างแข็งแกร่งเหมือนกันแล้วเล่นในบ้านด้วยนะคะขณะที่สื่อของอินโดนีเซียเขาก็ยก3นักเตะที่น่ากลัวของไทยก็จะมีอย่างเสกสรรราตรีสารัตน์อยู่เย็นแล้วก็ธีรศักดิ์เผยพิมายด้วยนะคะบัตร 67,000 ที่นั่งโซเอา
2: โอ้โหนะกระแสมาดีนะ
1: ถูกต้อง
2: สำหร
1: ับ
2: ทางอินโดนีเซียนะครับก็ตอนนี้บ้านเราก็สามารถหาช่องทางดูได้แล้ว
1: ยินดีด้วยนะคะก็นี่คือการเจอกันกับอินโดนีเซียครั้งแรกในรอบ4ปีเลยนะคะก็ต้องย้อนกลับไปนะคะตอนที่เราไม่ชนะอินโดนีเซียเนี่ยปี2016นะคะตอนนั้นเนี่ยเป็นนัดแรกของอาเซียนคัพนะคะตอนนั้นแพ้ไป1ประตูต่อ2แต่ว่านัดที่2เรากลับมาชนะแล้วเราก็คว้าแชมป์รายการนั้นไปครองนะคะ
2: ครับส่วนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับมีโปรแกรมแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือก วันนี้ลงสนามเจอกับทางภูฏานนะครับก็สำหรับความพร้อมของทีมชาติไทยนะครับนี่เป็นรอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่มเจอกับภูฏานวันนี้ 19:00 นที่ชลบุรีสเตเดียม
1: แข่งที่บ้านเราที่ชลบุรีสเตเดียมนะคะเป็นชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะคะนี่จะลงแข่งขันในนัดแรกนะคะเจอกับภูฏานอย่างที่บอกไปการฝึกซ้อมค่ะโค้ชวิมทิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะคะติวเข้มเน้นไปที่การทบทวนแท็กติกเกมรุกแล้วก็เกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะลูกเตะมุมด้วยนะคะก็ใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมง 30 นาทีค่ะ
2: ครับเราอยู่ในกลุ่ม F นะครับร่วมกับเลบานอนมาเก๊าแล้วก็ภูฏานนะครับวันนี้ลงสนามเกมแรกแล้วก็เกมที่2เดี๋ยวเจอกับมาเก๊าวันที่8ตุลาคมตอน 1:00 น.แล้วก็นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับเจอกับเลบานอนวันที่11ตุลาคมนะครับก็แข่งกันเวลา 19:00 นนะครับก็เตะที่ชลบุรีสเตเดียมทั้ง3นัดเลยเตะกัน 1:00 น.เวลาเดิม
1: ค่ะสำหรับรายการคัดเลือกเนี่ยนะคะจะหาแชมป์กลุ่ม8ชาติ8กลุ่มนะคะผ่านเข้าไปเล่นในรอบ12ทีมสุดท้ายฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีในปีหน้านะคะ2027ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนช่วงเดือนมีนาคมนะคะวันที่31ถึง17เมษายนแล้วก็จะหาอีก4ชาติตัวแทนทวีปเอเชียนะคะเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนหญิงชิงแชมป์โลกรุ่น17ปีในปี2027ที่โมร็อกโกต่อไปค่ะ
2: ครับขณะที่สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยนะครับมีการจัดประชุมใหญ่ผู้บริหารยิมนาสติกจำนวน150ประเทศทั่วโลกเลยสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยนะครับจัดประชุมใหญ่ World Gymnastic Congress Bangkok ครั้งที่86ประชุมกันวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้นะครับที่โรงแรมแกรนด์เซ็นทรัลพอยท์ลุมพินีก็จะรับเกียรติจากคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานครับ
1: ก็มีคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลด้วยนะคะกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC Member นะคะแล้วก็รวมถึงประธานสหพันธ์ยิมนาสติกแห่งเอเชียก็จะมีผู้บริหารยิมนาสติกจำนวน150ประเทศทั่วโลกนะคะเดินทางมาประชุมที่บ้านเราอย่างพร้อมเพรียงค่ะ
2: ครับก็สำหรับการประชุมระดับโลกครั้งนี้นะครับถือเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคตของกีฬายิมนาสติกสากลพร้อมตอกย้ำวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในการผลักดันให้ประเทศก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางระดับโลกด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาการแข่งขันกีฬานานาชาติโดยผู้แทนต่างชาติได้ร่วมสัมผัสวัฒนธรรมอันงดงามและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพนะครับแล้วก็สร้างความสัมพันธ์อันดีและมิตรภาพที่ยั่งยืนในครอบครัวกีฬาโลกอีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศอย่างมากมายอีกด้วย
1: ค่ะขณะเดียวกันนะคะนาวาตรีสราวยุทธพัฒนศักดิ์ประธานสหพันธ์ยิมนาสติกแห่งเอเชียรองประธานสหพันธ์ยิมนาสติกแห่งเอเชียแล้วก็นายกสมาคมยิมนาสติกไทยนะคะบอกว่าการประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือถึงการจัดระเบียบแล้วก็แก้ไขกฎกติกาข้อบังคับของสหพันธ์ให้มีความทันสมัยรองรับการพัฒนาการแข่งขันกีฬายิมนาสติกทั้งระบบนะคะนอกจากนี้ยังเป็นการหารือถึงแนวทางการช่วยเหลือนักกีฬายิมนาสติกรวมถึงช่วยเหลือโรงเรียนในประเทศกำลังพัฒนาด้วยค่ะ
2: ครับส่วนการแข่งขันเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลกก็ปิดฉากลงแล้วนะครับซึ่งไทยได้มา2เหรียญทอง3เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงครับก็เป็นการแข่งเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลกนะครับแข่งกันที่จีนที่เมืองหางโจว
1: ค่ะก็จะมีประเภทเรือ10ฝีพายทั่วไประยะ200เมตรนะคะทีมเรือยาวมังกรชายทีมชาติไทยในเสื้อสีน้ำเงินนะคะเลนที่5ช่วยกันพาออกนำตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วก็รักษาตำแหน่งทีมนำเอาไว้ได้เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ค่ะทำเวลาได้ 45.45 วินาทีนี่เป็นเหรียญทองเหรียญแรกของทีมเรือยาวมังกรไทยในรายการชิงแชมป์โลกครั้งนี้นะคะส่วนเหรียญเงินในประเภทนี้เป็นทีมชาติอินโดนีเซียค่ะทำไปได้ 46.11 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นไต้หวันนะคะทำเวลาได้ 46.54 วินาทีค่ะ
2: ส่วนการแข่งประเภทเรือ10ฝีพายทั่วไปหญิงนะครับระยะ200เมตรทีมชาติไทยเสื้อสีน้ำเงินครับในเลนที่4ก็ช่วยกันพายออกนำตั้งแต่ช่วงแรกๆและรักษาตำแหน่งคว้าแชมป์ไปเวลา 52.72 วินาทีเป็นเหรียญทองที่2ของทีมเรือไทยนะครับอันดับ2เป็นยูเครนนะครับแล้วก็อันดับ3เป็นสเปน
1: ใช่เสียดายไม่ถูกบรรจุในเอเชียนเกมนะคะไม่อย่างนั้นเราได้2เหรียญทองนะคะอ่ะการแข่งขันประเภทเรือยาวมังกร10ฝีพายทั่วไปผสมทีมไทยเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่3นะคะคว้ามาได้อีก1เหรียญทองแดงนะคะซึ่งแชมป์เป็นของอินโดนีเซียค่ะสรุปผลงานของเรือยาวมังกรทีมชาติไทยนะคะทำได้รวม2เหรียญทอง3เหรียญเงินจากเรือ10ฝีพายทั่วไประยะ500เมตร เรือ8ฝีพายทั่วไปหญิงระยะ200เมตรแล้วก็ระยะ500เมตรนะคะบวกกับอีก2เหรียญทองแดงในการแข่งขันเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ค่ะ
2: ครับขณะที่การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกเมื่อคืนนี้โปรตุเกสเปิดบ้านเอาชนะนอร์เวย์ไป 2-1 นะครับโปรตุเกสก็ยังไม่มีคริสเตียโน่โรนัลโดเหมือนเดิม
1: ออกมาแล้ว
2: งอนอยู
1: ่แคมป์ไปแล้ว
2: นะครับนี่เป็นเกมที่3แล้วที่โปรตุเกสไม่มีชื่อของคริสเตียโน่โรนัลโดในทีมเลยนะครับส่วนนอร์เวย์ก็มีชื่อของเออร์ลิงฮาแลนด์แต่ว่าฮาแลนด์มีอาการบาดเจ็บต้องออกจากสนามในช่วงนาทีที่67นะครับเดี๋ยวต้องรอเช็คด้วยว่าเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษในสุดสัปดาห์นี้ซึ่งแมนซิตี้มีโปรแกรมไปเจอกับลิเวอร์พูลจะไหวหรือเปล่า
1: แล้วก็สถานการณ์ของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้ก็ลุ้นหนักอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าผลงานของโปรตุเกสนะคะแม้ว่าจะไม่มีคริสเตียโน่โรนัลโดนะคะก็ยอดเยี่ยมอยู่ดี
2: นี่
1: ค
2: ือ
1: ย้ำแค้นนะคะครั้งที่แล้วก็ชนะด้วยสกอร์นี้ครั้งนี้สกอร์เดียวกันค่ะก็ผลงานของโค้ชชาวโปรตุเกสก็คือจอร์จเชซุสนะคะเลือกแกนหลักบรูโน่แฟนนานวิตินยาชูอัลเฟลิกนะคะรูเบนดิอาร์แล้วก็มีเดโก้คอสตาเป็นผู้รักษาประตูนะคะก็เอาชนะไปได้เลย2ประตูต่อ1นะ
2: คะเกมนี้นอร์เวย์นำก่อนนะครับจากคริสโตเฟอร์อาเยอร์นาที36แล้วชูอัลกันเซโลมายิงตีเสมอนาทีที่38หลังจากเสียประตูแรกไป2นาทีประตูชัยมาจากกอนซาโลรามอสนะครับคนนี้นี่แหละที่เล่นกองหน้าแทนโรนัลโดแล้วยิงทุกนัดเลยนะโอ้กลายเป็นผลงานดี
1: นะคะแล้วก็นาทีที่86ฟรานซิสโกคอนไซเซาโดนไล่ออกด้วยนะคะโปรตุเกสเหลือ10คนแต่ว่าก็ยังเก็บชัยชนะอยู่ดีนะคะชนะนอร์เวย์ไป2ประตูต่อ1ชนะรวด4นัดมี12คะแนนเต็มเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่แน่นอนแล้วนะคะส่วนนอร์เวย์มี3แต้มอยู่อันดับสุดท้ายยังต้องไปลุ้นในรอบหน้านะคะ
2: ครับซึ่งทางโค้ชของโปรตุเกสนะครับพูดถึงสถานการณ์ของคริสเตียโน่โรนัลโดด้วยบอกว่าโรนัลโดยังมีโอกาสกลับมาติดทีมชาติอยู่ที่เจ้าตัวว่าจะเอายังไงเพราะว่าตอนที่เรียกมาตอนแรกเนี่ยก็บอกว่า เรียกมาเนี่ยโรนัลโดอาจจะไม่ลงสนามทุกเกมแต่อยากจะให้มาอยู่ข้างๆกันเพราะเป็นขวัญกำลังใจของทีมนะครับแต่พองอนไปเนี่ยทางตัวของโค้ชฮอเก้เคซุสเองก็บอกว่าพอมันเป็นเรื่องของการจัดการทีมการบริหารนะเนา
1: ะ
2: นะคร
1: ับ
2: เขาก็จะต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนักเตะจะมากดดันก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ควรแต่ว่ายังเปิดโอกาสอยู่ที่โรนัลโดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเนชั่นลีกจะมาเตะอีกทีช่วงเดือนพฤศจิกายนเขาเปิดโอกาสให้โรนัลโดตัดสินใจว่าจะกลับมาหรือเปล่า
1: ก็ถือว่าให้เกียรตินะคะในฐานะที่รับใช้ทีมชาติแล้วก็เป็นแกนหลักสำคัญมานานนะคะก็เดี๋ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะโปรตุเกสจะเจอกับเดนมาร์กอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็นอร์เวย์เนี่ยจะเจอกับเวลส์นะคะ
2: ครับแล้วก็ผลอีกคู่ในกลุ่มนี้นะครับเวลแพ้เดนมาร์กไป0ประตูต่อ1โปรตุเกสถือว่าเป็นรายการยูฟ่าเนชั่นลีกที่ผลงานดีมากนะครับก็ช่วงพักเบรกฟีฟ่าเดย์เนี่ย4นัดชนะรวดเลยมี12คะแนนนะครับเดนมาร์กมี6คะแนนอยู่อันดับ2แล้วก็เวลส์กับนอร์เวย์มีอยู่3คะแนน
1: ค่ะเดี๋ยวเจอกันเองนะคะนอร์เวย์กับเวลส์นะคะขณะที่ลีก A กลุ่ม D นะคะสำหรับฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกนะคะกรีซก็ยังผลงานยอดเยี่ยมนะคะเสมอกับเยอรมนี0ประตูต่อ0ค่ะกรีซตอนนี้อยู่อันดับที่2มี8คะแนนนะคะ
2: ครับ
1: แล้วก็อีกคู่นึงเนเธอร์แลนด์ชนะเซอร์เบียได้2ประตูต่อ1เนเธอร์แลนด์เป็นที่1ของกลุ่มนี้มี8คะแนนเท่ากันกับกรีซนะคะเยอรมนีค่ะมี5คะแนนอยู่อันดับที่3นะคะขณะที่เซอร์เบียเนี่ยยังไม่ชนะใครนะคะอยู่อันดับสุดท้าย
2: ของ
1: ตารางคะแนนนะคะ
2: กรีซก่อนหน้านี้บุกชนะเยอรมนีได้1-0ด้วยนะ
1: ค่ะ
2: นะครับเรียกว่าผลงานดีเลยส่วนทีมชาติฝรั่งเศสนะครับ
1: ค
2: ืนนี้ก็จะมีโปรแกรมลงสนามเดี๋ยวเจอกับเบลเยียมเป็นเกมใหญ่นะครับซิดาดีนซีดานคุมทัพเหมือนเดิม
1: ใช่นะคะก็นี่เป็นฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกนะคะลีก A กลุ่มที่1ค่ะฝรั่งเศสนะคะก็ได้ลงฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติแคฟองแตงนะคะลงเตะคืนนี้เวลา 1:45 นาทีที่สตาร์เดลฟรองนะคะเจอกับเบลเยียมก็กุนซือซีดีนซีดานค่ะพาลูกทีมฝึกซ้อมนะคะก็จะมีอย่างไมเคิลโอลิเซ่แบรดลีย์บาโคล่านะคะมีเดซิเรตดูเอแล้วก็ไรอันชาคีค่ะ
2: ครับก็ตอนนี้ลงเตะ3นัดชนะ2เสมอ1มีอยู่7คะแนนนะครับเป็นทีมนำของลีก A กลุ่ม1อยู่นะครับเกมล่าสุดก็เสมอกับอิตาลีมา 1-1 ส่วนเบลเยียมมี6คะแนนอยู่ที่2ตามหลังคะแนนเดียวนะครับอันดับ3เป็นอิตาลีมี4คะแนนแล้วก็ตุรกียังไม่มีแต้มเลย
1: ค่ะผลงานของเบลเยียมนัดล่าสุดนี่เอาชนะทีมเยือนตุรกีมาได้3ประตูต่อ0เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะมาดูสถิติของทั้ง2ทีมที่เจอกันล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นฝรั่งเศสที่เฉือนเอาชนะเบลเยียมไปได้1ประตูต่อ0นะคะผู้ทำประตูชัยก็คือไมเคิลโอลิเซ่นะคะส่วนอีกคู่ในกลุ่ม1นะคะ ะอิตาลีจะพบกับตุรกีคืนนี้เวลาเดียวกันค่ะ1:45 น.ค่ะ
2: ครับส่วนวันนี้ช่วงบ่ายๆนะครับทัพนักกีฬาไทยที่ไปแข่งเอเชียนเกมจะเดินทางกลับมาครบแล้วช่วงบ่าย
1: ไ
2: ม่ถึงใช่
1: ดิวภูริพล
2: ประมาณบ่ายๆ15 น.
3: ค่ะสุดยอดทุกกีฬาเลยนะคะรอบนี้ขอบคุณค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพสีสันขบวนพาเหรดของ

0: กลุ่มหลากหลายทางเพศในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะเพื่อแสดงออกถึงการปกป้องสิทธิเสรีภาพค่ะ
1: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สำนักพระราชวังกำหนดเวลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.แบ่งเป็น3ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.ช่วงที่2เวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.ช่วงที่3เวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจุดคัดกรองปิดเวลา 20:00 น.สำนักพระราชวังแจ้งเวลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง5ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:15 น.ถึง 9:15 น.ช่วงที่2เวลา 11:00 น.ถึง 13:15 น.ช่วงที่3เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ช่วงที่4เวลา 17:30 น.ถึง 18:30 น.และช่วงที่5เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองปิดเวลา 19:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น
1: พระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
2: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
3: We don't know what they are. It is your ability to read.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอีสานเสาร์นี้ค่ะพบกันในวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569สัมมนาอยู่กับบาทพัชระดวงสุงเนินและดิฉันวารีสนวาทีค่ะ
0: ครับสวัสดีทักทายคุณผู้ชมนะครับที่ตามรับชมรายการอีสานเสาร์นี้วันจันทร์ฮอตวันอาทิตย์ 8:00 นจนฮอต 9:00 นครับส่วนช่องทางการติดตามรับชมทีวีดิจิตอลกดไปที่หมายเลข11 NB ที่ภาคอีสานหรือที่รับชมผ่านช่องทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook NBTUBON หรือว่าไผบ่อสะดวกรับชมสดๆก็ติดตามข่าวสารย้อนหลังได้ที่ YouTube ครับ NBT 11 UBON ก็ได้เช่นเดียวกันครับ
1: ทักทายคุณผู้ชมนะคะในวันจันทร์ที่หาแบบนี้นะคะข่าวสารก็ยังมีให้ติดตามบ่ว่าสิเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้มีการสั่งการนะคะประชุมด่วนเพื่อให้ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนนะคะได้ไปติดตามเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตอนนี้ก็ถือว่าน้ำนี่กำลังลดลงแล้วก็ยังมีบางมือที่ยังฝนตกอยู่นะคะก็เป็นกำลังใจให้ทางภาคกลางภาคเหนือรวมถึงภาคอีสานนำนะคะที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมและก็ยังมีเรื่องของการพาผู้ชมไปเบิ่งเรื่องของงานกีฬากันแน่ค่ะช่วงนี้ก็ถือว่ากำลังสีเข่าช่วงหน้าหนาวปลายฝนต้นหนาวนะคะเรื่องของกีฬาโดยเฉพาะแลนมาราธอนนี่กำลังเป็นกระแสแล้วก็ฮิตหลายๆจะพาผู้ชมว่าไปเบิ่งกันว่าแต่ละหมองแต่ละบอลมีหมองใดกันจัดแน่ค่ะ
0: นอกจากนี้ครับท่านคุณผู้ชมได้เห็นตอนเปิดรายการแบบมื้อนี้เฮามีบูธกิจกรรมหรือว่าเป็นบูธร่างว่านอีกนึงความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีครับซึ่งช่วงถ่ายรายการกับเฮากสิมีการสัมภาษณ์นะครับสำหรับคุณรัชนีกรพบบุญเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีสีมาวาวหอดเรื่องของเกษตรอุบลเป็นการสร้างชื่อเสียงกว่า3รางวัลระดับประเทศสีมีเอียงแน่กับมาติดตามกันนะครับกับรายการอีสานเสาร์นี้ครับเริ่มต้นข่าวสารมื้อนี้พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดยะโสธรครับในการขับเคลื่อนหลักธรรมพระราชทานธรรมนาวาว่างน้อมนำแก่นธรรมสู่หัวใจประชาชนถวายเป็นพระราชกุศลครับนายขันชัยทันทิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานฝ่ายคารวาสในการประกอบพิธีตามโครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเผยแผ่พระรัตนตรัยโดยใส่หลักธรรมพระราชทานธรรมนาวาวังสู่หัวใจประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาโดยมีคณะสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะครูนักเรียนและพุทธศาสนิกชนจังหวัดยะโสธรเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
1: ยังได้รับฟังการบรรยายธรรมจากพระเทพเมธีวชิรดีลกปท.เก่า

0: ังแห่งความสุขสงบ
1: โดยได้มีการน้อมนำแก่นแท้แห่งน้อมนำหลักอริยสัจ4และอริยมรรคมีองค์8มาเป็นมรดกทางปัญญาอันทรงคุณค่าที่จะซอยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยให้สามารถนำไปปรับใช้ในการเฮ็ดงานและดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อความผาสุกมั่นคงในครอบครัวสังคมและประเทศชาติอย่างยืนต่อไป
0: ไปเบิ่งงานนะคะของทางโรงพยาบาลหาสิทธิ์พรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีหนึ่งในโอกาสครบรอบ21ปีนั่นเองค่ะไปเบิ่งเรื่องของการจัดงานประเพณีสักการะพระบรมสารีริกธาตุประจำปี2569พร้อมกับการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพพระภิกษุและกับพี่น้องประชาชนค่ะที่พุทธสถานร่มวชิรญาณวัดป่ามหาธีรราชารเขมังกะโรโรงพยาบาลหาสิทธิ์พรรษามหาวชิราลงกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีนายแพทย์ประพฤติธนกิจจารุหน้าผู้อำนวยการนะคะโรงพยาบาลหาสิทธิ์พรรษามหาวชิราลงกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีสักการะพระบรมสารีริกธาตุประจำปี2569และกิจกรรมตรวจสุขภาพพระภิกษุและพี่น้องประชาชนเนื่องในโอกาสครบรอบ21ปีในการเปิดให้บริการโรงพยาบาลหาสิทธิ์พรรษามหาวชิราลงกรณ์โดยมีพระครูศรีพิพัฒนกุลขออภัยค่ะพระครูศรีพิพัฒนคุณเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมกับผู้บริหารผู้นำชุมชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วม
1: สำหรับโรงพยาบาลหาสิทธิ์พรรษามหาวชิราลงกรณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงทราบถึงปัญหาของพระสงฆ์เวลาอาพาธจะต้องเข้ารับการบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลปะปนและแออัดกับคนไข้ทั่วไปจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเข้าโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสงฆ์และพระราชทานนามว่าโรงพยาบาลหาสิทธิ์พรรษามหาวชิราลงกรณ์โดยเปิดให้บริการเมื่อวันที่4ตุลาคม2548
0: ภายหลังการเปิดให้บริการสมเด็จพญานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระบรมสารีริกธาตุซึ่งได้รับมาจากประเทศศรีลังกาและได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วิหารพระพุทธนิรโรคขันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชาและเนื่องในโอกาสครบรอบ21ปีและในการนี้นะคะก็เปิดให้บริการของโรงพยาบาลจึงได้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาที่อาคารพุทธสถานพรมวชิรญาณวัดป่ามหาธีรราชารซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในโรงพยาบาลเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าสักการะกราบไหว้บูชาได้ง่ายขึ้นส่วนกิจกรรมในเทือนี้ค่ะมีการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์และพี่น้องประชาชนทั้งการคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและกะซี่มีบริการตรวจสุขภาพช่องปากและก็ฟันรวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวิถีชีวิตบริการแพทย์แผนไทยการรับบริจาคโลหิตและก็มีการตรวจสุขภาพตามกลุ่มอายุในพื้นที่อีกนำค่ะ
1: เศร้าๆแบบนี้ครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเอาบุญพร้อมกันที่จังหวัดอร่อยเอ็ดครับที่จังหวัดอร่อยเอ็ดเฮ็ดบุญตักบาตรวันอาทิตย์ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาส่งเสริมคุณธรรมให้แก่ข้าราชการครับณลานสาเกตนครสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดอร่อยเอ็ดนายชวมินตรีเนตรผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสำนักงานจังหวัดอร่อยเอ็ดและปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอร่อยเอ็ดเป็นประธานกิจกรรมเฮ็ดบุญตักบาตรวันอาทิตย์ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งได้รับความเมตตาจากพระวชิระวิมลธรรมเจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาสโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมโครงการเฮ็ดบุญตักบาตรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม

0: ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันเฮ็ดบุญตักบาตรทำหนุบำรุงพระพุทธศาสนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความสามัคคีให้แก่ข้าราชการบุคลากรภาครัฐและประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีโอกาสร่วมเฮ็ดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและลดละเลิกอบายมุขในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาครับ
1: ข่าวสารส่วนแรกกับอีสานเสาร์นี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวมาติดตามนะคะการบัญชาการของท่านนายกรัฐมนตรีผ่านการวิดีโอนะคะซึ่งสิเป็นอะไรติดตามในช่วงหน้าค่ะ

0: กลับมาติดตามอีสานเซาหนีกันต่อคุณผู้ชมคะในช่วงของสถานการณ์น้ำเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ่งเรื่องของการบัญชาการของท่านอนุทินนะคะกับการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในการบัญชาการเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยรวมกับทางครม.ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็ทั่วประเทศในการสั่งให้ทุกจังหวัดภาคใต้ได้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แจ้งเตือนล่วงหน้าหากขาดว่าจะเกิดภัยต้องมีการประกาศเขตสาธารณภัยเพื่อให้การหรือว่าให้ความช่วยเหลือเป็นไปยังท่านท้องที่ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเตรียมความพร้อมรับมือในช่วงของฝนตกตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคมที่ห้องประชุมพนมรุ้งศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ผ่านการประชุมทางไกลนะคะหรือว่าวิดีโอคอลไปทุกจังหวัดโดยเน้นย้ำ4ข้อสั่งการในการเร่งดำเนินการบริหารจัดการอุทกภัยโดยข้อแรกค่ะคือการเร่งสำรวจความเสียหายและก็เยียวยาพี่น้องประชาชนให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันทั้งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและสาธารณูปโภคพร้อมเร่งนะคะนำเสนอตามขั้นตอนการจ่ายเงินซอยเหลือให้ถึงพี่น้องประชาชนโดยไวที่สุดโดยความถูกต้องโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้โดยเฉพาะสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะตั้งแต่ช่วง25และก็26กันยายนเป็นต้นมาต้องเฝ้าสำรวจความเสียหายเพื่ออนุมัติเงินซอยเหลือนะคะจำนวน 9,000 บาทโอนให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายโดยไวค่ะ
1: ข้อต่อมาครับข้อ2คือเป็นการเร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดให้กลับสู่สภาวะปกติเร่งระบายน้ำกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลเหตุความสะอาดบ้านเรือนและก็พื้นที่สาธารณะป้องกันปัญหาสาธารณสุขหลังน้ำลดและการจัดเหตุแผนบิ๊กคินนิ่งนะครับเพื่อให้ประชาชนและก็สถานประกอบการกลับมาใส่ชีวิตและก็ดำเนินกิจกรรมตามปกติโดยเร็วครับ
0: ต่อมานะคะคือการฝ่าฟื้นฟูสาธารณูปโภคบ่ว่าสิเป็นไฟฟ้าประปาถนนระบบสื่อสารสัญญาณโทรศัพท์ให้กลับมาใช้งานได้ไวและก็ครอบคลุมทุกพื้นที่ได้ปกตินะคะต่อมาคือให้ท่านผู้ว่าราชการทั้ง14จังหวัดภาคใต้เตรียมการรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักที่กำลังจะเกิดขึ้นตามการพยากรณ์อากาศโดยให้ทบทวนแผนการเผชิญเหตุเป็นรายพื้นที่เร่งเตรียมทีมกู้ภัยเครื่องสูบน้ำเรือและก็ศูนย์พักพิงรวมถึงแผนอพยพกลุ่มเปาะบางโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเชิงเขาและก็จุดที่เคยเกิดน้ำท่วมรวมถึงการติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและ

0: ปภ อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนได้อย่างล่วงหน้าและก็ชัดเจนทันเวลานั่นเองค่ะ
1: ซึ่งท่านอนุทินชาญวิรกูลนะครับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้บอกอีกว่าสถานการณ์อุทกภัยส่วนใหญ่จะเป็นจังหวัดในแถบลุ่มน้ำเช่นลุ่มน้ำเจ้าพระยาและก็ลุ่มน้ำสำคัญต่างๆของประเทศในส่วนภาคอีสานตอนนี้ก็มีการควบคุมสถานการณ์ไว้ได้อยู่และกรุงเทพและปริมณฑลตอนนี้ต้องเร่งระบายน้ำออกไปให้ได้หลายที่สุดเพราะว่าน้ำท่วมน้ำขังก็เริ่มมีความเน่าเสียเกิดขึ้นก็ต้องไปเร่งแก้ไขแล้วก็หาทางที่จะระบายน้ำออกไปจากพื้นที่ให้ได้เร็วที่สุดก็ขอให้พี่น้องประชาชนครับที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็มีประกันคุ้มครองจากโครงการประกันภัยพิบัติคุ้มครองภัย3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทางรัฐบาลก็สิมีการประสานงานว่าเมื่อมีภัยเกิดขึ้นตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปการเยียวยาซอยเหลือก็สิเกิดขึ้นได้ด้วยความรวดเร็วแล้วกับนี่พี่น้องประชาชนบ่ต้องเฮ็ดอีหยังกับทางกรมป้องกันภัยกรมท้องถิ่นและกับจังหวัดจะเร่งดำเนินการสอดส่องแล้วกับประสานงานกับทางบริษัทประกันภัยเพื่อให้ความซอยเหลือต่างๆได้ถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดครับ
0: โดยในช่วงนี้นะคะรัฐบาลเพิ่นก็มีความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนในการเฝ้าแก้ไขสถานการณ์ในทุกๆมือตลอดจนการเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ที่ยังมีปริมาณฝนตกจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาทิตย์ที่จะหอดนี่นะคะหรือว่าอาทิตย์หน้านี่เองฝนก็สิตกหนักแห้งนะคะในจังหวัดภาคใต้ทุกจังหวัดตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ไปจนหอดนราธิวาสจึงได้มีการสั่งการให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมไปถึงกองทัพภาคที่4และก็หน่วยงานราชการทั้งเบิดให้เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับแผนเผชิญเหตุเตรียมพร้อมในการรับมือสถานการณ์ต่างๆรวมถึงศูนย์อพยพเพื่อสร้างมาตรฐานของศูนย์อพยพนี่จะต้องมีมาตรฐานเมื่ออพยพผู้คนเขาแล้วนะคะก็จะต้องให้เพิ่นนี่รู้สึกว่ามีความสะดวกสบายมากที่สุดเท่าที่จะเฮ็ดได้ค่ะ
1: นอกจากในเรื่องของอุทกภัยแล้วนะครับในช่วงของหน้าแล้งก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมซึ่งทางโครงการชลประทานบุรีรัมย์ก็เตรียมพันน้ำหลากธงไปกักเก็บไว้นะครับเพื่อใส่ในฤดูแล้งขณะที่อ่างเก็บน้ำสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์มีปริมาณน้ำกักเก็บเพียงร้อยละ60ครับนายราเมศพ่วงพมผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์นำเจ้าหน้าที่ออกติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และวางแผนระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรพร้อมเตรียมพันน้ำส่วนเกินครับไปกักเก็บในอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดเพื่อใส่อุปโภคบริโภคในช่วงของฤดูแล้งพร้อมเปิดเผยว่าในช่วงระหว่างวันที่24จนฮอด25กันยายน2568ที่ผ่านมามีปริมาณน้ำฝนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้แก่อำเภอละหานทรายบันกรวดนนดินแดงรวมๆประมาณ300มิลลิเมตรจึงเกิดน้ำเอ่อท่วมล้นโตลำน้ำลำปะเทียลำนางรองและกะลำมาดซึ่งมวลน้ำเหล่านี้ครับจะไหลไปร่วมอยู่ที่บริเวณอำเภอชำนิก่อนไหลลงสู่ลำน้ำมูลส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในระยะนี้ครับก็ได้ขี่ค่ายลงแล้วส่วนหัวของมวลน้ำได้ไหลไปร่วมกันที่ลำมาดบริเวณฝายบ้านย่างอำเภอชำนิเป็นจุดที่มีสถานีสูบน้ำลำปลายมาดซึ่งในการบริการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจึงต้องคำนึงถึงปริมาณน้ำที่ต้องการใส่ในช่วงของฤดูแล้งควบคู่กันน้ำซึ่งที่ผ่านมาครับในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์กับมีปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่หน่อยนะครับในน้ำอ่างเก็บน้ำมีระดับกักเก็บเพียง 60% ของความจุโครงการชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์จะได้เร่งดำเนินการสูบน้ำไปเติมอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากไว้สำรองในช่วงของฤดูแล้งให้เพียงพอจนฮอดฤดูฝนหนาครับ
0: อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญในสถานการณ์แบบนี้นะก็คือเรื่องของการสื่อสารค่ะในช่วงของการเกิดภัยพิบัติถือเป็นเรื่องสำคัญเครือข่ายวิทยุสื่อสารจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อประสานงานทดแทนโทรศัพท์มือถือและก็อินเทอร์เน็ตคัดของหรือว่าล่มในช่วงของการเกิดภัยพิบัติขึ้นนะซึ่งสิเป็นจังใดเดี๋ยวไปติดตามเรื่องนี้กันค่ะ

0: CQ ขณะนี้เวลา 19 นาฬิกาโดยประมาณนะครับ
1: ต่อไปนี้โฮเทลเจ้าเทียบไปความเสร็จของการทดสอบสัญญาณปลายจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมเครื่องมือสื่อสาร
0: สำหรับค่ำคืนนี้เรียนเชิญสถานีแรกครับ
1: ครับขอบคุณและสวัสดีครับเอ็กโคทนายบราโวนะครับให้เกียรติร่วมทดสอบสัญญาณกับโฮเทลเจ้าเทียบไปนะครับในค่ำคืนนี้ถ้าแจ้งคิวเนี่ยครับ NBT บนนะครับในค่ำคืนนี้รับสัญญาณท่านได้ QOK 5 29บวกที่20 dB QAU 73
2: ในยามเกิดภัยพิบัติบ่อยครั้งที่ระบบสื่อสารปกติเช่นโทรศัพท์มือถือหรืออินเทอร์เน็ตขัดข้องหรือล่มลงแต่ในสถานการณ์วิกฤตนั้นเครือข่ายวิทยุสื่อสารยังคงทำหน้าที่ได้ต่อเนื่องนักวิทยุสมัครเล่นจึงเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือทางด้านการสื่อสารเพราะนักวิทยุสมัครเล่นมีความพร้อมทั้งอุปกรณ์องค์ความรู้และเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศเมื่อสัญญาณหลักล่มนักวิทยุสมัครเล่นจึงเป็นข่ายสื่อสารสำรองที่สำคัญที่สุดและพร้อมสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานกู้ภัยทุกภาคส่วนเพื่อเป็นกระบอกเสียงในการประสานงานและส่งต่อข้อมูลความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ที่เข้าถึงยากการสื่อสารที่รวดเร็วและแม่นยำคือหัวใจสำคัญของการกู้ชีพกู้ภัยและนั่นคือหน้าที่ของนักวิทยุสมัครเล่นจิตอาสาเพื่อการสื่อสารยามภัยพิบัติรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวของสมาคมวิทยุสมัครเล่นทำหน้าที่เป็นศูนย์สื่อกลางในการประสานงานโดยมีนักวิทยุสมัครเล่นในพื้นที่เป็นลูกข่ายและสนับสนุนงานของรัฐโดยทำหน้าที่เป็นเครือข่ายสื่อสารสำรองร่วมกับเครือข่ายวิทยุมหาดไทยเครือข่ายวิทยุสื่อสารแบบดิจิทัลที่เชื่อมโยงการทำงานตั้งแต่ระดับกระทรวงผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านไปจนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้สั่งการและประสานงานฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3: การสื่อสารที่แม่นยำและรวดเร็วเนี่ยมีความจำเป็นอันดับแรกนะครับเพื่อให้เราเข้าถึงในพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์ภัยพิบัติเพื่อจะเข้าไปช่วยเหลือการอพยพให้ทันท่วงทีเพราะฉะนั้นถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับ
4: ครับ
3: คือวันนี้เนี่ยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับภาคีเครือข่ายพี่น้องชมรมวิทยุสมัครเล่นนะครับเป็นอย่างมากนะครับทุกครั้งที่เรามีการซักซ้อมนะครับในเรื่องของการอพยพนะครับเราก็มีการเชิญนะครับพี่น้องภาคีเครือข่ายนะครับชมรมวิทยุสมัครเล่นนะครับก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแล้วเราก็เชื่อว่าข้างหน้านะครับถ้าเกิดกรณีภัยพิบัตินะครับเราก็จะมี1เครือข่ายขึ้นมานะครับคือในกรณีของพี่น้องวิทยุสมาคมวิทยุสมัครเล่นนะครับที่จะเข้ามาช่วยเหลือนะครับพี่น้องประชาชนนะครับก็เป็นกำลังใจนะครับว่าให้กับพี่น้องชมรมวิทยุสมัครเล่นนะครับก็เข้าใจดีนะครับว่าท่านเนี่ยมีจิตอาสานะครับที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระนะครับแล้วก็รู้ซึ่งถึงประโยชน์ของท่านนะครับที่จะมาช่วยทางรัฐบาลนะครับในการที่จะสื่อสารนะครับโดยเฉพาะกับเวลาที่เกิดภัยพิบัตินะครับทางรัฐบาลก็เห็นถึงความสำคัญของท่านนะครับแล้วก็พร้อมยินดีที่จะสนับสนุนนะครับในทุกมิติครับ
2: จากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหลายๆครั้งจะเห็นได้ว่าการติดต่อและประสานงานได้รวดเร็วฉับไวและเป็นกลุ่มสามารถกระจายเสียงไปยังผู้รับหลายคนในช่องสัญญาณเดียวกันได้ทันทีช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นทีมมีประสิทธิภาพใช้งานได้ดีในพื้นที่อับสัญญาณจุดที่ไม่มีเสาสัญญาณโทรศัพท์หรือในป่าลึกจึงเป็นเครื่องมือหลักในการแจ้งเตือนภัยสั่งการอพยพหรือประสานงานเหตุวิกฤตที่ต้องการความรวดเร็วและแม่นยำยับยั้งเหตุให้ความช่วยเหลือป้องกันความสูญเสียได้อย่างทันท่วงทีและรับมือเหตุฉุกเฉินได้ดีอีกด้วย
5: K32 พลทหาร3สุดยอดมาก
2: ทีมข่าว NBT ภาคอีสานรายงาน
6: ครับขอบคุณรายงานนะครับจากทีมข่าว NBT ภาคอีสานนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ่งอีกหนึ่งฮีโร่สำคัญของจังหวัดนครพนมครับที่จังหวัดนครพนมเปิดบานต้อนรับกัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราดครับร่วมแสดงความยินดีนักตบสาวผู้สร้างชื่อเสียงสู่บ้านเกิดครับจังหวัดนครพนมจัดกิจกรรมต้อนรับและแสดงความยินดีแก่นางสาวพรพันธ์เกิดปราดหรือกัปตันชมพู่และกะ บีมนางสาวพิมพิชยาก๊กล่ำคณะนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเนื่องในโอกาสสร้างผลงานและกระชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยและจังหวัดนครพนมโดยมีนายวีระเลิศอาวีระเลิศวณิชกุลครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดนครพนมร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีณท่าอากาศยานนครพนมครับ
4: ทางด้านกัปตันชมพูนะคะเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยซึ่งบ้านเกิดนะคะอยู่ที่บ้านนกเหาะตำบลโคกสูอำเภอปาปากจังหวัดนครพนมนะคะอำเภอปาปากจังหวัดนครพนมซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครพนมแล้วก็มุ่งมั่นในการทุ่มเทสร้างผลงานในเส้นทางการเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยมาโดยตลอดค่ะ
6: สำหรับการเดินทางกลับจังหวัดนครพนมในเถื่อนนี้นะครับเนื่องจากโอกาสที่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026รวมถึงครับได้ตัวใบสำคัญเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028นอกจากนี้ก็ยังเป็นการได้รับเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์เถื่อนที่20นำครับ
4: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลต้นแบบนะคะของน้องๆ หนูๆนะคะก็อย่าลืมนะคะรวมเชียร์รวมให้กำลังใจกับการแข่งขันในรอบต่างๆบ่ว่าสิเป็นโอลิมปิกที่สิฮอตนี่นะคะก็เป็นกำลังสำคัญนะคะในการส่งต่อความรู้สึกดีๆนั่นเองค่ะไปเบิ่งกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะเพิ่นบอกว่าไปบูสต์เอเนอร์จีกันแน่ค่ะกับการเต้นนะคะที่จังหวัดมุกดาหารกับกิจกรรมบูสต์เอเนอร์จีแดนซ์44ปีมุกดาหารส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพนะคะเฉลิมฉลองการครบรอบ44ปีการจัดตั้งจังหวัดมุกดาหารค่ะนายวรยานบุญราท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมอบหมายให้นายไกรเอี่ยมจุรารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Boost Energy Dance 44ปีมุกดาหารโดยมีคุณอภิญญาประชุมรักรองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารคุณภคพลจันทระกิจสารผู้บริหารศูนย์การค้าและก็ผู้ฝึกสอนนะคะเต้นระดับประเทศบ่ว่าสิเป็นคุณครูแนนอาจารย์มานพแนวกลางพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องประชาชนเขาร่วมกิจกรรมย่างคึกคักเลยค่ะโดยงานนี้นะคะเพื่อนจัดขึ้นเพื่อเป็นการร่วมกันเฉลิมฉลองในโอกาสที่จังหวัดมุกดาหารครบรอบ44ปีพร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเบิ่งแย่งสุขภาพโดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรวมถึงเป็นการสร้างความสามัคคีและกระทรวงเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่โดยได้รับการสนับสนุนความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนโดยจังหวัดมุกดาหารค่ะเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นบ่ว่าสิเป็นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมและก็วิถีชีวิตในโอกาสที่จังหวัดก้าวเข้าสู่ปีที่44กับการจัดกิจกรรม Boost Energy Dance 44ปีมุกดาหารก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่สร้างสีสันและก็ความสุขรวมถึงเป็นการผสมผสานเอาเรื่องของการออกกำลังกายโดยวิธีการเต้นเขากับเพลงนะคะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนนี่มาร่วมกันขยับร่างกายสร้างพลังบวกและก็ต่อยอดการเต้นนี่ไปสู่สุขภาพกายที่แข็งแรงตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีและก็ยั่งยืนนั่นเองค่ะ
6: เดี๋ยวช่วงนี้ครับพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของกฎหมายที่เป็นประโยชน์กันแน่นะครับในมือดีเองนำเสนอเรื่องของจริงหรือไม่รถที่วิ่งทางเอกถูกเสมอไปฟังคำแนะนำเรื่องนี้ในช่วง3นาทีกับอัยการแผ่นดินครับ

จริงหรือไม่เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถเฉียวชนกันรถทางเอกถูกเสมอในการขับขี่รถยนต์ผู้ขับขี่ต้องขับขี่รถตามเครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณจราจรที่มีกำหนดไว้บนทางในกรณีการขับขี่รถที่มีสัญญาณไฟจราจรสีเหลืองอัมพันผู้ขับขี่ต้องเตรียมหยุดและให้หยุดหลังเส้นให้หยุดกรณีไฟสัญญาณจราจรสีแดงผู้ขับขี่รถจะต้องหยุดรถหลังเส้นให้หยุดกรณีเกิดสัญญาณไฟเขียวผู้ขับขี่รถต้องขับรถผ่านไปหรือในกรณีที่เจอสัญญาณไฟแดงกระพริบในทางร่วมทางแยกผู้ขับขี่รถต้องหยุดรถหลังเส้นให้หยุดขี่รถผ่านไปดังกล่าวด้วยความระมัดระวังในกรณีที่เจอสัญญาณไฟเหลืองอัมพันกระพริบผู้ขับขี่รถจะต้องชะลอความเร็วของรถหรือลดความเร็วของรถลงและเห็นว่าปลอดภัยจึงขับรถผ่านไปในกรณีที่ไปสู่ทางร่วมทางแยกแล้วปรากฏว่าไม่มีสัญญาณจราจรดังกล่าวผู้ขับขี่

ถจะต้องชะลอความเร็วของรถลงและเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงให้ขับขี่ผ่านทางร่วมทางแยกนั้นไปได้ทางร่วมทางแยกนะครับเมื่อไม่มีสัญญาณไฟจราจรให้รถที่ขับขี่มาตรวจสอบดูว่าข้างหน้านั้นที่เป็นทางร่วมทางแยกมีรถคันอื่นอยู่ในทางร่วมทางแยกก่อนรถของเราหรือเปล่าหากมีและเข้าถึงทางร่วมทางแยกก่อนให้รถที่ผ่านทางร่วมทางแยกนั้นก่อนผ่านไปแต่ในกรณีที่มาถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกันและรถดังกล่าวนั้นเป็นทางเอกด้วยกันทั้งคู่ให้รถที่อยู่ทางซ้ายผ่านทางร่วมทางแยกไปก่อนแต่ในกรณีที่ทางร่วมทางแยกนั้นมีทางเอกกับตัดกับทางโทจะต้องให้รถทางเอกผ่านไปก่อนรถทางเอกคืออะไรรถทางเอกคือทางที่มีป้ายกำหนดไว้เป็นทางเอกหรือในกรณีที่มีป้ายให้ทางหรือป้ายบอกให้หยุดหรือมีเส้นทึบขวางอยู่ข้างหน้าบอกให้หยุดหรือให้ทางให้ถนนที่ขวางอยู่ข้างหน้านั้นคือทางเอกในกรณีที่ไม่มีป้ายบอกเลยว่าถนนเส้นไหนเป็นทางเอกแต่ปรากฏว่ามีถนนที่มีช่องจราจรไม่เท่ากันให้ถนนที่มีช่องจราจรมากกว่านั้นเป็นทางเอกหรือในกรณีที่มีการถนนมาบรรจบกับตรอกหรือซอยให้ถนนที่ขวางอยู่หน้าตรอกหรือซอยนั้นเป็นทางเอกแต่อย่างไรก็ตามในการขับขี่รถก็ไม่ใช่ว่าทางเอกจะถูกต้องเสมอไปตลอดในกรณีที่มีการขับรถผ่านทางร่วมทางแยกหากทางเอกขับรถมาด้วยความเร็วสูงหากทางเอกขับรถมาด้วยการฝ่าฝืนสัญญาณป้ายที่จำกัดความเร็วหรือป้ายที่กำหนดว่าเป็นเขตโรงเรียนหรือระวังคนข้ามถนนทางเอกก็มีส่วนที่จะกระทำโดยประมาทด้วยเมื่อรถทางเอกมีส่วนประมาทด้วยชนกับรถทางโทที่ประมาทเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นกรณีดังกล่าวอาจจะต่างฝ่ายต่างประมาทได้และเมื่อต่างฝ่ายต่างประมาทแล้วค่าสินไหมทดแทนที่จะชดใช้กันเพียงใดบางครั้งอาจจะเป็นพับหรือบางครั้งต้องไปพิจารณาว่าฝ่ายใดเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นยิ่งหย่อนกว่ากัน

ขอบคุณช่วง3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะที่มามอบความหูแก่กับคนขอกฎหมายนะคะที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปพักกันสักครู่นึงค่ะเพราะว่าช่วงต่อไปสิไปเบิ่งอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของจังหวัดอุบลราชธานีที่เบิ่นได้ไปสร้างชื่อเสียงรวมถึงการคว้ารางวัลมาเดี๋ยวสิมาเว้าจ้าสดๆกันในรายการซึ่งสิเป็นจังได๋ติดตามในช่วงหน้าค่ะ

0: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาดเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: กลับมาติดตามอีสานเสาร์นี้กันต่อขออนุญาตปรับเปลี่ยนโหมดเป็นภาษากลางกับคุณผู้ชมค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูเกี่ยวกับความภาคภูมิใจนะคะวันนี้จะมาดู3รางวัลระดับประเทศที่จังหวัดอุบลภาคภูมิใจซึ่งทางเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีได้ไปคว้ามานะคะผู้ร่วมสนทนาของเราวันนี้อยู่กับคุณรัชนีกรพบบุญเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจะมาพูดคุยถึงรางวัลความภาคภูมิใจที่ได้รับมาในครั้งนี้ซึ่งท่านอยู่กับพวกเราในรายการแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ท่านคะต้องบอกว่ารางวัลนี้เราอ่านข่าวมาบ่อยมากๆเลยแต่ยังไม่ทราบกันเลยว่าเบื้องลึกเบื้องหลังกว่าจะได้รางวัลนี้มาเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่าอยากให้ท่านช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่ารางวัลนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะท่านมันคือรางวัลอะไรคะ
1: ค่ะรางวัลแรกที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอไปส่งเข้าประกวดนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลมาก็คือรางวัลเลิศรัฐนะคะซึ่งเป็นรางวัลจากกพร.นะคะที่จะให้กับหน่วยงานที่มีภาครัฐที่มีการบริการที่เป็นเลิศนะคะแล้วก็เพื่อที่จะเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงานภาครัฐนะคะเป็นรางวัลที่ภาครัฐเราภูมิใจนะคะตรงนี้ค่ะ
0: ค่ะแล้วนอกจากรางวัลเลิศรัฐเองยังมีอีก2รางวัลสำคัญอย่างรางวัล DOA Boost and Shoot ค่ะรวมถึงรางวัลขวัญใจอีกด้วยอีก2รางวัลนี้มันเป็นรางวัลเกี่ยวกับอะไรคะท่าน
1: ค่ะในส่วนของรางวัล DOE Boost and Shoot นะคะซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะได้มีการให้กับน้องๆนักส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศนะคะได้มีการส่งผลงานที่เราไปส่งเสริมในพื้นที่นะคะ175ที
0: ม
1: ทั่วประเทศส่งเข้าประกวดนะคะแล้วก็อุบลราชธานีเราก็เป็น1ใน175ทีมนั้นนะคะซึ่งเราส่งเข้าประกวดในส่วนของมันสำปะหลังอินทรีย์นะคะในเรื่องของอุบลโมเดลนะคะอุบลโมเดลตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได
2: ้
1: นะคะตรงนี้ก็คือเราใช้ในเรื่องของหลักในเรื่องของตลาดนำการผลิตซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีเราได้เปรียบในส่วนของบริษัทอุบลไบโอเอทานอลซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเรานะคะเป็นตลาดที่จะรับซื้อในเรื่องของมันอินทรีย์ค่ะค่ะ
2: ครับแล้วคราวนี้ครับพอได้รางวัลมาเป็นไงบ้างครับถ้าคิดย้อนกลับไปความภาคภูมิใจของ3รางวัลนี้กว่าจะออกมาเป็นผลงานตรงนี้ครับยากไหมครับท่านครับ
1: ค่ะก็คือจริงๆอุบลโมเดลมันอินทรีย์เนี่ยค่ะเราเริ่มมาตั้งแต่ปี58นะคะซึ่งก็11ปีนะคะที่เราได้ขับเคลื่อนกันมาตรงนี้นะคะซึ่งก็เริ่มต้นก็มีเกษตรกรที่สนใจอะค่ะก็เพียง 8-9 คนที่สามารถทำได้ตอนนี้ก็เป็นพันกว่าแล้วนะคะที่เราได้ขับเคลื่อนกันมานะคะด้วยที่เราบูรณาการร่วมกันกับหลายๆหน่วยงานนะคะไม่ใช่เกษตรทำคนเดียวนะคะก็คือมีการบูรณาการตั้งแต่การตลาดก็คืออุบลโมเดลนะคะอุบลไบโอเอทานอลนะคะแล้วก็ในส่วนของสวทช.ที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการตรวจวิเคราะห์ดินก่อนนะคะแล้วก็ในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรกลเราก็บูรณาการร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในการที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อที่จะลดขั้นตอนในการทำมันอินทรีย์ตรงนี้นะคะคือลดในเรื่องของระยะเวลานะคะแล้วก็ลดในเรื่องของต้นทุนการผลิตตรงนี้ค่ะแล้วก็มาช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับมันอินทรีย์ของเราตอนนี้นะคะซึ่งผลผลิตเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ 4.6 ตันต่อไร่นะคะแล้วก็สามารถทำผลผลิตได้สูงสุด 8.8 ตันต่อไร่นะคะซึ่งสามารถที่จะทำรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรมูลค่าในส่วนตรงนี้นะคะก็คือ87ล้านบาทนะคะที่เราเริ่มต้นทำมาตรงนี้
2: ก็ถือว่าเป็นการใช้งบประมาณรวมไปถึงเครือข่ายที่เยอะมากๆแสดงว่าการรวมกลุ่มต้องเข้มแข็งมากๆคราวนี้ที่ย้อนกลับไปคือการแข่งขันเนี่ยหลายๆที่ส่งการแข่งขันอยากให้ท่านเกษตรได้เล่าถึงว่าหัวใจหลักสำคัญที่ทำให้เราได้รับรางวัลในครั้งนี้มีเคล็ดลับยังไงบ้างครับท่านครับ
1: หนึ่งก็คือเรามีในเรื่องของตลาดนำการผลิตนะคะมีการบูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษารวมทั้งความร่วมมือของพี่น้องเกษตรกรนะคะที่จะผลิตมันอินทรีย์ตรงนี้นับว่า เป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้นะคะที่มีการผลิตมันอินทรีย์และที่สำคัญก็คือผลิตภัณฑ์ตรงนี้ได้รับรองมาตรฐานนะคะในระดับสากลที่จะต้องส่งออกด้วยนะคะตรงนี้ค่ะ
0: พอฝั่งนี้เหมือนพูดง่ายๆเลยทีมเราเข้มแข็งมากไม่ว่าจะเป็นทีมเบื้องหน้าเบื้องหลังนะทุกภาคส่วนก็ร่วมด้วยช่วยกันจนเราคว้ารางวัลมาได้แต่อีกหนึ่งโมเดลสำคัญค่ะชื่อแบบเตะตาเตะหูมากเลยพิมูลโมเดลนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งก็เขาเรียกว่าพลังสู่พลังเครือข่าย PGS จังหวัดอุบลราชธานีจนได้รับรางวัลมาอันนี้คือยังไงคะมันคือโมเดลอะไรช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ค่ะพิมูลโมเดลเนี่ยเป็นในเรื่องของตลาดเกษตรสีเขียวนะคะเราเริ่มมาตั้งแต่ปี63นะคะตรงนี้ก็คือเราไปส่งเสริมการผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของทั้งได้มาตรฐาน GAP มาตรฐานอินทรีย์แต่ว่าตลาดอยู่ตรงไหนเราก็เลยมีพี่มูลโมเดลตรงนี้ขึ้นมาเป็นแหล่งตลาดให้กับผลผลิตทางการเกษตรที่เราไปส่งเสริมได้มาซื้อขายกันนะคะตรงนี้ค่ะก็เริ่มมาเรื่อยๆนะคะมีขายทุกวันศุกร์วันจันทร์อะไรพวกนี้ค่ะตอนนี้ก็มีเครือข่ายทั้งจังหวัดเนี่ย18อำเภอที่มีตลาดเกษตรกรสีเขียวเสร็จแล้วทีนี้ในส่วนตรงนี้เราก็มีการบูรณาการร่วมกับตลาดเกษตรกรโลตัสเพื่อชุมชน คือต่อยอดจากตลาดสีเขียวตรงนี้เรามีขายทุกวันอาทิตย์นะคะทุกวันอาทิตย์ตอนนี้เราเปิด4สาขาในจังหวัดอุบลราชธานีเริ่มจากวารินชำราบเมืองเดชอุดมแล้วก็พี่บูรมังสาหาร
0: ค่ะ
1: ค่ะซึ่งตรงนี้เราทำความร่วมมือกับโลตัสเขาโลตัสให้พื้นที่เราสามารถไปจำหน่ายได้ฟรีไม่ได้คิดต่างนะคะตรงนี้ก็ทำมาครบรอบ1ปีพอดีนะคะเพิ่งฉลองครบรอบ1ปีนะคะได้รายได้ที่เกิดขึ้นจากทั้ง4สาขาเนี่ย5ล้าน6แสนบาท
0: ต้องบอกว่าตลาดนี้เคยไปค่ะแล้วของทุกบูธคือเป็นของที่มาจากชุมชนแล้วสดใหม่มากๆไม่ใช่แค่ของสดเท่านั้นยังมีอาหารการกินด้วยใช่ไหมท่านคะแล้วเรื่องของการต่อยอดในอนาคตเรามีการวางแพลนยังไงว่าปัจจุบันนี้ที่เราทำเนี่ยดีอยู่แล้วเราได้รับรางวัลมาแล้วสิ่งที่เราอยากจะนำไปพัฒนาต่อหรือต่อยอดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตท่านได้มีการวางแผนจัดการยังไงบ้าง
1: ในส่วนของตลาดโลตัสเพื่อชุมชนเนี่ยนะคะเราก็มีพี่น้องเกษตรกรทุกอำเภอที่อยู่ในแต่ละสาขาใกล้เคียงในบริเวณนั้นได้มาจำหน่ายสร้างรายได้นะคะทีนี้อนาคตเราก็คือวางแผนต่อในเรื่องของตะการพืชผลนะคะก็จะขยายออกไปที่ตะการพืชผลนะคะเราก็มีการ MOU ร่วมกันเรื่องตลาดเราก็มีการพูดคุยกับทางเจริญศรีวารินตลาดเจริญศรีวารินชำราบนะคะซึ่งก็มาได้พูดคุยกันก็คือจะบูรณาการกันแล้วก็ให้น้องๆยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะซึ่งเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยได้เป็นผู้รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรไปขายอยู่ที่เจริญศรีวารินชำราบด้วยนะคะซึ่งเป็นตลาดขายส่งแล้วก็นำผลผลิตมาขายตรงนี้ค่ะก็จะให้เกษตรกรรุ่นใหม่ได้มามีบทบาทตรงนี้เพราะน้องๆจะเก่งในเรื่องของการตลาดด้วยนะคะแล้วก็เรื่อง IT ต่างๆนะคะซึ่งน้องๆยังสมาร์ทก็มีผลงานหลากหลายนะคะแล้วก็ในส่วนของมันดีนะคะมันสำปะหลังอินทรีย์เป้าหมายเรามีอยู่ที่ 50,000 ไร
2: ่
1: นะคะเราก็จะขยายพื้นที่ตรงนี้โมเดลตรงนี้ออกไป4จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง2ซึ่งมีศรีสะเกษยโสธรอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีนะคะตอนนี้4จังหวัดนี้มีพื้นที่อยู่ 21,000 ไร่แล้วนะคะก็จะมีการขยายพื้นที่ออกไปซึ่งตลาดก็ยังมีความต้องการอยู่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ที่สำคัญก็คือพี่น้องเกษตรกรมีส่วนร่วมในการที่จะตรวจแปลงด้วยตนเองตรงนี้ค่ะก่อนที่จะไปตรวจจากเอาท์ซอร์สข้างนอกก็จะทำให้พี่น้องเกษตรกรมีการพัฒนาแล้วก็มีความยั่งยืนเกิดขึ้นนะคะตรงนี้ที่สำคัญในเรื่องของค่าตรวจรับรองเนี่ยค่ะทางบริษัทวอนเวลทานอนก็เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้นะคะซึ่งค่อนข้างจะสูงพอสมควรค่ะ
2: เมื่อกี้พอดีว่ากำลังจะถามว่าการประกวดในครั้งนี้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เลยถึงโดยรอบร่วมๆที่เราเป็นเครือข่ายกันเนี่ยได้อะไรมาบ้างเมื่อกี้ดูจากฟังก็คือได้มาเยอะมากพอสมควรแล้วและนอกจากนี้คนที่มีส่วนร่วมเนี่ยเขาได้อะไรเพิ่มเติมจากการประกวดในครั้งนี้ไหมครับท่านครับ
1: ก็คือหนึ่งล่ะ ขาได้แรงกำลังใจเนาะได้รู้จักทั่วประเทศเลยนะคะสิ่งหนึ่งที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะคะเราได้รางวัลขวัญใจมหาชนมาด้วยนะคะจากการยอดวิวยอดไลค์ยอดแชร
2: ์
1: ตรงนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกกำลังใจที่ได้ช่วยเชียร์ทีมมันดีนะคะรวมทั้งกรมประชาสัมพันธ์ด้วยที่ช่วยประชาสัมพันธ์งานของจังหวัดอุบลราชธานีให้ตรงนี้นะคะขอบคุณท่านผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรท่านผอ.เขตนะคะรวมทั้งท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านหัวหน้าส่วนต่างๆท่านรองผู้ว่าการจังหวัดนะคะแล้วก็เครือข่ายทุกเครือข่ายรวมทั้ง NBT เราด้วยน
0: ะคะ
1: ที่ช่วยประชาสัมพันธ์ในส่วนตรงนี้ทำให้จังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นที่รู้จักนะคะแล้วก็ได้สามารถที่จะนำโมเดลตรงนี้ไปใช้ในงานส่งเสริมการเกษตรได้นะคะคืออาจจะไปใช้ในพืชอื่นด้วยก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นมันสำปะหลัง
0: ค
1: ือเราใช้นโยบายตลาดนำการผลิตตรงนี้ค่ะแล้วทำให้เกิดความยั่งยืนนะคะพี่น้องเกษตรกรนอกจากจะได้ในส่วนตรงนี้รายได้ที่เกิดขึ้นแล้วก็คือถ้าซื้อมันอินทรีย์เนี่ยค่ะถ้าเขาขายราคาปกติเขาอันนี้เราถ้ามาทำมันอินทรีย์เราจะได้เพิ่มอีก50สตางค์
2: ครับ
1: จากราคาปกตินะคะแต่ถ้าเป็นช่วงปรับเปลี่ยนนะคะคือ3ปีถึงจะได้เป็นมันอินทรีย์นะคะเขาจะได้เพิ่มอีก30สตางค์ในช่วงที่เขาปรับเปลี่ยนก็คือได้ราคาเพิ่มตรงนี
0: ้
1: สิ่งสำคัญก็คือการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเรื่องของสุขภาพ คนทำนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาก็เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพตรงนี้ค่ะในเรื่องของการรักโลก การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตรงนี้ค่ะซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเราก็ส่งเสริมในเรื่องของการส่งเสริมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะครับ
2: ทำในส่วนนี้ก็คือนอกจากเราจะได้สุขภาพที่ดีด้วยโลกของเราก็จะมีสุขภาพที่ดีด้วยเช่นเดียวกันย
1: ้
2: อนกลับไปโมเมนต์ตอนขวัญใจมหาชนอันนี้เห็นบอกว่าเป็นผลงานแบบวิดีโอใช่ไหมครับ
1: ใช่
2: เขามีการคัดเลือกไงครับหมายถึงว่าเป็นผลงานที่หลายๆคนชอบใจอย่างนี้หรอครับ
1: ใช่ใช่ค่ะก็คือทุกคนไปชมแล้วสนุกสนานนะคะคือของเราเนี่ยเน้นความสนุกสนานในส่วนของเนื้อหาแล้วก็แทรกเนื้อหาเข้าไป
0: ค
1: ือเราเริ่มต้นตั้งแต่เพนพอยต์ของพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของต้นทุนสูงรายได้ต่ำปัจจัยการผลิตสูงแล้วเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงโดยใช้ในเรื่องของตัวทีมันดีตัวนี
2: ้
1: ในการนำเรื่องเข้าไปนะคะว่าเราใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมอะไรเข้าไปช่วยให้พี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นไฮไลท์ก็คือในเรื่องของดูแล้วต่อเนื่องเหมือนดูหนังสนุกสนานเฮฮาแต่ก็แทรกไปด้วยความรู้เข้าไปตรงนั้นด้วยค่ะก็เลยถูกใจโดนใจท่านผู้ชมทั่วประเทศนะคะ
2: ก็เลยได้มาเลยนะครับ2รางวัลเลยใช่ไหมครับเป็นได้รางวัลชนะเลิศแล้วก็ได้รางวัลขวัญใจมหาชนมาด้วยแล้วเป็นไงบ้างครับได้รางวัลมาคนที่ส่วนร่วมของการทำงานนี้ดีอกดีใจการเห็นรอยยิ้มของพี่น้องเกษตรกรในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับในฐานะแบบเป็นเกษตรจังหวัดนะครับท่าน
1: ค่ะก็ทุกคนนะคะก็มีความภาคภูมิใจนะคะก็ต้องขอบคุณทีมงานทุกคนเลยที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนงานนะคะซึ่งเราก็ขับเคลื่อนกันมาเป็น10ปี11ปีนะคะสามารถที่จะเผยแพร่ให้กับมวลชนทั่วไปได
0: ้
1: รับทราบในส่วนของผลงานตรงนี้เป็นการการันตีงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่นะคะพี่น้องเราเกษตรตำบลเราก็ใจฟูขึ้นนะคะในส่วนของงานเห็นพี่น้องเกษตรกรมีรายได้แล้วก็มีความยั่งยืนนะคะตรงนี้ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่มีส่วนร่วมในส่วนตรงนี้ค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าเห็นว่าวันนี้ก็คือท่านไม่ได้มาแค่คนเดียวใช่ไหมคะเพราะว่ายังมีทีมงานมาด้วยนั่นก็คือกระบวนการทีมมันดีเราจะได้มาเห็นกันแล้วว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังรางวัลเนี่ยคือเขาทำงานหนักหน่วงกันขนาดไหนโดยเฉพาะเรื่องของขวัญใจชอบมากๆดูคลิปแล้วคือครีเอทสุดๆเลยนะคะต้องมีการเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในการเล่าเรื่องต่างๆจนได้คว้ารางวัลมาเดี๋ยวเราจะได้มาดูหน้าตาของทีมมันดีกันนะคะว่าพี่ๆเขาเนี่ยเป็นยังไงทำอะไรบ้างจนถึงได้รับรางวัลขวัญใจมานี่นะคะตอนนี้พี่ๆอยู่กับพวกเราสวัสดีค่ะ
2: พี่ๆสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีครับ
0: โอ้โหดูแต่ละคนนี่น่าจะเป็นตัวตึงกันเลยใช่ไหมคะเนี่ยตัวตึงที่หมายถึงว่าคือใส่ไอเดียความคิดกันแบบเต็มสตรีมกันเลยอยากให้ท่านช่วย

0: ให้ฟังหน่อยค่ะว่าพี่ๆแต่ละคนเขามีพาร์ทหน้าที่กันยังไงบ้างในการ
1: เชิญหัวหน้าทีมเลยค่ะหัวหน้าทีมมันดีค่ะ
0: ค่ะ
2: สวัสดีครับผมปอร์เช่มันดีครับผมก็มีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร์ในการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ของจังหวัดอุบลราชธานีครับ
3: เลยครับ
4: ครับสวัสดีครับรันมันดีนะครับก็จะเป็นรับหน้าที่เรื่องของการส่งเสริมเรื่องของมาตรฐานการผลิตนะครับเรื่องของมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้ง GP INC นะครับก็จะดูเรื่องของการส่งเสริมเกษตรกรให้ก้าวเข้าสู่มาตรฐานในระดับสากลที่จะส่งขายไปทั่วโลกนะครับ
0: คุณพี่ล่ะคะ
5: สวัสดีค่ะเอิญมันดีนะคะสำหรับเอิญนะคะรับผิดชอบสำหรับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนค่ะในการตรวจวิเคราะห์ดินแล้วก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตามค่าวิเคราะห์ดินค่ะ
0: ตรวจวิเคราะห์ดินนะคะและคุณพี่ล่ะคะท่านนี้ค่ะก็อย่ามาด้านนี้ค่ะอย่ามาด้านนี้ใกล้ๆหนูเลยโอเค
6: สวัสดีค่ะปอมแปมมันดีค่ะก็จะดูในส่วนของการจัดการแปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ระบบ ASP คือผู้ให้บริการภาคการเกษตรเครื่องจักรกลไกเกษตรแล้วก็การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชพวกโรคและแมลงต่างๆการใช้ท่อนพันธุ์ต้านทานนี่ค่ะแล้วก็การใช้ชีวพันธุ์ในการดูแลแปลงเพราะว่าเราเป็นอินทรีย์เราไม่สามารถใช้สารเคมีได้
0: จะเรียกว่าพี่เป็นฝ่ายป้องกันโรคงี้ใช่ไหมคะ
6: อยู่กลุ่มอารักขาก็เป็นการอารักขาโรค
0: โอเค
6: ใช่
0: ค่ะท่านสุดท้ายค่ะคุณพี่ขาด้านนี้เลยค่ะคุณพี่ทำหน้าที่อะไรในแก๊งนี้คะ
7: ชื่อวิไลวรรณล่าแหล่งนะคะเป็นหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์เป็นที่ปรึกษาของน้องๆทีมมันดีค่ะปร
0: ึ
7: กษาทั้งในเรื่องการทำเอกสารเข้าประกวดการทำคลิปแล้วก็ดูแลในเรื่องของอาหารการกินด
0: ู
7: แลน้องๆนะคะสนับสนุนในส่วน
0: แสดงว่าท่านนี้สำคัญสุดเลยนะคะปากท้องเป็นเรื่องสำคัญนะคะก็ถือว่า
3: เป็นความเข้มแข็งนะครับของทีมและนอกจากนี้เห็นว่ารูปแบบของการนำเสนอครั้งนี้คือใส่เสื้อเป็นเสื้อทีมมันเป็นเสื้อของซูเปอร์ฮีโร่เอเวนเจอร์ใช่ไหมครับ
1: ทำไมถึงเป็นซูเปอร์ฮีโร่
3: ทำไมถึงต้องเป็นซูเปอร์ฮีโร่ครับ
2: ก็เราเน้นฐานะนักส่งเสริมการเกษตรนะครับก็จะเป็นส่วนที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับหรือว่าเกษตรตำบลในพื้นที่เกษตรอำเภอต่างๆครับก็คือให้แก้ปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรของเรานะครับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นครับก็เลยเปรียบตัวเองว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ครับ
3: โอ้โหอันนี้ก็ถือว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่จริงๆพ
0: ี่
3: น้องเกษตรกรในพื้นที่ก็ได้รับผลประโยชน์ไปด้วยกับเหล่าซูเปอร์ฮีโร่เหล่านี้นะครับสุดท้ายนี้ครับท่านครับอยากให้ท่านได้พูดถึงช่องทางการติดต่อหมายถึงว่าไม่ใช่ช่องทางการติดต่อสิช่องทางการติดตามเพราะว่าเมื่อกี้ในเรื่องของผลงานเผื่อหลายๆคนยังไม่เห็นไปติดตามผลงานคลิปวิดีโอเหล่านี้รวมไปถึงว่าภารกิจต่างๆของทางเกษตรจังหวัดสามารถติดต่อในช่องทางไหนได้บ้างครับ
1: ค่ะในส่วนของพี่น้องเกษตรกรหรือท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามผลงานของสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีสามารถติดตามได้ทาง Facebook สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีนะคะแล้วก็กลุ่ม LINE ต่างๆได้นะคะแล้วในพื้นที่ก็คือเรายังมีสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง25อำเภอค่ะสามารถที่จะเข้าไปขอคำแนะนำจากสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านได้เลยนะคะถ้าเกิดมีปัญหาด้านการเกษตรนะคะตรงนี้ก็ฝากพี่น้องเกษตรกรนะคะในพื้นที่สามารถติดตามได้ค่ะ Facebookหรือเว็บไซต์สำนักงานเขตจังหวัดได้เลยค่ะ
0: ค่ะก็ติดตามให้กำลังใจกันต่อไปนะคะหวังว่าปีในอนาคตนะคะจะมีการส่งประกวดอีกก็มาร่วมให้กำลังใจกันวันนี้ต้องขอบคุณผู้ร่วมของเรานะคะคุณรัชนีกรพบบุญเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีขอบพระคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆด้านหลังด้วยนะคะทีมมันดีนะคะกระบวนการอเวนเจอร์มันดีนะคะซึ่งวันนี้นะคะได้รับความรู้นะคะแล้วก็ได้ดูเรื่องของภาพภูมิใจกันไปแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศในภาคอีสานบ้านเรากันหน่อยค่ะสถานีอากาศวันนี้อยู่กับคุณธีรพัฒน์เรืองชาติค่ะ

สวัสดีครับคุณพัชระแล้วก็คุณวาลีนะครับรวมถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่กำลังรับชมและรับฟังอยู่ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการพยากรณ์อากาศของวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในช่วงเช้านะครับเริ่มจากเราไปดูปัจจัยที่มีผลต่อสภาพอากาศในวันนี้กันนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลบริเวณความกดอากาศสูงประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อ

ส่งผลทําให้มีลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้แล้วก็อ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับต่อมาก็เป็นพยากรณ์อากาศ24สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราก็คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางแห่งนะครับส่วนมากก็จะอยู่ที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาครับสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดก็คาดว่าจะอยู่ที่21-23องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดก็คาดว่าจะอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสนะครับส่วนลมเป็นลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอฝากเตือนให้พี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงรวมฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากได้นะครับโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะครับโดยเฉพาะพื้นขังได้รวมทั้งก็อยากจะแนะนําว่าให้ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งก็หรือไม่ก็พวกใต้ต้นไม้ใหญ่หรือพวกป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็สําหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรมาที่เบอร์045-244-189หรือว่าเว็บไซต์ YouTube Twitter หรือว่า Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ขอบคุณสถานีอากาศกับคุณธีรพัฒน์เรื่องชาตินะคะสามารถติดตามกันได้ค่ะวันจันทร์ฮอดวันศุกร์นะคะสำหรับอีสานเสาร์นี้มื้อนี้เฮาเบิดเวลาลงแล้วค่ะติดตามกันได้ในมื้ออื่นเสาร์เฮา2คนพร้อมกับทีมงานขอลาผู้ชมไปก่อนมื้อนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

อีสานไม่ได้มีแค่ความสนุกสนานแต่อีสานคือพลังวัฒนธรรมที่โลกต้องหันมามองจากรากภูมิปัญญาที่ถูกเล่าผ่านวิถีอีสานสู่งานสร้างสรรค์ที่ร่วมสมัยประเพณีศิลปะอาหารดนตรีและวิถีชีวิตกลายเป็นเสน่ห์ที่ต้องมาสัมผัสด้วยหัวใจซอฟต์พาวเวอร์อีสานพลังแห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมอีสานสู่สายตาโลก

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอีสานสตอรี่ในวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมครับที่นี่นอกจากจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการทอผ้าที่ขึ้นชื่อในระดับประเทศกันแล้วนะฮะตอนนี้ส่งถึงต่างทั่วโลกกันแล้วนะอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจครับในเรื่องของการต่อยอดจากการทอผ้าแล้วที่นี่มีความเข้มแข็งในเรื่องของการเลี้ยงโคครับและสิ่งสำคัญคือมีการต่อยอดการสร้างอาชีพกันด้วยความส่งเสริมเรื่องของทักษะอาชีพต่างๆเป็นสิ่งที่สำคัญหลายหน่วยงานให้ความสำคัญในเรื่องนี้เราจะมาติดตามเรื่องนี้ไปพร้อมกันนะครับแขกรับเชิญของเรา3ท่านในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านแรกครับคุณสามารถดาวเศษครับท่านปศุสัตว์อำเภอนาว่านะครับท่านที่2นะครับคุณธนูสอนปัญญาสารประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคบ้านดอนพะถ่ายและสุดท้ายครับคุณรัชนีพิรุณรัตน์ประธานกลุ่มทอผ้ามูลมงคลนะฮะอยู่กับเราทั้ง3ท่านฮะสวัสดีครับทั้ง3ท่านครับผมมาที่นี่หลายครั้งเอาตรงๆผมมาทั้งเรื่องของการดูการทอผ้ามาดูต้นตำรับวิธีการรวมกลุ่มกันอันนี้เราเห็นชัดและที่นี่คือเขาบอกว่าผ้าฝ้ายเป็นสิ่งสำคัญเป็นของคนที่นี่อีกเรื่องนึงคือการทำการทอเสื้อกกก็เป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อเช่นเดียวกันผมเลยบอกว่าของขึ้นชื่อโหอยู่ถ้าแบบมานครพนมมาจากทางอีสานใต้นะมาที่นี่โอ้ไกลจังเลยแต่เขามีความเข้มแข็งมีความโดดเด่นมากและอีกหนึ่งเรื่องผมก็ประทับใจมากโอ้ที่นี่เขามีความสำคัญและถือว่าแทบจะเป็นต้นแบบเลยเรื่องของการเลี้ยงโคซึ่งเป็นประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้ผมเริ่มต้นคุยกับทางท่านปศุสัตว์ก่อนมีโอกาสคุยกับท่านไปก่อนหน้านี้สักครู่นึงเลยบอกว่าที่นี่อาชีพสำคัญของคนที่นี่ก็มีทั้งการทำเลี้ยงการทำกสิกรรมการเลี้ยงสัตว์กันด้วยในเรื่องของการส่งเสริมการเลี้ยงโคเลี้ยงกระบือในพื้นที่ในบทบาทหน้าที่ของทางปศุสัตว์ของทางอำเภอนาว่าเองเรามีบทบาทหน้าที่ในพื้นที่ให้ความรู้หรือการส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ยังไงบ้างฮะ
1: ครับในส่วนของปศุสัตว์นะครับก็ขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกรมปศุสัตว์นะครับในส่วนของอำเภอก็ดำเนินการตามงานนโยบายของท่านปศุสัตว์จังหวัดที่ท่านมอบหมายแล้วก็ให้ดำเนินการตามภารกิจนะครับซึ่งการดำเนินการในเรื่องของบริษัทนะครับเราจะอันดับแรกก็จะมีงานในเรื่องของยุทธศาสตร์และสารสนเทศนะครับตัวนี้จะเป็นการเริ่มตั้งแต่การขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วก็ปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรนะครับทำไมเราถึงมีการปรับปรุงและก็การขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อเป็นตัวรองรับในเรื่องของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนนะครับเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆอย่างเช่นนะครับในเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าไฟไหม้ต่างๆนะครับที่เป็นสาธารณภัยนะครับสิ่งอันดับแรกที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้ก็คือพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงปศุสัตว์ทุกรายนะครับจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรสำหรับผู้เลี้ยงด้านปศุสัตว์นะครับงานด้านสุขภาพสัตว์ก็มีความสำคัญนะครับเพราะว่าในเรื่องสุขภาพสัตว์นะครับก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของปศุสัตว์ในการที่จะทำวัคซีนต่างๆนะครับมีวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยโรคลำปีสกินนะครับที่เป็นโรคที่เกิดขึ้นใหม่การที่จะเชื่อมโยงการให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับถ้าโรคไหนที่มีวัคซีนแล้วจะไม่ได้รับการพิจารณาการให้การช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทางหน่วยงานปศุสัตว์ก็จะต้องให้ความสำคัญให้บริการพี่น้องเกษตรกรในเรื่องการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลสัตว์แม้กระทั่งในเรื่องของการทำให้เกิดจำนวนปศุสัตว์เพิ่มคือการผสมเทียมนะครับแล้วงานด้านการส่งเสริมนะครับเราจะให้ความสำคัญตัวพี่น้องเกษตรกรในทุกกลุ่มหรือแม้กระทั่งเกษตรกรรายย่อยนะครับเราจะให้โอกาสสำหรับพี่น้องที่มีความเข้มแข็งนะครับในการที่จะสร้างกลุ่มสร้างอาชีพนะครับตัวนี้ก็เป็นงานภารกิจในงานส่งเสริมนะครับการพัฒนาต่อยอดในเรื่อง

0: อันนี้นะครับ
1: ครับผมก็เป็นภารกิจหลักในการเข้ามาส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรกรในพื้นวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคกันด้วยที่นี่โดดเด่นก็คือเรื่องของการที่อำเภอนาว่าไหมหรือเป็นทั่วไปอยู่แล้วแล้วกรรมการรวมตัวกันยังไงฮะ
2: ครับในส่วนของชุมชนนี้นะครับเป็นชุมชนเดิมของบรรพบุรุษนี่อาชีพของคนในชุมชนแถบนี้นะพูดจริงชุมชนธรรมทายนี่เป็นชุมชนที่เป็นหมู่บ้านที่เกษตรกรรมทางด้านพืชนี่มันล่มเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้มันลุ่มเป็นที่ลุ่มน้ำท่วมครับน้ำท่วมคือในอดีตนี่บรรพบุรุษนี่เขาจะทำนาไม่ได้เลยหน้าฝนนี่น้ำจะท่วมน้ำหลากมากที่เรานั่งทำรายการอยู่ตรงนี้อาจจะอยู่ประมาณสักเมตรสองเมตร
3: โอ้ขนาดนั้นเลย
2: ครับแต่ทีนี้ก็ทำไมชุมชนไม่ย้ายทำไมไม่พัดถิ่นไปที่อื่นทำไมจำเป็นต้องปักหลักอยู่ในอดีตนะ
3: ค
2: ือน้ำท่วมเนี่ยเขาจะไม่เดือดร้อนเพราะแหล่งมันจะเป็นแหล่งปลาเราก็ยังมีการเลี้ยงกระบือคือหลักๆจะเป็นกระบือก่อน
1: ครับ
2: กระบือเพราะมันเป็นที่ลุ่มกระบือเนี่ยจะเป็นกระบือคล้ายๆกระบือที่มันลงกินหญ้าน้ำกินอะไรได้มันปักใต้ทุกวันเนี่ยมันก็บ้านพหลุดก็จะมีที่สาธารณะอยู่ประมาณเกือบพันไร่เวลาน้ำท่วมก็ไล่ต้อนขึ้นไปตรงที่สาธารณะที่น้ำท่วมไม่ถึงแต่ทีนี้บังเอิญแถวเนี้ยการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันบรรพบุรุษเขาเลี้ยงมาเนี่ยถามว่าคนรุ่นใหม่นี่เลี้ยงอย่างบรรพบุรุษไม่ได
3: ้
2: กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต่อยอดมาถ้ามาปล่อยกู้ให้เกษตรกรไปทำนามันล่มใช่ไหม
1: ครับ
2: ถ้ามันจะมาเลี้ยงกระบือกระตลาดมันก็ไม่กว้างใช่ไหมทีนี้เราก็มาหันมาดูแล้วก็มาประชุมกลุ่มประชุมผมในนามประธานเนี่ยของสถาบันการเงินประชุมเสร็จปุ๊บเราจะทำอาชีพอะไรถ้าปล่อยเงินกู้ปล่อยให้อาชีพอะไร
1: เป็นคำถามที่ต้องคุยกัน
2: เราต้องคุยกัน
1: ครับ
2: ก็หลายคนลงความเห็นว่าถ้างั้นเรามาเลี้ยงวัวกันได้ไหม
1: แรกๆเขาตกลงไหม
2: ครับตอนนั้นก็บอกว่าพ่อแม่เราเนี่ยก็คือพูดง่ายแถวเนี้ยทำนาขายข้าวไม่ได้อะไรแต่ถ้าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยสร้างบ้านส่งลูกเรียนได
3: ้
2: เอาจุดนี้มาคิด
1: ครับ
2: บรรพบุรุษไร่ต้นไปได้ไ
3: ร
2: ่ทุ่งได้แต่ณปัจจุบันเราจะเลี้ยงกันยังไงมันไม่ได้นะมันไม่ได
1: ้ครับ
2: ผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นเอาอย่างนี้ไหมเริ่มต้นจากเรามาเลี้ยงแบบปลายทางไปเลยเลี้ยงเข้าตลาดไปเลยพรีเมียมเลยก็คือไปสมัครเป็นสมาชิ
1: กเขตใกล้ๆกัน
2: ก็คือบังเอิญชุมชนเราเนี่ยเขารับเข้าเป็นสมาชิกด้วยผมก็นำสมาชิกเข้าไปสมัครทั้งหมดน่ะ17ท่านโดยผมเป็นคนนำเรื่องไปทั้งหมดเลยไปสมัครเข้าสมาชิกคุณธรรมก็มาเลี้ยงกันทุกคนพอมาเลี้ยงเข้ามาเลี้ยงจริงๆเราทีแรกเราคิดว่าทุกอย่างมันจะหรูแต่พอเข้าไปแล้วมันไม่ใช่แล้วเพราะอะไรต้นทุน
1: เพราะทีแรกเราไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงที่จะอยู่ในตลาดใหญ่ขนาดนั้น
2: ทีนี้ต้นทุนมันสูงไง
3: ครับ
2: แล้วรายได้อย่าลืมว่าพลยคำนี่12ถึง15เดือนถึงจะได้ขายปีกว่าลงทุนเนี่ยกู้เงินจากสถาบันการเงินไปนี่ราย1 50,000 ราย1 50,000 นะซื้อวัวตัวนึง 35,000 แล้วอีก 15,000
3: คร
2: ับ แล้วอีก 15,000 นะฮะทําโรงเรือนเสร็จแล้วอาหารเนี่ยพลยคำต้องไปเชื่อกับเขามาก็คือภาษาบ้านเราเรียกว่าเซ็นมาเสื้อมาแล้วก็มากินอยู่เป็นปีทีนี้วัวเริ่มต้นที่15,000นะอาหารกว่าจะได้ขายตีไป20,000เกินทุนที่กู้ไปแล้วนะแต่พอขายวัวไปได้ตัวละ60,000-70,000เนี่ยไปหักอาหารเขาอีก20,000เนี่ยมันก็เป็นต้นทุนที่บอกว่าเฮ้ยแล้วเราจะลดต้นทุนได้ไงการลดต้นทุนลดตัวที่ไหนมันเยอะที่สุดตัววัวไงถ้าทุนมา35,000ไงเริ่มต้นใช่ไหมถ้าเราลดได้ทำยังไงไปมาทำกลุ่มเลี้ยงต้นน้ำดีกว่าเรียกต้นทางต้นทางก็คือวัวแม่พันธ
3: ุ์
2: เรามาผิดลูกเองเรามาทำลูกเองซื้อแม่พันธุ์มาตัวหนึ่งก็10,000 กว่าบาท20,000อย่างเงี้ยเราก็มาผิดลูกมันช่วงที่เรารอวัวเราก็ตั้งท้อง1 ปีใช่ป่ะตัวนั้นเราก็ขุนไปของคนอย่างคำเดียวซื้อมาฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยเกิดความคิดว่าเฮ้ยถ้าเราเลี้ยงกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งผิดลูกอีกกลุ่มหนึ่งไปขุนมันน่าจะมันไม่เอื้อกันอะทุกคนเนี่ยถ้าใครผิดแล้วเนี่ยถ้าไม่ขุนก็เอาไปขายให้คนอื่นขุนดีกว่า
3: คร
1: ับ
3: ค
1: ือแบ่งเหมือนแบ่งกันทำงาน
2: ครับก็คือพยายามคุยกันนะคุยกันเสร็จปุ๊บแล้วทีนี้มันก็จะมีโครงการจากทาง

0: บริษัทมาให้เกษตรกรที่ต้องการต้นน้ำแทนที่จะไปทำเองจะต้องไปพูดง่ายก็คือไปหาทุนมาเองมากู้ยืมบริษัทนี้ก็เลยเอาทุนมาให้ไม่มีดอกเบี้ยต่อเกษตรกร10ราย
1: ต้องรวมกลุ่มกันเหมือนเดิม
0: ก็รวมกลุ่มเขาเรียกกลุ่มวิสาหกิจแหละแล้วทีนี้เรารวมกลุ่มกัน10คนเนี่ยเอา10คนนี่คัดเลือกไปกลุ่มคัดเลือกไปเข้าโครงการกับบริษัทแล้วที่ได้แม่พันธุ์มาเนี่ยคนหนึ่งเนี่ย5ตัว5ตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปเงินเขาบริษัทเขาไปซื้อมาให้เราเป็นหนี้บริษัทแต่ไม่มีดอกเบี้ยระยะเวลา5ปี
1: 5ปีพอเลี้ยงคุณได้ค่อยจ่ายเงินคืน
0: ค่อยจ่าย
1: ครับผมขออนุญาตถามท่านบริษัทในโครงการที่ท่านประธานบอกว่านี่คือมันเป็นโครงการที่มีกันอยู่แล้วมั้ยฮะหรือยังไงฮะ
2: เผอิญว่าของนาว่าของเรานี่ครับเป็นโครงการในเฟส2นะครับ คือโครงการคนเนื้อสร้างอาชีพระยะที่2นะครับก็เป็นความโชคดีของพี่น้องอำเภอนาว่าที่ได้รับโอกาสจากสำนักงานบริษัทนครพนมนี่2กลุ่มนะครับแต่ว่าการจะได้รับนอกจากว่าเป็นกลุ่มเข้มแข็งแล้วตัวพี่น้องเกษตรกรจะต้องไปนำเสนอความเข้มแข็งของตนเองด้วยเป็นการการันตีให้หน่วยงานและการเราได้ทราบว่าคุณมีแนวทางที่จะเลี้ยงนอกจากการเลี้ยงแล้วมีปลายทางยังไงมีแนวคิดยังไงนะครับจนได้รับการคัดเลือกของบ้านดอนพระทายก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่ได้รับโอกาสที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับก็เป็นโครงการที่ดีนะครับที่เป็นเงินยืมนะครับที่ไม่มีดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญตัวพี่น้องเกษตรกรก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการนะครับ
1: กฎก็เข้มอยู่พอสมควรนะ
2: ครับผม
1: เพราะถ้าไม่ได้นี่คือแบบอาจจะต้องมีการชำระคืน
2: ทั้ง
1: กลุ่มพอได้เงินโครงการนี้เข้ามาได้รับการคัดเลือกเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เข้ามาช่วยไม่ต้องมีต้นทุนที่สูงขึ้น
2: ใช่อ
0: ีกอย่างคืออย่างนี้ท่านก็คือถ้าโครงการเนี่ยมีหนึ่งละสเต็ปแรกก็คือมีคนรับผิดรับชอ
1: บ
0: ช่วยดูแลอย่างเช่นกลุ่มเนี่ยการทำคนเดียวก็ทำกลุ่มเนี่ยคนละเรื่องกัน
1: ค
0: นละเรื่องกันถ้าทำคนเดียวแล้วแต่จะทำทั้งคิดยังไงก็ได้แต่ถ้ากลุ่มคุณจะอยู่ในกรอบของกลุ่มกติกาของกลุ่มระเบียบของกลุ่ม
1: ค
0: ือวัวที่เอามานะสเปคของบริษัทเอามาเสร็จปุ๊บคุณเลี้ยงเนี่ยเรามีเงื่อนไขว่าคุณต้องเลี้ยงอยู่ในโรงเรือนให้อาหารอย่างดีมีการผสมพันธุ์ผสมเทียมสายพันธุ์อย่างเงี้ยพอลูกออกมาตลาดจะรองรับอย่างเงี้ยคุณต้องรับกติกาอย่างเงี้ยพอได้จากกลุ่มตรงนี้มาปุ๊บการเลี้ยงเกษตรกรบางคนเข้ากลุ่มไม่ได้ก็คือเขาให้แค่10เราคัดไปแต่สมาชิกเรามีเยอะไง40
1: ต้องคัดแบบที่พร้อมจริงๆ
0: คนที่ทีนี้คนที่เขาจาก11 12 13อันเนี้ยเขาก็เป็นอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่อย่างเงี้ยเราก็จะช่วยเขาอีกแรงนึงก็คือไม่ต้องเอา5ตัวหรอกเอาเงินสถาบันการเงินนี่แหละไปตัว2ตัวอย่างเงี้ยขยายกันไปเรื่อยมันถึงเกิดกลุ่มก้อนที่จะเป็นบัวที่โครงสร้างกลุ่มใหญ่ขึ้นเพราะคนนึง5เขาเป็น50ตัวแล้วแม่พันธุ
1: ์
0: เสร็จแล้วเขาก็ซื้อเองแล้วเขาก็หามาได้เขาบางคนเนี่ยใจรักก็สร้างขึ้นมาอยู่กับกลุ่มเองฉะนั้นมันก็เลยเกิดองค์ความรู้อะไรทีนี้เกิดการแลกเปลี่ยนและเกิดการเปรียบเทียบให้เห็นว่าเนี่ยผสมชาโรเล่นะนี่ผสมบาร์มั่นนะลูกออกมาได้ราคานะไม่ได้ราคาการเลี้ยงให้อาหารหญ้าอย่างเดียวการปรุงอาหารการปลูกหญ้าในเปียคือมันจะเกิดการเรียนรู้ร่วมกันเอามาแลกเปลี่ยนพอมาแลกเปลี่ยนปุ๊บในทางบริษัทก็จะส่งเสริมทางด้านสุขภาพสัตว์ผสมเทียมบ้างการฉีดวัคซีนบ้างบัว6เดือนต้องฉีดนะไม่ใช่สเปะสปะไม่อยากจะฉีดเดี๋ยวต้องบอกปกแพงเดี๋ยวต้องบอกนู่นนี่เนี่ยเกษตรกรจะได้เรียนรู้เริ่มต้นฉะนั้นกลุ่มของเราจะเริ่มจากการคิดไม่ใช่เริ่มจากการทำนะเราคิดไว้แล้วแล้วก็มาทำพอทำแล้วเกิดปัญหาพิเศษแล้วเอาปัญหานั้นมาแก้แล้วเอาปัญหามาวิเคราะห์แล้วหลังจากนั้นก็ด้วยความโชคดีอีกชั้นที่2ทางราชการก็ให้โคพระทานมาอีก
1: โอ้คร
0: ับ นะท่านมองเห็นไหมจากจุดเล็กๆพากันเลี้ยงเองคิดอยากทำมันถูกต้อง
1: เ
0: ราไปมองที่ตลาดก่อนมันพลาดไงทีนี้เรื่องต้นน้ำเราไม่ได้มองทีนี้ทางราชการก็มาช่วยอีกโคพระราชทานโคพระราชทานมาปุ๊บเราก็เอาส่วนที่หลังจาก10นั่นแหละไล่มาเข้าไปสู่โครงการนี้อีก
1: หนึ่งโครงการซะให้ทางเลือกเข้าไป
0: ทำ25ตัวโดยท่านบริษัทเนี่ย
1: เดี๋ยวท่านบริษัทเล่าให้ฟังหน่อยโครงการนี้เป็นยังไงครับโครงการที่เป็นโคพระราชทานเนี่ย
2: มันเป็นโครงการที่กรมบริษัทนะครับมองเห็นความสำคัญว่าพี่น้องเกษตรกรที่ยังขาดโอกาสนะครับก็ได้ให้บริการโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำรินะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งผมยังมองว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่สุดอีกโครงการหนึ่งที่กรมบริษัทมอบให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ขาดโอกาสนะครับซึ่งหลักเกณฑ์ก็โดย สรุปก็คือเป็นคนไทยแล้วครับมีอายุแต่20ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของเกษตรกรยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการนะครับก็สามารถขอรับบริการไม่เฉพาะของอำเภอนาว่านะครับทั่วประเทศนะครับก็ขอรับบริการได้แต่ว่าเผอิญพี่น้องบ้านดอนพระทายนี่ด้วยที่ท่านประธานบอกว่าเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมแล้วตัวพี่น้องเกษตรกรบางคนก็ยังไม่มีที่ที่จะเลี้ยงใจรักแต่ว่าไม่มีที่จะสร้างโรงเรือนนะครับ
1: ครับ
2: ก็ได้เกิดการประชุมกันเราจึงเลี้ยงเป็นในลักษณะข้อกลวมนะครับข้อกลวมทำให้เกิดเรื่องราวที่จะเชื่อมต่อไปถึงเรื่องผ้ามูลมงคลของเราที่ทำต่อยอดในการเลี้ยงนะครับอย่างผมนำเรียนว่าเราจะทำยังไงทำให้โครงการนี้ต่อยอดได้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่พี่น้องบ้านดอนพระทายสามารถต่อยอดจากโครงการพระราชดำริมาทำเรื่องผ้ามูลมงคลได้นะครับก็สำหรับเรื่องธนาคารนะเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่พี่น้องที่ขาดโอกาสอยากเลี้ยงบริษัทก็สามารถขอรับบริการได้กับสำนักงานบริษัทอำเภอทุกแห่งที่กรมบริษัทให้บริการอยู่แล้วนะครับ
1: ครับผมเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเชื่อมโยงกันเยอะเลยเม
2: ื่อ
1: สักครู่นี้ท่านบริษัทบอกว่ามีโครงการที่ต่อเนื่องกันก็เลยขออนุญาตคุยไปที่คุณรัชนีประธานกลุ่มทอผ้ามูลมงคลกันสักนิดนึงจริงๆที่นี่เขาทอผ้ากันอยู่แล้วใช่ไหมฮะหรือเป็นยังไงถึงมีการรวมกลุ่มกันเป็นการทอผ้า
3: คือเดิมทีนะเรามีการทอผ้าอยู่แล้วคือทอผ้าขาวม้าค่ะ
2: คร
3: ับ แต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เนาะค่ะนะทีนี้ทอผ้าขาวม้ากันตอนนั้นเราทอผ้าขาวม้าคือหนึ่งคืออะไรได้มันก็ไม่สูงแบบนี้นะคะ
2: คือ
3: ตลาดก็ไม่มีทีนี้ก็เริ่มเงียบไปละรุ่นนั้นเงียบไปแล้วทีนี้พอดีได้มีกลุ่มที่ว่าเลี้ยงโคนะคะตอนนั้นเราก็ยังทออยู่เราก็เริ่มจากการทอมาเรื่อยๆทีนี้ก็เลยมาเปลี่ยนจากรุ่นแม่มาสู่หนูเป็นประธานแทน
1: เป็นเจนเท่าไหร่ครับตอนนี้เจนเท่าไหร่ฮะรุ่นเท่าไหร่ฮะ
3: เจน2หรือ3 2
1: 2
0: 3
1: 3ใช่ฮะ
0: ย่าแล้วก็ยาย
3: โอ้ค่ะรุ่น3
1: เป็นรุ่นที่3
3: รุ่นที่3เพราะว่าแม่เป็นรุ่น2หนูจะเป็นรุ่นที่3
1: ครับ
3: ค่ะ
1: พอเปลี่ยนแปลงปุ๊บเรามันต้องเปลี่ยนแล้วกับตลาดมันเริ่มเงียบ
3: ใช่ค่ะเพราะว่าเราก็เริ่มเปลี่ยนแต่ว่าเราก็ยังทออยู่ผ้าขาวม้าเราก็ทอเรื่อย
1: ๆ
3: ทีนี้ก็มีของอะไรห้างเซ็นทรัลนี่แหละค่ะที่มาติดต่อขอซื้อผ้าขาวม้าเราไปตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นห้างเซ็นทรัลหรืออะไรเขาว่าต้องการผ้าขาวม้า200ผืน
1: ครับ
3: คือณตอนนั้นเราทอไว้อยู่แต่ว่าทอแค่ประมาณ100 200ผืนแล้วก็ต้องหาเครือข่ายคือเอาให้เขาให้มันครบก่อน
1: ค
3: ือเอาลูกค้าไว้ก่อนแบบนี้นะคะทีนี้พอเรามาเรื่อยๆเราก็เริ่มกลุ่มมาทีนี้ก็เริ่มมาเข้าร่วมกลุ่มเลี้ยงโคพระราชทานนี่แหละค่ะ
1: อ๋อเป็นรุ่นที่ถูกคัดเลือกเข้ากลุ่มใช่ไหมฮะอ๋อรุ่นนี้เป็นรุ่นนี้เอง
3: พอดีเลี้ยงโคพระราชทานเนาะค่ะเราก็เลยมีการต่อยอดด้วยการนำขี้วัวเนี่ยมาย้อม
1: ครับ
3: คือได้จากหัวหน้าจากไอหัวหน้ากลุ่มไอสวัสดิ์กิจแล้วก็ท่านปศุสัตว์ที่คอยสนับสนุนเราอยู่แบบนี้นะคะ
1: เห็นผมคุยกันกับก่อนหน้านี้ว่าจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าจะมาย้อมกัน
3: ใช่
1: แนวคิดเป็นไอเดียยังไงว่าเอาล่ะเราย้อมผ้าจากสีไม้อะไรสีธรรมชาติหรือปกติแต่วิธีการเนี่ยเป็นจุดไอเดียว่าเอ๊ะเอามูลนี่แหละเอามูลเอาขี้วัวขี้ควายของเรานี่แหละพูดถึงเนี่ยเอามาย้อมกับผ้าม
2: ีเหตุบังเอิญยังไง
1: แล้วต้องทำยังไงเพื่อจะย้อมแบบนี้เพราะบางทีมันก็ต้องคิดต้องบอกว่าถ้าหลักวิทยาศาสตร์เขาบอกต้องทดลองกว่าจะได้ลองผิดลองถูกมันเริ่มต้นยังไงฮะ
3: คือเริ่มต้นอย่างนี้ค่ะก็เหมือนที่หัวหน้าประสาทแกนำเรียนแล้วล่ะค่ะพอดีเราตอนแรกเราจะไปเลี้ยงอยู่ที่ในคอกรวมใช่ไหมคะ
1: ครับ
3: เราจะเทพื้นคอนกรีตใช่ไหมคะทีนี้แหละเพราะว่ามันเป็นคอกรวมเราต้องทำความสะอาดทุกวัน
1: ครับ
3: เราต้องทำความสะอาดทุกวันหนูก็กับแฟนเนาะไปทำความสะอาดทีนี้พอดีวันนั้นใส่เสื้อสีขาวไป
1: ปกติเขาก็ไม่ค่อยอยากจะใส่
3: พอดีวันนั้นใส่เสื้อสีขาวไปที่ไปทำความสะอาดพอดีวัวมันถ่ายออกมานะคะถ่ายใหม่ๆเลย
1: คือ
3: มันลงใส่พื้นคอนกรีตนะคะพื้นปูนนะคะมันกระเด็นใส่เสื้อ
1: ครับ
3: ก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าเรามันใส่เสื้อทํางานเนาะค่ะเนาะกระเด็นใส่เสื้อแล้วก็แล้วไปทีนี้ตื่นมาประมาณ2วันมาซักพอเรามาซักเอ๊ะทําไมไอ้ตรงจุดเนี้ยทําไมมันซักไม่ออก
1: ครับ
3: ก็เลยมีความคิดว่าถ้าเรานํามาย้อมกับฝ้ายหรือผ้าเนี่ยมันน่าจะได้อยู
1: ่
3: ก็เลยปรึกษากับท่านบริษัทแล้วก็หัวหน้าที่เลี้ยงโคนค่ะเรามาเกลือมาความคิดร่วมกันว่าเราจะทํายังไงก็เลยลองมาย้อมดูในการเราย้อมแล้วก็ทีแรกก็เอาแต่ขี้วัวนี่แหละค่ะย้อมคือกองเหมือนที่หนูทำขั้นตอนการย้อมเราเอาขี้วัวมาละลายน้ำแล้วก็ไปกองผสมน้ำแล้วก็กองออกมาแต่พอได้มาเป็นน้ำแล้วเราก็เอามาต้มทำการต้มย้อมแล้วตัวที่ดับกลิ่นของเราก็จะมีตะไคร้หอมใบเตย แล้วก็ใบมะกรูดเมื่อเราต้มเนื้อต้ม

0: อะไรนี่แหละค่ะกินแล้วก็ลองมาย้อมดูทีนี้มันจะได้ออกมาเป็นสีคล้ายๆสีฟางคือสีมันไม่ค่อยโดดเด่นอะไรมันออกคลาสสิกแบบนี่แหละค่ะทีนี้มันมีแค่สีเดียวเราจะทำยังไงทีนี้เราก็มีความคิดว่าเราจะทำยังไงก็ปรึกษากันว่าอ่ะในกลุ่มเราจะทำยังไงอีกทีนี้เราก็มีความคิดว่าลองเอาเปลือกไม
1: ้ครับ
0: ที่มีในชุมชนเราเนี่ยเปลือกก็ได้ใบก็ได้ตอนที่ย้อมอยู่วันนี้ก็คือย้อมเราย้อมใบเพกาค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะแต่ก่อนเราเอาเปลือกทีนี้เราเอาลองเอาใบมาย้อมก็จะออกโทนสีเหมือนกันคือออกสีเหลืองแล้วอัตลักษณ์ของเราก็จะเป็นสีเหลืองขอให้มีสีเหลืองแล้วก็ให้มีส่วนผสมของเราคือไม่ขาดขี้วัวค่ะที่ลงไปในน้ำย้อม
1: แต่ไม่มีกลิ่นใช่ไหม
0: ไม่มีกลิ่นค่ะ
1: เหมือนชาที่เราใส่อยู่แบบนี
0: ้ไม่มีค่ะไม่มี
1: ก็คือแบบอย่างนี้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: คือความโดดเด่นคือจากที่เราทาเป็นผ้าขาวม้าปกติกับที่เราเอามาใช้เป็นวิธีการคือย้อมด้วยขี้วัวเนี่ยก็คือลักษณะของเนื้อผ้ามันจะเปลี่ยนไปเลยใช่ไหม
0: เนื้อผ้าเนี่ยพูดถึงว่าเนื้อผ้าเปลี่ยนไปไหมคือไม่เปลี่ยนค่ะแต่ว่าเนื้อผ้ามันจะมีสองอย่างฝ
1: ้
0: ายชนิดของฝ้ายมันจะมีสองอย่างคือหนึ่งถ้าเป็นฝ้ายชีกัวมันจะเป็นเนื้อนิ่ม
1: ครับ
0: เราจะมานิยมใช้ในการทอผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอไปนี่ค่ะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเราทอเป็นผ้าเมตรหรือเอาไปตัดเนี่ยมันจะเป็นผ้าเนื้อหยาบเขาเรียกฝ้ายอะไรละหันแบบนี้ค่ะฝ้ายเส้นใหญ่มันจะเป็นเนื้อหยาบคือมันจะเวลาเราไปตัดแล้วสวมใส่มันจะอยู่ตัวแต่ว่านี้ก็ตัดได้แต่ว่ามันจะเป็นแบบเหมือนมันทิ้งตัวไปในคำจะยับง่ายเหมือนผู้หญิงค่ะจะชอบส่วนมากเนี่ยค่ะที่เป็นนิ่มๆแบบนี
1: ้
0: มันจะแต่ว่าขี้วัวนี่มีคุณสมบัติอะไรที่ในการช่วยที่เราย้อมใช่ไหมหนึ่งขี้วัวจะช่วยในการในกระบวนการในการช่วยให้ติดสีนี่ช่วยติดในเนื้อผ้าใยผ้านี่มากขึ้น
1: ครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้ก็ทดลองกันพอสมควรใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่พอเนี่ยเสร็จปุ๊บต้องสองท่านต้องมาเป็นที่ปรึกษาต้องแบบให้คำแนะนำช่วงแรกๆไปฮะแล้วคุยกันบอกว่าจะย้อมได้ไหมหรือปรึกษากันยังไงฮะ
2: เอาอย่างนี้เดี๋ยวผมขอเท้าไอ้ตรงนี้ที่ผ้าย้อมเราเนี่ยก็คือถ้าย้อมมาปุ๊บคืออีกอย่างหนึ่งชุมชนเนี่ยเป็นชุมชนที่บรรพบุรุษทอผ้าใช้เองอยู่แล้วผ
1: ้
2: าห่มผ
1: ้
2: าขาวม้าแต่นี่พอมาทอตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเรามาเห็นผมมาเห็นจุดที่คิดได้ขายได้ก็คือตัวชื่อคือมันมีที่เดียวม
1: ัน
2: เป็นสิ่งเดียวในประเทศไทย
1: ถ้าพูดถึงเป็นนักการตลาดของที่นี่เลยนะฮะ
2: ก็คือเพราะชื่อเนี่ยชื่อที่แรกเรากับท่านบริษัทเนี่ยผมตั้งชื่อเป็นผ้าย้อมขี้วัว
1: เอาแบบตรงๆแบบ
2: ตรงๆและที่ผู้หลักผู้ใหญ่มาเยี่ยมท่านรองผู้ว่ามาเยี่ยมบอกว่าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนจากคำว่าขี้เนี่ยมันฟังแล้วมันทำไมยังไงก็พยายามคิดกับท่านบริษัทนั่งคุยกันที่มันก็เลยปิ้งไอเดียออกมาว่าเป็นผ้ามูลภาษาอีสานแปลว่าขี้มูลนะ
1: ครับ
2: และอีกคำหนึ่งนะเป็นคำนะคำสรรพนามอีกตัวหนึ่งก็คือมรดก
1: ครับ
2: ใช่ไหม
1: มันเป็นพ้องรูปพ้องเสียง
2: ทีนี้บังเอิญขี้วัวที่เอามาย้อมตรงนี้เป็นมรดกที่มาจากในหลวงรัชกาลที่9สมเด็จในหลวงรัชกาลที่9ท่านพระราชทานโคพระราชทานมา
1: ครับ
2: แล้วมันเป็นมูลเป็นมรดกของในหลวงที่ให้มา
1: ครับ
2: แล้วบังเอิญมูลหรือว่าขี้วัวตรงนั้นอ่ะเราเอามาย้อม
1: ครับ
2: คำนี้มันก็เลยเข้ามาเหมาะเจาะพอดีเลยเป็นผ้ามูลด้วยไม้มงคล
1: ครับ
2: ถ้าเราไม่ใช่ไม้มงคลได้มั้ยได้บอกคําว่าในหลวงก็มงคลอยู่แล้วเป็นมูลมงคลไงเป็นผ้าย้อมมูลมงคลผ้ามูลมงคลคือผ้าย้อมขี้วัว
1: ครับ
2: ขี้วัวน่ะทําไมถึงว่าขี้วัวทั่วไปย้อมไม่ได้ได้แต่ของเรามันเป็นสตอรี่ของเราเราเอาขี้วัวของในหลวงพระราชทานมาให้มาย้อม
1: ครับ
2: แล้วเราก็ใส่ไม้มงคลก็อย่างเพกานี่ไม่มีประโยชน์อย่างลิ้นฟ้าเขาฟ้ามันสูงใช่ไหม
1: ครับ
2: ใช่ไหมต้นราชพฤกษ์อย่างเงี้ยเป็นต้นไม้ประจำราชการที่9เห็นไหมอย่างเงี้ยมันสีเหลืองทองกวาวพื้นถิ่นอย่างเงี้ยไม้ประดู่อย่างเงี้ยความแข็งแรงทนทานอะไรเงี้ยอย่างเม็ดแอร์อย่างเงี้ยมันจะให้สีทนนานอะไรเงี้ยไม
1: ่
2: ต้องไปใช้สีธรรมชาติไม่ต้องไปใช้สารเคมีอย่างเงี้ยผมมาดูในขบวนการทั้งหมดทั้งเนี้ยทุกอย่างเอาพูดง่ายคือสตอรี่มันมาดีชื่อมันก็คือมาดีท่านต้องเข้าใจครับว่าถ้าอีสานนี่มีคำนำหน้าคำว่าคำนี่มันจะเป็นมงคลทั้งหมดโพนยางคำนะครับแล้วก็อะไรกุดเรือคำเห็นไหมแล้วก็คำชะโนดประเภทคำทั้งหลายแหล่มันจะเป็นมงคลอีสานเนี่ยของเราเนี่ยมูลมงคลทั้งพ้องรูปพ้องเสียงพ้องคำ
1: ครับ
2: สัมผัสนอกสัมผัสในมันได้หมดฉะนั้นเลยเป็นโอกาสของชุมชนนี
1: ้ครับ
2: อย่าลืมว่าสิ่งเดียวไม่มีธุรกิจไหนทำร้อยอย่างสำเร็จ
1: ร้
2: อยอย่างไอ้ตัวเดียวนี่แหละที่มันทำให้คนสุขคิด
1: ครับ
2: ทําคนนี้มันติดแล้วตลาดผมขออย่างเดียวก็คือณวันนี้เราช่วยส่งเสริม1องค์ความรู้ของคนในบริบทชนบทที่เขาคิดมาได้บางทีนักวิทยาศาสตร์อาจจะคิดไม่ถึง
1: ครับ
2: การต่อยอดเราไม่ได้พึ่งเราคนเดียวเราจะพึ่งทุกภาคส่วนว่าจะเป็นกรมประชาสัมพันธ์ไม่เป็นส่วนราชการทางด้านบริษัทต่อไปอาหารสัตว์เราก็จะพัฒนาอาจจะออกสีเหลืองที่อมเขียวสวยๆออกมาจะเป็นโทนแตกต่างเงี้ยเราจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆและอีกอย่างนี้ของเราเนี่ยกลุ่มนี้เขาทอพื้น
1: ครับ
2: เขาทอพื้นออกมาเป็นพื้นใหญ่ๆมันก็จะมีอีกกลุ่มนึงนะของชุมชนนี้ที่ต่อยอดมาจากสถาบันการเงินโครงการประชารัฐเขาทำโครงการแปรรูปเสือกกที่ท่านว่าง
1: ครับ
2: จากเสือกก1พื้นขนาดนี้150บาท300บาทเขาทำได้ 3,000 ถึง 5,000
1: ครับ
2: เนี่ยแล้วก็เอากลุ่มแปรรูปตรงนั้นมาแปรผ้ามูลด้วยมาแมทเข้าหากันด้วยให้คนทุกคนที่มีองค์ความรู้และอยากทำงานได้มามีรายได้ได้มาสานแล้วก็ไม่ได้มาต่อคนที่ทำงานส่วนนี้เนี่ยเจนที่3นะ
1: ครับ
2: คือเราจะสร้างเจนใหม่ไปเรื่อยๆเราจะไม่ยึดกับซีเจนกับเขาอย่างผมจะพยายามออกไปเป็นที่ปรึกษาออกไปเป็นทางโน้นมากกว่า
1: ครับ
2: จะไม่ได้มาทำเองแต่จะให้ข้อคิดว่าตลาดเราจะไปยังไงเราจะไปยังไงตอนนี้ผมก็ยื่นจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วในผ้าพื้น
1: ครับ
2: ฉะนั้นต่อไปผ้ามูลมงคลจะเป็นสตอรี่เดียวในอินเดอะเวิลด
1: ์ของที่นี่
2: ครับผม
1: ต้องมาที่นี่ด้วยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคุณผู้ชมเห็นเรื่องราวที่นี่ที่เราเดินทางมาเราเห็นว่าเขามีความเข้มแข็งจุดเริ่มต้นอยู่ที่ชุมชนฮะไม่ได้มาจากส่วนราชการที่จะเอามาให้ชุมชนนะชุมชนเริ่มต้นด้วยความเข้มแข็งของเขาเองเดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้กันต่อทั้งเรื่องของภาพมูลมงคลและอาชีพเรื่องของการเลี้ยงโคของคนที่นี่โครงการต่างๆยังเข้มแข็งกันอยู่พักกันสักครู่นึงก่อนครับ
3: เลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกสุดพิเศษจากภูมิปัญญาท้องถิ่นลิ้มรสอาหารที่หลากหลายและมีเอกลักษณ์เที่ยวอุบลมีความสุขสนุกและปลอดภัย

0: ครับฮัลโหล
1: ฮัลโหลครับได้ยินไหมฮะครับจากไหนเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล
2: ใครเนี่ยอะไรอ่ะโทรมาไม่พูดอ่ะแล้วฮัลโหลไปก็ไม่ได้ยินติดต่อเรื่องอะไรก็จะไม่รู้เรื่องกันเลยนะเนี่ย
0: เฮ้ยยังไงอ่ะหายไปไหนตั้ง 30,000 ยังไม่ได้กดอะไรเลย

0: ลับเข้าสู่อีสานสตอรี่นะครับยังคุยกันเรื่องของการส่งเสริมอาชีพนะครับให้กับเกษตรกรในพื้นที่เราอยู่ที่บ้านดอนพัทไทย
1: ใช่ครับ
0: ตำบล
1: บ้านเสียวครับ
2: บ้านเสียว
0: ตำบลบ้านเสียวเหรอฮะอ๋อตำบลบ้านเสียวผมดูนึกว่าจะเป็นตำบลพัทไทยแต่อยู่ที่อำเภอนาว่าฮะที่นี่นะฮะเราคุยกันทั้งเรื่องของการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโคและก็ต่อยอดไปถึงเรื่องของการส่งเสริมเอาไป

0: กันกับการทอผ้ากันด้วยเราปิดท้ายกันเบรกเมื่อสักครู่นี้คือว่าเรามีชื่อผ้าคือเป็นผ้ามูลมงคลเอามูลจากโคที่เราเลี้ยงในโครงการและที่สำคัญคือเอาไม้มงคลต่างๆที่เอามาย้อมผ้าได้เอามาเป็นวัตถุดิบในการย้อมสร้างรายได้กันไปด้วยตอนนี้คือเรามีผลิตภัณฑ์อยู่ในกลุ่มของเราเป็นอะไรบ้างฮะตอนนี้
1: ผลิตภัณฑ์อยู่ในกลุ่มของเราก็มันจะมีคือผ้าพื้นผ้าเมสที่เราเรียกเนี่ยเอาไปตัดเสื้อแล้วก็ผ้าพัดคอแล้วก็ผ้าคลุมไหล่ที่เราคลุมนี่ค่ะ
0: จากเดิมราคาตอนก่อนหน้านี้บอกว่าเป็นผ้าขาวม้าราคาที
1: ่ผ้าขาวม้าน่ะจะอยู่ที่ราคาผืนละ100
0: ตอนนี้เราเป็นผ้ามงคลแล้วมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าท่านประธานบอกว่าเราต้องมีสตอรี่เรามีเรื่องราวแล้วก็คุณภาพมันมีสิ่งที่น่าสนใจมากขึ้นราคาตอนนี้อยู่ที่ไหนครับ
1: ตอนนี้ราคาผ้าขาวม้าเราเดิมทีอยู่ที่ผืนละ100ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ผ้าขาวม้าเราก็ขึ้นมาอยู่ที่ผืนละ150บาทแล้ว
0: ครับผม
1: แต่ว่าผ้าตัวนี้แรกๆที่เราทอเลยจะอยู่ที่ราคาขาย250
0: ครับ
1: แต่ว่าณตอนนี้ที่เรามีสตอรี่มีการผ่านอะไรของอุตสาหกรรมนะคะมพช.เรียบร้อยแล้วตอนนี้ราคาขายเราจะอยู่ที่ผืนละ400บาทค่ะ
0: คือราคาสูงขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: ผลตอบรับก็ดีขึ้น
1: ค่ะ
0: สมาชิกในกลุ่มเป็นยังไงฮะ
1: สมาชิกในกลุ่มก็ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มเราก็จะมีรายได้จากกลุ่มคือทุกคนจะตอนที่เราทั้งย้อมขั้นตอนย้อมทอหรือการกวักฝ้ายอะไรกับเกี่ยวกับค้นหูจะมีค่าแรงให้ทั้งหมดค่ะเราจะคิดเป็นค่าแรงให้ทั้งหมดคือตัวหนูที่เป็นประธานหนูก็รับจ้างกลุ่มเหมือนกัน
0: ครับผม
1: หนูก็ต้องทอต้องทำงานถึงได้เงินไปนิดนึงค่ะ
0: พอมีเป็นตั้งเป็นผ้ามูลมงคลเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนยิ้มกว้างกันเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะเริ่มมีรายได้ยิ้มกว้างกันแล้วค่ะ
0: ท่านประธานท่านเห็นว่าตัวนี้คือเป็นโครงการหนึ่งที่ต่อยอดและส่งเสริม
2: ใช่
0: สิ่งที่เราเห็นพัฒนาการของกลุ่มเป็นยังไงบ้างฮะ
2: ผมมองเห็นว่าคนในชุมชนของเรานะครับมีรายได้ที่ชัดเจนนะครับเราจะแบ่งงานแบ่งความรับผิดชอบแล้วก็ร่วมกันรับผลประโยชน์จากการสร้างงานในชุมชนนะครับเขาจะมีรายได้โดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่นะครับหลังจากฤดูทํานาซึ่งมีภูมิปัญญาในการทอผ้าแล้วก็จะมาสร้างรายได้ในตรงนี้ก็เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับคนเฒ่าคนแก่ก็ไม่ว่างานนะครับ เขาได้ใช้ภูมิปัญญาได้ใช้ความสามารถของเขาที่บรรพบุรุษสะสมมาให้นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีที่ในฐานะภาครัฐก็เห็นความก้าวหน้าของเขาก็ดีใจเป็นอย่างมากนะครับอย่างที่ท่านประธานบอกว่าคนที่สวมใส่ผ้าชิ้นนี้นะครับจะมีความมงคลในตัวเองอยู่แล้วก็เป็นสิ่งดีที่นำสินค้าสู่ตลาดข้างนอกนะครับก็นอกจากอุ่นแล้วยังภูมิใจด้วยมีความเป็นมงคลนี่แหละครับ
0: ครับผม
2: ที่สุดยอดเลยนะคร
0: ับ เป็นสตอรี่ที่ฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้โหได้ผ้าผืนนี้ไปแล้วรู้สึกแบบ
3: ครับก็อีกหนึ่งในตัวผ้ามงคลเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในไอเดียผม
0: ครับ
3: ผมคิดอยู่ว่าคือไปแตะในผ้าของอุตสาหกรรม
0: ยังอยากให้เป็นแบบดั้งเดิมอยู่หรอ
3: ครับผมต้องการให้เป็นแบบดั้งเดิมตอนนี้คือของเราข้ามขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งคือที่มาของฝ้าย
0: อ๋อ
3: ที่มาของฝ้ายเรายังไปซื้อของโรงงานอยู
0: ่ครับ
3: ต่อไปนี้ผมมีแนวคิดจะช่วยคนในชุมชนนี้ฟื้นอัตลักษณ์บรรพบุรุษเมื่อ50-60ปีที่แล้ว
0: ครับ
3: แต่ก่อนท่านก็ทอเหมือนกันท่านเอาฝ้ายมาจากไหนไม่มีโรงงานเอาฝ้ายที่ปลูกจากธรรมชาติมาแล้วมาให้เกษตรกรปลูกแล้วแล้วที่ฝ้ายชนิดนั้นน่ะไม่ต้องย้อมมันมีสีของมันไม่เป็นสีโอรสสีขาวนวลสีอะไรมันมีของมันอยู่ออกดอกมาผมพยายามศึกษาตรงนี้เป็นจากทางกระทรวงเกษตรเขาพัฒนาสายพันธุ์มาเพราะว่ามาทั้งหมด4สี
0: ครับ
3: ถ้าปลูกแล้วมันขึ้นในแผนที่ในพื้นที่ผมมันสมบูรณ
0: ์
3: เสร็จปุ๊บคนรุ่นเก่าเจนแรกๆเจนกลาง
0: ๆครับ
3: ที่ยังเหลืออยู่จะต้องมาเก็บฝ้ายแล้วก็ต้องมาเข็นฝ้ายก็ต้องมาปลูกฝ้ายต้องมาเก็บฝ้ายโดยที่งานเบาแต่ได้เงินดี
0: ครับ
3: แล้วผ้ามูลมงคลจะเป็นผ้าที่ไม่มีคําว่าเค้าเรียกอะไร
0: สาร
3: เคมีหรือรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปลูกโอโซนมันก็เกิดด้วยใช่มั้ยมันจะเป็นสินค้าที่พูดง่ายๆก็คือไม่มี

0: ใครคิด
1: ครับ
0: ตอนนี้น่ะเราข้ามตรงที่มาของฝั่งฝ้ายอ่ะเพราะเราไม่มีเราต้องซื้อเขาต
1: ่
0: อไปเราจะไม่ซื้อเราซื้อจะซื้อจากเกษตรกรคือโรงงานก็คือตัวเกษตรกรเอง
1: อันนี้เป้าหมายในอนาคตนะ
0: ครับคือทําแน่ผมมาแล้วต่อไปก็ฝ้ายเนี่ยอาจจะเป็นฝ้ายเข็น
1: เราจะเห็นกรรมวิธีทุกขั้นตอนเลยนะ
0: ขั้นตอนก็คือถ้าซื้อเป็นคาดว่าเป็นแบรนด์มูลมงคลแล้วฝรั่งต่างด้าวต่างชาติเขาก็จะรู้เลยว่ามันมาจากธรรมชาติจริงๆออริจินอลของมันก็คือไม่มีสารเคมีไม่มีสินค้าที่ไปซื้อกับใครคือตลาดต้องเข้ามาซื้อกับเราอย่างเดียว
1: ครับ
0: นี่คือแนวคิดผมที่เกี่ยวกับภาพมูลมงคลเรื่องตลาดตอนนี้หนึ่งจดลิขสิทธิ์ให้จบทางหน
1: ่
0: วยงานราชการต้องสนับสนุนเพราะมันเป็นเขาพูดเรื่องภูมิแผ่นดิน
1: ครับ
0: คนในแผ่นดินไทยนั้นคิดออกมาถ้าผ้าผืนนี้ไปอยู่ที่อย่างผ้าคามีท่านเชิดเท้าไปแผ่นดินประเทศไทยไม่แน่นะถ้าเราไม่จดนี่อาจจะมีคนเอาไปก๊อป
1: ครับ
0: คนเอาไปทำ
1: เพราะจริงๆมันไร
0: ใช
1: ่แต่ถามว่าเรื่องราวสตอรี่มันมีในพื้นที่นะ
0: และทีนี้ถ้าเขาจะเอาไปทำปุ๊บเนี่ยดิน
1: ครับ
0: ขึ้นมาคนแก่ๆสะพายกระบวนการของคนที่ไม่ได้เลี้ยงวัวก็ทำฝ้ายคนที่ไม่ได้ทอก็ต้องไปปลูกฝ้าย
1: ครับ
0: ฉะนั้นฝ้ายมันต้องเป็นหลักไม่แน่นะอาจจะเป็นสินค้าตัวหนึ่งที่บอกว่าทั้งแฮนด์เมด
1: ครับ
0: ทั้งจากธรรมชาติทั้งต่อยอดแบบอินเตอร์นะเอาไปแมทกับผ้าโน้นเอาไปทำสินค้าประเภทนี้ใครจะรู้ว่าต่อไปเนี่ยถ้าผ้ามูลมงคลเนี่ยอาจจะเป็นผืนหนึ่งประมาณสักหมื่นบาท
1: น่าจะเกิดขึ้นได้ก็ได้
0: ครับเราจะเทียบกับผ้าไหมได้เลย
1: ครับ
0: เราจะเทียบผ้าไหมได้เลย
1: ครับ
0: อย่างผ้าไหมเนี่ยร้อยเอ็ดก็ทอสกลนครก็ทอนครพนมก็ทอหน้าวันนี้ผ้าไหมใครดีที่สุด
1: ทุกคนก็ดีแต่ว่าจะโดดเด่นแตกต่างกัน
0: จะมีสตอรี่ยังไงอย่างของเราเนี่ยไม่มีใครทำหรอก
1: ครับ
0: เพราะเขาไม่บอกว่าคือเรานี่ก็ไม่ใช่ว่าเรารู้แต่ทีแรกเราก็ไปเรียนรู้มาจากคนอื่นประการย้อม
1: ครับ
0: ในตอนนี้การมัดหมี่เราก็เคยทำเลยเนี่ยมัดหมี่ผ้ามูลมงคลเราก็ทำแล้วนะ
1: ครับ
0: เป็นรูปคนก็วัดมัดมาแล้วไง
1: ครับ
0: เป็นรูปประกรมบริษัทนี่ก็มัดมาแล้วฉะนั้นมันต้องต่อยอดหลายๆอย่างเนี่ยผมต้องบอกว่าของเราเนี่ยณวันนี้เหลือตัวเดียวนี้ที่เรายังพึ่งที่อื่น
1: ครับ
0: คือตัวฝ้ายต่อไปทำยังไงฝ้ายเราจะพึ่งเรา
1: แต่ก็คงไม่เกินความสามารถผมมาคุยกันต่ออีกประเด็นนึงย้อนกลับมานอกจากเรื่องของการเอาเหมือนแบบเหมือนปลายทางของโคหรือวัวของเรานี่แหละเอาไปแปรรูปมาต่อยอดเรื่องของอาชีพในผูกกับคนในชุมชนคนที่ไม่เลี้ยงเขาก็ไม่สามารถสร้างอาชีพกันได้คนที่เลี้ยงตอนนี้เองเนี่ยภาพการที่จะเห็นการเติบโตการสร้างรายได้หรือเขาเลี้ยงแล้วเขาเหมือนว่าได้กำไรถ้าคนเขาเลี้ยงเขาบอกมันต้องมีกำไรและอยู่ได้ทั้งคนเลี้ยงแล้วก็คนซื้อก็ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพกันไปทางบริษัทเองเนี่ยตอนนี้ผลักดันและเห็นการเติบโตหรือการที่พัฒนาในคนในกลุ่มในพื้นที่ตัวนี้เป็นยังไงฮะ
2: กลุ่มอันดับแรกนะครับการเป็นวิสาหกิจนี่การได้รับโอกาสจากหน่วยงานราชการนี่ก็จะไม่น้อยนะครับ
1: ครับ
2: ขอยกตัวอย่างอย่างวิสาหกิจชุมชนของบ้านดอนพัทไทแล้วก็วิสาหกิจชุมชนของคนเนื้อตำบลบ้านเสียวนี่ครับเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งจนชนะเลิศลำดับที่สองนะครับความเข้มแข็งนี่ผมมองว่ายังไงก็ต่อยอดได้อยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการต่างๆของหน่วยงานทางราชการเป็นอันดับต้นๆนะครับอย่างเช่นวิสาหกิจของบ้านดอนพัทไทนะครับได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเข้าร่วมโครงการ1ท้องถิ่น1สินค้าเกษตรมูลค่าสูงนะครับก็เป็นโอกาสดีของพี่น้องของบ้านดอนพัทไทนะครับของพี่น้องตำบลบ้านเสียวจากการที่เข้มแข็งนะครับก็ได้รับโอกาสเหมือนกันนะครับในจังหวัดนครพนมนี่เขาจะคัดเลือกเข้าร่วมของโครงการกระทรวงนี่อยู่3กลุ่มนะครับเผอิญว่ากลุ่มในด้านปศุสัตว์ของเราเป็นกลุ่มที่มีความพร้อมเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งนะครับในตัวเรื่องของตัวสัตว์นะครับในของกลุ่มบ้านเสียวเราไปต่อยอดในเรื่องการทำยังไงจะทำให้โคของเรา

0: ีราคาเพิ่มขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันของเรามีราคาคนเนื้อตกต่ำเราก็หันไปเรื่องการแปรรูปการสร้างเขียงเนื้อชุมชนนะครับ
1: ครับ
0: ตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่จะสร้างโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรที่จำหน่ายวัวในราคาถูกเขาก็เอามาทำเป็นแปรรูปขายก็สร้างงานสร้างอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มได้แล้วก็จำหน่ายเนื้อที่ถูกสุขอนามัยนะครับก็เป็นโอกาสของพี่น้องเกษตรกรที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ในฐานะที่เราเป็นหน่วยงานราชการก็พยายามผลักดันให้พี่น้องเกษตรกรนะครับมีโอกาสในการเลี้ยงโคให้มากที่สุดนะครับ
1: มีชื่อเขียงที่เราตั้งชื่อว่าอะไรนะ
0: เราง
1: ัวน้อย
0: งัวน้อยก็แซ่บนะครับ แบรนด์งัวน้อยก็แซ่บการที่ได้จะมาซึ่งแบรนด์นี้นะครับเป็นเขียงชุมชนของเรา1วัวของพี่น้องเกษตรกรจะต้องได้รับการดูแลสุขภาพจากเจ้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาว่านะครับไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนการถ่ายพยาธิการให้คำแนะนำปฏิบัติตามหลักการเลี้ยงในด้านวิชาการนั่นก็ทำให้โคของพี่น้องเกษตรกรของเรามีคุณภาพตัวผู้ขายจะต้องมีสุขอนามัยที่ถูกต้องจะต้องมีการตรวจสุขภาพประจำปีนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็การทำแพ็กเกจจิ้งต่างๆเราก็ทำให้เป็นสิ่งที่น่าสนใจดูแล้วว่าเหมาะที่จะบริโภคนะครับแล้วก็ชวนให้บริโภคนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดจากกระบวนการตั้งแต่ต้นทางก็คือตัวพี่น้องเกษตรกรเลี้ยงได้รับการดูแลจากเจ้าที่บริษัทตัวผู้ประกอบการมีการตรวจสุขภาพประจำปีวัวที่จะได้รับแบนหรือทำเขียงเนื้อชุมชนนะครับจะต้องเข้าโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกต้องตามกฎหมายมันจะเป็นการการันตีได้ว่าเนื้อเขียงเนื้อชุมชนของเรานะครับถูกต้องตามกระบวนการตั้งแต่ต้นทางปลายทางกลางทางผู้บริโภคก็กินอย่างมีความสบายใจนะครับจนขนาดว่าแบรนด์งัวน้อยก้อยแซ่บนะครับเราต้องมองว่าวิถีคนอีสานเนี่ยยังบริโภคเนื้อที่เป็นลักษณะก้อยซอยจุอยู่นะครับถ้ากินเขียงเนื้อจากชุมชนที่เรามีการส่งเสริมการเลี้ยงโคที่ถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับก็สามารถบริโภคได้ด้วยความสบายใจนะครับ
1: ครับผมโอ้โหนี่คือเป็นการต่อยอดไปถึงชุมชนกันเลยนะท่านประธานฮะตอนนี้เรื่องของการเลี้ยงจนถึงเรื่องการมองเรื่องของการตลาดเชื่อมโยงกันไปถึงตรงไหนบ้างงัวน้อยก้อยแซ่บเป็นอีกทางเลือกนึงที่เอามาเติมในส่วนของชุมชนแต่ปัจจุบันตอนนี้เป็นยังไงฮะในกลุ่มของเราก
2: ลุ่มของเราตอนนี้นะครับคือหลักๆตอนนี้เราจะเลี้ยงต้นน้ํากันเยอะ
1: ครับ
2: ต้นน้ํานี่ก็คือผิดลูกเริ่มจากการผิดลูกออกมาแล้วทีนี้เกษตรกรนี่การเลี้ยงโคส่วนมากเนี่ยเกษตรกรที่เลี้ยงมาแล้วไม่ค่อยประสบผลสําเร็จนี่ก็คือเขาไปมองที่ตัวโค
1: ครับ
2: เขาไปมองที่ตัวโคเพราะการเลี้ยงโคนี่ในความเป็นจริงแล้วนี่โคนี่กินอาหารก็คือกินหญ้า
1: ครับ
2: กินหญ้าแต่ถ้าโคจะให้เลี้ยงได้ดีและไม่ต้องเป็นภาระมากก็ต้องมีการทำอาหารมันกินด้วยเสริมเขาเรียกว่าอาหารเสริม
1: ครับ
2: ของกลุ่มผมนี่จะเน้นไปในที่อาหารเขาเรียกว่าอาหารครบส่วนถ้ากินหญ้าอย่างเดียวเนี่ยหญ้ากอเดียวนะมันก็ได้กินถ้ามันมีโปรตีนวิตามินเกลือแร่ในหญ้าก็เดียวมีประมาณเท่าไหร่มันก็ได้กินแค่นั้นแต
1: ่
2: ถ้าเราจะเสริมอย่างเช่นน้ำตาลในหญ้ามันอาจจะไม่มีพอ
1: เ
2: ราก็จะมีการใช้โมลาสเข้ามาช่วยนะอย่างเช่นลำเกษตรกรก็ต้องรู้ประโยชน์ของมัน
1: ครับ
2: ลำก็มาช่วยอย่างเช่นข้าวโพดถั่วเหลืองอย่างเงี้ยบ้านเรามันไม่มีกินไงทำยังไงเขาเรียกว่าเอาส่วนนี้มารวมกันมาทำเป็นอาหารครบส่วนหรือว่าภาษาทางราชการว่าอาหาร TMR นั่นแหละมันก็มาคุกเรียกมาคนมาคุกเขาข้างหากันให้วัวเรากิน
1: ครับ
2: อีกอย่างวัวที่เราเลี้ยงอยู่กับที่เขาเรียกยืนโรงนี่ไม่ได้ปล่อยทุ่งอ่ะ
1: ครับ
2: มันไม่มีการออกกำลังกายไม่ได้เลย
1: อ๋อใช่ใช
2: ่การเผาผลาญ
1: ครับ
2: ใช่ไหมเนี่ยการเผาผลาญมีส่วนถ้ากินหญ้าสดๆอย่างเดียวนะยืนอยู่กับที่โอกาสท้องอืดจะมีเยอะ
1: มันก็จะเกิดเป็นโรคได
2: ้ก็รายจ่ายจะตามมา
1: ครับ
2: ในทีนี้แต่ถ้าเป็นอาหารครบส่วนคือเราหมักไปแล้ว
1: ครับ
2: อย่างน้อย21วันเอาไปวัวมันกินปุ๊บมันก็จะได้ใช้อาหารในส่วนนั้นได้เลยเนี่ยคืออาหารครบส่วนนี่เกษตรกรก็ต้องมาเรียนรู
1: ้ครับ
2: เนี่ยคือด้านการเลี้ยงก่อนพอเลี้ยงปุ๊บเนี่ยพออาหารตัวนี้ครบส่วนปุ๊บคุณภาพอัตราเลขเนื้อวัวมันก็จะสมบูรณ์ใช่ไหมคนที่เลี้ยง

0: ครบวงจรนี้วัวก็จะสีสันผิวพรรณเนื้อตัวดีแม่พันธุ์ดีติดลูกดีลูกออกมาก็จะสวยคนกลุ่มนี้ก็จะได้ขายวัวรายได้การตลาดที่ดี
1: ครับ
0: และอีกกลุ่มหนึ่งอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งเลี้ยงแบบครูพักรักจำไปตามธรรมชาติแล้วใจไปตามท้องทุ่งไปตอกหลักปักเชือกไว้เสร็จแล้วผอมโซ
1: ครับ
0: ลูกตอนอ้วนหน่อยก็มีท้องแก
1: ่
0: พอลูกออกก็พร้อมแล้วจะเป็นวัวนมไปแล้วไงฉะนั้นตรงนี้ตลาดมันก็จะเทียบเคียงกัน
1: ครับ
0: พอจะเทียบเคียงกันปุ๊บแล้วถามว่าณวันนี้เนี่ยกลุ่มเราเนี่ยขายวัวที่ไหนก็คืออย่างเช่นณวันนี้น่ะถ้าตัวเล็กอย่างเสียงวัวน้อยเราเนี่ยปีครึ่งเนี่ยตั้งแต่6 7เดือนที่ยานมไปถึงปีครึ่งเนี่ยมีเสียงวัวน้อยเราก็รองรับอยู่นะแต่ถ้าสวยมาหน่อยจะเป็นชาวเล่อย่างเงี้ยโพชัยคำรองรับอยู
1: ่ครับ
0: เห็นไหมถ้าเป็นตัวเมียสวยๆก็จะเป็นขยายพันธ
1: ุ์ต่อเป็นแม่พันธุ์ไป
0: เป็นแม่พันธุ์ไปฉะนั้นตลาดถามว่าณวันนี้เนี่ยเราอยากขายวัวจะขายวัวที่ราคาพรีเมียมหน่อยก็คือกลุ่มสำคัญที่สุดกลุ่มถ้ากลุ่มไม่เข้มแข็งนี่ต่างคนต่างเลี้ยงนี่ก็คือคุณจะต้องไปพึ่งกับตลาดที่กดดันเขาเรียกว่าตลาดคนกลาง
1: ครับ
0: ฉะนั้นต่อไปในอนาคตในกลุ่มของเราเนี่ยคือเราจะทำเป็นข้อกลางข้อกลางจะต้องผลักดันให้ได
1: ้ครับ
0: แม้จะข้อรวมเราจะเคยทำมาแล้วลงทุนคนละ5,000 20กว่าคน5ปีข้อกลางคืออะไรข้อกลางเนี่ยข้อกลางคือเอาวัวตั้งแต่ยานมมากักเลี้ยงโดยอาหารครบส่วนดูแลสุขภาพ
1: ครับ
0: แล้วก็ให้ตลาดมาดูที่ข้อกลาง
1: ไม่ต้องเดินไปตาม
0: ไม่ต้องไปละไม่ต้องวัวที่ออกจากชุมชนนี้คือมาตรฐานโลกมาตรฐานอะไรได้หมด
1: ครับ
0: แล้วคนกินคนเขาเห็นพ่อค้าเขามาไม่ต้องไปเร่ร่อนอะไรอยู่จุดเดียวเลยทีนี้มันก็จะเกิดการแย่งการเรียนรู้เกิดการอยากทำ
1: ครับ
0: ทำข้อกลางเป็นตัวอย่างเกษตรกรอยากทำข้อกตัวเองเขาก็ใจไปแยกระหว่างต้นน้ำกลางน้ำ
1: เหมือนเป็นการจัดกลุ่มผู้ที่มีทักษะความโดดเด่นในการเลี้ยงไปเลยไหมฮะคนนี้เหมาะกับการที่แบบทำแม่พันธุ์ขยายผลิตก็ส่งเสริมด้านนี้เลยคนเลี้ยงเก่งก็จะส่งเสริมให้แบบทำหน้าที่เลี้ยงอย่างเดียวเลย
0: เขาเรียกว่าปศุสัตว์เกษตรกรทำการปศุสัตว์แบบจำกัดตัวเองแล้วก็เรียกว่าจัดการตัวเองให้ครบเลยการตลาดก็ทำเองไม่ต้องให้ตลาดทั้งนอกมาจัดการ
1: ค
0: ุณจะซื้อก็ซื้อผมไม่ขายเพราะเป็นสมบัติผม
1: คุ
0: ณไม่ต้องไปตีราคาผมตีราคาไว้ถ้าจะกิโลก็กิโลถ้าจะซื้อพันตัวก็พันตัวอย่างเงี้ยคือถ้ากลุ่มเราทำอย่างนี้ได้ผมถามว่าเอาง่ายๆอย่างนี้สินค้าเราเป็นแบรนด์แล
1: ้
0: วมันเป็นแบรนด์แล้วอย่างเช่นว่าถ้ามาดอมทายปุ๊บกลุ่มเลี้ยงโคถ้าจะซื้อปี2ปีขึ้นคุณไม่มีสิทธิ์ซื้อเขาเพราะเขาเข้าพลยังคำ
1: ครับ
0: ถ้าคุณจะซื้อต้องรีบซื้อจาก2ปีขึ้นลงมาอยู่ในข้อกลางเขา
1: ครับ
0: แต่แม่พันธุ์เขาไม่ขายอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ถ้าคุณอยากจะดูเขาเลี้ยงยังไงก็เขาเลี้ยงของใครของมันคือศักยภาพและก็ความสามารถเฉพาะตัวของใครของมันการเลี้ยงแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ต้องมีจุดยืนต้องมีจุดกลางต้องมีจุดเทียบต้องมีพูดง่ายก็คือเป็นองค์ความรู้ที่ตั้งไว้แล้ว
1: ครับ
0: คุณต้องทำอย่างนี้นะ
1: ประ
0: กอบอย่างนี้ได้ไหมได้แต่ก็อย่าให้เกินไป
1: ครับ
0: ก็คือเราเอาคุณภาพมาว่ากันฉะนั้นผมเลยบอกว่าคนที่เลี้ยงสัตว์ของเราณวันนี้หลายคนเคยหายไปแล้วกลับมาใหม
1: ่มีคนถอดใจ
0: ถอดใจเนื่องจากว่ามันกติกาหรือว่าอะไรมันยุ่งยิงมันไม่ถูกใจตัวเองไง
1: ครับ
0: พอไปปุ๊บไปทำเองจากวัว5ตัว10ตัวไม่เหลือ
1: เริ่มหายไปเรื่อย
0: ๆหายไปเรื่อยดิเพราะว่าตัวเองไม่รู้ว่าคือคนมาซื้อก็ขายไปครับแล้วทีนี้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย
1: ครับ
0: หายไปแล้วมาเริ่มต้นใหม่นั่นก็จะเป็นหนี้ใหม่ฉะนั้นเกษตรกรต้องจัดการตัวเองเปลี่ยนแนวคิดว่าจะปล่อยทุ่งมันดีแต่ปล่อยทุ่งคุณเป็นภาระนะ
1: ครับ
0: การเลี้ยงวัวปล่อยทุ่งนี่เป็นภาระมากเพราะคุณต้องไปดูมันเวลาเอาเข้ามา
1: ครับ
0: และแดดคุณก็ต้องอยู่ฝนก็ต้องอยู่หนาวก็ต้องอยู่แต่ถ้าอย่างเงี้ยยืนโรง
1: ครับ
0: 10นาที2ตัวนี่ไม่เกินเวลาให้มัน
1: ครับ
0: ให้ฟางจบหนีไปเลยไปทํางานอะไรก็ได
1: ้ทําความสะอาดคอกหน่อยเป็นช่วงเวลา
0: ถามว่าการเลี้ยงโคไม่ใช่จะเลี้ยงอย่างเดียวมันเป็นการฝากเงินอีกชนิดหนึ่งโดยอัตโนมัติซื้อลํา10บาทถือว่าฝากไว้แล้วในตัวโคนั้น
1: ครับ
0: ใช่มั้ยไม่มีใครนําเงิน10บาทไปฝากธนาคารแต่ถ้าเลี้ยงวัวคุณฝากได้แน่วันละ20บาทวันละ10บาท
1: ครับ
0: เนี่ยคือมันได้หลายส่วนแล้วสิ่งปฏิกูลที่เกิดกับวัวเป็นประโยชน์มหาศาลเลอค่าไม่ใช่ประโยชน์อย่างเดียว
1: ไม่ใช่ครับแบบเราไปต่อยอดนี้อย่างเดียวสามารถจะเป็นทำเป็นปุ๋
0: ยทำเป็นดินปูทำอะไรหลายอย่างแล้วก็ไปใส่ผักผักก็ออร์แกนิกใช่ไหมก็เป็นชีวภาพมากินเข้ามา
1: ครับ
0: วัวมันก็เ

0: มันก็จะเอามาหมุนกันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าปศุสัตว์สร้างชีวิต
1: ครับ
0: ไม่สร้างอาชีพอย่างเด
2: ีย
0: ว
2: เหมือนกับโคให้ชีวิตเลยเน
0: า
2: ะ
0: โคให้ชีวิตก็คือปศุสัตว์ก็สร้างชีวิต
1: ครับผมอ่ะสุดท้ายนี้สั้นๆเราเหลือเวลาเราจะน้อยละอยากให้ทุกท่านได้พูดส่งท้ายเผื่อให้เป็นแนวคิดของคนที่โคเนี่ยผมว่าคนเลี้ยงโคเนี่ยเหมือนเราเห็นเป็นวิถีของผู้คนอยู่แล้วในฝั่งของหน่วยงานภาครัฐเองบริษัทลงมาดูพื้นที่แบบนี้แล้วถ้าสะท้อนให้ผู้ชมได้เห็นว่าความเข้มแข็งหรือทำในการทำงานของคนในชุมชนจนสำเร็จแบบนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ภาครัฐเข้ามาเห็นมาส่งเสริมแล้วและก็ผลสะท้อนกลับมาทำให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยได้เห็นความก้าวหน้าและอยากจะเอาเทคโนโลยีอื่นๆเนี่ยมาเติมให้เรื่อยๆเพื่อให้เขามีสามารถยืนได้ขยายกลุ่มได้มากขึ้นสิ่งที่เราอยากจะฝากก็คืออะไรครับ
2: อยากจะฝากในลักษณะนี้มากกว่าครับในฐานะหน่วยงานภาครัฐนะครับครอบครัวปศุสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวปศุสัตว์จังหวัดนครพนมหรือหลายอำเภอทั่วประเทศนะครับเรามีความห่วงใยตัวพี่น้องเกษตรกรนะครับถ้าท่านเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรายย่อยหรือว่าเป็นกลุ่มที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเราพร้อมที่จะให้คำแนะนำให้การส่งเสริมนะครับในฐานะหน่วยงานราชการท่านเดินเข้าหาหรือใช้สื่อของออนไลน์นะครับปรึกษาปศุสัตว์ได้ทุกเมื่อนะครับเราพร้อมที่จะให้โอกาสแล้วก็ให้อาชีพในการส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรนะครับก็อยากจะพูดในลักษณะนี้ให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรด้วยความห่วงใยของเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์มากกว่านะครับ
1: มีปัญหาติดขัดเรื่องไหนอยากจะเติมเต็มอาชีพอะไรปรึกษาปศุสัตว์ได้เลยทุกพื้นที
2: ่ใช่ครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับปศุสัตว์ทั้งประเทศเลยนะครับ
1: ครับผมอ่ะท่านประธานครับผมบอกว่าโอ้โหตั้งต้นแล้วก็เห็นความเข้มแข็งแล้วก็เรื่องของการเชื่อมโยงในหลายๆกลุ่มแล้วก็ทำให้ชุมชนเกิดอาชีพแล้วก็มีโอกาสมากขึ้นด้วยถ้าอยากจะฝากชุมชนอื่นๆหรือคนที่กำลังมองว่าการเลี้ยงโคก็จะปรับเปลี่ยนแนวคิดหรือบางคนว่ามาถูกทางแล้วแต่บางทีมันต้องใช้เวลานะมันไม่ใช่ว่าวันเดียวแล้วจะเห็นผลมันต้องใช้เวลากว่าจะได้ผลผลิตออกมากำลังใจที่สำคัญของคนที่เลี้ยงโคต้องเป็นยังไงฮะ
0: ครับฝากพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคสัตว์ทั่วประเทศนะครับณวันนี้ผมนอกจากเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคพนมไทยแล้วยังเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในบอร์ดของกองทุนหมู่บ้านณวันนี้กองทุนหมู่บ้านเขาคลอดโครงการโคแสนล้านนะครับผมก็เป็นคณะกรรมการคนหนึ่งอยู่ในนั้นและทีนี้อยากจะฝากผมบอกว่าอาชีพเกษตรกรมี2ทางการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ถ้าท่านชอบในการเลี้ยงสัตว์ท่านต้องเปลี่ยนตัวเองนะครับถ้าท่านวันนี้อายุ50ปีท่านหวนไปเมื่อท่านมีรายได้เมื่อ20ปีท่านหาเงินได้30ปีท่านทําอะไรท่านสําเร็จหรือยังถ้ายังไม่สําเร็จเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแนวคิดนะครับชีวิตท่านจะเปลี่ยนการเลี้ยงโค3ปีทนเลี้ยงมันนะครับอีก4ปีมันจะเลี้ยงท่านตลอดชีวิตนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรท่านยอมเปลี่ยนทั้งความคิดและการกระทําชีวิตท่านไม่ลําบากแน่คําว่าลําบากก็คืออยู่ที่ใจครับถ้าใจรักนะครับท่านอยากจะเปลี่ยนที่นี่พร้อมที่จะเป็นวิทยากรให้ความรู้ที่เรามีอยู่แลกเปลี่ยนกับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศครับผม
1: ครับผมมาคุยกันเกษตรกรท่านไหนแบบอยากมีเพื่อนคุยบางทีต้องคุยกับเพื่อนๆเยอะๆนะเทคนิคต่างๆที่หลากหลายสุดท้ายครับผมคนที่ไม่ได้เลี้ยงแต่มีโอกาสเช่นเดียวกันเชื่อมโยงนะครับผลิตภัณฑ์แล้วก็สามารถสร้างรายได้เช่นเดียวกันฝากกันหน่อยถ้าคนอยากจะพัฒนามองสิ่งที่โยมีในพื้นที่หรือจะเป็นสนใจสินค้าของเราติดต่อยังไงหรือจะให้กำลังใจยังไงกับกลุ่มที่เป็นแม่บ้านหรือคนทางอาชีพในพื้นถิ่นของเราอยู่แล้วแบบการทอผ้าแบบนี
3: ้ค่ะคือกลุ่มเราก็อยากฝากว่าคือเราก็ไม่ได้เก่งมาจากไหนนะคะแต่เราก็เอาภูมิปัญญาของเราที่มีในหมู่บ้านเรามาใช้ในจุดนี้เราช่วยสนับสนุนคนในหมู่บ้านเรามีรายได้มีอาชีพเสริมแหล่งกำลังใจของเราที่มาก็คือ1เรามีส่วนข้าราชการหรือผู้นำที่คอยสนับสนุนเราให้มีอาชีพในหมู่บ้านคือ1เราจะไม่ได้เดินทางไปส่วนมากเนาะแถวหมู่บ้านเราบ้านนอกเนี่ยจะออกเดินทางไปทํางานที่กรุงเทพต่างจังหวัดแบบนี้แหละค่ะแต่ความคิดของหนูน่ะว่าจะทํายังไงเราอยู่บ้านโดยที่เรามีงานทําหรือมีอาชีพเสริมในการทํางานคือเราไม่ต้องดิ้นรนเข้าไปในเมืองแบบนี้นะคะแล้วช่องทางในการติดต่อของเราก็ เราจะมีเพจผ้ามูลมงคลอยู่ที่เราทำอยู่ตอนนี้ค่ะแล้วก็ช่วยสนับสนุนแล้วก็ติดตามด้วยนะคะแล้วก็หลังจากที่เราทำทุกอย่างตอนนี้คือสมาชิกของเราได้มีรายได้แล้วถึงจะไม่มากแต่มันก็ได้เรื่อยๆแบบนี้แหละค่ะ
1: ครับผมเป็นสินค้าที่เกิดขึ้นจากผลผลิตในชุมชนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับผมมาที่นี่ผมประทับใจทุกครั้งฮะและครั้งนี้เช่นเดียวกันอีสานสตอรี่ในวันนี้มาดูบรรยากาศความเป็นของคนวิถีที่นี่จริงๆฮะดูบรรยากาศของการนั่งสัมภาษณ์ในวันนี้พร้อมอากาศเย็นๆลมเย็นๆแบบนี้และเห็นวิถีของการที่เลี้ยงโคต่อยอดอาชีพสร้างรายได้ของเครือข่ายต่างๆนี่คือเรื่องราวที่อยากให้คุณได้เห็นนะว่าสิ่งสำคัญอยู่ที่ต้นน้ำหรือชุมชนของเราและหน่วยงานต่างๆที่พร้อมจะส่งเสริมอาชีพของเราด้วยใครที่ท้ออยู่ใครที่มองโอกาสว่าเอ๊ะเรามาถูกทางไหนอย่างไรหน่วยงานภาครัฐยังพร้อมเป็นเพื่อนกับคุณอยู่ให้กำลังใจหรือคนที่อยู่ในอาชีพเดียวกันกับเราก็พร้อมให้คำปรึกษาฮะอย่าอยู่ในพื้นที่ของเราอย่างเดียวลองสอบถามลองมองแนวคิดว่าเอ๊ะเขามีวิธีการอย่างไรจะเติมเต็มอาชีพของเราได้ทางไหนอย่างไรหรือถ้ายังไม่ประสบความสำเร็จมีอาชีพอื่นไหมในที่เราจะสามารถไปต่อกันได้นี่คือเรื่องราวที่เรามาคุยกันในวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านให้แนวคิดและก็เรื่องราวดีและเป็นตัวอย่างให้กับหลายชุมชนเพื่อจะไปส่งต่ออาชีพหรือก็พัฒนาในชุมชนของเราด้วยขอบคุณทั้ง3ท่านนะฮะพร้อมกับหมดเวลากับอีสานสตอรี่ในวันนี้นะครับลาผู้ชมไปพร้อมกันเลยนะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ขอทันหรือครับซุปตาหน้าแตกเลยครับ
1: นี่แต่ต้องเลย
0: เฮ้ยเฟรมน้องได้ตัวอย่างเงี้ยต้องคืนหรือวะ
2: เจ้าคืนไงวะ
0: เดี๋ยวกูอ่ะจัดให้
3: จะทำอะไรอ่ะคะ
4: เฮ้ยไม่มีอะไรพี่แค่อยากจะคุยด้วย
3: เฮ้ยมันไม่ใช่อย่างเดียวไม่ได้แล้วป่ะมันต้องเม้น
5: บอกเลยงานเนี้ยชิกเกิดแน
3: ่เฮ้ยแกดูนี่ดิใครวะ
6: ลุกเป็นนางฟ้าแต่ลีลาเธอเร่าร้อน
3: เฮ้ย
6: โบนี่ว่า
3: คนแชร์เพียบเลยว่ะเม้นไหลแรงมากมีคนด่าเต็มเลย
6: ไม่ใช่ใครวะแกเนาะ
3: มุมมันบังอะดูไม่ออกเลย
6: ป๊อปปี้ป๊อปปี
3: ้ว่าม
6: าดูนี่สิ
3: แกเห็นนี่ยังมีอะไรหรอ
7: บอกเลยเฟรมมุมเนี้ยเหมือโคตรหลอนเลย
1: กวนตีนละมันไม่เห็นหน้ากูเว้ย
8: แต่มุมเนี้ยมันโคตรได้เลยนะเว้ย
1: เออเอาให้แม่งอายจำไว้อย่ายิงกับพี่พี่มีช็อต

0: ียแช่ดิ
1: โอเคเก็บก่อน
0: เออ

0: รารู้ว่าแกไม่ได้ทำพี่เฟรมกับเพื่อนถูกลงโทษส่วนโบไม่มาเรียนอีกหลายวันและในที่สุดก็ลาออกไปเพื่อนๆหลายคนรู้สึกผิดคนที่คอมเมนต์โบแรงๆถึงแม้อยากจะขอโทษโบแต่ก็คงไม่มีโอกาสอีกแล้วถึงแม้จะลบโพสต์ลบรูปออกไปก็ไม่มีใครที่จะลบความรู้สึกของโบออกไปได้
1: เรื่องสนุกของเราอาจเป็นเรื่องเศร้าของคนอื่นก่อนที่จะเชื่อหรือกดแชร์อะไรออกไปต้องดูให้ดีก่อนนะครับว่ามันทำให้คนอื่นเขาเสียหายไหมหรือว่าเป็นการสนับสนุนการกลั่นแกล้งกันบนโลกโซเชียลหรือเปล่าหากพบการว่าร้ายหรือทำให้ผู้อื่นเสียหายทางที่ดีที่สุดไม่ควรกดแชร์หรือคอมเมนต์เลยนะครับ Stop Cyber Bullying เสพสื่อใช้สติมีสไตล์ให้สตรองครับ

0: านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึง20:00 น.ทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
0: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนโยกไปย้ายมาคดีปกครองเรื่องนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งจะมีการเลือกผู้ใหญ่บ้านโดยการชิงชัยครั้งนี้มีผู้สมัครอยู่2คนคือนายเด่นและนายดวงเมื่อวันเลือกผู้ใหญ่บ้านมาถึงผลปรากฏว่านายดวงได้202คะแนนนายเด่นได้190คะแนนนายอำเภอจึงแต่งตั้งให้นายดวงเป็นผู้ใหญ่บ้านต่อมานายเด่นตรวจพบว่ามีการแจ้งย้ายรายชื่อ48คนเข้ามาในทะเบียนบ้านในหมู่บ้านจำนวน8หลังซึ่งเจ้าของบ้านล้วนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายดวงและหลังจากการเลือกผู้ใหญ่บ้านก็ได้ย้ายออกไปนายเด่นจึงร้องเรียนเรื่องดังกล่าวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้วินิจฉัยให้ยุติเรื่องนายเด่นจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูง

าวมิใช่ผู้มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำในหมู่บ้านนี้แล้วเพียง12คะแนนดังนั้นคะแนนที่เลือกโดยผู้ไม่มีคุณสมบัติเลือกจำนวน48คะแนนจึงมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้สมัครรับเลือกคนใดคนหนึ่งอย่างชัดแจ้งและอาจทำให้ผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านเปลี่ยนแปลงได้นอกจากนี้ทะเบียนบ้านที่บุคคลทั้ง48คนย้ายเข้าอยู่ในบ้านทั้ง8หลังล้วนแต่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายดวงจึงเชื่อว่านายดวงมีความเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นการย้ายบุคคลดังกล่าวโดยมีเจตนาหวังผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านซึ่งส่งผลให้การเลือกผู้ใหญ่บ้านครั้งนี้ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมการที่นายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้งให้นายดวงเป็นผู้ใหญ่บ้านจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นคำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้ยุติเรื่องร้องคัดค้านจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่แต่งตั้งนายดวงเป็นผู้ใหญ่บ้านให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีคำสั่งเป็นต้นไปข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการจัดการเหตุรำคาญตอนเหตุรำคาญจากการประกอบกิจการรับซื้อของเก่านายสมยศประกอบกิจการรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขแม้ว่านายสมยศจะมีใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้องแต่การดำเนินกิจการก็ยังสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่เพื่อนบ้านนายกอบต.จึงเข้ามาตรวจสอบพบว่านายสมยศได้รับและต่อใบอนุญาตอย่างถูกต้องเรื่อยมาแต่การดำเนินกิจการก่อเหตุรำคาญจริงจึงออกคำสั่งให้นายสมยศแก้ไขเหตุรำคาญแต่ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเห็นว่านายกอบต.ควรจะเพิกถอนใบอนุญาตจึงได้ไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาและมีคำพิพากษาว่าการจะเพิกถอนใบอนุญาตของนายสมยศได้นั้นนายสมยศจะต้องทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขจนถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่2ครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีกหรือต้องมีคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขอีกทั้งการดำเนินกิจการของนายสมยศยังไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของผู้ร้องเรียนและผู้อยู่อาศัยข้างเคียงเมื่อไม่เข้าองค์ประกอบการเพิกถอนใบอนุญาตนายกอบต.จึงไม่มีอำนาจที่จะเพิกถอนใบอนุญาตของนายสมยศได้อย่างไรก็ตามผู้ที่ได้รับเหตุเดือดร้อนรำคาญมีสิทธิที่จะร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขหรือระงับเหตุรำคาญดังกล่าวได้และหากเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ผู้เดือดร้อนมีสิทธิที่จะไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองใหม่ได้จากกรณีคำพิพากษานี้จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบกิจการแม้ว่าจะมีใบอนุญาตแล้วแต่ก็ต้องดำเนินกิจการโดยไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญด้วยและที่สำคัญคืออบต.ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐนั้นมีภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายจะละเลยมิได้
1: คน38ประการประการที่2คบบัณฑิตเลือกคบคนดีมีความรู้และมีคุณธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างและช่วยแนะนำสิ่งที่ถูกต้องมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: เรียนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยประจำวันที่5ตุลาคม2569นะครับในวันนี้ก็ขอเริ่มต้นจากสภาพอากาศนะครับจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้ก็จะมีฝนกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคนะครับโดยเฉพาะเป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนนะครับให้ระวังเรื่องของฟ้าผ่าด้วยนะครับขอให้ประชาชนที่ทำงานในที่โล่งกลางแจ้งนะครับถ้าเกิดมีฝนฟ้าคะนองก็ต้องมีความระมัดระวังนะครับในส่วนของวันที่5ถึง7จะมีฝนที่กระจายเริ่มต้นตั้งแต่ภาคตอนออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็เคลื่อนตัวลงมาสู่ภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครลักษณะฝนเนี่ยจะเป็นฝนตกที่กระจายทั่วไปนะครับไม่ได้เป็นการตกแช่หรือตกนานอะไรนะครับแล้วก็ฝนนั้นจะเคลื่อนตัวไปที่ภาคตะวันตกนะครับกาญจนบุรีเพชรบุรีนะครับประจวบคีรีขันธ์แล้วก็จะเริ่มจางลงนะครับแล้วก็จะมีฝนอีกครั้งหนึ่งในวันที่10ถึง13ตุลาคมลักษณะของฝนในวันที่10ถึง13ตุลาคมเนี่ยเนื่องจากว่ามีเป็นการคาดการล่วงหน้าที่มีเวลานานประมาณสัปดาห์หนึ่งปริมาณน้ำฝนเนี่ยก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนไม่แน่นอนอยู่บ้างแต่ว่าจากการคาดการณ์ณปัจจุบันนี้นะครับฝนที่จะตกนะครับจะมีความรุนแรงอยู่ที่ทางฝั่งภาคตะวันตกแล้วก็ภาคเหนือของประเทศไทยนะครับฝนที่ตกเนี่ยทางภาคเหนือก็จะลงสู่แม่น้ำปิงแม่น้ำน่านนะครับซึ่งจะรวมมาสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้เองเนี่ยในฝั่งภาคเหนือก็จะมีพื้นที่รับน้ำแล้วก็มีเขื่อนที่ยังมีการรับน้ำอยู่ได้เยอะพอสมควรนะครับในส่วนของภาคตะวันตกครับฝนที่ตกลงมาก็จะต้องเข้ามาสู่จังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็ในจังหวัดนั้นเองเนี่ยในทางภาคใต้ครับตั้งแต่วันที่5ถึง7รวมถึง11ถึง13เนี่ยก็จะมีฝนตกทางภาคใต้มากขึ้นนะครับในการนี้ทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับโดยที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก็ได้สั่งการนะครับให้จังหวัดทางภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็มีกองทัพภาคที่4เนี่ยได้เตรียมการสำหรับการจัดการป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยไว้ล่วงหน้าครับรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้เตรียมระดมเครื่องมือเตรียมพร้อมไว้นะครับขอให้ทางพี่น้องทางภาคใต้เนี่ยได้ฟังประกาศอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของวันนี้นะครับเริ่มต้นผมขอให้ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้รายงานสภาพอากาศนะครับโดยละเอียดอีกครั้งนึงนะครับก็ขอเชิญผู้แทนจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ครับจากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยานะครับวันนี้นะครับก็ฝนอีสานจะลดลงนะครับเนื่องจากความกดอากาศต่ำความกดอากาศสูงลงมานะครับก็จะค่อยๆไล่จากภาคตะวันออกไปทางภาคตะวันตกนะครับวันนี้ก็จะมีฝนนะครับอยู่ทางด้านภาคอีสานฝั่งตะวันตกนะครับรวมทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะครับหลังจากนั้นก็จะขยับออกไปอีกนะครับโดยเน้นไปที่ภาคตะวันตกในวันที่6นะครับแล้วก็วันที่7ก็จะเป็นในแนวด้านตะวันตกของประเทศนะครับสำหรับช่วงหลังจากนั้นนะครับ8 9เนี่ยก็จะเริ่มไปมีฝนหนักอยู่ทางภาคใต้นะครับหลังจากนั้นก็ในช่วงวันที่10นะครับ10 11 12 13นะครับเราพบว่ามีร่องความกดอากาศต่ำนะครับพาดผ่านบริเวณพื้นที่แนวเพชรบุรีนะครับเพราะฉะนั้นแนวเพชรบุรีโซนภาคตะวันออกฝั่งด้านตั้งแต่ภาคกลางนะครับจนถึงภาคใต้เนี่ยจะได้รับผลกระทบนะครับก็ได้คุยนะครับได้ประสานงานกับทางกรมชลประทานนะครับเพื่อเฝ้าระวังทางด้านจังหวัดเพชรบุรีไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ
0: ในส่วนของเพิ่มเติมนะครับสำหรับบ่ายนี้นะครับมีการคาดการณ์จากแบบจำลองทางอุตุนิยมวิทยานะครับให้แจ้งเตือนสำหรับพื้นที่พัทยานะครับอาจจะมีลักษณะของเรนบอมนะครับมีฝนตกอยู่ประมาณชั่วโมงละ40มิลลิเมตรนะครับก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ที่อยู่ต่ำได้นะครับก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ก็เตรียมดูสถานการณ์ไว้อย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของสถานการณ์น้ำในภาพรวมครับจากปัจจุบันนี้นะครับทางภาคเหนือบริเวณน้ำเหนือที่เหนือเขื่อนเศรษฐกิจและเหนือเขื่อนภูมิพลนะครับน้ำก็ได้ไม่ได้มาเติมมากขึ้นนะครับรวมถึงพอลงมาถึงจังหวัดนครสวรรค์นะครับปริมาณน้ำจากจังหวัดนครสวรรค์ลงมาสู่ภาคกลางเนี่ยเริ่มลดลงนะครับน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาครับเขื่อนเจ้าพระยาจะมีการปล่อยน้ำในระดับน้ำที่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่องนะครับในการปล่อยน้ำลักษณะนี้นะครับใน 2-3 วันที่ผ่านมาแล้วก็ร่วมกับน้ำเหนือที่ลดลงนะครับเราจะพบว่าระดับน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาลดลงนะครับจาก 17.7 เป็น 17.3 นะครับก็เห็นว่าการลดลงอย่างต่อเนื่องน้ำที่ลงมาผ่านนนทบุรีกรุงเทพมหานครนะครับก็ยังอยู่ในช่วงที่ต่ำกว่าคันกั้นน้ำอยู่เยอะประมาณเมตรกว่าๆนะครับในส่วนของฝั่งตะวันตกครับเขื่อนทั้ง2เขื่อนของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับรวมถึงเพชรบุรีเนี่ยก็ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์รวมถึง100กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในตรงนี้นี่เองเนี่ยก็มีการปล่อยระบายน้ำมาเรื่อยๆนะครับแต่ข่าวดีของทางฝั่งตะวันตกคือว่าที่น้ำที่ไหลออกทางแม่น้ำแม่กลองนะครับที่บางคนทีอัมพวาในวันนี้ระดับน้ำลดลงจากตลิ่งครับ1เมตรแล้วนะครับการระบายน้ำก็ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องเพื่อรองรับฝนที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของภาคตะวันออกครับน้ำจากจังหวัดนครนายกน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็เริ่มลดลงแล้วก็เริ่มกระจายลงสู่จังหวัดฉะเชิงเทราผ่านแม่น้ำบางปะกงนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยก็ขอให้มีการแจ้งเตือนนะครับในพื้นที่บางคล้าราชสารและอำเภอเมืองนะครับของจังหวัดฉะเชิงเทราให้มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและติดตามการแจ้งเตือนของในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของการแจ้งเตือนทางภาคใต้อย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกนะครับว่าในสัปดาห์หน้ารวมถึงสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในภาคพื้นที่ภาคใต้นะครับน้ำในพื้นที่ภาคใต้ก็จะเป็นลักษณะของน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำที่ไหลลงมาจากภูเขานะครับตรงนี้นี่เองก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของรายละเอียดของสถานการณ์น้ำนะครับขอให้ผู้แทนจากกรมชลประทานนะครับวันนี้ให้ข้อมูลจากพี่น้องประชาชนครับ
2: ลูกครับเรียนท่านสื่อมวลชนนะครับจากกรมชลประทานครับตามสถานการณ์ที่เราติดตามอยู่ในปัจจุบันนะครับมาเริ่มจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับลุ่มน้ำเจ้าพระยาเองก็จะมีเขื่อนหลักอยู่2เขื่อนข้างบนคือเขื่อนภูมิพลในแม่น้ำปิงและเขื่อนสิริกิติ์ในแม่น้ำน่านนะครับเขื่อนภูมิพลครับมีปริมาณน้ำ 68% เขื่อนสิริกิติ์มี 81% นะครับตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานว่ามีฝนตกภาคเหนือเราก็ยืนยันว่าเขื่อนทั้ง2แห่งมีความจุที่ว่างช่องว่างเพียงพอในการรับน้ำในภาคเหนือแน่นอนครับส่วนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับเมื่อปิงครับวังยมน่านมารวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์ครับปริมาณน้ำนครสวรรค์นะครับที่ปากน้ำโพเรานะครับปัจจุบันมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างเรื่อยๆนะครับสำหรับน้ำที่มาจากนครสวรรค์ครับจะมารวมกับน้ำที่สแกกลางที่มาจังหวัดอุทัยธานีนะครับจังหวัดอุทัยธานีเองนะครับของสแกกลางเองก็มีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆนะครับฉะนั้นการบริหารจัดการน้ำนะครับเมื่อจากแม่น้ำเจ้าพระยามาบวกกระแสกลางครับก็จะเป็นน้ำที่เราบริหารที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทนะครับจากเราที่ปัจจุบันครับเราจะมีการความจำเป็นในการคงการระบายนะครับที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเนื่องจากเราต้องมีการพร่องน้ำบริเวณเหนือเขื่อนที่ได้รับผลกระทบเหนือเขื่อนชัยนาทหรือเขื่อนเจ้าพระยาครับที่ได้รับผลกระทบในปัจจุบันครับเพื่อลดนะครับบริเวณน้ำที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยานะครับเพื่อรองรับนะครับในกรณีที่ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้มีกล่าวไว้ว่าในช่วงของวันที่5หรือกลางเดือนวันที่11อาจจะมีฝนตกบริเวณกำแพงเพชรหรืออุทัยธานีในเขตของแม่น้ำปิงนะครับเราจำเป็นต้องมีช่องว่างเพียงพอเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำที่อาจจะตกเพิ่มขึ้นในเขตแม่น้ำปิงได้นะครับทำให้เรามีความจำเป็นต้องมีการระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับสำหรับอัตรานี้ครับส่งผลต่อพื้นที่ท้ายน้ำนะครับตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนะครับนนทบุรีและกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการนะครับก็อยากเรียนท่านสื่อมวลชนและผู้ชมทุกท่านนะครับสถานการณ์น้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วนะครับแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นตามที่ท่านสังเกตระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมดนะครับรวมถึงการตรวจตราคันกั้นน้ำนะครับในเขตทั้งจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนะครับซึ่งเมื่อวานท่านนายกก็ได้มีการสั่งการให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดกับกรมชลประทานร่วมกันในการดำเนินการในการตรวจสอบคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาเรามั่นใจครับว่าระดับน้ำที่เราระบายประมาณนี้ครับไม่มีผลกระทบที่จะล้นคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลเข้าสู่ในตัวเขตตัวเมืองอย่างแน่นอนนะครับการเฝ้าระวังก็คงเป็นการเฝ้าระวังเฉพาะน้ำฝนที่จะตกใน

0: พื้นที่นะครับตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการรายงานว่าวันที่5หรือวันที่11อาจจะมีฝนตกมากในภาคกลางครับสำหรับในส่วนของภาคตะวันตกเองครับในเขตของลุ่มน้ำแม่กลองนะครับจะเห็นว่าลุ่มน้ำแม่กลองครับการระบายน้ำที่เขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีนั้นนะครับมีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆนะครับส่วนน้ำปริมาณน้ำที่เขื่อนวชิรลงกรณ์กับตัวศรีนครินทร์เองนะครับเราก็ต้องมีการบริหารจัดการร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในประเทศไทยครับแล้วก็จะมีการระบายลงมานะครับให้อย่างมีความเหมาะสมนะครับไม่ส่งผลอย่างรวดเร็วนะครับหรือผลกระทบนะครับมากจนเกินไปหรือบางครั้งเนี่ยก็อาจจะไม่มีผลกระทบเลยนะครับตรงนี้เราก็บริหารจัดการน้ำร่วมกันในการที่จะระบายน้ำจากเขื่อนมาถึงเขื่อนแม่กลองแล้วก็ระบายน้ำลงสู่ในเขตจังหวัดของราชบุรีและตัวของกาญจนบุรีครับและสมุทรสงครามนะครับซึ่งเป็นส่วนท้ายของแม่น้ำแม่กลองครับซึ่งสำหรับสถานการณ์ตอนนี้ครับคงต้องเฝ้าระวังในเขตของลุ่มน้ำนะครับบางปะกงนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับน้ำที่ตอนนี้ครับกำลังท่วมอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็มีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆนะครับรวมมาบวกกับน้ำจากแม่น้ำนครนายกครับซึ่งปัจจุบันเราก็เริ่มมีการลดการระบายจากเขื่อนขุนด่านประการชนแล้วนะครับน้ำดังกล่าวครับก็ได้มีการมารวมกันเป็นแม่น้ำบางปะกงครับแล้วตรงนี้ครับสถานการณ์น้ำก็คงอยู่ในช่วงต้องมีการติดตามแล้วเฝ้าระวังครับเนื่องจากมวลน้ำนะครับตัวพีคที่ผ่านมาแม่น้ำปราจีนบุรีครับได้มาถึงตัวของแม่น้ำบางปะกงแล้วครับก็คงต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับในเขตของตัวของลุ่มน้ำบางปะกงครับส่วนในตัวของจังหวัดเพชรบุรีเองครับข้างบนเหนือลุ่มน้ำเพชรบุรีครับก็จะมีเขื่อนแก่งกระจานซึ่งเป็นเขื่อนหลักนะครับทางกรมชลประทานเองนะครับก็ได้มีการทางท่านทิพดีท่านก็ได้มอบหมายให้ทางผู้ว่าการสำนักชลประทานในพื้นที่ครับในการที่เร่งพร่องนะครับโดยตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับบริเวณเขื่อนแก่งกระจานเพื่อเร่งพร่องน้ำนะครับลงมาก่อนนะครับแล้วก็ให้มีการตรวจตรานะครับระบบระบายน้ำนะครับในเขตจังหวัดเพชรบุรีครับให้มีความพร้อมใช้งานนะครับซึ่งปัจจุบันมีความพร้อมใช้งาน 100% ครับในการที่จะรับน้ำในกรณีที่น้ำล้นเขื่อนแก่งกระจานหรือมีฝนที่ตกมากในเขตจังหวัดเพชรบุรีครับซึ่งเราก็มีความพร้อมเต็มที่ครับในเรื่องการรับน้ำในเขตของแม่น้ำเพชรบุรีที่จะมาที่ตัวเมืองเพชรบุรีครับส่วนในเรื่องของฝนที่ตกในภาคใต้ครับที่มีแนวโน้มที่ตั้งแต่วันที่10-11นะครับที่ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการรายงานไปนะครับทางกรมชลประทานเองนะครับก็ได้มีการเมื่อวานท่านที่ดีกรมชลประทานเนี่ยท่านก็ได้มอบหมายไปยังทางสำนักชลประทานในเขตนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในพื้นที่ครับลักษณะฝนที่ตกในตัวของภาคใต้นะครับจะเป็นลักษณะของภาคใต้ฝั่งตอนออกครับตั้งแต่จังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชนะครับแถวจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็4จังหวัดภาคใต้นะครับยะลาปัตตานีนราธิวาสตรงนี้ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของระบบระบายน้ำที่จะรับน้ำต่อที่มีการตกในเขตของภูเขาแล้วก็จะหลากลงมาในเขตของพื้นที่เมืองครับสำหรับความพร้อมครับมีความพร้อมในเรื่องการระบายน้ำในเขตของพื้นที่ภาคใต้ครับก็จึงมาเพื่อโปรดทราบครับ
1: ครับผมจากสถานการณ์น้ำนะครับเราจะเห็นว่าพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ต้องมีการแจ้งเตือนรวมถึงต้องมีการช่วยเหลือในวันนี้นะครับคือจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็จังหวัดปทุมธานีที่รับน้ำมาจากทางฝั่งนครนายกนะครับในภาคตะวันออกกันนะครับในส่วนของสัปดาห์นี้ตรงไปถึงสัปดาห์หน้าก็จะมีการเฝ้าระวังแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับในพื้นที่ตั้งแต่เพชรบุรีลงไปรวมถึงภาคใต้แล้วก็ภาคใต้ตอนล่างนะครับสำหรับการช่วยเหลือนะครับในเขตกรุงเทพมหานครและสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครเมื่อกี้ทางกรมชลประทานก็ได้ให้ข้อมูลแล้วครับว่าน้ำที่ออกมาจากเขื่อนเจ้าพยาและลงผ่านแม่น้ำเจ้าพยาลงสู่อ่าวไทยเนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อระดับแม่น้ำเจ้าพยาที่สูงขึ้นในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ทำให้การระบายน้ำเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีมีหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับโดยเฉพาะเมื่อคืนนี้นะครับรวมถึงเช้านี้ที่หลายๆพื้นที่นะครับก็รวมถึงที่เคหะล้มเก้าเนี่ยก็ได้มีการดำเนินการจนน้ำเข้าสู่ลดลงสู่ภาวะปกติสามารถสัญจรได้แล้วนะครับในรายละเอียดของกรุงเทพมหานครนะครับขอทางรองโฆษกรลิดานะครับเป็นผู้ให้ข้อมูลครับ
2: สำหรับพื้นที่ของกทมนะคะระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในส่วนของเส้นทางสัญจรไปมานะคะวันนี้เหลือเส้นทางที่ยังน้ำท่วมขังสูงอยู่ก็คือถนนฉลองกรุงค่ะที่ยังมีระดับน้ำท่วมสูงอยู่โดยประชาชนควรจะหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนะคะในส่วนของชุมชนเคหะล่มเก้าค่ะในส่วนนี้ชุมชนได้มีการทางกทมได้มีการระบายน้ำลดลงไปแล้วกว่า 30-70 เซนติเมตรค่ะโดยมีเป้าในการ ระบายน้ำอยู่ที่25เซนติเมตรนะคะต่อวันเป็นอย่างน้อยด้วยค่ะในส่วนของมีนบุรีประเวศสะพานสูงค่ะได้มีการเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มเพื่อที่จะผลักดันน้ำไปสู่คลองแสนแสบนะคะและในส่วนของชุมชนสายใหม่ละอองเงินค่ะในส่วนนี้ได้มีการนำเครื่องสูบน้ำที่มาจากเขตอื่นที่แห้งแล้วมาสมทบเพิ่มเติมรวมถึงใช้เรือผลักดันน้ำออกไปโดยคาดว่าจะแห้งภายใน2วันค่ะในรายละเอียดอื่นๆของกทม.นะคะอยากจะให้ทางกทม.เป็นผู้ชี้แจงค่ะ
1: ครับเชิญผู้แทนกทม.ครับ
3: ครับสำหรับสถานการณ์เพิ่มเติมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับในส่วนของระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้นะครับก็จะมีระดับคาดการณ์สูงสุดอยู่ที่ประมาณ1เมตร72เซนติเมตรนะครับซึ่งจะต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครประมาณ1เมตร28เซนติเมตรครับสำหรับในส่วนมาตรการเตรียมรับมือฝนตกหนักในวันที่5 6ตุลาคมนะครับแล้วก็วันช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคม2569นะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะได้เร่งระบายน้ำในคลองสายหลักนะครับเพื่อเตรียมรับมือฝนที่จะเกิดขึ้นนะครับพร้อมกันเนี้ยกรุงเทพมหานครจะได้เร่งเตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่นะครับไปประจำอยู่ในจุดที่คาดว่าจะมีโอกาสเป็นจุดเสี่ยงนะครับอย่างเช่นพื้นที่เขตสายไหมลาดกระบังคลองสามวาและสะพานสูงนะครับผมพร้อมกันนี้มาตรการในการที่จะจัดการในพื้นที่ที่สามารถที่จะแห้งแล้วเนี่ยทางกรุงเทพมหานครเนี่ยได้มีการจัดเก็บขยะตกค้างและขยะลอยน้ำนะครับผมโดยที่ผ่านมาเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยได้มีการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะครับรวม 1,400 ตันเศษนะครับผมและก็ปัจจุบันนะครับก็ขอในเรื่องของการประสบผู้ประสบอุทกภัยที่มีการลงทะเบียนออนไลน์นะครับในผ่านเว็บไซต์เคลมแบงคอกนะครับณถึงวันนี้ได้มีผู้ที่มาลงทะเบียนแล้วประมาณ 40,000 รายเศษนะครับผมสำหรับสิทธิ์ที่ผู้ลงทะเบียนขอเนี่ยก็จะประกอบด้วยการค่าดำรงชีพนะครับค่าซ่อมแซมบ้านและค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ยังชีพนะครับส่วนรายเขตที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุดเนี่ยได้แก่3ระดับแรกเนี่ยได้แก่เขตลาดกระบังเขตสายไหมและเขตบางกะปิครับผม
1: ครับในส่วนของสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่นะครับเริ่มลดลงแล้วท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีข้อสั่งการตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะเกิดน้ำลดนะครับว่าถ้าเกิดถ้าหากพื้นที่ใดน้ำลดลงแล้วให้ดำเนินการเริ่มกระบวนการเยียวยาเลยโดยไม่ต้องรอให้ทุกพื้นที่นะครับน้ำลดทั้งหมดแล้วนะครับในการนี้นะครับขอให้ทางผู้แทนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาแล้วก็แนวทางการดำเนินการรวมถึงวิธีการที่ประชาชนจะต้องรับทราบต่อไปครับ
2: การช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะคะในส่วนของการช่วยเหลือส่วนที่1เงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งขณะนี้ทางกรุงเทพมหานครทางจังหวัดที่เป็นพื้นที่ประสบภัยได้ดำเนินการทยอยสำรวจข้อมูลความเสียหายและเริ่มจ่ายเงินให้กับผู้ประสบภัยแล้วนะคะส่วนที่2ก็คือเงินตามมติคณะรัฐมนตรีที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในกรณีที่น้ำท่วมที่อยู่อาศัยประจำไม่เกิน7วัน7วันนะคะและทรัพย์สินเสียหายช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีติดน้ำท่วมขังติดต่อกัน7วันขึ้นไปช่วยเหลือ 9,000 บาทนะคะส่วนที่อยู่อาศัยประจำและอาคารสูงที่ถูกน้ำล้อม7วันขึ้นไปช่วยเหลือ 5,000 บาทนั้นได้รับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีให้เร่งดำเนินการนะคะซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการประสานชี้แจงไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัด65จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ที่จะทำการช่วยเหลือให้ดำเนินการสำรวจแล้วก็ยืนยันข้อมูลกลับมาให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งในส่วนนี้นะคะทางปภ.ก็จะได้ประสานไปเรียบร้อยแล้วถ้าหากทางท้องถิ่นทางกรุงเทพทางจังหวัดส่งข้อมูลมาให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เมื่อไหร่ทางปภ.สามารถส่งข้อมูลยืนยันให้ทางธนาคารออมสินได้แล้วก็จะสามารถโอนเงินเยียวยาได้ภายในสัปดาห์นี้ก็ต้องขอฝากไปยังพื้นที่นะคะขอให้เร่งดำเนินการเรื่องการสำรวจข้อมูลยืนยันเข้ามาค่ะส่วนในข้อที่จะขอแนะนำให้กับพี่น้องประชาชนที่จะยืนยันเข้ามาผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะซึ่งวันนี้มียอดผู้เยียวยาเข้ามาในระบบเนี่ยณเมื่อเวลา7 าฬิกาตรงรวมทั้งสิ้น 1,056,361 ครัวเรือนเป็นพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร 458,987 ครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 100,000 กว่าครัวเรือนนะคะเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพรองลงมายังคงเป็นที่สมุทรปราการค่ะ 149,194 ครัวเรือนปทุมธานี 130,010 ครัวเรือนฉะเชิงเทรา 42,531 ครัวเรือนและจังหวัดระยอง 36,016 ครัวเรือนนะคะซึ่งก็ได้ประสานทางพื้นที่ให้เร่งตรวจสอบข้อมูลค่ะส่วนข้อคำถามจากพี่น้องประชาชนที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ขอให้ข้อแนะนำก็คือในเรื่องของการใช้ระบบแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะว่าในกรณีที่ประชาชนมีการแจ้งข้อมูลเข้ามาว่าเมื่อกรอกข้อมูลแล้วขึ้นแจ้งมาว่าไม่อยู่ในพื้นที่หรือว่าอยู่ในนอกพื้นที่ประสบภัยนะคะขอให้ทำการตรวจสอบก่อนที่จะกดในการเลือกพื้นที่ที่เกิดภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตในพื้นที่นั้นเช่นถ้าท่านอยู่ในเขตประเวศก็ขอให้ตรวจเช็คการยืนยันในช่องกดที่เลือกนะคะเพราะว่าถ้าหากว่ากดในการเลือกที่อยู่ของเขตผิดเนี่ยระบบก็จะทำการยังไม่สามารถสับมิดขึ้นมาได้นะคะแต่หลังจากนั้นถ้าหากขึ้นข้อมูลประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบในช่องแก้ไขข้อมูลที่ในเมนูคำร้องของฉันนะคะเพื่อขอแก้ไขข้อมูลได้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขอให้ตรวจสอบการเลือกวันที่เกิดภัยตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและให้ตรงกับเงื่อนไขซึ่งเรามีการกำหนดระยะเวลาอยู่ที่7วันขึ้นไปนะคะขอให้พี่น้องประชาชนดูวันเวลาให้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่จะยื่นขอรับการช่วยเหลือด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราก็ยังได้กำชับนะคะแล้วก็ได้ประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและจังหวัดค่ะซึ่งขณะนี้เนี่ยก็ขอให้แจ้งทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่าความช่วยเหลือที่จะได้รับการเยียวยาและสิทธิที่จะได้รับนั้นจะอยู่ในส่วนไหนจะเป็นเงินทดรองราชการจะเป็นเงินตามมติครม.หรือเป็นเงินในระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความสบายใจและเกิดความสะดวกไม่เกิดความสับสนในการยื่นคำร้องในตามและประเภทของรายการต่างๆนะคะทั้งนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ประสานการดำเนินการคาดว่าถ้าหากทางกรุงเทพมหานครและจังหวัดจัดส่งข้อมูลมาให้ปภ.ทางปภ.สามารถตรวจสอบและยืนยันภายใน2วันและจะสามารถส่งให้ธนาคารออมสินนะคะตรวจสอบแล้วก็โอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนภายใน3วันทำการหลังจากได้รับข้อมูลซึ่งก็จะอยู่ภายในสัปดาห์นี้ตามที่นายกรัฐมนตรีได้กำชับในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนค่ะ
1: ครับเรียนพี่น้องประชาชนครับในขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราร่วมมือกันดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับตั้งแต่การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันการแจ้งเตือนการช่วยเหลือรวมไปถึงการเยียวยาให้พี่น้องประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงทันท่วงทีและรวดเร็วครับขอให้พี่น้องประชาชนนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับการดำเนินการในการช่วยเหลือการป้องกันและการแจ้งเตือนการเยียวยาเนี่ยจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะครับที่จะมีการแถลงข่าวในทุกวันนะครับเวลาประมาณนะครับ10 นาฬิกาและในระหว่างวันนะครับสามารถติดตามข้อมูลผ่านได้ทุกช่องทางนะครับของไทยคู่ฟ้าครับในวันนี้ก็ขอจบการให้ข้อมูลและการแถลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับกับผมทักษิณปวัฒนาครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมานอกสถานที่ครับมาที่อำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีครับจุดนี้คือจุดท่องเที่ยวทะเลบัวแดงที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยครับซึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านการใช้เรือนำนักท่องเที่ยวไปสัมผัสกับทะเลดอกบัวแดงนะครับซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่ใส่ใจและรักสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ซึ่งแต่ละหน่วยงานต้องมีการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวทะเลบัวแดงที่ไร้คาร์บอนหรือคาร์บอนต่ำนั่นเองนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนส่วนแต่ละหน่วยงานจะมีบทบาทภารกิจการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจุดนี้อย่างไรเมื่อการท่องเที่ยวทะเลบัวแดงไร้คาร์บอนหรือคาร์บอนต่ำเกิดขึ้นแล้วประโยชน์สูงสุดที่เกิดขึ้นในพี่น้องประชาชนการส่งเสริมการท่องเที่ยวจะเป็นยังไงการสร้างอาชีพสร้างรายได้จะเป็นอย่างไรวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญทั้งหมด4ท่านครับท่านแรกขอต้อนรับท่านวุฒิพลใจยศท่านนายอำเภอกุมภาวะปีครับท่านที่2ครับคุณณัชชุดานันทนิท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานีท่านที่3ท่านวีรวัฒน์วงศรีนายกเทศมนตรีตำบลเชียงแหวและท่านที่4ครับท่านไพศิษฐ์สุกรมนะครับประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเรือประมงและนำเที่ยวทะเลบัวแดงบ้านเดียมสวัสดีทั้ง4ท่านครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นการออกกองที่ยิ่งใหญ่มากอบอุ่นมากแล้วบรรยากาศก็เป็นใจเหลือเกินนะครับวันนี้อากาศดีจุดที่เราอยู่จุดนี้คือทะเลบัวแดงแต่ก่อนอื่นภาพรวมการท่องเที่ยวนายครับท่านนายอำเภอครับภาพรวมการท่องเที่ยวเกินถึงการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีสักหน่อยแล้วค่อยมาแตะที่พื้นที่ที่เราอยู่หน่อยครับ
1: ครับสวัสดีครับก่อนอื่นผมต้องเรียนกับทุกท่านว่าวันนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าคนที่รู้จักอำเภอกุมภาวะปีหรือจังหวัดอุดรธานีผมมีความเชื่อมั่นแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นคือทะเลบัวแดงนะครับซึ่งเป็นฤดูการท่องเที่ยวอย่างที่ทางคุณต๋อมได้กรุณาเกริ่นนำไปสักครู่นะครับจากลิซ่าเอฟเฟคนะครับ Amazing Thailand นะครับทำมันไม่ใช่เฉพาะคนในประเทศไทยของเราหรือมันเป็นคนทั้งโลกนะครับที่ต้องการที่จะมาที่นี่ได้มาสัมผัสที่นี่ดังนั้นทะเลบัวแดงนะครับที่อยู่ข้างหลังเรานี้ที่จะถึงฤดูการท่องเที่ยวนี้ผมมีความเชื่อมั่นว่าในสิ่งที่จะสอดรับสอดคล้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวของจังหวัดนั่นก็คือศูนย์กลางการท่องเที่ยวและก็ไม้นะครับในอนุภาคลุ่มน้ำโขงซึ่งจังหวัดอุดรธานีเนี่ยมีวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ว่าเป็นเมืองน่าเที่ยวเมืองอัจฉริยะนะครับโดยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของจังหวัดใกล้เคียงและก็ยกระดับรายได้ของชุมชนเราเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับที่จะใช้ในเรื่องของเรือไฟฟ้าหรือเรือ EV เนี่ยนะครับดังนั้นสิ่งแวดล้อมเราต้องควบคู่ไปด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันชุมชนนะครับหรือในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับเราจะต้องไม่ทำลายนะครับภูมิทัศน์นะครับยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยวันนี้นะครับตัวผมเองทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองเนี่ยเราก็มีการอบรมนะครับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนรวมทั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะครับในเรื่องของหลักการในเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีรวมทั้งนะครับในเรื่องของข้อมูลข่าวสารให้ทุกคนมีส่วนร่วมในภาพรวมนะครับอันนี้เราก็ได้ดำเนินการไปเตรียมพร้อมสำหรับการท่องเที่ยวในปีนี้นะครับในเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนแน่นอนครับที่นี่เราก็ต้องดูในเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชนการมีส่วนร่วมวันนี้ของทางท่านนายกเองเนี่ยนะครับเรามีสถานที่พักนะครับในเรื่องของโฮมสเตย์โฮมลอดนะครับที่มีความพร้อมนะครับเดี๋ยวในรายละเอียดนั้นเดี๋ยวทางท่านนายกเทศมนตรีตำบลเชียงแหวก็จะได้นำเรียนว่าซึ่งผมได้สัมผัสแล้วผมมีความเชื่อมั่นว่าสามารถรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็สร้างความประทับใจได้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราไม่สามารถที่มองข้ามไปเลยได้เลยก็คือในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับหรือวิถีชีวิตชุมชนเนี่ยนะครับให้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นวิถีชุมชนนะครับได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับซึ่งมันเป็นธรรมชาติสิ่งที่สร้างเองซึ่งทะเลบัวแดงเนี่ยมันมีพื้นที่นะครับประมาณ 24,000 ไร่นะครับดังนั้นภาพหรือสิ่งที่มันปรากฏออกไปเนี่ยผมต้องพูดกับทุกคนกับทุกท่านว่าในฐานะที่ผมมาเป็นนายอำเภอที่นี่นะครับถ้าท่านไม่ได้สัมมาสัมผัสด้วยตัวเองเนี่ยนะครับผมถือว่าท่านยังมาไม่ถึงที่อุดรธานีนะครับเพราะว่ามันเป็นตอนแรกเนี่ยตัวผมเองผมเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เราสร้างมันขึ้นแต่ความจริงไม่ใช่มันทุกอย่างที่อยู่ข้างหลังเนี่ยคือธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดงนะครับดังนั้นทุกท่านที่มาที่นี่ต้องมาสัมผัสที่นี่ด้วยตัวเองนะครับท่านจะมองภาพหรือท่านจะใช้ AI ในการตกแต่งรูปภาพ ผมถือว่าท่านยังมาไม่ถึงที่อุดรธานีนะครับประเด็นสุดท้ายเนี่ยผมก็มองเรื่องของความยั่งยืนการสร้างการประชาสัมพันธ์แบบเชิงรุกผมมองอย่างนี้ว่าสิ่งที่ประชาสัมพันธ์ได้ดีที่สุดคือตัวนักท่องเที่ยวเองที่

0: าที่นี่และสามารถไปพูดต่อนะครับประชาสัมพันธ์ให้เราดังนั้นในเรื่องของสร้างพื้นฐานการสร้างความประทับใจหรือข้อมูลเหมือนกับเราไปเที่ยวที่ไหนสักที่นึงนะครับแล้วเราก็มาบอกต่อเพื่อนฝูงเราหรือกลุ่มคนอันนี้ผมถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์โดยที่เป็นในเรื่องที่เขามาได้สัมผัสด้วยตัวเองดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องสร้างความประทับใจในภาพรวมและท้ายสุดครับมาที่อุดรนะครับผมว่าเป็นเมืองสองมรดกโลกนะครับในเรื่องของบ้านเชียงนะครับแล้วก็ภูพระบาทนี่ครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งในปลายปีนี้1พฤศจิกายนถึงวันที่1พฤศจิกายน2569ถึงวันที่14มีนาคม2570เนี่ยครับอุดรเป็นเจ้าภาพพืชสวนโลกนะครับดังนั้นท่านมาเที่ยวพืชสวนโลกแล้วนะครับท่านต้องไม่สูญเสียโอกาสที่จะมาเที่ยวที่นี่นะครับดังนั้นภาพรวมเนี่ยผมก็มองหลายประเด็นแต่ประเด็นประมาณลักษณะแบบนี้ครับผม
1: นายอำเภอก็ได้พูดเป็นภาพรวมของจุดเด่นจุดดีของจังหวัดอุดรธานีซึ่งต้องบอกว่าเป็นรูทท่องเที่ยวที่ถ้าคุณไม่มาเนี่ยคุณพลาดนะเพราะโอ้โหอินฟลูเอนเซอร์หรือดาราระดับดังของโลกนี่ก็มาแตะที่นี่ไปแล้วสร้างชื่อเสียงยิ่งช่วยประชาสัมพันธ์ไปอีกในมุมมองของท่านนายกหน่อยครับเรื่องของจุดเด่นเรื่องที่ท่องเที่ยวของเราเนี่ยฮะของท่านว่ามีการเตรียมว่าเรื่องท่องเที่ยวที่เนี่ยที่ต้องมาสัมผัสเพราะมีพลังศรัทธาที่นี่ด้วยคืออะไรครับ
2: ครับขอบคุณคุณตอมครับต้องนำเรียนข้อมูลเพิ่มเติมจากที่ท่านอำเภอได้นำเรียนก็ว่าหนองหาอำเภอกุมภาวะปีหรือว่าทะเลบัวแดงเนี่ยพื้นที่ทั้งหมด24,000กว่าไร่นี่นะครับโดยรอบแล้วก็จะมีทั้งอำเภอกุมภาวะปีอำเภอประจักษ์ศิลปาคมและอำเภอกู่แก้วซึ่งในส่วนหนึ่งของอำเภอกุมภาวะปีก็คือที่เทศบาลตำบลเชียงแหวซึ่งเป็นพื้นที่ค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยในหนองหารทะเลบัวแดงต้องนำเรียนครับว่าหนองหารทะเลบัวแดงของกุมภาวะปีเนี่ยเป็นต้นน้ำของลำน้ำเปล่าซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะรับน้ำมาจากหลายสาขาแล้วที่สำคัญก็คือธรรมชาติของทะเลบัวแดงเนี่ยจะมีทั้งบัวแดงที่เกิดขึ้นซึ่งเมื่อปี2568ถึง69เนี่ยเราคิดว่าในพื้นที่ที่บัวขึ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30-40% ของพื้นที่จาก 24,000 ไร่นะครับเป็นรูปภาพที่สวยงามมากนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในธรรมชาติของหนองหารก็ยังมีนกนานาพันธุ์นะครับซึ่งมีทั้งนกพื้นถิ่นแล้วก็นกอพยพซึ่งสามารถที่จะดูได้ตลอดใน12เดือนของ1ปี
3: ทั้งปีเลย
2: ใช่ครับทีนี้ว่าในหน้าหนาวนี่ก็จะมีอพยพมาจากทางยุโรปบ้างทางจีนบ้างนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยทางเขตห้ามล่าเขาได้สำรวจแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ200กว่าชนิดในเรื่องของนกนั่นนะครับทีนี้ที่สำคัญก็คือธรรมชาติที่ผมนำเรียนแล้วในส่วนที่สองก็อยากจะนำเรียนบอกกล่าวพวกเรานะครับว่าในหนองหารทะเลบัวแดงของเราก็ยังมีตำนานความเชื่อที่ผู้เฒ่าผู้แก่ได้สืบทอดกันมาณเวลานี้ก็ยังมีอยู่ก็คือเรื่องตำนานผาแดงนางไอ
1: ่ท่านนายกขอปูตาอยู่ตรงไหนครับ
2: อยู่ที่บ้านเชียงแหวครับ
1: ตรงที่เราอยู่ตรงนี้เราสามารถมองเห็นไหมฮะ
2: ที่หนองหารเนี่ยเขาจะมีดอนหลวงซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเมืองเอกของพญาขอมเขาเรียกเมืองชติตานครอยู่ที่เทศบาลแล้วก็ในบ้านเชียงแหวก็มีหอปู่เท้าพระแดงนะครับทีนี้ว่าในพูดถึงเรื่องของปัจจุบันนี้นะครับในส่วนของท้องถิ่นเองเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวแล้วเตรียมการว่าเราจะต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างไรซึ่งท่านอำเภอได้กล่าวนำไปแล้วว่าในปีนี้อุดรธานีเราจะจัดงานพืชสวนโลกในส่วนของท้องถิ่นเองต้องยอมรับก็ว่างบประมาณท้องถิ่นเนี่ยค่อนข้างจะจำกัดแต่ว่าเราก็พยายามที่จะประสานกับทางราชการทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคทีนี้เส้นทางที่จะเข้ามาสู่พื้นที่ของทะเลบัวแดงเนี่ยถ้ามาจากถนนมิตรภาพก็จะเข้ามาใน2เส้นก็คือสายดงเรืองเชียงแหวซึ่งตอนนี้เป็นถนนของอบจ.เราก็พยายามที่จะประสานเพื่อที่จะให้อบจ.นะครับทราบว่าปีนี้เนี่ยทางอบจ.ได้รับงบประมาณที่จะทำถนนให้ดีขึ้นซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้ามาที่ท่าเรือเชียงแหวได้สำหรับในส่วนของพื้นที่ส่วนราชการที่ดูแลหนองหารส่วนหนึ่งก็คือโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาของชนประทานปีนี้เราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากโครงการซ่อมถนนคันไดนะครับที่ชำรุดจากบ้านดอนแก้วมาที่เชียงแหวตอนนี้ถนนก็เรียบร้อยดี
3: สะดวกสบาย
2: เข้า

0: ทางอำเภอกุมภาวะก็ได้แล้วก็ส่วนที่สองที่มันมีปัญหาอยู่ตรงระหว่างสะพานห้วยสามาที่พลภัยที่จะมาท่าเรือบ้านเดี่ยมอันนี้ก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นถนนเส้นทางที่เข้ามาสู่ท่าเรือของเชียงแหวก็ดีท่าเรือบ้านเดี่ยมก็ดีหรือแม้กระทั่งดอนโคงก็ดีเนี่ยถนนเข้ามาสะดวกสบายครับก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่าหนองหารของเราทะเลบัวแดงเนี่ยมีปัญหาเรื่องวัชพืชค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวัชพืชโดยเฉพาะจอกหงส์ยักษ์นี่ถ้าขึ้นมากแล้วเนี่ยบัวของเราก็จะขึ้นยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้ประสานกับส่วนราชการส่วนกลางนะครับก็ได้รับความรู้ข้อจากกรมโยธาธิการและผังเมืองมีเรือชื่อมาเก็บวัชพืชจอกหงส์ยักษ์เนี่ย2ลำเตรียมการมาแล้ว2ปีแล้วครับ ปีที่แล้วเนี่ยบัวขึ้นเยอะมากเพราะว่าเราได้เก็บวัชพืชตรงนี้ออกแล้วปีนี้เราก็เตรียมการสำหรับพืชสวนโลกโดยเฉพาะเราไม่ได้ห่วงนะครับว่าพื้นที่ตรงไหนแต่ว่าขอให้เก็บในหนองหารเพราะว่าเวลาลมพัดไปทีเนี่ยจอกหงส์ยักษ์วัชพืชมันก็จะลอยไปลอยมาเก็บที่ไหนก็คือเอาขึ้นที่เดียวกันนะครับคัดแยกเพื่อที่จะเอาวัชพืชที่จากหนองหารเนี่ยมาต่อยอดเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องที่อยู่ในบริเวณโดยรอบของเราในตำบลของเรานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการเตรียมการถ้าเรือเนี่ยเราเตรียมการว่าของบ้านเดียมก็ดีของเชียงแหวก็ดีก็ได้รับความอนุเคราะห์จากส่วนราชการหลายส่วนแต่ส่วนหนึ่งก็คือให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมเราก็ทําจิตอาสาในการที่จะปรับปรุงสถานที่เรื่องของที่จอดรถห้องน้ําห้องท่าเราก็จะพยายามปรับปรุงเพื่อให้เกิดความประทับใจครับในเบื้องต้นขอนําเรียนเพิ่งนี้ก่อนครับ
1: เจ๋งมากเป็นผู้นําที่เข้มแข็งมากท่านนายกเรื่องนี้ข้ามไม่ได้จริงๆแฟนๆรายการ NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันมากกว่า 80% เป็นสายมูเมื่อกี้ท่านนายกพูดถึงเรื่องของหอปู่ตาจุดต่างๆที่เป็นการมาบนบานศาลเก่าหรือมาขอบอกว่ามีการมาขอแล้วมีการมาแก้บนทุกวันพุธนั่นหมายความว่าเป็นการขอแล้วได้ผลจริงส่วนใหญ่ขอเรื่องอะไรครับ
0: ถ้าเป็นพื้นที่
1: เอาแต่ละจุดเลยขอเรื่องอะไรจุดไหน
0: ก่อนที่จะมูเป็นการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับลูกหลานสมัยตั้งแต่ยุคจีไอนะครับแล้วก็ยุคที่ไปบุกเบิกที่ซาอุก็ดีทำงานตะวันออกกลางก็ดีหรือว่าไปทำงานต่างประเทศก็ดีหรือว่าลูกหลานที่ไปศึกษาเล่าเรียนเนี่ยถ้าจะประสบความสำเร็จต้องมาขอท่านก่อนและอีกส่วนหนึ่งก็คือในการคุ้มภัยลูกหลานที่เดินทางอะไรพระหมอมาบอกมากล่าวท่านแล้วเนี่ยก็จะเดินทางด้วยความปลอดภัยซึ่งผู้ที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการทำงานถ้าประสบความสำเร็จในการขอแล้วเขาก็จะมาแก้บนกัน
1: ความรักมีไหมครับขอเนื้อคู่มีไหมได้ไหมอย่างเงี้ยแฟนรายการรอฟัง
0: ผมว่าทุกที่นะครับประสงค์ที่อยากจะให้มีความรักอยู่แล้วแม้แต่ผาแดงเองก็ตามก็รักกับนางไอแม้แต่เท้าพังคีเองก็ตามเนี่ยก็ยังรักนางไอ่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วทีนี้ถ้าคนที่มีความรักก็เชิญชวนนะครับช่วงอาจจะเป็นกุมภาก็ได้วันวาเลนไทน์คือบัวก็สวยงามแล้วก็คนรักมาเที่ยวที่นี่แล้วผมว่าประทับใจแน่นอนผมไม่ได้คิดว่าเท้าพังคีออกหักจากนางไอ่แล้วเนี่ยคนที่มาเที่ยวบัวแดงจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับสามารถที่จะเอาต้นแบบของความรักที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยพุ่มเทให้กันแล้วก็จะประสบความสำเร็จเองครับ
1: ครับนะจุดนี้มาอุดรได้มาเที่ยวได้มาสัมผัสอันซีนไทยแลนด์แล้วยังได้มาอันนี้ก็ไม่ว่าห้ามว่ากันนะสายมูนะบางคนชอบบางคนเชื่อก็มีอีกที่ให้ไหว้ด้วยนะครับไปที่ท่านประธานไพศิษฐ์หน่อยท่านประธานไพศิษฐ์ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจทำมากี่ปีเป็นประธานมากี่ปีแล้วตอนนี้มีสมาชิกกี่คนเล่าบรรยากาศให้ฟังณตอนที่ผ่านมาหน่อยครับ
2: ครับสำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเรือของเรานะครับเราเริ่มจดวิสาหกิจตั้งแต่ปี48นะครับ48แล้วก็ทำการท่องเที่ยวมาจนถึงปัจจุบันก็21ปี
1: ครับ
2: 21ปีนะครับมีสมาชิกทั้งหมด176ครอบครัวจาก3ตำบลนะครับก็คือตำบลเชียงแหวตำบลหนุ่มจานตำบลแชแลนะครับในส่วนเรือที่มีนะครับจะเป็นเรือของสมาชิกแต่ละครอบครัวนะซึ่งก่อนที่จะนั่นก็จะมีการอบรมทั้งการขับขี่นะครับจากกรมเจ้าท่าต้องมีใบขับขี่ก่อนแล้วก็มาซื้อเรือเป็นของตัวเองแล้วก็ถึงขับได้นะในส่วนคนที่ขับเรือนะปัจจุบันนี้เรือใหญ่นะครับที่มีบริการ เรือใหญ่ที่อยู่ด้านหลังนะฮะก็คือทั้งหมด90ลำ
1: ตอนนี้มี90ลำ
2: ครับแล้วก็เรือเล็กอีก15ลำนะ
0: ครับ
2: ซึ่งแต่ละลำก็เป็นแต่ละครอบครัวนะครับจริงๆแล้วผมเป็นประธานกลุ่มเครือข่ายท่าเรือทั้ง5ท่านะฮะซึ่งการให้บริการในเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับงานพืชชนโลกปีนี้นะครับก็อยู่ในเครือข่ายเดียวกันที่จะเอื้อและช่วยเหลือกันของแต่ละท่านะฮะซึ่งท่าไหนนักท่องเที่ยวเยอะก็จะแบ่งนักท่องเที่ยวบางส่วนที่ไปใกล้ท่าที่อยู่ใกล้ที่สุดถ้าไปไม่ไปส่วนมากนักท่องเที่ยวไม่ไปฮะเราจะย้ายเรือมาหาคนนะฮะย้ายเรือจากท่าอื่นมาบริการรวมกัน
3: ย้ายเรือมาหาคน
2: ใช่ฮะ
0: ครับ
2: อำนวยความสะดวกบางคนเนี่ยมาถึงแล้วเราจะบอกว่าไปท่าโน้นนะท่านี้นะเนี่ยมันจะเสียความรู้สึกของนักท่องเที่ยวที่มาแต่ไกลๆนะ
3: อยากให้เล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาช่วงที่พีคมากๆเลยเนี่ยเคยประสบปัญหาเรื่องเรือไม่พอกับนักท่องเที่ยวไหมครับ
2: ก็เคยมีนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่เทศกาลปีใหม่ปีนี้ก็เพิ่งผ่านไปก็ช่วงลิซ่ามาเรือไม่พอ
1: ซาเนี่ยใครเป็นคนพามาเฮ้อมาได้ยังไงอะไรเงี้ยใช่ไหม
2: ก็ใช้ระบบหมุนเวียนเรือจากท่าอื่นมาร่วมบริการครับ
1: ซึ่งถามว่าก็เพียงพอแหละในนักท่องเที่ยวที่มาถึงถ้ามาไม่ถึงจุดไม่ถูกจุดแล้วก็ประสานหาการติดต่อกันแล้วก็เอาเรือเนี่ยไปรับนักท่องเที่ยวณจุดต่างๆนั้นๆเอาอยู่ว่างั้นเถอะนะครับซึ่งณตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านปัจจุบันนี้เป็นการใช้เรือที่เขาเรียกเรืออะไรครับเรือเติมน้ำมัน
2: อ่
1: ะ
2: เรือเติมน้ำมันฮะ
3: เรือ
2: เครื่องยนต์เครื่องยนต์
1: คือเรือยนต์ที่เราใช้ในปัจจุบันนี้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นยุคของการเปลี่ยนผ่านเพื่อให้พื้นที่อย่างนี้เป็นพื้นที่ที่คาร์บอนต่ำที่สุดหรือไหลคาร์บอนไปเลยมาที่ท่านท่องเที่ยวหน่อยก่อนจะพักเบรกเอานิดเดียวจุดเริ่มต้นทำไมถึงมีการเปลี่ยนจากเรือยนต์ที่เติมน้ำมันมาเป็นเรือไฟฟ้า
4: ก็จริงๆแล้วนะคะทะเลบัวแดงเนี่ยมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักแล้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเนี่ยมันต้องได้รับการดูแลอย่างดีแล้วเราก็ต้องการที่จะเห็นทะเลบัวแดงเนี้ยอยู่กับลูกกับหลานเราไปอีกนานๆนะคะดังนั้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องที่สําคัญค่ะอีกอย่างนึงคือในช่วงภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ค่าน้ำมันสูงขึ้นเยอะทำให้ต้องมาคิดถึงว่าในเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมยังไงลดเรื่องมลพิษยังไงแล้วก็ช่วยลดต้นทุนให้ชาวบ้านด้วยขอบคุณท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขาอุดรธานีนะคะท่านเป็นต้นคิดตั้งแต่ต้นเลยที่ท่านไปพบเจอกับทางสมาคมยานยนต์ไฟฟ้านะคะซึ่งก็ได้มาคิดออกแบบต้นแบบเรือไฟฟ้าให้เรานะคะทดลองว่ามันจะสามารถทำได้ไหมที่บริเวณทะเลบัวแดงนี้ทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดก็มองเห็นถึงความสำคัญตรงนี้เราก็เมื่อเราได้รับงบประมาณสนับสนุนมาจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเราก็เลยเอามาเสริม
3: มา
4: ดำเนินการให้เป็นรูปธรรมเพราะตอนแรกจะได้แค่ต้นแบบ2ลำเนาะมันก็เอาให้มันได้เป็นแบบทั้งชุดไปเลยก็เลยทําโครงการนี้ขึ้นมา
1: เป็นจริงๆจังขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวเราจะขยายผลกันต่อว่าจะดําเนินการยังไงใครมา MOU กันบ้าง MOU แล้วเกิดประโยชน์ขึ้นมายังไงแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่นึงก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
5: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคร้ายแรงที่ขาชีวิตคนใด 100% ถ้าเป็นแล้วบ่มีทางรักษาแค่ถือกัดถือข่วนหรือว่าเลียบริเวณที่มีแผลก็เสี่ยงติดเสื้อได้ทันทีป้องกันได้แค่เฮาต้องรู้จักระวังและบ่ประมาทจำง่ายๆกับคาถาหาย่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1. อย่าแย่อย่าไปแย่หรือว่ากวนให้สุนัขโมโห2. อย่าเหยียบอย่าเหยียบหางหัวโตหรือว่าเหตุแห่งสัตว์ตกใจ 3. อย่าแยบถ้าสุนัขกัดกันอย่าเข้าไปแยบด้วยมือเปล่า 4. อย่าหยิบอย่าหยิบของเล่นหรือว่าซ่ามเข่าขณะที่มันกำลังกินและ5. อย่ายุ่งอย่าเข้าใกล้สุนัขจรจัดหรือสุนัขที่บ่ฮู้จักและทาถือกัดหรือถือข่วนแม้แต่เพียงนิดเดียวเฝ้าไปล้างแผลทันทีด้วยน้ำสะอาดและสบู่
6: และเฝ้าไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนอย่ารอให้สายเกินไปโรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้ด้วยคาถาหาย่อระวังไวบ่อเสี่ยงตาย
7: อันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
8: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับยังอยู่ที่ประเด็นการท่องเที่ยวทะเลบัวแดงสู่การท่องเที่ยวไร้คาร์บอนหรือคาร์บอนต่ำยังอยู่กับแขกรับเชิญทั้งหมด4ท่านครับท่านนายอำเภอกุมภาวาปีท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานีท่านนายกเทศมนตรีตำบลเชียงแหวท่านประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเรือประมงและนำเที่ยวทะเลบัวแดงบ้านเดี่ยมนะครับมาคุยกันต่อท่านนายอำเภอได้บอกว่าณตอนนี้เราจะมีการเปลี่ยนผ่านการใช้เรือนำเที่ยวที่เป็นเรือที่เติมน้ำมันคือเรือยนต์มาเป็นเรือไฟฟ้าซึ่งการเปลี่ยนผ่านไม่ได้เป็นการเปลี่ยนผ่านเฉพาะเรือเท่านั้นภาพรวมทั้งหมดทั้งอำเภอต้องมีการปรับมีการเปลี่ยนมีการรองรับนักท่องเที่ยวจุดนี้นายอำเภอครับเรามีการปรับยังไงรอต้อนรับนักท่องเที่ยวยังไงอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงบ้างครับ
1: ครับขอบคุณครับถ้าไม่มีท่านผู้ว่านะครับโครงการนี้ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับที่เอาเรือนะครับที่เปลี่ยนผ่านจากเครื่องยนต์มาเป็นไฟฟ้าอยู่ในช่วงของการทดลองทดสอบนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับพอกระจายไปนะครับนอกจากทางสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าแห่งประเทศไทยสวทช.แล้วนะครับท่านท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยนะท่านก็มีโครงการที่จะทําเรื่องนี้ก็เช่นกันและอีกหน่วยงานหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับซึ่งวันนี้ต้องถือว่าท่านประธานเนี่ยนะครับได้ทดลองเอาเรือไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับที่สามารถใช้การได้แล้วนะครับมีความเสถียรนะครับแล้วก็ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ทำสถานีชาร์จบริการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวอันนี้เป็นอีกมิติหนึ่งนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมได้เกริ่นนำตั้งแต่ต้นรายการในภาพรวมนั้นนะครับในเรื่องของการบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะครับท้องถิ่นเอกชนนะครับหรือองค์กรภาคีเครือข่ายภายใต้การบูรณาการการทำงานการประสานงานความมุ่งมั่นของทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีท่านราชาญซุนทั่วนั้นมีความสัมพันธ์เป็นอย่างยิ่งที่เราจะสร้างความประทับใจสิ่งที่ท่านประธานพูดมาว่าในเรื่องของคนขับเรือเนี่ยผมขอเสริมประเด็นนี้ว่านอกจากที่จะต้องมีใบอนุญาตนะครับในเรื่องของหลักความปลอดภัยนะครับสิ่งที่เราผมต้องการสร้างความประทับใจก็คือให้นักท่องเที่ยวพูดปากต่อปากนะครับหมายถึงว่ามาที่นี
2: ่
1: ใช่ท่านจะต้องไม่ถูกหลอกไม่ถูกเอาเปรีย
2: บ
1: นะครับดังนั้นท่านมาที่นี่นะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายผมถือว่าไม่สูงมากนะครับและสิ่งที่ท่านได้ไปคือความประทับใจนะครับก็ทั้งเรื่องของความซื่อสัตย์นะครับของท่านนายกเนี่ยในภาพรวมนะครับนอกจากสุขอนามัยเรื่องของห้องน้ําจุดจอดรถนะครับแม้แต่นะครับเรื่องของสุนัขที่อยู่ในบริเวณนี
2: ้
1: อันนี้ก็เป็นนโยบายของท่านผู้ว่าประสานกับทางท่านนายกเทศมนตรีตำบลเชียงแหวนะครับว่าเราทำยังไงให้นักท่องเที่ยวมาที่นี่นะครับว่าท่านไม่ถูกรบกวนจากสุนัขจรจัดนะครับเรามีการฉีดวัคซีนดูในภาพรวมนะครับพอถึงฤดูการท่องเที่ยวเราก็มีการตั้งจุดบริการให้บริการพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องของความปลอดภัยดังนั้นท่านมาที่นี่แล้วนะครับท่านจะรู้สึกว่าท่านปลอดภัยประทับใจท่านจะได้กลิ่นอายในเรื่องของการท่องเที่ยวและท้ายสุดครับประโยชน์ก็เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่นี่อย่างที่ผมนําเรียนตั้งแต่เรื่องของเด็กเยาวชนนะครับคนขับเรือคนขายอาหารหรือวิสาหกิจชุมชนในเรื่องของโฮมสเตย์โฮมลอดนะครับมันก็จะเป็นครบองค์ประกอบซึ่งสอดรับกับการท่องเที่ยวนะครับรองรับกับเมืองท่องเที่ยวซึ่งในอุดรธานีอย่างที่ผมเป็นเมือง2มรดกโลกนะครับรวมทั้งดินแดนแห่งนี้นะครับท่านก็ต้องมีดินแดนพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดวาอารามเป็นที่น่าสนใจแล้วก็ปลายปีนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับท่านจะต้องไม่พลาดนะครับที่จะมาเที่ยวเรื่องของงานพืชสวนโลกนะครับแล้วก็ต้องถ้ามาที่อุดรแล้วไม่มาที่นี
2: ่
1: อย่างที่ผมนําเรียนแต่ตอนผมถือว่ายังมาไม่ถึงนะครับก็คงเป็นภาพรวมว่าเที่ยวที่ไหนครับก็คงไม่สุขใจกับการที่มาเที่ยวที่อุดรแล้วก็ต้องมาที่ทะเลบัวแดงนะครับที่อำเภอกุมภาวาปีนะครับซึ่งเป็นหนองหารซึ่งมีความเชื่อมโยงกับเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของความเชื่อสายมูด้วยนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับว่าเราพร้อมที่จะสร้างความประทับใจให้กับทุกท่านวันนี้ท่านมีโอกาสนะครับท่านมาสัมผัสที่นี่นะครับผมเชื่อว่าสิ่งนี้นะครับจะจารึกอยู่ในใจของท่านนะครับจะคงความเป็นอัตลักษณ์นะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับที่เรามีความหลากหลายอย่างที่ท่านนายกพูดว่านอกจากทะเลบัวแดงแล้วนะครับเราพยายามสร้างว่าให้การท่องเที่ยวที่เนี่ยสร้างความยั่งยืนก็คือท่องเที่ยวได้ตลอดปีซึ่งเราสังเกตขณะที่เราบันทึกรายการก็มีเรือที่ออกไปอยู่นะครับดังนั้นคงไม่เฉพาะเดือนพฤศจิกาถึงเป็นความโชคดีท่านนายกว่าปีนี้ถ้าระดับน้ําขนาดนี
2: ้
1: นะครับเราจะท่องเที่ยวนะครับทะเลบัวแดงเนี่ยได้ถึงเดือนเมษายนของปี70เลยนะครับแล้วก็ทั้งปีเนี่ยสามารถท่านมาดูธรรมชาตินะครับมาดูนก นะครับรวมทั้งท่านมาศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกับสายมูมาขอโชคขอราบได้นะครับผมครับโอเคครับ
0: เห็นแววตาท่านนายอำเภอขณะที่พูดคุยได้เห็นถึงความมุ่งมั่นว่าการเอาหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมาพยุงมาส่งเสริมมาผลักดันเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอกุมภาวะปีเนี่ยมีการสร้างอาชีพสร้างรายได้เห็นแล้วรู้สึกอุ่นใจครับนะครับรู้สึกอุ่นใจและประทับใจด้วยนะครับอีกเรื่องนึงครับท่านนายกครับทั้งหมดที่เรามาเนี่ยที่เราพูดมาเนี่ยปัญหาเรื่องที่พักเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าปัญหาอื่นๆที่เราพูดถึงเรื่องของสุนัขเราเอาอยู่ไหมจัดการไหมเรื่อง2เรื่องเนี่ยครับให้ท่านได้ขยายความหน่อยว่าที่พักเพียงพออย่างไรบ้างครับ
2: ตำบลเชียงแหวนของเราเนี่ยมีอยู่13หมู่บ้านซึ่งในแต่หมู่บ้านที่อยู่บริเวณรอบหนองหารเราเนี่ยก็จะมีกลุ่มวิสาหกิจซึ่งตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มสเตย์บ้างนะครับตอนนี้มีบางส่วนที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เป็นต่างประเทศได้โดยมีคนที่ดำเนินการเนี่ยเขาสามารถที่จะประสานหรือว่ามีการจองล่วงหน้าด้วยส่วนหนึ่งซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นยุโรปบ้างเป็นจีนบ้างอะไรนี้นะครับอยากจะเชิญชวนว่าในพื้นที่ของอำเภอกุมภาวาก็ดีหรือว่าประจักษ์ก็ดีอยู่บริเวณโดยรอบเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งที่ทำโฮมสเตย์ได้แล้วที่พักอยู่ในเมืองเนี่ยก็ยังมีรีสอร์ทมีที่พักสามารถที่จะใช้พักเพื่อให้ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวครับอันนี้ต้องเชิญชวนแล้วในส่วนที่สองเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างที่ท่านอำเภอได้นำเรียนนะครับว่าถนนหนทางนี้เราจะต้องพร้อมไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นวัวเป็นควายตามอาชีพเนี่ยนะครับที่มีวิถีชีวิตที่เขาเคยอยู่บางทีมันอาจจะกระทบบ้างนิดหน่อยแต่ว่าเพื่อให้เขาให้อยู่ร่วมกันได้ระหว่างการท่องเที่ยวแล้วก็วิถีที่เขาอยู่เทศบาลก็จัดโครงการและประสานกับทางท่านปศุสัตว์อำเภอปศุสัตว์จังหวัดได้มาอันที่หนึ่งทำหมันนะครับอันที่สองไปฉีดวัคซีนตอนนี้เนี่ยเราเชื่อมั่นว่าโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ของรอบๆทะเลบัวแดงของเราเนี่ยจะปลอดภัยแน่นอนนะครับอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะนำเรียนเพิ่มเติมเพื่อจะให้เป็นกำลังใจในการทำงานบูรณาการเชิงพื้นที่เนี่ยนะครับตอนนี้ต้องขอบคุณท่าเรือจะได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลางก็คือกรมเจ้าท่าเดี๋ยวท่านจะน้อยใจว่าท่านมาช่วยเราแล้วไม่ได้พูดถึงท่านตอนนี้ที่ท่าเรือที่อาคารที่สวยงามในกรมเจ้าท่ามาสร้าง

0: ขออนุญาตนำเรียน
1: ครับคือเรื่องของความพร้อมในส่วนของท่านนายกก็ได้กล่าวมาอะไรยังไงครับท่านท่องเที่ยวครับ
2: ก็ในส่วนของ MOU นะคะจริงๆเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนะคะที่เราได้รับการสนับสนุนมาจากทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทะเลบัวแดงเชิงสร้างสรรค์สู่วิถีอุดรยั่งยืนค่ะของปี2569จำนวน2ล้านบาทนะคะซึ่งก็จะมีกิจกรรมหลักๆอยู่6กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกนะคะก็จะเป็นอีโคสุดชิคก็จะเป็นกิจกรรมที่จะสร้างจิตสำนึกในการบริหารจัดการขยะการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้ไปสู่ความยั่งยืนจะมีการจัดอบรมนะคะคนขับเรืออบรมผู้ประกอบการร้านค้าในบริเวณโดยรอบของหนองหานแห่งนี้ทะเลบัวแดงแห่งนี้นะคะให้รู้จักการแยกขยะที่ถูกต้องแล้วก็นำขยะเนี้ยมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดเป็นรายได้ให้กับชุมชนอีกนะคะสองก็ในการทำเรือไฟฟ้าเนี่ยค่ะซึ่งเราก็สนับสนุนการทำเรือไฟฟ้าโดยที่ทางเราเนี่ยช่วยออกค่าจัดทำเครื่องไฟฟ้าเนี่ยค่ะครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ทางชุมชนออกครึ่งหนึ่งนะคะของแต่ละเรือก็ในงบประมาณก็จะได้ประมาณคนละครึ่งพอดีเลย
3: ไม่ใช่60คนละครึ่ง
2: ก็ได้ทั้งหมด15ลำนะคะ15ลำก็จะเสร็จสิ้นส่งมอบกันในวันที่9กันยายนนี้ค่ะนะคะจะทำพิธีส่งมอบกันส่วนกิจกรรมที่2นะคะก็จะเป็นกิจกรรมในเรื่องของการทำป้ายสื่อความหมายป้ายบอกทางค่ะให้มันได้มาตรฐานให้มี4ภาษาไปเลยค่ะเพราะว่าเรามีนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะที่มาท่องเที่ยวในทะเลบัวแดงของเราเนี่ย5อันดับแรกเลยนะคะ1คือจีน 15,000 กว่าคน2คือลาวนะคะ 14,000 กว่าคน3ญี่ปุ่นค่ะ 3,500 กว่าคน4ฝรั่งเศสนะคะแล้วก็เยอรมัน5อันดับแรกนะคะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สำคัญดังนั้นเราก็เลยจะทำป้ายสื่อสารในจุดต่างๆนะคะเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวนี้มีมาตรฐานมากขึ้นนะคะก็ทั้งหมด4ภาษาไปเลยนะคะเป็นไทยอังกฤษจีนญี่ปุ่นนะคะแถมลาวด้วยมีลาวให้ด้วยค่ะพี่น้องลาวมีพี่น้องลาวเราแล้วค่ะแล้วอีกกิจกรรมนึงนะคะก็ทำจุดเช็คอินค่ะทำจุดถ่ายรูปสวยๆให้นักท่องเที่ยวได้ใช้เวลาว่างระหว่างที่รอขึ้นเรือนะคะหรือหลังจากที่ขึ้นเรือมาแล้วก็ได้มาถ่ายรูปในจุดเช็คอินสวยๆแล้วก็จะได้เป็นความทรงจำกลับไปพร้อมกับไปแชร์แล้วก็บอกต่อเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ให้เราอีกทางนึงนะคะและสุดท้ายคือด้วยปัญหาของจอกหูหนูยักษ์นะคะเราก็มองถึงปัญหานี้ก็เลยมีใช้โครงการนี้ในการศึกษาวิธีการกำจัดทำเป็นโมเดลการศึกษาออกมาค่ะว่าจะมีวิธีการกำจัดจอกหูหนูยักษ์เนี่ยได้กี่วิธีด้วยวิธีไหนบ้างคือทุกวันนี้เราใช้วิธีเดียวคือการตักตักขึ้นมาตากแต่ด้วยจอกหูหนูยักษ์เนี่ยตักขึ้นมาตากอย่างเดียวอ่ะมันไม่ตายถ้าน้ำมาไหลลงไปฟื้นขึ้นมาใหม่ใช่ค่ะมันไม่ตายดังนั้นก็คือเราต้องหาวิธีการว่าด้วยวิธีการอย่างไรบ้างที่ทำให้มันตายแล้วนอกจากนั้นการทำให้มันตายเสร็จควรต้องเอาไปใช้ประโยชน์ให้มันเกิดมูลค่าได้อย่างไรดังนั้นเราก็จะได้ต้นแบบโมเดลของการสร้างมูลค่าเพิ่มจากจอกหูหนูยักษ์ค่ะขึ้นมา10อย่างเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถเอามาผลิตเป็นของฝากของเครื่องลึกได้อีกในโครงการนี้นะคะส่วนในโครงการของปี70ทางจังหวัดนะคะโดยท่านผู้ว่าเราท่านคุณผู้ว่านะคะท่านก็ได้จัดสรรงบประมาณมาให้เราอีกก้อนนึงใหญ่ๆเลย4ล้านกว่าบาทนะคะดังนั้นอันนี้เราจะมาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของที่ท่าเรือบ้านเดียมไม่ว่าจะเป็นจุดขายตั๋วนะคะบริเวณนั่งคัดกรองขึ้นเรือแล้วก็บริเวณร้านค้าห้องน้ำนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกคอมเพนมาโดยตลอดนะคะเราก็จะมาปรับปรุงห้องน้ำนะคะให้เพียงพอสะอาดถูกสุขอนามัยนะคะเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็พัฒนากิจกรรมที่นอกจากการมานั่งชมเรือแล้วเนี่ยยังจะมีกิจกรรม DIY กิจกรรมงานคราฟงานอาร์ตที่สามารถใช้เวลาอยู่ที่บริเวณนี้มากขึ้นเพื่อให้ได้ซึมซับบรรยากาศแล้วก็วิถีชุมชนของทางทะเลบัวแดงของเราค่ะส่วน MOU นั่นก็คือจากโครงการเรือไฟฟ้าเรานี่แหละ

0: ต้องใช้ความร่วมมือหลายภาคส่วนก็จะมีทั้งภาครัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดนะคะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ทางอำเภอนะคะแล้วก็ทางภาคเอกชนนะคะก็จะมีทางหอการค้าสภาอุตสาหกรรมนะคะสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะแล้วก็สมาคมยานยนต์ไฟฟ้านะคะหรืออีแบตนะคะสวทช.แล้วก็วิสาหกิจชุมชนที่จะมาร่วม MOU ร่วมกันในการที่เราจะช่วยกันพัฒนาเรื่องการนำการเปลี่ยนผ่านให้เรือของเราทั้งหมดเป็นร้อยลำเนี่ยค่ะเปลี่ยนผ่านให้มันเป็นคาร์บอนต่ำที่สุดเป็นเรือ EV ให้หมดค่อยๆทำไปค่ะชุดแรก15ลำก็ปีต่อไปเราจะค่อยๆบวกกับของ PA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีก5ลำแล้วก็ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะให้ปีละอีก5ลำอีก2ปีนะคะเท่าที่ได้ข้อมูลมาดังนั้นทุกภาคส่วนเลยค่ะมาช่วยกันหมดเลยเพื่อที่จะทําให้แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่มีคุณภาพเราตั้งเป้าไว้ค่ะว่าปีหน้าเราจะไปรับรางวัล Green Destination Top 100ของโลกให้ได
1: ้รอดูภาพนั้นในหน้าจอทีวีของเราได้หรือเมื่อว่าท่านได้ไปรับรางวัลมาแล้วทั้งหมดนี่คือเป้าหมายของเราคือพื้นที่ตรงนี้ต้องเป็นคาร์บอนต่ำหรือเรือทุกลำจะต้องเป็นไฟฟ้าล้วน
0: ใช่
2: เที่ยวอีกนิดนึงคือจุดที่เราอยู่นี่คือทะเลบัวแดงจุดแข็งคืออะไรแล้วเราจะพัฒนาจุดแข็งจะประชาสัมพันธ์จุดแข็งตรงนี้ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักและมาเที่ยวได้มากที่สุดยังไงบ้างครับ
0: คือทะเลบัวแดงเนี่ยนะคะมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเรียกว่าแมกเนตของอุดรธานี
1: ครับ
0: เพราะงั้นจุดแข็งของเรานี่แหละค่ะก็คือการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่เรียกว่าหาที่ไหนไม่ได้ในโลกนี้ต้องพูดไปนะคะเราเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะคะไม่มีที่ไหนที่สวยเท่าเราดังนั้นในการประชาสัมพันธ์ในการทำการตลาดของเราเนี่ยเราก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการทำการตลาดในเชิงลุกนะคะในเรื่องของการออนไลน์นะคะเพื่อไปเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวหลายๆกลุ่มที่ไม่ใช่แค่คนไทยไปทั่วโลกนะคะแล้วก็ทำแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มการให้ข้อมูลทางการท่องเที่ยวเพราะเดี๋ยวนี้นะคะเทรนด์การท่องเที่ยวของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วเขาจะไม่ได้มาเป็นแบบกรุ๊ปทัวร์เยอะๆเป็นรถบัสละเขาจะมากันเองหรือไม่ก็เป็นกรุ๊ปเล็กๆดังนั้นแพลตฟอร์มที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวก็คือข้อมูลทางการท่องเที่ยวต่างๆที่มีพร้อมไม่ใช่แค่ข้อมูลแล้วนำพาเขาไปถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆแต่ต้องมีพร้อมถึงขั้นที่ว่าจองคิวเรือยังไงจองที่พักได้ยังไงจองรถที่จะเช่ามาได้ยังไงแม้กระทั่งจองชุดที่จะมาแต่งลงจองช่างภาพที่จะไปถ่ายรูปเราจะทำแพลตฟอร์มที่จะอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวได้ขนาดนี้ซึ่งดีลกับเจ้าของร้านอะไรได้ในแพลตฟอร์มได้เลยค่ะเหมือนอโกด้านะเราจะจองโรงแรมเราก็เข้าไปในอโกด้าอันนี้เราก็จะทำเป็นแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีเองเลย
1: ค
0: ่ะก็ในงบของจังหวัดในงบปี70นี่แหละค่ะจะทำให้เสร็จก่อนเปิดฤดูการท่องเที่ยวเดือนธันวาคม
2: อย่างน้อยอุ่นใจว่าเรามีแพลตฟอร์มของทางหน่วยงานราชการที่ทำขึ้นมาไม่ถูกหลอกแน่นอนเพราะปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าการที่เราไปติดต่อจากแพลตฟอร์มต่างๆหรือเพจต่างๆบางทีเราถูกหลอกอันนี้น่ากลัวเนาะทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูดมาที่เราขับเคลื่อนกันทั้งนายอำเภอทั้งท่านนายกทั้งท่านท่องเที่ยวท่านประธานไพศิษฐ์ครับทั้งหมดที่ขับเคลื่อนมาหน่วยงานราชการขับเคลื่อนมาทั้งหมดทั้งมวลจากเรือยนต์มาเป็นเรือไฟฟ้ามีปัญหาไหมหรือถ้าไม่มีเนี่ยรู้สึกอย่างไรกับการที่จะเป็นการปรับจากเรือยนต์มาเป็นเรือไฟฟ้าในฐานะที่เป็นตัวแทนสมาชิกเจ้าของเรือ
3: ก่อนที่จะเปิดทําการท่องเที่ยวเนี่ยบริษัทฮอนด้าเขาจะมาเช็คให้ทุกเครื่องนะทุกเครื่องเป็นประจำทุกปีนะฮะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ให้คราบน้ำมันคราบจลบีนะครับลงสู่แหล่งท่องเที่ยวอบรมการขับขี่นะครับไม่ว่าจะทำใบขับขี่ทำประกันเรือนะครับพวกเสื้อชูชีพนะฮะซึ่งมีความปลอดภัยเกี่ยวกับมาตรฐานของทางกรมเจ้าท่าเลยนะฮะที่ส่วนการปรับจากเครื่องยนต์มาเป็น EV นะ EV นะก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ทางกลุ่มตั้งใจมานานแล้วล่ะ2ปี3ปีแล้วเดี๋ยวนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ทางจังหวัดท่านผู้ว่าให้ความสนใจเกี่ยวกับEV แล้วก็ทางท่องเที่ยวและกีฬาก็เป็นเจ้าภาพในส่วนนี้นะครับก็มีเจ้าภาพอีกส่วนนึงก็คือทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะฮะ ท่านก็มาเสนอที่นี่บอกว่าจะมาทำที่ทะเลบัวแดงก็จะทำเหมือนกับที่ดำเนินสะดวกเหมือนกันนะฮะซึ่งปีนี้ก็ประมาณ5เครื่องนะ3ปีต่อกันนะครับที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จะมามอบให้รวมกับทางจังหวัดอีก15ก็รวมแล้วปีนี้การช่วงสับเปลี่ยนทายเนี่ยก็ประมาณ20ลำนะครับในด้านการใช้เรือน้ำมันก็ดีอยู่นะไม่ใช่ไม่ดีนะบางครั้งเนี่ยการปรับเปลี่ยนอะไรไปสู่ระบบใหม่ๆคือในช่วงเปลี่ยนทายนะเราก็ยังไม่มั่นใจในระบบว่าเราจะใช้งานได้ดีจริงเหมือนเครื่องยนต์ไหมความรู้สึกที่จะไม่ดีก็คือจะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวที่นั่งเรือไปปุ๊บอ้าวถึงฝั่งไม่ถึงรอบไม่รอบอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูคุณภาพของในส่วนที่มาจะมาสับเปลี่ยนนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่กังวลของสำหรับสมาชิกอยู่
1: ให้กังวลเนาะให้กังวลอ่ะให้คำตอบ
4: เดี๋ยวผมขออนุญาตเสริมท่านประธานสักหน่อยนะนั่งเรือไฟฟ้าเนี่ยถ้าเทียบเคียงกับเรือที่เป็นน้ำมันเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งสิ่งที่นักท่องเที่ยวจะได้ก็คือเรื่องกลิ่น
1: คือ
4: บรรยากาศในเรือเนี่ยค่อนข้างจะปลอดภัยเพราะว่าเวลาเราใช้เครื่องที่เป็นน้ำมันเนี่ยกลิ่นมันจะมีกลิ่นน้ำมันหน่อยเสียงที่เราคุยกันพูดคุยกันเนี่ยคุยกันได้ยินแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องที่มาจากน้ำมันเนี่ยเสียงจะดังหน่อยเวลาเราพูดคุยกันในเรือในกลุ่มนะครับห้าหกคนเนี่ย
1: ต้อง
4: ตะโกน ซึ่งตรงนี้มันก็จะทำให้อัตรรสในการเที่ยวมันอาจจะไม่ดีแต่ว่าถ้าเป็นเรือไฟฟ้าเนี่ยการพูดคุยเสียงนิ่มมากนะครับพูดคุยกันจะชัดเจนสื่อสารกันได้ทีนี้ธรรมชาติของนกเนี่ยเมื่อมันไม่มีเสียงดังเนี่ยเราก็จะสัมผัสธรรมชาติก็คือนกเนี่ยได้ใกล้ชิดกว่าอันนี้คือสิ่งที่ดีที่ถ้าจะกำลังปรับเปลี่ยนจากน้ำมันมาเป็นไฟฟ้าอันนี้ครับนำเสนอเพิ่มเติมท่านประธาน
2: การให้ข้อมูลแล้วว่ามีพัฒนาที่ดีขึ้นแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลอ่ะเห็นการช่วยเหลือเห็นการขับเคลื่อนตอนนี้เหมือนเราเป็นลูกคนเล็กที่พ่อแม่เนี่ยประคบประงมจริงเลยดูแลทั้งผู้ว่าทั้งภาคส่วนทั้งนายอำเภอทั้งท่องเที่ยวทั้งนายกเองอยากบอกอะไรอยากขอบคุณอะไรทุกท่านที่มาช่วยสนับสนุนตรงนี้เชื่อว่าต่อไปนี้พี่น้องเรามีรายได้เพิ่มแน่นอนอยากบอกอะไรครับอยากขอบคุณใครบ้างครับ
3: ก็ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะซึ่งเป็นต้นชิดเลยล่ะครับตรงนั้นทะเลบัวแดงเราโด่งดังไปทั่วโลกได้ก็เพราะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ส่งเสริมในการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ส่วนด้านงบประมาณต่างๆนะครับที่มาลงที่นี่ก็ขอบคุณทั้งจังหวัดอีกเช่นเคยนะฮะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็ทางท่องเที่ยวและกีฬาที่สนับสนุนแล้วก็หอการค้านะครับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวนะครับสภาอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะที่สนับสนุนทุกอย่างนะขอให้เอ่ยปากได้ทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นการแต่งท่าเรือต่างๆนี่ก็ได้รับการสนับสนุนจากทางสภาอุตสาหกรรมนะก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับทุกๆองค์กรนะครับจะขาดเสียไม่ได้ก็คือพ่อบ้านของเรานะครับท่านนายอำเภอนะที่เป็นหัวเลี้ยวหัวแรงที่ทำอะไรก็ได้นะทำอะไรทุกอย่างเนี่ยท่านนายอำเภอจะจัดการให้ทั้งหมดนะครับก็กราบขอบพระคุณท่านนายอำเภอด้วยครับ
2: ครับนี่แหละคือคอนเซ็ปต์ของรายการ NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาอยู่และที่สำคัญช่วยเหลือแล้วเห็นรอยยิ้มของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นก่อนจบรายการครับท่านนายอำเภอพระเอกของเราวันนี้เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งบ้านทั้งทั่วโลกทั้งทุกที่มาเที่ยวมาสัมผัสที่ทะเลบัวแดงที่นี่นะครับ
5: จากข้อมูลตั้งแต่ต้นเนี่ยท่านจะเห็นว่าเรามีความมุ่งมั่นนะครับตั้งใจนะครับภายใต้การบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนนะครับที่จะสร้างความยั่งยืนที่นี่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่คู่กับจังหวัดอุดรธานีหรือเป็นสิ่งที่ให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้ประทับใจอันนี้คือเป็นความมุ่งมั่นเลยนะครับดังนั้นท่านที่เคยมาเที่ยวที่นี่แล้วนะครับปีนี้เราอยู่ช่วงเปลี่ยนผ่านในเรื่องของการใช้ในเรื่องของเครื่องยนต์ที่เป็น EV เมื่อกี้ท่านนายกบอกว่ามาปีที่แล้วนะครับท่านมาที่นี่ใช้เรือยนต์อาจจะได้กลิ่นน้ำมันแต่ปีนี้ครับถ้าใช้เรือ EV ท่านจะได้กลิ่นดอกบัวจะได้กลิ่นอายตรงนี้อันนี้คือความแตกต่างแน่นอนดังนั้นท่านที่เคยมาเที่ยวแล้วนะครับผมบอกว่าต้องมาอีกครับส่วนท่านที่ยังไม่เคยมาเที่ยวก็ ็ขออนุญาตเชิญชวนว่าสักครั้งหนึ่งครับได้มีโอกาสสัมผัสที่นี่เมืองสองมรดกโลกนะอุดรธานีมาเที่ยวพืชสวนโลกแล้วก็อย่าลืมครับมาเที่ยวทะเลบัวแดงซึ่งท่านจะได้สัมผัสสิ่งที่มันเขาเรียกว่าธรรมชาติเนรมิตบัวแดงซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเรียกได้ว่าท่านต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองถึงจะพูดต่อได้นะครับอันนี้ก็เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจซึ่งผมมีความเชื่อมั่นว่าท้ายสุดครับเรานะครับทุกภาคส่วนนะครับตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีครับต้องขอบคุณทางท่านราชันซุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีที่ท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะบูรณาการการทำงานแสวงหาความร่วมมือที่จะสร้างความยั่งยืนที่นี่นะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างที่ถ้าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับใหญ่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีก็ต้องขอบคุณท่านสารวุฒิเพชรพนมพรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีแล้วก็ทุกกระทรวงทบวงกรมนะครับในส่วนของทางผมเนี่ยท่านอธิบดีกรมการปกครองท่านนฤชาโคสาศรีวิไลเนี่ยนะครับท่านก็ได้มุ่งเน้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการนายอำเภอพาเที่ยวนะครับสิ่งนี้นะครับผมเชื่อมั่นว่ามันจะสร้างความประทับใจนะครับอย่างที่ผมนำเรียนตั้งแต่ต้นว่าคนที่เคยมาแล้วนะครับปีนี้ท่านต้องมาอีกคนที่ยังไม่เคยมาท่านต้องมาสัมผัสที่นี่นะครับในการท่องเที่ยวซึ่งพวกเราในภาพรวมของอำเภอกุมภาวะปีนะครับซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับพื้นที่ภายใต้การนำของนายกเทศมนตรีตำบลเชียงแหวนะครับผู้ปกครองท้องที่ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่จะร่วมกันนะครับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับเรามุ่งมั่นที่สร้างความประทับใจนะครับก็ขออนุญาตถือโอกาสนี้เชิญชวนทุกท่านนะครับมาเที่ยวที่อุดรธานีแล้วก็มาเที่ยวทะเลบัวแดงนะครับซึ่งเป็นโอกาสอันดียิ่งนะครับที่ปีนี้นะครับเรียกได้ว่าธรรมชาตินะครับเนรมิตสิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับเป็นสิ่งที่ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดงให้ทุกท่านได้สัมผัสครับก็ขออนุญาตที่
1: จะและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากหน่วยงานที่ดูแลในพื้นที่เพื่อไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคตต้องขอบพระคุณท่านวุฒิพงษ์ใจยศท่านนายอำเภอกุมภาวะปีขอบพระคุณท่านนัชชุดานันทะนิท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานีขอบพระคุณท่านรักษานายกเทศมนตรีตำบลเชียงแหวนนะครับแล้วก็ท่านภัยสิงห์ไทยสิบสุขรมท่านประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเรือประมงและนำเที่ยวทะเลบัวแดงบ้านเดียวขอบพระคุณทั้งสี่ท่านนะครับ
6: ขอบคุณครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสเรามาเอาบรรยากาศที่บัวแดงเต็มทะเลวันนี้หมดเวลาของรายการ NTT ดวงใจคนไทยไม่ทิ้งกันแล้วครับผมและแขกรับเชิญทั้งสี่ท่านพร้อมทีมงานต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ

0: ระเป๋าแบรนด์เนมราคาถูกสุดๆไปเลยอ่ะฉันว่านะซื้อเลยถ้าซื้อตอนนี้นะแกน่ะจะเหลือตังช้อปปี้อีกเยอะเลย
1: หยุดแน่ใจแล้วเหรอร้านปลอมหรือเปล่าราคาถูกไปไหมเข้าไปเช็คก่อนได้ที่เว็บไซต
0: ์ซื้อเลยฉันเชียร์
1: ก่อนจะซื้อของออนไลน์ทุกครั้งอย่าลืมดูชื่อผู้ใช้ว่าน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนดูจำนวนผู้ติดตามคอมเมนต์แชร์รีวิวดูการอัปเดตล่าสุดของร้านค้าเช็คชื่อบัญชีโอนเงินขอก่อนโอนแล้วนำไปเช็คที่เว็บไซต์ backlistseller.com อย่าลืมเช็คก่อนช็อปเพื่อที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
2: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
3: We don't know what they are. It's just your ability to read.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ

0: ภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
1: อีสานไม่ได้มีแค่ความสนุกสนานแต่อีสานคือพลังวัฒนธรรมที่โลกต้องหันมามองจากรากภูมิปัญญาที่ถูกเล่าผ่านวิถีอีสานสู่งานสร้างสรรค์ที่ร่วมสมัยประเพณีศิลปะอาหารดนตรีและวิถีชีวิตกลายเป็นเสน่ห์ที่ต้องมาสัมผัสด้วยหัวใจ

0: ซอฟต์พาวเวอร์อีสานพลังแห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมอีสานสู่สายตาโลก
1: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปะวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการป้องปากอยากเล่าเจอกับแบมวารีสนอวาทีเวลาดีๆแบบนี้ 11:30 น.ถึงเที่ยงก่อนทานอาหารกลางวันมีข่าวสารมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมค่ะสำหรับรายการป้องปากอยากเล่าของเราวันนี้พาผู้ชมไปดูบรรยากาศครบรอบ21ปีกับโรงพยาบาล50พรรษาเป็นโรงพยาบาลที่อยู่คู่กับจังหวัดอุบลราชธานีมาอย่างยาวนานเดี๋ยวพาผู้ชมไปดูบรรยากาศกันนะคะรวมถึงการบวงสรวงองค์พญาศรีสัตนาคราชที่จังหวัดนครพนมรวมถึงค่ะเอาบรรยากาศนะคะเริ่มแล้วกับกิจกรรมงานสัปดาห์หนังสือที่สุนีทาวเวอร์ซึ่งปีนี้นะคะเป็นการจัดขึ้นครั้งที่15บรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาผู้ชมไปดูกันแต่ข่าวสารแรกไปดูบรรยากาศที่โรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์กับการจัดงานประเพณีสักการะพระบรมสารีริกธาตุประจำปี2569เนื่องในโอกาสครบรอบวันเปิดให้บริการครบ21ปีค่ะที่พุทธสถานพรหมวชิรยานวัดป่ามหาธีราจารย์เขมังกะโรโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีนายแพทย์ประพฤตินะคะธนกิจจารุผู้อำนวยการโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีสักการะพระบรมสารีริกธาตุประจำปี2569รวมถึงยังมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพพระภิกษุและพี่น้องประชาชนเนื่องในโอกาสครบรอบนะคะ21ปีการเปิดให้บริการของโรงพยาบาล50พรรษานั่นเองโดยมีพระครูศรีพิพัฒนคุณเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมกับผู้บริหารผู้นำชุมชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้โดยโรงพยาบาล50พรรษาค่ะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงทราบถึงปัญหาของพระสงฆ์เวลาอาพาธจะต้องเข้ารับการบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลซึ่งมีการปะปนแล้วก็แออัดกับคนไข้ทั่วไปจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเข้าโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสงฆ์และพระราชทานนามว่าโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์โดยเปิดให้บริการเมื่อวันที่4ตุลาคมปี2548ค่ะโดยภายหลังการเปิดให้บริการสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระบรมสารีริกธาตุซึ่งได้รับมาจากประเทศศรีลังกาและได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วิหารพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศซึ่งก็เพื่อให้ประชาชนนะคะได้กราบไหว้สักการะบูชานั่นเองเนื่องในโอกาสนะคะปีนี้ครบรอบ21ปีในการเปิดให้บริการของโรงพยาบาลจึงได้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาที่อาคารพุทธสถานพรหมวชิรยานวัดป่ามหาธีราจารย์เขมังกะโรซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในโรงพยาบาลนะคะเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าไปสักการะกราบไหว้บูชาได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีทั้งด้านการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์และพี่น้องประชาชนทั้งการคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและก็4มีบริการตรวจสุขภาพช่องปากฟันนะคะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวิถีชีวิตบริการด้านการแพทย์แผนไทยการรับบริจาคโลหิตรวมถึงการตรวจสุขภาพตามกลุ่มอายุอีกด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลนะคะที่อยู่คู่กับชาวจังหวัดอุบลราชธานีนั่นก็คือที่คุ้นหูกันเรียกสั้นๆก็คือโรงพยาบาล50พรรษานั่นเองค่ะไปดูนะคะอีกหนึ่งนะคะความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะอย่างนักตบนะคะลูกยางสาวไทยก็คือกัปตันชมพู่ได้มีการเดินทางกลับไปที่บ้านเกิดที่จังหวัดนครพนมนะคะซึ่งทางกัปตันชมพู่เองก็ได้มีการรำบวงสรวงองค์พญาศรีสัตนคราชสารศรัทธาแห่งลุ่มน้ำโขงความภูมิใจนะคะของคนไทยทั้งประเทศนั่นเองค่ะนางสาวพรพันธ์เกิดปราดนะคะหรือว่ากัปตันชมพู่กับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้มีการร่วมประกอบพิธีบวงสรวงองค์พญาศรีสัตนคราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครพนมโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมว่าที่ร้อยตรีขออภัยค่ะว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณนะคะพร้อมกับนางสาวพิมพิชยาก
กรำหรือว่าบีมนะคะนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมกับนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดนครพนมร่วมในพิธีซึ่งจัดขึ้นที่ลานพญาศรีสัตนคราชริมแม่น้ำโขงที่จังหวัดนครพนมโดยภายหลังพิธีบวงสรวงกัปตันชมพู่ค่ะได้ร่วมรำกับพี่น้องประชาชนท่ามกลางบรรยากาศแห่งความศรัทธาและความอบอุ่นสะท้อนถึงความผูกพันกับบ้านเกิดและร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นโดยมีประชาชนไปให้กำลังใจและก็ต้อนรับทั้ง2นักกีฬานะคะของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอย่างอบอุ่นด้วยโดยการกลับมาที่จังหวัดนครพนมในครั้งนี้ของกัปตันชมพู่และก็คุณบีมนะคะในครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนครพนมที่ได้ต้อนรับนักกีฬาผู้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติพร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจนี้ให้กับเยาวชนในอนาคตโดยการมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและก้าวเดินตามความฝันอย่างเต็มความสามารถนั่นเองค่ะก็ยินดีนะคะต้อนรับนะคะทั้งคุณบีมนะคะแล้วก็คุณชมพู่นะคะกับสู่ภาคอีสานบ้านเรานะคะได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจนะคะพอได้เห็นอย่างนี้ก็ชื่นอกชื่นใจเพราะว่าถือว่านักกีฬาที่เกิดจากถิ่นอีสานบ้านเรานี่ก็เยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าจะมีสักกี่คนนะคะที่ได้ไปไกลนะคะถึงขนาดนั้นยังไงก็ยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยทีเดียวจากนครพนมขยับไปที่เลยกันค่ะไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันหน่อยเขาบอกว่าที่จังหวัดเลยเนี่ยเปิดการท่องเที่ยวแล้วก็เปิดที่พักแรมบนยอดภูกระดึงประจำปี2570เขาบอกว่าชูมาตรการความปลอดภัยและการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นยังไงไปดูกันค่ะที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงที่จังหวัดเลยค่ะนายชัยพจน์จรูญพงษ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้มีการมอบหมายให้นายประยูรอรันรุตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงประจำปีงบประมาณ2570นะคะโดยมีนายยะเดชอักษรวงศ์นายอำเภอภูกระดึงพร้อมกับนายภูวนัยมูลแวงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมในกิจกรรมโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยค่ะท่านประยูรนะคะได้บอกว่าการเปิดฤดูกาลการท่องเที่ยวของภูกระดึงถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของทางจังหวัดเลยเพราะเน้นย้ำถึงความพร้อมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกมาตรการการดูแลความปลอดภัยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุทยานช่วยกันนะคะในการดูแลรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะหรือถ้าเห็นก็ช่วยกันเก็บคนละไม้คนละมือเพื่อรักษาความงดงามของภูกระดึงให้อยู่คู่กับธรรมชาติอย่างยั่งยืนส่วนอีกทางด้านหนึ่งนะคะท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงท่านก็บอกว่าอุทยานแห่งชาติเนี่ยมีพื้นที่ครอบคลุมกว่า 217,576 ไร่โดยมีพื้นที่ราบบนยอดเขาประมาณ 37,500 ไร่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางธรรมชาติทั้งหน้าผาน้ำตกทุ่งหญ้าผาสนแล้วก็ยังมีพันไม้นานาชนิดสำหรับฤดูกาลท่องเที่ยวปีนี้ทางอุทยานเปิดให้บริการนะคะพักแรมบนยอดเขาตั้งแต่1ตุลาคมยาวไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมปี2570นับมานะคะก็คือระยะเวลากว่า8เดือนด้วยกันก่อนจะปิดให้บริการในช่วงของฤดูฝนก็คือตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงกันยายนของทุกๆปีด้านท่านนายอำเภอนะคะท่านยะเดชนะคะท่านก็บอกว่าการท่องเที่ยวภูกระดึงถือว่าเป็นกลไกที่สำคัญมากๆในการสร้างอาชีพสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับประชาชนในพื้นที่ทั้งจากบริการหาบสัมภาระก็ดีร้านอาหารก็ดีเครื่องดื่มที่พักก็ดีค่ะพร้อมกันนี้ภาครัฐก็ยังร่วมมือกับททสำนักงานเลยและก็อพทในการบูรณาการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวไปสู่แหล่งการท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งอื่นๆเช่นอุทยานแห่งชาติภูเรือนะคะอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายและก็ยังมีประเพณีที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นประเพณีผีตาโขนที่อำเภอด่านทรายอำเภอเมืองอำเภอเชียงคานและก็ยังมีประตูการค้าชายแดนไทยลาวที่อำเภอท่าลี่อีกด้วยนะคะอันนี้แค่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่เราได้หยิบยกมาโดยบรรยากาศนะคะวันนี้เอามาให้ดูกันบรรยากาศวันแรกของการเปิดฤดูกาลเขาบอกว่าคึกคักมากนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปลงทะเบียนนี่มีประมาณ350คนเลยค่ะซึ่งอุทยานแห่งชาติภูกระดึงก็มีการจำกัดนะคะนักท่องเที่ยวไม่เกิน 3,500 คนต่อวันเพื่อให้การบริการในการจัดการทรัพยากรและการดูแลความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการพักแรมการจองเต็นท์ที่พักบ้านพักต่างๆนะคะหรือว่าพื้นที่ในการกางเต็นท์หรือการเดินทางสามารถติดต่อได้ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงโทรไปที่เบอร์นะคะได้2เบอร์นี้เบอร์แรกคือ042-810-833ส่วนอีก1เบอร์ค่ะคือ042-810-834นะคะเปลี่ยนแค่ตัวเลขข้างหลังเป็นเลข3กับเลข4นะคะโทรได้เลยทั้ง2เบอร์ซึ่งสามารถโทรไปได้ตอนนี้ใครกำลังปักหมุดนะคะช่วงตุลานี้แบบนี้กำลังบรรยากาศดีเลยค่ะสามารถไปเที่ยวกันได้ยาวๆไปจนถึงปีหน้าก็คือพฤษภาคมปี2570นั่นเองไปปักหมุดไปดูธรรมชาติไปพักผ่อนหย่อนใจนะคะที่ภูกระดึงได้จังหวัดเลยนั่นเองค่ะแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะเพราะว่าช่วงหน้าจะพาผู้ชมไปดูบรรยากาศของการเริ่มงานสัปดาห์หนังสือเริ่มแล้วนะคะครั้งที่15บรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามในช่วงหน้ากันค่ะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: สิรินธรพลังแห่งสายน้ำที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศส่งต่อพลังงานที่มั่นคงสู่ทุกครัวเรือนพร้อมบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบเขื่อนสิรินธรมากกว่าการผลิตไฟฟ้าคือการเป็นที่พึ่งของชุมชนและพลังแห่งการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนของคนไทยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม

0: 11:46 น.กลับมาติดตามป้องปากอยากเล่ากันต่อพาผู้ชมไปดูบรรยากาศนะคะที่งานสัปดาห์หนังสือจังหวัดอุบลราชธานีบรรยากาศครั้งนี้เป็นครั้งที่15ซึ่งมาภายใต้คำขวัญรวมพลังนักอ่านสร้างรังแห่งการเรียนรู้ที่ศูนย์การค้าซูนีทาวเวอร์จังหวัดอุบลราชธานีปีนี้นะคะต้องบอกว่ายิ่งใหญ่เหมือนเดิมเลยค่ะเพราะว่ามีสำนักพิมพ์กว่า50สำนักและก็หน่วยงานองค์กรภาคการศึกษารวมทั้งธนาคารหนังสือจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกันออกบูธแชร์ความรู้ในงานครั้งนี้โดยพี่กุ้งนภาพรตอพลนะคะจะพาผู้ชมนะคะไปตะลุยบรรยากาศของการจัดงานจะเป็นยังไงไปชมกันค่ะ
1: ค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่ที่ชั้น3ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ครั้งที่15ที่ซูนีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งภายในงานนี้ก็จะมีบรรยากาศของสำนักพิมพ์รวมทั้งหน่วยงานองค์กรต่างๆมาออกบูธให้ความรู้กันด้วยและหนึ่งในนั้นก็คือบูธของธนาคารหนังสืออุบลราชธานีมาดูกันหน่อยว่าเขามีกิจกรรมมีส่วนร่วมในงานนี้อย่างไรวันนี้เราอยู่กันกับพี่หน่อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่หน่อยคะครั้งนี้เอากิจกรรมเอาหนังสืออะไรมาบ้างคะ
2: ในงานสัปดาห์หนังสืออุบลราชธานีครั้งที่15นะคะบูธของธนาคารหนังสืออุบลราชธานีนะคะโดยห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีสกล.ระดับอำเภอเมืองอุบลราชธานีค่ะเราได้ยกจำลองธนาคารหนังสืออุบลราชธานีจากห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีมาอยู่ที่ซูนีชั้น3ค่ะในบูธของเรานะคะมีกิจกรรมหลักๆเลยคือ2กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกก็คือให้บริการจำลองห้องสมุดที่เป็นธนาคารหนังสืออุบลราชธานีมีหนังสือให้เด็กๆนะคะแรกเกิดถึง6ขวบได้มาเรียนรู้ได้มาอ่านนะคะให้มาดูว่า

0: มีหนังสืออะไรบ้างเป็นตัวอย่างค่ะตัวอย่างหนังสือจากธนาคารหนังสือมาให้ดูว่าถ้าอยากอ่านแบบนี้หรืออยากอ่านเล่มต่อไปในตอนบางหนังสือบางชุดมันจะมี10เล่มเงี้ยค่ะแล้วก็จะหยิบมา2เล่มถ้าอยากอ่านเล่ม2ถึงเล่ม10ต้องไปอ่านที่ธนาคารหนังสือบนราชธานีต่อค่ะอันนี้ก็คือกิจกรรมแรกเลยกิจกรรมที่2ค่ะในบูธเราก็จะมีกิจกรรมวาดภาพระบายสีกิจกรรม DIY อาชีพสำหรับเด็กเราก็จะมีระบายสีหนังสือผาแต้มค่ะที่ได้รับสนับสนุนจากซูนีทาวเวอร์นะคะมีสมุดระบายสีผาแต้มทั้งหมด 5,000 เล่มค่ะสำหรับให้น้องๆนะคะที่มาร่วมงานค่ะสามารถมาระบายสีมาทำหนังสือนิทานของตัวเองแล้วก็นำกลับบ้านไปอ่านเป็นนิทานเล่มเดียวนิทานของตัวเองค่ะเป็นนิทานเรื่องผาแต้มนะคะแล้วก็มีกิจกรรม DIY อาชีพต่างๆอย่างเช่นพวงกุญแจที่ห้อยกระเป๋าดอกไม้จากลวดกำมะหยี่ทำกิ๊บติดโพมเนี้ยค่ะแล้วก็ทำที่คั่นหนังสือค่ะสำหรับเด็กๆนะคะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่ครอบครัวค่ะที่มีเด็กแรกเกิดค่ะถึง3ขวบนะคะสามารถมาลงทะเบียนรับกระเป๋าหนังสือที่เราเรียกว่ากระเป๋าหนังสือโครงการปลูกฝังลูกรักเป็นนักอ่านสำหรับให้ครอบครัวนำกระเป๋าหนังสือกลับไปอ่านนิทานให้เด็กๆที่บ้านฟังค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นผู้ดูแลเป็นปู่ย่าตายายหรือว่าเป็นพี่พาน้องมาก็ได้นะคะก็จะได้รับกระเป๋าเนี่ยกลับบ้านครอบครัวละ1ใบเอากลับไปอ่านค่ะให้น้องๆฟังที่บ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมหลักๆเลยของธนาคารหนังสือแล้วก็อีกอันนึงนะคะมุมข้างในค่ะจะเป็นกิจกรรมห้องสูตรประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีเคลื่อนที่เป็นศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนอุบลราชธานีซึ่งสนับสนุนโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีกิจกรรม DIY 9วัน9อาชีพค่ะเช่นตอนนี้เราจะมีรัด9ใช่ไหมคะที่คนกำลังนิยมเราก็จะสอนทำที่นี่ค่ะทำสร้อยคอดอกแก้วทำพวงกุญแจดอกแก้วทำเดคูพาร์ทค่ะแล้วก็เราจะมีตะบันสีผ้าพิมพ์ใบไม้ด้วยนะคะก็เป็น9อาชีพค่ะถ้าอยากรู้ว่าที่บูธธนาคารสุบูรณราชธานีมีกิจกรรมอะไรบ้างใน9วันติดตามในเพจของห้องสมุดประชาชนหรือว่าเพจธนาคารหนังสือบนราชธานีได้ค่ะ
1: โอ้โหนะคะต้องบอกว่างานนี้ก็คือเต็มไปด้วยความรู้แล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนแล้วก็ผู้ที่สนใจอยากจะเป็นนักอ่านหรือว่าอยากจะมาร่วมกิจกรรมอยากเจอกับนักเขียนมากันได้ที่งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ครั้งที่15ที่สุนีจังหวัดอุบลราชธานี 3-11 ตุลาคมนั่นเองเชิญชวนนะคะมากันเยอะๆค่ะ
2: ค่ะขอบคุณพี่กุ้งมากๆเลยนะคะงานสัปดาห์หนังสือเนี่ยปีนี้ครั้งที่15กำหนดการจัดนะตอนนี้ใครที่อยากจะไปยังทันอยู่ค่ะเพราะว่าเขาเริ่มมาตั้งแต่วันที่3ตุลาคมที่ผ่านมายาวไปจนถึงวันที่11ที่ซูนีทาวเวอร์ในงานมีไฮไลท์หลายอย่างเลยค่ะแล้วก็ยังมีเวทีนะคะให้กับน้องๆเยาวชนได้แสดงถึงความรู้ความสามารถไม่ว่าจะเป็นวิชาการศิลปะความคิดการนันทนาการนะคะแล้วก็ยังมีลานส่งเสริมการเรียนรู้ดูแลทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจสำหรับคนทุกช่วงวัยมีลานศิลปะวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการเกษตรรวมถึงการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอื่นๆอีกด้วยค่ะเชิญชวนประชาชนนะคะทั้งในจังหวัดแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรมกันได้มาส่งเสริมเรื่องของการอ่านการเรียนรู้ให้กับเด็กเยาวชนและพี่น้องประชาชนนั่นเอง 3-11 ตุลาคมนี้นะคะปักหมุดไปกันได้ที่ซูนีทาวเวอร์นั่นเองค่ะมาดูอีกหนึ่งงานใหญ่นะคะที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพค่ะนั่นก็คือการนับถอยหลังสู่การที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026พาผู้ชมไปเปิดไทม์ไลน์ย้อนอดีตกว่า8ทศวรรษกันหน่อยค่ะที่โลกสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจร่วมกันจนถึงปีนี้ปี2026นะคะซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันค่ะอย่างที่บอกไปค่ะทุกคนว่าตอนนี้ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ขอบฟ้าใหม่ภายใต้วิสัยทัศน์ Thailand News Horizon Empowering People Building Resilience นะคะในฐานะเจ้าภาพการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting โดยไทยค่ะมุ่งสร้างการเติบโตที่ไม่ได้วัดเพียงแค่ตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจแต่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่มีคนเป็นศูนย์กลางเพราะประชาชนที่มีศักยภาพหรือรากฐานสำคัญของประเทศที่เข้มแข็งนะคะขณะเดียวกันไทยก็ยังมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจการเงินพลังงานและก็สิ่งแวดล้อมผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 15,000 คนจะได้สัมผัสถึงมนต์เสน่ห์ของประเทศไทยระหว่างการประชุมและหลังการประชุมอีกหนึ่งโอกาสค่ะที่ไทย

ะเป็นเจ้าภาพในการส่งต่อศิลปะวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวสู่สายตาชาวโลกพร้อมการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับชุมชนกว่า80ปีที่ระบบการเงินระหว่างประเทศได้ร่วมมือกันฝ่าฟันวิกฤตจากยุคหลังสงครามโลกสู่ความท้าทายในโลกยุคใหม่ตั้งแต่กรกฎาคมนะคะปี2487จุดเริ่มต้นของการวางรากฐานระบบการเงินโลกใหม่ซึ่งมี44ประเทศร่วมประชุมที่เมืองเบตันวูดสหรัฐอเมริกาและเกิดเป็นองค์กรเสาหลักอย่าง IMF และก็ World Bank ภายใต้แนวคิด2บิดาผู้ก่อตั้งก็คือแฮร์รี่เด็กสเตอร์ไวท์จากสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็จอห์นเมนาร์ดเคนส์จากสหราชอาณาจักรถัดมาในปี2489เดือนกันยายนค่ะมีการประชุมครั้งแรกจัดขึ้นที่วอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไทยนะคะก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกในเดือนพฤษภาคมปี2492ในยุคของจอมพลป.พิบูลสงครามโดยมีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิวัฒนชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายเล้งนะคะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในขณะนั้นร่วมวางรากฐานนโยบายการเงินสากลของไทยจากนั้นในเดือนสิงหาคมปี2514ประกาศยกเลิกการผูกค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกับทองคำเป็นการปิดฉากระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่แบบเบรตันวูดสู่ระบบลอยตัวค่ะหลังจากนั้นในปี2534ในเดือนตุลาคมไทยก็ได้เป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งแรกซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมกับการเปิดตัวศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อย่างเป็นทางการผ่านมาอีก6ปีค่ะในปี2540ไทยก็ประสบกับวิกฤตต้มยำกุ้งซึ่งเผชิญกับวิกฤตการเงินและเข้ารับโครงการขอความช่วยเหลือจาก IMF ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องไปทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียกลายเป็นบทเรียนสำคัญในการปฏิรูปโครงสร้างสถาบันการเงินและเสถียรภาพเงินสำรองระหว่างประเทศและต่อมานะคะในปีล่าสุดก็คือปี2569นี้ในเดือนตุลาคมค่ะไทยก็ได้รับเกียรติอีก1ครั้งกับการเป็นเจ้าภาพในรอบ35ปีซึ่งไทยนะคะได้รับเกียรติเป็น1ใน3ประเทศทั่วโลกที่ได้เป็นเจ้าภาพถึง2ครั้งนั่นเองค่ะสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็กลุ่มธนาคารโลกในปี2569นี้ภายใต้การนำของท่านอนุทินนะคะท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมกับนายเอกนิติทันประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมเปิดบ้านแล้วค่ะต้อนรับผู้นำและผู้แทนด้านการเงินจากทั่วโลกเข้าสู่กรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะปิดท้ายป้องป่าอยากเล่าของเราวันนี้ค่ะไปที่จังหวัดอำนาจเจริญไปดูบรรยากาศของการปั่นจักรยานกันหน่อยค่ะเขาบอกว่าเปิดศึกปั่นจักรยานพิชิตภูสิงห์ภูผาพึ่ง2026หนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬากระตุ้นเศรษฐกิจโดยมีนักปั่นจากในประเทศและต่างประเทศแข่งขันกว่า600ชีวิตชิงเงินรางวัลรวม 123,000 บาทค่ะนายเสนีส้มเขียวหวานนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมกับปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันจากบริเวณลานพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญไปที่เส้นชัยที่ยอดภูสิงห์ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของทางจังหวัดอยู่ในวนอุทยานภูสิงห์ภูผาพึ่งการจัดแข่งขันครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการท่องเที่ยวและกีฬากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2โขงชีมูลเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2ให้รู้จักมากยิ่งขึ้นและเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นเป้าหมายนะคะครั้งนี้นะคะนักปั่นจากทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศได้ร่วมกันเข้ามาแข่งขันกว่า600คนซึ่งการแข่งขันแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะในรุ่น18ปีก็จะเป็นใน18รุ่นนะคะคือประเภทเสือหมอบจำนวน9รุ่นแล้วก็ประเภทเสือภูเขาอีก9รุ่นนะคะอย่างละ9รุ่น
ก็คือรวม18รุ่นระยะทางอยู่ที่ 74.3 กิโลเมตรของการแข่งขันโดยในครั้งนี้เขาบอกว่าความท้าทายมีเยอะมากๆแล้วก็ยังรายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามโดยจุดเส้นชัยนะคะอยู่ที่ยอดภูสิงห์ที่วรรณอุทยานภูสิงห์ภูผาพึ่งซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีทัศนียภาพที่งดงามช่วยสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติให้เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือความคึกคักนะคะที่ทุกคนให้ความสำคัญนั่นก็คือเรื่องของกีฬาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะสุขภาพก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะยังอยู่ในช่วงของทั้งสถานการณ์น้ำท่วมนะคะรวมถึงฝนฟ้าอากาศที่ยังตกอย่างต่อเนื่องอยากให้คุณผู้ชมนะคะรวมถึงใครที่ตอนนี้กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองจะได้สามารถสู้กับวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้นั่นเองค่ะทั้งหมดนี้คือรายการป้องป่าอยากเล่าสามารถติดตามกันได้นะคะอีกหนึ่งครั้งในวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้แบมพร้อมกับทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ค่ะคุณผู้ชมพบกับคุณจิรพัฒน์ดิฉันชลพรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้เราจะเริ่มกันจากประกาศฉบับใหม่ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับประกาศออกมาเป็นฉบับที่8แล้วเรื่องสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่5ถึง7ตุลาคมโดยประเทศไทยตอนบนครับจะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงรวมถึงฝนที่จุดที่ฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับขณะที่ภาคอีสานนั้นฝนจะลดลงครับไปดูประกาศฉบับล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับออกมาเป็นฉบับที่8เรื่องสภาพอากาศแปรปรวนโดยในวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะลดลงครับพอช่วงวันที่7ตุลาคมจะเป็นด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งลองมาไล่ดูเป็นรายจังหวัดนะครับช่วงวันที่5ตุลาคมจังหวัดที่มีฝนตกหนักมากคือกำแพงเพชรและสุโขทัยส่วนที่ฝนตกหนักมากในภาคเหนือจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ต่อมาภาคอีสานครับจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยส่วนภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนั่นคือวันที่5นะครับส่วนวันที่6ฝนตกหนักยังมีต่อได้แก่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จากนั้นวันที่7ตุลาคมจะมีพื้นที่ฝนตกหนักอยู่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมถึงบางจังหวัดของภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่ประกาศไปก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองได้ครับ
1: ทางด้านนายฟาตามัททวีนะคะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเปิดเผยถึงแนวโน้มสภาพอากาศแล้วก็ในระยะถัดไปนะคะในช่วงวันที่8ถึง9ตุลาคมว่าฝนตกหนักนั้นจะเริ่มก่อตัวในพื้นที่ภาคใต้ค่ะ

0: และในช่วงต่อไปคือวันที่10ถึง13ตุลาคมก็จะมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านบริเวณจังหวัดเพชรบุรีส่งผลกระทบค่ะทำให้พื้นที่ตั้งแต่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกไปจนถึงภาคใต้มีฝนตกหนักทางนี้ได้ประสานงานเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีแล้ว
1: ช่วงหลังจากนั้นนะครับ89เนี่ยก็จะเริ่มไปมีฝนหนักอยู่ทางภาคใต้นะครับหลังจากนั้นก็ในช่วงวันที่10นะครับ10 11 12 13นะครับเราพบว่ามีร่องความกดอากาศต่ำนะครับพาดผ่านบริเวณพื้นที่แนวเพชรบุรีนะครับเพราะฉะนั้นแนวเพชรบุรีโซนภาคตะวันออกฝั่งด้านตั้งแต่ภาคกลางนะครับจนถึงภาคใต้เนี่ยจะได้รับผลกระทบนะครับก็ได้คุยนะครับได้ประสานงานกับทางกรมชลประทานนะครับเพื่อเฝ้าระวังทางด้านจังหวัดเพชรบุรีไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ
2: เราบอกในส่วนพื้นที่คร่าวๆนะครับสำหรับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในฝนระลอกใหม่ตอนนี้ไปเจาะลึกนะครับกับคุณธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานท่านผอ.อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: ท่านผอ.ครับในส่วนของฝนระลอกใหม่เนี่ยครับในพื้นที่ลุ่มน้ำไหนหรือว่าจังหวัดไหนที่ควรจะต้องเฝ้าระวังมากเป็นพิเศษในครั้งนี้ครับ
4: นะครับสำหรับฝนระลอกที่จะตกช่วงวันที่5ถึงวันที่11นี้นะครับก็คงเฝ้าระวังอยู่ในส่วนของพื้นที่ภาคกลางนะครับภาคเหนือบางส่วนนะครับภาคตะวันออกแล้วก็โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกแล้วก็จะลงไปที่ทางพื้นที่ภาคใต้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราจะต้องระวังนะครับเฝ้าระวังจากพื้นที่เดิมที่ยังได้รับผลกระทบอยู่ครับ
3: ค่ะในส่วนของความจุอ่างลุ่มแม่น้ำหลักๆอย่างปิงวังยมน่านทางตอนเหนือเพราะว่าฝนนั้นกำลังจะเติมลงมาอีกความจุอ่างตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
4: สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของเราตอนนี้ยังรับได้นะครับในส่วนของพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเองเนี่ยเขื่อนภูมิพลศิริกิติ์นะครับตอนนี้ก็ภูมิพลอยู่ที่ประมาณสัก 68% เศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ 81% นะครับซึ่งฝนระลอกนี้คาดว่าณจนถึงสิ้นฤดูฝนเนี่ยอ่างเก็บน้ำ2อ่างนี้ก็จะยังไม่เต็มนะครับยังรองรับน้ำได้ภาพรวมกันอยู่ประมาณสัก 6,000 ล้านนะครับยังสามารถรองรับน้ำก้อนนี้ได้อยู่นะครับส่วนเขื่อนที่ยังคงต้องเฝ้าระวังก็จะเป็นในส่วนของเขื่อนป่าสักนะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาก็รับน้ำช่วยไว้เต็มที่นะครับตอนนี้ก็ปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณ 110% นะครับก็ตอนนี้ก็พยายามเร่งนะครับในเรื่องของการควบคุมการระบายน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอยู่นะครับซึ่งส่วนนี้เองเนี่ยเราก็ควบคุมอยู่ไม่ให้ได้รับผลกระทบกับพื้นที่ตอนท้ายครับ
2: ในส่วนของเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนล่ะครับผอ.ครับตอนนี้ปริมาณน้ำเป็นยังไงบ้างครับ
4: เขื่อนแควน้อยเองตอนนี้นะครับปริมาณน้ำก็อยู่ประมาณสัก720ล้านแล้วครับหรือประมาณสัก 77% นะครับก็ยังคงรองรับน้ำได้อีกประมาณ220ล้านนะครับซึ่งจากการประเมินแล้วเนี่ยอ่างเก็บน้ำแควน้อยเราเนี่ยก็ยังสามารถรองรับน้ำได้อยู่ครับไม่มีผลกระทบกับพื้นที่ด้านท้ายครับ
3: ค่ะประเด็นเรื่องความจุอ่างผ่านพ้นไปสามารถจะรองรับฝนระลอกใหม่ได้ในส่วนของการบริหารจัดการการระบายน้ำท้ายเขื่อนตอนนี้มีการชะลอหรือว่ามีการปรับแผนยังไงบ้างคะ
4: ตอนนี้สถานการณ์น้ำที่เกิดเจ้าพระยานะครับปัจจุบันเนี่ยเราระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังคงการระบายนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์น้ำที่หน้าเขื่อนนะครับเราเคยขึ้นไปถึงประมาณบวก 17.8 นะครับซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างจะสูงมากนะครับปกติเขื่อนเจ้าพระยานะครับความจุระดับเก็บกักเขาจะคุมอยู่ที่ประมาณสักบวก 16.5 นะครับณปัจจุบันเองเนี่ยเราก็เพื่อรองรับสถานการณ์ฝนที่กำลังจะตกเข้ามาในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเราก็พยายามจะลดหน้าเขื่อนลงให้เหลือประมาณสัก 16.5 ก่อนนะครับเพราะนั้นเรายังคงการระบายไว้ที่ 2,500 นะครับการรับน้ำเข้าฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับปัจจุบันก็เริ่มลดลงบางส่วนนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่นะครับก็มีผลกระทบกับการระบายน้ำนะครับหลังจากที่หน้าเขื่อนเราลงไปอยู่ที่ประมาณทัก 16.5 นะครับการระบายน้ำเราก็จะค่อยๆทยอยลดลงนะครับจาก 2,500 ก็ค่อยๆลดลงฝั่งซ้ายฝั่งขวาเองนะครับไม่ว่าจะไปทางแม่น้ำท่าจีนทางแม่น้ำน้อยหรือทางคลองชนะป่าสักก็จะค่อยๆลดลง

0: ที่ประมาณสัก676ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านเทพมหานครนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าน้ำส่วนนี้จะไม่ได้ไปกระทบกับพื้นที่ที่ท่วมเดิมในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่าจะไหลตรงลงสู่อ่าวไทยโดยตรงนะครับไม่มีการผันน้ำเข้าไปที่ในเขตกรุงเทพหรือพื้นที่ใดนะครับก็จะมีแต่ในส่วนของประตูน้ำคลองลัดโพนะครับที่เราจะช่วยเร่งการระบายน้ำให้ออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของการบริหารจัดการที่เกิดเจ้าพยาครับ
1: แต่ในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยครับถ้าในส่วนของพื้นที่นอกคันกั้นน้ำจะได้รับผลกระทบไหมครับ
0: พื้นที่นอกคันกั้นน้ำนะครับตอนนี้ถ้าเป็นฝนก็น้ำจากการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพยาเราเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยนะครับเพราะไม่ได้ผ่านเข้านะครับแต่ถ้าที่ได้รับผลกระทบก็จะเป็นฝนที่ตกในพื้นที่เองนะครับแล้วก็น้ำนะครับที่จะต้องสูบเร่งระบายออกซึ่งตอนนี้การประสานงานระหว่างทางกรุงเทพนะครับกับกรมชลก็ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับมีการสูบน้ำส่งน้ำกันต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางคลองแสนแสบเองนะครับผ่านออกทางคลองบางขนาดเพื่อที่จะไปออกทางบางประกงนะครับหรือแม้แต่ทางริมชายทะเลนะครับที่เรามีสถานีสูบน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิเองชลหารพิจิตรเองนะครับตอนนี้เราก็เร่งสูบน้ำออกอย่างเต็มที่นะครับรวมจนถึงหลายๆหน่วยงานเองไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานเองที่ไปติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำนะครับช่วยเร่งการระบายน้ำหรือแม้แต่กองทัพเรือนะครับที่จะมีเรือผลักดันน้ำนะครับตอนนี้ทั้งปพเองเนี่ยก็เร่งระดมเครื่องจักรเครื่องมือเนี่ยลงเข้าไปช่วยในเรื่องของการเร่งการระบายน้ำส่วนนี้นะครับเพื่อที่จะดึงน้ำออกจากกรุงเทพมหานครให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้น้ำที่อยู่ในพื้นที่ต่ำเนี่ยเราสามารถสูบระบายออกมาได้นะครับจะให้คลองหลักออกไปก่อนนะครับในส่วนนี้นะครับคาดว่าสถานการณ์ก็จะดีขึ้นเป็นลำดับนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่รอบข้างครับ
2: ค่ะฟังจากแผนการจัดการน้ำในส่วนของน้ำเหนือท่านพอธวัชชัยครับน้ำเหนือลงมาตรงมาแม่น้ำเจ้าพระยาแน่นอนต้องมีการจัดการผันออกไปทางทุ่งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกตอนนี้ในการประสานงานระหว่างกรมชลประทานกับในพื้นที่เนี่ยทุ่งรับน้ำเนี่ยมีความพร้อมหรือว่าเต็มที่มากน้อยแค่ไหนคะตอนนี้
0: ครับปัจจุบันในช่วงที่ผ่านมานะครับเราก็พยายามผันน้ำนะครับให้ลดผลกระทบกับทุกพื้นที่อย่างเต็มที่นะครับเราก็มีการปรับปฏิทินในส่วนของพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับให้มีการเพาะปลูกได้เร็วขึ้น1เดือนนะครับเพื่อที่จะให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ทันก่อนน้ำหลากนะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยพื้นที่ที่เราได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับเราก็นำน้ำเข้าสู่ระบบนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำที่เก็บเกี่ยวแล้วนะครับซึ่งเราทำประชาคมแล้วก็ประเมินไว้ว่าทั้งพื้นที่11ทุ่งของเราตั้งแต่บางระกำลงมาเนี่ยจะสามารถรับน้ำได้ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 1,200 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับปัจจุบันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรับน้ำไปแล้วประมาณ800ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแต่ในส่วนนี้เองเนี่ยก็จะมีบางทุ่งก็เริ่มจะเต็มแล้วนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าตอนนี้แนวโน้มสถานการณ์น้ำเริ่มเป็นขาลงเนี่ยการรับน้ำเข้าทุ่งก็จะค่อยๆลดลงนะครับการผันน้ำออกทางฝั่งซ้ายฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกนะของเจ้าพระยาก็จะค่อยๆลดลงกันเป็นสัดส่วนตามลำดับนะครับซึ่งในส่วนนี้สถานการณ์แนวโน้มที่เราคาดการไว้เนี่ยที่ C2 เราเคยสูงสุดเมื่อวันที่1เนี่ยประมาณสัก 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับวันนี้น้ำที่ผ่านที่ C2 ที่นครสวรรค์เราเหลืออยู่ประมาณสัก 2,040 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแต่ก็เดี๋ยวจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับในช่วงที่ฝนตกวันที่5ถึง11นี้แต่ก็อยู่ที่ประมาณสัก 2,001 ถึง 2,002 นะครับก็ไม่ได้สูงเหมือนรอบที่แล้วนะเพราะนั้นการบริหารจัดการน้ำเรายังคุมการระบายไม่ให้เกิน 2,500 ได้ครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเดิมนะครับก็จะไม่มีปริมาณน้ำเพิ่มเติมไปจากระดับน้ำสูงสุดที่เคยได้รับนะครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงค่อยๆลดลงนะครับแต่ก็อาจจะค่อยๆลดลงอย่างช้าๆนะครับบางพื้นที่นะครับก็อาจจะสามารถลดลงได้อย่างรวดเร็วแต่บางพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มต่ำเองเนี่ยก็อาจจะต้องใช้พวกเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องสูบน้ำอะไรเข้าไปช่วยนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดในส่วนของพื้นที่ลุ่มต่ำๆนะครับในส่วนนี้นะครับ
1: ผ่านจากตรงจุด C2 ที่นครสวรรค์ลงมาแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของพื้นที่นอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนอย่างชุมชนริมแม่น้ำน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีเหล่านี้เนี่ยจะได้รับผลกระทบไหมครับ
0: ตอนนี้นะครับพื้นที่โซนทางฝั่งแม่น้ำน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นผงเพงบางบานเองเนี่ยส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ที่เป็นลุ่มต่ำสุดของโซนเจ้าพยานะครับการระบายน้ำที่ประมาณ700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะส่งผลกระทบกับพื้นที่ตอนนี้แล้วนะครับแต่จากสถิติ

0: ที่ผ่านมานะครับ70กว่าปีเนี่ยนะครับน้ำที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่น้อยกว่า700มีแค่4ปีเองนะครับเพราะนั้นพื้นที่เหล่านี้ค่อนข้างจะเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้เองเนี่ยการระบายน้ำหลังจากนี้ไปเนี่ยแนวโน้มนะครับค่อนข้างจะลดลงนะครับตอนนี้น้ำอาจจะทรงตัวอยู่เพราะเราระบายอยู่ที่ 2,500 อยู่นะครับแต่หลังจากนี้ไปพอค่อยๆเริ่มลดลงเป็น 2,400 2,300 แล้วเนี่ยระดับน้ำก็จะค่อยๆลดลงนะครับโดยเฉลี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก 10-25 เซนนะครับต่อการลดลงของน้ำ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับแล้วแต่ความกว้างความแคบของรับน้ำครับ
1: ค่ะเชื่อว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนทั้งในส่วนของภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกรวมถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาพื้นที่ท้ายน้ำเนี่ยติดตามสถานการณ์น้ำทั้งน้ำฝนแล้วก็น้ำเหนืออย่างใกล้ชิดช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารตัวเลขต่างๆท่านผอ.แนะนำช่องทางไหนที่สะดวกที่สุดแล้วก็แม่นยำที่สุดคะ
0: ช่องทางนะครับเราก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะนะครับก็สามารถเซิร์ชได้นะครับที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะของเราแล้วก็เข้าไปดูนะครับเราจะมีทั้งข้อมูลระดับน้ำตามสถานีต่างๆข้อมูลการรายงานสถานการณ์น้ำข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของเรานะครับซึ่งเราก็จะมีการอัปเดตข้อมูลทุกวันนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ในส่วนนี้นะครับ
2: ครับขอบพระคุณมากนะครับท่านผอ.ครับวันนี้ตรวจสอบเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับได้ร่วมพูดคุยกับคุณธวัชชัยไตรวารีนะครับผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานนะครับอย่างที่ท่านบอกคือตอนนี้การระบายน้ำยังไม่ได้มีอะไรน่าห่วงนะครับในส่วนของ4เขื่อนหลักเชื่อว่าจนหมดหน้าฝนก็ยังสามารถที่จะบริหารจัดการน้ำได้ตอนนี้ที่มันเต็มสุดก็คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพราะฉะนั้นการระบายน้ำตรงนี้ยังมีความมากอยู่นะครับแต่ในส่วนของเขื่อนภูมิพลเขื่อนเศรษฐกิจหรือว่าแม้แต่เขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ก็ลดปริมาณการระบายน้ำลงนะครับเพดานของเจ้าพระยายังไงก็ยังอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งในระดับนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อในพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่ซ้ำเติมพื้นที่ที่มีน้ำท่วมอยู่อย่างแน่นอนนะครับตรงนี้สบายใจได้
1: ค่ะถึงแม้ว่าในส่วนของข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาจะแจ้งเตือนมานะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนั้นจะมีฝนตกหนักทางภาคเหนือภาคกลางลงมาแต่ว่าปริมาณน้ำตรงนี้เนี่ยยังอยู่ในพิสัยของความจุของอ่างเก็บน้ำหลักๆรวมไปถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการปล่อยน้ำออกมาท้ายเขื่อนก็ยังคงอยู่ที่ตัวเลข 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นช่วงของการระบายน้ำช่วงขาลง
0: ค
1: ่ะแล้วช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามกันต่อนะคะกับสถานการณ์น้ำเหนือในลุ่มน้ำป่าสักล่าสุดค่ะทีมข่าว NBT ลงพื้นที่ไปที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีไปสำรวจพื้นที่รับน้ำสำคัญค่ะหลังจากที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีนั้นมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำนะคะไปอยู่ที่ตัวเลข500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถึงแม้ภาพรวมเนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจะยังทรงตัวอยู่มีระยะห่างตลิ่งประมาณ1เมตรแต่ว่าก็เริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านแล้วนะคะรายละเอียดติดตามพร้อมกันค่ะจากคุณสุประวีนักทำนารายงานสดเข้ามาจากพื้นที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเชิญคุณสุประวีค่ะ
3: วันนี้ทีมข่าว NBT ค่ะมาอยู่กันที่สถานีสูบน้ำที่บ้านท่าเดือนะคะที่ตำบลหินซ้อนอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำป่าสักวันนี้นะคะอยากให้ได้เห็นที่ด้านหลังตอนนี้ระดับน้ำในลุ่มน้ำป่าสักค่ะยังคงไหลผ่านเคลื่อนผ่านในจุดนี้ได้ดีนะคะซึ่งการที่มวลน้ำเนี่ยยังคงไหลสะดวกแบบนี้นะคะมีผู้ใหญ่บอกมาว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะสะท้อนว่าพื้นที่ท้ายน้ำโดยเฉพาะบริเวณประตูระบายน้ำที่เขื่อนพระราม6มีการเปิดประตูระบายน้ำครบทุกบานทำให้น้ำเนี่ยไหลผ่านพุ่งผ่านไปได้เร็วและยังไม่มีปัญหาด้านการดันน้ำกลับมาจากพื้นที่ท้ายน้ำจึงทำให้จุดนี้ค่ะรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงยังไม่ได้รับผลกระทบมากนักแม้ว่าระยะห่างนะคะของพื้นน้ำจนถึงริมตลิ่งจุดนี้เนี่ยจะห่างแค่1เมตรนะคะเท่านั้นสำหรับสถานการณ์น้ำค่ะของการระบายน้ำกรมชลประทานวันนี้รายงานว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะมีกำลังระบายน้ำอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนพระราม6ค่ะก็ได้พื้นที่ท้ายน้ำนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เร่งเปิดประตูระบายน้ำอยู่ที่675ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อเร่งกร่องน้ำออกจากระบบค่ะก็เลยทำให้น้ำเนี่ยไหลเวียนได้ดีค่ะสำหรับผลกระทบในพื้นที่นะคะขณะนี้การระบายน้ำดังกล่าวเริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรริมน้ำบ้างแล้วโดยเฉพาะไร่ข้าวโพดถั่วแล้วก็มันสำปะหลังในตำบลหินซ้อนค่ะซึ่งเกษตรกรนะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยทางอำเภอแก่งคอยได้ร่วมกับท้องถิ่นค่ะมีการแจ้ง

0: งข้อมูลการระบายน้ำให้กับชาวบ้านเนี่ยได้รับทราบล่วงหน้าผ่านหอกระจายข่าวแล้วก็สื่อออนไลน์ทุกๆวันด้วยโดยทางด้านของนายจิรัญชัยอาทิตย์นพชัยนายอำเภอแก่งคอยค่ะก็บอกว่าหากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีการเพิ่มการระบายน้ำถึงระดับที่700หรือ800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะก็จะมีการส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำใน4จุดสำคัญของอำเภอแก่งคอยด้วยกันได้แก่ที่ตำบลหินซ้อนก็คือจะเข้าไปในชุมชนที่ตำบลเตาปูนชุมชนสันติสุขแล้วก็เขตเทศบาลเมืองแก่งคอยค่ะโดยเฉพาะในตำบลหินซ้อนนะคะคาดว่าจะมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบประมาณ45หลังคาเรือนแล้วก็มีพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า400ไร่ทั้งนี้นะคะในอำเภอแก่งคอยก็ได้จัดเตรียมเรือสุขาลอยน้ำศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรวมทั้งเร่งสำรวจความเสียหายพื้นที่การเกษตรค่ะเพื่อเยียวยาต่อไปไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากในอำเภอแก่งคอยกันค่ะ
1: ครับตรงจุดนี้ก็คือเป็นจุดลงสูบน้ำท่าเดือตำบลหินซ้อนนะครับตอนนี้มีการปล่อยน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มา500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับตรงนี้ยังถือว่ายังไม่กระทบครับถ้าเราจะกระทบก็ประมาณ700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับก็จะกระทบพื้นที่ทางการเกษตรในตำบลหินซ้อนครับถ้าตำบลหินซ้อนนะครับตรงนี้ถ้าเป็นหินซ้อนเนี่ยก็จะประมาณสักตอนนี้นะครับที่มีผลกระทบจริงก็ประมาณ45หลังคาเรือนนะครับที่มีผลกระทบแล้วก็พื้นที่เกษตรก็ประมาณ400กว่าไร่ครับถ้าขึ้น700นะครับครับมาตรการในการแจ้งนะครับก็จะมีการแจ้งทุกวันอยู่แล้วครับในการปล่อยน้ำในการพ่องน้ำมาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับพี่น้องประชาชนก็จะทราบข้อมูลข่าวสารจากทางอบต.ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทางชลประทานเองครับที่มีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมาด้วยครับเราก็แจ้งถึงพี่น้องประชาชนโดยใช้กลไกครับก็อย่างที่ผมเรียนครับก็คือนายกก็จะมีหอกระจายข่าวกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ใช้หอกระจายข่าวแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ทางเฟซทางไลน์ครับซึ่งพี่น้องประชาชนทราบอยู่แล้วครับที่คุณน้อมเห็นนะครับก็กระแสน้ำค่อนข้างจะวิ่งดีเพราะว่าเนื่องจากว่าเขื่อนพระราม6เปิดทุกบานเลยแล้วก็นี้เพราะว่าน้ำทางนู้นน้อยก็พ่องน้ำไปได้เยอะตรงนี้ก็ยังไม่กระทบอะไรครับแล้วก็สำหรับมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วเรามีทุกอย่างครับตอนนี้เราเตรียมมาเลยครับก็สแตนบายในเรื่องของเรือเพราะตรงนี้ก็จะมีบ้านชาวบ้านที่มีระดับต่ำกว่าพื้นถนนก็จะมีน้ำล้อมส่วนใหญ่บ้านจะไม่ค่อยเข้าครับเป็นน้ำล้อมแล้วก็มีสุขาลอยน้ำที่เราประสานงานขอไปแล้วครับแล้วก็มีที่สุดรับพิงชั่วคราวครับ
0: แม้ว่าสถานการณ์น้ำนะคะในอำเภอแก่งคอยค่ะตอนนี้มวลน้ำยังสามารถระบายได้ดีนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ที่พักอาศัยของประชาชนนะคะแต่ว่าทางอำเภอเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะยังคงเดินหน้าที่จะสำรวจพื้นที่ติดตามสถานการณ์ทั้งสภาพอากาศรวมไปถึงการระบายน้ำของทางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดนะคะรวมไปถึงทีมข่าว NBT ของเราด้วยค่ะก็จะเกาะติดสถานการณ์นะคะในพื้นที่ของลุ่มน้ำป่าสักอย่างต่อเนื่องเพื่อรายงานให้ทราบเป็นระยะค่ะ
2: ขอบคุณคุณสุภวีณ คำนานะคะรายงานสดเข้ามาจากในพื้นที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ท้ายน้ำที่มีการรับการระบายน้ำลงมาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่จังหวัดลพบุรีตอนนี้เนี่ยระบายอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าตัวเลขที่ถ้าหากว่าจะเข้าขั้นวิกฤตก็จะไปแตะที่700ลูกบาศก์เมตรตอนนี้เนี่ยในพื้นที่บอกว่ายังคงที่จะรับมือไหวแล้วก็เตรียมพร้อมพี่น้องประชาชนรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะ
3: จากลุ่มน้ำป่าสักมาดูที่ลุ่มเจ้าพระยานะครับไปกันต่อที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงน่าเป็นห่วงอยู่หลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำยังคงอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่นอกคันกั้นน้ำครับบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างสถานการณ์ล่าสุดตรงนั้นเป็นอย่างไรบ้างติดตามจากผู้สื่อข่าวของเราคุณพรทิวากันทิยาใจก่อติดสถานการณ์อยู่ที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณพรทิวาเชิญครับ
4: ค่ะขณะนี้ทีมข่าว NBT ของเราอยู่ที่ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำในตอนนี้ค่ะจากการเข้าไปสำรวจพื้นที่ในชุมชนนะคะก็มีบ้านเรือนของประชาชนนะคะรวมถึงพื้นที่ทั้งวัดแล้วก็โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะบ้านเรือนประชาชนบางส่วนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยสูงถึง2-3เมตรเลยนะคะถ้าเทียบกับความสูงตอนนี้ก็คือสูงมิดหัวของผู้สื่อข่าวเลยนะคะส่วนถนนที่ใช้สัญจรภายใน ในชุมชนค่ะตอนนี้เนี่ยอีกฝั่งหนึ่งของถนนนะคะที่ตรงข้ามหน้าหมู่บ้านเนี่ยก็ยังสามารถสัญจรได้อยู่ค่ะรถยนต์แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ยังสามารถสัญจรได้อยู่นะคะแล้วก็มีการทำคันดินกั้นน้ำไว้ด้วยค่ะการทำคันดินนะคะก็เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลทะลักเข้ามาท่วมเส้นทางค่ะซึ่งหากน้ำท่วมข้ามคันดินเข้ามาก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเดินทางและการนำสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ค่ะแต่เมื่อทีมข่าวเข้าไปภายในชุมชนนะคะก็จะพบว่าหลายจุดเนี่ยระดับน้ำค่อนข้างสูงการเดินทางต้องใช้เรือหรือว่าเดินลุยน้ำเข้าออกขณะที่ชาวบ้านจำนวนหนึ่งนะคะก็นำรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์เนี่ยขึ้นไปจอดไว้บนสะพานและบริเวณริมถนนหน้าหมู่บ้านเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะจากการพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะคะหลายคนก็บอกตรงกันว่าปีนี้น้ำมาช้าแต่ว่าเมื่อมาแล้วระดับน้ำเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็กระแสน้ำค่อนข้างแรงทำให้ต้องติดตามสถานการณ์การระบายน้ำอย่างใกล้ชิดค่ะโดยเฉพาะประชาชนที่ประกอบอาชีพในพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูน้ำหลากก็ต้องปรับตัวแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับสถานการณ์น้ำซึ่งคุณตาท่านหนึ่งที่ทีมข่าวได้พูดคุยด้วยก็บอกว่าปีนี้น้ำขึ้นเร็วมากและก็ติดตามข่าวการระบายน้ำจากเขื่อนมาโดยตลอดโดยสิ่งที่ชาวบ้านต้องการในขณะนี้คือไม่อยากให้มีฝนตกเพิ่มเพราะหากไม่มีฝนลงมาเพิ่มเติมเนี่ยก็จะช่วยให้ระดับน้ำลดลงได้เร็วขึ้นฟังเสียงคุณตาค่ะ
5: มาช้าแต่ขึ้นไหวครับผมปกติมันจะเข้าช่วงเข้าพรรษานี่มันมาปลายกันยาแต่ก็มาไวมากครับ
6: อย่างสถานการณ์ฝนนี่เรากังวลไหมถ้ามันตกมาเติมอีกเน
5: ี้
6: ยค่ะ
5: ก็กังวลเหมือนกันครับ
6: โดยปกติแล้วปีก่อนๆหรือว่าปีที่ผ่านมานี่มันมีคันดินหรือว่าอะไรกั้นน้ำไหม
5: ก็เทศบาลเขาก็กั้นทันครับผมเพราะมีดินใกล้ๆนี่เองพวกสทเขาดูแลกับประธานสภาครับ
6: อย่างที่บ้านคุณตานี่ท่วมมิดชั้น2เลยไหมคะตอนน
5: ี้ไม่ท่วมดีดปี55ปี54แค่นี้แทงหัวเข่าครับ
6: ดีดบ้าน
5: ครับครับดีดก็ค่าดีดก็หลายตังค์ครับหลายแสนอยู
6: ่อย่างบ้านเราเองนี่คือตอนนี้นี่อยู่ชั้น2ได
5: ้ชั้น2ชั้นแต่ชั้น1มิดหัวเลย3เมตรได้มันจะแต่ถุน
6: ช่วงนี้เป็นไงอาหารการกิน
5: อาหารก็มีเขามาแจกเลยครับผมเขามาแจกเลยมีข้าวมั่งมีอาหารแห้งมั่งครับผมแต่ก็ต้องพายเรือซื้อตุนไว้เหมือนกันครับผม
4: ขณะเดียวกันทีมข่าวได้สำรวจบริเวณเทศบาลตำบลหัวเวียงก็พบว่าพื้นที่โดยรอบเทศบาลถูกน้ำท่วมเช่นกันค่ะแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยังคงเข้ามาปฏิบัติงานกันตามปกตินะคะโดยมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ก่อสร้างสะพานไม้เพื่อใช้เป็นทางสัญจรเข้าไปยังตัวอาคารเทศบาลแม้สภาพพื้นที่จะมีน้ำท่วมค่ะแต่ว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเดินหน้าต่อโดยแต่ละคนต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์บางคนสวมรองเท้าแตะมาทำงานบางคนสวมรองเท้าบูทเพื่อเดินลุยน้ำเข้าไปในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่และดูแลประชาชนในพื้นที่เทศมนตรีเทศบาลตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครบาลได้ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำรวมถึงวางแนวทางให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาได้มีการนำถุงยังชีพเข้าไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วค่ะส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอย่างเป็นระบบเพราะประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเองก็ต้องปรับตัวและก็ใช้ชีวิตอยู่กับสถานการณ์น้ำมาโดยตลอดเห็นได้จากบ้านเรือนจำนวนหนึ่งที่ต้องยกพื้นหรือว่าดีดบ้านให้สูงขึ้นเพื่อให้สามารถอาศัยอยู่ได้ในช่วงฤดูน้ำหลากนี้ค่ะ
7: ตอนนี้นะฮะเราก็มีการตั้งศูนย์อพยพนะครับการตั้งศูนย์อพยพแล้วก็ในเรื่องของถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนแล้วก็จะมีพวกเรือนะไว้สำหรับบริการเป็นเรือท้องแบนขนาดใหญ่นะใครเจ็บใครได้ป่วยก็โทรแจ้งเข้ามายังศูนย์วิชาการคือนะสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงครับก็คอยช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงนะ
6: วันนี้เองเนี่ยขอให้จะโดนน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลเราก็ยังไม่หยุดทำการ
7: ไม่หยุดครับไม่หยุดครับมีเจ้าหน้าที่ทำงานปฏิบัติหน้าที่ตลอดครับ
6: ตอนน
7: ี้
6: ม
7: ี
6: อะไรเพ
7: ิ่
6: มเติมไหมคะ
7: ตอนนี้นะฮะทางปพก็ได้สนับสนุนวันนี้จะเป็นถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในส่วนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
4: ขณะที่ถนนภายในชุมชนในปีนี้ก็ได้รับงบประมาณในการเสริมระดับถนนให้สูงขึ้นซึ่งช่วยให้การเดินทางเข้าออกพื้นที่ยังสามารถทำได้ในระดับหนึ่งนะคะจากการที่ทีมข่าวเข้ามาก็ต้องใช้รถกระบะยกสูงค่ะแม้ว่าจะมีน้ำท่วมโดยรอบหากไม่ได้เสริมระดับ

0: คาดว่าระดับน้ำจะสูงกว่าระดับถนนมากกว่า1เมตรและจะทำให้การเดินทางเข้าออกชุมชนรวมถึงการนำสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือประชาชนทำได้ยากลำบากมากกว่านี้ค่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็สะท้อนให้เห็นว่าแม้ประชาชนในพื้นที่จะมีการปรับตัวและใช้ชีวิตอยู่กับน้ำมาเป็นเวลานานแต่ในระยะยาวก็ยังจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อการป้องกันพื้นที่ชุมชนแล้วก็การพัฒนาเส้นทางสัญจรรวมถึงการดูแลประชาชนในช่วงฤดูน้ำหลากด้วยนะคะทีมข่าว NBT ของเราก็ยังคงปักหลักอยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดโดยจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อไปค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณพรทิวาครับรายงานมาจากที่ชุมชนตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับยังท่วมหนักอยู่บางจุดนี่ท่วม 2-3 เมตรมิดหัวทีเดียวนะครับแต่ว่าประชาชนก็ค่อนข้างจะปรับตัวจะเห็นจากภาพว่าใช้เรือในการโดยสารกันรวมถึงความช่วยเหลืออย่างถุงยางชีพก็ยังคงไปถึงอยู่ทุกวันครับ
2: ขยับเข้ามาใกล้กรุงเทพมหานครอีกนิดนึงนะคะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่บริเวณชุมชนเลียบคลองประยูรศักดิ์หรือว่าคลอง1รังสิตปทุมธานีตอนนี้สถานการณ์น้ำยังคงวิกฤตหนักทีเดียวนะคะซึ่งผ่านมาแล้วกว่า1สัปดาห์ระดับน้ำลึกสุดสูงเกือบ1เมตรทีเดียวค่ะซึ่งทางเทศบาลนครรังสิตก็เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวมไปถึงทำแนวกั้นน้ำนะคะรับมือกับมรสุมระลอกใหม่ช่วงวันที่5ถึง10ตุลาคมนี้ด้วยโดยภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในจอโทรทัศน์นะคะก็คือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนเลียบคลองประยูรศักดิ์หรือว่าสะพานแดงคลอง1รังสิตนครนายกจังหวัดปทุมธานีถึงแม้ว่าจะผ่านมานานกว่า1สัปดาห์แล้วแต่ว่าหลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่ค่ะโดยเฉพาะช่วงท้ายซอยที่ระดับน้ำนั้นลึกเกือบถึง1เมตรหรือว่าระดับเอวไปแล้วนะคะส่วนต้นซอยแล้วก็ถนนหลักน้ำสูงตั้งแต่ข้อเท้าถึงระดับเข่าประชาชนต้องลุยน้ำออกไปทำงานค่ะท่ามกลางปัญหาน้ำตอนนี้เริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็นแล้วนะคะทางด้านนางสมจิตพิริยะธนานุสรค่ะเป็นแม่ค้าขายดอกไม้ในชุมชนก็บอกว่าตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่สามารถขายดอกไม้สดหรือว่าพวงมาลัยได้เลยขาดทุนสะสมหลายพันบาทต้องเดินลุยน้ำแล้วก็ไต่ถุงบิ๊กแบ็คไปขึ้นรถโดยสารมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นกว่า100บาทต่อวันค่ะ
3: รู้ไหมว่าน้ำจะมาเราเตรียมตัวก่อนไหมคะ
4: ก็เตรียมอยู่ก็เตรียมแบบเงินเราไม่มีมากใช่ไหมก็มีคนละครึ่งอยู่2สิทธิ์ก็เตรียมหมูเตรียมไข่อะไรอย่างเงี้ยมาม่าก็ได้นิดหน่อยเราก็ไม่ได้เยอะ
3: เข้าบ้านเยอะไหมคุณยายน้ำ
4: ไม่ท่วมบ้านแต่มันท่วมตรงนี้ไงเราทำกินไม่ได้อยู่ชั้น4ไงมันท่วมแต่ถนนตรงนี้เรามาค้าขายไม่ได้ไงน้ำมันไม่ยุบไงเนี่ยมันยุบหน่อยก็มันก็ขายไม่ได้นี่ตอนเช้าออกมายายเพิ่งขายได้10บาทเนี่ย
3: ลำบากไหม
4: ลำบากก็ดีลำบากมากเลยนี่ตอนที่ไปเอามันนี่นะไปเอาที่ลังสิตเขามาส่งแค่ตลาดลังสิตยายก็ไปกลับก็ร้อยหนึ่งแล้ว
2: เช่นเดียวกันกับนายวิโรจน์สร้อยรักค่ะวินมอเตอร์ไซค์ประจำชุมชนที่บอกว่าน้ำเริ่มทะลักเข้าบ้านตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีหน่วยงานนำถุงยางชีพแล้วก็แผ่นโฟมให้ซอยละ4อันเพื่อที่จะใช้สัญจรแทนเรือแต่ทุกคนต้องดิ้นรนใช้ชีวิตทำงานเพื่อที่จะหาเงินเลี้ยงชีพ
5: เยอะอยู
3: ่เยอะมากไหมคะ
5: ก็เอวผมเลยอะ
3: เอวเลยเหรอ
5: ใช่
3: แล้วเราเข้าไปยังไงอะ
5: ก็เดินไปครับ
3: เดินไป
5: ต้องเดินอย่างเดียว
3: ใช้รถได้ไหมคะข
5: ้
3: างใน
5: ถ้ารถใหญ่ก็พอได้แต่ต้องสูงเนาะ
3: สูง
5: เพราะถ้ารถต่ำถ้าต้องสูงแบบนู้นอะแบบดีแม็กซ์ก็ได้อยู
3: ่แล้วชาวบ้านใช้ชีวิตยังไงออกมายังไงบ้าง
5: ก็ออกมาบางคนก็เดินมาครับ
3: เดินลุยน้ำมาเลย
5: ใช่
3: มีเรือมีอะไรไหม
5: มีกล่องโฟมครับ
3: มีแต่กล่องโฟม
5: ใช่พวกพี่ท็อปขอเอามาให้ซอยละ4
3: ค่ะ
5: เป็นของส่วนรวมไหมครับ
3: ส่วนรวมก็คือ
5: ใช้ได้ทุกคนใช้ได้ทุกคนไม่เกี่ยวไม่มีใครเป็นเจ้าของครับพี่
3: ลำบากไหมพี่ขับรถ
5: ก็ลำบากครับลำบากอยู่ครับ
3: บ้านเราท่วมไหมคะ
5: ท่วมครับผม
3: อะไรเสียหายบ้าง
5: ก็ของใช้ที่อยู่ในบ้านนี่ครับ
3: เราเตรียมตัวทันไหมคะ
5: ไม่ทันหรอกครับเมื่อวานก็ฝนตกหนักด้วยนะครับ
3: เป็นไงกังวลไหมเดี๋ยวฝนจะมาอีกรอบ
5: ถ้าฝนตกเมื่อคืนอีกรอบเนี่ยแย่เลยนะน้ำมันจะเพิ่มขึ้นอีก
2: ขณะที่นายปัญญาคลองสุวรรณค่ะเป็นช่างซ่อมรถก็บอกว่าแม้ว่าจะทำแนวกั้นกระสอบทรายทันแต่บ้านหลายหลังก็เสียหายไปถึงชั้นหนึ่งแล้วชาวบ้านก็ได้เก็บหลักฐานค่ะเตรียมขอรับเงินเยียวยาแต่สิ่งที่กังวลที่สุดก็คือมรสุมช่วงวันที่5ถึง10ตุลาคมนี้แหละจึงวอนขอให้หน่วยงานแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า
6: วันที่25ครับ25แต่ถามว่าการอยู่การกินมันก็ไม่ลำบากอะพี่แต่มันจะลำบากตรงสัญจรมากกว่าน้ำมันยังไม่ลดแต่มันตอนนี้นิ่งแล้วตอนนี้น้ำประมาณนิ่งแล้ว
7: ก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้าง
6: ก่อนหน้านี้ก็ขึ้นเยอะอยู่ครับยื่นเยอะอยู
8: ่
6: ลึกเลยครับมันน่าจะประมาณหัวเข่าครับประมาณหัวเข่าประมาณนั้น
7: เข่าเลย
6: ใช่ครับประมาณหัวเข่าก็เราบล็อกได้ครับก็มีผลกระทบหน่อยนึงแต่ก็มันก็เป็นทั่วกันหมดเลยเนาะ
2: ล่าสุดทางเทศบาลนครรังสิตค่ะได้เร่งนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพื่อระบายน้ำออกสู่คลองประยูรศักดิ์พร้อมทำแนวกั้นกระสอบทรายตลอดแนวคลองเพื่อที่จะรับมือกับมวลน้ำใหม่แล้วก็พายุที่จะเข้ามาในช่วงสัปดาห์นี้
1: สลับไปดูสถานการณ์ในภาคตะวันตกบ้างนะครับที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีภาพรวมตอนนี้คลี่คลายเกือบทั้งหมดแล้วครับจะเหลือก็เพียงบางพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับขณะที่ชาวบ้านตอนนี้สิ่งที่เขากังวลคือฝนระลอกใหม่มากกว่าในอำเภอบ้านโป่งก็ยืนยันนะครับว่าถ้าหากว่ามีการปล่อยน้ำจากเขื่อนไม่เกินตัวเลข 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพื้นที่จะยังสามารถรองรับน้ำได้อยู่ติดตามรายละเอียดจากคุณภัทรพรมาละโสรายงานมาจากที่อำเภอบ้านโป่งราชบุรีครับคุณภัทรพรเชิญครับ
9: ขณะนี้ค่ะเราอยู่ที่คลองลำพยอมนะคะตำบลคุ้งพยอมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะซึ่งจุดนี้เองค่ะเป็นทางน้ำไหลนะคะต่อเนื่องไปที่ตำบลบ้านโป่งขออภัยค่ะตำบลท่าม่วงนะคะอำเภอบ้านโป่งนะคะก่อนออกสู่แม่น้ำแม่กลองนะคะซึ่งที่ผ่านมาตลอดทั้ง3วันค่ะทั้งเจ้าหน้าที่นะคะทั้งพี่ๆทหารอสแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ค่ะได้ระดมสรรพกำลังนะคะในการช่วยกันกำจัดผักตบชวาและสิ่งของกีดขวางทางน้ำนะคะเพื่อเปิดทางน้ำให้น้ำในพื้นที่นี้ค่ะเดินทางไหลสะดวกนะคะออกสู่แม่น้ำแม่กลองได้สะดวกเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อลดผลกระทบในพื้นที่และเตรียมพื้นที่รองรับมวลน้ำใหม่ที่อาจจะมาเติมก่อนหลังจากนี้ค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะขณะนี้ภาพรวมคลี่คลายเกือบทั้งหมดแล้วเหลือเพียงตำบลคุ้งพยอมตำบลบ้านม่วงซึ่งยังมีน้ำท่วมขังในบางชุมชนและไร่นาของชาวบ้านเนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำจากพื้นที่โคกตะบองอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะโดยที่ตำบลคุ้งพยอมนะมีคลองลำพยอมเป็นทางรับน้ำจากพื้นที่โคกตะบองขณะนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ทหารและอสรวมถึงชาวบ้านนะคะเร่งกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำที่ทำต่อเนื่องจุดนี้ค่ะมาเป็นเวลา3วันแล้วเพื่อเปิดทางน้ำค่ะให้ไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองได้สะดวกขึ้นส่วนตำบลท่าม่วงค่ะขออภัยค่ะส่วนตำบลบ้านม่วงนะคะขณะนี้ค่ะเหลือเพียงน้ำท่วมบางพื้นที่นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรเบื้องต้นได้รับความเสียหายประมาณ 2,000 ไร่โดยปภ.และประชาชนในพื้นที่ค่ะได้ร่วมกันติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ลงแม่น้ำแม่กลองแล้วค่ะขณะที่ประชาชนในพื้นที่เองค่ะก็ยังมีความกังวลหากเกิดฝนตกมาอีกระลอกนะคะเนื่องจากบางพื้นที่ในจุดนี้ค่ะยังระบายน้ำได้ช้าและหากมีมวลน้ำเข้ามาเพิ่มเติมอาจจะส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชนได้ค่ะ
10: น้ำก็ยังยุบช้าครับเพราะมันเป็นน้ำที่มาไกลครับมาจากเขตธรรมกาแล้วก็ตัวนี้ก็ติดเขื่อนประตูข้างล่างเพราะว่าในช่วงนั้นมันเปิดไม่ได้เพราะว่าน้ำในแม่น้ำแม่กลองก็มันเข้ามาอยู่ครับ
11: แล้วเรากลัวหลังจากนี้ไหม

0: เรียกได้ว่าคลี่คลายเกือบทั้งหมดแล้วนะคะรวมถึงระดับน้ำในแม่น้ำแม่กรองก็ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะเพื่อให้การแจ้งเตือนประชาชนและเข้าช่วยเหลือประชาชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วค่ะ
1: ในส่วนพื้นที่ขอบคุณนะครับคุณภัทราพรมาลาโสนะครับรายงานมาจากที่บ้านโป่งราชบุรีคลี่คลายไปเกือบหมดแล้วนะครับที่ยังต้องลุ้นก็คือถ้าสถานการณ์ดีฝนไม่ตกที่เหนือเขื่อนที่กาญจนบุรีมากเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าระดับน้ำแม่กลองที่อำเภอบ้านโป่งยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่ถึง2.5 เมตรครับ
2: ค่ะเอาล่ะค่ะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อค่ะ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: นายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะคะโดยสั่งให้เร่งระบายน้ำรับมือกับฝนระลอกใหม่พร้อมกำชับค่ะกระทรวงสาธารณสุขส่งยาและเวชภัณฑ์เข้าพื้นที่เสี่ยงโดยเร็วขณะเดียวกันค่ะได้สั่งการให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาประชาชนทันทีโดยไม่ต้องรอขั้นตอนฟื้นฟูเสร็จสิ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องตัวแทนเหล่าทัพรวมไปถึงผู้ราชการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าภาพรวมในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ในบางจังหวัดอาทิปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทรายังคงมีน้ำท่วมขังและต้องอพยพประชาชนอย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์จำเป็นอย่างเต็มที่รวมถึงเร่งส่งยารักษาและป้องกันโรคฉี่หนูลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยด่วนนอกจากนี้ยังได้แจ้งเตือนทุกพื้นที่เตรียมรับมือปริมาณฝนที่จะเพิ่มขึ้นในทุกภาครวมถึงกรุงเทพมหานครและภาคใต้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยเนื่องจากมีภาวะน้ำทะเลหนุนจึงกำชับให้ใช้ข้อมูลพยากรณ์น้ำชุดเดียวกันแปลงเป็นแผนที่ส่งต่อให้ระดับชุมชนเข้าใจง่ายและให้เร่งระบายน้ำทันทีในจุดที่สามารถทำได้ตลอดจนเตรียมความพร้อมทั้งยานพาหนะและแผนอพยพกลุ่มเปราะบางส่วนพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดลงให้เร่งสูบน้ำฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคและเก็บกวาดขยะทันทีโดยไม่ต้องรอให้น้ำแห้งทั้งจังหวัดขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำเรื่องการดูแลสุขอนามัยภายในศูนย์พักพิงโดยให้จัดสรรค่าตอบแทนพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ดูแลห้องน้ำเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคพร้อมสั่งการเร่งรัดทยอยจ่ายเงินเยียวยาแก่ประชาชนทันทีโดยไม่ต้องรอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือรอให้การฟื้นฟูเสร็จสิ้นซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้โอนงบประมาณไปยังธนาคารออมสินแล้วเพื่อจ่ายเงินเข้าบัญชีประชาชนได้ทันทีที่มีข้อมูลยืนยันความถูกต้องในสัปดาห์นี
1: ้เราเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับครอบคลุมในพื้นที่ประสบไปรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยขอให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนสำรวจจำนวนครัวเรือนที่จะได้รับการเยียวยาให้เรียบร้อยเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยส่วนใหญ่เกือบ 100% จะเข้าข่ายที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะครับก็ผมอยากให้เร่งดำเนินการเลยในทยอยทำเข้ามาถึงเมื่อไหร่นำเสนออันนี้ต้องเข้าคณะมนตรีด้วยใช่ไหมท่าน เงินเยียวยาเนี่ย
2: ได้เงินมาแล้วครับไม่
1: ต้องเข้าแล้วนะ

0: นอกจากจะขอเพิ่ม
1: ท่านประธานก็ขอให้เร่งทยอยจ่ายตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับไม่ต้องไปรอว่าโอ้เดี๋ยวขอให้ครบก่อนแล้วค่อยจ่ายหรือรอให้น้ำท่วมแล้วการฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยก่อนค่อยจ่ายไม่จำเป็นเพราะว่างบประมาณที่กันเอาไว้ก็กันไว้ตั้งแต่ปี69แล้วนะครับแล้วก็ได้สำนักงบประมาณก็โอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนมีความลำบากอยู่ก็ขอให้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยานะครับตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับทุกวันก็จ่ายไปไม่เป็นไรนะครับก็ใช้เจ้าหน้าที่มาคอยดูแลบัญชีต่างๆให้เรียบร้อยนะครับ
2: ด้านนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ยืนยันความพร้อมในการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยล็อตแรกภายในสัปดาห์นี้นะครับพร้อมยอมรับว่าวงเงิน 4,700 ล้านบาทสำหรับเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนั้นอาจจะไม่เพียงพอเนื่องจากยังมีพื้นที่ประสบภัยอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในมติครม.เดิมซึ่งหากจังหวัดใดมีข้อมูลความเสียหายชัดเจนก็สามารถเสนอเรื่องขอรับเงินเยียวยาเพิ่มเติมจากงบประมาณปี 2570 ได้ทันทีสำหรับปัจจุบันมียอดผู้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาเข้ามาแล้วกว่า1ล้านคนอาจทำให้ระบบล่าช้าบ้างในบางช่วงส่วนกลุ่มเปราะบางหรือผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์พักพิงและไม่สะดวกลงทะเบียนด้วยตนเองก็จะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปช่วยอำนวยความสะดวกให้โดยการลงทะเบียนนี้ยังไม่มีกำหนดวันปิดรับแต่อย่างใดครับ
0: เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเขาใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้แหละครับแล้วเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีครับไม่น่าจะพอเพราะมีพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในมติครม.นะแต่ก็ถ้าไม่พอท่านนายกก็บอกให้ขอเพิ่มนะครับครับเป็นก้อนแรกที่ครม.ให้มา
3: จะเสนอไปสถานนึงก็ต้องรอตำรวจคร
0: ับจังหวัดไหนชัดเจนแล้วเนี่ยก็เสนอเลยไม่ต้องรอเป็นกลุ่มก้อนครับ
2: ส่วนกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามร้องขอเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมเพื่อนำไปบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำแม่กลองนั้นนายนิรัตน์ระบุว่าขณะนี้สถานการณ์ในลุ่มน้ำแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีได้คลี่คลายลงแล้วนะครับโดยมวลน้ำกำลังไหลผ่านจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อระบายลงสู่อ่าวไทยและทางปภ.รวมถึงกองทัพเรือก็ได้ระดมส่งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำเข้าไปในพื้นที่เพื่อเร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุดครับ
0: ของสมุทรสงครามเป็นปลายน้ำของแม่น้ำแม่กลองซึ่งแม่กลองเนี่ยได้ลดการระบายน้ำลงแล้วนะครับเมื่อเช้าเหลือ900กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากวันที่เราตกใจกันเรากลัวกันเนี่ย 2,000 กว่าวันนี้ลงแล้วแล้วก็ไม่เพิ่มกว่านี้อีกแล้วนะครับกาญจนบุรีราชบุรีอันนี้คลี่คลายแล้วก็จะมาน้ำของแม่กลองเนี่ยจะมาอยู่ที่สมุทรสงครามต้องเร่งระบายออกให้เร็วที่สุดสิ่งที่ทางสมุทรสงครามขอมานั้นทางกองทัพเรือเข้าไปทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยส่งเครื่องสูบน้ำเข้าไปจำนวนมากเลยครับเข้าไปแล้วครับ
2: เช่นเดียวกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับระบุว่าขณะนี้เครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือมีอยู่ประมาณ90เครื่องกระจายอยู่ที่กรุงเทพมหานครนครนายกฉะเชิงเทราและสมุทรปราการส่วนที่จังหวัดสมุทรสงครามร้องขอนั้นก็จะย้ายเครื่องผลักดันน้ำส่วนหนึ่งจากนครนายกไปสมุทรสงครามเพื่อผลักดันน้ำออกทะเลพร้อมย้ำว่าหากมีการร้องขอมาและมีเครื่องไม้เครื่องมือทางกองทัพก็พร้อมสนับสนุนทุกเรื่อง
4: ตอนนี้ภาพรวมๆนะเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือปัจจุบันนี้มันมีอยู่ประมาณ90เครื่องอยู่ที่กรุงเทพเนี่ย16แล้วก็นครนายกเนี่ย30
5: ครับ
4: ฉะเชิงเทรา20
5: ครับ
4: แล้วก็ที่สมุทรประการ24ผมได้คุยกับทางจังหวัดนครนายกแล้ว
5: ครับ
4: จะขอโยกจากนครนายกจาก30เนี่ยมา10เครื่องเพื่อมาช่วยทางสมุทร
5: สงคราม
4: ในการดำน้ำออกทะเล
5: ครับ
4: นะครับอันนี้กำลังวันนี้เราจะเคลื่อนย้ายซึ่งพอเป็นการคือปลายทางน้ำมันคือทะเลนะครับเราต้องดันน้ำออกทะเลให้หมด
5: ครับ
4: นะครับท่านร้องขอมาแล้วเขาเรามีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยยินดีสำหรับเลือกไม่ว่าจะเป็นคนยุทธอุปกรณ์แล้วก็ทรัพยากรที่เราจะหามาด้วยภาษีก่อนเป็นรัฐบาลนะครับ
5: ทางด้านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยแถลงรายงานสถานการณ์น้ำนะคะที่สัปดาห์นี้ต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้ายังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปทุมธานีอย่างใกล้ชิดค่ะขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครระดับน้ำหลายจุดนั้นเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานนายปริญญาจันทคุปผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยณทำเนียบรัฐบาลโดยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำที่ยังคงต้องเฝ้าระวังในสัปดาห์นี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้าก็คือที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปทุมธานีเพราะว่าต้องรับน้ำจากจังหวัดนครนายกสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครกรมชลประทานยืนยันแล้วว่าน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำที่เป็นไปด้วยดีเพราะว่าในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครสถานการณ์น้ำเริ่มลดลงแล้วโดยเฉพาะเขตล่มเกล้าเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติเส้นทางการจราจรใช้การได้รวมถึงพื้นที่เขตมีนบุรีประเวศสะพานสูงและพื้นที่เขตสายไหมซึ่งโดยรวมกรุงเทพมหานครจะเร่งระบายน้ำจากคลองสายหลักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในพื้นที่เสี่ยงเพื่อรับมือฝนที่จะตกลงมาอีกระลอกและจะทยอยจัดเก็บขยะในพื้นที่ต่าง
6: ๆสำหรับสถานการณ์เพิ่มเติมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับในส่วนของระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้นะครับก็จะมีระดับคาดการณ์สูงสุดอยู่ที่ประมาณ1เมตร72เซนติเมตรนะครับซึ่งจะต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครประมาณ1เมตร28เซนติเมตรครับสำหรับในส่วนมาตรการเตรียมรับมือฝนตกหนักในวันที่5 6ตุลาคมนะครับแล้วก็วันช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคม2569นะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะได้เร่งระบายน้ำในคลองสายหลักนะครับเพื่อเตรียมรับมือฝนที่จะเกิดขึ้นนะครับพร้อมกันเนี้ยกรุงเทพมหานครจะได้เร่งเตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่นะครับไปประจำอยู่ในจุดที่คาดว่าจะมีโอกาสเป็นจุดเสี่ยงนะครับอย่างเช่นพื้นที่เขตสายไหมลาดกระบังคลองสามวาและสะพานสูงนะครับผมพร้อมกันนี้มาตรการในการที่จะจัดการในพื้นที่ที่สามารถที่จะแห้งแล้วเนี่ยทางกรุงเทพมหานครเนี่ยได้มีการจัดเก็บขยะตกค้างและขยะลอยน้ำนะครับผมโดยที่ผ่านมาเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยได้มีการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะครับรวม 1,400 ตันเศษนะครับผมและก็ปัจจุบันนะครับก็ขอในเรื่องของการประสบผู้ประสบอุทกภัยที่มีการลงทะเบียนออนไลน์นะครับในผ่านเว็บไซต์เคลมแบงคอกนะครับณถึงวันนี้ได้มีผู้ที่มาลงทะเบียนแล้วประมาณ 40,000 รายเศษนะครับผมสำหรับสิทธิ์ที่ผู้ลงทะเบียนขอเนี่ยก็จะประกอบด้วยการค่าดำรงชีพนะครับค่าซ่อมแซมบ้านและค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ยังชีพนะครับส่วนรายเขตที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุดเนี่ยได้แก่3ระดับแรกเนี่ยได้แก่เขตลาดกระบังเขตสายไหมและเขตบางกะปิครับผม
2: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันครับ

0: ้าปากหน้าฝนนี้ป้องกันได้โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเอนเทอโรไวรัสหลายชนิดซึ่งมักเกิดในกลุ่มเด็กอายุ 1-3 ปีที่อยู่ร่วมกันจำนวนมากอาการมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียมีตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝ่ามือฝ่ากับพุ้งแก้มลิ้นต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้สูงซึมลงเดินเซชักเกร็งหายใจหอบเหนื่อยอาเจียนมากต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว4วิธีป้องกันโรคมือเท้าปากล้างมือเป็นประจำทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัดลดการสัมผัสใบหน้าเน้นย้ำผู้ปกครองและครูช่วยกันดูแลสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการข้างต้นให้พิจารณาหยุดเรียนและรักษาจนหายควรแจ้งให้ทางโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบเพื่อทำการค้นหาเด็กที่อาจเกิดเพิ่มเติมกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
1: ข่าวเที่ยงเศรษฐกิจวันนี้นะครับเริ่มต้นที่ข่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามความพร้อมมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีพร้อมเดินหน้าจัดนิทรรศการสวนนานาชาติระบบอำนวยความสะดวกและมาตรการรองรับผู้เข้าร่วมงานครับนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569ทั้งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดสวนนานาชาติและสวนองค์กรการจัดระบบคลังสินค้าทันบนและด่านกักกันพืชตลอดจนการจัดสัมมนาวิชาการการประกวดและการประชาสัมพันธ์พร้อมเตรียมอำนวยความสะดวกระบบสาธารณูปโภคการจราจรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการจัดงานและผู้เข้าร่วมงานข้อมูลณวันที่24กันยายนที่ผ่านมาภาพรวมการเตรียมงานมีความคืบหน้าไปแล้ว 96.31% ครับรัฐมนตรีจึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าต้องร่วมกันติดตามและขับเคลื่อนงานในแต่ละด้านให้เป็นไปตามแผนทางด้านสถานที่นิทรรศการกิจกรรมการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีภายใต้แนวคิดความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนมุ่งแสดงศักยภาพด้านพืชสวนเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยเชื่อมโยงความร่วมมือระดับนานาชาติและสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรวมถึงการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน
1: ในช่วงการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะณหอประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครไอแบงค์ค่ะเตรียมจัดเวทีคู่ขนานเชื่อมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอิสลามจากนานาชาติร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางรับมือวิกฤตและลงทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือว่าไอแบงค์ค่ะเตรียมจัดเวทีเสวนาวิชาการระดับนานาชาติ Islamic Finance From Crisis Resilience to Transition Finance วันที่14ตุลาคม2569ณโรงแรม The Westin Grand สุขุมวิทกรุงเทพมหานครเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการเงินอิสลามและการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนซึ่งถือเป็นกิจกรรมคู่ขนานกับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsภายในงานมีนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีและดร.มูฮัมหมัดสุไลมานอัลอัสเซอร์ประธานกลุ่มธนาคารพัฒนาอิสลามร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษพร้อมผู้เชี่ยวชาญจากไทยอินโดนีเซียและมาเลเซียร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยโดยเวทีดังกล่าวค่ะมุ่งเชื่อมโยงองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเงินอิสลามระหว่างประเทศพร้อมนำประสบการณ์จากต่างประเทศมาต่อยอดการพัฒนาระบบการเงินอิสลามของไทยเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
0: ประเทศไทยนับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพจัดการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งจะเปิดฉากขึ้นในอีก6วันข้างหน้านะครับโดยถือเป็นเวทีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขณะนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติสำหรับรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมโลกโอกาสที่ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจผ่านแนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมกันส่งมอบไมตรีจิตและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาติซึ่งนอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแสดงความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วย
1: กระทรวงการต่างประเทศประสบความสำเร็จอย่างงดงามนะคะกับการจัดงานเทศกาลไทยประจำปี2569ขยายการจัดงานแฟลกชิพในภูมิภาคต่างๆเป็น12แห่งครอบคลุม45เมืองใน32ประเทศทั่วโลกดึงดูดผู้เข้าร่วมงานมากกว่า3ล้าน2แสนคนการจัดงานครั้งนี้ค่ะพลิกโฉมครั้งสำคัญของเทศกาลไทยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใหม่มุ่งนำเสนอประเทศไทยในวันนี้ที่เปิดกว้างทันสมัยเปลี่ยนภาพจากงานเทศกาลวัฒนธรรมแบบเดิมไปเป็นพื้นที่ระดับโลกที่เชื่อมโยงผู้คนความคิดและโอกาสทางเศรษฐกิจเข้าด้วยกันปูทางผู้ประกอบการไทยชูสินค้าบริการและนวัตกรรมไทยสู่สายตาชาวโลกผ่านการทูตวัฒนธรรมและทูตเศรษฐกิจเชิงรุกโดยเบื้องหลังความสำเร็จเกิดจากการยกระดับการทำงานเชิงรุกโดยมีกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักตั้งเป้าสร้างแบรนดิ้งเทศกาลไทยให้มีเอกภาพและได้มาตรฐานเดียวกันทั่วโลกผนึกกำลังร่วมกับภาครัฐเอกชนและชุมชนอย่างเข้มแข็งนำศักยภาพอันหลากหลายของไทยมารวมไว้ในงานเดียวสร้างความรับรู้เชิงบวกต่อประเทศไทยและต่อยอดโอกาสในระยะยาว บทสรุปของเทศกาลไทยทั่วโลกค่ะปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ในงานตูตาแฟร์ไทยณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่3ถึง4ตุลาคม2569นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ผ่านวิถีชีวิตกินอยู่เที่ยวเล่นของคนไทยใจกลางนครหลวงแห่งศิลปะของโลกดึงดูดผู้เข้าชม 18,571 คนงานนี้จัดขึ้นในวาระพิเศษค่ะฉลองครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอีกด้วย
2: ความสัมพันธ์ระดับระหว่างประชาชนต่อประชาชนเนี่ยเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรียกว่าเป็นการเปิดพื้นที่ให้มาประชาชนได้มาพบมาคอนเนคกันซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะย่อมนำไปสู่ความเข้าใจสามารถกลายเป็นความร่วมมือความเป็นหุ้นส่วนอะไรต่างๆได้อีกมากที่จะกลายเป็นส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสได้อย่างยั่งยืนแล้วก็สร้างสรรค์ค่ะ
0: วันนี้จะเป็นวันที่มีอากาศแปรปรวนมากที่สุดวันหนึ่งนะครับในการแจ้งเตือนรอบนี้กำแพงเพชรสุโขทัยเสี่ยงหนักที่สุดส่วนกรุงเทพมหานครก็เริ่มมีฝนเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วและหลังจากรอบนี้ก็จะมีฝนตกหนักอีกครั้งในช่วง 9-13 ตุลาคมติดตามรายละเอียดในสถานีอากาศ NBT ครับ
3: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้อยู่ในช่วงอากาศแปรปรวนมาทั้งฝนลมแรงฟ้าผ่าบางจุดเจอลูกเห็บตกได้ฝนหนักเป็นจุดๆกำแพงเพชรสุโขทัยหนักสุดในวันนี้ออกจากบ้านเก็บข้าวของที่จะปลิวไปตามลมให้เรียบร้อยค่ะจอดรถอย่าไปจอดใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาไม่แข็งแรงเด็ดขาดค่ะอันตรายมีความเสี่ยงสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็เป็นอีกพื้นที่เสี่ยงเช่นกับหลายจังหวัดในภาคเหนืออีสานกลางออกถ้าเริ่มเห็นลมแรงฟ้ามืดเร็วหรือได้ยินฟ้าร้องอย่ารอให้ฝนตกก่อนแล้วค่อยหลบและฝนยังไม่จบแค่วันนี้นะคะพรุ่งนี้6ตุลาคมฝนหนักยังมีต่อหลายพื้นที่ก่อนจะค่อยๆลดลงบางส่วนในพื้นที่ของวันที่7ตุลาคม

0: โอกาสเจอฝนหนักถึงหนักมากตกแช่ในพื้นที่ได้แต่คาดว่าไม่แช่นานเหมือนรอบปลายเดือนกันยายนแน่นอนวันนี้ภาคเหนืออากาศแปรปรวนหลายพื้นที่โดยเฉพาะเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ส่วนกำแพงเพชรสุโขทัยเสี่ยงสูงสุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอากาศแปรปรวนที่เลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์มีโอกาสเกิดอากาศแปรปรวนที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต้องยกกาดสูงอากาศแปรปรวนในหลายพื้นที่ถ้าเริ่มเห็นลมแรงฟ้ามืดเร็วหรือได้ยินฟ้าร้องให้เตรียมหาที่หลบค่ะออกให้ระวังที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองมีฝนหนักลมแรงได้ทะเลตรงไหนมีฝนคลื่นสูงเกิน2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอากาศแปรปรวนหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชมีฝนหนักบางจุดช่วงที่มีฝนทะเลคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรได้สำหรับภาคใต้ฝั่งอันดามันอากาศแปรปรวนมีฝนหนักที่ภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: และช่วงนี้ไปติดตามข่าวภาพภาษาอังกฤษกันต่อเลยนะคะใน NBT World Brief ค่ะ
2: สวัสดีครับ It's time now for the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. I'm Surapan Lautaranarit. The Meteorological Department is warning of more unsettled weather across several parts of the country through October 7th. Thunderstorms, strong winds, and heavy to very heavy rain are expected in many areas, with some locations at risk of flash flooding.The Thai Meteorological Department has issued its eighth weather warning with unsettled conditions expected from October 5th to the 7th. From October 5th to the 6th, thunderstorms, strong winds and heavy to very heavy rain are forecast in parts of the North Central Plains, Bangkok and surrounding areas, the East and the Upper South. Rain is expected to ease in the Northeast.On October 7th, heavy rain will mainly affect western parts of the North and Central Plains, with some areas in the East and South also affected. For October 5th, Gampang Phet and Sukhothai provinces are forecast to see very heavy rain. Heavy rain is also expected in parts of the North, Northeast, Central Plains, East and South, including Chiang Mai, Chiang Rai, Khon Kaen, Nakhon Ratchasima, Bangkok, Chonburi, Phuket and Krabi provinces.Heavy rain will continue in several areas on October 6th before shifting mainly to western parts of the North and Central Plains on October 7th. The Meteorological Department says other provinces not on the warning list may also experience thunderstorms.The Prime Minister has ordered faster drainage, urgent medical supplies for high-risk areas, and immediate financial assistance for flood victims. Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul has ordered authorities to speed up flood drainage and prepare for another round of heavy rain.At a National Disaster Prevention and Mitigation meeting, the Prime Minister said the situation has improved in many areas, but flooding and evacuations continue in Prachin Buri, Pathum Thani and Cha Cheung Sau provinces. He instructed the Ministry of Public Health to urgently deliver essential medicines and medical supplies, including treatment and preventive medicines for leptospirosis to Pathum Thani province.Authorities have also been told to prepare for increasing rainfall nationwide, including in Bangkok and the south, where high tides could slow drainage into the Gulf of Thailand. Prime Minister Anuttin called for unified flood forecasts to be turned into easy-to-understand community maps, while urging authorities to drain water immediately where possible and prepare vehicles and evacuation plans for vulnerable groups. In areas where water levels are falling, officials have been instructed to begin pumping, restore utilities, and clear waste without waiting for all flood water to recede. The government will also accelerate relief payments with funds already transferred to the government savings bank for immediate payment once eligible recipients are verified.
3: เราเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับครอบคลุมในพื้นที่ประสบภัย

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: มหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่ 1,030 ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการ

0: ข้อต่างประเทศครับเริ่มที่การเลือกตั้งใหญ่ในบราซิลซึ่งก็มีการจับตาไปที่การชิงชัยการเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นสำคัญครับชาวบราซิลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเกือบ159ล้านคนได้ออกไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวานนี้ซึ่งมีทั้งการเลือกประธานาธิบดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งที่ได้รับความสนใจมากที่สุดก็คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีนี่แหละครับผลก็เป็นไปตามคาดก็คือไม่มีผู้สมัครคนไหนที่ได้คะแนนถึง 50% ทำให้ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด2อันดับแรกต้องไปชิงชัยกันต่อในรอบชี้ขาดวันที่25ตุลาคมนี้ได้แก่ประธานาธิบดีลูอิสอินาซิโอลูลาดาซิลวาผู้นำคนปัจจุบันวัย80ปีกับนายฟลาวิโอโบโซนารูวุฒิสมาชิกวัย45ปีซึ่งเป็นลูกชายของอดีตประธานาธิบดีชาอีโบโซนารูอย่างไรก็ตามในการเลือกตั้งรอบนี้นายดาซิลวามีคะแนนเป็นรองนายโบโซนารูเล็กน้อยที่45ต่อ47%นักวิเคราะห์มองว่าชัยชนะในรอบแรกของโบโซนารูนั้นมีคะแนนส่วนหนึ่งมาจากผู้ที่ต้องการประท้วงดาซิลวาแต่ไม่ได้ประสงค์จะเลือกโบโซนารูอย่างแท้จริงและหากในที่สุดโบโซนารูสามารถชนะได้ก็เท่ากับว่าบราซิลจะได้ผู้นำประเทศที่มีแนวคิดสอดคล้องกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์
1: ประธานาธิบดีราชาดอัลอาลิมีแห่งเยเมนประกาศผ่านสถานีโทรทัศน์อย่างเป็นทางการว่าเยเมนได้เริ่มปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่เพื่อยึดคืนพื้นที่ทั้งหมดที่กลุ่มกบฏฮูตียึดครองไว้และจะขยายอำนาจรัฐให้กลับไปครอบคลุมทั่วประเทศโดยเป็นประกาศที่มีออกมาหลังจากไม่กี่ชั่วโมงที่กลุ่มฮูตีได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้ตัดเส้นทางลำเลียงทางทหารและก็เสบียงสายหลักระหว่างเมืองทาอิสซึ่งเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของรัฐบาลเยเมนกับเมืองเอเดนทำให้เมืองทาอิสถูกตัดขาดและตกอยู่ในสภาพถูกปิดล้อมทั้งนี้ความขัดแย้งในเยเมนกลับมาประทุขึ้นอีกครั้งในเดือนกันยายนหลังจากที่กลุ่มฮูตีเข้ายึดพื้นที่ชายฝั่งทะเลแดงติดช่องแคบอับเอลมันเดบซึ่งเป็นอีกหนึ่งเส้นทางขนส่งน้ำมันสายสำคัญของโลกเพื่อหวังช่วยเหลืออิหร่านให้มีความได้เปรียบในการต่อกรกับสหรัฐ
0: นายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิวาฟประธานรัฐสภาอิหร่านกล่าวว่าจุดยืนของอิหร่านนั้นชัดเจนและหนักแน่นโดยช่องแคบฮอร์มุซจะไม่เปิดให้เดินเรือจนกว่าจะบรรลุเงื่อนไข7ประการซึ่งบันทึกไว้ในบันทึกความเข้าใจหรือข้อตกลงชั่วคราวที่ทำไว้กับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าแผนการที่รัฐบาลอิหร่านเสนอเพื่อแก้ไขข้อพิพาทกับรัฐบาลสหรัฐอาจนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งภายในเวลา7วันหากเงื่อนไข7ประการได้รับการยอมรับและอิหร่านได้ชี้แจงเงื่อนไขสำหรับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซไว้อย่างชัดเจนแล้วเงื่อนไขเหล่านั้นเชื่อมโยงกับพันธะกรณีที่สหรัฐจำเป็นต้องยอมรับโดยอิหร่านหวังว่าสหรัฐจะเลือกแนวทางการทูตแต่ขณะเดียวกันก็ได้เตือนครับว่าอิหร่านพร้อมจะตอบโต้ทันทีหากสหรัฐเลือกใช้ปฏิบัติการทางทหารอีกครั้ง
1: ช่วงนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวกีฬากันต่อเลยนะคะพบกับคุณอ๋อยคุณแบงค์สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: มีควันหลงเอเชียนเกมนะคะปิดฉากเมื่อวานนี้ทัพนักกีฬาไทยก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมขณะเดียวกันวันนี้ก็มีข่าวดีของโปรจิโน่ที่คว้าแชมป์ได้ด้วยค่ะ
1: ค่ะเชิญค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะมาติดตามข่าวกีฬากันนะคะอยู่กับคุณแบงค์อาทิตย์และดิฉันพรชนกฉลาดแย้มแน่นอนนะคะเมื่อวานเอเชียนเกมปิดฉากลงเรียบร้อยแล้วนะคะทัพนักกีฬาไทยของเราก็จบอันดับ7ของตารางนะคะก็คว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงพ่วงด้วยรางวัล MVP ของเทพบิวนั่นเองก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทย
2: คือบินกลับมาแล้วแล้วก็ต้องบินกลับไปใหม
3: ่
2: เพื่อรับรางวัล
3: นะคะและอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของแฟนกีฬาชาวไทยก็คือโปรจิโน่โอ้โหสุดยอด
2: ใช่ครับถ้าเผื่อได้ติดตามดูนะวันสุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่ามีเกือบมีดราม่าท้ายเกม
3: อ่ะค่ะ
2: มาดูกันที่โปรจิโน่นะครับวงสวิงร้อนแรงครับคว้าแชมป์ LPGA ที่สหรัฐได้สำเร็จนะครับเป็นรายการลอตเตอรี่แชมเปี้ยนชิพที่ฮาวายสหรัฐอเมริกาครับวันสุดท้ายของการแข่งขันอินายุนโปรเกาหลีใต้ครับออกสตาร์ทเป็นอันดับที่2ช่วง9หลุมแรกเนี่ยโชว์วงสวิงร้อนแรงนะครับทํา5เบอร์ดี้เสียคืน1โบกี้และในหลุมที่16เนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นำร่วมกับทางจีโน่ที่19อันเดอร์พามีโอกาสลุ้นแชมป์แต่ว่าไปพลาดเสียโบกี้ในหลุมที่17ครับจบวันเก็บเพิ่มอีก4อันเดอร์พารวม4วันเนี่ยเก็บไป18อันเดอร์พาคว้าอันดับ2ไปครองครับ
3: ขณะที่โปรจีโน่อัธยาธิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกผู้นำ3วันแรกเนี่ยพลาดตีตกน้ำในหลุม16นะคะสกอร์ตกมาเหลือ19อันเดอร์พาเท่ากับอินายุนแต่ว่าคืนฟอร์มค่ะมาเก็บ2เบอร์ดี้2หลุมสุดท้ายจบวันเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พาร์รวม4วัน21อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองแล้วก็เป็นการคว้าแชมป์

0: PGA ทัวร์รายการที่4ในปีนี้แล้วนะคะรวมทั้งเป็นแชมป์ที่11ในการเล่นกอล์ฟ LGA ทัวร์ของเจ้าตัวอีกด้วยโอ้โหฉลองกันมีความสุขมากๆค่ะ
1: คือ4รายการที่คว้าไปเนี่ยนะครับก็เริ่มต้นที่ Honda LPGA ที่ไทยนะครับแล้วก็ Mizuno American Open Portland Classic แล้วก็ล่าสุดก็คือ Lotte Championship นะครับรายการนี้เนี่ยจีโน่ได้รางวัลไป 450,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ15ล้านบาทนะครับเงินรางวัลสะสมของฤดูกาลนี้ก็ทะลุ20ล้านเหรียญเข้าไปแล้วเหลืออีกแค่1แชมป์เท่านั้นจะทาบสถิติแชมป์ LPGA ของโปรเมเอรียาจุธานุการที่12แชมป์ส่วนผลงานของนักกอล์ฟสาวไทยคนอื่นๆครับโปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการตีเข้ามา12อันเดอร์พาร์อยู่อันดับ13ร่วมโปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำครับ3อันเดอร์พาร์อยู่อันดับ60ร่วมโปรพราวชนตีวรรณแสน1อันเดอร์พาร์อยู่อันดับ67ร่วมครับ
0: โอ้โหอายุ23ปีเท่านั้นนะคะเป็นความภาคภูมิใจของแฟนกีฬาชาวไทยจริงๆค่ะส่วนอีกหนึ่งคนที่ทำให้แฟนกีฬาชาวไทยภูมิใจก็คือภูริพลบุญสอนนะคะที่เมื่อวานนี้ก็ไปรับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม MVP ประจำการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าบินกลับมาแล้วก็บินกลับไปอีกนะคะสำหรับเทพบิวของเราค่ะเมื่อวานนี้ก่อนพิธีปิดเนี่ยที่ศูนย์สื่อมวลชนศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาตินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเขาก็จัดงานแถลงข่าวมอบรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมหรือว่า MVP ประจำการแข่งขันเอเชียนเกมไอจินาโกย่า2026มีผู้แทนจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเข้าร่วมในพิธีซึ่งการประกาศผลโดยนายทายับอิกรามค่ะประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียสำหรับนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยมก็คืออีจื่อตีนะคะนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติจีนอายุเพียง13ปีคว้า3เหรียญทองเอเชียนเกมแล้วก็ทำลายสถิติเอเชียขณะที่รางวัลชายยอดเยี่ยม MVP เป็นของบิลพุทธิพลบุญสอนนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยจากผลงานอันยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทองจากวิ่ง100เมตรแล้วก็200เมตรพร้อมกับทำลายสถิติเอเชียนเกมได้ทั้ง2รายการรวมถึง1เหรียญเงินจากวิ่งผลัดผสม4คูณ100เมตรที่ทำให้แฟนกีฬาชาวไทยภาคภูมิใจเหลือเกินค่ะ
1: ทางด้านนายวิโนกุมาติวารีนะครับรองผู้อำนวยการใหญ่สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียได้มอบถ้วยรางวัลและเช็คเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาทั้งคู่รวมทั้งของที่ระลึกด้วยนะครับบิลพุทธิพลครับรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติที่ได้กลับมานาโกย่าอีกครั้งในฐานะนักกีฬายอดเยี่ยมอย่างที่บอกไปคือบินกลับมาประเทศไทยแล้วก็ต้องบินกลับไปใหม่นะครับขอบคุณคณะกรรมการขอบคุณนายกสมาคมกีฬากรีฑาครอบครัวโค้ชรวมถึงแฟนกรีฑาชาวไทยและชาวเอเชียที่เป็นกำลังใจให้เสมอมาตัวเองเนี่ยจะตั้งใจฝึกซ้อมและพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับเพื่อที่จะพาวงการกรีฑาเอเชียก้าวสู่ระดับโลกและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเพิ่มเติมครับ
2: ครับก็สำหรับนี้ผมรู้สึกว่าดีใจมากผมแล้วก็สุขภูมิใจเต็มมากผมที่คว้ารางวัลนี้ให้ทางตัวเองแล้วก็ทางคนไทยได้ดีใจกันครับผมรู้สึกว่าเป็นเกียรติผมมากเลยครับตอนนั้นก็กลับไทยไปแล้วครับก็เพิ่งรู้ก็รู้สึกงงๆกันนะว่าเราได้รางวัลนี้ก็คือผมไม่เคยรู้รางวัลนี้มาก่อนครับเลยลองไปศึกษาดูอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากเลยครับก็รู้สึกเนี่ยรู้สึกตะลึงเลยครับรู้สึกดีใจครับที่เป็นคนแรกของไทยแล้วก็อาจจะเป็นของอาเซียนด้วยใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าดีใจกับตัวเองมากๆครับโอ้ไกลมากเลยครับรู้สึกว่ามันเกินฝันตัวเองมากเพราะว่าเหมือนเราก็ก่อนมาเราก็ตั้งเป้าไว้ที่เราอยากจะได้เหมือนกันแต่ว่าเราทำเด็กก็คือว่ามันเกินเป้าติงมากผมรู้สึกว่าเราก้าวข้ามคิดกับติงหนึ่งขั้นแล้วรู้สึกว่าติงมีคิดกับติงที่ต้องไปต่อได้อีกครับใช่ก็หลักก็คือมอบให้ครอบครัวเลยครับผมพ่อแม่แล้วก็คนไทยทุกคนนะผมที่คอยติดตามผมแล้วก็คอยเชียร์ผมอยู่ครับผม
0: แน่นอนนะคะว่าบินกลับไปแบบนี้ญี่ปุ่นก็แค่ปากซอยนะคะกับรางวัล MVP ค่ะเป้าหมายต่อไปก็คือ LA 2028นั่นเองสำหรับเทพบิวของเรา
1: ดูจากเงินรางวัลแล้วเนี่ย 25,000 เหรียญ
0: 800,000กว่าบาท
1: ก็น่าจะแค่ปากซอยแหละ
0: ค่ะรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมเอเชียนเกมก็ถือว่ากลายเป็นธรรมเนียมสำคัญของการแข่งขันนับตั้งแต่เริ่มมอบรางวัลครั้งแรกในการแข่งขันเอเชียนเกมปี1998ที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยนั่นเองค่ะ
1: ปิดฉาก IG นาโกย่า2026นะครับส่งต่อให้ประเทศกาตาร์เจ้าภาพครั้งต่อไปกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่สนามกีฬาพาโลมะมิซูโฮเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยมีทางเจ้าชายอากิชิโนะมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นและเจ้าหญิงคิโกะมกุฎราชกุมารีพระวรชายาเสด็จมาเป็นองค์ประธานในส่วนของคณะนักกีฬาไทยครับมัสยาดวงศรีนักกีฬาตะก้อหญิงทีมชาติไทยถือธงชาติไทยพร้อมด้วยภูริพลบุญสอนนักกรีฑาเจ้าของรางวัล MVP นำคณะนักกีฬาเข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขัน
0: เจ้าภาพเองก็จัดชุดการแสดงไว้อย่างสวยงามตระการตาจากนั้นฮิเดอากิโอมูระผู้ราชการจังหวัดไอจิในฐานะประธานคณะกรรมการจัดเอเชียนเกม2026ก็ได้ส่งมอบธงเจ้าภาพให้กับชิคจูอันบินอามัดอัลทานีประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย OCA ชาวกาตาร์ก่อนจะส่งต่อให้ผู้แทนจากประเทศกาตาร์ค่ะซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดศึกเอเชียนเกมครั้งที่21ในปี2030เมื่อวานนี้ถ้าใครได้ดูการถ่ายทอดสดพิธีปิดเนี่ยโอ้โหขี่ม้าควบม้ามารับธงเลยนะสำหรับกาตาร์ก็คือคอนติเนียลจากการเป็นเจ้าภาพเมื่อปี2006นั่นเองค่ะซึ่งช่วงท้ายเปลวไฟในกระถางคบเพลิงซึ่งส่องสว่างตลอดการแข่งขันก็ดับลงก็ถือว่าปิดฉากการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นได้อย่างน่าประทับใจเหลือเกินค่ะ
1: มาดูสรุปเหรียญอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับอันดับ1เป็นประเทศจีนครับ169เหรียญทองนะครับ89เหรียญเงิน83เหรียญทองแดง2ญี่ปุ่นนะครับ83เหรียญทองครับเกาหลีใต้39เหรียญทองอันดับ4 21เหรียญทองเป็นอินเดียนะครับอันดับ5อุซเบกิสถานครับ21เหรียญทองอันดับที่6อิหร่านครับ19เหรียญทองอันดับ7ทีมชาติไทยครับ18เหรียญทองโดยตั้งเป้าไว้15เหรียญทองแสดงว่าทะลุเป้า
0: ค่ะอีก4ปีก็เจอกันที่กาตาร์นะคะหรือว่าอาจจะขยับเป็น5ปีก็ต้องรอติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะสำหรับวันนี้ทัพนักกีฬาไทยชุดใหญ่ก็นำโดยเทควันโดแล้วก็วอลเลย์บอลนะคะเดินทางกลับประเทศไทยเรียบร้อยแล้วท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะนี่คือเป็นบรรยากาศที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทย18ชนิดกีฬานะคะเดินทางถึงไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหลังเสร็จสิ้นภารกิจในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นท่ามกลางบรรยากาศต้อนรับที่อบอุ่นค่ะนำโดยทัพเทควันโดคว้ามาได้1เหรียญทอง1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงจากประเภทต่อสู้1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงภูมิเซ่หรือว่าท่ารำ1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงค่ะโดยเหรียญทองก็ได้จากอยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงรุ่น68กิโลกรัมชายซึ่งคว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยซ้อนภาพรวมก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเพราะว่าเอเชียนเกม4ครั้งที่ผ่านมาเทควันโดไทยก็มีเหรียญทองสร้างชื่อให้กับประเทศทุกครั้งค่ะ
1: ทางด้านวอลเลย์บอลประเภทในร่มชายและชายหาดเดินทางกลับเช่นเดียวกันครับพร้อมกับผลงานยอดเยี่ยมโดยเฉพาะชายหาดทีมหญิงคว้าเหรียญทองในรอบ28ปีจากเบสวรพีรัชยากรก้องพบสรุตาวดีนะครับกับไรท์ธาราวดีนาราพรพัฒน์ถือว่าตามเป้าหมายของสมาคมวอลเลย์บอลที่วางเอาไว้ครับได้มา1เหรียญทองจากชายหาดหญิงและ1เหรียญทองแดงจากในร่มหญิงชายหาดทีมชายคว้าอันดับที่4ครับและในร่มทีมชายจบอันดับที่5ในเอเชียนเกม
0: นอกจากนี้นะคะเรือคานูสลาลอมก็ช่วยกันคว้า2เหรียญรางวัลแบ่งเป็นเหรียญเงินจากอัชราพรดวงละวะประเภทหญิงพายเดี่ยวซึ่งถือว่าเป็นเหรียญเอเชียนเกมเหรียญที่2ของเธอหลังจากที่เคยได้เหรียญทองแดงเอเชียนเกมปี2018แล้วก็1เหรียญทองแดงได้จากปิยนัทเกิดสุขประเภทชายเดี่ยวค่ะ
1: ต่อกันที่กีฬากอล์ฟนะครับทัพกงสวิงไทยได้มา1เหรียญทองแดงจากโปรเพชรสะดมแก้วกาญจนาประเภทบุคคลชายซึ่งถือว่าเป็นเหรียญแรกของกอล์ฟบุคคลชายของไทยในเอเชียนเกมส่วนทีมชายและทีมหญิงไทยเนี่ยจบอันดับที่4ครับโดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยและบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นผู้ให้การสนับสนุนร่วมให้การต้อนรับครับ
0: วันนี้ก็จะมีทัพนักกีฬาไทยชุดสุดท้ายอีก7ชนิดกีฬาเดินทางกลับนะคะแน่นอนว่าครั้งนี้เราคว้ามาทั้งหมด18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงค่ะ
1: ทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมก่อนชิงชนะเลิศกับเจ้าถิ่นอินโดนีเซียรายการฟีฟ่าอาเซียนคัพช่วงค่ำวันนี้ครับที่สนามกีฬามัสยากรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศแข่งขันกันวันนี้ครับ2ทุ่มตรงที่เกโรราบุงกาโนสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียในการฝึกซ้อมครั้งนี้ครับนายประพันธ์ดิษยทัศน์เอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาได้เดินทางมาให้การต้อนรับคณะนักฟุตบอลการฝึกซ้อมเน้นไปที่เตรียมเทคนิคครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับก่อนเกมสำคัญโดยใช้เวลาฝึกซ้อม1ชั่วโมง
0: สุภชัยใจเด็ดสุนหน้าทีมชาติไทยจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็บอกว่าทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันก็คือการคว้าแชมป์ให้ได้นั่นเองค่ะส่วนการพบกับอินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศมองว่าเป็นเกมที่น่าสนใจเนื่องจากทั้ง2ทีมต่างมีผู้เล่นที่มีคุณภาพนะคะอินโดนีเซียเองก็มีผู้เล่นที่แข็งแกร่งแต่ถ้าประมาทเมื่อไหร่โดนทีมชาติไทยแน่ๆค่ะ
1: ผลงานในรอบแรกนะครับไทยชนะ2แพ้1มี6คะแนนได้แชมป์กลุ่ม B ครับส่วนทางอินโดนีเซียเนี่ยชนะ2เสมอ1มี7คะแนนได้แชมป์กลุ่ม A มาครับ
0: และทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวแวดวงกีฬาที่นำมาฝากแล้วก็เชียร์บอลไทยกัน2ทุ่มค่ะ
3: ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะส่งท้ายข่าวเที่ยง NBT วันนี้กันด้วยภาพต้นกล้วยยักษ์กันค่ะกำลังออกดอกสีเหลืองทองบานสะพรั่งทั่วผืนป่าในประเทศเอกวาดอร์นะคะโดยปรากฏการณ์เอลนิโยส่งผลให้ต้นกล้วยยักษ์กันเนี่ยออกดอกเร็วกว่าช่วงปกติถึง3เดือนทีเดียวค่ะ
4: และนี่คือทั้งหมดของข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะครับเราทั้ง4คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่หลายพื้นที่กำลังค้นหาวิธีที่จะนำทรัพยากรในท้องถิ่นกลับมาสร้างคุณค่าอีกครั้งจังหวัดอุดรธานีหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวสำคัญของภาคอีสานไม่ได้มีเพียงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแต่ยังมีพื้นที่สร้างสรรค์ที่นำธรรมชาติภูมิปัญญาและงานศิลปะมาผสมผสานจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มแหล่งเรียนรู้ที่เปลี่ยนสีจากธรรมชาติให้กลายเป็นงานสร้างสรรค์และสร้างโอกาสใหม่ให้กับชุมชนสวัสดีครับรอบภาควันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนั้นมาที่ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับมารับชมเรื่องราวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นะครับที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีนะครับแล้วก็นำเอาวัตถุดิบหรือว่าวัสดุทางธรรมชาติเนี่ยนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์นะครับสร้างรายได้ให้กับทางกลุ่มแล้วก็ชุมชนได้เป็นอย่างดีครับเรื่องราวรายการวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: ุดเริ่มต้นของอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มครับแต่เดิมเราทำงานเรื่องอินทีเรียแล้วก็สถาปัตยกรรมรวมถึงจิตรกรรมฝาผนังเป็นหลักเลยปัจจุบันเราก็ยังทำอยู่แต่จากสถานการณ์ปัจจุบันก็คือเรามองเห็นของเหลือในโรงงานอุตสาหกรรมในโรงงานต่างๆที่ทำเรื่องไม้ครับเราเริ่มต้นมาจากไม้ก็คือระหว่างที่เราเอาไม้มาทำงานศิลปะทำคราฟทำเดคอเรทเรารู้สึกว่าสีของไม้มันน่าจะแปรรูปเป็นอย่างอื่นได้ก็เลยมีการต้มเคี่ยวทดลองสีระหว่างที่เราทำเศษไม้ของเหลือจากการทำเดคอเรทพวกนี้เรารู้สึกว่านอกจากไม้มันจะมีอย่างอื่นก็เลยเล็งเห็นว่าน่าจะเอาของเหลือเช่นฟางข้าวหญ้าแฝกเปลือกทุเรียนดอกจานต่างๆนะครับพืชตอนนั้นสมัยปี2558ที่เราเริ่มทำอ้วนกลมแฮปปี้อาร์ตและอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มใหม่ๆเราเลยเห็นว่าของเหลือภาคการเกษตรมันสามารถให้สีแปรรูปเป็นเส้นใหญ่ได้เราก็เริ่มจุดเริ่มต้นจากตรงนั้นก็คือนำของเหลือภาคการเกษตรทั้งหมดที่เป็นปุ๋ยหรือไม่มีมูลค่ามาเพิ่มมูลค่าและก็เริ่มถอดองค์ความรู้ออกมาให้เป็นหลักสูตรครับนอกจากหลักสูตรก็เป็นโปรดักต์แล้วเราก็ตะเวนสอนด้วยแล้วก็จัดจำหน่ายนี่คือที่มาของอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มจากจุดเริ่มต้นก็คือเล็งเห็นทรัพยากรที่เหลือให้มันมีมูลค่ามากที่สุดครับคำว่าอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มเกิดจากเราอยากทำโลโก้และสร้างแบรนด์ให้คนจดจำครับและเป็นเอกลักษณ์คำว่าอ้วนก็คืออุดมสมบูรณ์พูนสุขคำว่ากลมก็คืออินฟินิตี้เรามีโลโก้เป็นสีชมพูตะแคงข้างเป็นน้ำเต้านะครับก็คือมองว่ามันน่าจะเป็นอินฟินิตี้ที่ใครเห็นแล้วจดจำง่ายแล้วใครมาหาเราเป็นอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มแล้วมาแล้วสนุกมีความสุขกับมันครับและที่สำคัญก็คือจดจำทั้งโลโก้และชื่อเราได้ครับผม
1: จากความตั้งใจที่จะเรียนรู้ธรรมชาติวันนี้องค์ความรู้เหล่านั้นได้ถูกพัฒนากลายเป็นกิจกรรมสร้างประสบการณ์ให้กับผู้มาเยือนแต่กว่าจะเป็นผืนผ้าที่มีสีสันรวดลายสวยงามต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้จากธรรมชาติอย่างละเอียด
0: สีธรรมชาติที่เราทำปัจจุบันมีอยู่ประมาณ30กว่าชนิดพืชนะครับอันดับแรกเลยคือล่าสุดนี้ก็คือดอกจานหรือดอกทองกวาวเราเก็บมาทำสีน้ำย้อมสีผงสีสกรีนนะครับ2ครับก็คือกลุ่มต้นคูนนะครับฝั่งข้าวหญ้าแฝกดินรวมถึงพืชต่างๆเช่นต้นแกเปลือกทุเรียนมังคุดเงาะนะครับล่าสุดอีกที่เป็นงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์นะครับมสวเนี่ยกับจุฬาก็คือเราทำสีจากใบยางพาราสีจากใบมันสำปะหลังสีจากกกแล้วก็สีจากเปลือกเงาะและทุเรียนตัวนี้มีการตรวจสอบผลให้เรียบร้อยนะครับนอกจากเราทำตัวนี้แล้วเรายังยกระดับพืช2ชนิดที่ไม่มีมูลค่าในชุมชนเลยก็คือน้ำมันหญ้าแฝกครับเราทำน้ำมันหญ้าแฝกเพื่อเพิ่มการยึดติดและทำให้ความมงทนเกิดขึ้นดีมากสองครับคือเราทำกาวมะขามจากเม็ดมะขามต้องฝากบอกว่าเม็ดมะขามเนี่ยเป็นกลุ่มของเหลือภาคการเกษตรชนิดเดียวที่แทบจะไม่มีมูลค่าเลยกระสอบหนึ่ง 20-30 บาทนะครับแต่เมื่อมาแปรรูปเป็นผงกาวมะขามหรือกาวมะขามแล้วเนี่ยเราขายกิโลนึงเกือบ 2,500 บาทซึ่งมูลค่าพวกนี้มันเกิดจากเราหรือวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมในเรื่องของการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยต้องอาศัยกาวมะขามกาวกระถิ่นอะไรเงี้ยครับนี่คือเบื้องต้นของพืชที่เรามาทำงานสีสังเคราะห์กับสีธรรมชาติมีความแตกต่างกันอย่างไรเนาะผมต้องอธิบายงี้ว่าณวันนี้เราทำให้มันเหมือนสีสังเคราะห์ทุกอย่างเลยโดยเฉพาะสีสกรีนนะครับสีสกรีนเรายกระดับขึ้นมาสูงมากก็คือเราใช้ยางพาราเราใช้ยางพาราจากยางสดมาแปรรูปยางพาราผมอาจจะอธิบายงี้ว่าถ้าเป็นยางพาราสดที่เขาขายกันอยู่เนี่ยตามท้องตลาดนี่โลนึง 60-70 บาทใช่ไหมครับแต่เมื่อเราแปรรูปเป็นยางพาราเพื่อใช้กับสีแล้วผมเรียกว่านาโนธรรมชาติเลยนะเป็นกลุ่มเบสยางที่เพิ่มมูลค่าและตอนนี้เราขายกิโลนึงประมาณ 250-350 บาทซึ่งสูงกว่ายางในระบบของการขีดยางทั่วไปนะครับถึง4เท่าคุณสมบัติของยางพาราตัวนี้ตามหลักของสีสังเคราะห์ในการทำงานภาพพิมพ์นะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นสีเพ้นหรือสีย้อมสีสังเคราะห์เนี่ยจะตรวจเจอสารประหลอดหรือการทรงตรวจค่าต่างๆจะมีปริมาณของสารเคมีเนาะหรือการตรวจพบว่าไม่ค่อยผ่านประเมินนะครับแต่สีธรรมชาติที่เราทำเราทรงตรวจคุณภาพสีและการตรวจหาคุณสมบัติต่างๆเนี่ย ทัดเทียมกันเลยและปัจจุบันสีของเราส่งตรวจเกือบทุกตัวก็จะได้ค่าความเข้มข้นเช่น ISO 105 ISO 108เรื่องความคงทนเรื่องการยึดติดที่ดีมากครับไม่ได้น้อยหน้าสีสังเคราะห์เลยที่สำคัญกว่าสีธรรมชาติเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวกว่ามีอย่างเดียวที่เป็นปัญหาของสีธรรมชาติก็คือมันเป็นของเหลือภาคการเกษตรเวลาเราเอามาแปรรูปหรือผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเป็นโปรดักต์หรือต้องทำบัญชีมันไม่มีต้นทุนซื้อแค่นั้นเองครับเพราะเราไปเก็บของที่เหลือมาแปรรูปทีเนี้ยมันจะมีอย่างเดียวก็คือค่าแรงของเราทำงานเนาะซึ่งตามหลักก็เรียกได้ว่าถ้าจุดคุ้มทุนผมว่าในธรรมชาติมันเป็นของที่มีคุณค่ามากกว่าถ้าเรื่องสรรพคุณก็ทัดเทียมกันครับไม่ได้ต่างกันมากครับผมณวันนี้นวัตกรรมต่างๆเครื่องมือตรวจสอบก็ดีขึ้นเยอะมันทำให้เห็นว่าสีธรรมชาติไม่ได้ด้อยกว่าสีเคมีหรือสีสังเคราะห์เลยครับสีธรรมชาติช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมอันดับแรกก็คือค่า KPI เลยผลชี้วัดเชิง Social Impact เนี่ยเห็นชัดว่าปัจจุบันเนี่ยสีธรรมชาติมาช่วยในเรื่องของคุณภาพชีวิตนะครับความปลอดภัย1เลยปลอดภัยกับดินที่เราทำงานในพื้นที่ตั้งนะครับ2ครับเรื่องน้ำที่เราปล่อยน้ำเสียปล่อยอะไรลงไปในพื้นที่เนี่ยอันนี้ก็ใช้ได้แต่สีธรรมชาติที่เราทำปัจจุบันต้องบอกว่าเราไม่ได้ปล่อยน้ำในอะไรทิ้งเลยเราเปลี่ยนจากน้ำย้อมมาเป็นสีผงเปลี่ยนจากสีผงมาเป็นสีสกรีนสีวาดรูปนะครับและที่สำคัญกว่าก็คือค่า KPI ตัวนี้ก็คือมันตอบโจทย์อย่างนึงก็คือเราช่วยเป็นคาร์บอนฟุตพริ้นหรือ CFP ด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นโปรดักต์ก็คือมันสามารถช่วยลดปริมาณการเผาไหม้นะครับเคมีทางก๊าซเรือนกระจกได้นะครับ

ใบไม้เศษไม้หรือแม้แต่ดินนะครับก็ได้สีสันที่แตกต่างกันครับและความพิเศษของที่นี่นะครับก็คือเปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยได้สร้างสรรค์ผลงานของตนเองนะครับจนกลายเป็นที่ระลึกที่มีเพียงชิ้นเดียวครับ

0: ราก็อยู่วนกลมแฮปปี้ฟาร์มนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือจะนำเสนอเรื่องของดอกจานเพราะดอกจานเป็นไม้ประจำจังหวัดอุดรธานีแล้วก็สีส้มดอกจานเป็นสีประจำจังหวัดอุดรธานีนะครับที่สำคัญก็คือตลอดระยะเวลาที่มีดอกจานในประเทศไทยมาประมาณ80กว่าปีแทบจะไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการทำสีหรือทำโปรดักต์ตัวอื่นเลยแต่เราเอาเผยเอาสีดอกจานมาเผยแพร่เมื่อปี2561นะครับขออนุญาตพูดถึงสมัยท่านผู้ว่าวัฒนานะครับท่านมาเป็นผู้ว่าและท่านให้โอกาสเราไปเก็บดอกจานในปี2560และ2561ได้มันค่อมปีนะครับดอกจานก็ได้ประมาณ2ตันกว่าหลังจากนั้นเราก็เริ่มพัฒนาดอกจานขึ้นถ่ายทอดองค์ความรู้ขึ้นจนดอกจานหรือดอกทองกวาวได้รับชื่อเสียงในเรื่องของการแปรรูปนะครับแล้วก็การนำมาย้อมเพื่อทำสีส้มสีเหลืองสีแดงตามท้องถิ่นต่างๆก็เกิดรายได้ที่มาจากดอกจานนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตการย้อมดอกจานและดอกทองกวาวกันนะครับเป็นที่หนึ่งง่ายๆเดี๋ยวจะมีสมาชิกเรามาร่วมงานนะครับจุดเด่นสำคัญของดอกจานก็คือเป็นไม้ประจำจังหวัดครับที่สำคัญก็คือเวลาที่เราทำกิจกรรมที่อ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มปัจจุบันนี้เราได้รับเป็น1ใน7ของนวัตกรรมแหล่งท่องเที่ยวทางนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวนะครับก็คือเรามีหลักสูตรอย่างน้อย120หลักสูตรในการทำกิจกรรมนะครับดอกจานเป็นหนึ่งในนั้นแล้วตอนนี้ก็คือเทรนดอกจานมาแรงมากเพราะว่าเราจะเข้าสู่งานพืชสวนโลกของอุดรธานีด้วยในปลายปีนะครับ1พฤศจิกายน2569นะครับเราก็ได้มีเซตคิดแล้วก็นวัตกรรมเกี่ยวกับดอกจานเฉพาะเลยประมาณ30กว่าโปรดักต์โอเคนะครับพอเราขยำเสร็จแล้วทุกคนเอียงให้กล้องดูหน่อยจับเอียงเองพอมันเริ่มได้ประมาณนี้นะครับพอเราเริ่มได้ประมาณนี้ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยพอเราเริ่มได้ขนาดนี้นะครับเราก็จะเอาน้ำใส่นะครับ1คัน 1.5 ลิตรเราก็จะใส่ประมาณ1ลิตรนะครับถามว่า1ลิตรแล้วก็ขยำสีจะออกดีไม่ดีนะครับอยู่ที่คนขยำด้วยนะครับพอเราเริ่มขยำนะครับเทคนิคของพวกผมก็คือจะที่นี่เราจะมีผ้าทดสอบสีนะครับถ้าใครที่ชมอยู่เนาะผมอยากให้ทุกชุมชนนะครับที่ทำเรื่องสีธรรมชาติมีผ้าทดสอบสีผ้าทดสอบสีเนี่ยเราจะได้ทดสอบว่าสีที่เราต้องการได้เพียงพอหรือยังนะครับแล้วก็มาตรฐานมันจะใกล้เคียงแค่ไหนนะครับใส่สีเลยนะครับต่อไปเราก็จะเริ่มใส่สารประกอบนะครับสารประกอบที่เราทำอยู่ก็จะมี3ตัวนะครับมีจากธรรมชาติเลยกับ2ก็จะมีเกลือประจำถิ่นนะครับ3ก็จะมีสารประกอบที่สามารถกินได้ทำอาหารได้นะครับเมื่อกี้เราขยำเนาะนะครับเราขยำจากน้ำเปล่าเนาะนะครับน้ำเปล่าอย่างเดียวที่นี้เราใส่เกลือนะครับเพื่อจะเปลี่ยนสีนะครับเดี๋ยวจะเอากระดาษขาวมาวางงานเราก่อนครับเป็นเหลืองที่ปัจจุบันในวงการย้อมสีธรรมชาติเราตามหากันอยู่แต่กลายเป็นว่าเราสั่งนำเข้ามาพูดกับเขมาจากต่างประเทศเพื่อหาสีนี้แต่ละปีมูลค่าในการสั่งไม่ต่ำกว่า10ล้านบาท
1: จากพื้นที่เล็กๆนะครับในวันนี้อ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มหรือว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มนะครับได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญอีกหนึ่งแหล่งของจังหวัดอุดรธานีครับ
2: กิจกรรมเวิร์กช็อปของที่นี่ก็มีหลากหลายและหนึ่งในนั้นก็คือการย้อมสีธรรมชาติจากดอกจานซึ่งดอกจานเองก็เปรียบเสมือนดอกไม้ประจำจังหวัดอุดรธานีที่ขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีส้มและหากพูดถึงราชาแห่งสีธรรมชาตินั่นก็คือสีจักรามและอีกหนึ่งความพิเศษของที่นี่นะครับก็คือการมัดย้อมครามเป็นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอย่างเช่นลายเกตนาคานั่นเอง

องค์ความรู้ส่วนใหญ่ที่เราพัฒนามานะครับแล้วก็ต่อยอดจากรากทางวัฒนธรรมเรารากทางภูมิปัญญาเราจากปู่ย่าตายายจริงๆต้องขอบคุณยายด้วยที่เป็นคนสอนเรื่องพวกนี้มาพอสอนมาปุ๊บเมื่อมันเกิดมูลค่ากับอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มเกิดมูลค่ากับผมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มแล้วก็กับสมาชิกทุกคนเราได้ส่งต่อโดยการทำเป็นหลักสูตรครับเรามีหลักสูตรในชุมชนอย่างน้อย120ถึง160หลักสูตรแบ่งเป็น7หมวดวิชาเลยนะครับก็มีตั้งแต่วัฒนธรรมการทอผ้าวัฒนธรรมย้อมสีธรรมชาติวัฒนธรรมการนำไปใช้ประโยชน์ค่า CFP คาร์เครดิตคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะครับแล้วก็คาร์บอนฟุตพริ้นท์โปรดักต์นะครับแล้วก็จะมีตัวสอดคล้องกับ BCG แล้วก็ SDGoเพื่อเป็นเรื่องของสร้างความยั่งยืนในเรื่องของอาชีพแล้วก็ปากท้องให้กับกลุ่มสมาชิกสิ่งสำคัญนอกจาก160หลักสูตรแล้วที่นี่เรายังเปิดสอนนวัตกรรมนะครับนวัตกรรมการย้อมผ้านวัตกรรมทางการนำไปใช้ประโยชน์จากของเหลือภาคการเกษตรให้เกิดมูลค่าเราทำมาต่อเนื่องเข้าปีที่13แล้วครับครับมูลค่าก็จะนอกจากสอนย้อมสอนคิดสอนนำมาใช้ประโยชน์แล้วส่งต่อให้กับชุมชนต่างๆแล้วและยังสอนให้ขายเป็นพิชชิ่งเป็นนำเสนอเป็นแล้วก็ที่สำคัญครับให้รู้ว่าคุณค่าของตัวเองมีคุณค่าในของเหลือภาคเกษตรแต่ละชุมชนที่เราถ่ายทอดไปครับปัจจุบันอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มนะครับเป็น1ใน5ของแหล่งท่องเที่ยวทางนวัตกรรมสิ่งทอเพื่อสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและก็เราถ่ายทอดเรื่องของนวัตกรรมพวกนี้เพื่อสื่อสารให้คนรู้ว่าอุดรธานีมีแหล่งท่องเที่ยวสร้างสรรค์โดยการจัดการของเหลือภาคเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากของเหลือภาคอุตสาหกรรมโรงงานโดยการบอกต่อและช่องทาง Facebook บ้าง TikTok บ้างเพื่อให้เกิดการรับรู้ทางชุมชนครับแล้วก็ให้ผู้สนใจนักท่องเที่ยวต่างๆได้เข้ามาเรียนรู้นวัตกรรมต่างๆที่เราได้มีครับสิ่งแรกเลยครับคือวิถีชีวิตของชุมชนอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มนะครับเราอยู่ในแหล่งวัฒนธรรมของวัดป่าบ้านตาดหลวงตามหาบัวด้วยและปัจจุบันนะครับก็มีพระอาจารย์สุธรรมโมเจ้าวัดป่าบ้านตาดนะครับท่านเอ็นดูนะครับให้เราเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของบ้านตาดคนที่มาก็จะได้เรียนรู้ทั้งวัฒนธรรมวิถีแล้วก็ได้รู้ว่าอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มนะครับถ่ายทอดเรื่องราวใดๆบ้างเพื่อสร้างความงามให้เกิดกับพื้นที่ชุมชนนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งใน5ของจังหวัดอุดรธานีในเรื่องของการยกระดับทางการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ด้วยครับถ้าใครมาอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มนะครับสิ่งแรกที่จะเจอก็คือนอกจากวิถีชุมชนแล้วเรายังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปมีย้อมผ้ามีทอผ้ามีปั้นดินนะครับมีดำน้ำเล่นหาปูหาปลามีวิถีชีวิตนะครับเรามีคลองไปถึงหลังบ้านนะเรามีแหล่งท่องเที่ยวด้านสีมีการย้อมสีมีการพิมพ์ลายสกรีนถ้าเป็นตัวปัจจุบันนะครับที่เราทำเวิร์กช็อปอยู่ก็จะมีบาติกดินบาติกแตกลายดินห่มลายงานะครับแตกลายงาแล้วก็การย้อมผ้าโดยการใช้เทคนิคย้อมเย็นลดการใช้ความร้อนนะครับก็จะมีทั้งคามดอกจานต้นกาผุดนะครับมะเกลือมังคุดเงาะและพืชผลต่างๆทางการเกษตรและที่สำคัญครับหลักสูตรทั้งหมดเนี่ยก็จะมี2ทางเลือกระหว่างมาเยี่ยมชมมาชมแล้วก็มาอยู่ฝังตัวแล้วก็ทำกิจกรรมเรียนรู้กับเราครับเพื่อสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนได้นะครับจุดเด่นของอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มเลยก็คือเราสร้างการจัดการของเหลือภาคการเกษตรเป็นหลักแปรรูปเป็นสีเป็นเส้นใยนะครับที่สำคัญเราใช้สโลแกนอย่างนึงครับก็คือง่ายงามธรรมดาครับและที่สำคัญครับส่งต่อองค์ความรู้ได้อ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มนะครับจุดเด่นหลักๆคือเราทำสีธรรมชาติครับเป็น1ใน10ของแบรนด์ดังๆที่ทำเรื่องสีธรรมชาติแล้วก็ส่งต่อเรื่องของคุณค่าของวัตถุดิบในชุมชนเพื่อความยั่งยืนครับอยู่อย่างพอเพียงแล้วก็ให้มันเพียงพอครับช่องทางการติดต่อเรานะครับก็คือเพจอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มนะครับแล้วก็มีเพจผมก็คือเนตรก่อคเนตรนะครับที่สำคัญนะครับฝากถึงผู้สนใจหรือคนที่ได้รับชมรายการเรานะครับ

0: ร้านขายของครับแต่เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับที่มีชีวิตมีเรื่องราวเป็นรากรวมของวัฒนธรรมและนวัตกรรมครับรวมถึงที่นี่นะครับสมาชิกทุกคนนอกจากทำงานแล้วในแต่ละวันจะต้องสร้างสรรค์งานศิลปะเองด้วยทุกคนเป็นศิลปินครับและเราหล่อหลอมให้ทุกคนในชุมชนเนี่ยใช้ช่วงเวลาว่างๆนะครับใช้ช่วงเวลาที่หลังจากภาคเกษตรมาต่อยอดงานใครที่สนใจนะครับนอกจากย้อมผ้าเรายังมีวาดรูปนอกจากวาดรูปเรายังมีนวัตกรรมทางการเกษตรนวัตกรรมทางวิชาการฝากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มนะครับชื่อเต็มคือศูนย์การเรียนรู้การสร้างกระบวนการจัดการวัตถุดิบเพื่อนวัตกรรมชุมชนติดต่อได้ช่องทางเพจและเบอร์โทรนะครับ0926561614ครับ
1: จากการเวิร์กช็อปที่เปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวได้ลงมือสัมผัสด้วยตัวเองวันนี้อ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มกำลังกลายเป็นอีกหนึ่งจุดมุ่งหมายของการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่การท่องเที่ยวในปัจจุบันไม่ได้มองเพียงความสวยงามของสถานที่แต่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ความรู้และเรื่องราวที่นักท่องเที่ยวจะได้กลับไปกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นะครับสะท้อนเรื่องราวของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะครับผ่านการนำเอาภูมิปัญญาเรื่องสีธรรมชาติและงานหัตถกรรมเนี่ยมาสร้างประสบการณ์ให้กับผู้มาเยือนครับและเรื่องราวเหล่านี้นะครับจะสะท้อนบทบาทเรื่องราวของการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีอย่างไรเดี๋ยวไปฟังกันครับ

ำหรับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนะคะที่เรามีบทบาทในการเป็นผู้บูรณาการแล้วก็เป็นผู้ดำเนินการขับเคลื่อนในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เนี่ยให้ลงไปในพื้นที่เนาะโดยก็จะเชื่อมโยงกับ4มิติใหญ่ๆค่ะมิติแรกก็คือการที่เราทำแผนนะคะยุทธศาสตร์แล้วก็สนับสนุนงบประมาณลงไปในฐานรากเพื่อให้เขาได้สามารถที่จะมีงบประมาณสนับสนุนในการทำกิจกรรมอย่างที่สองก็คือพัฒนาทุนศักยภาพของทุนมนุษย์หรือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวนะคะคือเปลี่ยนจากการบทบาทของชุมชนท่องเที่ยวเนี่ยจากที่ว่าเป็นผู้ให้เขาเข้ามาชมหรือเป็นผู้ขายสินค้าอย่างเดียวเนี่ยกลายเป็นให้เขาเป็นผู้ที่จัดกระบวนการเรียนรู้นะคะโดยที่เราทำเวิร์กช็อปให้เขาสร้างกระบวนการการเรียนรู้สร้างเวิร์กช็อปให้เขาทำหัดการที่จะลงมือทำเรียนรู้ลงมือทำแล้วก็แลกเปลี่ยนกับนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งกระบวนการเหล่านี้มันจะเป็นการสร้างกิจกรรมทางการท่องเที่ยวในชุมชนพร้อมทั้งสร้างการเป็นนักเล่าเรื่องนะคะสร้างการเป็นพัฒนาทักษะในยุคดิจิตอลในเรื่องของการเป็นครีเอเตอร์ให้กับทางชุมชนค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการส่งเสริมให้เกิดเส้นทางท่องเที่ยวที่เป็นนิชมาร์เก็ตก็คือเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเฉพาะในกลุ่มของการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะสรรหาชุมชนที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นแล้วก็เอามารวบรวมเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์จนทำให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะคะอย่างเช่นการท่องเที่ยวแกสโตรโนมีการท่องเที่ยวผ้าทอหรืองานคราฟต์นะคะแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แล้วก็สุดท้ายก็เลยเราก็ต้องพยายามยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยให้มีมาตรฐานในระดับสากลแล้วก็มีความปลอดภัยโดยที่พยายามผลักดันให้ทางชุมชนเนี่ยค่ะเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยยั่งยืนค่ะทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่เราพยายามขับเคลื่อนในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ค่ะอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มจะมีจุดเด่นอยู่หลายๆจุดจุดแรกเลยคือที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสีธรรมชาตินะคะคือการนำสีจากพืชหรือดินเนี่ยค่ะมาใช้ประโยชน์ในกระบวนการย้อมมัดย้อมนะคะหรือการย้อมผ้าครามอย่างเงี้ยค่ะสองก็คือมีกิจกรรมเวิร์กช็อปDIY นะคะสร้างให้นักท่องเที่ยวนี้เกิดการเรียนรู้แล้วก็เกิดประสบการณ์ในการมาท่องเที่ยวสามก็คือเป็นการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุดท้ายก็คือมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่รู้เรื่องเชิงลึกในเรื่องของนวัตศิลป์แล้วก็ในเรื่องของพฤกษศาสตร์ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในอ้วนกลม

0: Happy Farm นะคะซึ่งอ้วนกลม Happy Farm เนี่ยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ค่ะแล้วก็การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดเป็นรูปธรรมรวมทั้งการที่สามารถเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้นะคะโดยใช้แนวทาง BCG แล้วก็เป็นการสนับสนุนการที่จังหวัดเราเป็นเมืองไมซิตี้ดังนั้นกิจกรรมในอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มเนี้ยก็จะสามารถเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการที่เป็นศูนย์เรียนรู้ก็สามารถรองรับนักท่องเที่ยวในกลุ่มองค์กรกลุ่มมาศึกษาดูงานนะคะกลุ่มนักเรียนนักศึกษานะคะได้ค่ะการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มาลงมือทำเนี่ยก็คือการเปลี่ยนบทบาทของนักท่องเที่ยวจากการที่เข้ามาเป็นผู้เยี่ยมชมเนาะมาดูมาชมมาซื้อสินค้าเฉยเนี่ยกลายเป็นผู้ที่มาสร้างสรรค์งานด้วยตัวเองเกิดงานศิลปะที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองนะคะดังนั้นสิ่งนี้มันเกิดสร้างให้นักท่องเที่ยวเกิดความผูกพันกับสถานที่กับพื้นที่นั้นๆคิดดูว่าสิ่งที่เขาได้ลงมือเรียนรู้ออกแบบแล้วก็ลงมือทำด้วยตัวเองแล้วก็รอดูผลลัพธ์ของตัวเองเมื่อเขาทำเสร็จเห็นผลลัพธ์มันก็เกิดความภาคภูมิใจใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งนี้ก็คือทำให้เขาเนี่ยเกิดความผูกพันเกิดคุณค่าทางจิตใจให้กับนักท่องเที่ยวก็เกิดความจดจำต่อแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆอีกอย่างนึงก็เป็นการยกระดับจิตใจของนักท่องเที่ยวแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะรวมทั้งขณะที่นักท่องเที่ยวกำลังทำงานเวิร์กช็อปกำลังทำงานกิจกรรมต่างๆสิ่งเหล่านี้คือการที่เขาได้สร้างสมาธิเป็นการสร้างสมาธิเขาได้พักผ่อนจิตใจออกจากหน้าจอมือถือออกจากความวุ่นวายในหน้าที่การงานตัวเองแล้วได้มามีสติมีสมาธิกับงานที่ทำอยู่ข้างหน้าก็ทำให้เขาได้ผ่อนคลายแล้วก็สุดท้ายสิ่งที่นักท่องเที่ยวได้รับจากการที่มาทำเวิร์กช็อปมาทำ DIY เขาก็จะได้ของที่ระลึกกลับไปซึ่งของที่ระลึกอันนี้เป็นชิ้นเดียวในโลกที่เกิดจากฝีมือเขาเองค่ะการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะคะสร้างมูลค่ากับนักท่องเที่ยวโดยการที่จากการที่เป็นแค่สินค้ากลายเป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยว2ก็คือสามารถกระจายเศรษฐกิจเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะในตัวแหล่งท่องเที่ยวแต่มันกลับย้อนไปถึงต้นทางฐานรากของวัตถุดิบต่างๆที่มานะคะอย่างเช่นการย้อมมาทำเวิร์กช็อปการย้อมครามเนี่ยมันก็กลับย้อนไปที่ชุมชนที่มีการปลูกครามใช่ไหมคะเศรษฐกิจก็ลงไปถึงชุมชนตรงนั้นอีกอย่างนึงก็คือ เพิ่มวันพักค่ะปกติแล้วอ่ะถ้านักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวกิจกรรมเหล่านี้โดยที่ไม่มีการทำเวิร์กช็อปไม่มีการทำเรียนรู้หรือมีประสบการณ์การมีส่วนร่วมกันเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน 1-2 ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดได้มาลงมือทำเรื่องพวกนี้1วันหรือครึ่งวันมาแน่ดังนั้นการเพิ่มวันพักคืออะไรสามารถที่จะทำให้นักท่องเที่ยวน่ะได้ใช้จ่ายมากขึ้นหมายถึงเศรษฐกิจมันถูกกระจายลงในชุมชนมากขึ้นและสุดท้ายก็คือว่าเป็นการที่โปรโมตในการบอกต่อค่ะเมื่อเกิดความประทับใจนักท่องเที่ยวก็จะไปบอกเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้กับเพื่อนๆให้กับญาติพี่น้องหรือแม้กระทั่งไปเขียนบอกเล่าในหน้าเพจตัวเองก็เป็นการโปรโมทในการบอกต่อซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทำให้คนที่ได้รับข่าวสารมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการที่มีการโฆษณาโดยปกติ
1: เมื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้มีเพียงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแต่ยังเป็นโอกาสในการสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มคืออีกหนึ่งตัวอย่างของการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์จากสีธรรมชาติสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า

พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยเมื่อไรแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะเขาเห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปริญญาตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

หากกล่าวถึงมรดกทางวัฒนธรรมของชาติทั้งโขนนาฏศิลป์และดนตรีไทยนี่คือรากเหง้าของความเป็นไทยค่ะตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษภายใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานเพื่อปกป้องฟื้นฟูและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมนี้ให้คงอยู่ไม่เลือนหายไปกับกาลเวลาค่ะวันนี้รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจะนำคุณผู้ชมมาสัมผัสกับสายธารแห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงที่แผ่ขยายมายังสถาบันสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งเปรียบเสมือนเบ้าล้อมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามาฝึกฝนเรียนรู้และสวมหัวใจของความเป็นไทยค่ะ

สุวรรณภูมิภูมิภาคที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเต็มไปด้วยความรุ่งเรืองทางอารยธรรมศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายณใจกลางภาคใต้ของไทยสถาบันสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นเสมือนคลังสมองและสะพานเชื่อมโยงอดีตสู่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการวิจัยรวบรวมและเผยแพร่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้คนได้ตระหนักรู้และภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเองภารกิจในการสืบสารรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมนี้ถือเป็นพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่ผืนแผ่นดินไทยมาโดยตลอดพระองค์ทรงเล็งเห็นเสมอว่าศิลปะวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงความงดงามทางสายตาแต่คือจิตวิญญาณของชาติที่หล่อหลอมให้คนในชาติมีความรักความสามัคคีและมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและวันนี้สายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณนั้นได้มาบรรจบกับความตั้งใจของสถาบันสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผ่านโครงการสอนศิลปะการแสดงสำหรับเยาวชนที่ได้มอบความรู้เปิดพื้นที่เล็กๆให้กับเด็กได้เรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ชั้นสูงของชาติทั้งโขนนาฏศิลป์ดนตรีไทยรวมถึงมโนรามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำภาคใต้เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งภูมิปัญญาที่พร้อมจะสืบสานลมหายใจแห่งวัฒนธรรมให้ก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงภายใต้ร่มพระบารมี

นศิลปะการแสดงชั้นสูงที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกเป็นรายการแรกของประเทศไทยแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าหากไม่มีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมรดกอันทรงคุณค่านี้อาจเลือนหายไปตามกาลเวลาและขาดหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์

0: ใจแล้วด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ชุบชีวิตโขนให้กลับมาสง่างามผ่านการแสดงโขนพระราชทานทรงสนับสนุนทุกมิติทั้งเครื่องแต่งกายอันวิจิตรหัวโขนโบราณและการฝึกฝนทายาทรุ่นใหม่เพื่อให้ศิลปะชั้นสูงนี้ยังคงมีลมหายใจโขนคือสุดยอดแห่งการบูรณาการศิลปะและภูมิปัญญาแขนงต่างๆไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษไทยได้บรรจงสร้างสรรค์และสืบทอดอัตลักษณ์องค์ความรู้และภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นผ่านสายสัมพันธ์อันเหนียวแน่นระหว่างครูกับศิษย์จนกลายเป็นอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าที่ประกาศให้ชาวโลกได้ประจักษ์ถึงความรุ่งเรืองทางอารยธรรมของประเทศไทยทุกท่ารำทุกจังหวะการก้าวจึงไม่ใช่เพียงแค่การสอนวิชาการแสดงแต่นี่คือการสืบสานพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงเพื่อให้โขนศิลปะชั้นสูงของบรรพบุรุษไทยยังคงมีชีวิตชีวาสง่างามและเป็นความภาคภูมิใจของลูกหลานชาวไทย
1: ชายโยลงยาวขาบันที่ด้วยไหม
2: เตรียมขาเก่งมากที่ไหนมากมาออกกันนะ
3: ปัจจุบันนักศึกษาและก็เยาวชนจะมีความสนใจในการแสดงโขนมากเพราะว่าด้วยสื่อโซเชียลมีเดียที่เด็กได้ดูได้สัมผัสแล้วก็อีกอย่างกระแสของวัฒนธรรมไทยตอนนี้กำลังมาแรงแล้วก็โขนเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะครับก็คือการแสดงโขนที่เห็นเป็นรูปธรรมอยู่ปัจจุบันที่เด็กให้ความสนใจและเข้าชมมากก็คือโขนของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพนะครับของพระพันปีหลวงนะครับที่จัดแสดงเพิ่งผ่านไปมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันเยาวชนนะครับก็จะให้ความสนใจในการแสดงโขนเพราะว่าโขนมันจะมีลักษณะที่มีความเฉพาะเพราะว่าเป็นการแสดงหน้าศิลป์ชั้นสูงนะครับซึ่งแสดงเรื่องรามเกียรติ์อย่างเดียวนะครับนักแสดงก็จะค่อนข้างจะมีความสนใจในตัวละครในการแสดงเช่นตัวหนุมานทศกัณฐ์พระรามพระลักษณ์ซึ่งจะอยู่ในรายวิชาภาษาไทยที่เด็กนักเรียนได้เรียนอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็พอมาได้รับบทบาทตัวแสดงที่เขารู้จักเขาก็จะรู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจและน่าสนใจนะครับแล้วก็ประจบกับโขมเป็นการแสดงที่ค่อนข้างเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นที่มีความเฉพาะของการแสดงนะครับคือการปฏิบัติท่ารำที่มีความเฉพาะด้านเช่นตัวพระก็จะมีท่ารำที่มีความสวยงามและก็สง่านะครับและส่วนตัวยักษ์ตัวลิงก็จะมีความเฉพาะเช่นตัวยักษ์ก็แสดงที่มีความขึงขังแข็งแรงส่วนตัวลิงก็มีความว่องคล่องแคล่วว่องไวและก็โลดโผนนะครับตรงนี้แล้วก็ตัวนางก็จะมีความอ่อนช้อยสวยงามนะครับมันก็จะเป็นความกลมกลืนในการแสดงในปัจจุบันเด็กก็เลยให้ความสนใจที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมของศิลปะการแสดงโขนตรงนี้นะครับก่อนอื่นเวลาเด็กเข้ามาเรียนโขนในการเรียนนะครับเราก็จะคัดเลือกให้เขาแสดงเป็นตัวอะไรก็คือเราจะแยกประเภทตัวละคร

ให้เป็นตัวยักษ์ตรงนี้เราก็จะเลือกตามความเหมาะสมของร่างกายของตัวผู้เรียนยูเนสโกที่ได้ประกาศไปนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็คนให้ความสนใจกับการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงชนิดนี้มากเพราะว่ามันเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของไทยแล้วก็บวกกับมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยที่ได้รับการยกย่องครับ

ืบสานวัฒนธรรมผ่านการบรรเลงและขับร้องดนตรีไทยเป็นการรักษาทำนองและมรดกทางเสียงดนตรีอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติเด็กๆที่กำลังฝึกฝนทำให้เขามีทักษะชีวิตที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นระเบียบวินัยความอดทนความสามัคคีและความคิดสร้างสรรค์ที่หล่อหลอมให้พวกเขามีสุนทรียภาพทางจิตใจสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงพระราชปณิธานอันลึกซึ้งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตระหนักเสมอว่าศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีไทยคือเครื่องมืออันทรงคุณค่าในการกล่อมเกลาจิตใจของคนในชาติให้มีความอ่อนโยนมีความรักในสุนทรียะและภาคภูมิใจในความเป็นไทยการสนับสนุนศิลปะการแสดงและดนตรีไทยในโครงการของสถาบันสุวรรณภูมิจึงเป็นการลงทุนที่ทรงคุณค่าและคุ้มค่าที่สุดเพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนไทยก้าวออกไปโลดแล่นและเติบโตอย่างมั่นคงในโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายสมดังพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้มรดกของแผ่นดินยังคงมีชีวิตและสร้างคุณค่าให้แก่ลูกหลาน

เสน่ห์ของการเล่นดนตรีไทยก็คือนักดนตรีเนี่ยเราจะฟังกันนะครับเราจะฟังกันทั้งวงเลยแล้วก็การเล่นดนตรีไทยเนี่ยเอกลักษณ์ของดนตรีไทยเลยคือเราจะไม่ดูโน้ตผู้เล่นจะต้องมีความจดจำในทำนองเสียงที่เราเล่นและก็ต้องประสานกับเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆครับเพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกันเล่นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็มีความสนุกสนานในการที่จะเล่นไปด้วยกันอย่างนี้ครับดนตรีไทยเป็นกิจกรรมอันหนึ่งที่เยาวชนในปัจจุบันเราเท่าที่ประสบมาก็จะเห็นว่าเยาวชนมีความที่จะกระตือรือร้นในการเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งวัฒนธรรมของไทยเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายครับมีตั้งแต่นาฏศิลป์ดนตรีโขนแต่ว่ากิจกรรมดนตรีไทยเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนนะครับมีสมาธิในการเรียนนะครับแล้วก็มีความจดจำนะครับมีความจำที่แม่นนะครับซึ่งสามารถที่จะส่งผลไปสู่การเรียนการสอนในวิชาอื่นๆด้วยดนตรีไทยเราก็จะมีการฝึกตั้งแต่ง่ายไปหายากนะครับเนื่องจากตรงนี้ไม่ใช่คอร์สเรียนที่เป็นวิชาชีพโดยตรงนะครับเราก็จะฝึกให้เขา เล่นจากเพลงง่ายๆก่อนโดยเขาสามารถที่จะทำหรือว่าเล่นดนตรีได้ใน เพลงง่ายๆเขาก็จะมีกำลังใจที่จะพัฒนาไปเล่นสู่เพลงต่อๆไปนะครับในการเล่น เป็นเพลงเนี่ยเราก็จะมีการเอาเพลงที่คุ้นหูของเขาอย่างเช่น เพลงช้างนะซึ่งเดิมชื่อเพลงพม่าเขวอะไรเงี้ยเอามาถ่ายทอดให้เขาพอเขาเล่นได้เขาก็จะร้องเขาก็จะมีการเล่นไปด้วยร้องไปด้วยมันก็จะเกิดความสนุกสนานและก็เป็นการดึงดูดให้เยาวชนเห็นคุณค่าและก็สนุกไปกับดนตรีไทยของเราครับดนตรีไทยก็เป็นเอกลักษณ์และก็เป็นศิลปะประจำชาติชนิดหนึ่งนะครับที่บรรพบุรุษของเราได้มีการถ่ายทอดและก็มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นวิชาที่คิดว่าจะทำให้เราเห็นคุณค่าของความเป็นไทยมากขึ้นนะครับก็เชิญชวนนะครับท่านผู้ปกครองหรือว่าท่านที่สนใจนะครับดนตรีไทยเข้ามาร่วม

0: อันอ่อนช้อยงดงามและเปี่ยมด้วยความหมายทุกจังหวะของการเคลื่อนไหวของมือเท้าและสายตาคือภาษาพูดที่ไร้เสียงนาฏศิลป์ไทยศิลปะการแสดงอันทรงคุณค่าที่สถาบันสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้นำมาถ่ายทอดและบ่มเพาะให้กับเยาวชนการฝึกฝนนาฏศิลป์ไม่ได้เป็นเพียงการเรียนรู้กระบวนท่ารำแต่ทุกๆย่างก้าวสวดทรงที่ถูกขัดเกลาด้วยความวิจิตรคือการหล่อหลอมให้เด็กๆมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความสง่างามซึมซับสุนทรียภาพแห่งความเป็นไทยไว้ในจิตวิญญาณความงดงามนี้คงไม่อาจสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันได้อย่างมั่นคงหากปราศจากพระมหากรุณาธิคุณที่ยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจพระองค์ทรงเชื่อมั่นเสมอว่าศิลปะการแสดงประจำชาติคือเครื่องสะท้อนความเจริญรุ่งเรืองและอารยะของแผ่นดินและทรงเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้คนไทยทุกคนหันมาภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง
1: นาฏศิลป์ก็คือบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยอยู่แล้วซึ่งโดยพื้นฐานก็คือเด็กๆจะได้เรียนในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์ที่โรงเรียนอยู่แล้วค่ะกลายเป็นเขาก็จะซึมซับมาว่าเขาจะมีการปฏิบัติมีการรำมีการแสดงต่างๆซึ่งเด็กๆหลายคนก็ชื่นชอบนะคะในการรำการแสดงต่างๆแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีการฝึกเกี่ยวกับจารีตนาฏศิลป์ไม่ว่าจะเป็นมารยาทกิริยาหรือการวางตัวหรือลักษณะการเคลื่อนไหวร่างกายต่างๆซึ่งเขาสามารถต่อยอดไปเป็นประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็การแสดงอื่นๆได้อีกค่ะจุดเด่นของนาฏศิลป์ก็คือความอ่อนโยนค่ะความอ่อนช้อยแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้นะคะแม้กระทั่งการบุคลิกภาพการเคลื่อนไหวกริยาต่างๆบ่งบอกความเป็นไทยบ่งบอกความเป็นตัวตนเพราะว่าเราจะมีการฝึกหัดท่าพื้นฐานที่เป็นแม่ท่าตั้งแต่กล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่จนถึงจารีตประเพณีเข้าหาผู้ใหญ่หรือการเข้าสังคมต่างๆนะคะมันถูกบรรจุไว้อยู่ในหลักสูตรอยู่แล้วบางอย่างมันเป็นกุศโลบายที่เราไม่สามารถมานั่งอธิบายได้เป็นทฤษฎีแต่ว่าเด็กๆจะเรียนแบบแล้วก็จะซึมซับในแบบของเราที่เราถ่ายทอดให้ค่ะปัจจุบันนี้เปิดกว้างมากเลยค่ะเราจะเห็นได้ว่าการแสดงต่างๆไม่ว่าจะเป็นแขนงใดๆก็ตามนะคะก็ทำให้เรามีพื้นฐานอาชีพหรือเราต่อยอดไปในอาชีพต่างๆเหมือนอย่างหวายเป็นครูสอนนาฏศิลป์แต่อีกพาร์ทนึงหวายก็สามารถไปแต่งหน้าทำผมหรือเป็นช่างก็ได้ค่ะหรือรับงานแสดงเป็นอีเวนต์เป็นพาร์ทไทม์อย่างเงี้ยค่ะก็ได้ซึ่งคิดว่าเด็กๆที่ถูกปลูกฝังมาอย่างนี้แล้วเขาก็จะซึมซับแล้วเขาก็จะพัฒนาฝีมือแล้วก็ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพอื่นได้ค่ะมันเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวอีกด้านนึงด้วยค่ะสำหรับเยาวชนนะคะหรือผู้ที่สนใจนะคะก็จริงๆแล้วนาฏศิลป์ไทยเป็นศาสตร์และศิลป์แขนงหนึ่งนะคะที่บ่งบอกความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ตัวตนของคนไทยได้อย่างดีเยี่ยมนะคะซึ่งไม่มีชาติใดในโลกที่จะทำได้เหมือนเรานะคะเป็นศาสตร์และศิลป์ที่บรรพบุรุษได้สืบทอดสืบต่อกันมาแล้วมีการพัฒนาไว้นะคะก็เป็นสิ่งที่มองว่าทุกคนน่าจะเป็นแรงในการสนับสนุนอนุรักษ์นะคะแล้วก็ส่งเสริมต่อยอดไปให้ลูกหลานหรือชนรุ่นหลังได้มามีส่วนร่วมนะคะในการอนุรักษ์แล้วก็สืบสานวัฒนธรรมไทยได้ค่ะต่อไปค่ะ
0: มโนราหรือโนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้ที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกณสถาบันสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้สืบสานและถ่ายทอดภูมิปัญญาอันล้ำค่าของชาวใต้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินความภาคภูมิใจในศิลปะ

การแสดงพื้นถิ่นนี้ได้ถูกพัฒนาและเติบโตอย่างมั่นคงจากพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการอุปถัมภ์ศิลปวัฒนธรรมทุกภูมิภาคของไทยทรงสนับสนุนให้ท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตนเองและทรงเป็นพลังสำคัญที่ทำให้มรดกพื้นบ้านอย่างมโนราได้รับการมองเห็นคุณค่าในระดับสากลเด็กๆ เหล่านี้คือตัวแทนของเลือดเนื้อเชื้อไขที่กำลังลุกขึ้นมาสวมบทบาทเป็นผู้สืบทอดมรดกแผ่นดินทุกท่วงท่าทุกการร่ายรำและเสียงขับบทกลอนจึงเป็นการประกาศให้โลกรู้ว่ามโนราแห่งแดนใต้จะยังคงโลดแล่นงดงามและมีชีวิตชีวาสืบไปชั่วลูกหลาน

0: ฝึกโนราเนี่ยแต่ละที่แต่ละครูเนี่ยก็จะมีความต่างกันนะครับแต่ในส่วนของที่ทางโครงการจะตั้งสถาบันสุวรรณภูมินะครับก็จะเริ่มต้นด้วยการปูพื้นฐานของเด็กๆก่อนนะครับโดยการปูพื้นฐานท่ารำพื้นฐานนะครับแล้วก็เริ่มจากการรำท่าครูซึ่งเป็นท่าพื้นฐานนะครับประจำครูแต่ละสายแต่ละสายนะครับเมื่อเราฝึกกระบวนท่าที่มันเป็นพื้นฐานเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะเอาไปต่อยอดเป็นท่าต่อไปเขาเรียกว่าการลำผสมท่าหรือการลำเพลงครูนะก็คือการเอาท่าลำ12ท่าเนี่ยที่เราฝึกเบื้องต้นไว้นะครับเอามาผสมเข้าด้วยกันเอานี้ขึ้นก่อนนี้ขึ้นหลังนะครับให้เขาฝึกประสบการณ์ทักษะในการคัดสรรท่าลำทั้ง12ท่าเนี่ยขึ้นด้วยตัวเองเป็นการฝึกทักษะเรื่องของการจินตนาการหรือการสร้างสรรค์ของเขาไปในตัวด้วยครับในส่วนของคนที่มีทักษะอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นการต่อยอดที่ เร็วขึ้นนะครับหรือสามารถพลิกแพลงในการคิดท่าสดๆระหว่างบนเวทีได้นั่นคื อความได้เปรียบของคนที่มีทักษะอยู่แล้วนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือในการฝึกกระบวนการลำที่มันยากขึ้นซึ่งโนราเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่การลำอย่างเดียวแต่มันเป็นผสมผสานเรื่องของการร้องนะครับการตีบทตีท่านะครับซึ่งโนราจะยากตรงที่ว่าหนึ่งต้องลำเองแล้วก็ร้องเองด้วยให้ตรงกับคำที่เขาร้องไปเพราะนั้นเนี่ยในการฝึกนะครับของคนที่มีทักษะการลำแล้วเนี่ยก็จะฝึกขั้นที่มันยากกว่านี้ครับในการก้าวไปในจุดความสำเร็จนะครับก็มันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเขานะครับเช่นทักษะเขาถึงขั้นไหนแล้วถ้าเขาทักษะถึงขั้นที่สามารถเผยแพร่นะครับในระดับหนึ่งนะครับก็จะพัฒนานะครับในระดับนานาชาติได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ธรรมนิตก็จะสามารถนำไปเผยแพร่ที่ต่างประเทศนะครับไปต่างประเทศเอาวัฒนธรรมของภาคใต้นะครับไปเวิร์กช็อปนะครับให้กลุ่มของชาวต่างชาติได้เรียนรู้นะได้ทราบถึงกลิ่นอายของความเป็นภาคใต้นะครับซึ่งชาวต่างชาติเองก็ให้ความนิยมแล้วก็มีเรียกว่าต้องการที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมของไทยเราปัจจุบันนี้มีหลายกลุ่มนะครับที่ต้องการที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมนะครับซึ่งโนราก็สามารถทำได้นะครับโดยที่เอาบางส่วนให้เข้าไปเรียนรู้นะครับฝึกทักษะแบบง่ายๆก่อนครับ
1: สถาบันสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แห่งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติทั้งโขนนาฏศิลป์ดนตรีไทยและมโนราไม่ได้เป็นเพียงแค่อดีตที่ถูกเก็บไว้ในตำราแต่ยังคงเฉิดฉายผ่านหัวใจของเด็กๆเยาวชนไทยในวันนี้ความงดงามที่กำลังเบ่งบานคงไม่อาจเกิดขึ้นได้หากปราศจากความร่มเย็นแห่งพระมหากรุณาธิคุณตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษใต้ร่มพระบารมีอันเปี่ยมด้วยความรักและพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงเปรียบเสมือนร่มโพร่มไทรที่ทรงอุทิศพระวรกายทรงงานและจุดประกายไฟแห่งความรักในแผ่นดินให้ลุกโชนอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกหมู่เหล่าพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยไม่ว่าจะเป็นพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่หรือการฟื้นคืนชีวิตให้ศิลปะการแสดงของชาติได้แผ่ขยายความอบอุ่นลงมาปกคลุมแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วรวมถึงผืนแผ่นดินภาคใต้แห่งนี้เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้สืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านให้ตราตรึงและงดงามอยู่บนผืนแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน

想去泰国很久了，但是微博上的消息让我犹豫了，那里安全吗？

0: 泰国人不只是微笑，他们还善良诚实。
1: ก็ดาราสาวไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ่ฉันต้องมีอะไรแน่ๆ
2: จริงเหรอมีไหมหลักฐานอ่ะ
1: นี่ค่ะแคปมาจากวงในนะคะ
2: อย่างนี้ต้องแชร์
1: แชร์เลยค่ะ
3: หยุดจ้า
2: ทำไมแค่แชร์ก็ผิดหรอ
3: ข่าวเท็จผิดพรบ.คอมใครแชร์ใครเผยแพร
1: ่โดนกันทั้งนั้นจ้ะ
4: ก่อนแชร์อะไรคิดก่อน3วิข่าวจริงไหมใครเป็นคนโพสต์แชร์แล้วใครสวยรู้เท่าทันสื่อรอดทั้งตัวรอดทั้งชื่อ

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จํากัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

ภาพพื้นหลังสีม่วงปรากฏตัวอักษรสีขาวครอบครอบเอ็นบีทีภาคอีสานเสนอภาพผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปภาพของชายหญิงกำลังวิ่งออกกำลังกายภาพการนวดสมุนไพรและการออกกำลังกายโยคะภาพงานโปรดักชันและ

0: สวัสดีครับ
1: ผมทักษิณปวัฒนาครับ
2: วรุฒิ ลบุญกรครับ
3: และน้ำฝนกิ่งการก้องเซยค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน NBT วันนี้ก็จะพาไปมองอีสานที่จังหวัดกาฬสิน
2: ธุ
3: ์ถ้าพูดถึงกาฬสินธุ์นึกถึงอะไรกันคะ
4: ต้องเป็นผ้าไหมแพรวา
2: โอ้โห
1: ไม่ได้เอาที่อื่นบ้างเลยกุ้งกล้ามกรามก่อน
2: กุ้งกล้ามกรามก็ดี
1: หลวงพ่อองค์ดำลือเรื่องเมืองฟ้าแดดส่งยาง
3: เนื้อเขาก็ดีนะ
1: องค์ลางเลิศล้ำวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาผาเสวยภูพานมหาทานลำเปล่าไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี
3: โอ้โหมาเป็นคำขวัญเลยเป็นคนกาฬสินธุ์เหรอคะเนี่ย
1: วันนี้เป็นกาฬสินธุ์เวทีสัปดาห์ที่แล้วเป็นมหาสารคามเนทีฟ
3: เริ่มจับไม่ได้แล้วว่าพี่เป็นคนที่ไหนบ้าง
1: สัปดาห์ก่อนหน้านี้เป็น
3: โคราช
1: เป็นโคราชเนทีฟเรื่อยๆคอนเซปต์เราก็อย่างเงี้ยก็สบายๆในห้องรับแขกของบ้าน NBT นะครับซึ่งบางวันก็จะมีแขกรับเชิญมาจันทร์อังคารเนี้ยอาจจะมีเรานี่แหละ3คนแวะเวียนกันมาพูดคุยม้อมมอยหอยสังใครอยู่ก็มองมอยกันใครไม่อยู่ก็ถูกดินทา
3: เดี๋ยวจะมารีแคปเพราะว่าในอีสานของเราเนี่ยมีของดีๆมากมายเลยค่ะเมื่อกี้พอพูดถึงกาฬสินธุ์ก็คือพี่ตอบแบบว้าวยาวเลย
1: มาเป็นคำขวัญเลย
3: ใช่ค่ะแต่ที่จะพาไปวันนี้คืออย่างที่พี่แม็กบอกพูดถึงกาฬสินธุ์ก็ต้องนี่เลยผ้าไหมแพรวาเพราะว่าเขาเป็นราชินีแห่งไหมไทย
1: กว่าจะวันนั้นนะกว่าจะเดินทางมาถึงคำว่าราชินีผ้าไหมเนี่ยโอ้โหประทับใจนะ
3: ใช่ค่ะกว่าที่จะเป็นราชินีแห่งไหมไทยนะคะก่อนที่พระไหมแพรวาจะเป็นราชินีแห่งไหมไทยเนี่ยต้องบอกว่าหลายสิบปีที่แล้วเกือบจะสูญหายไปแล้วด้วยซ้ำคือเดิมอ่ะเขาเป็นการทอผ้าแค่ใช้ภายในครัวเรือน
1: ใช
3: ่แล้วไม่ได้ส่งออกถึงสายตาใครด้วยซ้ำคนจังหวัดใกล้เคียงก็ไม่รู้ว่าผ้าไหมแพรวาคือมันลายสวยขนาดนี้คนต่างประเทศก็ไม่ได้รู้ว่าผ้าไหมแพรวาลายสวยขนาดนี้แต่ทุกวันนี้ค่ะอยู่บนโต๊ะประชุมของผู้นำระดับโลกเลยนะ
1: โอ้โหสุดยอดมาก
3: ผ้าไหมแพรวาของไทยเนี่ยนะคะถูกเสิร์ฟขึ้นในงานต่างๆนิทรรศการต่างๆคืองานระดับโลกอย่าง IMF ที่จัดตุลาคมนี้ของประเทศไทยนะคะผ้าไหมแพรวาเป็นหนึ่งในของขวัญจากประเทศไทยที่จะมอบให้ผู้นำทั่วโลก
1: สุดยอดมาก
3: ใช
1: ่จริงๆอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการทอผ้าการทำผ้าไหมการปลูกหมอนเลี้ยงไหมเนี่ยคือโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยมีทุกพื้นที่อยู่แล้ว
3: ใช่ค่ะ
1: มหาสารคามก็มีชัยภูมิก็มีนครราชสีมาคือภาคอีสานอ่ะก็หนึ่งในอาชีพที่ส่วนใหญ่นอกจากเป็นการเกษตรกรรมกันแล้วก็คือว่างๆก็จะมาปลูกหมอนเลี้ยงไหมกันแต่กาฬสินธุ์ก็ทำผ้าไหมแพรวาดั้งเดิมอยู่แล้วแต่มีโอกาสที่ต้องบอกว่าสมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์เสด็จมาน
3: ี่เขามีสตอรี
1: ่นั่นแหละ
3: วันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังเริ่มเลย
1: มาเลย
3: เริ่มเลยค่ะถ้าพูดถึงผ้าไหมที่มีเอกลักษณ์อันงดงามนะอย่างวันนี้น้องฝนก็ใส่มาด้วย
1: ใ
3: ส่เป็นลายแพรวากาฬสินธุ์นะคะเขามีลายเนี่ยที่ประณีตมากๆภาพขึ้นมาเลยจ้ะภาพมาเลยนะคะผ้าไหมที่มีเอกลักษณ์งดงามค่ะรายละเอียดประณีตจนได้รับการยกย่องให้เป็นราชินีแห่งไหมไทยก็คือผ้าไหมแพรวาแห่งจังหวัดกาฬสินธุ์นั่นเองค่ะสตอรี่ของเขาเนี่ยอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนก็เกือบจะสลายหายไปแล้วแต่ด้วยพระบารมีของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ถูกต้องครับ
3: ที่ไปเห็นเสด็จพระราชดำเนินไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็ได้เห็นหญิงสาวผู้ไทยที่สวมผ้าสบายลายแพรวาเนี่ยแหละค่ะ
1: มาเสด็จใช่ไหม
3: ใช่ไปรับเสด็จแล้วอุ๊ยสวยจังเลยมีมากไหมทอให้หน่อยได้ไหมซึ่งเป็นประโยคที่ติดอยู่ในความทรงจำของชาวกาฬสินธุ์แบบไม่มีวันลืมเลือนเลยและนั่นแหละค่ะก็เป็นสตอรี่คือไม่ใช่แค่ความประณีตของลวดลายไม่ใช่แค่ความสวยงามของแพรวากาฬสินธุ์เท่านั้นนะคะแต่เพราะพระราชินีเนี่ยแหละค่ะที่เป็นผู้พลิกฟื้นชีวิตให้กับผ้าไหมแพรวา
1: ถ้าเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะทุกวันนี้สินค้าต่างๆนานาที่โด่งดังเป็นที่รู้จักกันจากโซเชียลทั่วโลกคือ1มาจากดาราชื่อดังดาราที่มีความโด่งดังมีชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้วเนี่ยคือเป็นผู้นำของการนำพาความรู้จักให้ประชาชนชาวโลกรู้จักกันเหล่าบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นผู้สร้างความโด่งดังให้พระราชินีสมเด็จพระบรมราชินีเราก็คือหนึ่งในนั้นพระองค์อ่ะคือหนึ่งโอ้โหก็สมเด็จพระพี่หลวงอ่ะโด่งดังกันอยู่แล้วหยิบจับขึ้นมาปุ๊บกลายเป็นโอ้โหเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพี่น้องชาวกาฬสินธุ์เลยโด่งดังทั่วโลกเลย
3: ใช่ค่ะที่ได้ชื่อว่าราชินีแห่งไหมไทยนั่นก็เพราะพระราชินีเป
1: ็
3: นผู้พลิกฟื้นชีวิตทุกวันนี้ไปไกลระดับโลกแล้วนี่เราจะมาพูดกันหน่อยคือ
1: ค
3: ให้คนพื้นที่เขาพูดดีกว่าว
1: ่
3: าเป็นมายังไงถึงกลายเป็นราชินีแห่งไหมไทยแล้วทางจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยจะมีการผลักดันยังไงต่อ
1: การส่งเสริมใช่ไหม
3: ใช่ทุกคนไปสัมภาษณ์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์มาฝากทุกคนด้วยไปชมกันค่ะ
1: ฟังเสียงกันหน่อยครับ
0: ในคราวที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรที่อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันนั้นหญิงสาวชาวผู้ไทยบ้านโพนได้พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองนุ่งผ้าไหมมัดหมี่เสื้อแขนกระบอกสีดำและห่มสบายเฉียงด้วยผ้าแพรวาผืนเล็กสีแดงมารอเฝ้ารับเสด็จสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรเห็นความวิจิตรงดงามของลวดลายผ้าจึงทรงมีพระราชปฏิสันถารอันอ่อนโยนว่าผ้านี่สวยดีมีมากไหมเมื่อทรงทราบว่าผ้าทอลักษณะนี้กำลังจะสูญหายไปตามกาลเวลาพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริทันทีที่จะส่งเสริมและรื้อฟื้นการทอผ้าไหมแพรวาโดยพระราชทานเส้นไหมให้ชาวบ้านนำไปทอเพื่อเป็นการอนุรักษ์ลวดลายดั้งเดิมไม่ให้สูญหายและนั่นคือปฐมบทสำคัญที่เปลี่ยนผืนผ้าพื้นบ้านสู่มรดกของแผ่นดินค่ะก็แนวทางของจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะเราจะสืบสานพระราชปณิธานให้คงอยู่อย่างยั่งยืนจังหวัดกาฬสินธุ์เราทำงานในลักษณะบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนค่ะโดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำและส่งเสริมระบบกลุ่มและจัดตั้งสหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพค่ะขณะเดียวกันเรายังดึงสถาบันการศึกษาในพื้นที่มาร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตและผลิตภัณฑ์เช่นการนำองค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องการพัฒนาสีย้อมธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการออกแบบลวดลายใหม่ๆให้มีความร่วมสมัยตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกรวมถึงการใช้ช่องทางตลาดออนไลน์อีคอมเมิร์ซในการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ของชุมชนค่ะนอกจากนี้จังหวัดยังมุ่งเน้นการพัฒนาคนโดยการสร้างทายาทช่างศิลป์เพื่อให้คนรุ่นใหม่หันกลับมาจับกี่ทอผ้าและนำนวัตกรรมมาผสมผสานเพื่อให้กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะในนามของจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะขอยืนยันความตั้งใจอันแน่วแน่ค่ะว่าเราจะปกป้องอนุรักษ์และต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมชิ้นเอกนี้ไว้ให้อยู่คู่แผ่นดินอย่างดีที่สุดการปกป้องของเราคือการรักษาองค์ความรู้ลวดลายโบราณอันวิจิตรและมาตรฐานความประณีตดั้งเดิมเอาไว้ไม่ให้ผิดเพี้ยนค่ะส่วนการต่อยอดเรามุ่งที่จะผลักดันผ้าไหมแพรวาให้ก้าวสู่ระดับสากลในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังของประเทศไทยค่ะโดยนำความคิดสร้างสรรค์มาแปรรูปเป็นสินค้าแฟชั่นที่คนทั่วโลกสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมที่จะเป็นลมใต้ปีกสนับสนุนและยกระดับพี่น้องช่างทอผ้าทุกคนนะคะเพื่อให้ผ้าไหมแพรวายังคงทำหน้าที่สร้างรายได้สร้างรอยและประกาศความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของไทยให้ขจรขจายไปไกลระดับโลกอย่างยั่งยืนค่ะ
5: โอ้โหจัดการเคลื่อนของภาครัฐก็สำคัญในเรื่องของการสืบทอดส่งต่อความรู้จากรุ่นสู่รุ่นอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ต๋อ
1: ม
5: ไปชมไปกับน้องน้องฝนด้วยไปชมอีกสถานที่หนึ่งนะครับผมที่เป็นหัวใจสำคัญในการสืบทอดภูมิปัญญาที่นี่ก็คือศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าไหมแพรวาโสภารักษ์ครับที่นี่จะมีการปลูกม่อนเลี้ยงไหมการสาวไหมแล้วก็การย้อมสีธรรมชาตินะครับก็คือครบวงจรเลยจ้ะต้นน้ำยันปลายน้ำโอเคครับผมตรงนี้เดี๋ยวตัดภาพไปครับผมได้เลยเดี๋ยวไปชมกันครับศูนย์การเรียนรู้พอการทอผ้าไหมแพรวาโสภารักษ์หรือว่ากลุ่มแพรวาโสภารักษ์ตั้งอยู่ที่บ้านคำม่วงตำบลโน

0: กีฬาอำเภอชาติสะขันจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับตรงนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ที่เกิดจากความมุ่งมั่นของนายวิทวัฒน์สุภารักษ์หรือว่าคุณมะเดี่ยวซึ่งได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินโอท็อปและทายาทช่างศิลปหัตถกรรมในปี2561โดยภาครัฐอย่างกรมหม่อนไหมได้ยกให้ที่นี่เป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหมที่มีความครบวงจรและสามารถสร้างรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนได้กว่า22ล้านบาทต่อปีซึ่งคุณมะเดี่ยวนี้ได้เติบโตมาในครอบครัวที่ทำหม่อนไหมมานานกว่า20ปีครับเริ่มหัดทอผ้าโบราณมาตั้งแต่อายุ9ขวบโดยมีมารดาเป็นครูคนแรกในขณะเดียวกันในวัยเด็กในยุคนั้นไม่ได้มีใครสนใจทางด้านนี้นะครับแต่ว่าคุณมะเดี่ยวกลับผูกพันและเลือกที่จะศึกษาทักษะเพิ่มเติมจากชุมชนบ้านโพนอำเภอคำม่วงเพื่อเรียนรู้เทคนิคการทอการย้อมและกลไกตลาดจนเกิดความชำนาญขั้นสูงครับ
1: โอ้โห
2: ก็คือพูดง่ายๆเลยเขาเป็นคนรุ่นใหม
1: ่
2: ที่เข้ามาสานต่อเอกลักษณ์อัตลักษณ์การทอผ้าไหมแคลวา
1: เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่เคยฝันนะ
2: จริงเหรอ
1: นี่ก็เติบโต
3: แบบนี้เลย
2: เติบโตมากับการทอผ้าเหรอคะ
1: ติบพี่โตมาจำความได้ปุ๊บแม่ให้ไปเริ่มจากเสียย่ามอนไปเสียหย่ามอน
2: คืออะไรคะ
1: ดาย่าดาย่าแม่นะปลูกมอนเลี้ยงไหมเลิกเรียนมาเนี่ยหนึ่งต้องมีตะกะกระตาหากระตาไป
4: กระตากระ
1: ตากระตาตะกร้าหาตะกร้า
2: ตะกร้า
1: ตะกร้าไปเก็บมอนเก็บมอน
2: แล้วก็ชาวบ้านเขาจะเรียกมอน
1: ไปเก็บมอนเก็บมอนพี่ก็เติบโตมาเริ่มมาม
3: ัดมีโอบมีแก้มีให้แม
2: ่
1: ได้เขาเรียกหัวเนาะก็คือชิ้นหนึ่งแหละที่เขามัดมีอ่ะ
3: การที่เราแก้มีคือแกะเชือกฟาง
1: ที่เรามัดเชือกมัดโอบสีโอบอะไรไป
3: ได
1: ้ห้าบาทเมื่อตอนประมาณตอนนั้นพี่อยู่ประมาณม.ต้น
2: เยอะนะ
1: ถ้าวันไหนอารมณ์ดีพี่ก็จะทำให้ใหม่ไม่ขาดแต่วันไหนขี้เกียจไปด้วยโอ้ไม่อยากทำแต่อยากจะไปเล่นเพื่อนเขาไปเล่นกันแต่ต้องมานั่งแกะเชือกฟางแกะหมี่เขาเรียกแกะหมี
2: ่
1: วันนั้นขาดสะบั้นหันแหลกแม่ก็จะบ่นไปด้วยตีเราไปด้วยเพราะเวลาไป
2: แม่ก็ต้องมา
1: ต่อนะยากนะต้องเอาเส้นที่ต่อรถไหลต้องมาต่อกันนี่คือยากพอมันขาดไปแล้วไงนั่นแหละ
2: เนี่ยแหละค่ะที่นี่นะคะศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าไหมแพรวาโสภารักษ์นะคะถือว่าเป็นสายเลือดรุ่นใหม่
1: ใช่
2: คือคุณวิทวัฒน์เนี่ยอายุแค่37เองเป็นสายเลือดรุ่นใหม่คือที่เข้ามาสานต่อแล้วก็ตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นศูนย์กลางคือเป็นเหมือนเป็นศูนย์กลางที่นำผ้าไหมจากชาวบ้านที่เขาทอเนี่ยค่ะมาจำหน่ายต่อมายกระดับมาสร้างมูลค่าต่อแต่เขาเป็นศูนย์ที่ให้ความรู้
3: ด้วย
2: น้องๆเด็กๆมาเรียนรู้ได้เลยสัมภาษณ์มาฝากเหมือนกัน
3: มีเสียงไหม
2: มีเสียงสิเราไปฟังสัมภาษณ์เจ้าของศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าไหมแพรวาโสภารักษ์กันค่ะ
1: เชิญครับ
5: สาเหตุที่ตั้งศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ก็คืออยากให้น้องๆเด็กและเยาวชนได้มาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็ย้อมสีธรรมชาติพร้อมกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพราะว่าที่นี้มีจากต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำครับผมจากผ้าไหมแพรวาลายดั้งเดิมนะครับก็จะเป็นปกติแล้วจะเป็นสีแดงเป็นสีชาติพันธุ์สีเอกลักษณ์ของผ้าไหมแพรวาอยู่แล้วแล้วก็นำมาปรับโทนสีเพื่อให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยแล้วก็ทุกๆเพศทุกๆวัยได้สวมใส่ตอนนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนให้มีลวดลายเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะมีสีธรรมชาติและลวดลายไม่แน่นจนเกินไปครับผมยกตัวอย่างเช่นผ้าพันคอจากปกติแล้วผ้าไหมแพรวาจะมีลวดลายที่เต็มผืนเราก็ลดลงมาให้มีลายผ้าแพรวาที่เหลือน้อยลงแล้วก็สามารถหยิบจับได้เป็นเจ้าของได้ครับตอนนี้ก็มีเด็กน้องๆเด็กและเยาวชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในการทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็ย้อมสีธรรมชาติภายในกลุ่มนี้จำนวนมากครับไม่ว่าจะเป็นโครงการของพัฒนาชุมชนโครงการทางศูนย์หม่อนไหมโครงการทางศิลปาชีพนำเด็กๆน้องๆเยาวชนมาเรียนรู้แล้วก็ตอนนี้มีน้องๆเยาวชนมาเรียนรู้ในการทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็เรียนรู้เรื่องการตลาดออนไลน์สามารถมาให้เป็นอาชีพแล้วก็รายได้ในระหว่างเรียนครับผมทางผมเองก็เป็นวิทยากรได้ไปให้ความรู้ทางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์หรือว่าตามสถานที่ต่างๆที่ทางพัฒนาชุมชนเรียนเชิญไปให้ความรู้กับน้องๆและเยาวชนครับผมเยาวชนที่สนใจมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการทอผ้าไหมแพรวาย้อมสีธรรมชาติก็ติดต่อได้ทางเพจแพรวาโสภารักษ์หรือว่าติดต่อทางพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์หรือว่าทางศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่นครับผม
2: นี่แหละค่ะคือถ้าอยากรู้ว่าผ้าไหมแพรวาดั้งเดิมเป็นยังไงคือด้านหลังคุณพี่วิทวัฒน
1: ์
2: ก็จะเห็นแบบเป็นลายคือเราจะเห็นเอกลักษณ์อะเนาะผ้าไหมลายแพรวากระสินก็จะเป็นทรงเหลี่ย
1: ม
2: เหลี่ยมเขาเรียกอะไรนะ
1: เหลี่ยมครามตัด
2: นั่นแหละค่ะก็จะเป็นลายดั้งเดิมแต่ว่าด้วยความที่สายเลือด

0: คนรุ่นใหม
1: ่
0: ก็นำมาประยุกต์ให้มันมินิมอลมากขึ้นก็จะประยุกต์เป็นเหลี่ยมแบบเล็กๆเหมือนผ้าที่เขาเป็นผ้าพันคอที่เขาทำแบบเป็นสีชมพูพาสเทลก็จะเป็นลายเล็กๆแต่รู้ว่ามันคือลายแพรวา
1: คือเอกลักษณ์ของเขาคือพอเราดูปุ๊บคือรู้เลยว่านี่คือผ้าไหมแพรวา
0: ใช่เนี่ยแหละค่ะเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขานะคะคือเป็นสามเหลี่ยมข้าวหลามตัดเนาะที่จะสอดแทรกอยู่เรื่อย
1: เคยมีโอกาสไปดูที่บ้านโพนไปดูถ่ายทำขั้นตอนการผลิตนี่คือกว่าจะขีดได้กว่าจะยกได้กว่าจะทอได้มันไม่ใช่การทอผ้าทั่วไปน
0: ะ
1: ผ้าไหมทั่วไปคือการสอดได้เท้าเหยียบมือทอมือถักมือ
0: ทำเป็นจริงเน
1: ี่ยหาเป็นคือไม่ได้ง่ายแบบนี้นะพี่แม้คือฝนอันนั้นคือสอดปุ๊บต่ำปุ๊บสอดปั๊บต่ำปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยวิธีการใหม่คือกระตุกแต่แพรวาไม่ใช่นะคุณต้องมานั่งขีดนั่งจกนั่งขีดกว่าจะขีดได้ปุ๊บกว่าจะครบขั้นตอนทุกเส้นถึงจะตึกได้หนึ่งทีนะโ
0: อ
1: ้โหเนี่ยก็จะได้แต่ละอันนี่คือยากนะ
0: เพราะฉะนั้นเขาถึงกลายเป็นราชินีแห่งไหมไทย
1: ใช่นั่นคือความสุดยอด
0: ค่ะสุดยอดจริงๆนะคะ
1: ซึ่งอย่างที่บอกว่าอย่างคุณอะไรนะคุณ
0: วิทวัฒน
1: ์คุณวิทวัฒน์เนี่ยคือเป็นรุ่นใหม่ที่ข้อดีของเขาคือหนึ่งเป็นการรวมเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ไปเรียนได้ฝึกทำได้เด็กทุกคนไปทำได้แต่ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือเป็นการรวมเป็นกลุ่มชุมชนนะท
0: ุ
1: กคนในหมู่บ้านสมมติมีอยู่ที่100ครัวเรือนทุกคนทำอยู่แล้วแต่ก่อนหน้านี้คือขายใครขายท่านสมมติเรา3คนเราทอกันอยู่แล้วใช่ไหม
0: ทอกันในบ้านอ่ะเขาไม่ขายเขาไม่รู้ว่าต้องไปขาย
1: ใช่แต่คุณวิทวัฒน์นี่คือมาเป็นจุดเริ่มต้นที่ใหม่พี่น้ำฝนเอามาป้าสีป้าสมอนป้าสำรวยมาเลยแล้วเขาเป็น
0: ศูนย
1: ์ก็ดีไงก็เป็นศูนย์กลางการขาย
0: แล้วเขาก็จะเป็นคนที่ติดต่อกับการตลาดอีก
1: การตลาดให้อีก
0: แล้วเขาก็คือจะเป็นคนที่ไปอบรมกับไม่ว่าจะเป็นพัฒนาชุมชนทางจังหวัดกับทางหลายๆหน่วยงานจากทางพาณิชย์อะค่ะเขาจะเป็นคนอบรมแล้วก็เขาจะมีเครือข่ายแล้วก็เอาผ้าไหมจากชาวบ้านที่ทอนในแต่ละบ้านเนี่ยแหละค่ะไปจำหน่ายต่
1: อ
0: ไปยกระดับไปสร้างมูลค่าต่อ
1: หรือเป็นคนกลางสื่อสารกับทางตลาดที่ต้องการว่าต้องการสีนี้นะโทนสีนี้นะลวดลายแบบนี้จำนวนกี่ผืนดีลมาได้ปุ๊บกระจายมาต่ออ่ะร้านบ้านพี่แม็กทอแบบนี้นะพี่น้ำฝนแบบนี้นะพี่ต๋องแบบนี้นะเนี่ยก็เป็นการกระจายรายได้อีกหาตลาดให้อีกด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของการจัดจำหน่ายผ้าไหมแพรวาเรื่องของการยกระดับมูลค่าของผ้าไหมแพรวาเท่านั้นที่นี
1: ่
0: ยังถูกขับเคลื่อนให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วย
1: โอ้เห็นบ้านก็น่าเที่ยวแล้วเมื่อกี้นี
0: ่
1: เป็นเหมือนบ้านไม้โบราณ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันว่าเอ๊ะที่นี่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ยังไงพักกันสักครู่เดียวค่ะ

พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยอะไรแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะเขาเห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปริญญาตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

0: มาพูดคุยถึงผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ราชินีแห่งไหมไทยกันต่อช่วงที่แล้วเราพูดคุยกันไปแล้วนะว่าจุดเริ่มต้นเป็นยังไงมีการส่งเสริมยังไงก็คือส่งเสริมยกระดับมูลค่าของผ้าไหมแพรวาทีนี้เรื่องของการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเคยได้ยินไหมคะว่าเดี๋ยวนี้ทางกรมอนามัยเขาผลักดันให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยไหม
1: รูทเส้นทางการท่องเที่ยว
0: แต่เป็นตามรอยไหมคือเราเคยไปตามอะไรนะไปแบบเส้นทางท่องเที่ยวแบบ
1: ธรรมชาติน้ำตก
0: ธรรมชาติสายหมู
1: ่
0: ทีนี้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยไห
1: มจะพาไปเหมือนที่พี่ทำไหมดาย่าเก็บหม่อนเลี้ยงไหมมัดหมี่
0: เขามีเสน่ห์อีกอย่างนะแต่ว่าให้เจ้าของพื้นที่เขามาพูดดีกว่
1: า
0: เดี๋ยวเราจะไปฟังสัมภาษณ์ของปลัดเทศบาลตำบลโพนะคะซึ่งเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวกับตำบลคำม่วงด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปฟังท่านนายอำเภอสหสขันธ์พูดกันว่าจะยกระดับให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยังไงไปชมสัมภาษณ์กันเลยค่ะ
1: ครับ
2: ของท้องถิ่นอยู่แล้วนะคะก็คือเรื่องของการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนเรื่องของการส่งเสริมเรื่องรายได้และก็ในนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในขณะนี้นะคะก็คือเรื่องของส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากนะคะให้มีความยั่งยืนสามารถสร้างรายได้ได้นะคะก็พวกเราในฐานะที่เป็นหน่วยงานเล็กๆหนึ่งในชุมชนนะคะก็ส่งเสริมในเรื่องของความรู้ใหม่ๆนะคะอย่างเช่นช่องทางการตลาดซึ่งเดิมแม่ๆของเราเนี่ยจะไม่รู้เทคโนโลยีเลยนะคะก็คือแล้วส่งขายให้กับพ่อค้าคนกลางหรือว่าผู้ประกอบการอย่างเดียวแต่ตอนนี้นะคะน้องๆวัยรุ่นที่เป็นลูกเป็นหลานเริ่มเห็นว่าสิ่งที่แม่ที่ทำสิ่งที่แม่ทอมันสามารถไปต่อได้โดยไลฟ์สดขายเอาคอนเทนต์สตอรี่ที่เขามีในครอบครัวของเขานะคะมาทำเป็นเรื่องเล่าในชุมชนและก็ส่งต่อช่องทางต่างๆในการขายสินค้าของตัวเองโดยไม่ต้องผ่านผู้ประกอบการอื่นที่เขาเคยทำแต่ก่อนเราก็จะบอกว่าทอเสร็จแล้วก็ไปส่งตรงนี้นะก็จะได้ราคาที่ไม่แบบสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะคะตอนนี้เด็กๆน้องๆเยาวชนกลับมาอยู่บ้านมาสร้างเนื้องานมาสร้างคอนเทนต์มาสร้างสตอรี่เทลลิ่งเกี่ยวกับผ้าไหมแพรวาที่พ่อแม่ตัวเองทำก็จะมีคุณยายมาออกกล้องทำโน่นทำนี่นะคะเป็นเรื่องเล่าทำให้เกิดรายได้ในชุมชนค่ะก็จะเห็นน้องๆอย่างเช่นของแพรวาโสภาลักษณ์ก็จะเป็นต้นแบบน้องๆรุ่นใหม่ที่เดิมเขาไม่เคยคิดว่าผ้าไหมแพรวาจะสร้างตัวตนของเขาได้นะคะก็จะมีน้องๆรุ่นหลังเนี่ยเริ่มเห็นตัวอย่างรุ่นพี่ทำก็จะเริ่มกลับมามองสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเองอะค่ะแล้วก็สร้างมูลค่าขึ้นมาตอนนี้น้องๆที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่เนี่ยเยอะมากค่ะเริ่มแบบมีตัวตนในโซเชียลมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของเทศบาลตำบลโพนะคะจะมีงานประจำปีที่ใหญ่ๆอยู่2งานด้วยกันนะคะก็คือ1งาน Amazing ภูไทยนะคะเราก็จะมีการประกวดลายผ้าประเภทต่างๆซึ่งจะจัดในช่วงประมาณต้นปีของทุกปีนะคะก็จะมีแม่ที่เตรียมผ้าสำหรับการประกวดทำไมต้องประกวดเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มมูลค่าผ้าของเขาว่าถ้าได้รับรางวัลแล้วราคามันก็จะเป็นแบบเหมือนว่าเพิ่มขึ้นหรือมีเนื้อหามีเรื่องเล่ามากขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นการโชว์ผลิตภัณฑ์ที่เขามีในรอบปีในงานนะคะแล้วก็อีกงานหนึ่งนะคะที่เป็นงานที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศก็คืองานบุญบั้งไฟแพรวากาฬสินธุ์นะคะซึ่งเราจัดทุกเสาร์สุดท้ายของเดือนพฤษภานะคะก็จะเอาผ้าไหมที่มีทุกครัวเรือนนะคะมาดิสเพย์อยู่ในขบวนของหมู่บ้านนะคะซึ่งจะแตกต่างจากบุญบั้งไฟที่อื่นนะคะทุกคนที่มางานบุญบั้งไฟแพรวานะคะก็จะเห็นผ้าไหมแพรวาทุกลายนะคะตั้งแต่อดีตปัจจุบันแล้วก็น้องๆที่แบบดีไซน์เป็นคนรุ่นใหม่ที่นำผ้าไหมแพรวามาประยุกต์เป็นชุดแฟชั่นร่วมสมัยค่ะในงานก็ทำให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งปีที่ผ่านมาก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวภายนอกเป็นอย่างดีค่ะตอนนี้เราเน้นเรื่องของการส่งต่อนะคะเรื่องของความยั่งยืนคือทางเทศบาลของเราเนี่ยมีหลักสูตรท้องถิ่นที่อยู่ในชุมชนอยู่แล้วนะคะก็คือให้แม่ๆอย่างคุณแม่สมศรีหรือแม่ปราชญ์ชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนนะคะไปสอนน้องๆที่อยู่ในโรงเรียนในระดับชั้นประถมคิดว่าการส่งต่อนี้เป็นเรื่องที่มันมีอยู่ในสายเลือดแล้วก็มันรับประกันได้ว่ามันจะเป็นความยั่งยืนที่แบบไม่มีวันสูญหายไปในชุมชนของเราอยู่แล้วเพราะว่า ทุกคนทอผ้าตั้งแต่เล็กๆแล้วโตขึ้นก็สามารถที่จะมาประกอบเป็นอาชีพได้ค่ะพวกเราก็ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างหลักสูตรคอนเนคชั่นเกี่ยวกับหน่วยงานที่มีฟังก์ชันงานที่เกี่ยวข้องกับผ้าไหมนะคะมาช่วยกันในเรื่องของการระดมองค์ความรู้นะคะเรื่องของช่องทางการตลาดความรู้ใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีในชุมชนของเราค่ะ
3: คือในส่วนของการสืบสารนะคะคือรุ่นพ่อครูแม่ครูท่านมีฝีมือท่านมีความรู้ท่านมีความเชี่ยวชาญนะคะซึ่งความรู้เหล่านี้เราจะไม่มีทางให้หมดไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่มุ่งหวังในอนาคตก็คือต้องมีการสานต่อจากรุ่นลูกสู่รุ่นหลานไปเรื่อยๆให้คงอยู่นะคะแต่ว่าในการสานต่อก็ต้องมีการปรับให้เข้ากับยุคสมัยด้วยนะคะให้มีความยั่งยืนนั่นเองนะคะคือคงความสวยงามร่วมกับความทันสมัยอาจจะเป็นการเพิ่มความรู้เข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับนะคะสร้างเยาวชนรุ่นใหม่เป็นดีไซเนอร์รุ่นใหม่เพื่อที่จะขยายผลนะคะเพื่อที่จะขยายผลภาพแพรวาตรงนี้ออกไปให้เป็นที่รู้จักนอกจากไม่ใช่รู้จักเฉพาะในประเทศไทยนะคะต้องรู้จักในระดับสากลนะคือบางทีเราก็ขาดการในเรื่องของการสื่อสารบางท่านอาจจะยังไม่มีความรู้เรื่องของการตัดต่อคลิปต่างๆเงี้ยเราก็ต้องมีโครงการหรือโปรเจกต์ต่างๆเช่นเราก็ต้องค้นหาอย่างดีไซเนอร์นะคะหรือจัดโปรแกรมต่างๆที่ให้เขาถ่ายรูป

0: ตัดต่อคลิปยังไงเป็นครีเอเตอร์ยังไงแต่ว่าเนื้อหาต้องเกี่ยวข้องกับผ้าแพรวาให้อยู่ในคลิปของตรงนี้ค่ะแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์มีการส่งเสริมการขายไม่ว่าจะเป็นออนไซต์ซึ่งตรงนี้โอเคเรามีอยู่แล้วและออนไลน์นี่แหละคือสิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำคลิปต่างๆออกมายังไงให้สามารถที่จะนำผลิตภัณฑ์ของชุมชนเราไปขายในระบบออนไลน์นะคะที่ให้มีความตังมากที่สุดในภาษาของวัยรุ่นทุกวันนี้นะคะอันนี้คือโปรเจกต์ที่เราคิดไว้ค่ะคือเราจะพยายามที่จะให้ทุกคนได้เห็นคุณค่าคือการที่เราเลือกสวมซื้อผ้าแต่ละผืนคือจะไม่ใช่แค่การเลือกซื้อตามความสวยงามแต่เราจะพยายามส่งเสริมให้มีการคล้ายๆกับ storytelling คือต้องให้รู้นะคะว่าผ้าแต่ละผืนบ่งบอกถึงอะไรมีที่มาอย่างไรมาจากความตั้งใจของกลุ่มสตรีนะคะที่ตั้งใจตั้งแต่ต้นทางคือต้องปลูกหม่อนเลี้ยงไหมยังไงนะคะพอได้วัตถุดิบออกมานะคะต้องย้อมอย่างไรนะคะรวมถึงการดีไซน์ต่างๆที่ทำให้ลายผ้าสวยงามอยู่บนผืนผ้าเนี่ยมันมีที่มาที่ไปที่ทรงคุณค่าเพราะฉะนั้นในส่วนของซอฟต์พาวเวอร์เราก็คือเน้นที่จะให้รู้คุณค่าเชิงวัฒนธรรมของพื้นที่เล่าให้เขาได้รู้นะคะแล้วก็ซื้อไปและใช้อย่างเห็นคุณค่าและก็ทนุถนอมแล้วก็เครือกระจายความรู้นะคะให้เป็นที่รู้จักทั้งในพื้นที่รวมถึงอนาคตก็คือระดับสากลนะคะอันนี้คือสิ่งที่จะส่งเสริมต่อไปค่ะ
1: นี่จุกลงนี่เรามันเลียวอยู่ทำรายการสด
2: เมื่อกี้เสียงพี่เข้าไปเนี่ย
1: รายการสดเข้าบางทีคือดีก็แบบจัดกันบ้างรายการเรามันเพิ่มความเสริมสีสันไงให้รู้ว่านี่คือเรากำลังจัดแบบสด
2: อย่างที่ท่านปลัดแล้วก็ท่านนายอำเภอพูดนะคะคือเราสร้างสตอรี
1: ่
2: คือทางอำเภอสัตหีบนะคะคือจะมีงานมีเทศกาลมีเฟสติวัลอะถ้าเป็นซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์คือการจัดเฟสติวัลมีตลอดทั้งปีตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีแล้วในทุกๆงานก็คือเอาผ้าใหม่แพรวาเอาความภูมิใจของชาวกาฬสินธุ์ไปโชว์ทุกงานพี่ต๋อมก็บอกว่าพี่ต๋อมไปเที่ยวที่กาฬสินธุ์มาพี่ต๋อมก็จะเห็นแบบดาราเซเลบแบบใส่ผ้ากาฬสินธุ์สวยมาก
1: เขาเรียกขบวนร้อยล้าน
2: ว้าว
1: ขบวนแห่ร้อยล้านซึ่งเทศกาลที่บ้านโพนจะมีขบวนแห่ที่เป็นการรวบรวมเหล่าบรรดาเซเลบแต่ละตำบลก็จะมีการมาประชันกันเป็นการแข่งประชันผ้าไหมแพรวาขบวนผ้าไหมแพรวารวมมูลค่านี่มากกว่า100ล้านบาทคือจะมีตำบลกอไก่ก็จะมีเซเลบต่างๆนะชื่อดังนางงามนายงามนายหล่อนางงาม
2: เราเปลี่ยนทะเบียนบ้านในกาฬสินธ
1: ุ์เราไปชมได้อ
2: ยากเป็นเซเลบ
1: นี่แหละเป็นขบวนที่ต้องบอกว่าอย่างเมื่อกี้นี่ท่านนายอำเภอแจ้งว่าเป็นการจัดงานบุญบั้งไฟแพรวากาฬสินธุ
2: ์
1: เสาร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมจับตามองเกาะปฏิทินไว้ไปดูความสวยงามความอลังการของผ้าไหมแพรวาบ้านโพนสวยจริงสวยจริงตระการตาจริงๆคือบุญบั้งไฟก็จะฉีกไปจากประเพณีที่อื่นๆแต่ที่นี่คือเป็นขบวนของการโชว์ผ้าไหมแพรวายิ่งใหญ่มากค่ะ
2: แล้วก็ในทุกๆเรื่องราวจะมีสตอรี่
1: ไปดูอะไรอีกอันนึง
2: อ
1: ันนึงที่ตื่นตาตื่นใจคือน้องกระรอก
2: น้องกระรอกทำไมคะ
1: โปรยไว้ให้ทุกคนไปหาตอบเองน้องกระรอกดีมากขาวมาก ใสมาก
2: เอ๊ะ
1: น้องกระรอกทั่วไปจะแต่งตัวปกตินะแต่หลังๆมาเนี่ยจะเป็นคัดกระรอกที่งานดีงานท็อปแถวบน
2: บุญบั้งไฟกาฬสินธุ์บุญบั้งไฟบ้านโพนกาฬสินธ
1: ุ์กระรอก
2: พฤษภาคม
1: เด่นมากกระรอกขาวมากจริงอยู่ในขบวนของแพรวานั่นแหละ
2: ฝากให้คุณผู้ชมได้คิดนะคะ
1: ไปหาคำตอบดูว่ากระลอกดีกระลอกขาวเป็นยังไง
2: รายการดีกว่าทิ้งปริศนาไว้ค่ะวันนี้พวกเรา3คนนะคะพร้อมทีมงาน MTP ภาคอีสานต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามความคืบหน้าการเตรียมงานพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรธานีพร้อมร่วมพิธีเบิกเนตรพระศรีอริยะเมตไตรพุทธภัทรบรมผู้ประกอบการธุรกิจแพท่องเที่ยวในเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นเผยช่วงนี้มีลูกค้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากอยู่ในช่วงฉลองการเกษียณอายุราชการเจ้าหน้าที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงสถานีเรือหนองคายตรวจยึดยาบ้าที่ขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติลำเลียงข้ามแม่น้ำโขงเข้ามาส่งยังฝั่งไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานวันนี้ครับประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569ครับวันนี้อยู่กับผมซุปเปอร์ปรมัตติพลงามและพี่ออมสินศิรภัสสรอุดมแก้วครับ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมทักทายคุณผู้ชมถูกช่องทางเลยนะคะผ่านระบบทีวีดิจิทัลกฎหมายเลข11ค่ะ Facebook Fanpage NBT ภาคอีสานและช่องทาง YouTube Channel News NBT ขอนแก่นค่ะฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญค่ะฝากคอมเมนต์เข้ามาอัปเดตพูดคุยกับเราหน่อยค่ะไม
1: ่
0: ว
1: ่
0: าคุณผู้ชมจะอยู่พื้นที่ไหนแล้วก็สถานการณ์แต่ละพื้นที่อย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะ
1: แน่นอนที่สุดครับต้องบอกว่าช่วงนี้เรายังคงเกาะติดหน้าจอทุกพื้นที่เลยนะฮ
0: ะ
1: ในส่วนของปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมแล้วก็น้ำป่าไหลหลากที่มาในแต่ละพื้นที่เองอย่างตอนนี้มีอัปเดตหลายๆพื้นที่น้ำก็เริ่มลดลงแล้วแต่บางพื้นที่ยังตกหนักอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแต่ว่าในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาทางรัฐบาลเองนำโดยนายกรัฐมนตรีรวมถึงหน่วยงานฝ่ายปกครองทุกจังหวัดใช้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ครับเพื่อที่จะช่วยกันนะครับในการที่จะระดมกำลังนะครับแล้วก็ระดมความช่วยเหลือทุกมิติเพื่อที่จะให้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนรวมถึงชีวิตและทรัพย์สินกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะรวมไปถึงวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศความน่ารักค่ะที่น้องๆจากโรงเรียนภูเขียววิทยาเนี่ยเข้ามาศึกษาดูงานแล้วก็มาเยี่ยมชมสถานีของเราต
1: ้
0: องบอกว่าเป็นภาพบรรยากาศที่น่ารักมากๆและอบอุ่นมากๆเพราะว่าน้องๆมากว่า330ชีวิตค่ะมากันเยอะมากๆเลย
1: บอกเลยว่าแตกแตนเลยนะ
0: ใช่ค่ะแตกแตนจริงๆน้องๆก็ได้ทัวร์แล้วก็ได้ดูสิ่งที่น้องๆชอบกันค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศกันด้วยค่ะ
1: รวมถึงนี่เลยครับพลาดไม่ได้เลยจริงๆ6วันสุดท้ายนะฮะกับพืชสวนโลกอุดรธานีของเราวันนี้มีภาพของการเบิกฤกษ์เบิกชัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่จะมาตั้งประดิษฐานอยู่ในพื้นที่ของงานพืชสวนโลกด้วยรวมถึงความพร้อมในช่วงเช็คลิสต์นะครับ7วันนะฮะ7วันอันตรายนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่พืชสวนโลกเนี่ยใกล้แล้วจริงๆนะฮ
0: ะ
1: ก่อนที่จะเริ่มแต่ที่ใกล้กว่าก็คือ IMF
0: ถูกต้องค่ะ
1: IMF นี่คือต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะฮะหลายๆคนก็น่าจะเห็นแล้วว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงนี้โอ้โหคึกคักมากๆจริงๆนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าหลายพื้นที่นะคะก็ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะรวมถึงทางหน่วยงานของรัฐบาลด้วยค่ะก็ได้หยิบยื่นแล้วก็ได้นําของดีของเด่นแต่ละภาคเนี่ยเอาออกไปจัดแสดงเอาออกไปโชว์แล้วก็เตรียมความพร้อมมากๆแล้วค่ะสําหรับการต้อนรับกว่า 15,000 ชีวิตที่จะเข้ามาเยี่ยมชมในประเทศของเราค่ะ
1: ถูกต้องครับเดี๋ยวเราจะมีข้อมูลมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมผ่านหน้าจอตลอด1ชั่วโมงในวันนี้อย่างแน่นอนนะครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ครับจะพาไปดูมาตรการในการเตรียมความพร้อมและการรับมือกับปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ครับนายกรัฐมนตรีครับคอนเฟอเรนซ์บัญชาการอุทกภัยร่วมกับครม.ผู้ว่าทั่วประเทศครับสั่งการให้ทุกจังหวัดภาคใต้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แจ้งเตือนล่วงหน้าแล้วก็หากว่านะครับจะเกิดภัยเนี่ยจะต้องมีการประกาศเขตสาธารณภัยเพื่อให้การให้ความช่วยเหลือเป็นไปได้อย่างทันท่วงทีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569ครับที่ห้องประชุมพนมรุ้งศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ผ่านการประชุมทางไกลหรือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับไปยังทุกจังหวัดโดยเน้นย้ํา4ข้อสั่งการเร่งด่วนนะครับในการดําเนินการให้มีการบริหารจัดการในด้านอุทกภัยได้แก่การเร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาพี่น้องประชาชนให้ครบถ้วนครับแล้วก็จะต้องส่งผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นชีวิตทรัพย์สินบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและสาธารณูปโภคจะต้องมีการสำรวจให้ครบทุกมิติครับผมพร้อมกับมีการเร่งนำเสนอตามขั้นตอนของการเบิกจ่ายเงินนะครับช่วยเหลือถึงพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดด้วยความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้โดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันที่25ถึง26กันยายนที่ผ่านมาครับจะต้องรีบสำรวจความเสียหายเพื่อที่จะอนุมัติเงินเยียวยา 9,000 บาทโอนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายโดยเร็วครับ
0: ที่สำคัญค่ะในเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดให้กลับสู่สภาวะปกติก็ได้มีการเร่งระบายน้ำกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลรวมไปถึงทำความสะอาดบ้านเรือนและพื้นที่สาธารณะค่ะเพื่อป้องกันปัญหาสาธารณสุขหลังน้ำลดและได้มีการจัดทำแผนบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อให้พี่น้องประชาชนและสถานประกอบการกลับมาใช้ชีวิตและดำเนินการตามปกติได้โดยเร็วที่สุดค่ะสามารถเร่งฟื้นฟูสาธารณูปโภคทั้งในส่วนของไฟฟ้าประปาถนนระบบสื่อสารสัญญาณโทรศัพท์ให้กลับมาใช้งานโดยเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่ค่ะและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง14จังหวัดภาคใต้ค่ะเตรียมการรับมือกับผลกระทบจากฝนตกหนักที่กำลังจะเกิดขึ้นตามการพยากรณ์อากาศโดยได้ทบทวนแผนเผชิญเหตุแบบรายพื้นที่ค่ะให้เร่งเตรียมทีมกู้ภัยเครื่องสูบน้ำเรือศูนย์พักพิงและแผนอพยพกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่เชิงเขาและจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากค่ะและได้มีการติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและปภ.อย่างใกล้ชิดรวมไปถึงจะมีการแจ้งพี่น้องประชาชนล่วงหน้าอย่างชัดเจนและทันเวลาแน่นอนค่ะ
1: ทางนี้ครับรัฐบาลมีความห่วงใยต่อสถานการณ์นี้นะครับแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาในทุกๆวันตลอดจนการเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ที่ยังมีปริมาณฝนตกจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับฝนจะตกหนักมากๆในพื้นที่ภาคใต้ทุกจังหวัดนะครับตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ยาวไปจนถึงนราธิวาสจึงได้มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดรวมถึงกองทัพภาคที่4ครับและหน่วยงานราชการทั้งหมดเตรียมความพร้อมแผนเผชิญเหตุเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ต่างๆและเตรียมความพร้อมในเรื่องของศูนย์อพยพสร้างมาตรฐานของศูนย์อพยพว่าจะต้องมีมาตรฐานที่มั่นคงปลอดภัยแข็งแรงนะครับเมื่อเราอพยพผู้คนออกมาแล้วก็จะต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยู่ได้ด้วยความสะดวกสบายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ
0: ใช่ค่ะนี่ก็เป็นการเตรียมความพร้อมประชุมหารือนะคะสำหรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ได้สั่งการให้ในหลายพื้นที่ภาคใต้นี่คือเตรียมความพร้อมรับมือไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจากความคืบหน้าของสถานการณ์น้ำค่ะพาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าของพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: งานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะความคืบหน้าก่อสร้างโดยรวมดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ96ค่ะโดยมีการตรวจรับงานต่อเนื่องตามแผนในการบริหารจัดการประชาสัมพันธ์พร้อมกับเดินหน้าเต็มสูบค่ะด้านงานบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมซึ่งปัจจุบันค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งทำแผนแม่บทบริหารจัดการรวมไปถึงแผนปฏิบัติงานก่อนและระหว่างงานครอบคลุมภารกิจสำคัญค่ะ
1: โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับประกอบไปด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการวิชาการเทคโนโลยีนวัตกรรมสวนนานาชาติสวนองค์กรการจัดสัมมนาและการประกวดครับโดยภายในงานมีการจัดตั้งคลังสินค้าทันบนชั่วคราวนะครับในเรื่องของด่านกักกันพืชตลอดจนการบริหารสิทธิประโยชน์และการอำนวยความสะดวกภายในงานครับโดยจะดำเนินการแล้วเสร็จนะครับภายในวันที่17ตุลาคม2569นี้ครับผมอีกหนึ่งด้านครับในด้านของการบริหารงบประมาณที่ประชุมได้รับทราบการจัดสรรงบประมาณจากงบกลางปี2569งบประมาณเพิ่มเติมและงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ครับโดยกรมวิชาการเกษตรอยู่ระหว่างจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนและดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังพุทธศักราช2560ครับอีกหนึ่งด้านก็คือในด้านของการติดตามงานนะครับทางสำนักงานจัดงานพืชสวนโลกจะมีการประชุมร่วมกันเป็นประจำในทุกสัปดาห์เลยครับคุณผู้ชมครับเพื่อเร่งรัดและกำกับการดำเนินงานของหน่วยงานรวมถึงผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้โดยงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569นี้ครับมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ยาวไปจนถึง14มีนาคม2570ครับโดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในส่วนที่เหลือก่อนที่จะเปิดงานอย่างเป็นทางการครับ
0: ซึ่งต้องบอกว่างานนี้เป็นอีกหนึ่งงานใหญ่นะคะที่จะมีผู้คนนักท่องเที่ยวจากหลากหลายประเทศค่ะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มาเยี่ยมชมกิจกรรมงานในครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงค่ะก็อย่าลืมเป็นเจ้าภาพที่น่ารักด้วยรอยยิ้มกันนะคะ
1: ถูกต้องครับต้องบอกว่างานใหญ่ขนาดนี้นะฮะจะขาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงสิ่งที่พึ่งพาทางจิตใจไปก็ไม่ได้นะครับวันนี้เรามีภาพของการประดิษฐานและพิธีเบิกเนตรพระศรีอริยเมตไตรมาฝากคุณผู้ชมด้วยครับรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับได้เป็นประธานนะครับในพิธีประดิษฐานและเบิกเนตรพระศรีอริยเมตไตรพุทธภัทรบรมสุขเสริมสิริมงคลในพื้นที่การจัดงานพืชสวนโลกอุดรธานีครับนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายระพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รวมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีประดิษฐานและเบิกเนตรพระศรีอริยเมตไตรพุทธภัทรบรมสุขณอาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น2บริเวณจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกตำบลกุตสะอำเภอเมืองอุดรธานีครับโดยงานนี้นะครับมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหารหรือวัดโพเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับพร้อมด้วยพระเทพวัชรธรรมโสพลหรือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทได้ร่วมเจริญจิตภาวนาและมีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีครับ
0: โดยงานนี้ค่ะประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์คณะผู้บริหารถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จากนั้นประธานฝ่ายสงฆ์และประธานในพิธีได้ร่วมกันประกอบพิธีประดิษฐานเบิกเนตรและเจิมพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรพุทธภัทรบรมสุขโดยมีพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเจ้าหน้าที่ย่ำคล้องกลองระฆังจากนั้นประธานในพิธีค่ะและแขกผู้มีเกียรติร่วมการถวายจตุปัจจัยทายธรรมพระสงฆ์อนุโมทนาและถวายความเคารพพระรัตนตรัยเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะค่ะได้ร่วมกันลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่และติดตามการดำเนินงานในส่วนต่างๆค่ะให้เต็มไปด้วยความพร้อมและตามแผนงานที่วางไว้อย่างต่อไปค่ะ
1: ต้องบอกว่าทุกพื้นที่จะต้องเริ่มต้นด้วยความเป็นสิริมงคลนะครับและความเป็นสิริมงคล

0: ลก็จะทำให้การดำเนินงานทั้งหมดเนี่ยเป็นไปด้วยความราบรื่นสวยงามด้วยครับ
1: ใช่ค่ะในช่วงนี้ค่ะพาน้องซูเปอร์แล้วก็คุณผู้ชมค่ะไปให้กำลังใจพี่พิทหารตามแนวชายแดนกันหน่อยค่ะคณะสายบุญค่ะนำโดยหลวงตาเยื้อนขันติพะโลเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยปู่คำแสนและคณะนักธุรกิจจากสปป.ลาวค่ะทุกคนได้ลุยฝนลงพื้นที่นำปัจจัยและน้ำดื่มไปมอบให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และทีมก่อสร้างถนนชายแดนท่ามกลางสภาพเส้นทางที่ค่อนข้างยากลำบากค่ะและรถก็เกิดการติดโคลนอย่างหนักเลยค่ะที่บริเวณช่องกระโดนตำบลจรัดอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์ค่ะคณะสายบุญได้เดินทางฝ่าสายฝนนำสิ่งของและเครื่องดื่มไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสร้างถนนไทยกัมพูชาเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจค่ะโดยคณะค่ะเผยว่าตั้งใจมาสนับสนุนภารกิจพัฒนาเส้นทางในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องทางด้านหลวงตาเยื้อนขันติพะโลได้นำคณะสำรวจเส้นทางจากช่องกระโดนมุ่งหน้าสู่ช่องสะงำค่ะปรากฏว่าในช่วงนั้นค่ะฝนตกหนักทำให้ถนนหลายจุดชำรุดมีน้ำขังเป็นโคลนตมและบางช่วงก็มีรถติดค้างไม่สามารถไปต่อได้ค่ะจนเจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังและนำเครื่องมือเข้าช่วยเหลือลากรถออกจากพื้นที่เพื่อเป็นการเปิดทางค่ะ
0: ในเวลาเดียวกันครับทางฝั่งโซเชียลมีเดียของกัมพูชาก็ได้มีการเผยแพร่ภาพนิ่งความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ไทยครับที่นำเครื่องจักรหนักนะครับเข้าในพื้นที่เพื่อเร่งก่อสร้างและปรับปรุงถนนชายแดนครับคุณผู้ชมครับบริเวณเนิน429แล้วก็ใกล้เคียงกันก็คือเนิน450กรกกระด้วนนะครับบริเวณอำเภอบัวเชษฐ์ซึ่งตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชานะครับแม้การทำงานนะครับแล้วก็การเดินทางของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่จะเผชิญกับความทุ่มเทอย่างหนักครับท่ามกลางสภาพอากาศที่ก็ต้องย้ำว่าค่อนข้างย่ำแย่นะครับแต่ทุกฝ่ายต่างหวังว่าการก่อสร้างถนนเส้นนี้นะครับจะแล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางและเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนต่อไปครับ
1: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือนะคะระหว่างประเทศในส่วนของประเทศไทยแล้วก็ประเทศกัมพูชาค่ะก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกเส้นทางในการเดินทางของพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องครับเราไปดูกิจกรรมที่สรรพลังคนรุ่นใหม่กันบ้างนะครับกับการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดบึงกาฬครับจังหวัดบึงกาฬครับจัดงาน41ปีวันเยาวชนแห่งชาติร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติพลังเยาวชนจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมครับที่หอประชุมหนองปลาตองครับของวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬนำโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬรวมถึงภาคีเครือข่ายเยาวชนในจังหวัดบึงกาฬครับได้ร่วมกันจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติโดยมีทางด้านของนายเทิดพงษ์กาดเรือนแก้วผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธีโดยงานนี้ครับมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายคณะทำงานตลอดจนเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬเข้าร่วมโครงการจำนวน210คนครับ
1: โดยงานนี้ค่ะประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดบึงกาฬและองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬค่ะเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สาธารณชนและเพื่อสร้างการรับรู้ถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาสังคมค่ะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ค่ะเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาตนเองมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตลอดจนสร้างความตระหนักถึงทุกภาคส่วนค่ะที่ให้ความสำคัญของเด็กและเยาวชนค่ะ
0: นับได้ว่าเป็นเวทีสำคัญครับในการส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนในจังหวัดบึงกาฬให้มีจิตสาธารณะกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและจังหวัดอันจะนำไปสู่การพัฒนาและการสร้างพลังของเยาวชนที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยต่อไปครับ
1: สำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนค่ะเพราะเด็กและเยาวชนในวันนี้คืออนาคตของประเทศชาติในวันข้างหน้าค่ะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะ

0: come to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
5: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปะวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม

0: กลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้จะพาไปนับถอยหลังกันบ้างนะฮะสำหรับงานโอลิมปิกการเงินที่ไทยเป็นเจ้าภาพที่กรุงเทพมหานครครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับย้ำทุกระบบต้องพร้อมมีแผนสำรองรับมือเหตุฉุกเฉินในช่วงการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ครับดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับเพื่อที่จะตรวจเตรียมความพร้อมในการรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือที่เรารู้จักกันในนามของ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ครับซึ่งจะมีกำหนดจัดนะครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ในการเตรียมความพร้อมครับมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันรายงานความพร้อมในด้านของการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกและแผนรองรับกรณีเกิดเหตุหรือสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆครับอาทิเหตุแผ่นดินไหวอุทกภัยภัยไซเบอร์และโรคระบาดครับ
1: โดยงานนี้ค่ะรองนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมดำเนินการตามแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตค่ะโดยได้ทดสอบระบบและทดลองปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีความพร้อมและสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างเป็นระบบและทันท่วงทีค่ะรวมไปถึงได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมให้ครบทุกด้านไม่ใช่เพียงแค่มีแผนแต่ต้องทดสอบระบบและซักซ้อมให้ทุกคนรู้ว่าเมื่อเกิดเหตุใครจะเป็นคนสั่งการใครจะมีหน้าที่อะไ

0: และต้องดำเนินการอย่างไรค่ะโดยต้องมีทั้งแผนหลักแผนสำรองและ chain of command ที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างเป็นระบบทันท่วงทีและปลอดภัยค่ะ
1: ต้องบอกว่าการเตรียมความพร้อมต้องเป็นไปอย่างครอบคลุมทุกมิติจริงๆนะครับเพื่อที่จะเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็เมื่อเกิดเหตุขึ้นเราสามารถรองรับปัญหาได้ทุกสถานการณ์ครับ
0: ใช่แล้วค่ะในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการต้อนรับน้องๆค่ะที่มาเยี่ยมชม NBT ไพ่สารของเรากันหน่อยค่ะสถานีโทรทัศน์ NBT ขอนแก่นค่ะเปิดบ้านต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนภูเขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะที่ได้เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่อและกิจการโทรทัศน์ก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสื่อสารมวลชนค่ะที่ห้องแสดงส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นหรือสถานีโทรทัศน์ NBT ขอนแก่นค่ะโดยงานนี้ค่ะมีครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนภูเขียววิทยาอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิจำนวน334คนค่ะได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่อและกิจการโทรทัศน์ตามโครงการทัศนศึกษาตามโครงการเรียนฟรี15ปีของโรงเรียนภูเขียววิทยาค่ะโดยงานนี้ค่ะมีนางสาวประพินพิษพัวโสภิษผู้อำนวยการส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ค่ะได้ให้การต้อนรับน้องๆกันอย่างอบอุ่นเลยค่ะ
1: สำหรับการเยี่ยมชมในครั้งนี้ครับทางสถานีได้เปิดโอกาสให้น้องๆนักเรียนทุกคนครับได้เยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้ตามห้องต่างๆที่ตนเองชอบหรือสนใจนะครับซึ่งจัดพื้นที่แบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันครับคุณผู้ชมครับส่วนแรกก็คือห้องจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงมีห้องแสดงใหญ่มีห้องอ่านข่าวรวมถึงมีรถนะครับที่เป็นรถห้องควบคุมการผลิตและการถ่ายทอดสดเคลื่อนที่หรือที่เราจะรู้จักกันในนามของรถ OB และมีห้องควบคุมการออกอากาศหลักหรือห้องMCR ด้วยครับที่มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำและเปิดโอกาสให้น้องๆได้ลงมือปฏิบัติจริงเลยครับซึ่งแน่นอนว่าสร้างความตื่นตาตื่นใจและเป็นการเปิดพื้นที่การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากสถานการณ์จริงให้กับน้องๆครับซึ่งน้องๆนักเรียนที่มาศึกษาดูงานในครั้งนี้และคนพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่เปิดโลกแห่งการเรียนรู้และยังได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจต่อการเป็นอาชีพนักสื่อสารมวลชนได้ดีเลยน้องๆทุกคนสามารถที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์และได้รับความรู้กลับไปอย่างเต็มที่เลยครับเราไปฟังเสียงของน้องๆกันหน่อยครับ
2: ก็คาดว่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับการอ่านข่าวหรือว่าการออกสื่อในข่าวค่ะในช่วงนี้มีรู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆค่ะในการมาครั้งนี้ค่ะรู้สึกมีความสุขมากที่แบบได้มาเพราะว่าจะได้รู้ความรู้ใหม่ๆที่ไม่เคยรู้จักค่ะ
3: หนูได้ความรู้ด้านการถ่ายภาพหนูเห็นพี่ๆเขาถ่ายแล้วก็เห็นพี่ๆนักข่าวเขาอ่านข่าวดูน่าสนใจมากหนูอยากลองทำดูแต่ว่าไม่รู้จะได้ทำหรือเปล่าตื่นเต้นมาก
4: ทำหน้าที่อะไรครับตำแหน่งอะไรคิดว่าที่เราคิดไว
3: ้หนูอยากลอง
0: นี่แหละค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นภาพบรรยากาศที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยนะคะ
1: ถูกต้องครับ
0: น้องๆหลายคนค่ะซูเปอร์มาครั้งแรกแล้วก็ยังไม่รู้เส้นทางตัวเองว่าในอนาคตเราจะชื่นชอบทางสายสื่อสารมวลชนไหมแต่เมื่อเขามาพบมาเจอค่ะแล้วก็ได้ลองทำก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจอาจจะเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆที่เก็บไว้ในใจก่อนเมื่อถึงเวลาก็อาจจะเป็นสิ่งและก็สายงานที่เขาชื่นชอบจริงๆ
1: ถูกต้องครับต้องบอกว่าการเป็นนักสื่อสารมวลชนหรือการเป็นผู้ประกาศข่าวเนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่ภาพเบื้องหน้าแต่เบื้องหลังจริงๆเรามีพี่ๆหลายส่วนมากๆนะคร
0: ับ
1: ที่จะเป็นสื่อกลางสำคัญในการนำเสนอข้อมูลผลิตสื่อดีๆมอบให้กับคุณผู้ชมผ่านหน้าจอก็ต้องบอกว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจเนาะให้กับน้องๆที่มาที่ NBT ภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นของเรานั่นเองครับพูดถึงน้องๆนักเรียนแล้วจะไม่พูดถึงคุณครูก็ไม่ได้แต่ช่วงนี้ปลายกันยาต้นตุลานี่คือช่วงของการเกษียณอายุราชการเลยพอพูดถึงช่วงของการเกษียณอายุราชการสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการเลี้ยงส่งครับบรรยากาศสถานที่ที่ถูกเลือกให้เป็นพิเศษเลยก็คือการไปล่องแพ
0: ใช่ค่ะ
1: โดยเฉพาะที่เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นครับ ผู้ประกอบการล่องแพชมเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นยิ้มแฉ่งเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับฤดูกาลเกษียณอายุราชการหรือในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมของทุกปีครับลูกค้าคึกคักมากแห่ใช้บริการล่องแพจัดงานเลี้ยงส่งพร้อมกับบรรยากาศที่ผ่อนคลายเป็นส่วนตัวและได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเขื่อนไปพร้อมๆกันครับโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ต้องจองคิวล่วงหน้าเลยครับธุรกิจล่องแพในเขื่อนที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอาชีพทำเงินที่น่าจับตามองอย่างมากเลยครับคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนกันยายนไปจนถึงตุลาคมของทุกปีซึ่งช่วงนี้ถือได้ว่าเป็นฤดูกาลในการเกษียณอายุราชการส่งผลให้การจองแพล่องท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็การจัดเลี้ยงส่งสำหรับผู้เกษียณอายุราชการเนี่ยโอ้โหได้รับความนิยมมากๆโดยเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์ครับจำเป็นต้องจองล่วงหน้าเนื่องจากวันเสาร์อาทิตย์ผ่อนคลายอยู่แล้วจะได้บรรยากาศที่สวยมากเป็นส่วนตัวได้ทัศนียภาพธรรมชาติในเขื่อนไปพร้อมๆกันผู้ประกอบการส่วนใหญ่นะครับที่เป็นผู้ประกอบการล่องแพเนี่ยปรับตัวด้วยการจัดบริการแบบ one stop service เลยครับอาหารมีเครื่องดื่มมีเครื่องเสียงคาราโอเกะก็พร้อมและกิจกรรมทางน้ำก็มีให้เสิร์ฟเช่นเดียวกันนะครับหรือลูกค้าจะจัดอาหารมาทำเองกันแบบทำกันเองบนเรือเลยก็ได้นะครับทางแพก็สามารถที่จะทำได้เช่นกันเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทั้งการมาเป็นครอบครัวและการมาเป็นหมู่คณะครับ
0: ทางด้านในเดือนโคจันอุดอายุ39ปีค่ะผู้ประกอบการธุรกิจล่องแพในเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นก็ได้บอกกับพวกเราว่าตนค่ะได้หันมาประกอบธุรกิจล่องแพชมเขื่อนมาแล้ว4ปีค่ะเดิมค่ะตนทำอาชีพขับแมคโครเล็กรับจ้างทั่วไปเลยโดยเริ่มแรกค่ะหลานตนเองทำอยู่ก่อนแล้วแต่ด้วยหลายปัจจัยค่ะจึงต้องหยุดทำตนค่ะก็เสียดายจึงรับช่วงต่อจากหลานจนปัจจุบันค่ะตนเองสามารถขยายธุรกิจมีแพให้บริการถึง3แพเลยทีเดียวค่ะส่วนราคาค่าบริการค่ะก็คิด 4,000 ต่อเที่ยวโดยเที่ยวแรกค่ะจะเริ่มเวลาประมาณ 9:00 นถึง 13:30 นเที่ยวที่2จะเริ่มประมาณ 14:00 นไปจนถึง 18:00 นเย็นค่ะโดยพื้นที่ตอนนี้ค่ะมีแพให้บริการรวมทั้งหมดประมาณ20กว่าลำแล้วก็มีการจัดตั้งเป็นชมรมแพบางแสน2เพื่อช่วยกันสนับสนุนกันในด้านต่างๆซึ่งก็จะแยกออกเป็นแพที่เป็นซุ้มร้านอาหารที่จะยึดติดอยู่กับชายฝั่งไม่เคลื่อนที่แต่ของพวกตนค่ะจะเป็นแพร่องเป็นแพติดเครื่องยนต์สามารถเคลื่อนที่ลอยไปยังกลางเขื่อนชมทัศนียภาพของธรรมชาติในเขื่อนในจุดที่กรมเจ้าท่ากำหนดเพื่อความปลอดภัยได้นั่นเองค่ะ
1: พูดถึงเรื่องของความปลอดภัยกันบ้างครับทางแพเนี่ยหรือเจ้าของเขามีเสื้อชูชีพให้ใช้บริการใส่กันทุกคนเลยนะครับส่วนขนาดของแพครับหากเป็นแพใหญ่สามารถบรรทุกหรือว่าบรรจุคนได้ประมาณ60คนนะครับแพเล็กได้ที่ประมาณ30คนสิ่งที่ทางบริการแพจะมีให้ก็คือเตาปิ้งย่างถังน้ำแข็งนะครับส่วนอาหารสามารถนำมาทานเองได้หรือหากให้ทางแพเป็นผู้จัดเตรียมก็สามารถที่จะจัดการให้ได้เช่นเดียวกันโดยจะคิดค่าบริการค่าอาหารแยกนะครับต่างหากจากราคาขึ้นอยู่กับว่าผู้บริการเนี่ยอยากที่จะเลือกอะไรนะครับนอกจากนี้บนแพยังมีชุดเครื่องเสียงครับมีทีวีคาราโอเกะไว้บริการเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกันร้องเพลงสนุกสนานนะครับรวมถึงมีเครื่องเล่นทางน้ำอย่างบานาน่าโบ๊ทนะครับพร้อมที่จะเป็นบริการเสริมให้กับลูกค้าที่ต้องการได้ด้วยครับ
0: นี่แหละค่ะก็เป็นบรรยากาศที่ต้องบอกว่าได้ไปใช้เวลาร่วมกันหลายๆคนในพื้นที่ที่ธรรมชาติสวยงามจริงๆนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายนะคะที่อยากไปใช้เวลาร่วมกับหลายๆคนก็สามารถไปล่องแพกันได้ค่ะ
1: โดยเฉพาะนี่แหละฮะช่วงที่ปักหมุดแบบนี้เนาะ
0: นะฮะ
1: ก็ต้องบอกว่าจองกันล่วงหน้าเลยฮะเสาร์อาทิตย์ส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่ไปด้วยกันนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะความสนุกยังไม่ได้หมดที่จังหวัดขอนแก่นค่ะจะพาคุณผู้ชมไปบูท Energy ที่จังหวัดมุกดาหารค่ะจังหวัดมุกดาหารค่ะได้จัดกิจกรรมบูท Energy Dance 44ปีมุกดาหารค่ะเป็นการส่งเสริมประชาชนให้หันมาออกกำลังกายสุขภาพดีเฉลิมฉลองครบรอบ44ปีการจัดตั้งจังหวัดค่ะนายวรยานบุญนราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารค่ะได้มอบหมายให้นายไกรเอี่ยมจุรารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Boost Energy Dance 44ปีมุกดาหารที่บริเวณลานจอดรถศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์มุกดาหารค่ะเพื่อเป็นการร่วมการเฉลิมฉลองในโอกาสที่จังหวัดมุกดาหารครบรอบ44ปีพร้อมทั้งส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนทุกเพศทุกวัยค่ะได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเสริมสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะโดยงานนี้ค่ะได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนค่ะ
1: ทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนะครับท่านไกรเอี่ยมจุฬาท่านได้บอกว่าจังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงวิถีชีวิตครับในโอกาสที่จังหวัดก้าวสู่ปีที่44การจัดงานกิจกรรม Boost Energy Dance 44ปีมุกดาหารนับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างสีสันและความสุขผสมผสานกันกับการออกกำลังกายนะครับเข้ากับเสียงเพลงสร้างความสนุกสนานและเปิดโอกาสให้กับประชาชนได้ขยับร่างกายครับสร้างพลังบวกต่อยอดไปสู่การมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนโดยกิจกรรมดังกล่าวครับมีคุณครูสอนเต้นชื่อดังระดับประเทศมาร่วมนำกิจกรรมการเต้นออกกำลังกายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพให้กับผู้เข้าร่วมงานนี้ครับ
0: นี่นะคะเป็นภาพบรรยากาศที่น่ารักมากๆเลยซูเปอร
1: ์ชอบมากๆเลย
0: มีทุกเพศทุกวัยจริงๆ
1: ใช่ครับแล้วคือสีสันเครื่องแต่งกายที่นำมาในการออกกำลังกายครั้งนี้ต้องบอกว่าโอ้โหโดดเด่นแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์จริงๆนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณทางห้างสรรพสินค้าด้วยนะครับที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่คือทำให้ทุกพื้นที่ผู้คนทุกคนมารวมกันที่นี่ได้เพื่อส่งเสริมกิจกรรมในเรื่องของความสนุกสนานกับการออกกำลังกาย
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะช่วงนี้เทรนด์ออกกำลังกายกำลังมาเลย
0: ถูกต้อง
1: ครับคุณผู้ชมครับอ่ะพาไปดูที่จังหวัดหนองคายกันหน่อยมีการตรวจยึดยาบ้าได้ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงอีกหนึ่งครั้งครับเจ้าหน้าที่นรข.สถานีเรือหนองคายครับพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตรวจยึดยาบ้า2กระเป๋าจำนวน 520,000 เมตรครับตรวจยึดได้ที่บริเวณริมแม่น้ำโขงบ้านหินโงมตำบลหินโงมอำเภอเมืองหนองคายครับที่สถานีเรือหนองคายนะครับนรข.เขตหนองคายนายไพฑูรย์มหาชื่นใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับแถลงข่าวการตรวจยึดยาบ้าจำนวน2กระเป๋า180มัดเป็นยาบ้ารวมทั้งสิ้นนะครับ 520,000 เมตรที่เจ้าหน้าที่จากนรข.สถานีเรือหนองคายพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตรวจยึดได้บริเวณริมแม่น้ำโขงบ้านหินโงมตำบลหินโงมอำเภอเมืองหนองคายครับ
0: ซึ่งการตรวจยึดยาบ้าครั้งนี้ค่ะสืบเนื่องมาจากได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในราชอาณาจักรค่ะบริเวณวัดสายทองบ้านหาดคำตำบลหาดคำอำเภอเมืองหนองคายจึงได้จัดชุดปฏิบัติการเลยค่ะให้เฝ้าตรวจพื้นที่จนกระทั่งได้ยินเสียงเรือกีบเพลายาวแล่นมาจากสปป.ลาวมุ่งหน้ามาที่บริเวณริมตลิ่งแม่น้ำโขงบ้านหินโงมค่ะจึงได้ใช้กล้องส่องตาเวลากลางคืนตรวจสอบพบบุคคลต้องสงสัยประมาณ2คนค่ะนั่งมากับเรือกิบเพลายาวแล้วก็เข้ามาจอดริมตลิ่งแม่น้ำโขงบ้านหินโงมและได้มีการช่วยกันยกกระเป๋าสีดำต้องสงสัยขึ้นมาวางไว้บนฝั่งบริเวณริมตลิ่งแม่น้ำโขงบ้านหินโงมค่ะและได้มีการขับเรือกลับไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านค่ะ
1: เจ้าหน้าที่ครับจึงได้เข้าตรวจสอบโดยจากการตรวจสอบพบกระเป๋าสีดำอย่างที่พี่อมสินบอกนะครับ2ใบภายในซุกซ่อนยาเสพติดให้โทษประเภทที่1หรือยาบ้าครับเป็นยาบ้าประมาณ 520,000 เมตรจึงได้ร่วมกันตรวจยึดเป็นของกลางมาที่สน.เรือหนองคายเพื่อที่จะตรวจสอบโดยละเอียดและทำบันทึกการตรวจยึดพร้อมทั้งนำสิ่งของหรือของกลางทั้งหมดครับส่งให้กับสภ.บ้านเดือเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
0: นี่แหละค่ะก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นรข.สถานีเรือหนองคายนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มข้นนะคะเพ
1: ื่
0: อจะสกัดกั้นแล้วก็สกัดจับสิ่งที่ผิดกฎหมายก่อนเข้ามาสู่ราชอาณาจักรไทยนั่นเองค่ะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะ

0: ันปวดฟัน
1: ชนแก้ว
0: ชนแก้วพกน้ำแก๊กหวยไปด้วย

แกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: กลับเข้าสู่ช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าหลายพื้นที่ฝนตกหนัก
1: ใช่ค่ะซูเปอร์
0: แต่หลายพื้นที่น้ำลดพี่อมสินนะฮะต้องบอกว่าสภาพอากาศแปรปรวนมากๆเลยแต่พอน้ำลดแล้วหลายพื้นที่การท่องเที่ยวกลับมาคึกคักโดยเฉพาะที่หนองคายพระธาตุกลางน้ำตอนนี้น้ำลดแล้วส่งผลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเห็นองค์พระธาตุแล้วก็สามารถเข้าไปสักการะได้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นจะเป็นยังไงไปติดตามกันครับบรรยากาศการท่องเที่ยวและการทำบุญที่จังหวัดหนองคายเริ่มกลับมาคึกคักแล้วครับหลังจากน้ำโขงลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้องค์พระธาตุกลางน้ำโผล่พ้นน้ำโขงกว่า1เมตรครับส่งผลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สักการะพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดโดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาแห่สักการะองค์พระธาตุกลางน้ำตลอดทั้งวันเลยครับสำหรับบรรยากาศการท่องเที่ยวและการทำบุญในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก่อนออกพรรษาที่จังหวัดหนองคายตอนนี้ต้องบอกเลยว่าคึกคักมากๆครับคุณผู้ชมครับมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวลาวรวมไปถึงนักท่องเที่ยวนะครับเดินทางมาทำบุญไหว้พระและท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในจังหวัดหนองคายเป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่ครับเดินทางกันมาเป็นครอบครัวและเป็นกลุ่มมาทำบุญไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะออกพรรษาครับ
1: โดยเฉพาะในพื้นที่องค์พระธาตุกลางน้ำค่ะที่จมอยู่ในแม่น้ำโขงที่ชุมชนวัดธาตุในเขตเทศบาลเมืองหนองคายหลังจากที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะได้ทราบว่าพระธาตุกลางน้ำโผล่พ้นน้ำให้สักการะแล้วทำให้ตั้งแต่ช่วงเช้าและตลอดทั้งวันมีพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศค่ะโดยเฉพาะจากคนในจังหวัดของภาคอีสานก็ได้เดินทางมาสักการะองค์พระธาตุกลางน้ำโดยมีทั้งเรือที่ให้บริการเพื่อไปสักการะพระธาตุกลางน้ำที่โผล่พ้นน้ำกว่า1เมตรให้สักการะอย่างใกล้ชิดค่ะจนบางครั้งค่ะเรือก็ให้บริการต้องรอคิวเนี่ย 3-5 ลำเพื่อให้นำพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าไปสักการะพระองค์พระธาตุกลางน้ำในขณะเดียวกันค่ะที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวบางส่วนก็จะสักการะพระธาตุล่าหนองหรือพระธาตุกลางน้ำองค์จำลองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงแทนนอกจากนี้ค่ะบางครอบครัวก็ยังได้มีการปล่อยเต่าปล่อยปลาเพื่อสะเดาะเคราะห์ตามความเชื่ออีกด้วยค่ะ
0: ก็เรียกได้ว่าเป็นหมุดหมายอีกหนึ่งพื้นที่เลยนะครับสำหรับการเสริมดวงเสริมความเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดพอบอกว่าแม่น้ำโขงลดเนี่ยก็จะเห็นองค์พระธาตุกลางน้ำที่ชัดเจนด้วยก่อนหน้านี้เราได้นำเสนอข่าวไปก็คือว่าโอ้โหพอน้ำขึ้นสูงเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะครับแต่ว่าบริการทางเรือเนี่ยยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะฮะด
1: ัง
0: นั้นแล้วใครที่สนใจเนี่ยช่วงนี้น้ำโขงลดลงแล้วปักหมุดไปได้เลยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬพร้อมด้วยส่วนราชการค่ะได้ปล่อยขบวนนักปั่นจักรยานในกิจกรรมปั่นบึงกาฬบอลิคำไซสายใหญ่2ฝั่งโขงครั้งที่1ค่ะสิ้นสุดกิจกรรมที่ฝั่งไทยรวมระยะทางทั้งหมดค่ะไปกับนี้60
0: นายสมควรภูมิพันธ์ครับประธานชมรมจักรยานจังหวัดบึงกาฬท่านบอก

0: ว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนของจังหวัดบึงกาฬและแขวงบ่อลี่คำไซเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนชาวไทยและประชาชนจากสปป.ลาวนะครับตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5ซึ่งอยากให้ตรงนี้เป็นแลนด์มาร์คในด้านของการท่องเที่ยวและเป็นเส้นทางในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับสากลครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการใช้กีฬาและการท่องเที่ยวเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ของประชาชน2ฝั่งโขงเข้าด้วยกันนะครับโดยเฉพาะหลังการใช้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5เนี่ยซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการเพิ่มโอกาสนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดในด้านการท่องเที่ยวและกีฬากลุ่มจังหวัดฉี่มูลซึ่งต้องบอกว่าเป็นการจัดการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ครับกับการแข่งขันปั่นจักรยานพิชิตภูสิงห์ภูผาพึ่งอำนาจเจริญ2026ระยะทาง 74.3 กิโลเมตรชิงเงินรางวัลรวม 123,000 บาทงานนี้ครับมีทางด้านของนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันพร้อมกับปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันจากบริเวณลานพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองอำนาจเจริญไปยังเส้นชัยครับอยู่ที่ยอดภูสิงห์ซึ่งต้องบอกว่าจุดนี้คือจุดที่สูงที่สุดของจังหวัดอำนาจเจริญอยู่ในวนอุทยานภูสิงห์ภูผาพึ่งครับถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2นะครับให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเป็นการกระตุ้นการเดินทางการท่องเที่ยวโดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นเป้าหมายครับ
1: ซึ่งภาพที่คุณผู้ชมเห็นนักปั่นเยอะขนาดนี้นะคะนักปั่นค่ะมาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกว่า600คนซึ่งการแข่งขันค่ะแบ่งออกเป็น2ประเภทใน18รุ่นคือประเภทเสือหมอบจำนวน9รุ่นและประเภทเสือภูเขาจำนวน9รุ่นตลอดระยะทาง 74.3 กิโลเมตรค่ะของการแข่งขันก็มีความท้าทายและยังรายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามโดยมีจุดเส้นชัยที่อยู่บนยอดภูสิงห์ในวนอุทยานภูสิงห์ภูผาพึ่งซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมีทัศนียภาพที่งดงามค่ะช่วยสร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยเองรวมไปถึงชาวต่างชาติด้วยให้เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะ
0: โอ้โหต้องบอกว่าแค่ปั่นทางตรงปกติก็ว่ายากแล้วนะครับม
1: ี
0: ปั่นทางชันด้วยขึ้นเขาด้วยนะฮะต้องยอมในฝีมือของพี่ๆนักปั่นทุกคนเลยนะฮะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะมีการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในด้านของการปั่นในพื้นที่แต่ละพื้นที่มาอย่างดีแน่นอนนะครับ
1: แน่นอนค่ะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวพาซูเปอร์แล้วก็คุณผู้ชมค่ะไปดูกิจกรรมแรลลี่ที่เลยค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยค่ะได้ปล่อยขบวนรถในกิจกรรม Lottery Charity Rally 2026ในพื้นที่เลยเขาค้อค่ะที่สถานีบริการน้ำมันปตท.นาอานอำเภอเมืองจังหวัดเลยค่ะกับกิจกรรม Lottery Charity Rally 2026ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสนุกสนานรอยยิ้มและมิตรภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะโดยงานนี้ค่ะมีนายประยูนอรันรุตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดค่ะพร้อมร่วมปล่อยขบวนแรลลี่คันแรกอย่างเป็นทางการและได้ร่วมการเดินทางกับขบวนแรลลี่ไปยังอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมกับได้ร่วมกิจกรรมและก็ไปถึงจุดหมายปลายทางค่ะ
0: ภายในงานครับมีผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททตลอดจนผู้แทนและสมาชิกโรตารีภาค3340และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมส่งกำลังใจให้กับขบวนแรลลี่ครับบรรยากาศก่อนที่จะมีการปล่อยตัวเต็มไปด้วยความคึกคักและเป็นกันเองครับผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างเตรียมความพร้อมรถทุกคันพร้อมที่จะออกเดินทางด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนานก่อนที่ขบวนรถจะทยอยเคลื่อนตัวออกจากจ
1: ุดนะคะจัดขึ้นเพื่อระดมทุนช่วยเหลือนักเรียนและเยาวชนที่ขาดพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางค่ะโดยงานนี้ค่ะได้นำพลังของมิตรภาพการท่องเที่ยวและการบริการมาร่วมการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมค่ะ
0: ต้องบอกว่าความร่วมมือในครั้งนี้คือการกุศลครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับที
1: ่
0: สามารถส่งต่อให้กับคนในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมเลยครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าจะพาไปอัปเดตสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่กันหน่อยสัก

0: าวกล้วย
1: เอ้าพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกป่าหน่อยเพื่ออากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
0: ่โธ่ไอ้กล้วย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นPM 2.5 เลยนะพ
0: ่
2: อ
0: โถ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยโลกไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเถอะไปเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
3: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 นะคะ

0: ต้องบอกว่าสถานการณ์ในช่วงนี้ยังทรงตัวอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาน้ำมันเองรวมถึงราคาทองคำก็อาจจะมีขึ้นมีลงบ้างในบางช่วงแต่ว่าช่วงนี้ถือว่ายังทรงตัวได้ดีนะครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใครที่อยู่ในสายลงทุนนะฮะจะต้องพิจารณากันยาวๆเลยนะครับว่าจะมีโอกาสพลิกโผหรือไม่นะฮะปิดท้ายรายการวันนี้ครับพาคุณผู้ชมไปอัปเดตพยากรณ์อากาศกันหน่อยครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักร่วมกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูขอนแก่นและชัยภูมิครับลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีอากาศแปรปรวนครับโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักฝนตกสะสมลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าทั้งนี้ครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วนะครับส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนครับ
1: ไปดูอุณหภูมิประจำวันนี้กันบ้างค่ะในพื้นที่อีสานตอนบนอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสค่ะในขณะที่อีสานตอนล่างของเราค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับคุณภาพอากาศประจำวันนี้ค่ะต้องบอกว่าในช่วงนี้นะคะคุณภาพอากาศยังคงดีและดีมากค่ะในพื้นที่ขอนแก่นหนองคายนครพนมอุบลราชธานีค่ะรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงค่ะในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าคุณภาพอากาศดีมากๆเลยแต่สิ่งที่เราต้องระวังค่ะซูเปอร์ในช่วงนี้คืออารมณ์ของสภาพอากาศที่มีการแปรปรวนเดี๋ยวตกเดี๋ยวร้อนอย่างเช่นในเมืองขอนแก่นเองค่ะ3วันก่อนนี้ร้อนมาก
0: มากๆยอมสินครับแต่ว่าบางพื้นที่ฝนก็ยังตกอยู่นะครับหรือบางทีตอนเช้าร้อนตอนดึกๆกำลังจะนอนอ้าวได้ยินเสียงฝนลงมาแล้วนะครับทีนี้อยากฝากคุณผู้ชมนิดนึงครับว่าในช่วงที่ฝนตกแบบนี้หรือในหลายพื้นที่น้ำท่วมด้วยซ้ำไปนะครับสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างพวกเราจะเข้าใจกันดีนะครับก็คือ

0: เรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะครับอย
1: ่
0: าลืมที่จะตรวจเช็คสภาพรถด้วยห้องเครื่องเป็นยังไงผ้าเบรกเป็นยังไงน้ำเข้าห้องแอร์หรือเปล่านะครับเพราะส่วนเหล่านี้ส่งผลมากๆเลยทั้งทรัพย์สินแล้วก็การขับขี่ด้วยพื้นฐานของความปลอดภัยในชีวิตประจำวันในสถานการณ์แบบนี้ครับ
1: ใช่แล้วค่ะขอฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการข่าวอีสานวันนี้ค่ะวันนี้อมสินศิรพศรอุดมแก้วและน้องซูเปอร์ประมัดดีพลงามพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคอีสานทุกคนค่ะขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพบรรยากาศกิจกรรมในพื้นที่ภาคอีสานนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

ดีๆวันนี้แบมพาทุกคนมาที่เมืองร้อยโวตเอ้ยไม่ใช่นะคะเมืองร้อยเอ็ดค่ะนี่เลยด้านหลังแบมตอนนี้แบ็คกราวด์ตอนนี้นะคะคือโวตยักษ์นะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองร้อยเอ็ดแต่เอ๊ะหลายๆคนอาจจะเกิดคำถามว่าทำไมโวตถึงเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่และความเป็นมาของโวตมาได้ยังไงเดี๋ยววันนี้แบมจะพาทุกคนไปหาคำตอบกับเมืองไทยดีๆวันนี้กับแบมค่ะ

ของศิลปินแห่งชาติค่ะอาจารย์ทรงศักดิ์ประทุมศิลป์เราจะมาพูดคุยกับอาจารย์ว่าทำไมเมืองร้อยเอ็ดเนี่ยถึงมีเครื่องดนตรีประจำจังหวัดเป็นโบสถ์แล้วไปที่ไหนในร้อยเอ็ดก็เห็นแต่โบสถ์อะไรคือความโดดเด่นของที่นี่แล้วจุดกำเนิดของโบสถ์คืออะไรเดี๋ยวเราไปคุยกับอาจารย์กันค่ะ

0: โหพร้อมมากเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: พ่อทรงศักดิ์ประทุมศิลป์ตอนนี้คือได้มาเจอตัวเป็นๆแล้วนะคะก็คือเป็นศิลปินแห่งชาติดนตรีพื้นบ้านอีสาน
1: ครับ
0: คุณพ่อคะตอนนี้คือมาเจอคุณพ่อแล้วคือหนูเชื่อว่าใครที่มาร้อยเอ็ดนี่ต้องมีความสงสัยว่าทำไมถึงเห็นโหวตอยู่ทุกที่เลยโดยเฉพาะไปถึงบึงพลานชัยเห็นเต็มไปหมดเลยค่ะคุณพ
1: ่
0: อหนูอยากทราบว่าทำไมร้อยเอ็ดถึงมีดนตรีเป็นโหวตแล้วอะไรคือสิ่งที่สื่อว่าต้องเป็นโหวตเนี่ยคะ
1: โหวตจริงๆแล้วนะครับแต่สมัยก่อนนั้นเป็นเครื่องเล่นของคนอีสานใช้แกว่งขึ้นท้องฟ้าเรื่องของการเป็นเกมกีฬาของเด็กๆเขา
0: ครับ
1: เกิดจากความเชื่อสมัยต่อมาโหวตได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นเครื่องดนตรีประมาณปี2511หลังจากนั้นจากรูปร่างสมัยก่อนยังไม่สวยงามจับหยาบแล้วเสียงก็ยังไม่ได้ได้เป็นโน้ตอะไรตรงอะไรก็เลยพ่อก็เลยมาปรับมาตกแต่งจากเครื่องเล่นเครื่องแกว่งเล่นมาเป็นเครื่องดนตรีปรับเสียงโน้ตให้ตรงปรับรูปร่างให้สวยงามนะครับต่อมาก็จากไม้ไผ่หยาบๆทีนี้ก็ได้ใช้ไม้อีกชนิดหนึ่งเป็นช่วงที่จากเป็นเครื่องเล่นมาถึงเป็นเครื่องดนตรีน่าจะอยู่ประมาณ5ขับ
0: โอ้โหก็คือมีการพัฒนาตามยุคตามสมัยมาถึงปัจจุบัน
1: พัฒนามาเรื่อยๆนะครับทุกวันนี้ก็กลายเป็นเครื่องดนตรีเศรษฐกิจด้วยมาทำเป็นเครื่องดนตรีจำหน่ายอะไรต่างๆเนี่ยมีกลุ่มผู้ประกอบการเอามาพัฒนาแล้วก็ต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เครื่องประดับอะไรต่างๆหลายๆอย่างนะครับนอกจากจะเป็นเครื่องดนตรีแล้ว
0: แสดงว่าพูดถึงร้อยเอ็ดนี่คือนึกถึงโบสถ์เลย
1: ครับ
0: และในยุคปัจจุบันตอนนี้เรื่องของการก้าวเข้าไปสู่ในรูปแบบของนอกจากวงลูกทุ่งแล้วยังมีรูปแบบการเล่นในวงอื่นๆอีกไหมคะ
1: โอ้ตอนนี้มีเยอะเลยนะครับนอกจากลูกทุ่งแล้วเนี่ยก็พัฒนาขึ้นมาใส่กับดนตรีถึงขนาดว่าไปสู่วงดนตรีวงดนตรีสากลออเคสตราม ีผู้ไปทำแล้วก็กำลังถูกพัฒนามาเป็นรูปแบบการบรรเลงก็เริ่มมามีการประสานเสียงอะไรขึ้นมาแล้วนะครับและสิ่งหนึ่งนะครับสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เพราะเครื่องดนตรีชนิดนี้มันมาคู่กับแคนมันเป่าใส่กับแคนลงตัวเลยพอเข้ากับแคนเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็หมอลำนะครับหมอลำเนี่ยเขาเอาโหวตเข้าไปใส
0: ่
1: พอใส่แล้วก็เกิดความลงตัวแล้วก็มีความไพเราะโดยเฉพาะการเกริ่นการนำอะไรต่างๆเนี่ยเอาโหวตเข้าไปใส
0: ่
1: นะครับให้มีความไพเราะมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้กำลังแพร่หลายนะครับในวงการหมอลำนะครับ
0: หนูมีหนึ่งข้อสงสัยค่ะพ่อคือเหมือนอย่างลูกทุ่งแนวเพลงลูกทุ่งกับหมอลำนี่คือมันมีความต่างกันไหมครับพอเราเอาเรื่องของโหวตลงไปผสมผสานในแนวดนตรีอย่างเงี้ยค่ะ
1: ลูกทุ่งเนี่ยมันถูกพัฒนาขึ้นมาจากลูกทุ่งไทยลูกทุ่งไทยลูกทุ่งไทยอีสานลูกทุ่งหมอลำเนี่ยมันก็จะมาเรื่อยๆนะลูกทุ่งหมอลำลูกทุ่งมีสตริงลาวสตริงไทยอะไรต่างๆมันพัฒนามาเรื่อยน
0: ะ
1: ตัวนี้มันไม่มีข้อจำกัดนะครับการพัฒนาเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีการพัฒนาหารูปแบบได้หลายอย่างฉะนั้นการสอดแทรกสอดใส่ต่างๆเนี่ยขึ้นอยู่กับเทคนิคของครูเพลงแต่ละครูที่เขาจะเล่นออกมาให้มีความลงตัวนะครับดังนั้นทุกวันนี้นะครับลูกทุ่งหมอลำเนี่ยได้รับความนิยมค่อนข้างมากแล้วก็มีพวกเสียงโหวตเสียงอะไรเข้าไปใส่มีความไพเราะนะครับ
0: ค่ะคุณพ่อคะตอนนี้คือหนูสังเกตบนตัวโหวตนะคะตอนนี้คือมีโน้ตต่างๆเลยหนูเลยอยากสอบถามว่าคือพอเรามีเครื่องดนตรีสากลอย่างที่เรารู้จักกันทั่วไปพวกกีตาร์อย่างเงี้ยค่ะตัวเรื่องของคีย์เนี่ยมันมีลักษณะเหมือนกีตาร์ไหมคะหรือว่าเราเป่าปุ๊บมันสามารถเข้าได้กับทุกโน้ตทุกคอร์ดทุกเพลงเนี่ยค่ะ
1: โดยเฉพาะตัวตนของโหวตเนาะสมัยก่อนมันมีแค่5เสียงนะครับ5เสียงแต่หลังๆมาพอมาเล่นกับเพลงลูกทุ่งเพลงสตริงต่างนี่ก็เลยมีการพัฒนาขึ้นมาเป็น7เสียงดังนั้นในส่วน5เสียงเนี่ยก็ยังได้รับความนิยมสูงอยู
0: ่ค
1: ่ะ5เสียงนี่คือตัวตนของเขานะครับคือกรอบการเล่นของเขาก็จะ

0: นต์5ตัวนะครับถ้าในหมอลูกทุ่งหมอลำอะไรต่างๆนี่5เสียงก็เอาอยู่ละแต่ถ้าจะเป็นพวกเพลงสตริงเพลงอะไรต่างๆนี่ก็จะมีเพิ่มเป็น7เสียงดังนั้นเสียงแต่ละเสียงเนี่ยเขาโหวตเนี่ยจะนิยมทำเป็นคีย
1: ์
0: หมายถึงว่าคีย์ใครคีย์มันถ้า A อย่างเงี้ยใครจะร้องเสียงคีย์ G คีย์ A อย่างเงี้ยก็จะต้องวัดเสียงให้ดีเขาก็จะตัดโหวตให้ตรงกันกับคีย์นั้นของนักร้องแต่ละคนนะคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้คือใช้การตัดโหวตเหรอคะคีย์เพลงต่างๆคือตัดเอาม ี
0: ตัดโหวตมันจะมี2รูปแบบแบบนึงคือก็ทำครบหมดเสียงเลยมีชาร์ปมีแฟดเสร็จเรียบร้อยเล่นเหมือนนักดนตรีสากลเสร็จแต่ว่าตัวนั้นถ้าไปเล่นเพลงทางไลน์ของหมอลำเนี่ยบางคนก็ไม่ถนัดเสียงมันเยอะไปเขาก็จะตัดเอา5เสียงอย่างเดียวน
1: ะ
0: แต่ถ้าจะเล่นเพลงลูกทุ่งเพลงที่ว่านี่เขาก็เอาแบบครบหมดทุกอย่างก็สามารถเล่นได้หมดเลยจับมาตัวเดียวก็เล่นเลยเล่นคีย์อะไรก็เล่นเข้ากันเลยแต่ที่พ่อยกมาตัวอย่างนี้เป็นโหวต5เสียงนะฮะ
1: อ๋อโหวต
0: 5เสียงจะได้เห็นว่าตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นคีย์ C minor นะครับเนี่ย C นะครับเสียงโดนะครับไอ้กระทุนเสียงผู้ชายอันนี้ผู้หญิงครับ
1: แล้วเหมือนของหนูที่จับตัวนี้คือคีย์อะไร
0: จะเป็นคีย์ A ครับ
1: คีย์ A
0: ก็เป็นเสียงผู้หญิงหนูลองเล่นสักเพลงได้ไหม
1: ต้องให้คุณพ่อสอนแล้วล่ะค่ะ
0: อ๋อเอาสักหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: สักหน่อยสักหน่อยสอนสักหน่อยอ่ะ
0: มันจะมีตัวโน้ตนะ

0: ใครที่อยากจะมาเรียนรู้เรื่องของการเรียนโหวตพอหน่อยค่ะ
1: ครับมาที่นี่นะครับรู้ดนตรีพื้นบ้านอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดตรงนี้ก็จะมีการสอนนะครับเป็นคอร์สบางทีก็มีการได้รับสนับสนุนจากงบประมาณของกรมส่งเสริมจากกระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวบ้างนะครับก็จะมาอุดหนุนให้นักเรียนผู้มีความสนใจของโรงเรียนต่างๆหรือบุคคลทั่วไปเข้ามาเรียนกันนะครับเมื่อกี้ก็จบไปอยู่2คอร์สจำนวน10โรงเรียนนะครับที่มาเรียนศูนย์เรียนรู้ของเรานะครับจบออกไปก็สามารถเล่นดนตรีได้จริงๆนะครับหลายต่อหลายรุ่นหลายคนจบไปแล้วไปเป็นครูบาอาจารย์ก็มากนะครับก็จากศูนย์เรียนรู้ของเราแห่งนี้แหละครับทุกวันนี้ก็ยังเปิดรับสมัครเป็นช่วงๆโดยเฉพาะช่วงเดือนเมษาช่วงนี้นะครับ
0: คุณพ่อค่ะวันนี้หนูแฮปปี้แล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะแต่ว่าสิ่งที่หนูนึกขึ้นได้คือหนูเหมาะกับการร้องมากกว่าการเป่าค่ะพ
1: ่อเป็นนักร้องด้วย
0: อุ้ยไม่อยากกระซิบค่ะแต่ว่าบอกหน่อยละกันพอได้นิดหน่อยค่ะคุณพ่อแต่ก่อนที่จะพาทุกคนนะคะไปดูเรื่องหมอลำกันต่อเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตร่วมฟีดร่วมแจมกับคุณพ่อหน่อยนะคะสักผลงานเพลงนึงเน
1: า
0: ะ
1: เอาลองดูไปพร้อมกันเลยนะ
0: ได้เลยค่ะ

0: โดยโหวตเองค่ะจึงได้กลายเป็นเครื่องดนตรีของภาคอีสานที่สามารถนำมาผสมผสานได้กับทุกแนวโดยเฉพาะหมอลำค่ะที่ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่ทางจังหวัดร้อยเอ็ดเองได้มีการยกระดับและส่งเสริมให้คนทั่วโลกได้รู้จักผ่านงานมหกรรมหมอลำโลกอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะก็ถือว่ามาอยู่กับอีกหนึ่งศิลปินปรมาจารย์นะคะที่อยู่คู่กับวงการหมอลำมานานตอนนี้อยู่กับอาจารย์สนุกสิงห์มาศค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: โอ้โหถ้าเกิดเราพูดถึงท่านอาจารย์แล้วคืนนึกถึงเพลงดังอย่างลูกเทวดา
1: นี
0: ่นะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงเพลงแต่ว่ามาพูดถึงสิ่งที่อาจารย์อยู่กับเขามานานก็คือเรื่องของหมอลำนะ
1: อ๋อครับ
0: ใช่ค่ะหนูอยากทราบว่าคือเหมือนหมอลำเราก็ได้ยินกันมาเยอะแล้วค่ะอาจารย์แต่ว่าความเป็นมาสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดมายังไงคะหมอลำเนี่ย
1: หมอลำจริงๆอาจจะยังไม่มีความชัดเจนแต่มันเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่คู่กับคนอีสานมาตั้งแต
0: ่
1: อดีตที่เราเกิดมาก็เจอเนาะคนยุคโบราณอาจจะมันมีหลายทฤษฎีที่พูดถึงว่าหมอลำมันมาจากการลำที่เป็นยาว
0: ๆ
1: อาจจะไม่ใช่ก็ทำแคนที่ยาวลำไม้ไผ่ลำนี่มาลำสมัยโบราณก็จะลำยาวไปเพื่อจะฉลองอะไรสักอย่างหนึ่งหรือลำให้กำลังใจคนหรือลำกล่อมลูกอย่างนี้ในอดีตก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆอันนี้ในเชิงทฤษฎีซึ่งไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าจริงๆแล้วเมื่อลำมาอย่างไรจริงแต่ว่าก็มีความเชื่อมโยงหลายๆส่วนมาหากันว่ามันมาอย่างนี้จึงใช้คำชื่อว่าหมอก็คือคนที่ถนัดลำคือเรื่องไม่ใช่รำนะรำก็คือลอลิงมันจะเป็นรำที่ยาวนะครับก็นี่ประมาณนี้นี่ที่มานะครับซึ่งทุกคนทุกวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนไปตามภูมิภาคของตัวเอง
0: ทีนี้พอหนูเคยได้ยินมาคือหมอลำอันนี้เป็นเรื่องของอดีตที่เป็นการพูดถึงวิถีชีวิตการลำแต่พอในยุคสมัยนี้คือเราก็จะได้ยินกันหมอลำซิ่งหมอลำกอนหมอลำหลงโอ้โหมันหลายแนวมากเลยตอนนี้ในปัจจุบันแล้วคือการที่ร้องหมอลำจริงมันมีกี่ประเภทอะคะอาจารย
1: ์หมอลำที่พวกผมทำไว้เนาะคือสำนักงานอวสานจังหวัดร้อยเอ็ดโดยเรากำลังจะทำเป็นภูมิปัญญาที่จะเข้าสู่การขอเป็นมรดกโลกของยูเนสโกทางศิลปวัฒนธรรมที่จะต้องไม่ได้เนาะก็คือเรากำหนดขอบข่ายหมอลำไว้ประมาณ4ประเภท4ประเภทก็คือหมอลำพื้นอันที่หนึ่งหมอลำพื้นคือหมอลำร้องคนเดียวที่พื้นเป็นหมอลำในอดีตคือใช้พื้นกระดานหรือพื้นไม้พื้นดินร้องคนเดียวนะครับแต่จะเป็นหมอลำโบราณนะครับหมอลำโบราณแล้วต่อมาก็จะเป็นหมอลำกลอนหมอลำกลอนคือ

0: ลำที่พัฒนาจากหมอลำพื้นแล้วก็มีการตอบโต้ระหว่างหญิงชายมีแคนเป็นเครื่องดนตรีประกอบเรียกว่าหมอลำก่อนก็จะพูดถึงเรื่องของศาสนาพูดถึงเรื่องวิถีชีวิตนี่คือหมอลำก่อนหมอลำที่3คือหมอลำหมู่หมอลำหมู่คือหมอลำที่แสดงกันมากกว่า3คนขึ้นไปอย่างเช่นหมอลำก่อนเนี่ยมีหญิงชายแล้วก็หมอแคนใช่ไหมถ้าหมอลำหมู่ก็จะเป็นหมอลำที่แสดงมากกว่า3คนจะเป็นลำเป็นหมู่คณะมีวางสโคปว่าคนนี้แสดงเป็นบทนี้คนนี้แสดงเป็นเรื่องเป็นราวไปเป็นหมอลำหมู่ซึ่งหมอลำซิ่งก็จัดอยู่ในประเภทหมอลำหมู
1: ่
0: นะครับหมอลำอันที่4คือหมอลำเขาเรียกว่าหมอลำพื้นถิ่นเช่นหมอลำรักษาโรคเช่นลำผีฟ้าเขาเรียกว่าลำประเภทที่4เดี๋ยวลำผมจำชื่อไม่ได้จริงๆแต่ว่าเราทำร่วมก็คือหมอลำเฉพาะทางคือหมอลำที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคนะครับหมอลำบำบัดหมอลำรักษาโรคหมอลำผีฟ้าหมอลำที่ลำเพื่อรักษาคนป่วยอันนี้เราแบ่งประเภทหมอลำเป็น4ประเภทส่วนที่แบ่งอีกประเภทหนึ่งถ้าแบ่งอีกที่2ก็คือแบ่งตามสังวาสสังวาสคือบ้านเฮาสังวาสหมอลำเนา
1: ะ
0: สังวาสก็จะมีหมอลำอุบลนำโดยอีพ่อประฉลาดน้อยนี่แหละเป็นหัวหน้าทีมหมอลำขอนแก่นลำสังวาสขอนแก่นก็จะมีพวกปฐมวัฒน์ระเบียบวัฒนศิลป์พวกนี้เป็นหมอลำขอนแก่นแล้วก็จะมีหมอลำกาฬสินธุ์ก็จะมีถ้าทุกวันนี้ถ้ารู้จักก็จะรู้จักของวีระพงษ์วงศ์สินเขาจะเป็นต้นแบบของหมอลำกาฬสินธุ์ที่ขยายขอบขยายวงอยู่ตอนนี้นอกนั้นก็จะเป็นหมอลำเพลินหมอลำเพลินจะพบในร้อยเอ็ดและยโสธรนะคร
1: ับ หมอลำเพลินร้อยเอ็ด
0: หมอลำเพลินก็จะเป็นลำอีกแบบหนึ่งที่เป็นหมู่เหมือนกันแต่ว่าสังวาสหมอลำเพลินก็จะพบในจังหวัดยโสธรและก็ร้อยเอ็ดนะครับ
1: ก็คือที่เราเคยได้ยินมาว่าลำอุบลลำขอนแก่นอันนี้คือเขาเรียกว่าสังวาส
0: สังวาสครับเป็นสังวาสสังวาสคือทำนองนะทำนองที่แตกต่างกันออกไปอันนี้คือเรื่องของหมอลำเนาะมันมีหลายประเภท
1: ค่ะแล้วพอในปัจจุบันตอนนี้คือเหมือนจังหวัดร้อยเอ็ดของเราก็มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับหมอลำรวมถึงการอนุรักษ์ต่างๆในปัจจุบันตอนนี้อาจารย์มีการให้เด็กๆเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยมาอนุรักษ์แล้วก็สืบสานไหมเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันคือวัยรุ่นเยาวชนเนี่ยให้ความสนใจกับเรื่องหมอลำเพิ่มมากขึ้น
0: อ๋อครับอันนี้เราอันดับแรกคือเรื่องของฝ่ายรัฐก่อนเนาะฝ่ายสำนักงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับสภาวัฒนธรรมและวัฒนธรรมจังหวัดของทุกจังหวัดในภาคอีสานเราจับมือกันว่าจะขับเคลื่อนให้หมอลำทุกประเภทนี้เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เข้าสู่การเป็นมรดกโลกผ่านยูเนสโกขึ้นทะเบียนมรดกโลกและเราตอนนี้ปี2567ที่ผ่านมาเราทำไปแล้ว15จังหวัดและอีก5จังหวัดที่ยังไม่รวบรวมและขึ้นทะเบียนกับสภาวัฒนธรรมแห่งชาติก่อนคือปีนี้เราจะให้ครบ20จังหวัดแล้วเอาเข้าสภาวัฒนธรรมแห่งชาติวัฒนธรรมแห่งชาติก็จะขอขึ้นทะเบียนที่มรดกโลกอันนี้คือเรื่องของฝ่ายรัฐฝ่ายหน่วยงานราชการที่ทำกับหมอลำส่วนเยาวชนทุกวันนี้เราต้องยอมรับว่าหลังจากที่มีสื่อโซเชียลหลังจากที่มีการแสดงหมอลำผ่านสื่อออนไลน
1: ์
0: ทำให้หมอลำเป็นที่รู้จักของคนไทยทั้งประเทศไม่ว่าจะไปแสดงที่ไหนหมอลำจะได้รับการยอมรับว่าไม่เคอะเขินเหมือนอดีตสมัยอาจารย์เนา
1: ะ
0: สมัยอาจารย์เป็นนักร้องใหม่ๆนี่จะไปลำที่ภาคกลางแถวอยุธยาเนี่ยต้องแอบลำเลยต้องแอบลำบอกเขาสิโอ้ยล่าเอ้ยจริงสินะ
1: มันเขินบอก
0: มันเขินคือเราหรือเขาฟังเราไม่รู้เรื่องโอ้ยล่าเอ้ยล่าฟังไม่รู้เรื่องไม่ต้องลำแต่ทุกวันนี้ไปแสดงที่ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางก็แล้วแต่ถ้าไม่มีหมอลำงานนั้นบ่มวนไม่สนุกนะครับดังนั้นหมอลำจะสร้างความคึกคืนให้ได้ดังนั้นทุกวันนี้อย่างเด็กๆเด็กแม่น้องอะไรอิงอุ๋งอิงสามารถสร้างรายได้ให้พ่อแม่ผ่านการแสดงหมอลำนี่คือต้นตัวอย่างที่เอาวัฒนธรรมประเภทหมอลำไปสร้างรายได้เราจึงในนามของมหาวิทยาลัยเราในนามของส่วนราชการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งศิลปินที่มาวันนี้เราจัดกิจกรรมเพื่อต่อยอดส่งเสริมต่อยอดและก็ผลักดันสนับสนุนกิจกรรมหมอลำโลกเพื่อผลักดันช่วยให้จังหวัดร้อยเอ็ดและภาคอีสานนำหมอลำเข้าสู่มรดกโลกให้ได้
1: ถือว่าเป็นแนวเพลงที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะแต่เนื่องจากยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทําให้นักประพันธ์ยุคใหม่มีการปรับเปลี่ยนผสมผสานความน่าสนใจลงไปในเพลงหมอลำเพื่อให้ทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกยุคทุกสมัยสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะ เราอยู่กับอีกหนึ่งศิลปินรวมถึงเป็นนักแต่งเพลงนะคะเกี่ยวกับหมอลำยุคใหม่เลยอย่างผลงานเพลง

0: พลอยกอดภูยอดรวยหลายๆคนต้องเคยได้ฟังอย่างแน่นอนวันนี้นะคะเราอยู่กับอาจารย์ยิ่งภูมิรินทร์ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถือว่าตอนนี้อาจารย์เป็นหนึ่งในทั้งศิลปินนักแต่งเพลงหมอลำยุคใหม่เลยในฐานะของเราเป็นคนยุคใหม่เรามีการสืบสานเรื่องของหมอลำยังไงบ้าง
1: สืบสานเรื่องของหมอลำโชคดีอย่างหนึ่งก็คือบิ๊กเกิดอยู่ในครอบครัวหมอลำแล้วเรามีใจรักหมอลำตั้งแต่เด
0: ็
1: กเราเห็นพ่อเห็นแม่เห็นยายเราไปลำเราก็อยากสืบสานเราเป็นรุ่นที่ต่อยอดจากท่านมาฉะนั้นเราได้ผันตัวมาเป็นนักประพันธ์แล้วตอนนี
0: ้
1: เราก็พยายามเอาคำลำเอาคำลำเก่าๆของบรมครูของพ่อของแม่ของรุ่นครูบาอาจารย์ที่เป็นหมอลำกลอนเก่าๆที่เราได้ฟังได้ศึกษามาเอามาสอดแทรกในบทเพลงให้กับศิลปินรุ่นใหม
0: ่
1: เพื่อให้คนฟังรุ่นใหม่แล้วก็คนฟังยุคเก่าได้ฟังได้ฟังได้ทั้งสองรุ่นแล้วตอนที่เขียนเพลงออยกอดภูยอดรวยออกทีแรกวิธีความรู้สึกว่ามีความเสี่ยงว่าคำที่เราเอามาเขียนเป็นคำโบราณเก่าๆเด็กจะสนใจไหมแต่พอเราเอามาเขียนแล้วเราปล่อยออกไปมันเด็กเกิดความสนใจเกินคาด
0: กระแสดี
1: ใช่กระแสดีเลยปล่อยวันแรกก็คือ1ล้านวิวเลยใช่ครับก็เปิดเหมือนเปิดโลกให้หมอลำกลับมามีกระแสอีกครั้งแล้วเด็กก็สนใจในคำลำของอีสานโบราณที่เราเอาไปสอดแทรกในเพลงมากขึ้นอย่างเช่นมีการฟังแล้วก็มีการอยากศึกษาว่าคำนั้นๆแปลว่าอะไรประมาณนั้นฟังแล้วอาจจะไปถามพ่อแม่ไปถามปู่ย่าว่าคำนี้มันแปลว่าอย่างปู่ย่าตายายก็ได้ให้ความรู้แก่เด็กก็เลยได้ฟังได้ทั้งสองรุ่นก็เป็นการสืบทอดอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่ให้หมอลำคำหมอลำเก่าๆหายไป
0: แล้วเรื่องของแนวดนตรีนี่มีส่วนสำคัญไหมคะเพราะว่าเหมือนคนยุคใหม่ถ้าเกิดเขาไปฟังแนวดนตรีหมอลำแบบโบราณเก่าๆเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเข้าถึงในเรื่องของแนวดนตรีเรามีการเอามารวมกันผสมผสานยังไงบ้างคะ
1: ยุคนี้พูดได้ว่าเป็นยุคหมอลำผสมยุคหมอลำผสมผสานเราอยากได้ใจเด็กอยากได้ใจคนรุ่นใหม่เราต้องทำยังไงฉะนั้นเราแต่งคำลำอีสานจ๋าๆก็จริงแต่เราก็ประดิษฐ์ดนตรีให้เป็นดนตรีร่วมสมัยเข้ามากับหมอลำเข้ามากับคำลำของเราผสมผสานกันออกไปให้มันเป็นหมอลำร่วมสมัยก็จะได้ฟังได้ทั้งสองรุ่นครับผม
0: แล้วมีอะไรอยากจะฝากไหมคะในฐานะที่เราเป็นคนยุคใหม่บอกน้องๆรุ่นต่อๆไปหน่อยว่าในเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของหมอลำฝากผลงานเพลงด้วยค่ะ
1: ขอฝากไปถึงศิลปินรุ่นใหม่หรือว่ารุ่นน้องที่เกิดใหม่ในรุ่นใครอยากเป็นหมอลำหรือว่าใครมีความชื่นชอบในหมอลำทุกวันนี้คำว่าเต้นกินลำกินเต้นกินลำกินไม่เป็นข้อละอากับคนทั่วไปแล้วเพราะว่าหมอลำเนี่ยเป็นอาชีพที่มีเกียรติอย่างนึงที่เวลาเราขึ้นเวทีแล้วมีคนซื้อบัตรซื้ออะไรไปดูเราเป็นแล้วเป็นศิลปะการแสดงเดียวที่ไม่สูญหายมีการปรับตัวมีวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลาจากอดีตจนถึงปัจจุบันทุกยุคทุกสมัยเชื่อได้เลยว่าถ้าใครอยากเป็นหมอลำหรือว่าใครอยากสืบสานด้านหมอลำเนี่ยมีอยู่มีกินมีใช้ได้อย่างแน่นอนไม่แพ้จากอาชีพอื่น
2: และนี่คือเรื่องราวของโหวตเครื่องดนตรีประจำจังหวัด101หนึ่งในเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสามารถเล่นได้กับทุกแนวเพลงโดยเฉพาะหมอลำซึ่งถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์และสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาและผสมผสานให้เข้ากับยุคสมัยเข้าถึงได้ทุกวัยแต่ยังคงเสน่ห์ดั้งเดิมไว้อย่างงดงามการสื่อสารนี้คือแรงขับเคลื่อนที่ช่วยให้ดนตรีพื้นบ้านและแนวเพลงหมอลำค่ะยังคงมีชีวิตชีวาและก้าวไกลไปสู่ในระดับสากล

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยอะไรแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะเขาเห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปริญญาตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

วัสดีครับรายการคิดดีวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนั้นมารับชมเรื่องราวของการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่างานนี้เป็นงานที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้ปกครองรวมถึงประชาชนทั่วไปนะครับได้เข้ามาศึกษาแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ผ่านประสบการณ์จริงครับได้ค้นคว้าได้ทดลองรวมถึงได้ลงมือปฏิบัติจริงครับเรื่องราวรายการวันนี้จะเป็นอย่างไรไปตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับทางด้านของอาจารย์ปักนะครับดร.สุขุมเรืองชัยนะครับรองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับสวัสดีครับอาจารย์ปักครับอาจารย์ปักครับอยากให้เล่าถึงภาพรวมของการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในปีนี้ครับ
1: ครับภาพรวมนะครับก็คือว่าในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์นะครับก็เรามีการจัดงานที่ทั้งส่วนกลางนะครับที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ในมหาวิทยาลัยต่างๆของก็จะมีการจัดงานส่วนพิพาทนะครับของเราก็เป็นงานหลักนะครับของภาคกำหนดทั้งหมดนะครับก็คล้ายๆกับทุกปีก็คือว่าเราจะมีการแข่งขันนะครับการแข่งขันและนอกเหนือจากการแข่งขันก็จะมีนิทรรศการต่างๆครับอย่างเช่นวิวที่เราเห็นตอนนี้ก็คือเป็นการแข่งขันสำรวจขวดน้ำนะครับแล้วก็น้องๆนักเรียนนะครับจากโรงเรียนต่างๆนะครับก็มาร่วมแข่งขันกันมาร่วมสนุกกันแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเราก็จะมีการเชิญชวนนะครับให้พ่อแม่ผู้ปกครองโรงเรียนนะครับเข้ามาร่วมชมการแข่งขันนะครับแล้วก็มาร่วมเชียร์ให้กำลังใจนะครับกับเพื่อนๆเข้าร่วมการแข่งขันครับรวมถึงรู้เรื่องการต่างๆด้วย
0: อย่างที่เราเห็นกันโยของบรรยากาศคึกคักเยอะมากมายเด็กๆไม่ว่าจะเป็นเด็กๆเองผู้ปกครองหรือว่านักศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ
1: ครับ
0: การจัดงานในปีนี้เราจัดภายใต้แนวคิดอะไรครับอาจารย
1: ์แนวคิดนะครับก็เป็นแนวคิดที่ร่วมกันจัดทั่วทั้งประเทศเลยก็คือ Intelligent Science for a Sustainable Future ครับเรามี2ส่วนละกันครับก็คือมี Intelligent Science Intelligent Science เนี่ยเราอาจจะคิดถึงความฉลาดของปัญญาประดิษฐ์ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆ Intelligence ที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นความฉลาดที่มนุษย์ของเรานะครับร่วมกันสร้างสื่อร่วมกันสร้างสิ่งประดิษฐ์นะครับรวมถึงการค้นพบใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์นะครับเป็นมันสมองของนักวิทยาศาสตร์รวมถึงกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์นะครับรังสรรค์งานขึ้นมาส่วน Sustainable Future ก็คือเรามองไปถึงอนาคตครับว่าวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยมีส่วนสำคัญนะครับในการผลักดันให้เกิดอนาคตที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะครับแล้วก็เกิดผลประโยชน์สูงสุดซึ่งเหล่านี้นะครับเราเรียนกันอยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็เอาสิ่งที่เราเรียนรู้นะครับไปศึกษาไปค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติมเราก็เลยเป็นที่มาของงาน Intelligent Science for a Sustainable Future
0: แต่ว่าแนวคิดนี้ก็เหมือนกับสอดคล้องแล้วก็สะท้อนถึงบทบาทของคณะวิทย์ของมขด้วย
1: ถูกต้องเลยครับ
0: ยังไงบ้างครับ
1: ก็คืออย่างคณะเรานะครับบทบาทหลักๆนะครับหรือว่าภารกิจหลักของเราก็คือมีเรื่องของการเรียนการสอนนะครับแล้วก็มีเรื่องของการวิจัยนอกเหนือจากนั้นก็คือการบริการวิชาการอย่างเช่นตัวอย่างของสิ่งที่เราเห็นในวันนี้ก็คือบริการวิชาการครับเรานําวิชาการของเราเนี่ยไปบริการให้กับบุคคลทั่วไปนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องนักเรียนต่างๆนะครับให้กับนำความอยากรู้อยากเห็นนะครับของเด็กๆแล้วเราก็ตอบความอยู่อยากเห็นเด็กของเด็กเหล่านั้นนะครับส่วนภารกิจอื่นๆอย่างเช่นการจัดการศึกษานะครับเราก็การวิจัยนะครับงานสัปดาห์วิทย์เนี่ยครับก็คือเป็นสิ่งที่สะท้อนให้กับทุกคนที่เข้ามาร่วมงานนะครับให้เห็นว่าเราทำอะไรบ้างครับเช่นการจัดการศึกษาเราก็จะมีน้องๆนักเรียนนะครับน้องๆนักศึกษาของเราเองเนี่ยที่เป็นคนที่ออกบูธในเทศกาลนะครับให้เห็นว่าเด็กๆของเราเราเทรนเด็กของเรายังไงนะครับนอกเหนือจากเป็นกำลังสำคัญกำลังคนของชาติแล้วเนี่ยเราก็เทรนให้เด็กของเรานะครับให้สื่อสารวิทยาศาสตร์ให้กับคนที่มางานด้วยนะครับรวมถึงงานวิจัยก็คือเราก็โชว์เคสให้เห็นนะครับว่างานวิจัยที่เราทำเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับชุมชนอย่างไรบ้างแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆของชุมชนรวมถึงสังคมแล้วก็ประเทศอย่างไรบ้างครับ
0: ต้องบอกว่าการจัดงานในแต่ละปีเราก็จะมีรูปแบบใหม่เพิ่มเติมขึ้นมา
1: ใช่ครับ
0: อย่างเช่นการจัดงานในปีนี้แตกต่างจากปีที่ผ่านมาไหมครับ
1: ปีนี้ก็จะมีการแข่งขันบางประเภทนะครับที่เพิ่งเริ่มขึ้นในปีนี
0: ้
1: อย่างเช่น sustainable future ของเราเนี่ยเราก็มีการแข่งขันก็คือนำเศษวัสดุต่างๆนะครับที่ปกติเราทิ้งไปเนี่ยโดยที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมาทำเป็นสิ่งประดิษฐ์นะ
0: คร
1: ับ แล้วก็มาแข่งกันดูซิว่าไอเดียของแต่ละโรงเรียนนะครับหรือว่ามากมายนะครับอย่างเช่นจุดเด่นของเราก็คือเรื่องของนิทรรศการแล้วก็กิจกรรมนะครับยังมีของช่วยลึกนะครับให้กับน้องๆพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะครับโดยนิทรรศการของเราเนี่ยก็จะอยู่กระจายอยู่ทั้งหมด9สาขาวิชาของเราเลยครับตั้งแต่สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพวิทยาศาสตร์กายภาพแล้วก็มีคณิตศาสตร์แล้วก็สถิติครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นสำคัญที่อยากให้เชิญชวนนะครับคนที่อยู่ทางบ้านหรือว่าปีนี้มาไม่ทัน
0: ปีหน้ามาได้เพราะเราจัดทุกปียิ่งใหญ่ทุกปี
1: นะครับก็จะอยู่ในช่วงของวันที่18สิงหาคมจัดทั้งหมด3วันนะครับอย่างปีนี้ก็มีวันที่17 18 19สิงหาคมครับ
0: โอเคต้องบอกว่ากิจกรรมต่างๆมีเยอะแยะมากมายเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวรบกวนอาจารย์ตักพาผมแล้วก็ทางการไปเดินชมหน่อยครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ไปกันเลยครับ

0: ที่เด็กเข้ามาร่วมงานใช่ไหมครับ
1: ดูว่าน้องๆเข้าใจในกระบวนการที่ได้มาของคำตอบเนี่ยกระบวนการวิทยาศาสตร์มากน้อยขนาดไหนคุณครูมีทั้งเด็กๆนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่แน่นแล้วก็ปักกุล่ามากๆครับ
0: ก็เป็นอีกหนึ่งโซนที่สำคัญของการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปีนี
1: ้
0: รวมถึงปีอื่นด้วย
1: มีทุกปีครับ
0: แล้วต้องบอกว่าอีกหนึ่งจุดเด่นของกิจกรรมในตรงนี้ก็คือเราเปิดโอกาสให้เด็กๆเนี่ยเขาได้ส่งผลงานของตัวเองเข้ามาประกวด
1: ใช่ครับ
2: ใช่คร
1: ับ ก็ในทีมนึงก็จะมีหลักๆก็จะมี3คนนะครับ เด็กก็จะช่วยทำโครงงานทำอะไรกันแล้วพอถึงช่วงเวลาที่ประกวดนะครับเด็กๆก็จะส่งรายงานนะครับมาให้เราดูแล้วล่ะกรรมการก็จะดูแล้วก็คัดเลือกกันอย่างเข้มข้นนะครับเพราะว่าโครงงานส่งไปเยอะมากแล้วก็เราก็กรรมการเองก็หนักใจเพราะว่าโครงงาน

0: น้องได้ตั้งใจทำทุกทีมเลยครับ
1: โอเคครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศให้กันต่อคร
0: ับวิสาประยุกต์นะครับตรงนี้วิทยาศาสตร์ประยุกต์ก็จะเป็นกลุ่มที่ใช้ทั้งชีวภาพและทางกายภาพนะครับ
2: ผม
0: รวมกันนะครับเช่นวันนี้ก็อาจจะมีการใช้หมวกนะครับ

0: ก็เหลือจากนั้นก็จะมีน้องๆ นะครับหรือว่าเพื่อนๆก็สนใจเนี่ยมาถามเกี่ยวกับข้อมูลของงานอย่างเงี้ยนะ
1: ครับพี่กับนักศึกษาว่าอันนี้ก็ไม่ใช่แค่โรงเรียนในสังกัดใช่ไหมอาจารย์
0: ไม่ครับ
1: ช่วยอีสานเลย
0: ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็คือกรรมการของเรา
2: ที่มาเป็นยังไง
1: นี่ก็คือเป็นโซน
0: วิทยาศาสตร์
1: ชีวภาพ
0: ใช่ครับ
1: โอเคครับ
2: เยอะอยู่ก็ดูมีเพิ่มประสิทธิภาพทางด้าน
0: โครงงานก็จะมีเรื่องทั่วไปนะครับมีทั้งเรื่องของการใช้สารสกัดนะครับสมุนไพรต่างๆเข้ามานะครับแล้วก็มาดูฤทธิ์มาดูแลออกฤทธิ์ต่างๆนะครับเรื่องของชีววิทยานะครับสุขภาพ
1: โอเคครับอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในกรรมการใช
3: ่ไหมครับใช่ครับอาจารย์ท่านอาจารย์สุพรก็
1: ครับ
3: สอบถามน้องๆอยู่นะครับ
1: ครับก็คืออย่างที่อาจารย์ปั๊บบอกนะคือตอนนี้ก็คือโซนวิทยาศาสตร
3: ์โครงงาน
1: วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
0: อาจารย์เราก็จะอยู่ต่างๆคือทีมพลังงานเป็นทีมที่เราใช้อาจารย์เยอะมากเพราะเป็นทีมสำคัญครับแต่อาจารย์ปั๊บกับน้องเปิ้ลนี่ครับการผ่านโครงงาน
1: ก็จะมีอะไรบ้างครับวิทยาศาสตร์ประยุกต์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
0: วิทยาศาสตร์กายภาพครับ
1: แล้วก็วิทยาศาสตร์กายภาพ
0: ใช่คร
1: ับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปชมกันต่อไปในบริเวณข้างหน้าอ๋อ
0: นี่ใช่ไหมครับชีวภาพอยู
1: ่โอเค
0: กายภาพ
1: อันนี้ก็เป็นชีวภาพ
0: สุดท้ายครับอันนี้ยังเป็นชีวภาพอยู่คร
1: ับ อ๋อคร
0: ับ
1: ผม
0: น้องก็ตื่นเต้นรอกรรมการครับด้วยแล้วก็เป็นทีมกรรมการ
1: กรรมการก็เป็นพระครูอาจารย์ของ
0: ใช่อาจารย์คณะ
1: เรานะครับ
0: เพราะว่าที่คณะเรามีอาจารย์ทั้งหมดประมาณเกือบ200คนนะครับอาจารย์เราก็ครอบสองครอบคลุมทุกสาขาวิชาอยู่แล้วนะครับดังนั้นในเรื่องของความเชี่ยวชาญของอาจารย์เนี่ยนะครับเรามีหลากหลายมากนะครับก็เลยสามารถเป็นกรรมการให้กับทุกสาขา
3: ได้ครับ
0: อันนี้เป็นโซนกายภาพนะครับเราดู
1: นี่ครับอันนี้ก็คือเป็นโซนสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพอ
0: าจารย์จำฟิสิกส์กำลังถามเด็กๆเลยครับ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นบรรยากาศของกรรมการนะครับที่เราถามน้องๆ

0: อันนี้ต้องบอกว่าเราเปิดโอกาสให้กับน้องๆนักเรียนจากทั่วภาค
1: อีสานใช่ครับแล้วก็ทีมที่ชนะเลิศเนี่ยจะมีการแข่งขันต่อในระดับประเทศครับ
0: ครับผมอ๋อก็คือรอผ่านการประกวดของที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อนแล้วก็ส่งไปประกวดต่อในระดับประเทศต่อไปอ๋อโอเคครับ
2: จะเป็นขั้นตอนการทำโยเกิร์ตนะคะซึ่งขั้นตอนการทำโยเกิร์ตเนี่ยจะมีทั้งหมด6ขั้นตอนที่เป็นแบบคร่าวๆขั้นตอนแรกนะคะคือการเตรียมแล้วก็กรองนมค่ะขั้นตอนนี้นะคะจะใช้เลือกใช้นมพาสเจอร์ไรส์นะคะเป็นส่วนประกอบในการทำโยเกิร์ตซึ่งนมพาสเจอร์ไรส์เนี่ยจะเป็นนมที่สักที่มันฆ่าเชื้อมาแล้วแล้วก็อุปกรณ์ที่เราใช้นะคะจะเป็นผ้าขาวบางหรือกระชอนมีหม้อมีภาชนะที่บรรจุนะคะซึ่งภาชนะพวกนี้เนี่ยจะต้องฆ่าเชื้อเพื่อลดการปนเปื้อนด้วยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะการอุ่นนมค่ะจะอุ่นนมที่85องศาเซลเซียสแล้วก็คนสม่ำเสมอนาน10ถึง20นาทีค่ะแล้วก็ขั้นตอนที่3นะคะจะเป็นการลดอุณหภูมินมลงค่ะจะให้เหลือประมาณ43ถึง45องศาเซลเซียสโดยการนำหม้อที่เราอุ่นนมไปแล้วเนี่ยไปแช่ในอ่างน้ำเย็นค่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปการเติมหัวเชื้อโยเกิร์ตนะคะจะใช้โยเกิร์ตหัวเชื้อโยเกิร์ตประมาณ3ถึง4ช้อนโต๊ะต่อ1นม1มิลลิ1ลิตรค่ะซึ่งหัวเชื้อที่เราใช้นะคะจะชื่อแลคโตบาซิลัสแล้วก็สเตปคอร์คค่ะต่อไปค่ะการบ่มและการหมักนะคะจะบ่มเพื่อให้มีรสชาติเปรี้ยวในโยเกิร์ตมากขึ้นค่ะขั้นตอนสุดท้ายคือการทำให้เย็นแล้วก็บรรจุเก็บลงในบรรจุภัณฑ์ที่เราเตรียมไว้ค่ะแล้วก็การเก็บนะคะเก็บรักษาก็คือปิดฝาให้สนิทแล้วก็เก็บอุณหภูมิไม่เกิน4องศาเซลเซียสค่ะขอบคุณค่ะ
3: เป็นประโยชน์ของโยเกิร์ตนะคะหลักๆโยเกิร์ตก็คือช่วยเรื่องระบบขับถ่ายใช่ไหมคะแล้วก็พวกย่อยอาหารเพราะว่าโยเกิร์ตอะค่ะมีในโยเกิร์ตมีสิ่งที่เรียกว่าโพรไบโอติกค่ะก็คือจุลินทรีย์ที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเป็นการใส่หัวเชื้อลงไปค่ะใช่แล้วก็มีพวกช่วยเรื่องควบคุมน้ำหนักได้เพราะว่าโยเกิร์ตอะค่ะมีเป็นโยเกิร์ตเป็นโปรตีนนะคะแล้วเวลาเรากินเข้าไปมันช่วยให้เราอิ่มท้องนานแล้วก็แคลอรี่ต่ำด้วยแล้วก็มีพวกส่งเสริมเรื่องดูแล้วก็ลดกลิ่นปากได้ค่ะส่วนจุลินทรีย์ที่พูดถึงนะคะสามารถไปส่องกล้องตรงนี้ได้เลยค่ะ
1: อันนี้เด็กๆจะพามาดูกล้องจุลทรรศน์ครับจะมีจุลินทรีย์เด็กๆง่ายๆก็คือเราแยกชนิดจุลินทรีย์ออกเป็น2ประเภทครับก็ตามการติดสีของจุลินทรีย์ครับก็อันนี้ก็จะช่วยนักวิทยาศาสตร์ของเรานะครับหรือว่าคนที่เรียนเนี่ยให้แยกประเภทของจุลินทรีย์ออกเป็น2ประเภทง่ายๆครับก็จะมีการติดสี2แบบก็คือติดสีแบบกรัมบวกกรัมลบนะครับก็เราก็จะเห็นเป็นสีของจุลินทรีย์ที่แตกต่างกันภายใต้กล้องจุลทรรศน์

0: สวัสดีค่ะก็พวกเรากลเคมีนะคะโดยกลเคมีของเราเนี่ยมีโชว์ที่มหัศจรรย์ให้ได้รับชมกัน
1: มีหลายโชว์กันมากๆเลย
0: ใช่ค่ะโดยโชว์แรกที่เราจะโชว์อะไรดีคะ
1: เราเอาเป็นดอกไม้เปลี่ยนสีกันไหมคะ
0: ใช่ค่ะดอกไม้ของเรานี่เพิ่งเก็บสดๆเมื่อเช้าเลยนะคะซ
1: ึ่
0: งมันสามารถเปลี่ยนสีได้ค่ะเดี๋ยวโชว์ต่อไปขอเชิญพบกับ
1: ดอกไม้
0: เปลี่ยนสีค่ะ
2: ดอกไม้เปลี่ยนสี
0: อันนี้คือเพิ่งสดๆเมื่อเช้าเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเพิ่งเด็ดออกมาจากต้นไม
0: ้ใช่ค่ะนี่เราจะมีเขาเรียกว่าเวทมนต์อย่างนึงที่ทำให้ดอกไม้สามารถเปลี่ยนสีได้
2: ใช
0: ่ถ้าเราแบบว่าถือปกติก็เป็นสีขาวปกติเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งน้ำยาวิเศษของเราเนี่ยเราได้ใส่สิ่งหนึ่งเข้าไปเมื่อเราฉีดปุ๊บเนี่ยสีจะเปลี่ยนทันทีเดี๋ยวลองฉีดดูเลยนะคะอันนี้คือเรายังไม่ได้ใส่เวทมนต์ลงไปค่ะเรายังไม่ใส่เวทมนต์ลงไปเห็นไหมคะแล้วยังไม่ได้ใส่เวทมนต์ลงไปแต่เมื่อเราใส่เวทมนต์ลงไป
2: ท่องคาถาอะไรครับ
0: เราต้องท่องคาถาไหมคะ
1: ได้ค่ะ
2: ท่องเลยคร
1: ับ ท
2: ่
1: องคาถาก
2: ัน
1: ก่อน
2: ใช่
1: ก็เราต้องลงม
2: ือ
1: กันขึ้นมาก่อนนะโม
0: นะโม
1: 6 7 6 7
0: chicken
1: banana
0: susa
1: brazil
0: piu piu
1: เคม
0: ี
1: จะเปลี่ยนสีได้จริงหรือเปล่า
0: เมื่อเราไล่เวทมนต์เรียบร้อยแล้วดอกไม้นี้จะเปลี่ยนสีทันทีค่ะเห็นไหมคะ
1: ม
0: ัน
1: เปล
0: ี่
1: ยนส
0: ี
1: แล้วค่ะ
2: เปลี่ยนสีจริงนะครับมาจากน้ำยาวิเศษของเรา
0: ซึ่งเราจะไม่บอกนะคะอันนี้คือเป็นความลับ
1: ความ
0: ใช่ค่ะ
2: เฉพาะกลเคมีเลยคร
0: ับ ถ้าใครอยากได้ดอกไม้สวยๆแบบนี้มาเจอกันได้ที่กลเคมีค่ะตั้งแต่วันที่17-19นี้ค่ะ
2: ใช่ครับอาคาร4ชั้น5นะครับตึกเคมีนะครับ
0: ค่ะก็คือขั้นตอนของเรานะคะเราจะทำการฉีดอินดิเคเตอร์คือฟีนอลพาลีนไว้ก่อนค่ะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ฉีดฟีนอลพาลีนอย่างเช่นตัวนี้ค่ะเม
2: ื่
0: อเราฉีดตัวนี้ก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์ค่ะถ้าเราฉีดโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไปเนี่ยมันก็จะไม่เกิดสีค่ะแต่ว่าถ้าเราฉีดลงในตัวที่เราฉีดฟีนอลพาลีนไว้อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเกิดสีขึ้นมาค่ะเป็นสีชมพูอย่างที่เห็นค่ะเกิดเป็นกลเคมีค่ะ
3: คือมีสารเป็นสารเคมีกลุ่มนึงที
0: ่
3: สีของสารละลายจะขึ้นกับPH
0: ใช่ค่ะซึ่งเราทำก
3: ันอธิบายง่ายๆคือเหมือนว่าความเป็นกรดเป็นเบสเนี่ยครับถ้าเป็นกรดอาจจะเป็นอีกสีนึงเบสอาจจะอีกสีนึงแล้วเด็กๆเขาก็เอาก่อนหน้านี้ครับในดอกไม้ที่จะเป็นสีน่ะเขามีตัวอินดิเคเตอร์ก็คือมีตัวที่จะสามารถเปลี่ยนสีได้ในสภาวะกรดหรือเบสนะครับเขาฉีดไปแล้วพอเขาเอาเบสฉีดไปเสร็จมันก็จะเปลี่ยนเป็นสี
0: ชมพูสีแดง
2: สีออกบานเย็น

0: าจารย์ครับหลังจากที่เราได้เดินชมกิจกรรมต่างๆต้องบอกว่ามีกิจกรรมต่างๆเยอะมากมายไม่ว่าเป็นในเรื่องของการประกวดการแข่งขันรวมถึงการแสดงกลกิจกรรมเหล่านี้ทำให้น้องๆที่มาหรือว่าประชาชนทั่วไปที่เขาได้มาเขาได้เรียนรู้แล้วก็ได้สัมผัสอะไรบ้างครับ
1: สิ่งที่เราอยากให้น้องๆนะครับรวมถึงคนทั่วไปที่เข้ามาร่วมงานของสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยได้สัมผัสก็คือว่าวิทยาศาสตร์นะครับมันใกล้ตัวมากเลยแล้วก็วิทยาศาสตร์ในหนังสือเรียนนะครับบางทีเราเรียนนะมันดูยากนะครับดูงงดูอะไรหมดเลยแต่ว่ามาที่นี่เราจะได้เห็นนะครับว่าวิทยาศาสตร์มันใกล้ตัวเรามากแล้วก็มันไม่ได้อย่างที่เราคิดนะครับมีกลเคมีที่เราได้เห็นใช่ไหมครับหรือว่ามีนิทรรศการของสาขาวิชาต่างๆเช่นเราไปดูจุลินทรีย์กันมานะครับเราเห็นประโยชน์จากการใช้เราก็เห็นว่าจุลินทรีย์ในใกล้ตัวมากเลยนะครับสิ่งที่เราอยากให้กับทุกๆท่านก็คือว่ามาเข้ามาสนุกเข้ามาเพลิดเพลินกับเราครับนี่คือวัตถุประสงค์หลักของวิทยาศาสตร์เลยครับให้วิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่เหมือนเป็นฟันไซน์ครับ
0: สำหรับเด็กๆบางคนเขาอาจจะมองว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องยาก
1: ครับ
0: อาจารย์มีคำแนะนำยังไงครับ
1: จริงๆผมเองนะครับในตอนเป็นเด็กเนี่ยก็คล้ายๆกับคนทั่วไปเลยก็คือเราก็รู้สึกว่าวิทยาศาสตร์เวลาเรียนแล้วมันอาจจะเรียนรู้อยู่ในห้องเรียนเนี่ยมันเป็นเหมือนความรู้ที่อาจจะแห้งๆนิดนึงยังไม่ได้เห็นแอคชั่นยังไม่ได้เห็นว่าอะไรมันเกิดขึ้นนะครับก็เลยอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมงานนี้แล้วก็มาเห็นว่าจริงๆวิทยาศาสตร์ใกล้ตัวแล้วก็สนุกกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับแล้วอาจจะเข้าใจแล้วก็เห็นความสวยงามของวิทยาศาสตร์มากขึ้นหรือว่านอกเหนือจากนี้ถ้าพลาดโอกาสไม่ได้เข้ามาที่งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ช่วงนี้นะครับคณะวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยก็เปิดบ้านต้อนรับให้กับคนที่สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์ต่างๆมากมายนะครับในส่วนของเด็กกลุ่มมัธยมนะครับก็จะมีหลักโรงเรียนที่เปิดให้บริการในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับหรือว่าจะมีการจัดอบรมอื่นๆนะครับเราก็สามารถเข้าติดต่อมาที่คณะวิทยาศาสตร์นะครับเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับให้กับน้องๆแล้วก็บุคคลทั่วไปเยอะแยะมากมายครับ
0: ต้องบอกว่าความสนุกสนานในงานเนี่ยมีเยอะแยะ
1: ครับ
0: เรื่องราวนี้เองสำหรับอาจารย์คาดหวังว่าจะเปลี่ยนมุมมองให้กับเด็กๆหรือว่าคนทั่วไปยังไงบ้างครับ
1: จริงๆการเปลี่ยนมุมมองบางทีก็อาจจะไม่ได้ง่ายเน
0: า
1: ะนะครับแต่แล้วเราก็หวังนะครับว่าเด็กๆที่มาเห็นนะครับตั้งแต่ตอนเขายังเล็กๆเลยแล้วก็มาดูในปีถัดไปเนี่ยก็จะได้มีการมองวิทยาศาสตร์นะครับในมุมมองเชิงที่เป็นเชิงบวกมากขึ้นนะครับแล้วก็มองวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็วิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถเปลี่ยนโลกได้อาจจะเปลี่ยนด้วยกำลังสมองเล็กๆนะครับ intelligent science ของเราเนี่ยจากจุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับเราก็อาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้ครับ
0: ต้องบอกว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายุคสมัยนี้ AI แล้วก็เทคโนโลยีเป็นเรื่องใกล้ตัววิทยาศาสตร์เองก็อยู่รอบตัวเราเหมือนกัน
1: ถูกต้องครับอ
0: ยู่ในชีวิตประจำวันเด็กๆในคนข้างหน้าเขาควรศึกษาวิทยาศาสตร์ด้านใดมากที่สุดครับอาจารย
1: ์อ๋อจริงๆผมวิทยาศาสตร์ที่เรามองว่าเด็กๆควรจะศึกษาหรือควรจะให้ความสำคัญเนี่ยเราเองในฐานะคนที่อยู่ในวงการวิทยาศาสตร์นะครับอยากให้เด็กก็คือสนใจด้านไหนชอบด้านไหนไปทางด้านไหนครับเรามีวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายแล้วก็สุดท้ายนะครับวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่เรามองว่าเป็นสาขาแยกต่างหากกันเนี่ยสุดท้ายแล้วพอเราอยู่กับมันไปนานๆนะครับวิทยาศาสตร์ทั้งหมดมันเชื่อมต่อกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชีววิทยานะครับเวลาเราสนใจเรื่องของพืชของสัตว์เนี่ยมันก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาพนะครับอย่างเช่นสัตว์ที่เดินนะครับหรือว่าพืชเวลาพืชต้องการพลังงานเนี่ยมันก็มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับภาพอยู
0: ่
1: ดังนั้นสนใจอะไรเรื่องอะไรไปให้สุดทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็สนุกเพลิดเพลินไปกับมันครับ
0: โอเคกลับมาเรื่องของงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่เราจัดในทุกๆปีงานนี้ครับเราจะส่งเสริมแล้วก็เป็นการส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กๆหรือว่าประชาชนทั่วไปด้านใดบ้างครับอาจารย
1: ์สิ่งที่เราอยากเห็นนะครับจากไปมีอยากที่เราส่งเสริมแหละก็คือเราบริการวิชาการในด้านนี้ออกไปนะครับเพื่อให้เห็นว่าคณะวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยนอกเหนือจากกิจกรรมที่เป็นเรื่องของการเรียนการสอนนะครับภารกิจหลักของเราการเรียนการสอนผลิตนักศึกษาผลิตบัณฑิตนะครับแล้วก็มีการวิจัยเราอยากให้เห็นว่าเรามุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจในการทำงานบริการวิชาการมากเลยนะครับแล้วก็บริการวิชาการที่เราทำออกไปเนี่ยครับทำเพื่อชุมชนของเราอย่างแท้จริงแล้วก็ทำเพื่อสังคมของเราอย่างมากๆก็คือเราอยากให้ทุกคนนะครับได้บางทีนะครับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลหน่อยเน
0: ี่
1: ยอาจจะไม่สามารถมีงบประมาณที่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์หรือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้เท่าไหร่แต่ณวันนี้นะครับหรือว่าในช่วง3วันนี้เนี่ยทุกคนจะสามารถเข้าถึงเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆทางวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนอาจจะไม่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาเนี่ยเข้ามาดูเข้ามาเห็นเข้ามาลองเข้ามาเล่นนะครับเราก็สนุกเพลิดเพลินกันเราก็หวังว่าสิ่งต่างๆเล็กๆเหล่านี้นะครับจะช่วยพัฒนาเจตคตินะครับรวมถึงความสามารถแล้วก็ทักษะต่างๆของเด็กๆที่มาร่วมงานครับ
0: เพราะเด็กๆที่มาเขาจะได้ฝึกตั้งคำถามฝึกการคิดวิเคราะห
1: ์
0: และที่สำคัญก็คือได้ลงมือปฏิบัติจริง
1: ใช่ครับได้สัมผัสได้จับจริงเราก็ได้ถามพี่ๆนะครับที่เคยมีประสบการณ์มาก่อน
0: ครับ มาถึงภาพรวมของมหาลัย
1: ครับ
0: มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร
1: ์ครับ
0: เราเป็นหนึ่งในมหาลัยชั้นนำของประเทศไทย
1: ครับ
0: ในส่วนนี้เองเรามีส่วนสำคัญในการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์นี้บ้างครับ
1: ครับก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยภูมิภาคนะครับที่โจทย์สำคัญของเราเลยก็คือว่าผลิตบัณฑิตนะครับที่ไปทำงานในหน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะครับแล้วเราก็หวังว่าเด็กๆของเราเนี่ยจะไปพัฒนาประเทศนะครับในด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับคณะวิทยาศาสตร์ของเราก็เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญนะครับของคณะทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนอกเหนือไปจากคณะวิศวกรรมศาสตร
0: ์
1: คณะเทคโนโลยีวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับหรือคณะเกษตรศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์เนี่ยเรามีคณะต่างๆมากมายนะครับที่เราร่วมเป็นกำลังสำคัญในการผลิตบัณฑิตนะครับที่มีคุณภาพที่ไปทำงานในตลาดแรงงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆนะครับจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยตอนนี้มขเราก็60กว่าปีแล้วนะครับเราก็ยังไม่หยุดที่จะพัฒนานะครับในการเรียนการสอนบริการวิชาการการวิจัยของเรานะครับเพื่อตอบโจทย์ทั้งโจทย์ทางด้านผลิตบัณฑิตนะครับแล้วก็โจทย์วิจัยแล้วก็บริการวิชาการต่างๆครับ
0: สุดท้ายนี้ครับอาจารย์เนี่ยได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนผู้ที่สนใจที่จะมาเที่ยวชมงานในปีนี้รวมถึงปีต่อไปครับ
1: ครับก็ถ้าสนใจก็เดินมาได้เลยนะครับเข้ามาที่คณะวิทยาศาสตร์ของเราตอนนี้คือเป็นเหมือนเป็นประการที่ไม่มีด่านป้องกันใดๆนะครับเป็นรูปคุณเข้ามาได้ทุกทิศทางเข้ามาได้ทุกตึกเลยแล้วก็สนใจสอบถามข้อมูลตรงไหนนะครับจะมีอาสาสมัครของเรานะครับที่คอยให้ข้อมูลอยู
0: ่
1: ถ้าสงสัยว่าเทศกาลเคมีไปทางไหนถามใครก็ได้นะครับที่เป็นที่แขวนป้ายสตาร์ทอยู่ในงานหรือว่าปีหน้ายังไม่ได้มาปีนี้ปีหน้าวางแผนจะมานะครับถ้าจะมาเป็นหมู่คณะก็แจ้งเอาไว้ก่อนก็ได้เราจะได้แจ้งเรื่องของการจอดรถนะครับเรื่องของสารผู้พ้องต่างๆเพื่อจะสนับสนุนการมาสำหรับวิทยาศาสตร์นะครับให้สมบูรณ์แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจสำหรับทุกคนครับ
0: ในส่วนของช่องทางการติดต่อก็สามารถเสิร์ช Google ขึ้นได้เลย
1: ได้เลยครับ Science Week KKU หรือว่าสัปดาห์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0: โอเคครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการที่ดีต้องขอคุณอาจารย์ปักมากนะครับที่มา
1: ขอบคุณมากครับ
0: ประสบการณ์แล้วก็พาเราทัวร์คณะวิทยาศาสตร์แห่งนี
1: ้ครับขอบคุณมากครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับ

ผู้ชมครับตลอดระยะเวลาของการเที่ยวชมงานนะครับเราจะเห็นได้ว่าวิทยาศาสตร์นั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับแต่เป็นเรื่องของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆภายใต้แนวคิดวิทยาศาสตร์อัจฉริยะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนครับวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อบุตรนอกกฎหมายหรือว่าบุตรนอกสมรสนี่ครับสามารถรับมรดกของบิดาของเขาได้ไหมครับเมื่อบิดาของเขาถึงแก่ชีวิตหรือว่าเสียชีวิตนะครับกรณีตามกฎหมายนะครับกฎหมายจะบัญญัติว่าบุคคลที่จะมีสิทธิ์รับมรดกคนอื่นเนี่ยต้องเป็นทายาททายาทตามกฎหมายก็จะมี6ลำดับนะครับทายาทโดยธรรมตามมาตรา1629นะครับ1ก็คือผู้สืบสันดาน2บิดามารดา3พี่น้องร่วมบิดามารดาด้วยกัน4พี่น้องร่วมแต่บิดามารดานะครับ5ปู่ย่าตายาย6ลุงป้าน้าอาซึ่งสิทธิ์ในการรับมรดกต่างๆเหล่านี้ก็จะเรียงตามลำดับเลยนะครับไม่มีทายาทลำดับที่1ก็ตัดทายาทลำดับ2ก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับจนสุดสายนะครับหากไม่มีใครรับมรดกก็จะตกแก่แผ่นดินนะครับสำหรับบุตรนอกกฎหมายหรือบุตรหมายถึงนะครับบุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่ไม่จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายนะครับซึ่งการจดทะเบียนสมรสของบ้านเรานะครับหรือตามกฎหมายไทยนะครับจะห้ามกฎหมายห้ามนะครับห้ามจดทะเบียนสมรสซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลคนหนึ่งก็จะจดทะเบียนสมรสได้แค่ครั้งเดียวนะครับคนที่มาซ้อนในภายหลังนะครับก็จะเป็นการสมรสซ้อนก็จะเป็นโมฆะนะครับแต่บุตรนอกกฎหมายนี้ก็ยังไม่เสียสิทธิ์นะครับในการที่จะรับมรดกของบิดาตนเองนะครับหากปรากฏได้ว่านะครับบุตรนอกกฎหมาย

0: นั้นนะครับบิดาได้มีการอุปการะเลี้ยงดูหรือให้การศึกษาหรือให้ใช้นามสกุลนะครับหรือแสดงออกบุคคลอื่นๆนะครับว่าบุคคลนั้นเป็นบุตรของตนนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางนายทะเบียนในสูติบัตรอะไรต่างๆนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้กฎหมายให้ถือว่าเป็นการรับรองบุตรโดยพฤตินัยนะครับซึ่งก็จะให้เกิดสิทธิ์ถือว่าบุตรดังกล่าวเป็นผู้สืบสันดานนะเป็นทายาทลำดับที่1 นะครับมีสิทธิ์รับมรดกของบิดาซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสนี้เช่นกันนะครับในส่วนของมารดาจะไม่มีปัญหานะครับเพราะเนื่องจากว่ามารดาตามกฎหมายเนี่ยถือว่าเป็นผู้อุ้มท้องนะกฎหมายไทยนะครับหรือว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับกำหนดให้ว่าบุตรที่เกิดจากหญิงนะครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณกำเกรียงครับ NBT ยังคงเกาะติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศในหลายพื้นที่นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนอากาศแปรปรวนครับช่วงวันที่ 5-7 ตุลาคมฝนจะตกชุกในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกให้ระวังฝนตกหนักลมแรงนะครับส่วนภาคใต้ฝนจะเพิ่มขึ้นครับข่าวแรกวันนี้ที่อำเภอแม่วงคุณผู้ชมครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับน้ำที่ท่วมขังในไร่มันสำปะหลังเป็นเวลานานทำให้มันสำปะหลังบางส่วนเสียหายครับชาวบ้านจึงตัดสินใจขุดมันสำปะหลังทั้งแปลงเพราะว่าถ้าหากปล่อยทิ้งไว้ผลผลิตจะเสียหายทั้งหมดครับชาวไร่มันสำปะหลังบ้านบางข้าวสารหมู่ที่6ตำบลแม่เล่อำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์เร่งขุดมันสำปะหลังที่ถูกน้ำท่วมขังออกจากแปลงเพื่อนำไปขายที่ร้านรับซื้อแม้หัวมันสำปะหลังมีขนาดเล็กซึ่งยังไม่ถึงอายุเก็บเกี่ยวตามกำหนดนะครับแต่เพื่อป้องกันหัวมันเน่าเสียหลังถูกน้ำแช่ขังเป็นเวลานานชาวไร่มันจึงยอมตัดสินใจขุดมันดีกว่าถูกน้ำท่วมแช่จนเสียหายทั้งหมดกำนันตำบลแม่เล่ซึ่งมีอาชีพปลูกมันสำปะหลังด้วยเนี่ยบอกว่าตนเองและชาวบ้านอีกหลายรายครับจำเป็นต้องถอนหรือว่าขุดมันสำปะหลังบางส่วนที่ถูกน้ำท่วมออกซึ่งนำไปขายก่อนกำหนดเนื่องจากเกรงว่าหากปล่อยให้แช่น้ำนานหัวมันจะเริ่มเน่าเสียและคุณภาพลดลงจนไม่สามารถขายได้นะครับหรือว่าขายได้ในราคาที่ต่ำประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนฝนตกหนักหลายพื้นที่ช่วงวันที่4-7ตุลาคมซึ่งก็สร้างความกังวลให้กับชาวบ้านและชาวไร่มันสำปะหลังในพื้นที่หากมีฝนตกลงไปเพิ่มเติมอาจทำให้ไร่มันหรือพื้นที่การเกษตรที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วเสียหายเพิ่มขึ้นมันสำปะหลังที่ชาวบ้านเร่งถอนขึ้นมาในช่วงนี้ส่วนใหญ่เป็นมันที่มีอายุประมาณ 5-6 เดือนครับยังไม่ถึงระยะเก็บเกี่ยวตามปกติและได้รับผลกระทบจากน้ำฝนที่ตกลงมาช่วงก่อนหน้านี้แม้ผลผลิตและน้ำหนักยังไม่เต็มที่นะครับแต่ก็สามารถนำไปขายได้ครับ
2: ตอนนี้ราคาในลงรับซื้อในตำบลนี้ก็พอได้ครับประมาณอยู่ที่3,000-3,500ก็ชาวบ้านตอนนี้ทิ้งขุดก่อนเพื่อจะได้มาดีก็ปล่อยเน่าไว้เลยครับแจ้งอบต.แจ้งเกษตรก็เรื่องนานนะครับก็จะได้ก็จะผ่านประชุมประชาคมก็จะอนุมัติแจ้งไปอบต.แล้วก็ผ่านอบต.จะไปอำเภอเกษตรอำเภอเงี้ยไปชาวบ้านเขาก็เลยว่าปีนี้พอราคาได้เขาก็เลยชิงถอนกันก่อนก็ถือว่ายังเพื่อไถเพื่อจะได้ไถปลูกใหม่นะครับ
3: แล้วก็ที่ถอนเนี่ยมันถึงเวลาที่เราจะต้อง
2: ยังนะครับมันแค่5-6 เดือนใช่ไหมปกติมันจะถอนได้ก็ต้องอย่างขั้นต่ำกว่า9-10 เดือนขึ้นไปเป็นปีนี่ก็ชิงพอได้มั่งครับไร่ละตันก็กว่า2 ตันอะไรประมาณเนี้ยตันก็กว่าก็ได้3,000-4,000แหละ
3: แล้วถ้าเกิดช่วงสมบูรณ์เนี่ยจะได้ประมาณกี่ตัน
2: ไร่ก็3 ตันกว่าเกือบ4 ตันครับไร่ครับ
3: แต่ช่วงนี้ได้ประมาณสักไร่ตัน
2: ตันก็กว่า2 ตันได้อยู่ครับเหลือจากเน่านะเหลือจากเน่าต้องชิงก่อนถ้าไม่ถอนแล้วจะเน่าหมดเลยจะไม่ได้เลย
3: อย่างนี้เราก็ไปขายเหมา
2: ขายเหมาครับขายเหมาให้ร้านรับซื้อ
3: ก็คือไอเล็กๆอย่างนี้เขาก็รับซื้อหมด
2: ซื้อครับซื้อเป็นมันรวมหัวเล็กหัวใหญ่อะไรก็คือทำให้สะอาดหน่อยไม่ต้องมีสิ่งจุกปนเยอะไม่ต้องให้มีดินปนเยอะอะไร

0: ประมาณนี้ครับ
1: นายอนันต์กัลยากำนันตำบลแม่เล่อำเภอแม่วงบอกนะครับว่าการขุดมันสำปะหลังก่อนถึงกำหนดเก็บเกี่ยวเพื่อหนีน้ำท่วมออกไปขายก่อนนั้นอย่างน้อยคุณผู้ชมครับทำให้ชาวไร่มันพอมีเงินสำหรับใช้จ่ายและเป็นเงินทุนสำหรับรอปลูกรอบใหม่นะครับเมื่อสถานการณ์น้ำกลับสู่ภาวะปกติซึ่งวิธีนี้ช่วยลดความเสี่ยงโดยไม่สูญเสียผลผลิตทั้งหมดแม้ภายหลังจะได้รับการช่วยเหลือหรือว่าจ่ายเงินเยียวยาจากภาครัฐแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะได้รับในจำนวนที่คุ้มค่ากับความเสียหายหรือเทียบเท่ากับรายได้ที่สามารถขายผลผลิตในช่วงนี้หรือไม่ครับขณะที่ราคารับซื้อมันสำปะหลังในพื้นที่ตำบลแม่เล่อำเภอแม่วงปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ3บาทครับไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับโดยเฉพาะตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทเป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมของลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับสภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาพื้นที่บางส่วนติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองมหาราชหรือว่าคลองชัยนาทอยุธยาคลองชลประทานสายใหญ่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับประชาชนที่นั่นได้รับความเดือดร้อนผลกระทบจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาติดตามกับคุณภาคภูมิพนาภักดีรายงานจากตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาท
2: ครับขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณซอยวัดมะปรางนะครับในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทครับซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับว่าด้านหลังของผมเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีน้ำท่วมขังอยู่เป็นบริเวณกว้างชาวบ้านต้องใช้เรือในการเดินทางสัญจรเข้าออกหมู่บ้านแห่งนี้ครับสำหรับตำบลโพนามดังออกนะครับขณะนี้มีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ 1,412 ครัวเรือนโดยมากกว่า350ครัวเรือนนั้นต้องอพยพไปยังศูนย์พักพิงขณะที่ส่วนที่เหลือยังคงพักอาศัยอยู่ในบริเวณบ้านของตัวเองครับในส่วนของการช่วยเหลือขณะนี้หน่วยงานในพื้นที่ก็ได้เข้าไปดูแลทั้งเรื่องของอาหารน้ำดื่มถุงยังชีพและสุขอนามัยรวมถึงสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนกันอย่างต่อเนื่องโดยที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลตำบลโพนางดำออกยังได้รับการสนับสนุนกำลังพลครับจากกองบิน4ตาคลีจำนวน40นายเข้ามาช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ครับขณะเดียวกันนะครับจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือบริเวณคันคลองมหาราชซึ่งเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่จะขยายวงกว้างขึ้นโดยทางนายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำออกก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องรวมทั้งให้การดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงครับ
3: ของเราเองนะครับก็ได้ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับตั้งแต่เบื้องต้นนะครับหลังจากการอพยพขึ้นมาอยู่บริเวณคันคลองมหาราชนะครับทางเทศบาลเราเองก็ดูแลเรื่องอุปโภคบริโภคไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำดื่มนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขาและเรื่องกระแสไฟฟ้านะครับวันนี้พี่น้องประชาชนก็อพยพขึ้นมาและมีไฟฟ้ามีสุขามีน้ำอุปโภคบริโภคใช้นะครับวันนี้ก็มีฝนตกมาอีกจำนวนหนึ่งนะครับก็ทำให้พี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่บริเวณด้านในหมู่บ้านนะครับแล้วก็บริเวณด้านคันคลองมหาราชก็ได้รับผลกระทบซ้ำเติมมาอีกนิดหนึ่งก็อาจจะอยู่ลำบากมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ก็
2: จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าประชาชนบางส่วนยังคงต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมขณะที่อีกส่วนหนึ่งต้องอพยพออกจากบ้านไปยังศูนย์พักพิงดังนั้นเรื่องของการดูแลทั้งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นจึงยังจำเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่ต้องดำเนินการกันอย่างต่อเนื่องอย่างจุดนี้ครับเจ้าหน้าที่เองกำลังนำเข้ากล่องมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบและวันนี้เองครับเราได้มีโอกาสพูดคุยกับประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยเพื่อสะท้อนสถานการณ์และความต้องการความช่วยเหลือจากพื้นที่จริงครับ
4: บ้านสองชั้นค่ะน้ำท่วมแค่อกเขานายกเขาช่วยเหลือดีค่ะบริการดีค่ะดีใจค่ะทำอาหารมาให้ค่ะเพราะว่าในบ้านมันก็ลำบากอ่ะที่ครับแคบหาซื้อกินซื้ออยู่มันก็ลำบากแล้ววันนี้ฝนตกอีกน้ำดูเพิ่มอีกหน่อยแหละเนี่ยวันเนี้ยแล้วก็แบบไงล่ะหญ้ากำลังเน่าเหม็นน้ำเหม็นเลยล่ะวันนี้ฝนเติมมาเนี่ยคงจะเบาเหม็นได้หน่อยนึงวันเนี้ยดูฝนมาหลายเนี่ยขอบคุณมากนะคะที่มาดูแลกันค่ะ
2: อย่างไรก็ตามครับสถานการณ์ในพื้นที่เรียกว่ายังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะบริเวณคันคลองมหาราชรวมถึงเรื่องของการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและปริมาณฝนในพื้นที่ครับสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะครับและนี่คือข้อมูลอัปเดตล่าสุดครับในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลโพนางดำ

0: ออกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทผมภาคภูมิพนาภักดีทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงานครับ
1: ครับขอบคุณครับคุณภาคภูมิครับรายงานจากอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทนะครับไปที่ปากช่องจังหวัดนครราชสีมากันบ้างคุณผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่ถูกน้ำจากเขาใหญ่ไหลหลากลงสู่พื้นที่ด้านล่างและก็ท่วมหลายพื้นที่ก่อนหน้านี้หลังจากน้ำลดแล้วตอนนี้อู่ซ่อมรถทั้งในอำเภอปากช่องและอำเภอใกล้เคียงเต็มไปด้วยรถที่ถูกน้ำท่วมและรอคิวซ่อมครับช่างซ่อมรถยนต์ในตำบลหนองบัวศาลาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาตรวจสภาพความเสียหายและทยอยซ่อมรถยนต์รวมถึงจักรยานยนต์ที่เสียหายจากน้ำท่วมครับหลังน้ำลดคุณผู้ชมครับเจ้าของรถต่างนำรถเข้าไปตรวจสอบและซ่อมแซมตามอู่ต่างๆทั้งในพื้นที่อำเภอปากช่องและพื้นที่ใกล้เคียงแต่อู่ซ่อมรถหลายแห่งมีเจ้าของรถจองคิวรับบริการกันจำนวนมากครับทำให้ต้องกระจายออกไปยังพื้นที่อื่นด้วยนะครับเพื่อเร่งซ่อมแซมให้สามารถกลับมาใช้งานได้โดยเร็วรถแต่ละคันลักษณะความเสียหายแตกต่างกันไปตามระดับน้ำและระยะเวลาที่จมน้ำนะครับที่เสียหายหนักสุดเนี่ยคือรถจมน้ำทั้งคันครับน้ำเข้าไปในเครื่องยนต์และระบบต่างๆช่างแนะนำว่าเจ้าของรถไม่ควรฝืนสตาร์ทเครื่องครับเพราะอาจทำให้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นควรใช้รถยกหรือว่ารถลากนำรถเข้าศูนย์บริการหรือว่าอู่ซ่อมเพื่อดำเนินการซ่อมอย่างถูกวิธีครับ
2: ถ้าน้ำท่วมแบบท่วมแบบเลยเครื่องอ่ะถึงเครื่อง

0: คุณผู้ชมครับช่างซ่อมรถยนต์เนี่ยให้ข้อสร้างกรองอากาศและห้องเครื่องทั้งหมดเพื่อป้องกันสนิมและการกัดกร่อนพร้อมทั้งแนะนำให้เจ้าของรถติดต่อกับบริษัทประกันภัยครับหากเจ้าของรถทำประกันภัยชั้นหนึ่งไว้ที่มีความคุ้มครองภัยน้ำท่วมให้รีบแจ้งบริษัทประกันเพื่อประเมินความเสียหายก่อนที่จะเริ่มซ่อมครับส่วนทางภาคใต้คุณผู้ชมครับช่วงนี้ผักตามตลาดสดบางแห่งปรับราคาสูงขึ้นนะครับบางชนิดขาดตลาดครับเนื่องจากแหล่งปลูกผักในบางจังหวัดเช่นภาคเหนือและภาคกลางถูกน้ำท่วมทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยและราคาสูงขึ้นจากช่วงปกติครับประชาชนที่จังหวัดยะลาเลือกซื้อผักที่ตลาดเมืองใหม่เทศบาลนครยะลากันตามปกติครับคุณผู้ชมแต่สิ่งที่ไม่ปกติในช่วงนี้ก็คือผักหลายชนิดปรับขึ้นราคานะครับเนื่องจากแหล่งปลูกผักในหลายจังหวัดได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมส่งผลให้ปริมาณผักที่จะส่งขายไปยังพื้นที่ต่างๆรวมทั้งพื้นที่ภาคใต้ด้วยเนี่ยลดลงครับและราคาก็ปรับขึ้นเกือบทุกชนิดประกอบกับใกล้ช่วงเทศกาลกินเจด้วยครับประชาชนบางคนเนี่ยบอกว่าซื้อผักเท่าเดิมแต่ต้องจ่ายเงินเพิ่มครับขณะที่บางคนเลือกซื้อน้อยลงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายพ่อค้าผักตลาดเมืองใหม่ยะลาคาดการว่าเมื่อใกล้เข้าสู่เทศกาลกินเจซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่10ถึง18ตุลาคมจะมีประชาชนและร้านอาหารซื้อผักกันมากขึ้นครับขณะที่ผักมีจำนวนจำกัดจึงมีโอกาสที่ราคาผักอาจจะขยับสูงขึ้นไปอีกได้ครับ
1: แพงครับผมราคาขึ้นสูงมากครับมีผักกาดหอมคะน้ากวางตุ้งผักบุ้งครับผมเกือบทุกตัวครับพี่ขึ้นผักกาดหอมครับจาก70ตอนนี้ขึ้นมา180ครับผมกวางตุ้งคะน้าครับผมขึ้นมาเท่าตัวเลยครับน่าจะขึ้นอีกครับผมเพราะว่าตอนนี้ไม่มีของด้วยครับผมผักไม่ค่อยมีครับมีบางตัวครับผมแต่ก็น้อยนะครับขึ้นครับผมเพราะว่าคนส่งเขาตามราคาตลาดเลยครับตามราคาลาดบุรีหมดเลยครับผม
0: เช่นเดียวกับตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงคุณผู้ชมครับที่นั่นผักหลายชนิดปรับขึ้นราคาเช่นกันนะครับพ่อค้าแม่ค้าผักให้ข้อมูลว่าแหล่งปลูกผักในหลายจังหวัดถูกน้ำท่วมส่วนแปลงปลูกผักที่ไม่ถูกน้ำท่วมผักหลายชนิดมันโตไม่ทันกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภคครับทำให้ผักสดเกือบทุกชนิดปรับขึ้นราคาครับเช่นถั่วฝักยาวจากกิโลกรัมละ45บาทขึ้นมาเป็น70บาทต้นหอมผักชีจากกิโลกรัมละ150บาทขึ้นมาเป็น200บาทกะหล่ำปลีจากกิโลกรัมละ60บาทขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ80บาทเรียกได้ว่าผักเกือบทุกชนิดปรับขึ้นราคากิโลกรัมละประมาณ10ถึง20บาทขณะที่บางชนิดขาดตลาดครับประชาชนที่เตรียมตัวกินเจในช่วงนี้บอกว่าต้องวางแผนเลือกซื้อผักให้เหมาะกับเงินในกระเป๋าครับขณะที่พ่อค้าแม่ค้าก็ต้องติดตามราคาผักจากตลาดต้นทางหรือว่าตลาดค้าส่งอย่างใกล้ชิดเช่นกันครับอินเวสทีทั่วไทยพักสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายเรื่องราวให้ติดตามเดี๋ยวกลับมาครับ

ท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอัน

0: คุณผู้ชมอยู่กับ NBT ทั่วไทยนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้หลายจังหวัดอยู่ในช่วงเทศกาลศาสตร์ไทยหรือว่าบุญศาสตร์เดือน10นะครับเช่นจังหวัดนครศรีธรรมราชครับจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และฉลองครบรอบ103ปีศาสตร์เดือน10ด้วยครับการแสดงทางวัฒนธรรมและการรำโนราอย่างงดงามเป็นส่วนหนึ่งครับในการเปิดงานประเพณีศาสตร์เดือน10และงานกาชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชครับโดยมีนายสมชายลีลาน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานครับงานนี้จัดขึ้นในวาระครบรอบ103ปีที่ชาวนครศรีธรรมราชได้ร่วมกันสืบสานประเพณีและอัตลักษณ์ของชาวนครครับทั้งความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและความศรัทธาในพระพุทธศาสนารวมถึงการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยครับงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10มีกิจกรรมหลากหลายนะครับเช่นมีการแสดงทางวัฒนธรรมการแสดงหนังตะลุงโนราการแสดงหุ่นเปรตการแสดงพื้นบ้านการประกวดนางสาวนครศรีธรรมราชเทพบุตรเมืองนครและจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นสินค้าโอท็อปผลผลิตทางการเกษตรงานจัดถึงวันที่12ตุลาคมครับที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชครับส่วนที่จังหวัดสุรินทร์คุณผู้ชมครับประชาชนหลายพื้นที่ต่างทำบุญในช่วงวันศาสตร์ส้วยหรือว่างานประเพณีบุญยะจั๊วเส้นไหว้บรรพบุรุษมีขบวนแห่สำหรับเครื่องเส้นไหว้นะครับและการร่ายรำของชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านครับเช่นตำบลสำเภาลูนอำเภอบัวเชษมีพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วและผีปู่ย่าตายายตามความเชื่อมีการถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์และทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับบุญยะจั๊วหรือว่าแซนยะจั๊วเป็นประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์กุยหรือสวยครับในพื้นที่อีสานใต้เพื่อแสดงความกตัญญูและรำลึกถึงบรรพบุรุษให้ลูกหลานได้กลับภูมิลำเนาไปพบกันและร่วมกันทำบุญขณะที่วันแซนโดนตาหรือว่าวันศาสตร์ใหญ่ปีนี้จะตรงกับวันที่10ตุลาคมครับพาคุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ช้างป่าเขาใหญ่2ตัวครับรุมไล่ช้างอีกตัวหนึ่งและชนกันในพื้นที่อำเภอปากช่องนครราชสีมาเป็นเหตุการณ์ที่นานๆครั้งจะมีให้เห็นนะครับสะท้อนพฤติกรรมตามธรรมชาติของช้างเมื่อเข้าไปอยู่ในพื้นที่เดียวกันครับ
1: ไม่เอาเจ้า
2: ไม่เอาลูกแมวไม่เอา
1: ด้วนถอยเลย
0: คุณผู้ชมครับคลิปนี้ผู้ใช้ Facebook ชื่อกุ๊กนาวิกโยธินได้โพสต์นะครับพร้อมกับเผยแพร่ข้อความที่ระบุว่าพบช้างป่าเขาใหญ่ชื่อเจ้าเบี่ยงใหญ่และเจ้าเรนเจอร์ใช้งาเนี่ยไล่ทำร้ายเจ้าป่าด้วนจนต้องวิ่งหนีอย่างรวดเร็วครับขณะที่ช้างทั้ง2ตัวยังคงไล่ตามหลังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่30กันยายนนะครับบริเวณไร่มันสำปะหลังในตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโป่งตาลองคุณผู้ชมครับเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างชุมชนกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเหตุการณ์นี้ชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมช้างป่าเมื่อมันเข้าไปอยู่ในพื้นที่เดียวกันครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะช่วงที่มันเผชิญหน้าหรือว่าแสดงพฤติกรรมข่มกันนะครับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครผลักดันช้างป่าเนี่ยแจ้งเตือนเลยนะครับว่าหากคุณผู้ชมไปเที่ยวหรือว่าพบเห็นช้างป่าควรเพิ่มความระมัดระวังไม่เข้าใกล้หรือพยายามขัดขวางการเคลื่อนไหวของช้างเพื่อความปลอดภัยครับผู้ใช้ Facebook กุ๊กนาวิกโยธินยังได้โพสต์คลิปช้างอีกคลิปหนึ่งครับระบุว่าเป็นเจ้าพลายแคระครับคุณผู้ชมปรากฏตัวอยู่บริเวณหมู่บ้านบ้านไร่หมูสีตำบลหมูสีอำเภอปากช่องครับมันเข้าไปกัดกินต้นกล้วยของชาวบ้านก่อนจะลากต้นกล้วยไปตามทางสร้างความสนใจกับประชาชนในพื้นที่ที่พบเห็นเหตุการณ์ครับชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าหมูสีได้ติดตามสถานการณ์เพื่อผลักดันช้างให้กลับเข้าป่าพร้อมทั้งขอให้ประชาชนบริเวณใกล้เคียงระมัดระวังหากพบช้างป่าสิ่งที่ต้องทำคือไม่ควรเข้าใกล้และไม่พยายามไล่ต้อนด้วยตนเองครับเอาปิดท้ายกันด้วยเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยพรหมธรรมสีคิ้วครับเข้าไปช่วยลูกแมว3ตัวคุณผู้ชมลูกแมว3ตัวนี้อายุประมาณ1เดือนเองนะครับทั้ง3ตัวครับมันเข้าไปติดอยู่บริเวณบังโคลนล้อ และใต้ท้องรถยนต์ครับขณะที่เจ้าของรถจอดอยู่บริเวณข้างห้างบิ๊กซีสีคิ้วนครราชสีมาเจ้าของรถเขาเล่าว่าเลี้ยงแมวไว้ที่บ้านครับแล้วก็ได้ขับรถออกมาเข้าเมืองสีคิ้วระยะทางประมาณ20กิโลเมตรไปทำธุระระหว่างเดินทางกลับก็ได้แวะกินข้าวครับก่อนจะได้ยินเสียงลูกแมวร้องและเห็นหางลูกแมวเนี่ยโผล่ออกมาครับจึงแจ้งขอความช่วยเหลือคาดว่าแม่แมวที่เลี้ยงไว้อาจจะคาบลูกของมันไปซ่อนอยู่บริเวณบังโคลนหรือว่าใต้ท้องรถยนต์ครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณ15นาทีครับดึงออกมาทีละตัวคุณผู้ชมช่วยลูกแมวทั้ง3ตัวออกมาได้อย่างปลอดภัยครับสร้างความโล่งใจให้กับเจ้าของรถและผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยครับเหตุการณ์นี้ครับเจ้าของรถและเจ้าของแมวเนี่ยคือคนเดียวกันนะครับหลังจากช่วยมันแล้วเจ้าของก็นำลูกแมวทั้ง3กลับไปเลี้ยงไปดูแลเหมือนเดิมครับทั้ง3ตัวอายุ1เดือนกว่าครับกำลังน่ารักเลยครับและทั้งหมดนี้ขึ้นไปที่ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตว์ตะคุณดังเกลี้ยงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ที่ยังคงมาพร้อมกับชุดไทยสวยๆเพื่อร่วมลุ้นและเป็นการตอกย้ำว่าชุดไทยเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติที่สะท้อนอัตลักษณ์และความวิจิตรของวัฒนธรรมไทยผ่านงานช่างฝีมืออันทรงคุณค่าโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมตามที่ประเทศไทยได้เสนอชุดไทยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้กับทางยูเนสโกในปลายปีนี้ค่ะซึ่งวันนี้ปลามาพร้อมกับชุดไทยจิตรลดาโดยตั้งชื่อตามพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานตัดเย็บด้วยผ้าไหมเกลี้ยงหรือยกดอกมีเสื้อแขนยาวเข้ารูปคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆและผ่าอกติดกระดุม5เม็ดเข้ากับผ้าสิ้นยาวแบบป้ายหน้านิยมสวมใส่ในพิธีการช่วงกลางวันเช่นงานวันเกิดงานรับรองอย่างเป็นทางการงานพิธีการทางศาสนาหรือไปวัดทำบุญโดยไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะเริ่มกันด้วยเรื่องราวของลูกสาวแห่งชาติเจ้าของแชมป์ AGT 2026ผู้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่บนเวทีระดับโลกนะคะกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์คนล่าสุดของไทยอย่างน้องเนเน่รอยัลที่หลังเดินทางกลับสู่ประเทศไทยค่ะทางสยามพิวรรธน์ก็พาเจ้าตัวขึ้นรถแห่ขอบคุณแฟนๆใจกลางกรุงเลยนะคะในงาน Welcome เนเน่รอยัล Win the World from Thailand ค่ะ
1: คึกคักคับคั่งแน่นถนัดพื้นที่ไปด้วยแฟนคลับพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มาปักหลักรอต้อนรับและแสดงความยินดีให้กับลูกสาวแห่งชาติร็อกสตาร์สาวน้อยมหัศจรรย์วัย16ปีจากแดนด้ามขวานจังหวัดภูเก็ตเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวรัติการอําลอยในงาน Welcome เนเน่รอยัล Win the World for Thailand หลังสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์บนเวทีระดับโลกอย่าง America's Got Talent ซีซั่น21เมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาโดยล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันนี้น้องเนเน่พร้อมครอบครัวก็ได้ขึ้นรถขบวนแห่แห่งชัยชนะที่ลานหน้าศูนย์การค้าสยามพารากอนก่อนเคลื่อนผ่านถนนสายสำคัญใจกลางกรุงเทพมหานครท่ามกลางเสียงกรี๊ดเรียกชื่อของประชาชนที่มาร่วมชื่นชมและแสดงความยินดีตลอดเส้นทางซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสุขของคนไทยเลยแหละค่ะจากนั้นก็มีกิจกรรมแฟนมีตติ้งเพื่อต้อนรับและแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการโดยมีพันธมิตรภาคเอกชนองค์กรธุรกิจและแบรนด์ต่างๆเข้าร่วมแสดงความยินดีและสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อแสดงความชื่นชมในความสำเร็จและสะท้อนพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนคนไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยบนเวทีระดับโลกความสำเร็จในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเกียรติประวัติส่วนบุคคลแต่ยังสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของคนไทยที่สามารถก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกได้อย่างสง่างามนับเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนไทยเป็นพลังแห่งแรงบันดาลใจที่สามารถจุดประกายให้สังคมไทยกล้าคิดกล้าฝันและกล้าสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและเหมาะสมแก่การได้รับการเชิดชูในฐานะผู้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศ Win the World for Thailand อย่างแท้จริงค่ะพร้อมกันนี้เนเน่ยังได้แสดงความห่วงใยต่อผู้ประสบอุทกภัยในขณะนี้จึงได้รณรงค์เชิญชวนผู้เข้าร่วมงานร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งยอดบริจาคที่ได้รับในครั้งนี้จะถูกมอบให้แก่สภากาชาดไทยเพื่อนำไปใช้ในการบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศเรียกได้ว่าอิ่มบุญอิ่มใจกันทั่วหน้าเลยละค่ะ
0: ของซุปเปอร์สตาร์ขวัญใจชาวไทยนะคะเราไปต่อด้วยเทศกาลดนตรีเอาใจขาร็อกกันบ้างอย่างฟังทนร็อกเฟสติวัล2026เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้เองค่ะเรียกว่าทำเอา Impact Exhibition Center Hall เมืองทองธานีเดือดแบบสุดๆไปเลยละค่ะ
2: ย้ายฝั่งทนมาอยู่ฝั่งนนจัดเต็มความมันทุกโซนประสาทเอาใจชาวร็อกทุกรุ่นที่ต่างพร้อมใจกันพกเอเนอร์จีมาแบบเต็มสูบทั้งร่วมกระโดดตะโกนร้องตามและปลดปล่อยความสนุกกันแบบไม่มีกั๊กสำหรับเทศกาลดนตรีงานยักษ์สุดร็อกนี่ชื่อสุดเอ๊ฟังทนร็อกเฟสติวัล2026เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ก็ทำเอา Impact Exhibition Center Hall 5-6 เดือดสะเทือนไปทั่วซึ่งครั้งนี้ถือเป็นการกลับมาของฝั่งทนเฟสที่สร้างสรรค์และจัดโดย Event X และ Enlab Thailand มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยาในทีมร็อกเต็มรูปแบบครั้งแรกที่ก็ได้ก้าวขุนพลศิลปินร็อกระดับหัวแถวของเมืองไทยเรียงคิวมาสาดความเดือดบนเวทีแบบไม่มียั้งตั้งแต่บ่ายยันค่ำตลอด9ชั่วโมงเต็มแบบ Non-stop ไม่ว่าจะเป็นวงร็อกระดับตำนานซิลที่รวบรวมทั้งความสนุกและความเศร้าสาดใส่คนดูแบบไม่มีพักไปกับโง่เขลาจูบลาพบเพื่อเพียงผ่าน2รัก

ีดความเดือดเพิ่มขึ้นอีกขั้นเมื่อสวิตเมล็ดปรากฏตัวปลุกความสนุกชวนโดดและปลดปล่อยอารมณ์ไปกับเพลงใหม่ล่าสุดอย่าง Still Cry และเซตเพลงสุดมันถูกใจเหล่ามันเล็ดครู

ดือดจากเลตโทสเปกที่ฉุดพลังแฟนๆซนยืนลุกขึ้นมาสู้และซัดความมันใส่กันไม่ยั้งทำเอาพื้นที่หน้าเวทีกลายเป็นทะเลแห่งความบ้าคลั่ง

ที่ร็อกรุ่นพี่อย่างซิลลี่ฟูลก็ไม่น้อยหน้าซาเซาดนตรีหนักแน่นอย่างขี้หึงจงเรียกเธอว่านางพญาหวัดใจน้ำลายจีจ๊ะให้เหล่าแฟนพันธุ์แท้ตะโกนร้องตามสุดเสียง

แต่ที่ขาดไม่ได้ก็ต้องร็อกสตาร์ระดับตำนานของเมืองไทยเสกโลโซกับเซตลิสต์เพลงฮิตตลอดกาลอย่างอมรามาพูดใจสั่งมามอเตอร์ไซค์รับจ้างเราและนายและอีกเพียบที่คนดูทุกรุ่นทุกวัยร้องตามกันตั้งแต่ต้นจนจบปิดฉากค่ำคืนฝั่งทนร็อกได้มันและสะใจคนดูสุดๆค่ะ

และอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าขณะนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยรวมถึงกรุงเทพมหานครของเรายังคงประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิจิตอาสาต่างก็ร่วมด้วยช่วยกันนำสิ่งของที่จำเป็นไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งก็รวมถึงเหล่าศิลปินดาราคนบันเทิงที่ยังคงเดินหน้าลงพื้นที่ต่างๆทำความดีเพื่อสังคมนำสิ่งของไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยเช่นกันนะคะอย่างเช่นนักแสดงสาวสวยลีน่าลาลินาก็ลุยน้ำท่วมค่ะบริเวณซอยร่มเย็นอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี

0: ธานีมอบผ้าอนามัยช่วยเหลือผู้ประสบหลายพื้นที่ให้ได้มากที่สุดวันนี้เธอได้นำเข้ากล่องจำนวน300กล่องและผ้าอนามัยประมาณ360ห่อช่วยเหลือประชาชนและจากการลงพื้นที่ครั้งที่แล้วค่ะทำให้นึกถึงผู้ประสบภัยหญิงที่จำเป็นต้องใช้ก็คือผ้าอนามัยนี่แหละค่ะประกอบไปด้วยแฟนคลับของสาวลีน่าเองร่วมสมทบทุนบริจาคด้วยซึ่งก็สร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่เดือดร้อนอย่างมากเลยนะคะและได้รับคำชื่นชมจากชาวบ้านอีกด้วยบอกว่าดีใจมากๆอยู่กับน้ำเน่ามาหลายวันวันนี้มาเจอกับคนสวยดีใจจังทั้งนี้ลีน่ายังกล่าวขอบคุณกองพันทหารเสนารักษ์ที่13กองทัพบกที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อีกครั้งด้วยค่ะ
1: ก็ขอเป็นกำลังให้คนที่ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนเลยนะคะขอให้วิกฤตนี้ผ่านไปโดยเร็ววัน
0: ด้านพิธีกรฝีปากกล้ามดดำคชาภานะคะก็โพสต์เฟซบุ๊กขอบคุณหนุ่มอ้ําอธิชาติที่ลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมกับนำสิ่งของที่จำเป็นไปมอบให้กับผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งต่อกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งก็บอกว่าขอบคุณมากที่สุดนะอ้ําอธิชาติขอบคุณที่ลงไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดฉะเชิงเทราแทนเจ้าตัวที่นี่คือบ้านเกิดของปู่และย่าและทุกครอบครัวในพื้นที่ต่างมีพระคุณมีความผูกพันกับครอบครัวตัวเองมาโดยเสมอค่ะเจ้าตัวไม่ได้ลงไปเองเพราะไม่อยากให้การไปของเจ้าตัวเป็นภาระกับใครและอยากให้คนที่ลงไปแล้วช่วยเหลือชาวบ้านได้เต็มที่และเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะขอบคุณอ้ําที่เข้าใจหัวใจของเพื่อนและลงไปช่วยเหลือแทนโดยไม่ต้องพูดอะไรมากขอบคุณจริงๆนะจากหัวใจปิดท้ายข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT วันนี้ด้วยช่วง Thai Dress Journey เส้นทางชุดไทยสู่มรดกโลกเพื่อตอกย้ำว่าชุดไทยเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติที่สะท้อนอัตลักษณ์และความวิจิตรของวัฒนธรรมไทยผ่านงานช่างฝีมือจากหลากหลายภูมิภาคถ่ายทอดผ่านลวดลายเทคนิคการตัดเย็บการใช้ผ้าไทยในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมตามที่ประเทศไทยได้เสนอชุดไทยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้กับทางยูเนสโกในปี2569ค่ะซึ่งวันนี้เสนอตอนชุดไทยศิวาลัยค่ะหากจะมองหาชุดไทยที่มีความสง่างามแบบชุดไทยบรมพิมานและความวิจิตรการตาของชุดไทยจักรพรรดิมาไว้ในหนึ่งเดียวชุดไทยศิวาลัยนิยามแห่งความสมบูรณ์แบบแห่งอาภรณ์ในพิธีการเต็มยศน่าจะเป็นคำตอบนั้นเพราะชุดไทยศิวาลัยสะท้อนถึงความสูงสักประณีตและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานพิธีการที่ต้องการความภูมิฐานสูงสุดตั้งชื่อตามพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งทรงมนดบ5ยอดตั้งอยู่บริเวณสวนศิวาลัยในเขตพระราชฐานชั้นในพระบรมมหาราชวังลักษณะที่ทำให้ชุดโดดเด่นคือการเลเยอร์ที่ดูเป็นระเบียบและหรูหราเป็นเสื้อแขนกระบอกยาวคอตั้งผ่าหลังเย็บติดกับผ้านุ่งที่จับจีบหน้านางมีชายพกยาวจรดข้อเท้าเพิ่มความวิจิตรแบบจักรพรรดิด้วยการห่มสบายปักลวดลายละเอียดละออทับไปบนตัวเสื้ออีกชั้นหนึ่งโดยทิ้งชายสบายยาวไปด้านหลังอย่างสง่างามนิยมใช้ผ้าไหมยกทองหรือยกเงินที่มีความหนาและอยู่ตัวเพื่อให้ชุดดูทรงพลังและมีมิติและเนื่องจากชุดมีความเต็มและค่อนข้างมิดชิดการเลือกเครื่องประดับจึงเน้นความแวววาวเพื่อตัดกับเนื้อผ้าโดยนิยมสวมใส่สร้อยสังวาลพาดทับกับสบายสร้อยคอต่างหูและเข็มขัดทองชุดใหญ่หากชุดปักดิ้นทองควรใช้เครื่องประดับทองหากปักดิ้นเงินควรใช้เครื่องประดับเพชรหรือเงินขณะที่ทรงผมการก้าวผมเรียบตึงคือทรงผมที่เหมาะสมที่สุดเพราะจะช่วยโชว์ความวิจิตรของคอเสื้อและแนวสบายได้อย่างชัดเจนชุดไทยศิวาลัยจัดเป็นชุดไทยเต็มยศที่เหมาะสำหรับงานพระราชพิธีนิยมสวมใส่ในงานพระราชพิธีสำคัญหรือพิธีการระดับประเทศที่ต้องแต่งกายตามธรรมเนียมโบราณและชุดนี้ก็เป็นหนึ่งในชุดยอดนิยมสำหรับเจ้าสาวในพิธีรับพระราชทานน้ำสังตลอดจนงานเลี้ยงรับรองระดับสูงที่ต้องการความโดดเด่นดูเป็นทางการมากที่สุดดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าชุดไทยศิวาลัยคือสัญลักษณ์ของความประณีตที่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นชุดที่รวมเอาวินัยของรูปแบบเสื้อแขนยาวเข้ากับสุนทรียภาพของงานสบายปักได้อย่างไร้ที่ติช่วยส่งเสริมให้ผู้ใส่ดูสง่างามมีพลังและส่งคุณค่าในทุกย่างก้าวตามแต่อิริยาบถและนี่ก็เป็นข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT นะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากติดตามข่าวบันเทิง

ดีๆแบบมีสาระทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หรือจะเข้าไปดูทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆของเราก็ได้ค่ะขึ้นให้หน้าจออยู่ขณะนี้แล้วค่ะส่วนตอนนี้หมดเวลาลงอีกแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้แล้วนะคะอยู่กับกุ้งแล้วก็พี่กุ๊กค่ะไปเริ่มกันที่ผลงานของโปรจีโน่อัธยาธิติกุลค่ะวงสวิงร้อนแรงเลยทีเดียวนะคะผงาดคว้าแชมป์กอล์ฟอาชีพหญิง LPGA ทัวร์ที่สหรัฐอเมริกาและถือว่าเป็นแชมป์อาชีพรายการที่4ในรอบปีด้วยค่ะการแข่งขันกอล์ฟอาชีพหญิง LPGA ทัวร์รายการ Lotte Championship แข่งขันกันที่หมู่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาค่ะเดินทางมาถึงวันสุดท้ายนะคะอินายุนโปรจากเกาหลีใต้ออกสตาร์ทมาเป็นอันดับที่2ค่ะช่วง9หลุมแรกโชว์วงสวิงร้อนแรงเลยทีเดียวทำไป5เบอร์ดี้เสียคืนไป1โบกี้และในหลุมที่16นะคะขึ้นมาเป็นผู้นำร่วมที่สกอร์19อันเดอร์พามีโอกาสลุ้นแชมป์ค่ะแต่ว่าไปพลาดเสียโบกี้ในหลุม17จบวันเก็บเพิ่มได้4อันเดอร์พาสกอร์รวม4วันมี18อันเดอร์พาจบอันดับที่2ค่ะส่วนโปรจีโน่อัธยาธิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกความหวังไทยเราผู้นำ3วันแรกนะคะไปพลาดตีตกน้ำในหลุม16ออกดับเบิลโบกี้เลยค่ะสกอร์ตกไปเหลือที่19อันเดอร์พาเท่ากับอินายุนแต่ว่าจีโน่คืนฟอร์มค่ะมาเก็บ2เบอร์ดี้ใน2หลุมสุดท้ายจบวันเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พาสกอร์รวม4วันทำไป21อันเดอร์พาผงาดคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองและถือว่าเป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่4ในปีนี้ของเธอด้วยนะคะนอกจากนั้นยังเพิ่มสถิติเป็นแชมป์รายการที่11ในการเล่นกอล์ฟ LPGA ทัวร์ของโปรจีโน่อัธยาธิติกุลค่ะ
1: ส่วนผลงานนักกอล์ฟสาวไทยคนอื่นครับโปรเมียวปาจารีอนันต์ฤกาลทำไป12อันเดอร์พาอยู่อันดับ13ร่วมนะครับโปรแหวนพนงเพชรล้ำมี3อันเดอร์พาอันดับ60ร่วมโปรพราวชเนตตีวรรณแสนมี1อันเดอร์พาอันดับที่67ร่วมครับยังอยู่ที่กอล์ฟนะครับออสตินสมุทมานโปรเจ้าถิ่นชาวอเมริกันวงสวิงร้อนแรงครับคว้าแชมป์ PGA ทัวร์ Bank of Utah แชมเปี้ยนชิพที่สหรัฐอเมริกาครับศึกดวลวงสวิง PGA ทัวร์รายการ Bank of Utah แชมเปี้ยนชิพที่สนามกอล์ฟBlack Day Resort กับ Golf Club สหรัฐอเมริกาพา71วันสุดท้ายของการแข่งขันคริสโคโปรชาวอเมริกันมือ261ของโลกหัวทำ1อีเกิล5เบอร์ดี้แต่เสียคืน2โบกี้จบ18หลุมเก็บเพิ่มอีก5อันเดอร์พารวม4วัน23อันเดอร์พาเท่ากับดาวิดฟอร์ดเพื่อนร่วมทีมชาตินะฮะที่วันนี้หัวทำ7เบอร์ดี้แบบไม่เสียโบกี้จบอันดับที่3ร่วมกันขณะที่ดักกิมโปรชาวอเมริกันมือ156ของโลกหัวทำ5เบอร์ดี้เสียคืน3โบกี้จบ18หลุมเก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์พาร์รวม4วัน21อันเดอร์พาคว้าอันดับ2ไปครองครับ
0: สำหรับแชมป์รายการนี้ค่ะตกเป็นของออสตินสมุทมานอีก1โปรชาวอเมริกันมือ121ของโลกค่ะวันสุดท้ายหัวทำ6เบอร์ดี้เสียคืนไป1โบกี้แล้วก็1ดับเบิ้ลโบกี้ค่ะจบวันทำเพิ่มได้3อันเดอร์พาสกอร์รวม4วัน26อันเดอร์พาคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองและถือว่าเป็นการคว้าแชมป์ PGA รายการแรกของเจ้าตัวในการเล่นกอล์ฟอาชีพนัดที่100ด้วยนะคะพร้อมกันนี้ยังเป็นการคว้าแชมป์ PGA ทัวร์รายการแรกค่ะส่งผลให้สมุทรสมานได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ PGA ทัวร์ทุกรายการแบบอัตโนมัติไปจนถึงปีหน้าก็คือปี2027ค่ะการแข่งขันเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลกปิดฉากลงเป็นที่เรียบร้อยค่ะซึ่งผลงานของทัพเรือไทยช่วยกันคว้ามาได้2เหรียญทอง3เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงการแข่งขันเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลกรายการ Dragon Boat World Championship แข่งขันกันที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนพาไปดูประเภทเรือ10ฝีพายทั่วไประยะทาง200เมตรค่ะทีมเรือยาวมังกรชายทีมชาติไทยในเสื้อสีน้ำเงินอยู่ในเลนที่5นะคะช่วยกันพายออกนำตั้งแต่ช่วงแรกเลยค่ะแล้วก็รักษาตำแหน่งทีมนำเอาไว้ได้ก่อนเข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับ1ค่ะนี่ค่ะค่อยๆปาดเข้าเส้นชัยค่ะทำเวลาได้ 45.45 วินาทีนับว่าเป็นเหรียญทองแรกของทีมเรือยาวมังกรไทยในการแข่งขันชิงแชมป์โลกคราวนี้ค่ะเหรียญเงินเป็นอินโดนีเซีย 46.11 วินาทีแล้วก็เหรียญทองแดงไต้หวันค่ะสถิติ 46.54 วินาที
1: ต่อมาเป็นการแข่งขันประเภทเรือ10ฝีพายทั่วไปหญิงนะครับระยะ200เมตรทีมนักกีฬาเรือยาวมังกรหญิงทีมชาติไทยเสื้อสีน้ำเงินในเลนที่4ก็ช่วยกันพายออกนำตั้งแต่ช่วงแรกและรักษาตำแหน่งทีมนำไว้ได้เขาเส้นชัยอันดับ1คว้าแชมป์ไปครองครับเวลา 52.72 วินาทีนับเป็นเหรียญทองที่2ของทีมเรือไทยอันดับ2ยูเครนครับคว้าเหรียญเงินเวลา 53.81 วินาทีตามหลังทีมไทย 1.09 วินาทีอันดับที่3เป็นสเปนครับเวลา 54.07 วินาทีอันดับ4เป็นสิงคโปร์เวลา 54.17 วินาทีครับ
0: ต่อกันที่ประเภทเรือมังกร10ฝีพายทั่วไปผสมทีมชาติไทยเข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับที่3นะคะคว้าเหรียญทองแดงมาครองค่ะส่วนแชมป์รายการนี้ตกเป็นของอินโดนีเซียสรุปผลงานของทัพเรือยาวมังกรไทยช่วยกันคว้ามาได้2เหรียญทอง3เหรียญเงินจากเรือ10ฝีพายทั่วไประยะ500เมตรนะคะเรือ8ฝีพายทั่วไปหญิงระยะทาง200เมตรแล้วก็ระยะ500เมตรนั่นเองค่ะบวกกับได้เพิ่มอีก2เหรียญทองแดงในการแข่งขันเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลกปีนี้
1: ทีมยิงปืนลูกซองรณยุทธ์ไทยผงาดคว้า3เหรียญทองติดท็อป5ชิงแชมป์โลกผลงานดีที่สุดของเอเชียครับตามที่สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาลูกซองรณยุทธ์ทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงนะครับรวมทั้งหมดจำนวน26คนเข้าร่วมการแข่งขันปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกรายการ2026ช็อตกันเวิลด์ชุดกรีซซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่20กันยายนถึง4ตุลาคมที่ประเทศกรีซแข่งทั้งหมด30สนามผลปรากฏว่านักกีฬาไทยสามารถสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอยู่ลำดับที่5ของตารางเหรียญ นะครับและเป็นทีมเดียวจากเอเชียที่ทำผลงานคว้าเหรียญติดเหรียญรางวัลติดกลุ่ม10อันดับแรกของตารางเหรียญรางวัลอีกด้วยครับสำหรับ3เหรียญทองของทีมไทยได้มาจากสิริวัลทองคำในประเภทสแตนดาร์ดแมนนวลซีเนียร์บุคคลหญิงรอยเจิมวิทักษ์ขมนตรีจากประเภทโมดิฟายซีเนียร์บุคคลหญิงและณัฐกรประมายันจากประเภทสแตนดาร์ดซีเนียร์บุคคลหญิงครับ
0: โดยเจ้าของเหรียญทองลูกซองชิงแชมป์โลกปีนี้ค่ะตกเป็นของทีมยิงปืนจากสหรัฐอเมริกานะคะคว้าได้มากที่สุดถึง10เหรียญทอง5เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงค่ะอันดับที่2เป็นอิตาลี7เหรียญทอง3เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงอันดับ3ฟินแลนด์6เหรียญทอง8เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงขณะที่อันดับที่4เป็นทีมชาติโปแลนด์นะคะ4เหรียญทอง6เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงนอกจากนั้นยังมีทีมจากแอฟริกาใต้กรีซบราซิลยูเครนและสวีเดนที่คว้าเหรียญอยู่ในกลุ่มท็อป10ด้วยค่ะไปดูความพร้อมของทัพช้างศึกนักฟุตบอลชายทีมชาติไทยค่ะลงฝึกซ้อมก่อนจะชิงชนะเลิศเจอกับเจ้าถิ่นอินโดนีเซียในการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพซึ่งจะลงสนามช่วงค่ำวันนี้ค่ะนี่เป็นบรรยากาศฝึกซ้อมที่สนามกีฬามัสย่าในกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะคะทัพช้างศึกของไทยเรามีการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมโค้งสุดท้ายก่อนที่จะเจอกับเจ้าภาพอินโดนีเซียในการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพค่ะซึ่งจะเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศค่ำวันนี้เวลา20นาฬิกานะคะเตะกันที่สนามเกโรราบุงกาโนสเตเดียมที่อินโดนีเซียบรรยากาศการฝึกซ้อมค่ะนายประพันธ์ดิษยทัศน์เอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาได้เดินทางมาให้การต้อนรับคณะนักฟุตบอลไทยเราด้วยนะคะส่วนแผนการฝึกซ้อมก็มีการเตรียมแท็กติกรายละเอียดต่างๆก่อนเกมนัดสำคัญใช้เวลาซ้อมประมาณ1ชั่วโมงค่ะ
1: สุภชัยใจเด็ดศูนย์หน้าทีมชาติไทยจากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวว่าทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือการคว้าแชมป์นะครับโดยจุดแข็งของทีมไทยคือมีความเป็นหนึ่งเดียวกันและการเล่นเพื่อทีมคือสิ่งสำคัญที่พาทีมเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับส่วนการพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศเจ้าตัวมองว่าเป็นเกมที่น่าสนใจเนื่องจากทั้งสองทีมต่างมีผู้เล่นที่มีคุณภาพและเชื่อว่าจะเป็นการแข่งขันที่สนุกอินโดนีเซียมีผู้เล่นที่แข็งแกร่งและมีคุณภาพทีมของเราก็เช่นกันเรารู้ว่าต้องรับมือกับนักเตะอินโดนีเซียอย่างไรและถ้าพวกเขาประมาทเราเมื่อไหร่ทีมของเราก็สามารถทำประตูเอาชนะได้ผลงานในรอบแรกไทยชนะ2แพ้1มี6คะแนนได้แชมป์กลุ่ม B มีคะแนนเท่ากับอันดับ2เวียดนามแต่ว่าสถิติพบกัน head to head ไทยดีกว่านะครับชนะเวียดนาม2ประตูต่อ0ส่วนอินโดนีเซียชนะ2เสมอ1มี7คะแนนได้แชมป์กลุ่ม A ครับฟุตบอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีทบทวนแท็กติกก่อนพบกับภูฏานประเดิมชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกครับที่สนามอินเตอร์บ้านบึงจังหวัดชลบุรีฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่ม F นัดแรกพบภูฏานในวันนี้นะครับเวลา 19:00 น.ที่ชลบุรีสเตเดียมการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชมิ่มธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนติวเข้มโดยเน้นไปที่การทบทวนแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมซึ่งใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีรายการดังกล่าวฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับเลบานอนมาเก๊าและภูฏานโปรแกรมนัดที่2ไทยพบกับมาเก๊าวันที่8ตุลาคมเวลา19:00 น.นะครับนัดสุดท้ายรอบแรกไทยพบ

0: กับเลบานอนวันที่11ตุลาคมเวลา19นาฬิกาทีมไทยจะแข่งขันที่ชลบุรีสเตเดียมทั้ง3นัดในรอบแรกครับ
1: สำหรับรายการนี้จะคัดเลือกหาแชมป์กลุ่ม8ชาติค่ะผ่านเข้าไปเล่นในรอบ12ทีมสุดท้ายการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีในปีหน้านะคะซีซั่น2027ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนกำหนดแข่งขันวันที่31มีนาคมจนถึง17เมษายนในปี2570นั่นเองค่ะซึ่งจากนั้นจะเป็นการหาเอาเพียงแค่4ชาติค่ะเป็นตัวแทนของทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีในปี2027ที่ประเทศโมร็อกโกต่อไปยังอยู่ที่วงการฟุตบอลค่ะเป็นการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกโปรตุเกสเปิดบ้านเอาชนะนอร์เวย์2ประตูต่อ1นะคะทำให้สถิติชนะ4นัดรวดเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วค่ะการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกลีก A กลุ่ม D นัดที่4ค่ะพาไปดูผลงานของโปรตุเกสที่คว้าชัยมา3นัดรวดนะคะเปิดบ้านที่เอสตาดิโอดูกราเกาเจอกับนอร์เวย์ค่ะดานจอร์จเซซุสโค้ชของโปรตุเกสเลือกแกนหลักไม่ว่าจะเป็นบรูโน่ฟานันวิตินญาชูออเฟลิกดูเบนดิอาสประตูเป็นเดียโก้คอสตาค่ะไม่มีคริสเตียโนโรนัลโดที่ถอนตัวจากทีมชาติไปก่อนหน้านี้นะคะซึ่งเกมนี้เปิดฉากครึ่งแรกนาที36เป็นคริสโตเฟอร์อาเยอร์ยิงให้นอร์เวย์ขึ้นนำไปก่อน 1-0 แต่ว่าดีใจได้แค่2นาทีค่ะเพราะว่านาที38ชัวร์กันเซโลยิงให้โปรตุเกสตามตีเสมออย่างรวดเร็ว 1-1 จากนั้นครึ่งหลังนาที79กอนซาโลรามอสพังประตูให้โปรตุเกสนำ2ประตูต่อ1และนาที86ฟรานซิสโกคอนไซซาวโดนไล่ออกค่ะโปรตุเกสเสียเปรียบเลยนะคะนักเตะเหลือ10คนจบเกมนี้โปรตุเกสเปิดบ้านเอาชนะนอร์เวย์ไป2ประตูต่อ1ค่ะยังรักษาสถิติดีคว้าชัย4นัดรวดมี12คะแนนเต็มเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายส่วนนอร์เวย์มี3คะแนนอยู่อันดับสุดท้ายของตาราง
0: ในกลุ่มนี้อีกคู่หนึ่งในเวลส์แพ้กับเดนมาร์กไป0ประตูต่อ1ครับส่วนตารางคะแนนฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกลีก A กลุ่ม B นะครับอันดับ1เป็นโปรตุเกสนะครับแข่ง4นัดชนะรวดมี12คะแนนครับอันดับ2เป็นเดนมาร์กมี6คะแนนอันดับ3เวลส์มี3คะแนนอันดับ4นอร์เวย์ครับมี3คะแนนครับฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก A กลุ่ม D กรีซเสมอกับเยอรมัน0ประตูต่อ0นะครับเนเธอร์แลนด์ชนะเซอร์เบีย2ประตูต่อ1ครับซีดีนซีดานกุนซือทีมชาติฝรั่งเศสนำลูกทีมลงฝึกซ้อมก่อนเปิดบ้านพบกับเบลเยียมในคืนวันนี้ครับฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกลีก A กลุ่ม1ทีมชาติฝรั่งเศสลงฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติคลาฟงแตนก่อนลงเตะคืนวันนี้ครับเวลา 1:45 นที่สนามสตาร์ดเดอฟองพบกับเบลเยียมซีดีนซีดานหัวหน้าโค้ชทีมชาติฝรั่งเศสพาลูกทีมฝึกลงฝึกซ้อมนำโดยไมเคิลโอลิเซ่แบลลี่บาโคล่าเดซิเร่ดูเอและไรอันแชคีสำหรับตอนนี้ฝรั่งเศสเป็นทีมนำในลีก A กลุ่ม1ลงเตะ3นัดชนะ2เสมอ1มี7คะแนนโดยเกมล่าสุดเมื่อคืนวันศุกร์เปิดบ้านที่สตาร์ทเดอฟองเสมอกับอิตาลีมา1ประตูต่อ1นะครับส่วนเบลเยียมมี6คะแนนอยู่ที่2ครับตามหลังคะแนนเดียวอันดับ3เป็นอิตาลีมี4คะแนนอันดับสุดท้ายตุรกีไม่มีคะแนนนะครับผลงานของเบลเยียมนัดล่าสุดชนะทีมเยือนตุรกี3ประตูต่อ0ที่เมืองลีแอชเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาสถิติทั้ง2ทีมพบกันล่าสุดในรายการนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาฝรั่งเศสบุกไปชนะเบลเยียม1ประตูต่อ0ไมเคิลลุยเซ่ทำประตูชัยโปรแกรมอีกคู่ในกลุ่ม1อิตาลีพบกับตุรกีคือวันนี้ครับเวลา 1:45 นครับ
1: ดูแวดวงความเร็วกันบ้างค่ะแม็กเวอร์สแตปเพนนะครับรถฟอร์มูล่า1คว้าแชมป์ได้เป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้นะคะหลังจากลงแข่งขันที่มาเลเซียการแข่งขันรถ F1 ชิงแชมป์โลกเข้าสู่สนามที่16ของฤดูกาลแล้วค่ะในศึกบาเรนกลางปีแต่ว่าย้ายไปจัดแข่งขันที่สนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตที่ประเทศมาเลเซียนะคะเนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยแข่งขันจำนวน55รอบค่ะซึ่งการดวลความเร็วล่าช้าออกมาเพราะว่ามีฝนตกด้วยค่ะผลงานของแม็กเวอร์สแตปเพนวัย29ปีนักขับเนเธอร์แลนด์จากทีม Red Bull ดีกรีแชมป์โลก4สมัยติดต่อกันตั้งแต่ปี2021จนถึงปี2024นะคะและได้ตำแหน่งโพลโพซิชั่นแต่ว่าโดน2นักขับของทีม Mercedes อย่างคิมี่แอนโตเนลลี่วัย20ปีจากอิตาลีและจอร์จรัสเซลจากอังกฤษแซงขึ้นนำค่ะก่อนที่แม็กเวอร์สแตปเพนจะสามารถเบียดแซงจอร์จรัสเซลขึ้นมาอยู่อันดับที่2ต่อมาแซงคิมี่แอนโตเนลลี่ในรอบที่13และแม็กก็ยังรักษาตำแหน่งเอาไว้ได้ดีค่ะกระทั่งเข้าเส้นชัยมาเป็นคนแรกทำเวลาได้1ชั่วโมง47นาที 14.808 วินาทีจากดวลทั้งหมด55รอบนะคะคว้าแชมป์เป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้ค่ะ
0: อันดับ2เป็นคิมี่อันโตเนลลี่ครับตามหลัง 2.307 วินาทีอันดับ3ลูอิสแฮมิลตันอดีตแชมป์โลก7สมัยจากอังกฤษ กฤษจากทีมเฟอร์รารี่ครับทางด้านอเล็กซ์อัลบอนอังสุสิงห์นักขับลูกครึ่งไทยอังกฤษทีมวิลเลียมแข่งขันไม่จบนะครับคะแนนสูงอันดับ1ยังเป็นคิมี่อันโตนาลีทำได้320คะแนนอันดับ2จอร์จ รัสเซล236คะแนนอันดับ3ลูอิสแฮมิลตันมี214คะแนนส่วนแม็กซ์เวอร์สตัปเพนอยู่ที่6ครับมี188คะแนนพีนะครับมาร์คมาเกสนักบิดแชมป์โลกจากสเปนคว้าแชมป์ MotoGP Japanese Grand Prix ครับการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก MotoGP 2026สนามที่16รายการ Grand Prix of Japan ที่สนามทวินริงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นในรอบชิงชนะเลิศคอเก้มาตินนักบิดชาวสเปนอดีตแชมป์โลกปี2024จากอพิเรียเรซซิ่งออกสตาร์ทจากตำแหน่งผู้นำและรักษาระยะห่างไว้ได้นะครับจนกระทั่งในรอบที่11ครับมาร์คมาเกสแชมป์โลก7สมัยชาวสเปนจากทีมดูคาติใช้จังหวะหาทางแซงมาตินขึ้นมาเป็นผู้นำได้สำเร็จแล้วรักษาตำแหน่งผู้นำจนจบ24รอบมาร์คมาเกสเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกด้วยเวลา41นาที31.467วินาทีเอาชนะอันดับ2คอเก้มาติน 1.363 วินาทีส่วนอันดับ3เป็นของเพื่อนร่วมทีมอพิเรียมาโกเบสเซคีชาวอิตาเลียนนะครับตามหลัง 2.252 วินาทีขณะที่ก้องสมเกียรติจันทรานักบิดชาวไทยจากทีม Honda SRC ที่ได้ลงแข่งขันแทนที่ของโจนเมียนักบิดตัวหลักของทีมที่บาดเจ็บออกสตาร์ทจากอันดับ17เข้าเส้นชัยในอันดับ13คว้ามาได้3คะแนนครับ
1: สำหรับตารางคะแนนผู้นำสะสมค่ะผู้นำจากฝูงตอนนี้เป็นคอเก้มาตินค่ะ333คะแนนตามมาด้วยมาร์คมาเกสนะคะตามหลังเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นค่ะที่3มาโกเบสเซคีมีอยู่284คะแนนสำหรับการแข่งขัน MotoGP สนามต่อไปนะคะจะเป็นศึกกลางปีออฟอินโดนีเซียระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้ดวลกันที่มาเดลิกาอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตในประเทศอินโดนีเซียค่ะโดยการแข่งขันจักรยานกันบ้างค่ะเฟรย่าซาริสเป็นนักปั่น BMX ชาวเยอรมันนะคะแล้วก็เกมองรอสตรีเยอร์จากฝรั่งเศสคว้าแชมป์ BMX World Cup ในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีค่ะการแข่งขันจักรยาน BMX World Cup แข่งขันกันที่เมืองเหมินโถโกสาธารณรัฐประชาชนจีนในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงรอบชิงชนะเลิศเฟรย่าชาริสนักปั่น BMX ชาวเยอรมันของทีมเกรทบริเตนปั่นเข้ามาเป็นอันดับ1ค่ะทำเวลาได้ 36.549 วินาทีคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองนะคะอันดับที่2ตกเป็นของมายาสวิน่าเป็นนักกีฬาอิสระค่ะหรือว่า Individual Neutral Athlete ตามมาด้วยเวลา 37.677 วินาทีอันดับที่3ลิลลี่กรีนโฮนักปั่นนิวซีแลนด์จากทีมชาตินิวซีแลนด์ค่ะสถิติ 38.054 วินาทีค่ะ
0: ในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายรอบชิงชนะเลิศเกลมองรอสริเยอร์นักปั่นฝรั่งเศสออกตัวนำแบบม้วนเดียวจบนะครับเข้าเส้นชัยคนแรกเวลา 31.609 วินาทีคว้าแชมป์สนามนี้ได้สำเร็จอันดับ2เป็นของมัตเตโอโฟเพื่อนร่วมชาติที่ไล่มาติดเวลา 32.079 วินาทีและอันดับ3อเล็กซานเดรเอ็มเมลจากสวิตเซอร์แลนด์เวลา 32.251 วินาทีครับ
1: ข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day ค่ะไปดูไฮไลท์การแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง NHL นะคะคู่ระหว่างอนาฮาร์มดักค่ะเฉือนชนะฟลอริดาแพนเทอร์3-2ค่ะจากนั้นเราพักคารวะธงชาติและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ำกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่กุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: เห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็นอัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT ไปพร้อมกัน
1: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่1,030ไร่จังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
2: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นและเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD
3: พบกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียร์ข่าวลึกเล่าข่าวให้รอบด้านเพื่อให้คุณรู้ทันข่าวกับผู้ดำเนินรายการคู่ใหม่ตถาพรเกื้อสกุลและศิรวิทย์ชัยเกษมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 นถึง 21:30 นทางช่อง NBT 2 HD เริ่ม1ตุลาคมนี้
4: พระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ภาระหน้าที่ของตำรวจในการพิทักษ์รักษาความสงบสุขของประชาชนนั้นนับว่าเป็นงานที่หนักและต้องอาศัยกำลังอันกล้าแข็งอย่างมากทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาทุกคนจึงจำเป็นต้องมีเครื่องยึดมั่นในใจตนที่เรียกว่าอุดมคติหรือแบบอย่างอันสูงสุดสำหรับยึดถือเป็นหลักชัยในการปฏิบัติงานอยู่เสมอหากแต่ละคนทำงานอย่างอุดมคติก็จะเล็งเห็นแนวทางที่จะปฏิบัติภารกิจทุกอย่างให้สำเร็จผล

ีความเจริญโดยไม่หวั่นไหวย่อท้อไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหามากเพียงใดพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับประจำค่ำวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569คำนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชัยคุณกรองแก้วชัยกฤตและล่ามภาษามือในวันนี้นะครับคุณสมชายวิจิตรไพศาลครับ
0: เรายังคงเกาะติดสภาพอากาศเพื่อแจ้งเตือนภัยให้คุณผู้ชมได้เตรียมตัวรับมือกันอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้เนี่ยมีประกาศแจ้งเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะออกมาเมื่อตอน5โมงเย็นนะคะก็เป็นประกาศที่ออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นเตือนเรื่องอากาศแปรปรวนจะมีผลกระทบตั้งแต่5ถึง7ตุลาคมก็คือวันนี้ไปจนถึงวันที่7ตุลาคมเป็นฝนระลอกใหม่ที่จะต้องเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงค่ะหลังจากนั้นเนี่ยฝนจะเริ่มลดลงเพราะฉะนั้นก็จะเป็นช่วงที่เหมาะกับการเร่งระบายน้ําค่ะเพื่อจะเตรียมรับมือฝนอีกระลอกเพราะฉะนั้นในช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาใช้คําว่าฝนยังไม่ขาดเม็ดนะคะเตรียมรับมือกันต่อหลังจากนี้ช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครด้วยค่ะดูการแจ้งเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาก่อนนะคะเป็นประกาศอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่9นะคะออกมาเมื่อเวลา5โมงเย็นหรือว่า17นาฬิการะบุว่าช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7ตุลาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงมากได้บางแห่งค่ะซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้นะคะช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมก็คือวันนี้และวันพรุ่งนี้หลักๆ ก็จะเป็นบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคใต้ตอนบนค่ะอย่างในวันที่5ตุลาคมก็คือวันนี้เนี่ยจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากเป็นตกหนักมากนะคะคือที่กำแพงเพชรแล้วก็ที่สุโขทัยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักลงมานะคะส่วนในวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่6ตุลาคมหลายพื้นที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักนะคะอาทิที่แม่ฮ่องสอนที่นครสวรรค์กาญจนบุรีกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกก็มีที่ชลบุรีระยองจันทบุรีเพชรบุรีรวมไปถึงประจวบคีรีขันธ์ค่ะขยับไปนะคะเป็นวันที่7ตุลาคมนี่ค่ะเรามีภาพแผนที่แล้วก็รายชื่อจังหวัดที่จะต้องเตรียมพร้อมรับมือนะคะจะเป็นด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางอาทิที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกาญจนบุรีราชบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีรวมไปถึงสงขลาด้วยนะคะ
1: และสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังที่แรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเพราะฉะนั้นชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วย
2: วันพรุ่งนี้เองวันที่6นะครับแนวฝนก็จะมาอยู่ทางด้านตะวันตกแทนนะแก่ภาคเหนืออย่างแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะครับทางตากรวมทั้งในพื้นที่ของทางซีกตะวันตกของภาคกลางด้วยแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งก็คือในบริเวณทางภาคใต้ตอนบนพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอีกเช่นเดียวกันก็คือพื้นที่ของภาคใต้นะครับซึ่งภาคใต้เองเนี่ยจะเห็นว่าตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปนะครับก็จะเริ่มมีฝนเข้ามาแล้วก็ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปนะครับก็จะเห็นว่าทางด้านฝั่งอ่าวไทยเนี่ยจะมีฝนตั้งแต่ปานกลางแล้วก็ฝนตกหนักบางจุดด้วยลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับคาดว่าน่าจะเข้ามาปกคลุมทำให้มีกระแสลมที่ไหลเคลื่อนเข้าไปในบริเวณพื้นตามแนวชายฝั่งนะครับดังนั้นบริเวณจังหวัดชุมพรนะครับสุราษฎร์ธานีนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็สงขลานะครับในวันพรุ่งนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นด้วยส่วนในวันที่7นะครับสถานการณ์ก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคอีสานภาคเหนือทางด้านฝั่งตะวันออกนะครับอันนี้ก็ฝนก็จะเริ่มน้อยลงก็จะมีติดฝนอยู่บ้างแม่ฮ่องสอนนะครับตากแล้วก็ทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับราชบุรีเพชรบุรีประจวบนะครับแนวนี้ก็จะมีโอกาสฝนเพราะฉะนั้นฝนชุดนี้นะครับในตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7ยังมีฝนตกอยู่ฝนยังไม่ขาดเม็ดนะครับยังก็ต้องติดตามวันนี้ต้อง เรียกว่าเป็นช่วงที่พีคที่สุดละนะครับในเหตุการณ์นี้แต่หลังจากนั้นสถานการณ์ก็จะค่อยๆฝนลดลงไปครับ5 6 7เนี่ยนะครับถ้าเราดูจากแผนที่ในวันนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าฝนมาตามแนวนี้นะครับก็คาดว่าในพื้นที่ภาคกลางอย่างลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็อาจจะมีฝนมาเติมนะครับแต่เรื่องด้วยปริมาณน้ำที่ยังไหลอยู่ในขณะนี้ นะครับก็เข้าใจว่ายังเติมไม่มากนะครับฝนเคลื่อนตัวเร็วอ่ะครับถ้าเกิดว่ารู้ลักษณะการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนที่เคลื่อนตัวตามลมตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือลงมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ซ้ำพื้นที่เดิมอันนั้นก็เป็นข้อดีอย่างนึงเนาะแต่ว่าเนื่องจากว่าในบางพื้นที่ในของกรุงเทพมหานครเองถ้าเกิดมีลักษณะของฝนตั้งแต่ปานกลางถึงแม้จะตกแค่ 20-30 มิลมันก็มีโอกาสได้ที่จะไปเติมน้ำได้บ้างในพื้นที่ที่ยังน้ำท่วมขังอยู่
0: ทีนี้ที่สำคัญก็คือหลังจากฝนระลอกนี้ก็คือ567ผ่านไปแล้วเนี่ยนะคะทางนายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาก็ระบุว่าหลังจากนั้นเนี่ยช่วงวันที่8ถึง9ตุลาคมฝนจะลดลงนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังแต่จากนั้นค่ะขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์ต่อเนื่องในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมที่จะมีฝนตกหนักระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครนะคะอย่างกรุงเทพเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังอย่างเช่นที่ดอนเมืองสายไหมมีนบุรีอาจจะมีฝนตกลงมาหนักได้ค่ะ
2: ฝนที่จะมาเนี่ยความรุนแรงอาจจะสู้ในระลอกที่ผ่านมาไม่ได้ก็อาจจะเป็นฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้แต่ว่าฝนหนักเกิดขึ้นได้แน่นอนโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกอันนี้ก็เป็นสถานการณ์อีกช่วงนึงนะครับซึ่งก็ยังคงหวังว่านะครับในช่วงวันเที่ยงวันที่8ที่9ที่ผ่านมาเนี่ยก็เราก็จะทำให้สามารถระบายน้ำไปได้เราก็มารองรับอีกทีนึงในช่วงวันที่10ที่จะเกิดฝนตกหนักครับฝนตกไม่แช่ครับเพราะลักษณะของลมส่วนใหญ่ที่บอกครับว่าอาจจะพัดผ่านเลยไปแต่อาจจะมีจังหวะบ้างนะช่วงวันที่10นะครับที่จะทำให้มีฝนกลับเข้ามาในระบบนะครับซึ่งก็คาดว่าพอหลังจากที่10 11ไปนะครับกลุ่มฝนเหล่านี้ก็จะเคลื่อนตัวไปฝั่งอันดามันครับในช่วงวันที่10นะครับในบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีนะครับระบบทางเลือกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครบางพื้นที่นะครับแล้วก็มีภาคตะวันออกอย่างเช่นชลบุรีระยองจันทบุรีตราดแนวนี้ก็ยังมีโอกาสเจอฝนนะครับส่วนอีกพื้นที่นึงก็คือบริเวณทางด้านภาคใต้นะครับแต่ก็เป็นด้านที่รับมรสุมรับแนวลมอยู่นะครับลักษณะของกระแสลมที่ไหลเวียนในบริเวณตัวบริเวณอ่าวไทยนะครับอันนี้คือช่วงวันที่10แต่ว่าตอนบนนะครับในภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยฝนค่อนข้างจะน้อยนะครับฝนก็จะมากระจุกตัวในบริเวณภาคกลางตอนล่างมากกว่านะครับอันนี้ก็คือพื้นที่เสี่ยงนะครับส่วนอีกพื้นที่หนึ่งก็คือในบริเวณที่ด้านใกล้กันก็คืออีสานตอนล่างนี่แหละนะครับอย่างจะอาจจะเป็นผลดีนะอีสานตอนล่างนะครับในช่วงวันที่10จังหวัดตอนล่างก็จะเป็นชัยภูมินะครับนครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษแนวนี้นะครับจะให้เป็นกรุงเทพตอนบนเนาะอย่างเช่นดอนเมืองติดกับปทุมธานีที่เดิมนะครับแล้วก็อาจจะเป็นสายไหมสะพานสูงมีนบุรีหนองจอกยังมีโอกาสอยู
3: ่
2: ต้องยังไม่ลดกาดลงมาเนาะอย่างน้อยก็ต้องระวังต่อไปอีกจนกระทั่งหลังวันที่13นั่นแหละ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำในภาพรวมนะครับเรื่องนี้ทางกรมชลประทานได้มีการยืนยันว่าเขื่อนขนาดใหญ่อย่างเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์นั้นยังคงมีช่องว่างพอที่จะรับมวลน้ำจากทางภาคเหนือได้นะครับซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการคงระบายน้ำที่บริเวณเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับโดยมีการย้ำเข้ามานะครับว่าสถานการณ์น้ำในขณะนี้จะไม่กระทบต่อตัวเมืองกรุงเทพมหานครและรวมไปถึงพื้นที่บริเวณปริมณฑลแต่ก็ได้มีการสั่งเฝ้าระวังลุ่มน้ำบางปะกงและก็บริเวณเขื่อนแก่งกระจานให้เตรียมรับมือกับฝนตกหนักในช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยนะครับว่าเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังคงมีช่องว่างความจุเพียงพอในการรองรับน้ำจากทางภาคเหนือโดยมีความจำเป็นต้องคงการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อเป็นการพร่องน้ำรองรับฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในบริเวณเขตแม่น้ำปิงซึ่งการระบายน้ำดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทถึงสมุทรปราการ

0: ช่องว่างเพียงพอในการรับน้ำในภาคเหนือแน่นอนครับอาการน้ำที่เราระบาย 2,000 ในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับเรามั่นใจครับว่าระดับน้ำที่เราระบายประมาณนี้ครับไม่มีผลกระทบที่จะล้นคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลเข้าสู่ในตัวเขตตัวเมืองอย่างแน่นอนนะครับ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำในภูมิภาคอื่นๆนะครับอย่างพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะเขตลุ่มน้ำบางปะกงและแม่น้ำปราจีนบุรีขณะนี้มวลน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีได้ล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและเริ่มมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างช้าๆทางกรมชลประทานต้องมีการติดตามและเฝ้าระวังมวลน้ำก้อนดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมวลน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีได้ไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำบางปะกงและกำลังจะรวมเข้ากับแม่น้ำจากน้ำในแม่น้ำนครนายกทางโครงการชลประทานในพื้นที่ได้มีการประสานงานกับทางเขื่อนขุนด่านประการชนในการลดการระบายน้ำลงเพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณมวลน้ำที่จะไหลผ่านและหนุนสูงในแม่น้ำบางปะกงพร้อมทั้งได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง24ชั่วโมงครับ
2: ไปดูสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกนะคะแม้ว่าภาพรวมหลายพื้นที่จะเริ่มคลี่คลายแต่ว่าก็ทิ้งความเสียหายอย่างหนักไว้นะคะอย่างเช่นที่จังหวัดจันทบุรีค่ะส่วนผลไม้ในอำเภอท่าใหม่เกษตรกรต้องสูญเสียรายได้นับล้านบาทนะคะส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีสถานการณ์ก็ยังน่าเป็นห่วงค่ะข้อมูลจากดาวเทียมแสดงให้เห็นมวลน้ำแผ่ขยายเข้าท่วมครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอกว่า 500,000 ไร่ค่ะสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสตาได้เปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมเมื่อวันที่2ตุลาคม2569ถึงสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีแสดงให้เห็นมวลน้ำแผ่ขยายเข้าท่วมเป็นวงกว้างครอบคลุมหลายอำเภอกว่า 500,000 ไร่มวลน้ำที่ปรากฏมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลขุ่นแสดงถึงกระแสน้ำที่ไหลหลากพร้อมกับพัดพาเอาตะกอนดินโคลนหรือหน้าดินจากพื้นที่เกษตรกรรมตอนบนลงมาด้วยส่วนริ้วน้ำในเฉดสีที่ต่างกันก็บ่งบอกถึงระดับความเชี่ยวของกระแสน้ำยิ่งสีโทนสว่างก็ยิ่งหมายถึงกระแสน้ำที่เชี่ยวทั้งนี้จิสตาได้ส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปประกอบการวางแผนช่วยเหลือการบริหารจัดการพื้นที่และการฟื้นฟูหลังจากสถานการณ์คลี่คลายส่วนที่จังหวัดจันทบุรีค่ะพาไปดูที่จันทบุรีนะคะนี่คือสวนสละอายุกว่า8ปีเนื้อที่กว่า11ไร่ของครูจุ๋ยนางสมทรงบุญช่วยเกษตรกรตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่ซึ่งเสียหายอย่างหนักเนื่องจากถูกน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรแล้วก็มีน้ำท่วมขังนานเกือบ5วันทำให้ผลผลิตที่กำลังรอตัดขายเสียหายไปกว่าครึ่งรวมถึงช่อดอกและผลอ่อนที่เตรียมให้ผลผลิตในรอบถัดไปก็เสียหายทั้งหมดนางสมทรงเล่าว่าน้ำเนี่ยหลากเข้ามาอย่างรวดเร็วจนเก็บของไม่ทันนะคะหลังจากนี้มีความจำเป็นต้องเร่งทำความสะอาดสวนตัดช่อดอกรวมถึงผลผลิตที่เสียหายทิ้งเพื่อให้ต้นสละได้ฟื้นตัวคาดว่าจะต้องใช้เวลาบำรุงรักษาไม่ต่ำกว่า1ปีจึงจะกลับมาให้ผลผลิตที่มีคุณภาพได้อีกครั้งผลกระทบครั้งนี้ทำให้สูญเสียรายได้เฉลี่ยเดือนละกว่าแสนบาทค่ะ
3: ส่วนครูเนาะจะแดงไปหมดเลยแต่เวลานี้มันกลายเป็นสีดำหมดแล้วเป็นพังหมดเลยอ่ะโอ้โหเนี่ยกัสละกำลังตัดทุกเดือนเลยเดือนหนึ่งจะได้แสนกว่าบาทแสนกว่าบาทนี่คนทำเนี่ยคนงานเนี่ยเขาจะมีรายได้เดือนหนึ่ง3-4 หมื่นบาทแต่เวลานี้เขาก็อดไปเลยเขาก็ไม่ได้ไปเลยอ่ะมันกว่าเดือนในนี้ก็น้ำตาไหล
1: ขณะเดียวกันนะครับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอท่าใหม่จำนวนมากได้เร่งเดินทางไปยังสำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อไปติดต่อขอปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเดิมให้เป็นปัจจุบันและขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่สำหรับใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการขอรับการเยียวยานะครับอย่างเช่นนางกนกธรพุ่มทองเจ้าของสวนทุเรียนในพื้นที่ตำบลท่าใหม่ก็ยอมรับเลยนะครับว่าที่ผ่านมานั้นก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการขึ้นทะเบียนมากนักจนกระทั่งสวนทุเรียนถูกน้ำแช่ขังเป็นเวลานานจนใบของทุเรียนนั้นเริ่มเหลืองและร่วงหล่นต้นทุเรียนกว่า20ต้นจากทั้งหมด50ต้นเสี่ยงต่อการยืนต้นตายทางด้านของเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ก็บอกนะครับว่าเกษตรกรบางส่วนเนี่ยเข้าใจว่าเมื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรเอาไว้แล้วไม่จำเป็นต้องดำเนินการอะไรอย่างอื่นต่ออีกทำให้ไม่ได้มีการปรับปรุงข้อมูลการเพาะปลูกและสถานะในแต่ละปีและเมื่อเกิดภัยพิบัติต้องใช้ข้อมูลประกอบการขอรับการช่วยเหลือจึงต้องเข้ามาตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการขึ้นทะเบียนใหม่ให้ถูกต้องก่อนที่จะนำเอกสารไปดำเนินการตามขั้นตอนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
2: ส่วนที่จังหวัดสระแก้วค่ะหลังจากสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายนะคะทางกระทรวงแรงงานก็ได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน31สระแก้ววิทยาลัยเทคนิคสระแก้วและภาคีเครือ

0: คายจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขระดมช่างฝีมือเข้าไปช่วยซ่อมแซมรถจักรยานยนต์รถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายโดยเปิดให้บริการฟรีนะคะแบ่งเป็น2ช่วงได้แก่วันที่29กันยายนถึง4ตุลาคมให้บริการไปแล้วที่อำเภอวัฒนานครค่ะและวันนี้นะคะไปจนถึงวันที่9ตุลาคมก็จะให้บริการที่อำเภอเมืองสระแก้วและอำเภออรัญญประเทศค่ะอย่างที่อรัญญประเทศเนี่ยศูนย์บริการตั้งอยู่ที่ลานสยามินเทศบาลเมืองอรัญญประเทศเปิดให้บริการตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีค่ะ
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์น้ำเหนือในลุ่มน้ำป่าสักกันบ้างนะครับซึ่งช่วงค่ำที่ผ่านมานี้เองนะครับทางทีมข่าว NBT ของเราได้ย้อนกลับไปลงพื้นที่ที่ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาลที่อำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีนะครับซึ่งที่นั่นถือว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำสำคัญนะครับพบว่าหลังจากที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีการระบายน้ำอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเลยส่งผลให้ระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นจากเมื่อวานนี้ประมาณ40เซนติเมตรแล้วเริ่มที่จะล้นเข้าไปสู่ตลาดแล้วนะครับขณะที่ชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำตอนนี้ได้เริ่มขนย้ายสิ่งของขึ้นไปไว้ที่สูงเพื่อเตรียมพร้อมในการอพยพเดี๋ยวจะไปติดตามได้กับคุณสุประวีนักทำนารายงานสดมาจากตลาดต้าน้ำโบราณที่บ้านต้นตาลอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีนะครับคุณสุประวีครับเชิญครับ
2: วันนี้ทีมข่าว NBT ค่ะกลับมาที่ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาลนะคะที่อำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีค่ะเพราะว่าจุดนี้นะคะจะเป็นจุดแรกที่ได้รับผลกระทบถ้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะมีการระบายน้ำที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขึ้นไปซึ่งเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะทางเขื่อนป่าสักนะคะก็มีการระบายน้ำที่500ลูกบาศก์เมตรแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าระดับน้ำนะคะเมื่อวานนี้ทีมข่าวได้มาลงพื้นที่ที่จุดนี้เช่นเดียวกันระดับน้ำยังไม่ขึ้นถึงจุดนี้นะคะจุดนี้ยังพื้นที่ยังแห้งอยู่พ่อค้าแม่ขายยังคงขายของได้ตามปกติค่ะเพียงวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงตอนนี้คือระดับน้ำขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะคะน่าจะประมาณสัก40เซนติเมตรได้นะครับยิ่งตรงนั้นนะคะที่เสาสีดำๆตรงนั้นเมื่อวานนี้นะคะทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับนายอำเภอตรงจุดนี้นะคะก็ยังแห้งอยู่แต่ว่าตอนนี้คือเข่าแล้วนะคะคือลิ่งลงลึกลงไปอีกก็เชื่อว่าระดับน้ำจะสูงยิ่งกว่านี้อีกค่ะโดยจุดนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยนะคะเขาเชื่อว่าระดับน้ำเนี่ยน่าจะขึ้นสักวันละ20เซนติเมตรได้ถ้าเกิดว่าไม่มีฝนกระหน่ำลงมาซ้ำแต่เนื่องด้วยวันนี้ค่ะมีฝนลงมาเมื่อช่วงบ่ายนะคะน้ำเนี่ยก็เลยขึ้นมาประมาณ 40-50 เซนติเมตรค่ะซึ่งนอกจากระดับน้ำนะคะที่ขึ้นมาเนี่ยจะเกี่ยวเนื่องกับทางสภาพอากาศหรือว่าฝนแล้วนะคะก็รวมไปถึงเรื่องของการระบายน้ำที่ท้ายเขื่อนที่เขื่อนพระราม6ด้วยถ้าเกิดว่ามีการระบายน้ำเป็นปกติค่ะระดับน้ำก็จะไม่วิกฤตไปกว่านี้ค่ะทีนี้ไปดูที่บ้านของประชาชนกันบ้างนะคะที่สถานการณ์บ้านเรือนในพื้นที่ของหมู่5ตำบลต้นตาลค่ะที่อำเภอเสาไห้นี่แหละจุดนี้ค่ะก็จะเป็นจุดแรกเช่นเดียวกันนะคะที่น้ำเนี่ยจะขึ้นถึงบ้านเรือนประชาชนค่ะซึ่งล่าสุดนะคะวันนี้ทีมข่าวไปลงพื้นที่มามวลน้ำเนี่ยล้นเข้าไปจ่อที่หน้าบ้านเรือนของประชาชนแล้วทำให้ชาวบ้านตอนนี้ต้องเร่งยกข้าวของเครื่องใช้แล้วก็สิ่งของสำคัญขึ้นที่สูงอย่างเร่งด่วนค่ะพร้อมกับเตรียมความพร้อมรับมือนะคะหากว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นสูงกว่านี้จนไม่สามารถพักอาศัยได้โดยเจ้าของบ้านค่ะเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมวลน้ำมาจ่อที่หน้าบ้านแล้วก็เลยรีบเก็บของแพ็คของใส่ถุงเตรียมไว้ทั้งหมดโดยเชื่อว่าคืนนี้ค่ะจนถึงตอนเช้าระดับน้ำน่าจะท่วมขังเต็มหน้าบ้านเลยซึ่งหากสถานการณ์วิกฤตนะคะจนระดับน้ำสูงขึ้นไปกว่านี้จนชั้น2ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ก็พร้อมที่จะอพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางเทศบาลจัดเตรียมไว้ให้ค่ะแม้ว่าที่ผ่านมานะคะฝ่ายปกครองอำเภอเทศบาลจะลงพื้นที่แจ้งเตือนปริมาณการปล่อยน้ำล่วงหน้าผ่านผู้ใหญ่บ้านอย่างต่อเนื่องแต่ต้องยอมรับว่านะคะการที่จะต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังยาวนานตลอดเนี่ยก็ทำให้รู้สึกเหนื่อยแล้วก็ท้อแต่ก็ต้องปรับตัวรับมือกับภัยธรรมชาติให้ได้ค่ะ
3: น้ำเริ่มมาแล้วครับตอนนี้เริ่มเข้ามาแล้วก็เตรียมตัวเก็บของไว้แล้วก็เก็บของแต่คราวที่แล้วแล้วตอนนี้ก็น่าจะคืนนี้น่าจะท่วมแล้ว
4: ปกติแล้วถ้าข
3: ึ้
4: นน
3: ้
4: ำขึ้นนี่คือจะขึ้นไปถึงประมาณไหนอะคะ
3: ก็มันมาเรื่อยๆไม่รู้ปีนี้เขาปล่อยน้ำมาเยอะหรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันต้องรอทางเงินเขาแจ้งมาก่อนนะแต่คืนนี้น่าจะมาแล้ว
4: อันนี้คือเป็นเหมือนตัว
5: มาแจ้งแล้วใช่ไหม
3: ใช่ใช่ปกติก็ลงไปทางนู้นแล้วนะก็ดีใจแล้วทีนี้เริ่มมาแล้วครับก็เลยสู้สู
5: ้แบบนี้นะคะทางเทศบาลมีมาแจ้ง
3: มีครับก็จะมาเรื่อยๆนะครับทางพี่ผู้ใหญ่ทางพี่ผู้ใหญ่ทางผู้ช่วยเนี่ยเขามาบ่อยมากก็ดีครับจะถามเขาเลยเขาปล่อยน้ำมาเท่าไหร่เราก็เตรียมตัวไว
5: ้แล้วถ้าน้ำท่วมในพื้นที่นี้ค่ะนานไหมคะกว่าน้ำจะลง
3: นานครับนานเป็นเดือนนี่ท้อแล้วท้ออีกก็ทำไงได้ฮะมันชินแล้วครับอยู่ริมน้ำจะเตรียมถังเตรียมอะไรไว้นะครับน้ำมาก็เพราะตอนนี้เก็บของไว้หมดแล้วใส่ถุงใส่อะไรไว้แล้วถ้ามาก็ขนพอรู้ลักษณะถ้าใกล้ปีน้าหน้าน้ำอ่ะมันจะอย่างนี้แหละ
5: แม้ว่าน้ำท่วมเนี่ยนะคะจะเป็นภัยธรรมชาติที่ชาวบ้านเข้าใจแล้วก็ยอมรับได้แต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าการที่น้ำท่วมซ้ำๆกันในทุกๆปีเนี่ยก็ทำให้รู้สึกลำบากแล้วก็ท้อใจอยู่เหมือนกันนะคะเรื่องแบบนี้ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าต่อให้เป็นภัยธรรมชาติก็เถอะคงไม่มีใครอยากจะให้น้ำท่วมทุกปีตลอดไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะทางหน่วยงานต่างๆนะคะปกครองเทศบาลอำเภอจังหวัดนะคะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนต่างๆค่ะก็พร้อมนะคะที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือคอยสอดส่องดูแลสถานการณ์ตลอดอย่างใกล้ชิดนะคะคอยให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงถ้าเกิดภัยเป็นวิกฤตขึ้นค่ะ
1: ขอบคุณคุณสุประวีนะครับรายงานสดมาจากจังหวัดสระบุรีนะครับยังเห็นได้ว่าที่นั่นเนี่ยยังมีปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อวานนี้อยู่เป็นลำดับด้วยนะครับต้องรอดูว่าฝนที่ตกเติมลงมาในพื้นที่ตอนบนเนี่ยจะเติมเข้ามาในพื้นที่ได้มากน้อยขนาดไหนครับ
0: ค่ะไปดูอีกหนึ่งจุดนะคะก็คือที่พระนครศรีอยุธยาตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่ก็ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะล่าสุดทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปที่ตำบลปากกรานอำเภอพระนครศรีอยุธยานะคะไปเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็มอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนนอกจากนี้ยังบอกอีกว่าแนวโน้มสถานการณ์น้ำเริ่มดีขึ้นหลังระดับน้ำทางตอนเหนือของเขื่อนเจ้าพระยาเริ่มลดลงค่ะติดตามบอกคุณพรทิวากันที่อาจารย์รายงานสดนะคะจากที่ชุมชนปากคลองตะเคียนบนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะคุณพรทิวาเชิญค่ะ
6: ค่ะตอนนี้ทีมข่าว NBT ของเรานะคะก็อยู่ที่ชุมชนปากคลองตะเคียนบนตำบลปากกรานอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะพื้นที่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ที่อยู่คู่กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยามานานนะคะตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยายังเป็นราชธานีขณะนี้เนี่ยก็เผชิญกับสภาวะน้ำท่วมนะคะซึ่งน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็ได้เอ่อล้นเข้ามาท่วมชุมชนแห่งนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าตอนนี้จุดที่วิบยืนอยู่เนี่ยกระแสน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะเชี่ยวแรงมากเลยนะคะทางสัญจรในชุมชนจากเดิมที่เคยเป็นถนนนะคะตอนนี้ก็ถูกน้ำท่วมเข้ามาอย่างเต็มพื้นที่แล้วค่ะกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวแรงนะคะทำให้การสัญจรของชาวบ้านในพื้นที่ตรงนี้นะคะก็เป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะก็ตอนนี้องค์การบริหารส่วนตำบลปากกรานก็ได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนโดยการจัดทำสะพานไม้สำหรับใช้เป็นทางเดินเพื่อให้คนในชุมชนยังสามารถเดินเข้าออกบ้านแล้วก็เดินทางเข้าไปยังพื้นที่ต่างๆในชุมชนได้อยู่นะคะจากการสำรวจลงพื้นที่นะคะก็พบว่าบ้านเรือนส่วนใหญ่ในชุมชนเนี่ยไม่ได้อยู่กันอย่างหนาแน่นมากเท่าไหร่ค่ะขณะที่ประชาชนจำนวนหนึ่งก็ต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตโดยขึ้นไปพักอาศัยอยู่บริเวณชั้น2ของบ้านเนื่องจากบริเวณชั้นล่างถูกน้ำท่วมแต่ว่าก็ไม่เพียงแต่บ้านเรือนของประชาชนเท่านั้นนะคะสถานที่สำคัญในชุมชนอย่างวัดแล้วก็มัสยิดก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นเดียวกันค่ะขณะเดียวกันประชาชนก็พยายามปรับตัวเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตแล้วก็ประกอบอาชีพต่อไปได้เช่นผู้ประกอบการร้านอาหารริมแม่น้ำนะคะที่ทีมข่าว NBT ของเราได้พูดคุยด้วยเนี่ยก็บอกว่าแม้จะต้องปิดหน้าร้านชั่วคราวแต่ก็ยังเปิดให้ลูกค้าสั่งอาหารกลับบ้านเพื่อให้มีรายได้และสามารถเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้ค่ะแต่สิ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดตอนนี้ก็คือต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นโดยเฉพาะผักและก็ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะทำให้ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการก็บอกกับทีมข่าวว่ายังคงขายอาหารในราคาเดิมและไม่ปรับราคาขึ้นเพราะเข้าใจว่าประชาชนเองก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเช่นเดียวกันค่ะ
7: ร้านเนี่ยปกติจะขายให้ลูกค้ามานั่งทานที่ร้านได้แล้วก็เอากลับบ้านไ ตอนนี้ก็ปิดที่ร้านแม่ส่งกลับบ้านอย่างเดียว

0: นัดรับนัด
1: ลูกค้าโทรมาก็นัดตรงหน้าอนามัยเจอกันว่าเขาจะมากี่โมงก็หิ้วชุดเอาไปส่งเขาคือให้ตอนนี้ประคองให้มันอยู่ได้เพราะได้ใช้จ่ายไปก่อน
2: การน้ำท่วมนี่มันหาวัตถุดิบหรือว่าหาอะไรต่างๆยากไหมคะ
0: ยาก
1: มันพอหาได้แหละแต่ว่าราคามันสูงแต่เราก็ไม่ไปลดกับลูกค้าหรอกเพราะยอมช่วงนี้ไปหน่อยพอเลยช่วงนี้ไปสักพักหนึ่งมันก็กลับมาปกติ
3: อีกหนึ่งครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียงนะคะซึ่งการดูแลผู้ป่วยในช่วงน้ำท่วมเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบากเพราะโดยปกติผู้ป่วยจะต้องพักอยู่บริเวณชั้นล่างของบ้านเพื่อความสะดวกในการดูแลแต่เมื่อระดับน้ำสูงขึ้นครอบครัวต้องเร่งขนย้ายสิ่งของและปรับพื้นที่เพื่อป้องกันความเสียหายรวมถึงต้องดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามชาวบ้านก็บอกว่ารู้สึกดีใจนะคะที่หน่วยงานภาครัฐยังคงลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทั้งการนำถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นมามอบให้รวมถึงมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็เข้ามาติดตามอาการของผู้ป่วยเป็นระยะค่ะ
4: ก็ดีใจในระดับหนึ่งอะค่ะที่เขาไม่ทอดทิ้งอะค่ะก็คือได้ถุงยังชีพมาก็ยังพอทุเลาได้อีกในระดับหนึ่งอะค่ะ
2: สถานการณ์กี่วันแล้วแม่ที่เราอยู่นะ
4: จะอาทิตย์นึงแล้วอะค่ะตั้งแต่วันที่30อะค่ะที่น้ำเริ่มขึ้นมาค่ะ
2: อย่างที่บ้านเรานี่ยกของหรือว่าเตือนภัยอะไรทันไหมคะ
4: อ๋อก็คือยกของตามระดับน้ำที่ขึ้นมาเรื่อยๆค่ะแล้วพอดีได้ความไอ้นี่จากสสค่ะท่านสสเบียร์ค่ะก็คือโทรหาท่านเลขาสสค่ะแล้วก็ส่งทีมงานมาช่วยยกอะค่ะค่ะ
2: ย
4: ัง
2: ยกของทัน
4: ไหมทันค่ะทันค่ะ
2: เห็นเราอินโนฟังประกาศการแจ้งเตือนจากทางหน่วยงานติดตามข่าวอะไรตลอดไหมคะ
4: ทุกระยะเลยอะค่ะแล้วก็ดูระดับน้ำเองด้วยค่ะว่าประมาณไหน
2: อย่างเวลานี้เนี่ยมันมีฝนตกลงมาเรากังวลด้วยไหมคะว่าน้ำมันจะไม่ลดแล้วมันจะมาเติมน้ำแล้วมันสูงขึ้นมากว่านี
4: ้ใช่ค่ะกลัวเหมือนกันนะคะเพราะว่าที่บ้านมีผู้ป่วยติดเตียงด้วยค่ะ
3: และในวันนี้นายสุรศักดิ์พันจเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนปากกรานเพื่อ นำถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นมามอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมพูดคุยและรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่โดยตรงขณะที่นายสุรศักดิ์ระบุว่าขณะนี้การระบายน้ำบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและแนวโน้มสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเนื่องจากระดับน้ำทางตอนเหนือของเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะพื้นที่นครสวรรค์และกำแพงเพชรเริ่มลดลงนะคะหากการระบายน้ำยังคงอยู่ในระดับดังกล่าวต่อเนื่องอีกประมาณ 1-2 วันก็จะมีแนวโน้มที่จะสามารถลดการระบายน้ำลงได้ซึ่งจะช่วยให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยรวมถึงพื้นที่ริมน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่อยๆลดลงตามลำดับขณะเดียวกันรัฐบาลก็ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงรวมถึงเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเพื่อไม่ให้ประชาชนที่กำลังประสบภัยต้องแบกรับภาระเพิ่มเติมฟังเสียงท่านรัฐมนตรีค่ะ
5: การแนวโน้มดีขึ้นเนื่องจากน้ำทางเหนือนครสวรรค์กำแพงเพชรที่อยู่ตอนเหนือของเขื่อนเจ้าพระยานั้นมีระดับน้ำที่ลดลงคาดการว่าการระบายน้ำจะคงที่อยู่ที่ 2,500 อีกสักวัน2วันนะครับหลังจากนั้นก็จะลดการระบายน้ำลงทุกคนจะต้องรับผิดชอบดูแลชาวบ้านนะครับในเรื่องของทั้งยาที่สาธารณสุขประสานมาความช่วยเหลือของเรื่องอาหารการเดินทางที่จะช่วยดูได้นะครับรวมทั้งกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงก็ต้องดูแลเป็นกรณีพิเศษแล้วท่านนายกก็กำชับว่าเดี๋ยวเร่งรัดเรื่องการช่วยเหลือเรื่องของค่าเงินช่วยเหลือนะครับให้เร่งสำรวจแล้วก็ลดขั้นตอนต่างๆที่ไม่จำเป็นเอกสารใดๆที่จะต้องเรียกกับประชาชนก็ถ้าเกิดหน่วยงานราชการออกให้ได้นะครับห้ามเรียกโดยเด็ดขาดให้หน่วยงานนั้นบริการประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อให้ความสะดวกและให้การช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วครับ
3: รัฐ ฐบาลยังคงเร่งดำเนินมาตรการนะคะทั้งในระยะเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยรวมถึงการวางระบบบริหารจัดการน้ำในระยะยาวเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในอนาคตสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ชุมชนปากคลองตะเคียนบนแห่งนี้นะคะประชาชนก็ยังคงติดตามสถานการณ์การระบายน้ำอย่างใกล้ชิดและก็หวังว่าสถานการณ์จะเร่งคลี่คลายขึ้นเพื่อที่จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วค่ะทีมข่าว NBT ของเรานะคะทีมวิปก็คงปักหลักอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและก็รายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบต่อไปค่ะ
0: ขอบคุณนะคะคุณพรทิวานะคะสดมาจากชุมชนปากคลองตะเคียนบนที่พระนครศรีอยุธยานะคะเมื่อสักครู่ฟังจากรัฐมนตรีก็จะเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับทางกรมชลประทานนะบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้ำเหนือเนี่ยน่าจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องจับตาดูคือเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังคงตรึงเอาไว้อยู
6: ่
0: ถ้าน้ำฝนที่จะมาระลอกใหม่ไม่ได้ลงมาหนักมากมีแนวโน้มที่น่าจะเริ่มลดการระบายน้ำได้แต่ว่าปัจจัยก็คือฝนระลอกใหม
6: ่ที่ยังควบคุมไม่ได้แต่ประมาณการได้ในเบื้องต้นเท่านั้นนะครับไปต่อกันที่สถานการณ์น้ำที่จังหวัดนครนายกนะครับในบริเวณตำบลองครักษ์ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่ถนนบริเวณนั้นสัญจรค่อนข้างลำบากนะครับบ้านเรือนเสียหายกว่า 3,000 หลังคาเรือนถ้าพูดถึงน้ำและไฟตอนนี้ยังไม่สามารถใช้งานได้ในบางพื้นที่พี่น้องประชาชนต้องมีการอพยพมานอนอยู่บริเวณริมถนนและที่ศูนย์พักพิงภายในอบต.นะครับซึ่งวันนี้ทางทีมข่าว NBT ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและรวมไปถึงเรื่องของการจัดการน้ำบนผิวการจราจรของกรมทางหลวงด้วยไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ
7: ค่ะขณะนี้ทางทีมข่าว NBT ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในตำบลองครักษ์จังหวัดนครนายกพบว่าหลายหมู่บ้านรวมถึงหน้ามสว.เองก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงนะคะโดยประชาชนส่วนใหญ่ค่ะได้รับความเดือดร้อนรถเล็กสัญจรลำบากโดยทางกรมทางหลวงได้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นผิวจราจรเพื่อให้รถสามารถสัญจรได้ค่ะกว่า1สัปดาห์ที่ชาวบ้านในตำบลองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องกลายเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านเรือนทรัพย์สินและที่นาพังเสียหายข้าวที่ปลูกไว้ใกล้เก็บเกี่ยวจมหายไปกับน้ำขาดทุนหลักแสนบาทและระดับน้ำในชุมชนสูงมากกว่าเอวรถเล็กและรถใหญ่ไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือในการสัญจรเท่านั้นส่วนด้านน้ำประปาไฟฟ้าขณะนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตัดระบบจ่ายไฟเพื่อความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ประชาชนต้องไปใช้งานน้ำรวมถึงห้องน้ำในปั๊มน้ำมันและอพยพมานอนริมถนนรวมถึงศูนย์พักพิงในอบต.และในวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมามีฝนตกหนักลมกันโชกแรงทำให้บ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่พังเสียหายเนื่องจากดินแช่น้ำเป็นเวลานานทำให้มีความอ่อนตัวเมื่อโดนลมพัดและมีฝนตกมาเพิ่มบ้านจึงยุบตัวพังเสียหายทั้งหลังนอกจากนี้ประชาชนยังมีความกังวลเกี่ยวกับมรสุมที่จะทำให้ฝนตกเพิ่มในวันที่5ถึง10ตุลาคมว่าจะทำให้มีน้ำท่วมเพิ่มในพื้นที่จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน
8: มันขึ้นเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยไม่มากบางทีก็วันหนึ่งประมาณแค่นี้แล้วก็อีกวันหนึ่งก็เพิ่มอีกหน่อยหนึ่งตอนนี้ก็หลังบ้านขึ้นมาแล้วขึ้นมาหลังบ้านแล้ว
9: อะไรเราเสียหายนะคะพี่ในบ้าน
8: ก็ยังไม่ใหญ่มากมายแต่เพียงแต่เราใช้ชีวิตอยู่มันไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อนไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อน
9: น้ำจะขึ้นทางหน่วยงานต่างๆมีแจ้งเตือนมาก่อนไหมคะ
8: มีก็มีแจ้งเตือนมาอย่างอบต.เขาก็มาแจ้งว่ามันจะขึ้นเก็บของเก็บอะไรเงี้ยเก็บของขึ้นสูงแล้วของอะไรสำคัญก็ให้เก็บเตรียมไว้เราก็เก็บเตรียมไว้ละครับผม
9: เรากังวลไหมเดี๋ยวฝนละลอกใหม่กำลังจะมาเพิ่ม
8: ก็เนี่ยคิดอยู่เนี่ยกังวลอยู่เนี่ยก็ถ้าฝนมาเพิ่มเราคิดว่าเราก็คงจะไม่รอดแต่ถ้าไม่เพิ่มเราคิดว่าเราทางเราก็น่าจะโชคดี
10: นาทำทั้งหมด2เส้นมัน60ไร่อ่ะจ้
9: ะ
10: ก็คือจะได้เกี่ยวแล้วก็คือไม่ได้เกี่ยวเลย
9: เราจะเกี่ยวเดือนไหนคะ
10: เกี่ยวเดือนพฤศจิกาจ้ะ
9: แล้วเรานอนได้ไหมพี่ตอน
10: นอนไม่ได้เลยจ้ะต้องตื่นมาทุกหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงนอนไม่เคยเต็มตื่นเลยว่าน้ำมันจะขึ้นมาตอนไหน
9: แล้วน้ำมาไวไหมคะ
10: น้ำมาไวมากเช้ามานี่ขึ้นมา30 20 30เซนทุกวันจนน้ำเนี่ยท่วมไปหมดแล้วเนี่ยเดินลงไปนี่ก็ถึงกับเอว
7: ด้านแขวงทางหลวงนครนายกกรมทางหลวงได้เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมสูงบนผิวถนนรังสิตนครนายกมุ่งหน้าไปองครักษ์ที่มีน้ำท่วมสูงมากกว่า 30-50 เซนติเมตรรถเล็กสัญจรลำบากจึงได้ทำทางเบี่ยงขนานกับคลองหน้ามสว.เพื่อให้รถสามารถสัญจรได้พร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งระบายน้ำบนพื้นผิวถนน
11: เราจะเบี่ยงตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มนะครับเราไม่สามารถเบี่ยงได้ตลอดเพราะว่าในมสว.นะครับเป็นศูนย์พักพิงนะครับมีโรงเรียนนะครับมีมหาลัยมีโรงพยาบาลนะครับน้ำก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะครับเขาก็ได้ดำเนินการสูบน้ำออกนะครับเขาขอช่วงเวลาในการสูบน้ำนะครับซึ่งช่วงเวลาในการสูบน้ำก็คือตั้งแต่3ทุ่มถึง6โมงนะครับเดี๋ยวกรมทางหลวงก็จะมาสนับสนุนในการสูบน้ำโดยใช้เครื่องจักรปภมาด้วยครับถ้าเกิดจะไปนครนายกครับแนะนำให้เลี่ยงไปใช้เราสอนนะครับเข้าหินกองวิหารแดงบ้านนาจะสะดวกกว่าครับ
12: นอกจากเส้นทางนี้ค่ะยังมีเส้นทางอื่นในจังหวัดนครนายกที่ยังมีน้ำท่วมขังอีกไหมคะ
11: ตอนนี้ในนครนายกนะครับที่มีจุดต่างๆก็คือมีจุดนี้นะครับจุดอื่นยุบไปหมดแล้วนะครับแล้วก็มีช่วงถนนบางหอยนะครับเส้นไปบ้านสร้างนะครับ3076นะครับมีน้ำล้นตลิ่งมาก็ทำทางกั้นนะครับแล้วก็มีการปล่อยให้น้ำระบายได้เป็นช่วงๆนะครับโดยรักษาระดับน้ำบนถนนประมาณ10เซนนะครับให้รถสามารถสัญจรได้อยู่นะครับ
7: ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ได้เร่งมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นบ้านเรือนของประชาชนในตำบลองครักษ์เสียหายมากกว่า 3,000 หลังคาเรือนมีประชาชนเดือดร้อนมากกว่า 10,000 คนค่ะจุดที่ดิฉันยืนอยู่ณขณะนี้คือบริเวณทางกลับรถหน้ามสว.ที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงโดยทางกรมทางหลวงได้เร่งเข้ามาแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างไรก็ตามค่ะประชาชนส่วนใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับปริมาณน้ำฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในวันที่5ถึง10ตุลาคมที่จะถึงนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ช่วงนี้ไปต่อที่จังหวัดราชบุรีนะคะโดยเฉพาะที่ตำบลธรรมเสนนะคะที่นั่นเนี่ยก็ยังมีปัญหาน้ำท่วมอยู่นะคะที่ตำบลธรรมเสนเนี่ยนะคะคือภาพรวมเนี่ยบอกว่าเป็นที่ลุ่มต่ำน้ำก็เลยยังท่วมขังอยู่นะคะตอนนี้คุณพัทรพรมาละโสนะคะสดมาจากในพื้นที่นะคะตรวจสอบล่าสุดกับคุณพัทรพรค่ะเชิญค่ะ
13: แม้ว่าระดับน้ำในคลองบาง200ตรงนี้นะคะจะลดลงกว่าเดิมแล้วค่ะแต่เท่าที่เราเข้าไปสำรวจในพื้นที่นะคะโดยรถอีแต๊กของชาวบ้านพบว่าระดับน้ำในคลองบางจุดยังล้นตลิ่งอยู่นะคะทำให้น้ำไม่สามารถระบายออกจากพื้นที่ตรงนี้ได้นะคะรวมถึงทำให้ชุมชนในพื้นที่ด้านในของตำบลธรรมเสนตรงนี้ค่ะไม่สามารถนะคะสัญจรได้เลยนะคะยังมีน้ำท่วมขังอยู่หลายจุดค่ะโดยจุดที่เรายืนอยู่นะคะก็คือปากทางเข้าหมู่บ้านนะคะทำให้น้ำระดับตอนนี้นะจะอยู่ที่ประมาณหน้าแข้งส่วนลึกเข้าไปข้างในนะชาวบ้านบอกว่าสูงถึง2เมตรเลยนะคะการเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นะคะรถเล็กไม่สามารถเข้าไปได้ค่ะต้องใช้รถยกสูงหรือว่ารถ6ล้อขึ้นไปนะคะถึงจะสามารถเข้าไปในพื้นที่ค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลธรรมเสนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีขณะนี้ค่ะยังคงมีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำที่เข้าท่วมพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ใกล้กับคลองบาง200ที่รับน้ำมาจากบ้านโป่งซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะปริมาณน้ำในคลองอยู่ในระดับสูงและเต็มความจุทำให้ไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้อย่างเต็มที่แม้ขณะนี้น้ำในคลองจะลดลงกว่าที่ผ่านมาแต่บางจุดยังมีน้ำล้นตลิ่งทำให้น้ำค่ะยังไม่สามารถระบายออกไปทางไหนได้ประกอบกับพื้นที่นี้ค่ะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีลักษณะคล้ายแอ่งกระทะเมื่อมีน้ำเข้ามาสมทบค่ะก็ทำให้น้ำสะสมอยู่ในพื้นที่และการระบายน้ำเป็นไปได้ค่อนข้างช้าขณะนี้ค่ะท้องถิ่นค่ะก็ได้พิจารณาเครื่องสูบน้ำเตรียมไว้รอแล้วเพื่อสูบน้ำออกจากพื้นที่หากระดับน้ำในคลองบาง200ลดลงเพื่อช่วยลดระดับน้ำและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนซึ่งขณะนี้ค่ะชาวบ้านอยู่กับน้ำมาแล้ว1สัปดาห์ค่ะ
14: ก็ในภาพรวมเนี่ยในหลายๆพื้นที่เนี่ยน้ำเริ่มลดระดับลงนะคะเนื่องจากเขื่อนแม่กองเนี่ยลดการปล่อยน้ำลงทำให้พื้นที่ของอำเภอโพธารามเนี่ยก็มีระดับน้ำชุดลงแต่ก็ยังมีบางพื้นที่นะคะอย่างที่ตำบลธรรมเสนเนี่ยก็มีในบางหมู่บ้านที่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ค่ะ
15: แล้วการช่วยเหลือเยียวยาในพื้นที่ตรงนี้เราจะดูกัน
14: คือตอนนี้เนี่ยจังหวัดเนี่ยได้ประกาศให้อำเภอโพธารามเป็นเขตให้ความช่วยเหลือในเรื่องของภัยพิบัติอุทกภัยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไป

0: เนี่ยก็จะเป็นการในเรื่องของการสำรวจความเสียหายนะคะของพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้มายื่นเอกสารนะคะซึ่งเราก็จะเข้าคณะกรรมการนะคะตามระเบียบของทางราชการแล้วก็ให้ความช่วยเหลือต่อไปค่ะ
1: แล้วเราประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ตรงนี้ค่ะจะดีขึ้น
0: คือตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในภาพรวมเนี่ยเราประเมินแล้วค่อนข้างดีขึ้นถ้าเขื่อนแม่กองนะคะยังปล่อยน้ำมาในระดับนี้นะคะก็ปัจจุบันก็น้ำจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆแต่ทีนี้เนี่ยในภาพรวมก็ต้องประเมินอีกครั้งนึงนะคะในภาพใหญ่ว่าจะมีฝนตกหนักนะคะมากไหมแล้วก็ทางเขื่อนแม่กองเขาจะเพิ่มการระบายน้ำขึ้นไหมเพราะว่าในพื้นที่ของอำเภอโพธารามเนี่ยหลักๆแล้วนะฝนตกในพื้นที่เนี่ยเรายังพอรับมือได้แต่ถ้าเกิดว่าการปล่อยน้ำจากเขื่อนเนี่ยมาค่อนข้างในแม่น้ำแม่กองเนี่ยมาเยอะเนี่ยพื้นที่เราจะค่อนข้างประสบปัญหา
2: จากการลงพื้นที่ค่ะพบว่าระดับน้ำบริเวณพื้นที่ด้านในยังค่อนข้างสูงจนรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ตามปกติการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนรวมถึงนำอาหารเครื่องดื่มน้ำดื่มนะคะสิ่งของจำเป็นเข้าไปแจกจ่ายต้องใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่โดยเฉพาะรถบรรทุกตั้งแต่6ล้อขึ้นไปเพื่อให้สามารถเดินทางผ่านพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเข้าไปถึงบ้านเรือนของประชาชนได้ขณะที่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะและไม่สามารถพักอาศัยอยู่ภายในบ้านได้ก็ได้ทยอยอพยพออกมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งจัดตั้งขึ้นที่วัดแก้วฟ้าตำบลธรรมเสนเพื่อความปลอดภัยแล้วและก็ยังมีประชาชนอีกส่วนหนึ่งค่ะที่ยังคงตัดสินใจพักอาศัยอยู่ภายในบ้านเรือนของตัวเองแม้จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยวันนี้ค่ะทางนายอำเภอโพธารามพร้อมด้วยหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนะคะได้นำถุงยางชีพพระราชทานรวมถึงถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆเข้าไปแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วค่ะ
3: ไปลำบากฮะบ้านโอ้ห้าหกคน
4: ห้องน้ำเข้าได
3: ้ฮะนี่ห้องน้ำเข้าได้มันสูงมีสูงก็เข้าแล้วไอ้คนที่เขาเตี้ยเขาก็ต้องมาที่บ้านเต็มหมด
4: อ๋ออยู่ที่บ้านเหรอ
3: ห้องเข้าห้องน้ำไม่ได้บ้านเขาท่วม
2: ทางอำเภอโพธารามนะคะยังคงติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำฝนระลอกใหม่ด้วยนะคะส่วนพื้นที่ตำบลธรรมเสนจุดนี้ค่ะทางนายอำเภอนะคะก็ได้กำชับให้ท้องถิ่นค่ะหากน้ำในคลองบาง200ลดลงนะคะก็ให้เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่เพื่อช่วยลดผลกระทบให้กับประชาชนให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
5: ค่ะขอบคุณนะคะคุณภัทรพรนะคะรายงานมาจากตำบลธรรมเสนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะ
6: เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อครับ

0: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจและกลับมาเยี่ยมยามเฮาอีกครั้ง
1: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
2: อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: NBT News พามาเกาะติดสถานการณ์น้ำกันต่อนะครับแต่ว่าจะไปดูเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยนะครับทางนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการเร่งรัดทยอยจ่ายเงินโดยไม่ต้องรอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับหรือรอให้การฟื้นฟูเสร็จสิ้นซึ่งตอนนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการโอนงบประมาณไปยังธนาคารออมสินแล้วซึ่งคาดว่าล็อตแรกจะเข้าในสัปดาห์นี้ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับหรือว่าบก.ปภ.ชาติเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนโดยได้กำชับทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบให้เร่งสำรวจความเสียหายรายครัวเรือนและจัดทำทะเบียนส่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เพื่อเร่งโอนเงินเยียวยาให้กับประชาชนโดยไม่ต้องรอให้ตรวจสอบให้ครบทุกพื้นที่และไม่ต้องรอให้การฟื้นฟูนั้นแล้วเสร็จรวมถึงไม่ต้องรอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการโอนงบประมาณไปยังธนาคารออมสินแล้วเพื่อจ่ายเงินเข้าบัญชีประชาชนได้ทันทีที่มีข้อมูลยืนยันความถูกต้องภายในสัปดาห์นี้ครับ
1: เราเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับครอบคลุมในพื้นที่ประสบภัยรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยขอให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนสำรวจจำนวนครัวเรือนที่จะได้รับการเยียวยาให้เรียบร้อยเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยส่วนใหญ่เกือบ 100% เข้าข่ายที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะครับก็ผมอยากให้เร่งดำเนินการเลยในทยอยทำเข้ามาถึงเมื่อไหร่นำเสนออันนี้ต้องเข้าคณะรัฐมนตรีด้วยใช่ไหมท่าน เงินเยียวยาเนี่ย
2: ได้เงินมาแล้วครับ
1: ไม่ต้องเข้าแล้วนะ
2: เข้าครับนอกจากจะขอเพิ่ม
1: ถ้าไม่เข้าก็ขอให้เร่งทยอยจ่ายตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับไม่ต้องไปรอว่าโอ้เดี๋ยวขอให้ครบก่อนแล้วค่อยจ่ายหรือรอให้น้ำท่วมแล้วการฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยก่อนค่อยจ่ายไม่จำเป็นเพราะว่างบประมาณที่กันเอาไว้ก็กันไว้ตั้งแต่ปี69แล้วนะครับแล้วก็ได้สำนักงบประมาณก็โอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนมีความลำบากอยู่ก็ขอให้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยานะครับตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับทุกวันก็จ่ายไปไม่เป็นไรนะครับก็ใช้เจ้าหน้าที่มาคอยดูแลบัญชีต่างๆให้เรียบร้อยนะครับ
3: นายกรัฐมนตรียังระบุถึงงบการเยียวยา 4,700 ล้านบาทว่าเป็นงบกลางที่เหลืออยู่ซึ่งปกติจะคืนให้คลังเพื่อนำไปชำระหนี้ต่างๆเหมือนกับปีที่ผ่านมาแต่เมื่อเกิดสถานการณ์ก็ต้องนำมาใช้หากไม่พอก็ต้องไปดูในส่วนของงบปี70ว่าจะจัดสรรได้อย่างไรแต่จากการสำรวจเบื้องต้นยืนยันว่าน่าจะเพียงพอ
1: ตอนแรกก็นึกว่าจะเอาไปคืนคลังให้คลังเอาไปชำระไอ้หนี้ต่างๆที่เขามีอยู่เหมือนปีที่แล้วผมคืนให้คลังไปน่าจะใกล้ๆหมื่นล้านแล้วเขาก็ไปชำระหนี้ธ.ก.ส.อะไรนะแต่ว่าพอปีนี้เนี่ยจริงๆก็เตรียมจะไปชำระหนี้อยู่ประมาณ 2,000 กว่าล้านก็เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมนี้ก่อนก็เลยไอ้เรื่องชำระหนี้ก็เดี๋ยวไปดูว่างบปี70จะจัดสรรยังไงได้แต่ว่าไอ้ส่วนที่เป็นงบ69ก็ต้องเอามาสำรองไว้ใช้เยียวยาแล้วก็รับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่มันเพิ่งเกิดขึ้น ถ้ามันไม่พอก็ต้องใช้งบปี70
4: ก็คือสามารถ
1: แต่ว่าผมก็สำรวจเบื้องต้นก็น่าจะพอนะครับ
0: ขณะเดียวกันนะครับนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับได้ยืนยันถึงความพร้อมในการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในล็อตแรกนะครับภายในสัปดาห์นี้ซึ่งปัจจุบันมียอดผู้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาให้ระบบนั้นล่าช้าอยู่บ้างในบางช่วงเวลาส่วนกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์พักพิงและไม่สะดวกที่จะลงทะเบียนด้วยตนเองก็จะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกให้โดยการลงทะเบียนนี้ยังไม่ได้มีการกำหนดวันปิดรับแต่อย่างใดครับ
5: เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บค ใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้แล้วครับแล้วเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีครับโอ้ล้านกว่าคนแล้วครับ

0: ลงทะเบียนเร็วมากครับอาจจะติดขัดบ้างเพราะว่าเข้าไปใช้กันเยอะแต่ก็ได้ล้านกว่าคนแล้วครับกลุ่มที่ไม่สะดวกในการลงเองอย่างเช่นผู้สูงอายุหรือเมื่อกี้ถามเรื่องอยู่ในศูนย์พักพิงนะก็จะมีคนมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูแลครับคอยแนะนำคอยช่วย
1: มาดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะโดยเฉพาะในฝั่งตะวันออกเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะโดยเน้นระบายน้ำออกจากพื้นที่พื้นผิวจราจรสายหลักเพื่อจะให้รถเล็กเนี่ยสัญจรได้เป็นลำดับแรกก่อนเตรียมขยายผลนำเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือในระดับหมู่บ้านและชุมชนที่ยังคงมีน้ำท่วมขังค่ะนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังกู้พื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งขณะนี้สถานการณ์หลายจุดเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะพื้นที่เขตลาดกระบังและร่มเกล้าสำหรับการดำเนินงานในระยะนี้ให้ความสำคัญกับการเร่งระบายน้ำออกจากถนนสายต่างๆที่ยังมีน้ำท่วมขังเป็นลำดับแรกเพื่อให้รถขนาดเล็กสามารถใช้ทางสัญจรได้ตามปกติจากนั้นก็จะขยายกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือตามหมู่บ้านและชุมชนต่างๆปัจจุบันพบว่าพื้นที่ถนนสายหลักที่มีปริมาณน้ำท่วมขังเหลืออยู่ไม่มากโดยแผนการปฏิบัติงานหลังจากนี้จะทยอยกู้พื้นที่ต่อเนื่องจากเขตลาดกระบังและเขตร่มเกล้ามุ่งหน้าไปยังเขตมีนบุรีและหนองจอกพร้อมกันนี้ได้นำเครื่องสูบน้ำเข้าไปติดตั้งเสริมตามหมู่บ้านที่น้ำยังระบายออกได้ช้าเพื่อเร่งดึงน้ำจากพื้นที่ภายในชุมชนระบายออกสู่คลองสายย่อยและคลองสายหลักให้รวดเร็วที่สุดส่วนสถานการณ์ที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งและเดินเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางคืนที่ผ่านมาส่งผลให้พื้นที่บางฝั่งระดับน้ำลดลงและเริ่มกลับมาสัญจรได้อย่างไรก็ตามยังมีพื้นที่บางส่วนที่น้ำลดลงค่อนข้างช้าทำให้ต้องมีการเพิ่มกำลังเครื่องสูบน้ำเข้าไปสมทบเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุด
2: และตอนนี้เองนะครับทางกรุงเทพมหานครก็ได้ผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนเพื่อจะเร่งฟื้นฟูคืนพื้นที่สะอาดให้กับชุมชนบริเวณเขตสายไหมพร้อมกับมีการดูแลประชาชนให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติภายใต้แนวคิดกทม.ไม่ทิ้งกันโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังฟื้นฟูหลังน้ำลดพื้นที่เขตสายไหมซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเขตสายไหมคลองเตยและราชเทวีร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศกองทัพเรือกรมราชทัณฑ์และแขวงทางหลวงเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยภารกิจเร่งด่วนก็คือการเก็บขยะตกค้างและขยะชิ้นใหญ่จากชุมชนซึ่งในภาพรวมนะครับกรุงเทพมหานครมียอดสะสมในการจัดเก็บขยะจากสถานการณ์น้ำท่วมระหว่างวันที่28กันยายนถึง3ตุลาคมที่ผ่านมารวมกันกว่า 1,468 ตันทางด้านของนายพรพรหมยังได้ย้ำนะครับว่าการฟื้นฟูหลังน้ำลดไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการจัดการกับขยะแต่จะให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดกรุงเทพมหานครจึงได้ร่วมมือกับภาคเอกชนผ่านกิจกรรม CSR เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทำความสะอาดให้แก่ประชาชนรวมถึงมีการประสานสถาบันอาชีวศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์และสิ่งของจำเป็นพร้อมดำเนินการฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนควบคู่กันไปด้วย
1: นอกจากนี้ยังใช้แนวทางเขตบัดดี้โดยให้สำนักงานเขตที่ได้รับผลกระทบน้อยกว่าสนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากกว่าทั้งกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์ยานพาหนะปัจจุบันมีการจัดกลุ่มเขตบัดดี้รวม17พื้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บขยะและฟื้นฟูพื้นที่ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยเขตสายไหมได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตคลองเตยและเขตราชเทวี
2: ขณะเดียวกันนะครับทางกรุงเทพมหานครก็ได้เปิดลานบริเวณข้างวัดบึงทองหลางเขตบางกะปิให้ประชาชนได้นำขยะจากน้ำท่วมมาทิ้งก่อนเจ้าหน้าที่จะมีการขนย้ายไปที่จังหวัดนครปฐมซึ่งเปิดมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือ4ตุลาคมมีประชาชนทยอยนำขยะมาทิ้งอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่นะครับเป็นเครื่องใช้ภายในครัวเรือนนะครับไม่สามารถนำกลับไปใช้งานได้อีกซึ่งมีทั้งที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่นอนรวมถึงหนังสือและเสื้อผ้าโดยหนึ่งในจิตอาสาได้บอกนะครับว่าได้ช่วยชาวบ้านในซอยลาดพร้าว130ขนขยะมาทิ้งเป็นวันที่2แล้วซึ่งยังคงเหลือขยะอีกจำนวนมากและเริ่มที่จะส่งกลิ่นเหม็นแล้วโดยมีความกังวลว่าหากเกิดน้ำท่วมรอบใหม่จะเข้าพื้นที่ได้ลำบากมากขึ้นจึงต้องเร่งขนขยะออกมาให้ได้มากที่สุด
3: แย่ครับเพราะว่าขยะมันเน่าเริ่มเน่ามันก็เริ่มมีกลิ่นเพราะว่าขยะมันเป็นพวกของกินบ้างแล้วก็ที่นอนพวกที่นอนของใช้พวกเฟอร์นิเจอร์เวลามันโดนน้ำมันบวมมันหนักมันหนัก น่ะก็จะขนลำบากนิดนึงใช่ครับ
4: ก็สูญเสียเยอะไหมคะจากการประมาณ
3: พอเยอะอยู่ครับเยอะๆครับลูกบ้านก็บ่นกันเยอะครับแต่ละบ้านก็บ่น
4: เหมือนเราเอามาทิ้งวันนี้เห็นบอกเป็นวันที่2แล้วรอบนี้เป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วคะที่ขนมาตอนน
3: ี้อันนี้เพิ่งออกมาครับเพิ่งออกมาเดี๋ยวจะกลับไปอีกครับ
4: วันนึงขนกี่รอบอ่ะพี
3: ่แล้วแต่บางทีก็3 4รอบเจ้าบ้านเขาบอกว่าจะมีกทม.เข้าไปเก็บเขาก็ไม่มั่นใจว่ากทม.จะเข้าไปเมื่อไหร
4: ่
3: เขาก็กังวลถ้าเกิดมันเยอะเขาเข้าไม่ทันก็อาจจะฝนมาหรือน้ำมันก็จะไหลเข้าบ้านเหมือนเดิ
4: ม
3: เพราะมันกองอยู่หน้าบ้านเยอะมากครับ
2: นอกจากที่เขตบางกะปิแล้วนะครับทางกรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่อีกหลายจุดทั่วทั้งกรุงเทพโดยแบ่งออกเป็น47จุดสำหรับจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่รวมถึงสิ่งตกค้างออกจากพื้นที่ชุมชนและเส้นทางและอีก10จุดสำหรับการให้บริการบิ๊กคลีนนิ่งฉีดล้างทำความสะอาดถนนชุมชนและพื้นที่สาธารณะโดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหมและกองทัพทางด้านกำลังพลยานพาหนะเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อช่วยให้การจัดเก็บและฟื้นฟูดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว
1: ส่วนโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยมีจำนวนเกือบ 1,100 แห่งแล้วนะคะพร้อมเร่งประสานทุกกระทรวงเพื่อให้การช่วยเหลือและได้ชื่นชมครูที่ทำหน้าที่มากกว่าการสอนก็คือการช่วยประชาชนผ่านพ้นช่วงน้ำท่วมค่ะนายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำว่าขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้รับรายงานมีสถานศึกษาได้รับผลกระทบแล้ว 1,097 แห่งบางแห่งยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้เนื่องจากมีน้ำท่วมขังรวมถึงมีครูบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนบ้านพักได้รับผลกระทบจึงมีการกำชับให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเร่งสำรวจให้ความช่วยเหลือนักเรียนครูบุคลากรและประชาชนอย่างเต็มที่มีหลายแห่งนะคะได้จัดตั้งโรงครัวเพื่อประกอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมกันนี้เร่งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการแก้ปัญหาอย่างการประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสานกระทรวงสาธารณสุขดูแลสุขอนามัยโดยเฉพาะพื้นที่ที่น้ำเริ่มเน่าเสียและการป้องกันโรคที่มากับน้ำรวมถึงปัญหายุง
5: เอาน้ำออกแล้วก็กระทรวงพม.ถุงยังชีพนะครับแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขซึ่งปัจจุบันนี้น้ำกลายเป็นเริ่มน้ำเน่าแล้วดังนั้นเนี่ยปัญหาด้านสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างผมก็จะจริงๆมีข้อสั่งการไปแล้วว่าให้ทุกโรงเรียนเนี่ยผู้บริหารเนี่ยช่วยกันจำนวนนะครับแล้วก็พื้นที่ไหนที่เดือดร้อนเรื่องยังตรงนี้อยู่เราอย่าประสานกระทรวงสาธารณสุขก็จะประสานไปที่กระทรวงสาธารณสุขให้นำยาเรื่องมือเท้าเปื่อยชีหนูแล้วก็เรื่องของยุงนะครับช่วยอีกทางหนึ่งเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเข้าไปถึงกลุ่มเป้าหมายดังนั้นเนี่ยวันนี้เราทำงานหลายๆมิติครับไม่ใช่แค่เรื่องการศึกษาแล้วซึ่งสำคัญที่สุดในวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรามาเป็นคุณครูอย่างเดียววันนี้เราทำหน้าที่ที่มากกว่าการเป็นคุณครูแล้วก็คือการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันดังนั้นผมเองก็บอกท่านปลัดว่าเราให้กำลังใจ
2: ขณะที่จังหวัดต่างๆนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูทำความสะอาดแล้วนะครับหลังจากสถานการณ์น้ำเริ่มที่จะคลี่คลายในหลายพื้นที่พร้อมกับได้มีการมอบสิ่งของช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วด้วยโดยเริ่มกันที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับทางด้านของนายสิทธิชัยเทพภูษารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีนะครับรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีได้เปิดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดในพื้นที่อำเภอสว่างอารมณ์โดยมีกิจกรรมฉีดล้างถนนทำความสะอาดในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อขจัดคราบดินโคลนและสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่บนผิวจราจรส่วนที่จังหวัดชัยนาทนะครับนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทได้รับมอบถุงยางชีพจากภาคเอกชนที่ร่วมกันสนับสนุนช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขณะที่ทางจังหวัดระยองนะครับนายณรงค์เกษตรภิบาลผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกได้ร่วมปล่อยคาราวานอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยกันโดยมีทั้งครูและนักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษาในสังกัดสอจจังหวัดระยองทั้ง12แห่งภายใต้โครงการ Fix It จิตอาสาศูนย์ซ่อมเพื่อชุมชนซึ่งจะมีการร่วมกันออกหน่วยช่วยซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่รวมทั้งสิ้น40จุดจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้
1: ด้านนางสาวอรวรรณชินศรีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่นำอาหารกล่องและน้ำดื่มจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยที่ตำบลศรีษะจระเข้น้อยอำเภอบางเสาธงหลังมีฝนตกสะสมหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง
2: ปิดท้ายกันที่นางสาวปิยรัตน์ ติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำคณะลงพื้นที่ไปที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอบางปลาม้าและอำเภอสองพี่น้องเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมกับได้นำข้าวสารและปลากระป๋องไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยในกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้ยังมีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งกระจายสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมให้ได้มากที่สุดครับ
1: มาถึงช่วงประเด็นเศรษฐกิจนะคะวันนี้คุณดีจตุรงค์จะพามาดูความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดอีก1งานสำคัญนะคะเหลือเวลาอีกไม่ถึง1อาทิตย์แล้วนะคะติดตามกับคุณดีจตุรงค์ค่ะ
6: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นับถอยหลัง1สัปดาห์นะครับกับการเป็นเจ้าภาพจากการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในวันที่ไทยยังต้องแก้ปัญหาใหญ่ๆอย่างน้อย2เรื่องครับเรื่องแรกก็คือสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับแม้ว่าสถานที่ประชุมและพื้นที่โดยรอบไม่ได้รับผลกระทบแต่หากในช่วงนั้นเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมขังจะทำอย่างไร2วันก่อนครับคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าได้ประสานกับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเมินสถานการณ์ฝนและก็กำหนดแผนเผชิญเหตุเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเอาไว้แล้วนะครับพร้อมย้ำด้วยว่าทาง World Bank และ IMF เข้าใจดีครับว่าภัยธรรมชาติเป็นเรื่องที่ควบคุมได้ยากและยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพการบริหารจัดการของประเทศไทยครับ
7: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้นทุกคนก็เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยคือเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องภัยพิบัติต่างๆซึ่งทั้ง IMF World Bank ก็ได้เห็นกับทั่วประเทศทั่วโลกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าพร้อมนะครับ
6: เรื่องที่2ก็คือการเดินทางนะครับเพราะว่าสัปดาห์ก่อนการบินไทยมีปัญหาการจัดการสัมภาระผู้โดยสารล่าช้าและก็ต้องยกเลิกเที่ยวบินไปบางส่วนวันนี้นายกรัฐมนตรีย้ำให้ทั้ง AOT และสายการบินเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกผู้มาร่วมประชุมและผู้ติดตามซึ่งคาดว่าจะมีมากกว่า 10,000 คนนะครับย้ำว่าไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำรอยครับ
8: ฝากทางการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยให้ดำเนินเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ด้วยนะครับอย่าให้เกิดสาเหตุแบบที่สัปดาห์ที่แล้วที่มีเรื่องของการติดขัดของการขนส่งกระเป๋าการเช็คอินหรือแม้กระทั่งยกเลิกไฟล์เชื่อว่าในหมื่นคนที่เดินทางเข้ามาประชุมในครั้งนี้ก็จะมีหลายคนทีเดียวที่จะต้องใช้บริการของสายการบินที่อยู่ในประเทศไทยของเรานะครับเพราะนั้นตรงนี้ต้องขอให้ทางทอทและสายการบินนะครับได้เตรียมการอย่างเต็มที่นะครับ
6: คุณอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ย้ำว่าประเทศไทยจะได้ประโยชน์อย่างมากหากการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ประสบผลสำเร็จเพราะว่า191ประเทศที่ร่วมประชุมมีทั้งประมุขของประเทศหัวหน้ารัฐบาลรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆพร้อมผู้ติดตามมากกว่า 10,000 คนจะเดินทางมาเพื่อพิจารณาศักยภาพของไทยแสวงหาโอกาสการลงทุนและจะเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆไทยจึงต้องสร้างใช้โอกาสนี้สร้างชื่อเสียงและประโยชน์ให้เกิดกับประเทศมากที่สุด ขณะที่คุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมครั้งนี้ว่าจะมีผู้นำและบุคคลสำคัญทั่วโลกเดินทางมาเยือนมากกว่า400คนแน่นอนว่าจะส่งผลดีต่อประเทศไทยเพราะการจัดประชุมเช่นนี้จะสร้างความมั่นใจและจะมีหลายเวทีที่จะมีการพูดถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยเช่นเดียวกับพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันถึงความพร้อมการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับยืนยันไม่มีเหตุน่ากังวลและได้ทำงานด้านการข่าวอยู่ตลอดเวลาครับปี2026ไทยจะเป็นเจ้าภาพจากการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลก2026นะครับซึ่งก็จะเป็นโอกาสให้ใช้เวทีนานาชาติแลกเปลี่ยนความรู้เติมศักยภาพประชาชนและสร้างเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนติดตามจากรายงานครับ

0: ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้การประชุมนี้เป็นเวทีสำคัญที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารของสถาบันการเงินระดับโลกรวมถึงผู้นำทางความคิดและนักวิชาการด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาจากทั่วโลกมารวมตัวเพื่อประชุมและหารือในประเด็นสำคัญต่างๆในระบบเศรษฐกิจโลกโดย IMF และ World Bank Group จะเป็นผู้กำหนดธีมหลักของการประชุมในแต่ละปีเพื่อใช้เป็นกรอบในการอภิปรายประเด็นเศรษฐกิจการเงินและความท้าทายระดับโลกที่ทุกประเทศต้องรับมือร่วมกันส่วนประเทศเจ้าภาพสามารถกำหนดธีมของตนเพื่อสื่อสารวิสัยทัศน์ต่อเวทีโลกได้สำหรับปี2569ไทยในฐานะเจ้าภาพได้กำหนดธีมของประเทศภายใต้ชื่อThailand New Horizon Empowering People Building Resilience สะท้อนถึงแนวคิดการพัฒนาที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางและขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจและการเงินต่อความเสี่ยงในอนาคตโดยต่อยอดจุดแข็งของประเทศไทยอาทิการชำระเงินดิจิทัลเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและศักยภาพของแรงงานไทยตลอดจนให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะความรู้และโอกาสทางเศรษฐกิจของประชาชนเพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้จะนำเสนอถึงความพร้อมของประเทศในการรับมือความเสี่ยงรูปแบบใหม่จากเทคโนโลยีดิจิทัลทางการเงินที่เน้นเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับระบบการเงินดิจิทัลมีความปลอดภัยมั่นคงและเข้าถึงได้ทั้งหมดนี้มีเป้าหมายร่วมกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตทางการเงิน Financial Well-being ของประชาชนทุกกลุ่มการกำหนดธีมครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะนำเสนอวิสัยทัศน์การพัฒนาบนเวทีโลกและใช้การประชุมนี้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เสริมสร้างความร่วมมือและผลักดันประเด็นการเสริมสร้างศักยภาพประชาชนและความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจเพื่อก้าวไปสู่ New Horizons อนาคตที่มั่นคงยั่งยืนและครอบคลุมสำหรับทุกคน
1: ประเทศไทยเองเนี่ยก็มาดูใน2เรื่องในเรื่องของempowering people นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของ building resilience นะครับในเรื่องของการที่เราจะทำยังไงให้ผู้คนของเรานะครับในการมองจากคนเป็นศูนย์กลางนะครับที่จะทำให้คนของเรามีศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถแล้วก็ในโลกของความเปลี่ยนแปลงนะครับศักยภาพในเรื่องของการที่ล้มแล้วต้องลุกให้เร็วหรือ resilience เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีขีดความสามารถในเรื่องนี้นะครับในโลกของความเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของโลกการเงินนะครับก็เลยทำให้ประเทศไทยเนี่ยมองในเรื่องนี้เป็นสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนแล้วก็เรื่องของresilience นะครับ
2: แล้วก็หลังงานเราอยากให้ในช่วงงานเราอยากให้คนที่มาไม่ใช่กลับไปแล้วก็ประเทศไทยสวยนะประเทศไทยมีวิวทิวทัศน์ที่สวยไม่ใช่แค่นั้นไม่ได้แค่เรามีวัฒนธรรมที่ดีแต่เรามีความเป็นมืออาชีพเราจัดการประชุมได้ดีแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรามีการให้ความคิดให้ไกด์ไลน์หรือว่าชวนเพื่อนๆมาระดมความคิดแล้วก็ช่วยเขาจุดประกายในเรื่องของการดูแลภาคการเงินให้มีความปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้

0: จากผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก190
1: ทางเสถียรภาพเร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและลงทุนเพื่ออนาคตรับมือโลกยุคใหม่ไร้กติกาเดิมครับคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อลงสนามจริงไม่พึ่งโชคยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทยในวันที่โลกไร้กติกาเดิมในงานเสวนา30ปีไทยโพสต์โดยระบุถึงสถานการณ์ปัจจุบันนักลงทุนทั่วโลกมองหาแหล่งเงินทุนแหล่งลงทุนที่ปลอดภัยและสามารถค้าขายได้กับทุกฝ่ายทำให้ประเทศไทยมีตัวเลขการขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI สูงถึง 1.47 ล้านล้านบาทในปีที่ผ่านมาขณะที่ BOI ได้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใหม่เน้นการลงทุนจริงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานในประเทศเพื่อยกระดับทักษะแรงงานและดึงดูดอุตสาหกรรมแห่งอนาคตคุณเอนิตินำเสนอยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศที่เรียกว่าสตินะครับประกอบด้วย3แนวทางหลักได้แก่ Stabilize Today รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและวินัยทางการคลังพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนและ SME 2คือ Transition Nowการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมใหม่ในทันทีและ3 invest for tomorrow การลงทุนเพื่ออนาคตทางด้านโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาคนและการนำเทคโนโลยีมาช่วยผู้ประกอบการรายย่อยพร้อมกันนี้ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.กำหนด7อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ขณะที่ภาครัฐทำหน้าที่ขับเคลื่อนการลงทุนการพัฒนาคนการสนับสนุน SME และการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาวครับ
2: ผมว่าพวกเราทุกคนอยู่ที่เมืองไทยเราก็อยากให้ประเทศไทยดีอยากให้ประเทศไทยดีขึ้นวันนี้โอกาสมาแล้วครับผมว่าวันนี้อยากขอเล่าให้ฟังถึงยุทธศาสตร์ที่ว่าเราต้องมีสติแน่นอนครับดราม่าการเมืองอะไรทั้งหลายผมเองก็ต้องมีสติต้องพยายามที่ว่าอะไรคิดดีตั้งใจดีผมก็คิดอย่างนั้นจริงๆอยากทุกคนอยากให้ประเทศไทยดีขึ้นพยายามทําในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจทําอยากให้ประเทศไทยดีขึ้นจริงๆแล้วผมเชื่อว่าถ้าเราช่วยกันทําอนาคตประเทศไทยจะดีขึ้นขอบคุณครับ
1: ทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณกรองแก้วและคุณสองกรกฎครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
4: กระทรวงมหาดไทยได้เปิดตัวหนังสือนารีรัตน์หัตถศิลป์ในโครงการสมุดภาพประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเพื่อเผยแพร่พระวิสัยทัศน์และพระกรณียกิจในการสืบสานผ้าไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่หัตถศิลป์ร่วมสมัยและความยั่งยืนนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคุณจินนารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและดร.สรินดาจามอนมานที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกได้ร่วมกันถ่ายทอดที่มาและความสำคัญของหนังสือนารีรัตน์หัตถศิลป์ซึ่งได้รวบรวมพระกรณียกิจตลอดจนเนื้อหาที่เกี่ยวกับผ้าและหัตถกรรมไทยร่วมสมัยหนึ่งในสาระสำคัญก็คือแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกส่งเสริมให้ผ้าไทยสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยและทุกโอกาสพร้อมกับสร้างแรงกระตุ้นให้ช่างทอและผู้ประกอบการพัฒนาผลงานให้มีความร่วมสมัยเข้าถึงผู้บริโภครุ่นใหม่สร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนรวมถึงแนวพระดำริแฟชั่นแห่งความยั่งยืนที่ให้ความสำคัญกับการใช้วัสดุจากธรรมชาติกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการฟื้นองค์ความรู้เดิมนารีรัตน์หัตถศิลป์จึงไม่ใช่เพียงสมุดภาพบันทึกพระกรณียกิจแต่ยังคงเป็นคลังองค์ความรู้และบันทึกการเปลี่ยนผ่านของผ้าไทยและหัตถศิลป์ไทยจากรากฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่แฟชั่นร่วมสมัยเศรษฐกิจชุมชนและตลาดที่กว้างขึ้นโดยยังคงรักษาอัตลักษณ์และคุณค่าทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่เอาไว้โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญานารีรัตน์หัตถศิลป์ฉบับดิจิทัลได้ที่ thailandotop.org/ebook/40 years
3: มาดูเรื่องการดูแลสุขภาพนะคะสภากาชาดไทยร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าสร้างการรับรู้การป้องกันโรคเบาหวานลดภาวะดื้ออินซูลินผ่านการออกกำลังกายมุ่งสกัดผู้ป่วยรายใหม่ตั้งแต่ระยะเสี่ยงค่ะนายอภินันท์จันทรังสีนายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยและอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศ

0: ภัยและนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเข้าพบรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชิตสุวรรณประกรณ์ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการระบบศึกษาและวิจัยสภากาชาดไทยเพื่อหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ขยายผลโครงการออกกำลังกายลดภาวะดื้ออินซูลินในคนปกติที่มีความเสี่ยงเป็นเบาหวานภายใต้โครงการรณรงค์ทุกพื้นที่ทั่วไทยไม่ให้เกิดผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ในปีงบประมาณ2570สภากาชาดไทยร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายป้องกันการเกิดผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ผ่านการส่งเสริมการออกกำลังกายสะสมเฉลี่ย150นาทีต่อสัปดาห์ต่อเนื่อง12สัปดาห์หรือ84วันและใช้แอปพลิเคชัน Meta Reverse ติดตามผลเพราะมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอสม.ให้คำแนะนำรายบุคคลตั้งเป้าให้กลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมโครงการ 40,000 คนและมีผู้ออกกำลังกายครบตามโปรแกรม12สัปดาห์จำนวน 6,100 คน
1: ก็ได้มีการทำงานวิจัยในการที่ให้มีการลดการดื้อซึมด้วยการออกกำลังกายแล้วก็ได้ทำงานวิจัยว่าต้องออกกำลังกายแค่ไหนที่จะครบโดสที่เรียกว่าลดการอักเสบได้ก็ได้ผ่านงานวิจัยมาแล้วแล้วก็ได้ผ่านการทดลองการปฏิบัติจริงในงานวิจัยแล้วก็ทดลองในการปฏิบัติจริงในจังหวัดหลายๆจังหวัดทั้งหมด8จังหวัดได้ลองแล้วว่าสามารถจะนำกระบวนการการบริหารจัดการไปทำให้มีคนออกกำลังกายได้ครบแล้วก็เกิดการไม่ดื้ออินซูลินก็แปลว่าพ้นออกมาจากวงจรที่จะเป็นเบาหวานได
2: ้ในอนาคตจะต้องมีการมีกิจกรรมมีรายการทั้งวิทยุและโทรทัศน์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนว่าเบาหวานมันร้ายกาจยังไงมันร้ายแรงยังไงมันส่งผลต่อสุขภาพอย่างไรบ้างถ้ารู้ถึงปัญหารู้วิธีการป้องกันนั่นก็คือความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้ให้ความร่วมมือกับสภากาชาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับ
3: ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะครับสัปดาห์นี้เราต้องเตรียมตัวรับมือกับฝนถึง2ชุดด้วยกันนะครับแล้วทั้ง2ชุดนี้มีความแตกต่างกันด้วยแต่จะแตกต่างกันอย่างไรติดตามได้ในสถานีอากาศ NBT ครับ

สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้เรื่องฝนยังไม่จบนะคะฝนจะมาเป็นชุดๆค่ะแต่ทั้ง2ชุดสไตล์ฝนจะไม่เหมือนกันนะคะชุดแรกเรากำลังเจออยู่นะคะกำลังแผลงริบอยู่มาแบบฝนน่ากลัวฟ้าแรงลมแรงพัดต้นไม้ล้มเสาไฟล้มลูกเห็บตกฝนตกเป็นช่วงๆเป็นจุดๆตกแล้วหยุดไม่ได้กินพื้นที่เป็นวงกว้างและก็ไม่ได้ตกแช่ยาววันนี้เป็นวันที่ส่งผลกระทบมากที่สุดในรอบนี้นะคะส่วนในวันพรุ่งนี้6ตุลาคมค่ะจะอยู่ซีกด้านตะวันตกเป็นส่วนใหญ่นะคะพื้นที่ฝนก็จะเริ่มตั้งแต่พื้นที่ภาคเหนือไล่ลงมาพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็ลงไปที่ภาคใต้รวมทั้งพื้นที่ด้านรับลมมรสุมก็คือภาคตะวันออกพรุ่งนี้เว้นภาคอีสานนะคะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักความแปรปรวนไม่มีแล้วจากนั้นวันที่7ตุลาคมค่ะพื้นที่ฝนจะขยับไปหนักฝั่งตะวันตกมากขึ้นนะคะพื้นที่ฝนก็จะแคบลงจะอยู่ในซีกด้านตะวันตกเป็นหลักและพื้นที่ของภาคตะวันออกฝนยังไม่หมดแค่นี้นะคะเพราะในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมค่ะจะมีฝนเข้ามาอีกชุดนึงนะคะทำให้บ้านเรากลับมามีฝนเพิ่มขึ้นอีกรอบนี้นะคะจะต่างจากรอบช่วงต้นสัปดาห์พื้นที่ฝนนะคะจะพบว่ากว้างขึ้นแล้วก็มีโอกาสตกต่อเนื่อง

นเมฆตกแช่นานเท่ารอบในช่วงปลายเดือนกันยายนค่ะส่วน24ชั่วโมงข้างหน้าในโซนของภาคเหนือนะคะอากาศแปรปรวนค่อนข้างมากค่ะมีทั้งฝนหนักลมแรงบางจุดมีลูกเห็บตกได้ต้องระวังที่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรตากและเพชรบูรณ์ส่วนกำแพงเพชรกับสุโขทัยคืนนี้ต้องระวังมากกว่าจุดอื่นๆเพราะมีสิทธิ์เจอฝนหนักมากภาคอีสานนะคะวันนี้ยังมีฝนอยู่แม้จะไม่หนักทุกจังหวัดแต่ยังต้องระวังแต่พอเข้าสู่วันพรุ่งนี้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายส่วนภาคกลางค่ะมีทั้งฝนฟ้าคะนองฝนหนักลมแรงและมีลูกเห็บตกได้ต้องระวังที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามช่วงบ่ายถึงเย็นถ้าลมเริ่มแรงให้เตรียมรับฝนตามมาได้เลยค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนค่อนข้างเยอะเลยนะคะมีฝนหนักลมกระโชกแรงฟ้าผ่ามาครบค่ะพื้นที่ภาคตะวันออกฝนยังมีหลายพื้นที่ทั้งฝนหนักลมกระโชกแรงโดยเฉพาะที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองส่วนคนที่ทำงานทะเลหรือจะออกเรือนะคะต้องระวังในจุดที่มีฝนค่ะคลื่นสูงเกิน2เมตรได้ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันดามันฝนจะน้อยกว่าฝั่งอ่าวไทยนิดนึงค่ะแต่ก็ยังมีฝนหนักบางจุดที่ภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลคลื่นสูง1เมตรนะคะแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะเห็นภาพรวมฝนทั้งสัปดาห์กันแล้วพรุ่งนี้มาตามกันต่อนะคะจะพามาเจาะฝนหนักที่มาต่อคิวพื้นที่ฝนจะอยู่ที่ไหนบ้างมาตามกันต่อค่ะสำหรับวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศวันนี้นะคะเริ่มที่ข่าวลือการระบาดของเชื้อกาฬโรคจากห้องทดลองรัสเซียค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่งทำหลอดทดลองแตกเสียหายซึ่งทำให้เธอเสียชีวิตลงภายในเวลาไม่กี่วันค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในแคว้นอิคุสเขตไซบีเรียของรัสเซียสั่งเฝ้าระวังทางการแพทย์แก่ประชาชนอย่างน้อยเกือบ200คนหลังเจ้าหน้าที่หญิงวัย28ปีของสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในเมืองดังกล่าวเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุที่เธอทำหลอดทดลองเชื้อโรคแตกด้วยกลุ่มประชาชนที่ถูกจับตาเฝ้าระวังเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในข่ายสัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่หญิงคนดังกล่าวและการเฝ้าระวังก็มีขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่าเกิดการแพร่ระบาดของกาฬโรคหลังอุบัติเหตุครั้งนั้นรายงานข่าวระบุว่าหลังเกิดเหตุเพียง2วันเจ้าหน้าที่หญิงรายนี้มีอาการคล้ายปอดบวมรุนแรงจากนั้นอีกเพียง6วันก็เสียชีวิตลงแต่ว่าข่าวนี้ไม่มีการยืนยันจากหน่วยงานสาธารณสุขรัสเซียว่าเธอติดเชื้อโรคร้าย
1: บราซิลได้จัดการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวานนี้ซึ่งมีทั้งการเลือกตั้งประธานาธิบดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกโดยที่ได้รับความสนใจอย่างมากก็คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ผลเป็นไปตามที่คาดนะครับก็คือไม่มีผู้สมัครคนใดได้คะแนนเสียงถึง 50% ทำให้ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด2อันดับแรกต้องไปชิงชัยกันต่อในรอบชี้ขาดในวันที่25ตุลาคมนี้ได้แก่ประธานาธิบดีลุอิสอินาซิโอลูลาดาซิลวาผู้นำคนปัจจุบันวัย80ปีกับนายฟลาวิโอโบโซนารูวุฒิสมาชิกวัย45ปีซึ่งเป็นลูกชายของอดีตประธานาธิบดีชาอีโบโซนารูอย่างไรก็ตามนะครับในการเลือกตั้งรอบนี้นายดาซิวามีคะแนนเป็นรองนายโบโซนารูเพียงเล็กน้อยด้านนักวิเคราะห์ได้มองนะครับว่าชัยชนะในรอบแรกของนายโบโซนารูมีคะแนนส่วนหนึ่งมาจากที่ผู้ต้องการประท้วงนายดาซิวาแต่ไม่ประสงค์จะเลือกนายโบโซนารูอย่างจริงจังแต่หากในที่สุดนะครับนายโบโซนารูคว้าชัยมาก็เท่ากับว่าบราซิลจะได้ผู้นำประเทศที่มีแนวคิดสอดคล้องกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์
0: ส่วนการเมืองสเปนค่ะนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสประกาศยุบสภาและกำหนดให้จัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นการเลือกตั้งก่อนกำหนดตามวาระที่จะมีขึ้นในปีหน้าเป็นความเคลื่อนไหวหลังจากที่รัฐสภาปฏิเสธลงมติรับร่างกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ฉบับเร่งด่วนของเขานะคะที่ต้องการผลักดันเพื่อช่วยเหลือผู้เช่ากลุ่มเปราะบางหลังเกิดปัญหาที่ประชาชนไม่สามารถจ่ายค่าเช่าที่พักอาศัยที่ปรับราคาขึ้นหลายเท่าได้บางแห่งปรับขึ้นกว่า 200% ทำให้ผู้เช่าถูกไล่ออกจากที่พักนอกจากนี้รัฐบาลของนายซานเชสมีเสียงข้างน้อยในสภาเขาจึงหวังว่าการเลือกตั้งครั้งใหม่จะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนมากขึ้นเพื่อจะได้มีเสียงสนับสนุนในการออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนอื่นๆได้อย่างราบรื่นพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าช่วงทำไมนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะช่วงนี
1: ้
0: หลายพื้นที่มีน้ำท่วมนะคะทั้งประชาชนทั้งผู้ประกอบการก็เดือดร้อน อยากจะได้เงินทุนมาต่อยอดแล้วก็มาฟื้นอาชีพ
1: ครับส่วนจะมีมาตรการอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทางธนาคารแห่งหนึ่งนะครับที่จะมาแนะนำถึงแนวทางวิธีการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่น้ำท่วมด้วยนะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกับอาจารย์เกษมสันและคุณสกรกฎนะคะไปพูดคุยกับดร.ทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะส่วนช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD

0: ตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชาสุภิธรรมค่ะมีคำตอบให้คุณ
1: มหกรรมพืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มือแห่งความยิ่งใหญ่สิทายถอดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่วงนะครับนั่นก็คือช่วงทำไมโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทาง NBT2HD แห่งนี้นะครับหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ที่ NBT-NBT และ NBT+ ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมจะสามารถติดตามรับชมได้นะครับทำไมก็คือช่วงที่จะชวนคุณผู้ชมมาตั้งคำถามเพื่อที่จะหาคำตอบหาทางออกให้กับปัญหาต่างๆในสังคมแน่นอนผู้ที่จะร่วมตั้งคำถามอีกหนึ่งท่านนะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณสกรกฎ
2: ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับสืบเนื่องจากกรณีน้ำท่วมที่เราต้องเผชิญกันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับแนวทางการแก้ไขภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนก็ร่วมมือประสานงานกันแก้ไขไปนะครับแนวทางการฟื้นฟูก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไปด้วยนะครับหลายหน่วยงานก็มีมาตรการที่จะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับและทางธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีมาตรการเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนในกรณีนี้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องประเด็นของ iBank นะครับที่มีมาตรการมาว่า iBank เราไม่ทิ้งกันพักหนี้เติมทุนไปต่อจะเป็นอย่างไรนะครับเราไปพูดคุยกับดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับสวัสดีครับท่านครับ
4: สวัสดีครับคุณสกรกฎครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ขอบพระคุณนะครับดร.ทวีลาภ
4: ครับยินดีครับ
3: ที่คุณให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเอาเรื่องสำคัญก่อนตอนนี้พี่น้องประชาชนประสบอุทกภัยมีปัญหาเยอะธนาคารอิสลามก็ออกแพ็กเกจมาพักหนี้เติมทุนไปต
2: ่อ
3: รายละเอียดเป็นไงบ้างครับ
4: ครับในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐนะครับผมคิดว่าก็เป็นนโยบายของทางกระทรวงการคลังโดยตรงที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจเนี่ยมีหน้าที่ต้องออกมาช่วย

0: พี่น้องประชาชนนะครับถือว่าเป็นพันธกิจเลยแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดของ iBank เราไม่ทิ้งกันเนี่ยก็ต้องเรียนทั้งสองท่านว่ามันเป็นแนวคิดที่เราทำมาตั้งแต่น้ำท่วมในหลายพื้นที
1: ่จริงๆก็ทำมาบ่อยนะครับ
0: ทำมาบ่อย
1: ที่หาดใหญ่ก็ทำ
0: ที่หาดใหญ่แล้วก็คำว่าเราไม่ทิ้งกันเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งคือสะท้อนแนวคิดของปรัชญาของการเงินอิสลามนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะรอบนี้ต้องเรียนว่ามีความพิเศษพื้นที่ทางตะวันออกของกรุงเทพขณะนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่มีพี่น้องมุสลิมอยู่จำนวนเยอะทีเดียวนะครับทั้งบึงกลุ่มทั้งอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นผลกระทบกับพี่น้องเหล่านั้นเนี่ยถือว่าเยอะนะครับก็เป็นเหตุผลที่เราก็ต้องเร่งเอามาตรการเหล่านี้ออกมานะครับในหลัก3อันที่อยากจะเรียนให้ทราบก็คือว่าพักหนี้เติมทุนไปต่อเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรนะครับก็ต้องบอกว่าในหลักของการเงินอิสลามก่อนนะครับเราจะไม่มีการพูดเรื่องดอกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่บนหลักการของกำไร
2: ครับ
0: ซึ่งมีการแบ่งปันเป็นการร่วมลงทุนมันสะท้อนแนวคิดที่เป็นปรัชญาลึกซึ้งของการเงินอิสลาม
1: ครับ
0: ซึ่งหลายคนมักจะเข้าใจไปว่าเอ๊ะไม่มีดอกเบี้ยแล้วทำยังไง
2: นั่นแหละสิครับ
0: นะครับแต่จริงๆโดยหลักการทำงานของเราเนี่ยมันมีหลักพวกนี้อยู
2: ่
0: นะครับการเงินอิสลามสะท้อนอยู่เรื่องของการร่วมลงทุนการแบ่งปันแล้วก็การไม่ทำอะไรที่มันเกินสมควร
1: ครับ
0: นะครับมันสะท้อนหลักการอันนี้เพราะฉะนั้นพักหนี้เติมทุนไปต่อเนี่ยเราก็เข็นมาตรการนี้ออกมาก็เพราะว่าในช่วงมีวิกฤตต่างๆเนี่ยการพักหนี้เป็นสิ่งสำคัญก็คือว่าทำยังไงให้ภาระที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยมันลดลงไปก่อนนะครับในหลักการของพักหนี้เนี่ยจริงๆก็ทำคล้ายๆกับสถาบันการเงินอื่น คือมีจังหวะให้คนได้หายใจบ้างนะครับของเราเนี่ยคือพักได้2รูปแบบก็คือพักทั้งเงินต้นแล้วก็พักกำไรเราไม่มีคำว่าดอกเบี้ยนะครับกำไรคืออัตราที่เราส่งคืนให้กับผู้ฝากเงินนะครับแล้วก็ผู้ใช้บริการของเราก็แยกเป็น2ระดับก็คือว่าถ้าพี่น้องเหล่านั้นได้รับผลกระทบเยอะเนี่ยนะครับเช่นเข้าบ้านช่องไม่ได้เลยนะครับหรือสถานประกอบการได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเนี่ยเราก็อาจจะเปิดให้พักได้นานหน่อยนะครับเช่นถึง6เดือนเป็นต้นนะครับแล้วก็ถ้าย่อมลงมานิดนึงนะครับก็อาจจะหลักเกณฑ์อยู่ที่3เดือนนะครับเพราะฉะนั้นแต่หัวใจสำคัญก็คือว่าในหลักของการเงินอิสลามเนี่ยคนมักจะไม่ชอบเป็นหนี
2: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะสนับสนุนให้คนคิดว่าถ้าตัวเองอยู่ได้แล้วก็รอดได้เนี่ยก็พยายามให้ฟื้นฟูตัวเองให้ได้มากที่สุดนั้นมาตรการที่หัวใจสำคัญก็คือว่าเราจะติดต่อลูกค้าปัจจุบันของธนาคารและให้เขาสมัครเข้ามาเข้าร่วมโครงการเราอยากจะพูดคุยเราอยากประเมินผลกระทบอยากประเมินความเสียหายนี่คือความหมายอันแรกของพักหนี
1: ้ครับ
0: ทีนี้เติมทุนเนี่ยท่านทั้งสองท่านก็คงจะเห็นว่าวิกฤตทุกครั้งเนี่ยเวลาบ้านเรือนได้รับความเสียหายเนี่ยผมคิดว่าหรือธุรกิจได้รับผลกระทบเนี่ยก็มีความจำเป็นจะต้องได้เงินทุนในระยะสั้น
1: ครับ
0: เพื่อไปฟื้นฟูกิจการแล้วก็มองเป็น2กลุ่มก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็น SME ขนาดเล็กนะครับหรือเป็นที่เป็นลูกค้าบุคคล
1: ครับ
0: ซึ่งคนต่างๆเหล่านี้ก็ต้องยอมรับว่าบางคนเขาก็มีธุรกิจเล็กๆของเขาต่างๆที่เราเห็นในข่าวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะมองคนกลุ่มนี้เป็นหลักเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนกลุ่มนี้เปราะบางนะครับเราเลยมองในหลักของว่าถ้าเขามีภาระหนี้นะครับไม่ถึง2ล้านบาทเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่กวาดคนส่วนใหญ่ได้เยอะนะครับแล้วก็ที่เป็น SME เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นคน2กลุ่มที่เราตั้งใจจะเติมทุนเข้าไปนะครับก็เป็นลูกค้าปัจจุบันของธนาคารก็เช่นกันครับเขามาติดต่อธนาคารแล้วดูว่าความต้องการใช้เป็นเท่าไหร่นะครับมันสอดคล้องกับภาระที่เขาเกิดขึ้นในช่วงนี้ไหมความสามารถในการสร้างรายได้เขากลับมาเท่าไหร่นี่คือความหมายของการเติมทุนนะครับแล้วก็ไปต่อเนี่ยมีอีกอันนึงซึ่งเราก็ทำที่ในหลายพื้นที่ก็คือว่าเราพบว่าหลายครั้งเนี่ยเราก็มีระบบการจัดการรับรองความเสี่ยงโดยการซื้อประกันภัยแต่ต้องบอกว่าประกันภัยในแง่การเงินอิสลามเนี่ยมีลักษณะเฉพาะเหมือนกันเราเรียกประกันพวกนี้ว่าเป็นตะกาฟูน
1: เรียกว่าอะไรนะครับ
0: ตะกาฟูน
1: ตะกาฟูน
0: ครับใช่ครับซึ่งก็มีผู้ประกอบการในเมืองไทยจำนวนหนึ่งที่ออกผลิตภัณฑ์ลักษณะนี้เหมือนกันนะครับเป็นหลักภายใต้การเงินอิสลามนะครับเราก็ทำการร่วมมือกับทางผู้ประกอบการเหล่านี้ที่เขารับประกัน
1: ครับ
0: คือทำยังไงให้กระบวนการเคลมประกันเนี่ยมันทำได้เร่งด่วนมากขึ้นเพราะเวลาเรานำเสนอผลิตภัณฑ์ทางด้านนี้เราก็ใช้คนของแบงก์เองเป็นคนนำเสนอเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเวลาเขามีปัญหาขึ้นมาเขามาติดต่อเราเราก็จะประสานงานต่างๆพวกนี้ต่อให้มันพักหนี้เติมทุนไปต่อเนี่ยผมคิดว่าเราพยายามจะทำภาษาให้มันง่ายเข
1: ้
0: าใจได้ดีที่สุดและการสื่อสารอย่างเช่นวันนี้ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องดีที่ทั้งสองท่านในโอกาสเรามาได้สื่อสารทั้งพี่น้องทั้งหมดที่ได้ฟังนะครับแต่ก็ต้องเรียนว่าระยะนี้ยังมีความกังวลผมคิดว่ายังมีความหวาดกลัวเรื่องข่าวโดยเฉพาะเรื่องน้ำเรื่องฝนต่างๆเนี่ยเราก็พยายามจากว่าช่วงนี้เราก็พยายามจะ ออกไปช่วยเหลือออกไปสื่อสารออกไปติดต่อนะครับต้องบอกว่าเราเองก็ได้รับผลกระทบ
1: นะครับผมเห็นประกาศในเฟซของธนาคารกันมีปิดเป็นบางสาขาเหมือนกันนะครับ
0: ปิดเป็นบางสาขาแต่ผมก็คิดว่าทีมพวกเราเนี่ยเรายึดหลักอยู่เสมอว่าเคยผมพูดกับทีมในหลายครั้งว่าเวลาเราขึ้นเครื่องบินน่ะพนักงานบริการจะบอกว่าให้เราสวมหน้ากากให้ตัวเองก่อนแล้วถึงจะออกไปช่วยคนอื่นมันในช่วงวันแรกๆของการมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเราจัดการตัวเองให้แข็งแรงก่อนแล้วหลังจากนั้นเราเริ่มออกไปพูดคุยกับลูกค้าแล้วก็เดินกระบวนการต่างๆก็หวังว่าความใกล้ชิดกับลูกค้านะครับแล้วก็ความเข้าใจแล้วก็บทเรียนที่เรามีจากในหลายพื้นที่เนี่ยก็น่าจะทำให้เราเข็นมาตรการนี้ออกมาแล้วก็ตอบสนองพี่น้องได้ดีขึ้น
1: ครับพักหนี้เติมทุนไปต่อนะครับก็เป็นมาตรการซึ่งออกมารายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวไปว่ากันเพราะว่าเป็นลูกค้าธนาคารต้องเข้าใจอยู่แล้วไอ้คำว่าอัตรากำไรคืออะไรเคลมประกันคืออะไรแต่ว่าไม่ต้องรีบมากผมดูเงื่อนไขปิดรับโครงการนี้31ธันวา
2: คม
1: ยังมีเวลาย
0: ังมีเวลา
1: เพราะนั้นเนี่ยใครที่เป็นลูกค้าอยู่ได้รับผลกระทบมาเลยลูกค้าใหม่ยังไม่มี
0: ค
1: นไม่เป็นลูกค้ายังไม่ได้มาตรการอันนี
0: ้ยังไม่ได้มาตรการ
1: วงเงินมีเตรียมไม่พอแค่ไหนเพราะหาดใหญ่ก็เป็นลูกค้าไอแบงค์เยอะพอสมควรถูกไหมครับเที่ยวนี้บริเวณที่โดนก็ชุมชนมุสลิมก็ค่อนข้างเยอะมีวงเงินพอแล้วคร
0: ับจริงๆเราประมาณการไปแล้วครับจากตั้งแต่ช่วงแรกๆเราดูว่ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบที่เป็นกลุ่มเปราะบางอย่างที่เรียนท่านอาจารย์เนี่ยนะครับมีจำนวนสักเท่าไหร่แล้วเราก็ประมาณการบอกว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนี่ตรงไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆต้องเรียกว่าเป็นเรื่องปกติของสถาบันการเงินคือมันเราต้องคาดการพวกนี้อยู่แล้วนะครับนอกจากเรื่องแผน BCP เราเองแล้วเนี่ยผมว่าการรองรับต่างๆก็เรียนท่านพิธีกรทั้งสองท่านว่าเรื่องมาตรการในการทำหน้าที่สถาบันเงินของรัฐเนี่ยเป็นแทบจะเรียกว่าเป็นหน้าที
2: ่
0: นะครับทุกครั้งที่มีวิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยทางภาครัฐก็จะบอกว่าสถาบันเงินของเฉพาะกิจของรัฐนี่ออกไปก่อนไปทำก่อนนะครับเพราะโดยพันธกิจเราต้องทำต่างๆเรื่องพวกนี้เป็นความคุ้นเคยหรือวิธีการทำงานของเราเนี่ยผมคิดว่าเรามีในระดับนึง
2: ครับเช่นเดียวกันตอนนี้อีกหลายพื้นที่ก็มีการคาดการณ์ว่าผลอาจจะตรงมาเติมในพื้นที่แสดงว่าตัวเงินหรือเม็ดเงินที่จะเข้ามาโครงการที่จะครอบคลุมพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็น่าจะครอบคลุมพื้นที่ไปด้วยเช่นเดียวกัน
0: ครับคือเราดูหมดฮะตอนนี้เราดูภาคตะวันออกนะครับซึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าที่เราพูดคุยกับลูกค้าหลายรายเนี่ยเขาบอกไม่เคยเกิดนะครับแต่ทุกครั้งที่เปิดปัญหาเกิดขึ้นทุกคนก็บอกไม่เคยเกิดหมดผมเลยคิดว่าสรุปกันเองว่าจากนี้ไปคำว่าไม่เคยเกิดเนี่ยไม่
2: จะไม่มี
0: เพราะฉะนั้นจริงๆการเตรียมการเพื่อรองรับภัยพิบัติเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำ
1: ครับใครเป็นลูกค้าธนาคารไอแบงก์ก็ติดต่อไปนะครับไปติดต่อมีเติมทุนอะไรนะพักนี่เติมทุนไปต่อนะครับเอาละครับอันนั้นเป็นเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้ขออนุญาตกลับมาที่คอนเซ็ปต์ธนาคารนิดหน่อยคุณสรกฎคงอยากรู
2: ้ครับ
1: ชื่อเป็นทางการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยคนไม่ใช
2: ่มุสลิม
1: ที่ไม่รับถือศาสนาอิสลามเป็นลูกค้าได้ไหม
0: ต้องเรียนว่าเป็นเสน่ห์ของประเทศไทยนะครับเราเป็นธนาคารอิสลามที่เกิดขึ้นในประเทศที่เป็นนอนมุสลิ
2: ม
0: นะครับซึ่งในหลายประเทศเนี่ยไม่มีอย่างนี
2: ้
0: ต้องถือเป็นความโชคดี
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องบอกว่าครึ่งหนึ่งของลูกค้าของเราเนี่ยเป็นพี่น้องศาสนิกอื่นนะครับ
1: พุทธคริสต์
0: ได้หมดนะครับซึ่งถามว่าทำไมเขาถึงเลือกใช้เรานะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์และบริการหลายอันเนี่ยเวลามันเทียบเคียงกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั่วไปเนี่ยมันแทบจะไม่มีความแตกต่างในแง่ของฟังก์ชันของมันนะครับเพียงแต่ว่าระบบการทำงานข้างในเนี่ยมันใช้หลักการเงินอิสลามเป็นตัวขับเคลื่อนกันเองนะครับก็อุปมาอีกครั้งนึงว่าเหมือนรถยนต์อ่ะเครื่องยนต์ข้างล่างเป็นไฮบริดมันก็สามารถจะพาเราจากที่ใดที่หนึ่งไปได้เหมือนกัน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นของเราเนี่ยเราเรียกว่าหลักชะรีอะห์ซึ่งเป็นหลักพื้นฐานของการเงินอิสลามนั้นโครงสร้างของธนาคารอิสลามเนี่ยจะแตกต่างจากทั่วไปก็คือว่าเราจะมีคณะกำกับอีกชั้นหนึ่งที่ว่าบอร์ดชะรีอะห์ของเราเป็นนักการศาสนาซึ่งมีความรู้ความเข้าใจตามหลักเกณฑ์ต่าง
1: ๆ
0: ให้แน่ใจว่าเราสามารถจะประกอบธุรกิจทางด้านการเงินได้ถูกต้องตามหลักของศาสนาเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีการประนีประนอม 100% ต้องถูกหลักหมดคร
1: ับทีนี้ผมเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมครับผมจับประเด็นที่ดร.ทวีราพูดมาตั้งแต่แรกธนาคารทั่วไปเราไปขอกู้เงินเขา
2: ครับ
1: เขาให้เงินกู้มาเรามีหน้าที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยแต่ตะกี้ฟังเหมือนมีร่วมทุนนะไม่ใช่ไปกู้ถูกไหมครับสมมติว่าคุณสกกฎอยากจะทำอะไรสักอย่าง
2: ท
1: ำธุรกิจไปขอวงเงินสมมติต้องใช้เงินสัก5ล้าน
2: ครับ
1: แปลว่าไอแบงค์ร่วมทุนด้วยถูกไหมครับแล้วมีกำไรเอามาจ่ายคืนธนาคารถูกไหมครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าซับซ้อนนั้นคือกำไรนี่กำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์เอาไว้อันนั้นผมเข้าใจถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ช่วยขยายความตรงนี้หน่อยครับ
0: อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับ
2: ครับ
0: ผมก็ มักจะชอบตอบคําถามอย่างนี้นะครับผมต้องเรียนว่าในโครงสร้างของสถาบันการเงินอย่างที่เราคุ้นเคยสถาบันเงินคือตัวกลางนะครับรับเงินฝากแล้วก็ปล่อยสินเชื่อนั่นคือโครงสร้างของสถาบันเงินทั่วไปเราเป็นคนกลางเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับเพียงแต่ว่าส่วนของการรับเงินฝากเนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์รับเงินฝากประเภทหนึ่งซึ่งเรียกว่ารับเงินฝากมาแล้วเงินฝากเหล่านั้นเนี่ยไปสนับสนุนธุรกิจธุรกิจที่ได้รับผลตอบแทนกลับมาคืนให้เราในรูปของกำไรกำไรที่เราได้รับมาเนี่ยเรามาปันคืนกับผู้ฝากเงิน
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างของธนาคารอิสลามเนี่ยมันจะมีความคล้ายกับสถาบันเงินที่เป็นตัวกลางทั่วไป
1: ครับ
0: เพียงแต่ในฝั่งซ้ายของผู้รับผู้ฝากเงินเนี่ยโครงสร้างมันจะไม่เหมือนกันทีเดียวเพราะฉะนั้นอย่างอาจารย์เอาเงินมาฝากกับเราเนี่ยอาจารย์เอาเงินมาร่วมลงทุนกับเรานะครับงั้นทุกๆรายได้การตอบแทนกลับมานี่เราจะมีการคำนวณเป็นรายเดือน
1: ครับ
0: นะครับการคำนวณเป็นรายเดือนเพื่อให้ผลกำไรที่ตอบแทนออกมาเนี่ยมันสามารถจะแข่งขันได้กับระบบการเงินทั่วไปเลยเป็นที่มาว่าทำไมเวลาเรามองอัตรากำไรกับอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในสถาบันเงินมันถึงมีไม่แตกต่างกันมาก
1: ครับ
0: เพราะไม่มีกลไกการทำงานของมันแต่หัวใจสำคัญก็คือว่าการเงินอิสลามอยู่บนความเชื่อที่ว่าดอกเบี้ยเนี่ยทำให้ทุกอย่างมันผิดเพี้ยนนะครับด้วยความเคารพนะครับผมคิดว่าเราจะมีมุมมองต่างกันได้แต่นี่คือหลักการที่บัญญัติเป็นตั้งเดิมเพราะฉะนั้นหลักของการร่วมลงทุนหลักของการไม่ลงทุนในสิ่งที่มันเกินสมควรนะครับแม้กระทั่งความพยายามที่จะสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ real sector นี่คือหัวใจของการเงินอิสลามเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าบางธุรกิจเนี่ยเราจะไม่แตะเลยนะครับธุรกิจที่มีความไม่แน่นอน
1: ยกตัวอย่างได้ไหมครับธุรกิจอะไรที่ถ้าไปหาธนาคารอิสลามแล้วไม่ได้แน่ๆจะได้ไม
0: ่ไปอะไรอาจที่อาจจะเข้าลักษณะที่เป็นพวก speculation นะครับ
1: เก่งกำไร
0: จะเก่งกำไรเนี่ยที่มีความไม่แน่นอนในตัวเองเนี่ยทางศาสนากำหนดเลยว่าเราไม่พึงสนับสนุนนะครับอันนี้ชัดเจนอันที่สองเนี่ยแนวทางเราพยายามจะเลือกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจจริงคือ real sector จริง
1: ผลิตจริง
0: นะครับมันอะไรบางอย่างที่มันไม่มีอะไรรองรับเนี่ยแม้ว่าภาคการเงินปกติอาจจะทำแต่เราไม่ทำนะครับโดยเกณฑ์นะครับหรือธุรกิจบางอย่างที่มีการพึ่งพารายได้ที่เป็นดอกเบี้ยสูงเกินไป
1: อันนี้
0: เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับเพราะว่าความที่เราอยู่ในประเทศที่เป็นนอนมุสลิมเพราะฉะนั้นมันมีข้อยืดหยุ่นบางประการเพื่อให้แบงก์สามารถจะคงตัวอยู่ได้นั้นกรอบต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วจะมองว่าสองส่วนคือเราก็คือตัวกลางทางการเงินแบบหนึ่งแหละ
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าสิ่งที่ต่างคือปรัชญาของการเงินอิสลามกันเองที่เราต่างกัน
1: ครับเพราะฉะนั้นชื่อเวลาไปติดต่อชื่ออาจจะต่างกันถ้าเป็นธนาคารทั่วไปที่คุณสกอตไปขอกู้ก็เป็นดอกเบี้ยแต่นี่เป็นการปันกำไร
0: อัตรากำไรครับ
1: ตอนไปกู้ก็เหมือนกันใช่ไหม
0: ครับใช่ครับ
1: ตอนไปกู้ก็เหมือนกันสมมติคุณสกอตกดกู้5 ล้าน
0: ครับ
1: นะครับก็จะมีอัตราปันกำไรเข้ามา
0: ครับ
1: แต่ถ้าเขาทำเราไม่มีกำไรทำยังไง
0: จริงๆคำว่าอัตรากำไรนะครับมันมีการคำนวณต่างๆเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนให้อาจารย์ทราบในฝั่งรับฝากเนี่ยมันมีการรับฝากแล้วก็ปันกำไรกลับนะครับแต่ฝั่งที่เราไปสนับสนุนธุรกิจเนี่ยเราก็เรียกอัตรากำไรเหมือนกันมันหวังว่าเขาไปทำมาหากินคุณสรกลไปทำมาหากินธุรกิจเสร็จปั๊บก็จ่ายคืนให้เราในลักษณะอัตรากำไ
1: ร
0: นะครับแล้วเรากำไรที่ได้รับมาเนี่ยรวมแล้วก็คืนกับผู้ฝาก
1: ถึงแม้ว่าปีแรกๆจะไม่มีกำไรก็ตามแต่ก็ควรจะปันกำไร
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ไอ้คำว่ากำไรเนี่ยมันก็จะอัตราใกล้เคียงกับสถาบันการเงินอื่น
0: ๆ
1: ถึงจะแข่งกันได
0: ้
1: แต่ว่าทีนี้ในหลักอิสลามยังมีมากกว่านั้นถูกไหมครับยังมีคำว่าซะกาต
0: มีมากกว่านั้นใช่คร
1: ับมันมีอะไรเป็นพิเศษที่ธนาคารต้องทำบ้าง
0: ผมคิดว่าเสน่ห์ที่น่าสนใจของการเงินอิสลามก็คือว่าเขาพยายามที่จะจัดการเรื่องความเหลื่อมล้ำนะครับเพราะฉะนั้นซะกาตเนี่ยเรียกว่าเป็นโซเชียลแท็กก็ได้นะครับคือผู้ที่มีรายได้ในทุกปีเนี่ยมีข้อกำหนดทางศาสนาว่าเขาจะต้องบริจาคนะครับแล้วสกาดนี่กำหนดไว้เสร็จเลยว่าต้องให้กับบุคคล8จำพวกนะครับที่มีความขาดแคลนมีความกำพร้าต่างๆเพราะฉะนั้นธนาคารนี่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการช่วยบริหารจัดการสกาดเป็นสิ่งที่เราทำอันนึงทีนี้ถามว่าถ้ามองจริงๆสกาดไปไหนสกาดนี่จากคนที่มีกำลังจะไปสู่คนที่ด้อยโอกาสนั้นมองแล้วนี่มันเป็นการช่วยรักษาเรื่องความเหลื่อมล้ำแบบนึงเหมือนกันนะครับแล้วมีอีกหลายกลไกของทางอิสลามซึ่งผมคิดว่าทำได้น่าสนใจเพียงแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยต้องบอกว่าเรายังอยู่ในช่วงของการเรียนรู้ที่ต้องทำต่างๆเยอะแต่ในต่างประเทศอย่างมาเลเซียหรืออินโดนีเซียเนี่ยผมว่ากลไกของสิ่งที่ว่าการเงินในเชิงสังคมเนี่ยก้าวหน้าไปมากนะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าการเงินอิสลามในเพื่อนบ้านเราเนี่ยถึงคืบหน้าไปที่
1: เขายังระดมทุนยังอะไรได้มากกว่านะ
0: ใช่ครับ
1: อีกอันนึงที่ผมไปอ่านเจอ คุณสอกรกฎ5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้
1: เรามีปัญหาอะไรเรื่องอยู่แต่เรื่องนึงคือเรื่องการเงินด้วยนี่เป็นพันธกิจของ iBank ด้วยถูกไหมครับ
0: เป็นเรื่องสำคัญเลยครับก็เรียกว่าพี่น้องในพื้นที่5จังหวัดนะครับมีความละเอียดอ่อนนะครับในเรื่องของความเข้าใจพวกการเงินนะครับอาจจะมีความกังวลใจนะครับด้วยหลักการของศาสนาเพราะฉะนั้นการที่เราสามารถจะให้การเงินอิสลามกับเขาเหล่านั้นได้เนี่ยนะครับเพราะอย่าลืมว่าเราตั้งโดยกฎหมายเราตั้งโดยรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของธรรมาภิบาลเรื่องหลักการทำงานต่างๆเนี่ยเราคิดว่าจะสร้างความมั่นอกมั่นใจในกับพี่น้องในพื้นที่นั้นได้ดีนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามทำงานในเชิงพื้นที่นะครับกับผู้นำศาสนากับโรงเรียนกับพื้นที่ต่างๆเพราะคิดว่าปัญหาใน5จังหวัดเนี่ยมันมีหลายแง่มุมแล้วก็หวังว่าการเงินอิสลามก็น่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมืออันหนึ่งในการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่นั้นครับ
2: ครับเป็นลักษณะโมเดลขึ้นมาในพื้นที่เลยใช่ไหมครับแบบ Southern Sandbox ในพื้นที่ภาคใต้เลยใช่ไหมครับลักษณะแตกต่างจากพื้นที่อื่นไหมครับสำหรับการดำเนินโครงการ
0: จริงๆเป็นแนวคิดของเราที่พยายามจะดูพื้นที่5จังหวัดนะครับเราเห็นความเจริญเราเห็นความเปลี่ยนแปลงเราเห็นความท้าทายหลายๆอันเราก็พยายามตีกรอบ5จังหวัดว่าเราอาจจะลองทำอะไรบางอย่างใหม่ๆในพื้นที่
2: อาจจะแตกต่างจากพื้นที่อื่น
0: ครับเพราะฉะนั้นเป็นพื้นที่ทดลองของเราในการทำในหลายรูปแบบทางการเงินอิสลามเรามีหลายโปรเจกต์ที่อยู่ในใจที่พยายามจะทำแต่ผมคิดว่าเราทำได้หลายระดับอย่าลืมนะครับว่าใน5จังหวัดเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีพี่น้องมุสลิมเยอะนะครับที่สำคัญที่น่าสนใจอันคือมีประชากรในวัยแรงงานเยอะมากกว่าพื้นที่อื่นงั้นเท่ากับว่าถ้ามองในมุมธุรกิจแล้วเนี่ยเป็นพื้นที่ที่แทบจะหาที่อื่นในประเทศไทยไม่ได้เลยที่มีคนหลากหลายวัยท่านถ้าหลายท่านไป5จังหวัดเนี่ยจะเห็นพฤติกรรมเห็นวิถีต่างๆผมคิดว่าการที่ธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของสังคมพูดภาษาเดียวกับเขาเราทำสื่อโฆษณาเป็นภาษาท้องถิ่นนะครับ
1: อ๋อคร
0: ับเพื่อให้แน่ใจว่าเราเข้าถึงคนได้คนของเราพูดมลายูได้คนของเราสื่อสารได้คือเรากินอยู่เราเป็นเหมือนเขาอะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องวัฒนธรรมเป็นอันที่เราน่าจะมีข้อได้เปรียบ
1: ครับดร.วีระครับผมเหลือ5นาที
2: ครับ
1: ประมาณ5นาทีแล้วคุณสอกกฎเองก็อ่านข่าวการประชุม IMF World Bank บ่อยมาก
2: ครับ
1: การประชุมเที่ยวนี้หลายคนเห็นแล้วว่ามันสำคัญกับประเทศอิสลามแบบ iBank เนี่ยมีโอกาสเริ่มมองเห็นอะไรบ้างไหม
0: ธุรกิจไม่มาก
2: ครับ
0: นะครับถามว่ารายการนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราใช้หัวข้อว่าการเงินอิสลามนะครับเพื่อรองรับวิกฤตแล้วก็การเปลี่ยนผ่านอย่างยั่งยืนนะครับภาษาอังกฤษคือ from crisis resilientto transition finance ซึ่งหัวข้อก็ตอบสนองกับสิ่งที่เราคุยกันอยู่ทุกวันเนี่ยในการแก้วิกฤตในการทำงานต่างๆที่น่าสนใจคือเราได้รับการตอบรับจากประธานธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนาหรือ Islamic Development Bank
1: ครับ
0: พูดง่ายๆก็คือ World Bank ของการเงินอิสลามนะครับท่านตกลงมาเป็นผู้ให้ปาฐกถาพิเศษให้นะครับซอบเป็นการประสานงานเป็นการติดต่อที่ใช้เวลาอยู่นานพอสมควรนะครับท่านรับมาก็จะเป็นวงที่ท่านมาพูดถึงทิศทางการเงินอิสลามในมุมของ ISDB นะครับ Islamic Development Bank ซึ่งก็ถือว่าเป็น Global Bank ที่เป็น Think Tank ของการเงินอิสลามและที่สำคัญเราก็เชิญผู้ประกอบการในภูมิภาคจากมาเลเซียจากอินโดนีเซียนะครับมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องต่างๆเหล่านี้ว่าเวลาการเงินในช่วงผ่านวิกฤตเนี่ยเขามีข้อเรียนรู้อะไรบ้างเขาทำเรื่องโซเชียลไฟแนนซ์แค่ไหนแล้วเราหวังว่าจากงานนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของประเทศไทยที่จะตั้งคณะทำงานพูดคุยเรื่องการเงินอิสลามต้องตอบท่านอาจารย์ว่าเราคาดหมายว่าประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นพื้นที่อันที่เป็นประโยชน
1: ์
0: ที่เราจะสร้างการเงินอิสลามขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเงินของเรานะครับแล้วถ้าเราสามารถจะทำงี้ได้เราก็จะเชื่อมโยงกับโลกตะวันออกกลาง
1: ครับ
0: เราก็เชื่อมโยงกับโลกภูมิภาคมันก็ทำให้ทิศทางของความเป็นประเทศไทยในเรื่องของการเงินอิสลามเนี่ยชัดเจนขึ้นนะครับ
1: ถ้าพูดแบบคนโลกอย่างผม
2: ครับ
1: ถ้าโลกถ้าการเงินอิสลามประเทศเหล่านั้นสนใจประเทศไทยก็แปลว่าเรามีโอกาสระดมทุนเหล่านั้นซึ่งพวกนั้นมีเงินมหาศาลเข้ามาช่วยพัฒนาประเทศได้ถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ครับผมคิดว่าไม่มี2โลกในขณะนี้คือโลกที่อยู่ในภูมิภาคต้องยอมรับว่ามาเลเซียนะครับมีความแข็งแรงทางด้านการเงินอิสลามแล้วโลกทางด้านทางมิดเดิลอีสต์เองตะวันออกกลางเนี่ยก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในจังหวะที่เกิดความไม่แน่นอนทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยโอกาสของประเทศไทยในการเชื่อมโยง2ฝั่งนะครับแล้วก็ใช้โอกาสนี้ในการแทบเงินลงทุนเพื่อมาทำพวกโครงสร้างพื้นฐานแม้กระทั่งเรื่องของทางสังคมต่างๆก็จะเป็นโอกาสของเราจากงานนี้ครับ
1: เวลาเงินจากประเทศที่เป็นอิสลามแบบนั้นมาเนี่ยเขามาลงทุนกิจการได้

0: นี้ได้ไหม
1: ตราบใดที่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของการเงินอิสลาม
2: แบ่งปันกำไร
1: ใช่
2: ครับไม่ได้ต่างกัน
1: ครับ
2: เพียงแต่ถ้อยคำหรือวิธีการที่บอกเล่าที่ใช้เท่านั้นที่ต่างกัน
1: ครับ
2: เห็นว่าข่าวนี้เนื้อหอมมากนะ
0: ครับ
2: สกกตเห็นบอกว่าธนาคารอิสลามจากหลายประเทศขอพบพูดคุยเป็นกรณีพิเศษ
1: ครับก็เป็นเรื่องโชคดีที่เรามีนัดกับหลายเจ้านะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับเราเราจริงจะรอโอกาสนี้มานะครับการพูดคุยการทำความรู้จักเนี่ยเห็นหน้าต่อหน้าเนี่ยผมว่าเราไม่ต้องบิดไปเจอเขาเขาทั้งหมดเนี่ยมาอยู่เมืองไทยให้เราเจอนะครับมันโอกาสดีอย่างเงี้ยผมว่าไม่รู้จะมีอีกกี่ปีนะครับ
2: วันนี้บางทีมันเป็นประโยชน์ที่ซ่อนอยู่เรามองไม่เห็นนะเวลาคุณสออ่านข่าวประชุม IMF World Bank มันก็เหมือนภาพใหญ่ๆนะ
0: ใช่ครับ
2: แต่พอเจาะแบบนี้เริ่มเห็นประโยชน์อะไรที่ซ่อนอยู่มหาศาล
0: ถูกต้องนะครับอีกถามนิดนึงครับวันที่14ตุลาคมนี้ใครสามารถเข้าร่วมได้บ้างครับคือคนทั่วไป
1: จริงๆเราเปิดให้ลงทะเบียน
0: ครับ
1: ทางไมโครไซต์ของเราในขณะนี้นะครับต้องเรียนว่าที่นั่งมีจำกัดนะครับแต่เราก็พยายามจะสนับสนุนนะครับคนที่สนใจนะครับก็เข้าไปที่ช่องทางในเว็บไซต์ของ iBank เองเนี่ยก็จะมีชื่อของกิจกรรมเหล่านี้อยู่นะครับก็สามารถจะลงทะเบียนไปได้ผมขออนุญาตว่าเราก็พยายามจะดูให้ดีที่สุดนะ
0: ครับ
1: เราก็ได้รับการติดต่อจากหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการหรือภาคประชาสังคมต่างๆก็พยายามจะกระจายให้คนที่ได้รับรู้เนี่ยได้ดูมากที่สุดนะครับ
2: อาจจะต้องจองที่ให้ NBT World ที่คุณสอง
1: ร
2: ัฐเขากำกับดูแลอยู่ด้วย
0: เพื่อจะได้ไปได้ข้อมูลมาให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบหรือรู้จักiBank มากขึ้นนะครับวันนี้คาดว่าผู้คนจะรู้จักiBank มากขึ้นด้วยโดยเฉพาะยิ่งรองการช่วยเหลือสังคมที่iBank ก็ก้าวเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่เสมอนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านดร.ทวีลาภเป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณมากครับ
1: ครับยินดีครับขอบคุณทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ
0: และทั้งหมดนี้นะครับก็คือช่วงทำไมในค่ำวันนี้คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ 19:30 น.ถึง 20:00 น.จากนั้นติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักช่วงนี้เราทั้ง3คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับThank you.

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: อยู่ไหนพวกแกนี่แย่จริง
5: หัวจาน
4: ตามมาทั่วมาคูเดี๋ยวนี
5: ้โหบัตรมาแล้ว
6: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่ว่า
5: แกว่าอาจารย์จะรอดไหม

0: พวกแกมาทำอะไรที่นี่
1: ก็จานป่วยก็มาเยี่ยมไง

พลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT 2 HD

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา9นาฬิกาพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันสมทบประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลศิธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นแรกในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน7คนพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจงเจตเมธีวิทย์แก่นักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยรุ่นใหม่จำนวน2คนพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน12คนพระราชทานเกียรติบัตรแก่ศาสตราจารย์กิตติคุณและศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณรวม15คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดลและวิทยาลัยพยาบาลเหล่าทัพประกอบด้วยบัณฑิตวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาเขตกาญจนบุรีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยศาสนศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์คณะศิลปศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาคณะวิทยาศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ดุริยางคศิลป์วิทยาลัยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือและวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศรวม 3,022 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อปีก่อนๆว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆสาขาวิชาเป็นผู้ที่ควรแก่การชื่นชมยกย่องว่าได้อุตสาหะภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนจนมีความรู้ในวิชาการมีทักษะในการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรแต่นอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้วนั้นบุคคลยังจำเป็นต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามเหตุผลความเป็นจริงด้วยทั้งนี้เพราะในการประกอบกิจการงานการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลางจึงจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลคือเหมาะสมถูกต้องตามเหตุตามผลตามที่เป็นจริงจึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความคิดอ่านเที่ยงตรงถูกต้องพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอแต่ละคนจะได้นำความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดอ่านทั้งปวงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงสังคมและประเทศชาติจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ทุกคนได้สำเร็จการศึกษาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันแรกในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,110 คน
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนและวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรคณะศึกษาศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนด้านการเกษตรเป็นแห่งแรกของประเทศไทยได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2486ปัจจุบันขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค3วิทยาเขตประกอบด้วยวิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมวิทยาเขตศรีราชาจังหวัดชลบุรีและวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครโดยมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้วิจัยและสร้างนวัตกรรมระดับโลกเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดินโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนั้นปัจจัยสำคัญไม่ได้มีเพียงความรู้หรือทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพหากแต่ยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยทั้งนี้หากความรู้ที่ปราศจากคุณธรรมไม่อาจนำความดีความเจริญมาสู่ผู้ใดได้แท้จริงแต่อาจก่อให้เกิดโทษเสียหายได้อย่างร้ายแรงทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาในระดับสูงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ได้เล่าเรียนมาแล้วจึงควรหมั่นสร้างสมอบรมคุณธรรมในตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตคือความยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและความกตัญญูกตเวทีคือความตระหนักรู้ในคุณความดีของผู้อื่นแล้วประพฤติปฏิบัติความดีตอบแทนพร้อมกันนั้นก็หมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญของตนอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะรวดเร็วและซับซ้อนยิ่งขึ้นไปในอนาคตถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้อย่างมั่นคงมีเกียรติและควรแก่การภาคภูมิใจสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปในการประธานพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงและรองเจ้าคณะจังหวัดวันนี้เวลา 15:05 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ได้ประธานพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชตั้งพระเทพวชิระสุนทรวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดพระราม9กาญจนาภิเษกซึ่งเป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวงในคณะสงฆ์คณะธรรมยุทธและประธานพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุทธจำนวน2รูปได้แก่พระครูสุนทรวินัยรสวินัยวัดเฉลิมทุ่งสว่างจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์และพระครูธีระวรวัฒน์สุบินวัดสุภารมจังหวัดนครพนมให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนมสำหรับวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเป็นพระอารามหลวงที่จัดสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยมีพระราชประสงค์ให้เป็นวัดขนาดเล็กที่เรียบง่ายและเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้านวัดและโรงเรียนในการพัฒนาชุมชนร่วมกันโดยได้รับการประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่2ตุลาคม2540มีพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโลเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่2เมษายน2569ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริโปรดแต่งตั้งพระเทพวชิรสุนทรธงชัยธรรมชโชผู้ช่วยเจ้าอาวาสและผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกตามมติมหาเถระสมาคมซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระลิขิต
ขอถวายพระพรตามกฎมหาเถรสมาคมว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการเมื่อมีพระราชดำริเป็นประการใดให้มหาเถรสมาคมดำเนินการตามพระราชดำรินั้นและที่ประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่19/2569เมื่อวันที่31 สิงหาคม 2569ได้รับทราบพระราชดำริดังกล่าวนับเป็นเจ้าอาวาสรูปที่2สืบต่อมาองคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปยังบ้านสารวะตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีในการนี้เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินในเขตป่าอนุรักษ์อส12ขอให้แก่ราษฎรบ้านสารวะบ้านไร่โว่บ้านที่ไร่ป้าและบ้านจะแก่ตำบลไร่โว่รวมจำนวน20รายเพื่อรับรองสิทธิ์ของราษฎรในการทำกินและอยู่อาศัยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนถูกต้องตามกฎหมายส่งเสริมอาชีพเชิงอนุรักษ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการเป็นเครือข่ายดูแลรักษาพื้นป่าป้องกันการบุกรุกใหม่และลดปัญหาไฟป่าในพื้นที่โอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรทุกหมู่เหล่าด้วยทรงพระราชปรารถนาให้ทุกคนมีอาชีพมีงานทำมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างยั่งยืนไปกล่าวแก่ราษฎรในพื้นที่สร้างความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณไปล้นพ้นจากนั้นองคมนตรีและคณะติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งดำเนินงานด้านต่างๆภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลไร่โว่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับอาทิด้านการศึกษาของโรงเรียนกองม่องทะสาขาไร่โว่ที่จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน72คนมีครูและบุคลากร9คนโดยผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2568สูงกว่าระดับประเทศในรายวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาไทย

ทั่วไปจำนวน 1,125 ครั้งโรคที่พบมากคือโรคระบบทางเดินบุหรี่ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมในโครงการกองทุนการศึกษาเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ซึ่งเมื่อปี2565ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบทุนการก่อสร้างหอพักนอนรวงพึ่งเพื่อรองรับนักเรียนบ้านไกลโดยปีการศึกษา2569มีนักเรียนจากพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าไปศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน161คนปัจจุบันโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษามีนักเรียน 2,175 คนมีครูและบุคลากร111คนทั้งนี้จากการที่โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีจึงได้จัดสร้างหอพักครูและนักเรียนขึ้นอีกหนึ่งหลังเพื่อรองรับนักเรียนบ้านไกลและนักเรียนที่ครอบครัวมีความเป็นอยู่ยากลำบากเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้านการส่งเสริมการศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส่งเสริมการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันในสังคมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์ราชวิทยาลัยพยาธิสัตวแพทย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเบเกอร์แอนด์แมคเคนซี่จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชนัดดารามวัดประยุรวงศาวาสและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนดอนอารางทุ่งกระเตนจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและบริษัทเชียงใหม่ชาญวิเชลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปทุมวนารามวัดยานนาวากรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดนางนวลวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์วัดสว่างดุสิตวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยาจังหวัดมหาสารคามสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาณเวลา 17:00 น.จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทพระพิคเนตประสิทธิพรจำกัดโรงเรียนนานาชาติบางกอกพรีเพรปเปอราทอรี่แอนด์เซคันดารีกรุงเทพมหานครและครอบครัวประสมพันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปหน่ว
วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็น

เจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานายเจริญสิริวัฒนภักดีและครอบครัวสิริวัฒนภักดีพร้อมกลุ่มธุรกิจในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและบริษัท TCC แลนด์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดปฐุมคงคาวัดอรุณราชวรารามวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดแข่นอกวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรจังหวัดนนทบุรีและวัดไก่เตี้ยจังหวัดปฐุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนบริษัทแอสเซทเวิร์คคอร์ปจำกัดมหาชนและกลุ่ม BJC อนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์กรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก่วัดไพศาลศักดารามวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดหนองไผ่พิทยารามวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางวัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางและวัดวังโพรงเขตจังหวัดลพบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทเฟรเชอร์พร็อพเพอร์ตี้ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทยูนิเวนเจอร์จำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทในเครือและบริษัท NCC Management and Development จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดป่าแดดวัดป่าคอยใต้วัดสันทรายต้นกอกวัดเทพนิมิตจังหวัดเชียงใหม่วัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์วัดดงฤาษีจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์บริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนบริษัทอมรินทร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามสี่รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคารจังหวัดกำแพงเพชรและโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดปทุมธานีณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประ

ประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนากรุงเทพมหานครโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคารจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดปทุมธานีผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนดอนอรางทุ่งกระเต็นจังหวัดบุรีรัมย์ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีโดยในวันนี้ณมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดเตรียมถุงสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จิตอาสาพระราชทานนักเรียนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคลงในถุงพระราชทานและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครดังนี้ณชุมชนร่วมพลังพัฒนาชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาชุมชนวังตาหนวดพัฒนาเขตคลองสามวาณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เขตลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องต้นสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงยังพื้นที่ปลอดภัยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โตไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่าง

0: ลอดภัย
1: ง่าย
0: ครบ
2: จบ
1: ทุกเรื่องรัฐ
0: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
3: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
4: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
0: โหลดเลย
5: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

ูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

ากกล่าวถึงมรดกทางวัฒนธรรมของชาติทั้งโขนนาฏศิลป์และดนตรีไทยนี่คือรากเหง้าของความเป็นไทยค่ะตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษภายใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานเพื่อปกป้องฟื้นฟูและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมนี้ให้คงอยู่ไม่เลือนหายไปกับกาลเวลาค่ะวันนี้รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจะนำคุณผู้ชมมาสัมผัสกับสายธารแห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงที่แผ่ขยายมายังสถาบันสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งเปรียบเสมือนเบ้าล้อมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามาฝึกฝนเรียนรู้และสวมหัวใจของความเป็นไทยค่ะ

สุวรรณภูมิภูมิภาคที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเต็มไปด้วยความรุ่งเรืองทางอารยธรรมศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายณใจกลางภาคใต้ของไทยสถาบันสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นเสมือนคลังสมองและสะพานเชื่อมโยงอดีตสู่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการวิจัยรวบรวมและเผยแพร่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้คนได้ตระหนักรู้และภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเองภารกิจในการสืบสารรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมนี้ถือเป็นพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่ผืนแผ่นดินไทยมาโดยตลอดพระองค์ทรงเล็งเห็นเสมอว่าศิลปะวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงความงดงามทางสายตาแต่คือจิตวิญญาณของชาติที่หล่อหลอมให้คนในชาติมีความรักความสามัคคีและมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้ววันนี้สายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณ

คุณนั้นได้มาบรรจบกับความตั้งใจของสถาบันสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผ่านโครงการสอนศิลปะการแสดงสำหรับเยาวชนที่ได้มอบความรู้เปิดพื้นที่เล็กๆให้กับเด็กได้เรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ชั้นสูงของชาติทั้งโขนนาฏศิลป์ดนตรีไทยรวมถึงมโนรามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำภาคใต้เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งภูมิปัญญาที่พร้อมจะสืบสานลมหายใจแห่งวัฒนธรรมให้ก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงภายใต้ร่มพระบารมี

0: ศิลปะการแสดงชั้นสูงที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมรดกด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ชุบชีวิตโขนให้กลับมาสง่างามผ่านการแสดงโขนพระราชทานทรงสนับสนุนทุกมิติทั้งเครื่องแต่งกายอันวิจิตรหัวโขนโบราณและการฝึกฝนทายาทรุ่นใหม่เพื่อให้ศิลปะชั้นสูงนี้ยังคงมีลมหายใจโขนคือสุดยอดแห่งการบูรณาการศิลปะและภูมิปัญญาแขนงต่างๆไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษไทยได้บรรจงสร้างสรรค์และสืบทอดอัตลักษณ์องค์ความรู้และภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นผ่านสายสัมพันธ์อันเหนียวแน่นระหว่างครูกับศิษย์จนกลายเป็นอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าที่ประกาศให้ชาวโลกได้ประจักษ์ถึงความรุ่งเรืองทางอารยธรรมของประเทศไทยทุกท่ารำทุกจังหวะการก้าวจึงไม่ใช่เพียงแค่การสอนวิชาการแสดงแต่นี่คือการสืบสานพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงเพื่อให้โขนศิลปะชั้นสูงของบรรพบุรุษไทยยังคงมีชีวิตชีวาสง่างามและเป็นความภาคภูมิใจของลูกหลานชาวไทย
1: ชายโยลงดาวขาบันที่ด้วยไหม
2: เตียงจริงมากจริงใหญ่มากมาออกเพื่อนนะ
3: ปัจจุบันนักศึกษาและก็เยาวชนจะมีความสนใจในการแสดงโขนมากเพราะว่าด้วยสื่อโซเชียลมีเดียที่เด็กได้ดูได้สัมผัสแล้วก็อีกอย่างกระแสของวัฒนธรรมไทยตอนนี้กำลังมาแรงแล้วก็โขนเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะครับก็คือการแสดงโขนที่เห็นเป็นรูปธรรมอยู่ปัจจุบันที่เด็กให้ความสนใจและเข้าชมมากก็คือโขนของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพนะครับของพระพันปีหลวงนะครับที่จัดแสดงเพิ่งผ่านไปมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันเยาวชนนะครับก็จะให้ความสนใจในการแสดงโขนเพราะว่าโขนมันจะมีลักษณะที่มีความเฉพาะเพราะว่าเป็นการแสดงหน้าศิลป์ชั้นสูงนะครับซึ่งแสดงเรื่องรามเกียรติ์อย่างเดียวนะครับนักแสดงก็จะค่อนข้างจะมีความสนใจในตัวละครในการแสดงเช่นตัวหนุมานทศกัณฐ์พระรามพระรักษ์ซึ่งจะอยู่ในรายวิชาภาษาไทยที่เด็กนักเรียนได้เรียนอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็พอมาได้รับบทบาทตัวแสดงที่เขารู้จักเขาก็จะรู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจและน่าสนใจนะครับแล้วก็ประจวบกับโขมเป็นการแสดงที่ค่อนข้างเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นที่มีความเฉพาะของการแสดงนะครับคือการปฏิบัติท่ารำที่มีความเฉพาะด้านเช่นตัวพระก็จะมีท่ารำที่มีความสวยงามและก็สง่านะครับและส่วนตัวยักษ์ตัวลิงก็จะมีความเฉพาะเช่นตัวยักษ์ก็แสดงที่มีความขึงขังแข็งแรงส่วนตัวลิงก็มีความว่องคล่องแคล่วว่องไวและก็โลดโผนนะครับตรงนี้แล้วก็ตัวนางก็จะมีความอ่อนช้อยสวยงามนะครับมันก็จะเป็นความกลมกลืนในการแสดงในปัจจุบันเด็กก็เลยให้ความสนใจที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมของศิลปะการแสดงโขนตรงนี้นะครับก่อนอื่นเวลาเด็กเข้ามาเรียนโขน

ในการเรียนนะครับเราก็จะคัดเลือกให้เขาแสดงเป็นตัวอะไรก็คือเราจะแยกประเภทตัวละครนะครับก็คือตัวละครพระนางยักษ์ลิงนะครับว่าเขาเหมาะสมกับตัวละครไหนเราก็เลยฝึกซ้อมการแสดงตัวละครนั้นๆไปนะครับเด็กที่มีความรูปร่างหน้าตาดีหุ่นดีก็จะเป็นตัวพระตัวนางแล้วก็เด็กที่มีความค่อนแคล่วโปรดโลดโผนนะครับมีทักษะในการตีลังกาเราก็จะให้เป็นตัวลิงส่วนตัวยักษ์ก็จะมีค่อนข้างรูปทั้งสูงใหญ่แข็งแรงกำยำเราก็จะเลือกให้เป็นตัวยักษ์ตรงนี้เราก็จะเลือกตามความเหมาะสมของร่างกายของตัวผู้เรียนเองนะครับตรงนี้โขนก็น่าจะเป็นการที่เป็นการอนุรักษ์ที่น่าจะยั่งยืนเพราะตอนนี้โขนได้จัดอยู่ในมรดกโลกหรือมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกที่ได้ประกาศไปนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็คนให้ความสนใจกับการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงชนิดนี้มากเพราะว่ามันเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของไทยแล้วก็บวกกับมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยที่ได้รับการยกย่องครับ

สืบสานวัฒนธรรมผ่านการบรรเลงและขับร้องดนตรีไทยเป็นการรักษาทำนองและมรดกทางเสียงดนตรีอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติเด็กๆที่กำลังฝึกฝนทำให้เขามีทักษะชีวิตที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นระเบียบวินัยความอดทนความสามัคคีและความคิดสร้างสรรค์ที่หล่อหลอมให้พวกเขามีสุนทรียภาพทางจิตใจสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงพระราชปณิธานอันลึกซึ้งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตระหนักเสมอว่าศิลปวัฒนธรรมและดนตรีไทยคือเครื่องมืออันทรงคุณค่าในการกล่อมเกลาจิตใจของคนในชาติให้มีความอ่อนโยนมีความรักในสุนทรียะและภาคภูมิใจในความเป็นไทยการสนับสนุนศิลปะการแสดงและดนตรีไทยในโครงการของสถาบันสุวรรณภูมิจึงเป็นการลงทุนที่ทรงคุณค่าและคุ้มค่าที่สุดเพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนไทยก้าวออกไปโลดแล่นและเติบโตอย่างมั่นคงในโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายสมดังพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้มรดกของแผ่นดินยังคงมีชีวิตและสร้างคุณค่าให้แก่ลูกหลาน

เสน่ห์ของการเล่นดนตรีไทยก็คือนักดนตรีเนี่ยเราจะฟังกันนะครับเราจะฟังกันทั้งวงเลยแล้วก็การเล่นดนตรีไทยเนี่ยเอกลักษณ์ของดนตรีไทยเลยคือเราจะไม่ดูโน้ตผู้เล่นจะต้องมีความจดจำในทํานองเสียงที่เราเล่นและก็ต้องประสานกับเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆครับเพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกันเล่นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็มีความสนุกสนานในการที่จะเล่นไปด้วยกันอย่างนี้ครับดนตรีไทยเป็นกิจกรรมอันหนึ่งที่เยาวชนในการเรียนนะครับแล้วก็มีความจดจำนะครับมีความส่งผลไปสู่การเรียนการสอนในวิชาอื่นๆด้วยดนตรีไทยเราก็จะมีการฝึกตั้งแต่ง่ายไปหายากนะครับเนื่องจากตรงนี้ไม่ใช่คอร์สเรียนที่เป็นวิชาชีพโดยตรงนะครับเราก็จะฝึกให้เขา เล่นจากเพลงง่ายๆก่อนโดยเขาสามารถที่จะทำหรือว่าเล่นพัฒนาไปเล่นสู่เพลงต่อๆไปนะครับในการเล่นเป็นเพลงเนี่ยเราก็จะมีการเอาเพลงที่คุ้นหูของเขาอย่างเช่นเพลงช้างนะซึ่งเดิมชื่อเพลงพม่าเขวอะไรเงี้ยเอามาถ่ายทอดให้เขาพอเขาเล่นได้เขาก็จะร้องเขาก็จะมีการเล่นไปด้วยร้องไปด้วยมันก็จะเกิดความสนุกสนานและก็เป็นการดึงดูดให้เยาวชนเห็นคุณค่าและก็สนุกไปกับดนตรีไทยของเราครับดนตรีไทยก็เป็นเอกลักษณ์และก็เป็นศิลปะประจำชาติชนิดหนึ่งนะครับที่บรรพบุรุษของเราได้

มีการถ่ายทอดและก็มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นวิชาที่คิดว่าจะทำให้เราเห็นคุณค่าของความเป็นไทยมากขึ้นนะครับก็เชิญชวนนะครับท่านผู้ปกครองหรือว่าท่านที่สนใจนะครับดนตรีไทยเข้ามาร่วมรับรู้นะครับเรียนรู้กิจกรรมดนตรีไทยกันเพื่อเป็นการอนุรักษ์และก็สืบสานวัฒนธรรมไทยของเราให้คงอยู่กับชาติไทยของเราต่อไป

0: อ่อนช้อยงดงามและเปี่ยมด้วยความหมายทุกจังหวะของการเคลื่อนไหวของมือเท้าและสายตาคือภาษาพูดที่ไร้เสียงนาฏศิลป์ไทยศิลปะการแสดงอันทรงคุณค่าที่สถาบันสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้นำมาถ่ายทอดและบ่มเพาะให้กับเยาวชนการฝึกฝนนาฏศิลป์ไม่ได้เป็นเพียงการเรียนรู้กระบวนท่ารำแต่ทุกๆย่างก้าวสวดทรงที่ถูกขัดเกลาด้วยความวิจิตรคือการหล่อล้อมให้เด็กๆมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความสง่างามซึมซับสุนทรียภาพแห่งความเป็นไทยไว้ในจิตวิญญาณความงดงามนี้คงไม่อาจสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันได้อย่างมั่นคงหากปราศจากพระมหากรุณาธิคุณที่ยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจพระองค์ทรงเชื่อมั่นเสมอว่าศิลปะการแสดงประจำชาติคือเครื่องสะท้อนความเจริญรุ่งเรืองและอารยะของแผ่นดินและทรงเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้คนไทยทุกคนหันมาภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง
1: นาฏศิลป์ก็คือบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยอยู่แล้วซึ่งโดยพื้นฐานก็คือเด็กๆจะได้เรียนในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์ที่โรงเรียนอยู่แล้วค่ะกลายเป็นเขาก็จะซึมซับมาว่าเขาจะมีการปฏิบัติมีการรำมีการแสดงต่างๆซึ่งเด็กๆหลายคนก็ชื่นชอบนะคะในการรำการแสดงต่างๆแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีการฝึกเกี่ยวกับจารีตนาฏศิลป์ไม่ว่าจะเป็นมารยาทกิริยาหรือการวางตัวหรือลักษณะการเคลื่อนไหวร่างกายต่างๆซึ่งเขาสามารถต่อยอดไปเป็นประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็การแสดงอื่นๆได้อีกค่ะจุดเด่นของนาฏศิลป์ก็คือความอ่อนโยนค่ะความอ่อนช้อยแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้นะคะการเคลื่อนไหวกริยาต่างๆบ่งบอกความเป็นไทยบ่งบอกความเป็นตัวตนเพราะว่าเราจะมีการฝึกหัดท่าพื้นฐานที่เป็นแม่ท่าตั้งแต่กล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่จนถึงจารีตประเพณีเข้าหาผู้ใหญ่หรือการเข้าสังคมต่างๆนะคะมันถูกบรรจุไว้อยู่ในหลักสูตรอยู่แล้วบางอย่างมันเป็นกุศโลบายที่เราไม่สามารถมานั่ง อธิบายได้เป็นทฤษฎีแต่ว่าเด็กๆจะเรียนแบบแล้วก็จะซึมซับในแบบของเราที่เราถ่ายทอดให้ค่ะปัจจุบันนี้เปิดกว้างมากเลยค่ะเราจะเห็นได้ว่าการแสดงต่างๆไม่ว่าจะเป็นแขนงใดๆก็ตามนะคะก็ทำให้เรามีพื้นฐานอาชีพหรือเราต่อยอดไปในอาชีพต่างๆเหมือนอย่างหวายเป็นครูสอนนาฏศิลป์แต่อีกพาร์ทนึงหวายก็สามารถไปแต่งหน้าทำผมหรือเป็นช่างก็ได้ค่ะหรือรับงานแสดงเป็นอีเวนต์เป็นพาร์ทไทม์อย่างเงี้ยค่ะก็ได้ซึ่งคิดว่าเด็กๆที่ถูกปลูกฝังมาอย่างนี้แล้วเขาก็จะซึมซับแล้วเขาก็จะพัฒนาฝีมือแล้วก็ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพอื่นได้ค่ะมันเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวอีกด้านหนึ่งด้วยค่ะสำหรับเยาวชนนะคะหรือผู้ที่สนใจนะคะก็จริงๆแล้วนาฏศิลป์ไทยเป็นศาสตร์และศิลป์แขนงหนึ่งนะคะที่บ่งบอกความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ตัวตนของคนไทยได้อย่างดีเยี่ยมนะคะซึ่งไม่มีชาติใดในโลกที่จะทำได้เหมือนเรานะคะเป็นศาสตร์และศิลป์ที่บรรพบุรุษได้สืบทอดสืบต่อกันมาแล้วมีการพัฒนาไว้นะคะก็เป็นสิ่งที่มองว่าทุกคนน่าจะเป็นแรงในการสนับสนุนอนุรักษ์นะคะแล้วก็ส่งเสริมต่อยอดไปให้ลูกหลานหรือชนรุ่นหลังได้มามีส่วนร่วมนะคะในการอนุรักษ์แล้วก็สืบสานวัฒนธรรมไทยได้ค่ะต่อไปค่ะ

มโนราหรือโนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้ที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกณสถาบันสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้สืบสานและถ่ายทอดภูมิปัญญาอันล้ำค่าของชาวใต้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินความภาคภูมิใจในศิลปะการแสดงพื้นถิ่นนี้ได้ถูกพัฒนาและเติบโตอย่างมั่นคงจากพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการอุปถัมภ์ศิลปะวัฒนธรรมทุกภูมิภาคของไทยทรงสนับสนุนให้ท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตนเองและทรงเป็นพลังสำคัญที่ทำให้มรดกพื้นบ้านอย่างมโนราได้รับการมองเห็นคุณค่าในระดับสากลเด็กๆ เหล่านี้คือตัวแทนของเลือดเนื้อเชื้อไขที่กำลังลุกขึ้นมาสวมบทบาทเป็นผู้สืบทอดมรดกแผ่นดินทุกท่วงท่าทุกการร่ายรำและเสียงขับบทกลอนจึงเป็นการประกาศให้โลกรู้ว่ามโนราแห่งแดนใต้จะยังคงโลดแล่นงดงามและมีชีวิตชีวาสืบไปชั่วลูกหลาน

0: การฝึกโนราเนี่ยแต่ละที่แต่ละครูเนี่ยก็จะมีความต่างกันนะครับแต่ในส่วนของที่ทางโครงการจัดตั้งสถาบันสุวรรณภูมินะครับก็จะเริ่มต้นด้วยการปูพื้นฐานของเด็กๆก่อนนะครับโดยการปูพื้นฐานท่ารำพื้นฐานนะครับแล้วก็เริ่มจากการรำท่าครูซึ่งเป็นท่าพื้นฐานนะครับประจำครูแต่ละสายแต่ละสายนะครับเมื่อเราฝึกกระบวนท่าที่มันเป็นพื้นฐานเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะเอาไปต่อยอดเป็นท่าต่อไปเขาเรียกว่าการรำผสมท่าหรือการรำเพลงครูนะก็คือการเอาท่ารำ12ท่าเนี่ยที่เราฝึกเบื้องต้นไว้นะครับเอามาผสมเข้าด้วยกันเอานี้ขึ้นก่อนนี้ขึ้นหลังนะครับให้เขาฝึกประสบการณ์ทักษะในการคัดสรรท่ารำทั้ง12ท่าเนี่ยขึ้นด้วยตัวเองเป็นการฝึกทักษะเรื่องของการจินตนาการหรือการสร้างสรรค์ของเขาไปในตัวด้วยครับในส่วนของคนที่มีทักษะอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นการต่อยอดที่ เร็วขึ้นนะครับหรือสามารถพลิกแพลงในการคิดท่าสดๆระหว่างบนเวทีได้นั่นคือความได้เปรียบของคนที่มีทักษะอยู่แล้วนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือในการฝึกกระบวนการรำที่มันยากขึ้นซึ่งโนราเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่การรำอย่างเดียวแต่มันเป็นผสมผสานเรื่องของการร้องนะครับการตีบทตีท่านะครับซึ่งโนราจะยากตรงที่ว่าหนึ่งต้องรำเองแล้วก็ร้องเองด้วยให้ตรงกับคำที่เขาร้องไปเพราะนั้นเนี่ยในการฝึกนะครับของคนที่มีทักษะการรำแล้วเนี่ยก็จะฝึกขั้นที่มันยากกว่านี้ครับในการก้าวไปในจุดความสำเร็จนะครับก็มันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเขานะครับเช่นทักษะเขาถึงขั้นไหนแล้วถ้าเขาทักษะถึงขั้นที่สามารถเผยแพร่นะครับในระดับหนึ่งนะครับก็จะพัฒนานะครับในระดับนานาชาติได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ธรรมนิตก็จะสามารถนำไปเผยแพร่ที่ต่างประเทศนะครับไปต่างประเทศเอาวัฒนธรรมของภาคใต้นะครับไปเวิร์กช็อปนะครับให้กลุ่มของชาวต่างชาติได้เรียนรู้นะครับได้ทราบถึงกลิ่นอายของความเป็นภาคใต้นะครับซึ่งชาวต่างชาติเองก็ให้ความนิยมแล้วก็มีเรียกว่าต้องการที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมของไทยเราปัจจุบันนี้มีหลายกลุ่มนะครับที่ต้องการที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมนะครับซึ่งโนราก็สามารถทำได้นะครับโดยที่เอาบางส่วนให้เข้าไปเรียนรู้นะครับฝึกทักษะแบบง่ายๆก่อนครับ
1: สถาบันสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แห่งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติทั้งโขนนาฏศิลป์ดนตรีไทยและมโนราไม่ได้เป็นเพียงแค่อดีตที่ถูกเก็บไว้ในตำราแต่ยังคงเฉิดฉายผ่านหัวใจของเด็กๆเยาวชนไทยในวันนี้ความงดงามที่กำลังเบ่งบานคงไม่อาจเกิดขึ้นได้หากปราศจากความร่มเย็นแห่งพระมหากรุณาธิคุณตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษใต้ร่มพระบารมีอันเปี่ยมด้วยความรักและพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงเปรียบเสมือนร่มโพร่มไทรที่ทรงอุทิศพระวรกายทรงงานและจุดประกายไฟแห่งความรักในแผ่นดินให้ลุกโชนอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกหมู่เหล่าพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยไม่ว่าจะเป็นพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่หรือการฟื้นคืนชีวิตให้ศิลปะการแสดงของชาติได้แผ่ขยายความอบอุ่นลงมาปกคลุมแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วรวมถึงผืนแผ่นดินภาคใต้แห่งนี้เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้สืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านให้ตราตรึงและงดงามอยู่บนผืนแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน

ครูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จํากัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยอะไรแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะเขาเห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปริญญาตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

0: ผู้ชมค่ะเมืองไทยดีๆวันนี้นะคะแบมพาผู้ชมมาที่จังหวัดศรีสะเกษเป็นแหล่งที่รวบรวมเรื่องของอารยธรรมสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงอาหารการกินที่โดดเด่นมากๆซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่ที่จุดแลนด์มาร์คสำคัญนะคะที่เราเห็นอยู่ด้านนี้นะคะก็คือแลนด์มาร์คพระนางศรีสะเกษนะคะและวันนี้นะคะเรามีอีกหนึ่งท่านสำคัญที่จะพาเราไปทัวร์จังหวัดศรีสะเกษไปแวะชิมแวะกินของดีของเด็ดที่จังหวัดศรีสะเกษวันนี้เราอยู่กับดร.แก้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ดร.แก้วค่ะวันนี้คือจะเรียกว่าเป็นมัคคุเทศก็ได้เนาะ
1: ได้ค่ะ
0: ก็เลยอยากจะถามว่าวันนี้ดร.แก้วจะพาแบมไปที่ไหนบ้างคะทำอะไรบ้างวันนี้แผนเรา
2: คือจริงๆแล้วพอมาถึงศรีสะเกษนะคะจุดที่ยืนนี่คือจุดแลนด์มาร์คที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าพระนางศรีสะเกษนี่ก็คือเป็นตำนานของจังหวัดศรีสะเกษเลยสมัยก่อนบอกว่าพระนางศรีสะผมศรีสะผมก็คือสะเกษนะ
0: คะ
2: เพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นย่านเมืองเก่าด้วยนะคะเป็นแหล่งสำคัญเพราะว่าอยู่ใกล้สถานีรถไฟแล้วก็แวดล้อมไปด้วยร้านอาหารร้านอาหารขึ้นชื่อเก่าแก่เก่าแก่แบบเปิดมาตั้ง80กว่าปีแล้วก็ยังอยู
0: ่
2: นะคะก็คือย่านนี้ก็จะเป็นร้านอาหารเยอะๆที่จะให้ไปชิมนะคะรวมทั้งใกล้ๆตรงนี้ก็จะมีวัดมหาพุทธารามถือว่าเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดศรีสะเกษใครมาขอลูกก็ได้ลูกอะไรเงี้ยนะคะใครขออะไรก็ได้เลยนะคะ
0: จริงเหรอคะขออะไรได้เลยใช่ไหม
2: ได้ขออะไรก็ได้
0: สาธุค่ะอยากจะได้ขอนะคะ
2: ค่ะอย่างน้อยๆร้อยคนก็ต้องได้คนนึง
0: โอเคค่ะ
2: แล้วก็ยังจะมีไปร้านขายของที่ระลึกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเมืองไทยดีๆของน้องนี่ก็คือมาถึงศรีสะเกษเนี่ยวันนี้เอาเฉพาะไปเที่ยวตรงนี้ก็กินไม่หวาดไม่ไหวแล้ว
0: น่าจะจุกวันนี้แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าแบมเตรียมท้องมาเยอะมากเลยค่ะดร.แก้วค่ะ
2: ค่ะโอเคค่ะ
0: วันนี้ร้านแรกคือร้าน
2: แรกเดี๋ยวอยากจะให้ไปร้านเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดศรีสะเกษชื่อว่าร้านเจียวกี่ร้านนี้เขาเปิดมาได้80กว่าปีแล้วนะคะคือยังยั่งยืนอยู่ได้ขนาดนี้ก็แสดงว่าอาหารเขาต้องอร่อยแค่ไหน
0: นั่นนะ
2: เดี๋ยวลองไปลองชิม
0: แต่ว่าแบมไม่เชื่อหรอกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวแบมต้องได้ลองทานก่อน
2: เดี๋ยวพาไปชิมเลยนะคะ
0: ได้เลยค่ะ
2: เดี๋ยวเราไปด้วยกันค่ะ
0: ได้เลยค่ะ
2: เชิญค่ะเชิญค่ะ
0: ก็อยู่กับอีกหนึ่งท่านนะคะที่จะมาคุยเรื่องราวเกี่ยวกับร้านอาหารที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานของจังหวัดศรีสะเกษตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่เจี๊ยบเจ้าของร้านสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้พี่เจี๊ยบขาเดินเข้ามาตั้งแต่หน้าร้านจนในร้านตอนนี้คือรู้สึกว่าได้กลิ่นอายความเป็นยุคก่อนอยากให้พี่เจี๊ยบช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าที่มาของร้านของเราเนี่ยมีอายุมากี่ปีแล้วแล้วตัวพี่เจี๊ยบเองเนี่ยเป็นเจ้าของร้านรุ่นที่เท่าไหร่แล้วช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค
3: ่
0: ะ
3: ร้านนี้นะคะเปิดตั้งแต่พ.ศ. 2485 นะคะโดย เป็นมาก็คือเดิมทีเนี่ยมีร้านเกียวกี่ที่อุบล
0: อ๋อมันเคยเห็นอยู่ย่านเมืองเก่าแถวที่สี่เมืองใช่ไหมคะ
3: ใช่ๆอันนั้นน่ะ100กว่าปี
0: อันนั้นร้านเดียวกัน
3: ร้านเดียวกันก็คือ เจ้าของร้านที่อุบลนี้เหมือนมันมีเรื่องของสงครามตอนนู้นที่ว่าฝรั่งเข้ามาเขาก็กีดกันคนจีนก็เลยอพยพมาที่นี
0: ่
3: ก็มาตั้งร้านเจียวกี่เป็นรุ่นที่หนึ่ง
0: เป็นรุ่นที่หนึ่ง
3: แม่พี่เป็นรุ่นที่สองพี่เป็นรุ่นที่สาม
0: พี่เจี๊ยบรุ่นที่ส
3: ามเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะ
0: โอ้โหแล้วรุ่นที่สามเนี่ยคือปัจจุบันนี้ร้านนี้น่าจะประมาณกี่ปีแล้วคะ
3: อ๋อ80กว่าจากอาคารไม้ห้องแถวคือย่านนี้จะเป็นย่านเมืองเก่าของศรีสะเกษนะคะก็จะเป็นไม้หมดเลยก็เสื่อมสภาพไปตามฤดูกาลเวลาไปก็จะมีเห็นจะตึกข้างๆพวกนี้ก็จะเป็นตึกหมดร้านนี้ก็เหมือนกันจากไม้ก็ทำเป็นบ้านอาคารพาณิชย
0: ์อ๋อแล้วก็รีโนเวท
3: แล้วก็รีโนเวทโดยที่อยู่ตรงนี้ตลอดเวลาไม่เคยย้ายไปไหนเลย
0: โอ้โหแล้วคืออันนี้เรียกว่ากี่เปอร์เซ็นต์คะในการคงสภาพเดิมไว้แบบหมายถึงว่ารูปลักษณ์หรือว่าเอกลักษณ์ของร้านเพราะว่าเหมือนก็จะเห็นเป็นทั้งหน้าต่างแบบเดิมบันไดเลยคือ
3: ก็พยายามหาของที่ตระกูลต้นตระกูลทำอย่างเช่นที่เราหลงเหลืออยู่ก็คือป้าย
0: โอ้ค่ะอันนี้
3: ชื่อร้านนะคะซึ่งเรามีหลักฐานว่าเนี่ยตั้งแต่ปี2513เนี่ยเราก็ยังมีป้ายใช้อยู่นี่คืออาคารเดิมนะคะหรือตู้ใบนี้ก็ตั้งแต่แม่สาวๆเลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: ต
3: ั้
0: งแต่รุ่น2
3: โอ้โหรุ่น2 สาแบบก็แต่เราเกิดก่อนเกิดอะตู้อย่างนี้ยังอยู่อย่างเงี้ยก็พยายามอนุรักษ์ตรงนี้โดยเฉพาะเรื่องของอาหารนะคะมันก็เปลี่ยนไปตามสภาพจากเดิมเป็นก๋วยเตี๋ยวข้าวเหนียวส้มตำต่อมาค่ะก่อนเมื่อก่อนนะคะเราก็ไม่มีคนก็ไม่ได้มีอาหารเช้าเพราะว่าอยู่ที่ศรีสะเกษหลังจากนั้นก็มาเปลี่ยนเป็นพอรุ่นที่2ก็เริ่มมาเลยโจ๊กต้มเลือดอาหารฝรั่งทั้งหมดเลย
0: เริ่มมีการผสมผสานขึ้นมา
3: ใช่ค่ะพอมาถึงรุ่นนี้รุ่นที่3ก็ยังคงรุ่นที่2อยู่แล้วเราก็เพิ่ม ให้มันทันสมัยขึ้นเช่นไข่กระทะจะมาบอกว่าไข่กระทะเป็นของซีซิกไม่ใช่ถูกมั้ยเราก็แอดเข้ามาว่ามันเป็นอาหารเช้าซึ่งคนนิยมแล้วทานง่ายอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วร้านเราอะไรคือเป็นไฮไลท์สำคัญหรือเอกลักษณ์พิเศษที่ดึงดูดคนได้ตลอดเกือบ80ปีค่ะ
3: โจ๊กค่ะ
0: โจ๊ก
3: โจ๊ก
0: ต้องได้ลองแล้วมั้ยเนี่ย
3: ลองแน่นอนจองได้ลองทุกอย่างคือโจ๊กเนี่ยเป็นสูตรของ
0: สูตรคุณแม
3: ่สูตรคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นหมูก็ไม่ใช่หมูแบบธรรมดาก็ต้องมีอะไรนิดๆหน่อยๆลงไป
0: ได้ค่ะ
3: ก็จะส่วนใหญ่ก็จะลูกค้าก็จะสั่งโจ๊กแต่เมื่อพอมันเปลี่ยนไปมีวัยรุ่นเข้ามาก็จะเป็นไข่กระทะขนมปังอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะมีตามดูแต่คนแก่นี่ก็จะโจ๊กโจ๊กโจ๊กค่ะ
0: แต่ว่าตอนนี้คือพอได้ยินแล้วแบมอยากชิมแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวให้อาหารมาลงเลยไหมเดี๋ยวเราจะได้คุยกันต่อนะคะ
3: ได้ค่ะ
0: แล้วเมนูผสมผสานอันนี้เรียกว่าอะไรคะเมนูอ
3: ันนี้ข้าวผัดอเมริกันค่ะ
0: ข้าวผัดอเมริกัน
3: สำหรับใครที่มีเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมาได้เลยแล้วก็นี่ไข่กระทะขนมปัง
0: ไข่กระทะที่บอกว่าเป็นเมนูเด็ดเลยของร้านที่ต้องมาสั่งก็จะเป็นโซนนี
3: ้ค่ะ
0: มีอะไรบ้างช่วยเล่าละอย่างไหมคะ
3: ก็จะมีเกาเหลาเลือดหมูข้าวนะคะแล้วก็มีไข่กระทะขนมปัง
0: ค
3: ่
0: ะ
3: นะคะแล้วก็สำหรับเด็กที่มาชอบมากก็คือข้าวผัดอเมริกันนะคะสำหรับในนี้ก็เป็นข้าวคุกน้ำพริกปลาทูซึ่งกะปิเนี่ยเราสั่งมาจากใต้เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเคยแท้มันเป็นกะปิแท้นะคะจะไม่เพราะที่เราที่นี่เนี่ยกะปิมันค่อนข้างจะกลิ่นแรงแต่ใต้เนี่ยจะซอฟลง
0: อันนี้เป็นเมนูที่ต้องบอกว่าตั้งแต่รุ่น2นะคะตั้งแต่รุ่น2ที่เขาบอกว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่ดังมากๆถ้าใครมาที่นี่จะต้องกินเมนูนี
3: ้ค่ะ
0: ต้องทานเมนูนี้เท่านั้น
3: ซึ่งร้านเราเนี่ยจะมีปาต้องโกแถมเสมอ
0: ทำไมคะอันนี้ถามเป็นเก็บความรู้หน่อยทำไมเราต้องมีปาต้องโกกินกับเมนูโจ๊ก
3: มันเหมือนกับคนจีนอ
0: ่ะ
3: คนจีนที่เป็นเมนูจีนมาเลยเนี่ยเขาก็ต้องทานอาหารโจ๊กคู่กับปาต้องโกปาต้องโกก็จะเป็นแห้งยาวๆเนาะบ้านเราเนี่ยมันก็นิดเดียวเราก็เลยมาตัดเป็นอย่างนี้เพื่อให้ง่ายในการใช่ค่ะแล้วก็เราก็จะมีมีกรอบน่ะอันนี้เนี่ยคือซิกเนเจอร์ของเราซึ่งจะมีอย่างนี้มาตลอดคงมาตลอดหลายปีมาก
0: อันนี้คือสามารถทานได้เลยไหมคะทานได้เลยไหม
3: ได้เลยค่ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวหนูลองเลยนะ
3: เชิญเลยค่ะ
0: ลองเลยนะคะ
3: เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
0: คือดูหิวนะตอนนี้พี่กรณ์ดูหิวนะคะอันนี้เป็นเมนูแรกนะคะทุกคนขาอันนี้เป็นเมนูโจ๊กเนาะนี่นะคะก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านด้วยนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตชิมก่อนนะคะแล้วซิกเนเจอร์อีกหนึ่งอย่างคือตัวมีอะไรนะคะมีกรอบ
3: มีกรอบมีกรอบ
0: นี่นะคะ
3: ซึ่งเป็นโบราณ
0: ใครที่ชอบนัวอาจจะรู้สึกว่าอาจจะต้องเติมแต่ถ้าใครที่ชอบรสแบบว่าพอดีธรรมชาติอันนี้ไม่ต้องเติมอะไรเลย
3: ใช่
0: เพราะรู้สึกว่าปรุงมาได้พอดีมากๆ
3: ใช
0: ่แล้วไม่เค็มจนเกินไปไม่หวานจนเกินไปรสกำลังพอดีมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วจะบอกว่าตัวนี้ซิกเนเจอร์กิ๊กจริงๆเพราะว่าเวลาเรากินโจ๊กไปปุ๊บมันจะละมุนแต่มันมาตัดด้วยความแบบ
3: มี
0: texture มีซิกเนเจอร
3: ์มี texture นิด
0: texture ใช่ค่ะตัวนี้ก็มีอะไรนะคะปลาต้องกูใส่ด้วยใช่ไหม
3: ใส่ด้วยค่ะ
0: ตรงนี้นิดนึงนะคะนี่ทุกคนใน1คำจะประมาณนี้นะคะคือกินได้ทุกเพศทุกวัยเด็กตั้งแต่เด็กผู้สูงอายุไปเลยทานได้หมดอร่อยมากโจ๊กหายไปแล้วอะไรต่อดีคะ
3: ขอต้มเลือดนิดนึงได้ไหม
0: ต้มเลือดค่ะ
3: ค่ะต้มเลือดนิดนึงนะคะ
0: วันนี้หนูเตรียมท้องมาเพื่อทานเลยค่ะได้หน่อย
3: ให้น้ำจิ้มนะคะ
0: ได้ค่ะแนะนำอย่างนึงนะคะอย่าลืมเป่านะคะทุกคนค่ะมันลวกปากนะถูกต้องมากเส้นหนึบหมูยอหอมแล้วก็กำลังกลมกล่อมพอดีใส่พริกคือจบใครไม่ชอบปรุงคือใส่พริกจบเพราะว่านัวพอดีแล้วก็มีตัวเนี้ยพาสเจอร์ไลท์ละลายในปากเส้นเหนียวหนึบจบค่ะเช้านี้ก๋วยจั๊บก็ได้เลยอร่อยมากเดี๋ยวขอซดรอบนึงจะเป่าก่อนอร่อย ยมากแต่ว่าเดี๋ยวขอยึดกระจับไว้นะคะเดี๋ยวจะทานต่อนะคะคือที่บอกว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของเมนูอาหารจริงๆยังมีอีกเยอะมากแล้วก็ยังไม่ได้ชิมอีกหลายเมนูเลยนะคะแต่ว่าซิกเนเจอร์ที่อยากให้มาลองเนี่ยก็จะมีพวกโจ๊กเนา
2: ะ
0: พวกโจ๊กต้มเลือดหมูนะคะ
1: กาแฟด้วยนะคะกาแฟ
3: กาแฟโบราณ
0: มีเรื่องของน้ำด้วยนะคะดังนั้นใครที
3: ่กาแฟหน่อย
0: กำลังมองหาเรื่องของอาหารเช้าอยากให้ทุกคนได้มากันกับร้านนี้ในช่วงนี้เดี๋ยวให้พี่เจี๊ยบช่วยฝากร้านกันสักนิดนึงเพราะว่าหลายๆคนที่มาศรีสะเกษแล้วอาจจะยังแบบหาที่ทานอาหารเช้าไม่ได้หรือว่าอาหารที่เราจะกินเนี่ยจะกินอะไรดียังนึกไม่ออกเดี๋ยวอยากให้ฝากร้านแล้วก็ช่วยบอกวันเวลาในการเปิดปิดด้วยค่ะ
3: ค่ะ
0: ฝากเลยค่ะ
3: ก็ขอเชิญทุกท่านเลยนะคะถ้ามาที่ศรีสะเกษนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรจะทานอาหารเช้าเชิญได้เลยค่ะร้านนี้อยู่หลังวงเวียนแม่ศรีนะคะซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดศรีสะเกษนะคะก็ทางร้านเราก็จะมีโจ๊กมีไข่กระทะมีต้มเลือดข้าวมีก๋วยจั๊บนะคะแล้วก็มีชุดอาหารเช้าไข่ดาวหมูทำไส้กรอกมีขนมปังแล้วก็มีชุดพวงกาแฟโบราณรวมทั้งถ้าเกิดใครแบบอยากทานกาแฟสดเราก็มีกาแฟสดด้วยนะคะแล้วก็จะมีถ้าเป็นเมนูข้าวก็จะมีข้าวคลุกน้ำพริกข้าวผัดอเมริกันนะคะแล้วก็ทุกอย่างที่ลูกค้าอยากทานมาที่นี่ได้เลยค่ะร้านเราจะเปิดตีห้าครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งนะคะเรียนเชิญเลยค่ะทุกท่านเราพร้อมที่จะบริการเลยค่ะ
0: นะคะมากันได้นะคะทุกคนขาปักหมุดมาเลยนะคะเจลกี่ศรีสะเกษนะคะรับรองว่าเจอง่ายๆนะคะไม่ใกล้ไม่ไกลเลยแล้วก็ฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะคะกับเมนูอาหารที่หลากหลายนะคะเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวจะแอบมีกาแฟมาเสิร์ฟด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: เดี๋ยวรอดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวร้านต่อไปนะคะทุกคนขาเดี๋ยวจะพาไปทานอะไรไปชมอะไรเดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักทานอาหารกันก่อนนะคะ

0: จิตวิญญาณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้พาไปทานร้านแรกกันแล้วอิ่มกันหรือยังแต่แบบยังไม่อิ่มนะคะเพราะท้องวันนี้เตรียมมาเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะตอนนี้นะคะเราอยู่อีกหนึ่งร้านนะคะนั่นก็คือร้านอาหารเช้าร้านจรวดนะคะแล้วก็อยู่กับพี่เจ้าของร้านพี่จรวดสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้โหต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่ถ้าได้มาตรงวงเวียนนี้คือโดดเด่นมากๆอยากให้พี่จรวดช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าร้านเราเนี่ยทำไมต้องชื่อจรวดแล้วถ้าสำหรับใครที่มาทานที่นี่แล้วเมนูที่อยากแนะนำหรือว่าสั่งบ่อยเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างช่วยเล่าให้ฟัง
1: ค่ะพูดถึงเรื่องชื่อก่อนนะคะ
0: ค่ะ
1: ชื่อนี้ก็คือชื่อของทางร้านเอง
0: ชื่อพี่เลย
1: ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ค่ะเป็นชื่อเรียกตั้งแต่เกิดเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: เป็นชื่อเล่นเรียกตั้งแต่เกิดเลยค่ะแล้วก็อาหารที่ชาวศรีสะเกษจะชอบก็จะมีกะเพราหมู
0: โอ้นี่ไงมาเสิร์ฟพอดีเลยนะคะ
1: แล้วก็จะมีขนมปังเวียดนาม
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะมีกะเพราหมูไข่ดาว
0: นี
1: ่แล้วก็จะมีต้มเลือดหมูข้าวสวย
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่คนสั่งบ่อยใช่ไหมคะ
1: ก็จริงๆก็สั่งบ่อยเยอะมากเลยนะคะจะเป็นไข่ดาวหมูทอดนะคะของที่ร้าน
0: อุ๊ยอันนี้ไม่เคยเห็นค่ะไข่ดาวหมูทอดมันคือ

0: ดเองแกะเองเลยไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ขอถามได้ไหมคะใคร
1: เปลี่ยนการจัดเรื่อยๆค่ะแต่ก็จะจัดให้ลูกค้าอย่างนี้ตลอด
0: คือทั้งต่อหน้าตอนนี้คือน่าทานออกมาแล้วแบมก็อยากทานแล้ว
2: อยากทานข้าวต้มปลาอ
0: ยากให้แนะนำเมนูแรกเมนูนี
1: ้
0: เป็นข้าวต้มปลาปลาที่ใช้คือปลาอะไรคะ
1: นิลค่ะแล้วก็เป็นปลาสดแท้แบบไม่ได้ค้างคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: วันต่อวัน
1: ใช่ค่ะ
0: อุ้ยหอมมากปลาสดมากแล้วหอมสมุนไพรมากมันมีความมีกลิ่นขิงแล้วก็รสชาติแบบเบานะคะทุกคนเหมาะกับการเป็นอาหารเช้าสำหรับใครที่ไม่ทานรสจัดแล้วก็อาจจะไม่ชอบปรุงอันนี้คือมาแบบพอดีเลยแล้วมีความหวานของเนื้อปลา
1: อันนี้ของเราก็จะไม่มีก้างอย่างเง
0: ี้
1: ยค
0: ่ะใช่ค่ะ
1: จะเป็นเนื้อล้วนๆสดมาก
0: คือให้เนื้อมาแบบนี้เลยทุกคนเป็นแผ่นๆแผงๆอย่างนี้เลยเนี่ยค่ะกล้องซูมมาเป็นอย่างนี้เลยไม่ใช่ว่าตัดมาซอยมาสับมาไม่ค่ะให้เป็นชิ้นอย่างนี้เลยนะคะอันนี้น้องๆหนูๆก็น่าจะทานได้ด้วย
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: สำหรับผู้สูงอายุคนป่วยก็น่าจะทานได้
1: ใช่ใช่จะเป็นลูกค้าได้ทุกระดับเลยแล้วก็ชอบสั่งมากเลยค่ะลูกค้าจะชอบมาก
0: อันนี้ก็จะเป็นอาหารแบบผสมผสานเนาะสไตล์ฝรั่งนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วไข่ดาวน่ารักมาก2ตาแล้วก็มีปากด้วยนะคะเป็นการจัดจานที่น่ารักมากๆเพราะว่าเวลาเรามาทานอาหารสิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือเรื่องของหน้าตาอันดับแรกโอ้โหทำไมมันแน่นอย่างงี้คะเนี่ยขออนุญาต
1: จะเป็น
0: เนื้ออะไรคะ
1: หม
0: ูทุกคนคะนี่เนื้อหมูเต็มๆแล้วมีเกล็ดขนมปังด้วยนะขออนุญาตค่ะเหมือนเขาเรียกอะไรนะที่มันเป็นทงคัตสึเหมือนพวกทงคัตสึใช่แต่ว่าอันนี้คือเราใช้เป็นขนมปังทีนี้มันจะได้ความกรอบที่กรอบกว่าแล้วมันละลายแล้วเนื้อหมูคุณดีมากเพราะว่าด้านในจริงๆไม่ต้องกินกับซอสก็ได้ค่ะแค่เพิ่มซอสเข้ามาเพราะว่าอาจจะตัดกับรสขนมปังเป็นเนื้อข้างในคือรสชาติพอดีมากมาแบบแซ่บๆกันบ้าง
1: กะเพราของที่ร้าน
0: ยังไงคะเรา
1: ก็จะเป็นกะเพราที่แห้งคือจะไม่แฉะนะคะเป็นกะเพราแห้งแต่ถ้าลูกค้าอยากทานมีน้ำขลุกขลิกแล้วก็ทำให้ได้ค่ะ
0: อุ้ย
1: แล้วเนื้อหมูที่เราใช้ก็จะไม่มันเกินไปอะค่ะ
0: ต้องชื่นชมสูตรแล้วก็คนทำเพราะว่าปกติเวลาทานกะเพรามันจะมีความแบบนองน้ำแต่อันเนี้ยใครชอบแห้งคือรักเลย
1: ค่ะแล้วก็จะไม่ผสมถั่วไม่ผสมหัวผักหัวหอมแดงอะไรหรือหอมค่ะ
0: แล้วรสชาติกำลังดีมากไปเมนูสดๆกันดีกว่าค่ะ
2: อ
0: ัน
2: นี้คืออะไรคะ
1: ต้มเลือดหมูข้าวสวยค่ะ
0: วายทุกคนค่ะอยากให้ดูใกล้ๆอันนี้อาจจะเรียกต้มเลือดหมูธรรมดาไม่ได้ต้องบอกว่าต้มเลือดหมูเพราะว่ามาแบบนี้เลย
1: จะมีลิงก์ให้ด้วยค่ะ
0: นี่มันคือต้มเลือดหมูแบบหมูใหญ่มาชิมรสชาติกันดีกว่าแล้วทุกคนดูเลือดเขาให้มาเนี่ยชิ้นเท่าช้อนใหญ่กว่าช้อนอีก
1: แล้วของเราก็พิเศษตรงหมูนะคะจะสด
0: ค่ะ
1: หมูจะสดค่ะ
0: เลือดไม่ขาวเนื้อแน่นรสชาติรู้แล้วเวลาสั่งนะทุกคนนะสั่งกะเพรามาจานหนึ่งนี้สั่งต้มเลือดหมูมากินคู่กันเป็นน้ำซุปสด
1: คือปกติทางร้านก็จะมีน้ำซุปให้ด้วยนะคะถ้าสั่งกะเพราก็จะมีคู่มาด้วยแล้วก็จะหมูที่อยู่ในหมูก้อนของเราจะพิเศษ
0: ไหมคะตรงนี้นี่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เกี๊ยวสาหร่ายดีกว่า
1: ใช่ค่ะของเราจะให้ชิมก่อนค่ะ
0: มันไม่ใช่หมูเด้งธรรมดา
1: ไม่เด้งค่ะเป็นหมู แต่จะมีความนุ่
0: ม
1: แล้วก็สดค่ะ
0: เหมือนเอาหมูสับที่ละเอียดมากๆมาปั้นเป็นก้อน
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: เพราะว่ามันแน่นมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนแรกแบมเข้าใจว่าอันนี้มันคือหมูเด้งแต่มันไม่ใช่
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ทุกคนโอ้โหคือร้านให้จุกๆแต่ว่าอีกอย่างนึงต้องชิมนะคะอันนี้เขาเรียก

0: ตัวนี้ตับหมูถ้าคาวคือจบนะคะมาชิมกันถูกต้องไม่มีอะไรผิดพลาดถูกต้องมากอันนี้เพราะเป็นสาวกชอบแบบชอบตับหมูค่ะโอ้โหอร่อยมากแต่ว่านอกเหนือจากเมนูที่เราสั่งมาวันนี้ยังมีอีกเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวอยากให้พี่จรวดช่วยฝากร้านหน่อยสำหรับใครที่อยากจะมาแต่ว่ายังไม่มีร้านในใจหรือว่าใครไม่เคยมาศรีสะเกษอยากให้มาลองที่ร้านจรวดของเราพี่จรวดฝากได้เลยค่ะ
1: ถ้าได้มาที่ศรีสะเกษนะคะอยากฝากร้านจรวดอาหารเช้าวงเวียนแม่ศรีนะคะจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ด้านข้างก็จะติดประตูวัดพระโตนะคะเบอร์โทรก็จะเป็น0456111479เบอร์มือถือนะคะ0848339099ค่ะ
2: รับคณะทัวร์ได้ไหมเนี่ย
1: รับค่ะปกติก็จะมีคณะทัวร์มารถตู้ก็มาเรื่อยแล้วก็เข้ากล่องอะไรเงี้ยก็จะมาเรื่อยค่ะ
0: ทุกคนคะฝากร้านจรวดไว้ด้วยกันนะคะนอกจากอาหารที่เรากินตอนนี้แล้วยังมีเมนูของฝากที่เราต้องถือกลับไปบ้านซึ่งจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะหลังจากที่ทานอาหารเสร็จแล้วค่ะทุกคนคะมาที่ร้านของฝากศรีสะเกษนะคะเป็นร้านที่รวบรวมของฝากจากทุกอำเภอในจังหวัดศรีสะเกษมารวมที่ร้านนี้นะคะเดี๋ยวพาผู้ชมไปเดินดูกันว่าในร้านจะมีอะไรบ้างค่ะทุกคนคะเดี๋ยวพาดูหน่อยนะคะโอ้นี่อันนี้เป็น
3: ตาขนมกรีบลำดวนที่ผสมดอกลำดวนจริงๆลงไปมันจะมีกลิ่นหอมและมีประโยชน์
0: ค่ะ
3: จะบำรุงเลือดบำรุงหัวใจ
0: ว้าวอันนี้ก็แสดงว่าร้านนี้คือเหมือนเป็นร้านที่อยู่ในเมืองเวลาเราใครที่แบบอยากมาซื้อของแต่ละอำเภอแต่ว่าไม่อยากไปก็จะมาอยู่ที่นี
3: ่ใช่ค่ะ
0: ทุ
3: กวัน
0: ก็คือจะรวบรวมของทุกอำเภอไว้ที่ตรงนี้หมดเลยนะคะแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวดูผ้าผ้าสวยมากอันนี้คืออะไรคะ
3: อันนี้จะเป็นผ้าปักเลยค่ะผ้าปักลายท่องเที่ยวศรีสะเกษใช่ค่ะ
0: และนี่ค่ะทุกคนค่ะคือร้านที่เป็นรวบรวมของฝากจากทุกอำเภอในจังหวัดศรีสะเกษซึ่งมาตั้งอยู่ในอำเภอเมืองนะคะที่วงเวียนศรีสะเกษนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาของฝากอย่าลืมนะคะมาที่ร้านนี้นะคะกับร้านของฝากศรีสะเกษนะคะปักหมุดมาได้เลยค่ะแต่อีกหนึ่งร้านต่อไปนะคะที่ห้ามพลาดเกี่ยวกับเรื่องของของฝากของกินเช่นเดียวกันนะคะซึ่งร้านนี้จะพิเศษไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะจุดสุดท้ายของการมาศรีสะเกษค่ะคือการนำของฝากกลับไปฝากครอบครัวหรือว่าที่บ้านนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านขนมรักคังทองพร้อมกับเจ้าของร้านพี่เปิ้ลสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: อยากให้พี่เปิ้ลช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าถ้ามาที่ศรีสะเกษแล้วต้องซื้อของฝากกลับไปแล้วมาที่นี่จะต้องซื้ออะไรกลับไปช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
4: ของที่ร้านนะคะถ้ามาศรีสะเกษมาแวะที่ร้านบ้านขนมรักคังทองนะคะสิ่งนึงที่อยากจะแนะนำก็คือขนมดอกลำดวนค่ะตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะคะขนมดอกลำดวนจะเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดของที่ร้านเราจะทำเป็นแฮนด์เมด 100% นะ
0: คะ
4: ตัวนี้เราจะทำออกมาเป็นดอกไม้ที่เหมือนดอกลำดวนเลยค่ะแล้วก็จะมีตัวนึงนะคะที่ผลิตจากวัตถุดิบของท้องถิ่นก็คือคุกกี้หอมแดงค่ะหอมแดงตัวนี้เราใช้ของศรีสะเกษนะคะมาผลิตเป็นแปรรูปเป็นขนมคุกกี้ค่ะแล้วก็จะมีตัวนึงค่ะเป็นคุกกี้ทุเรียนนะคะคุกกี้ทุเรียนก็คือจะเป็นของตัวดังของศรีสะเกษเหมือนกันค่ะอีกตัวนึงนะคะที่ร้านเราเปิดมาประมาณ25ปีแล้วนะคะตัวนี้ที่ดังแล้วก็เด่นที่สุดของที่ร้านคือขนมเปี๊ยะสดค่ะขนมเปี๊ยะสดตัวนี้นะคะลูกค้าจะซื้อไปฝากกันมากที่สุดค่ะ
0: ค่ะ
4: ค่ะแล้วก็นอกจากตัวอื่นนะคะก็จะมีเป็นขนมเปี๊ยะไส้ใช้วัตถุดิบก็คือใช้หอมแดงมาผสมในตัวไส
0: ้
4: ค่ะตัวนี้ก็ขายดีค่ะแล้วก็จะมีตัวอื่นๆอีกมากมายนะคะของที่ร้านแล้วก็อีกตัวนึงที่ขายดีเป็นสินค้าตัวใหม่ก็คือจะเป็นขนมเปี๊ยะไส้ทุเรียนค่ะ
0: คือฟังมานี่มีเยอะมากๆเลยสุดท้ายอยากให้พี่เปิ้ลช่วยฝากหน่อยค่ะว่าถ้าใครที่อยากมาซื้อเนี่ยร้านตั้งอยู่ตรงไหนติดต่อยังไงบ้างช่องทางการติดต่อฝากได้เลย
4: ร้านจะมี2ที่นะคะก็คือจะมีตรงถนนวิจิตรนครนะคะจะเป็นสาขาแรกสาขาในเมืองนะคะอีกที่นึงก็คือจะเป็นตรงนี้นะคะสาขาถนนที่ดินเพื่อคุณค่ะตัวนี้ของเราจะผลิตแล้วก็จำหน่ายเองนะคะสนใครที่สนใจนะคะก็คือสามารถแวะมาชมมาเลือกได้นะคะที่ร้านบ้านขนมระฆังทองของฝากจากศรีสะเกษค่ะ
0: ฝากกันด้วยนะคะกับร้านของฝากจากศรีสะเกษวันนี้ขอบคุณพี่เปิ้ลมากๆเลยนะ
4: คะ
0: ที่ให้มาแวะเวียนดูของฝากรวมถึงพี่แก้วนะคะหรือว่าดร.แก้วนะคะมักคุเทศที่นำทางของเรานะคะในการพาไปเที่ยวศรีสะเกษในครั้งนี้ต้องบอกว่าอิ่มเอมแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจมากๆเลยค่ะดร.แก้วค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการเมืองไทยดีๆครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนฝากติดตาม

0: รู้ยังคะ
1: รู้อะไรคะ
0: ก็ดาราสาวไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ่ฉันต้องมีอะไรแน่ๆ
1: จริงเหรอมีไหมหลักฐาน
0: อ่
1: ะ
0: นี่ค่ะแคปมาจากวงในนะคะ
1: อย่างนี้ต้องแชร์
0: เลยค่ะ
2: หยุดจ้า
1: ทำไมแค่แชร์ก็ผิดหรอ
2: ข่าวเท็จผิดพรบ.คอมใครแชร์ใครเผยแพร
0: ่โดนกันทั้งนั้นจ้ะ
2: ก่อนแชร์อะไรคิดก่อน3วิข่าวจริงไหมใครเป็นคนโพสต์แชร์แล้วใครสวยรู้เท่าทันสื่อรอดทั้งตัวรอดทั้งชื่อ
3: สมัยนี้เขาบอกว่าไปทำงานต่างประเทศได้เงินดีไม่ต้องมีประสบการณ์ฟังดูน่าสนใจใช่ไหมแต่ระวังให้ดีเพราะคุณอาจกำลังตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่กำลังใช้ความหวังและความโลภหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวหรือถูกหลอกที่สูญเงินรู้ทันก่อนถูกหลอกเช็คให้ชัวร์ตรวจสอบให้แน่ป้องกันภัยร้ายจากอาชญากรไซเบอร์ที่ www.checkgon.comหรือแจ้งเบาะแสที่สายด่วน AOC 1441เพราะความปลอดภัยเริ่มจากการไม่หลงเชื่อ

พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยเมื่อไรแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะเขาเห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปริญญาตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

ครูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โตไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
7: ง่าย
6: ครบ
8: จบ
3: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
9: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
10: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

0: วัสดีครับรอบพื้นภาควันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนั้นมาติดตามรับชมเรื่องราวของอีกหนึ่งโครงการสำคัญนะครับที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานแห่งนี้นะครับมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมนั้นมารับชมเรื่องราวของยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานใหม่นะครับมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานแห่งนี้นะครับได้มีการพัฒนาสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV ขึ้นนะครับเรื่องราวในการวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนผ่านของโลกสู่ยุคพลังงานสะอาดนะครับยานยนต์ไฟฟ้ากำลังกลายเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตของประเทศไทยซึ่งประเทศไทยเองได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์สำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้พัฒนาในเรื่องของสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าด้วยระบบชาร์จอัจฉริยะพร้อมระบบโซลาร์เซลล์เพื่อเป็นต้นแบบด้านพลังงานสะอาดรวมถึงการเรียนรู้และนวัตกรรมของประเทศครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับทางด้านของท่านรองอเนกเจริญภักดีนะครับรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์นโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับสวัสดีครับท่านรองครับ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านรองครับอยากสอบถามครับว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นทําให้มหาวิทยาลัยของเราเล็งเห็นความสําคัญแล้วก็มาพัฒนาในเรื่องของสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าครับ
1: ครับก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณทาง NBT นะครับที่ให้เกียรติเรานะโดยเฉพาะคุณปอนนะครับได้มาสัมภาษณ์ขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะครับว่าที่มาที่ไปทําไมเราถึงสนใจที่จะมาทําสถานีชาร์จ
0: ครับ
1: ถ้าพูดกันตรงๆไปเลยก็คือเราทำสถานีชาร์จขึ้นมาก็เพื่อที่จะมาสอนแล้วก็ทำงานวิจัยในการพัฒนากำลังคนของประเทศนะคร
0: ับ
1: อันนี้คือมหาลัยซึ่งเรื่องนี้มันเป็นยุทธศาสตร์ที่มาจากระดับประเทศนะครับมันอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ใน New S-Curve หรือ12อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกำลังแรงงานขั้นสูงที่มีความต้องการของประเทศอย่างเร่งด่วนเลยนะครับพอมันเป็นนโยบายแบบนั้นนะครับสภามหาลัยนะครับโดยท่านนายกสภาคือท่านฉัตรชัยพรหมเลิศนะครับแล้วก็ท่านอธิการบดีนะครับกับทีมสภาและผู้บริหารท่านอธิการบดีก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.โคศิษฐ์ศรีภูธร
0: ครับ
1: ท่านก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้ว่าเราจะต้องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แต่เป็นยุทธศาสตร์ที่มันต้องสอดคล้องนะครับกับความต้องการของประเทศอะไรคือความต้องการก็คือNew S-Curve หรือ12อุตสาหกรรมเป้าหมายหนึ่งในนั้นก็คือเรื่อง EV อันนี้คือที่มาที่ไปว่าเราต้องทำเรื่องนี้เพราะมหาลัยเราเป็นมหาลัยด้าน Hands-on ที่จะต้องผลิตบัณฑิตเพื่อตอบอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศครับอันนี้คือที่มาแบบ
0: ของโครงการ
1: ตรงๆเลย
0: โครงการนี้
1: ใช่ครับ
0: แล้วคือโครงการนี้เองสะท้อนในเรื่องของวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้มหาวิทยาลัยต้นแบบนี้เราสะท้อนวิสัยทัศน์เรื่องราวเรายังไงบ้างครับ
1: ครับมหาลัยเรานะครับเป็นมหาลัยกลุ่ม2นะครับที่เน้นเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งการสร้างผู้ประกอบการนะครับซึ่งก็อย่างที่ผมกล่าวมานะครับก็ทางสภาโดยเฉพาะท่านนายกสภาท่านนายกบดีและผู้บริหารก็ได้มาระดมสมองกันว่าเราจะขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างไรนะครับดังนั้นหนึ่งในนั้นก็คือเรื่อง EV EV นะครับเราก็เลยคิดว่านี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องทำเป็นจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ครับแต่การดำเนินการหรือขั้นตอนในการทำเนี่ยนะครับมันก็ไม่ง่ายนะครับ
0: ครับผม
1: แต่การที่เราจะทำตรงนั้นได้สิ่งแรกที่เราต้องรู้ก็คือว่า1ศักยภาพของมหาลัยเรามีไหม
0: ครับ
1: ก็คือมีคนที่เป็นอาจารย์พร้อมจะไปอัพสกิลเพื่อกลับมาเป็นอาจารย์ได้ไหมนะครับเครื่องไม้เครื่องมือเดิมเรามีไหมนะ
0: ครับ
1: 2ก็คือไปดูว่าประเทศต้องการอะไรบังเอิญว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความต้องการด่วนแล้วมันสอดคล้องกับสิ่งที่เรามีศักยภาพนะครับมหาลัยในฐานะที่เป็นมหาลัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมและเป็นมหาลัยที่ต้องสร้างบัณฑิตแล้วจบไปทำงานได
0: ้
1: เขาเรียกว่าเป็นมหาลัยแฮนด์ซอนดังนั้นเวลาเราจะผลิตกำลังคนในแง่ของการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบนี
0: ้
1: มันต้องถ่ายทอดจริงทำได้จริงจึงเป็นที่มาว่าเราจะต้องสร้างระบบนิเวศที่นักศึกษาต้องสามารถทำเรียนรู้แล้วสามารถไปทำงานได้จริงครับ
0: ก็คือเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นให้เด็กเนี่ยได้เกิดการเรียนรู
1: ้
0: ทั้งในเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติ
1: ช่ครับ
0: เพื่อให้น้องๆที่จบไปเนี่ยสามารถไปเริ่มปฏิบัติงานได้จริง
1: ได้จริงเลยครับคือไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่
0: ครับผม
1: ใช่ครับ
0: แล้วพูดถึงระบบต่างๆที่เราใช้ภายในสถานีนี้เราได้นำระบบอะไรมาใช้บ้างครับ
1: ในสถานีนี้นะครับก็เป็นสถานีจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยดังนั้นนวัตกรรมต่างๆเนี่ยจะถูกถ่ายทอดลงมานะครับแล้วสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับตั้งแต่ดีเทลเลยนะฮะตั้งแต่ระบบแบตเตอรี่ที่เป็นสถานีชาร์จนะครับที่ได้มาตรฐานซึ่งจะต้องมีการกำกับว่ามันชาร์จออกมาได้เท่าไหร่ซึ่งเราก็จะมีเครื่องมือวัดด้วยว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่วัดว่าไฟที่ส่งมา100เนี่ยมันออก100จริงไหมซึ่งตรงนี้ก็จะได้มันอยู่ในวิชาหนึ่งของการเรียนของนักศึกษายานยนต์พลังงานใหม่แล้วนะครับถ้ามันไม่ได้100เราต้องแก้อย่างไ
0: ร
1: แล้วเครื่องมือนี้ต่อไปมันต้องเป็นลายเส้นนะครับแล้วสถานีชาร์จสถานีต่อไปนี้ก็คือว่าทุกปีจะต้องถูกเช็คนะครับโดยเอนจิเนียร์ของเรานะครับไม่งั้นก็จะกลายเป็นว่าจ่ายมา100ปรากฏว่ามันเข้ารถจริงๆแล้วไม่ถึง100แต่คนมาใช้ก็ไม่รู้อะไรเงี้ยมันก็จะทำให้อันนี้คือระบบการเรียนรู้ภายในนะครับนอกจากนั้นก็ยังได้เรียนรู้ในเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับที่จะเชื่อมโยงระหว่างสถานีชาร์จกับรถผู้มาใช้นะครับให้สามารถเข้ามาใช้อย่างสะดวกนะครับนอกจากนั้นแล้วสถานีชาร์จของเราเนี่ยนะครับเรายังพัฒนาต่อยอดโดยการใช้พลังงานนะครับที่เป็นพลังงานโซลาร์เซลล์เชื่อมนะครับอาจจะไม่ได้ 100% นะครับเพราะว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์มันก็ไม่สามารถที่ชาร์จได้ 100% แต่เราพยายามที่จะเอาโซลาร์เซลล์มาช่วยในการที่จะชาร์จสถานีของเราเป็นระบบที่เรียกว่าเป็นระบบไฮบริดนะครับเป็นระบบไฮบริดทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอาจจะลงดีเทลให้ฟังนิดนึงนะครับก็เพราะว่าทุกวันนี้เราบอกว่าเราใช้พลังงานทดแทนใช้พลังงานรถยนต์ที่เป็นกรีนใช่ไหมครับแต่แท้ที่จริงไฟที่มาชาร์จมันก็คือมาจากฟอสซิลมาจากน้ำมันมาจากถ่านหินใช่ไหมครับมันยังไม่ 100% ว่าเป็นพลังงานทดแทนแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราสามารถใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย
0: ์
1: โซลาร์เซลล์วินเทอร์ไบน
0: ์
1: หรืออัลเทอร์เนทีฟเอเนอร์จีให้มากขึ้นมันก็จะส่งผลทำให้เราเป็นกรีนจริงๆนะครับนี่คือสิ่งที่มหาลัยจะต้องทำรีเสิร์ชนะครับแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีเหล่านี้ให้กับลูกศิษย์เราดังนั้นสถานีชาร์จมันคือเป็นวิชานะครับเป็นทั้งวิชาที่สอนที่เป็นช็อตคอร์สที
0: ่
1: ผู้ประกอบการจะต้องมาเรียนรู้

0: ข้าใจนักศึกษาของเราก็ต้องเรียนรู้และเข้าใจนะครับองค์ความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นข้างในนี้มีมากมายเลยนะครับอันนี้คือในแง่ของสถานีชาร์จอย่างเดียวนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังเสริมสร้างเนื่องจากว่ามหาลัยเราเป็นมหาลัยกลุ่ม2
1: ครับ
0: ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือต้องสร้างผู้ประกอบการนะครับดังนั้นเราก็เลยต้องเอาทวินวันในแง่ของการสร้างระบบนิเวศที่เป็น rest area ดังนั้นจะเห็นว่าร
1: อ
0: บๆกับเรานี่เรามีการถูกดีไซน
1: ์
0: ทั้งที่ในอนาคตจะต้องอาจจะต้องมีร้านอาหารร้านกาแฟนะครับแล้วก็เอาในเรื่องของ wellness เรื่องของ food security ของซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของมหาลัยเราเนี่ยเอามาต่อยอดแล้วฝึกนักศึกษาทั้งที่เป็นนักศึกษา EV เรา และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
1: อื่น
0: มาฝึกเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการที่เป็นในระบบนิเวศนี้ดังนั้นถ้าดูเผินๆเหมือนกับว่าเอ๊ะเรียนรู้อะไรแต่จริงๆแล้วไส้ในมันคือการสร้างระบบนิเวศเพื่อให้ลูกศิษย์เราได้เรียนของจริงแล้วเอาไปปฏิบัติจริงทั้งในแง่ของเทคนิคอลทั้งในแง่ของเทคนิคเชียลทั้งในแง่ของบิสเนสทั้งในแง่ของการสร้างผู้ประกอบการ
1: อันนี้เป็นอีโคซิสเต็มแบบครบวงจร
0: ถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: คือการคิดการเรียนรู้สมัยใหม่มันต้องครบวงจรแล้วก็คิดให้สำคัญที่สุดก็คือบรรยากาศที่เรียกว่าอีโคซิสเต็มหรือระบบนิเวศนะครับให้เด็กได้เห็นจริง
1: ครับผม
0: คนที่มาทำรีเสิร์ชก็ได้เห็นจริงนะครับแล้วก็จบไปก็เอาไปทำงานจริง
1: สบายเลยทีเด
0: ีย
1: ว
0: ใช่ครับใช่ครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะในยุคนี
1: ้ใช่ใช่โอเคครับคุณผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวเพียงแค่ส่วนหนึ่งเนาะท่านรองยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าท่านรองจะพาเราไปเปิดศูนย์เรื่องของศูนย์ยานยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ถามว่าจะมีในเรื่องของการจัดรูปแบบการเรียนการสอนยังไงแล้วก็เด็กๆจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามรับชมกันครับ

ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะครับเรามียุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์แอนด์ทรานสปอร์เทชันนะครับมาตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วแล้วเราวางโพซิชันตัวเองนะครับมาโดยตลอดว่าเราจะทำเรื่อง Energy Transition นะครับแล้วเราก็มุ่งเน้นนะครับในยุทธศาสตร์ Logistics and Transportation ที่เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญและก็โดดเด่นของมอเตอร์ไซค์นะครับก็คือด้านระบบรางและก็ด้าน EV เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้นะครับจะเห็นว่าด้าน EV หรือด้านยานยนต์ไฟฟ้านั้นนะครับประเทศให้ความสำคัญมากแล้วก็พลังงานนะครับในภาพรวมของประเทศก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นมอเตอร์ไซค์ในการวางยุทธศาสตร์มากว่า20ปีณวันนี้เราขับเคลื่อนนะครับให้เป็นคลังสมองนะครับมีหลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่นะครับแล้วก็มีการจัดการเรียนการสอนในทุกมิติมีการอัพสกิลรีสกิลนะครับที่มีมาตรฐานสากลเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคลังสมองของประเทศแล้วก็เป็นซิสเต็มอินทิเกรเตอร์ที่จะประสานนะครับหน่วยงานทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานเข้าด้วยกันนะครับเพื่อภารกิจของประเทศครับ

0: ผู้ชมครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการรอบภาคในวันนี้แล้วนะครับท่านรองครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่ามหาวิทยาลัยมทรอีสานของนครราชสีมาเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวที่มีหลักสูตรในเรื่องของยานยนต์สมัยใหม่ใช่ไหมครับ
1: ครับก็ที่เป็นหลักสูตรโดยตรงเลยนะครับที่นครราชสีมาเนี่ยมีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตต่อเนื่องนะครับเรียน2ปีได้วิศวกรรมศาสตร์ด้านยานยนต์พลังงานใหม่แต่จริงๆแล้วเรามี5วิเขต
0: นะครับ
1: ซึ่งแต่ละวิเขตก็จะมีหลักสูตรด้านยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยต
0: ั
1: ้งแต่ปวช.ปวส.นะครับมาเป็นปตรีแต่บางวิเขตก็จะมีเป็นลักษณะเช่นวิศวกรรมไฟฟ้าขีดยานยนต์ไฟฟ้าหรือยานยนต์พลังงานใหม
0: ่ครับ
1: เช่นวิเขตขอนแก่นหรือสกลหรือสุรินทร์อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนที่เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง2ปีนะครับนี้ก็จะเป็นหลักสูตรที่นครราชสีมาซึ่งเป็นยานยนต์พลังงานใหม่ซึ่งปีนี้ก็มีเปิดที่โคราชแล้วก็ขยายไปเปิดที่วิเขตร้อยเอ็ดด้วยนะครับ
0: ครับผมก็คือสืบเนื่องจากโคราชแล้วก็ไปที่ร้อยเอ็ดด้วย
1: ครับ
0: ของร้อยเอ็ดนี้เราเริ่มหรือยังครับอาจารย์
1: เริ่มเปิดนักศึกษาแล้ว
0: เริ่มเปิด
1: ปีนี้นะครับ
0: ปีนี
1: ้แล้วก็นักศึกษาทหารด้วยนะครับที่เราเปิดทั้งโคราชขอนแก่นนะครับสกลส
0: ุ
1: ร
0: ิน
1: ทร์ร้อยเอ็ดนะครับทุกวิเขตเมื่อกี้ได้ถามเรื่องหลักสูตรเนาะอ
0: ัน
1: น
0: ั้
1: นคือหลักสูตรที่เป็นลองเทอม
0: อ
1: ันนี้คือเพื่อที่จะพัฒนากำลังคนแต่เราก็ยังย่อยลงมาเป็นหลักสูตรระยะสั้น
0: ครับผม
1: นะครับหรือเรียกว่านอนดีกรีเพ
0: ื
1: ่อที่จะสนับสนุนทั้งกำลังคนทั่วไปประชาชนทั่วไปหรือร้านซ่อมรถที่เป็นแบบน้ำมันนะครับเป
0: ็
1: นแบบเดิมเพื่อที่จะมาปรับตัวเองเพื่อที่จะรองรับการซ่อมยานยนต์ไฟฟ้านะครับอันนั้นก็จะมีหลักสูตรระยะสั้นนะครับซ
0: ึ่
1: งก็จะแบ่งเป็นระยะสั้นแบบแต่ละอย่างเฉพาะเช่นระยะสั้นด้านแบตเตอรี
0: ่
1: ระยะส
0: ั
1: ้นด้านมอเตอร์นะครับระยะสั้นด้านในเรื่องของระบบไฟนะครับหร
0: ือ
1: สถานีชาร์จมีเป็นล็อตๆแล้วก็มีระยะสั้นที่แบบเป็นโมดูลนะครับซ
0: ึ่
1: งที่นี่เรามีระบบเทรนนิ่งแบบ9โมดูลนะครับซ
0: ึ่
1: งเรียนจบจากนี้ไปนี่ก็การันตีว่าซ่อมได้ทุกยี่ห้อ นะฮะซ่อมได้ทุกยี่ห้อซึ่งตัวนี้เรากำลังทำใครที่มาเรียนแล้วเรียนเป็นระยะสั้นเรากำลังเก็บหน่วยกิจธนาคารหน่วยกิจหรือที่ว่าเครดิตแบงค
0: ์
1: เพื่อที่จะสะสมไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเขาก็จะไปเคลมจบในระดับปวส.ปวช.ปตรีตามระดับได
0: ้เขา
1: เร
0: ียก
1: ว่าเป็นระบบแบบเขาเรียกว่าการเรียนแบบไลฟ์ลองเลิร์นนิ่ง
0: อ
1: ันนี้ก็คือสิ่งที่เรามีนะคร
0: ับนอกจากหลักสูตรระยะยาวแล้วเราก็มีหลักสูตรระยะสั้นให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจหรือว่าผู้ประกอบการที
1: ่
0: แต่ก่อนซ่อมรถสันดาปทั่วไปเนาะอยากแบบเรียนรับอยากปรับเปลี่ยนมาเรียนรู้ในเรื่องของยานยนต์พลังงานใหม่ใช่ไหมครับ
1: ซึ่งสำคัญมากเพราะตอนนี้ถ้าเราดูเพนพอยต์ของเราเน
0: ี่
1: ยสำคัญก็คือการซ่
0: อ
1: มยิ่งสักระยะหนึ่งจากนี้ไปนะคร
0: ับ
1: มันจะเริ่มมีประเด็นเรื่องการซ่
0: อม
1: ทั่วไปครับอย่าลืมว่าตอนนี้ร้านซ่อมทั่วไปที่เป็นซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีน้อยถึงเกือบไม่มีเลย
0: แค่ไม่มี
1: ถามว่ามีซ่อมไหมมีแต่ว่าซ่อมก็บางอย่างมันก็อาจจะต้องใช้องค์ความรู้นะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะซ่อมแบตเตอรี่อย่างเงี้ย
0: ครับผม
1: แบตเตอรี่มันเป็นไฮโวลเตจนะครับถ้าองค์ความรู้ไม่ถึงเนี่ยนะครับบางทีความปลอดภัยก็มีส่วนที่สำคัญซึ่งเรื่องนี้มหาลัยก็ต้องมีหน้าที่ในการไปช่วยพี่น้องประชาชนโดยเพราะศูนย์ซ่อมเหล่านี้นะครับในการที่จะให้มาเทรนนิ่งเขาระยะสั้นแล้วก็ขับเคลื่อนต่อไปให้เขาสามารถที่จะแม้ทั่งคนขับรถ EV เนี่ยบางทีคนไม่เคยยังขับไม่เป็นเลยนะสตาร์ทไม่ได้เลยนะเพราะมันมีวิธีการดังนั้นเราต้องเทรนนิ่งทั้งช่างต่างๆรวมทั้งนักวิจัยหรือกำลังคนที่จะไปทำด้าน EV เนี่ยในปี2030เนี่ย2030เนี่ย
0: ครับผม
1: เขาวิเคราะห์กันว่าต้องการแรงงานอยู่ประมาณ 150,000 คนนะครับแต่ขณะนี้มทรอีสานเนี่ยสามารถผลิตได้อยู่ประมาณปีละเกือบ 3,000 คน
0: นะเท่านั้นเอง
1: คิดเป็นประมาณ 1.7% ของ 150,000 ซึ่งตรงนี้ท่านนายกสภาท่านอธิการบดีก็ให้ความสำคัญนะครับเร
0: ื่อง
1: น
0: ี
1: ้ว่าเราต้องช่วยประเทศแล้วก็ไม่อยากให้เฉพาะมทรอีสานนะครับตอนนี้อยากให้ทุกมหาลัยต้องมาช่วยกันนะครับ ช่วยกันในการพัฒนากำลังคนเพราะว่ามันมีความสำคัญมากถ้ากำลังคนเราไม่มี บริษัทเอกชนหรือใครที่จะมาทานเฟอร์เทคโนโลยีมาตั้งบริษัทในประเทศมันก็ยากนะที่จะเอาเทคโนโลยีมานะครับรวมทั้งอันนั้นคือมิติในแง่ของซัพพอร์ตอุตสาหกรรมนะครับรวมทั้งเทคโนโลยีที่เราจะต้องซัพพอร์ตคนในการที่จะเข้าไปป้อนบริษัทรถยนต์นะครับที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งตอนนี้มีศูนย์ขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยแต่มันขาดนะครับ
0: กำลังคน
1: กำลังคนและรวมทั้งช่างในระดับที่เป็นช่างแบบเดิมบ้านเราที่มีซ่อมรถน้ำมันนะที่เป็นเทอร์ไบน์อยู่เราก็ต้องไปเขาเรียกว่าทรานสเฟอร์เทคโนโลยีให้เขาแล้วนะครับอย่างละมุนนะครับทรานสเฟอร์ให้เขาแล้วก็เขาก็จะสามารถที่จะพัฒนาในการที่จะช่วยเหลือในระบบนิเวศนี้ได้นะครับดังนั้นก็ต้องนอกจากมทรสารแล้วผมคิดว่ามหาลัยทุกมหาลัยก็ต้องช่วยกันแต่มันจะไปถึงตรงนั้นได้การสอนไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราสอนเขาได้เลยนะครับดังนั้นการสร้างระบบนิเวศเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งเราโชคดีคือรัฐบาลนะครับแล้วก็กระทรวงอวเราเนี่ยให้การสนับสนุนงบประมาณมาเพราะว่าเราได้เขียนและกำหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีรวมทั้งงบประมาณมหาลัยด้วยแล้วก็ท่านนิการบดีท่านนายกสภารวมทั้งกรรมการผู้ทรงทุกคนก็เห็นไปในทางเดียวกันว่าเราต้องระดม

0: นะสภากำลังเพื่อที่จะบูตเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อช่วย
1: เคลื่อนประเทศ
0: ใช่เพราะมันตรงนี้คือการเขาเรียกว่าสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในภาพรวมนะครับซึ่งมอเตอร์ไซค์ก็เลยมองภาพใหญ่แล้วก็ย่อยลงมาว่าในระดับมหาลัยเราเกิดได้อย่างไรซึ่งมันก็เลยเป็นที่มาว่าท่านอธิการบดีก็เลยมองว่านอกจากโคราชเป็นต้นแบบแล้วต้องขยายไปทุกวีเขตเพื่อ cover ทั้งภาคอีสานซึ่งมีทั้งหมด5วีเขต20จังหวัดและเมื่อมัน cover ไปแล้วตอนนี้ท่านอธิการบดีในฐานะที่ท่านเป็นประธานอธิการบดี9แห่ง
1: ครับผม
0: ท่านก็พยายามบิ้วเรื่องนี้ในการที่จะขับเคลื่อนต่อยอดไปให้กับทุกๆมทล.ทุกภาคในประเทศไทยก็หวังว่าตรงนี้ก็จะเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการที่จะช่วยประเทศในการสร้างกำลังคนสมรรถสูงด้าน EV ซึ่งก็คือสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศต่อไปครับ
1: ครับต้องว่ามทร. อีสานเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคต
0: ใช่ใช่ครับ
1: สุดท้าย
0: ต้องช่วยกัน
1: ท่านรองครับฝากถึงผู้ชมรายการครับถึงโครงสร้างพื้นฐานที่เรามีอยู่ภายในมหาวิทยาลัยให้เด็กๆได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้หรือว่าผู้ประกอบการหรือว่าประชาชนที่สนใจครับ
0: ครับก็ต้องบอกว่ามทร. อีสานของเรานะครับเป็นมหาลัยที่มีจุดสำคัญคือเราสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติก็คือจบแล้วต้องสามารถทำงานได้เลยนะครับนี่เรียกว่าเป็นบัณฑิต hands on แต่การจะเป็น hands on ได้นั้นนะครับระบบนิเวศในการเรียนการสอนจะต้องเป็นของจริง
1: ครับ
0: เมื่อเป็นของจริงเสร็จแล้วเทคโนโลยีตัวทุกวันนี้ไปเร็วนะครับเราก็ต้องมีการอัปเกรดอยู่ตลอดเวลา
1: ครับ
0: อัปเกรดเพื่อให้เท่าทันนะครับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันนี้ต้องมีการอัปเกรดอยู่ตลอดนะครับเพื่อที่จะให้เด็กของเราเนี่ยไม่ตกเทรนด์นะครับแล้วก็อาจารย์ของเราก็จะต้องไปอัพตัวเองอยู่ตลอดเวลาดังนั้นท่านอธิการบดีบอกชัดเจนว่าอาจารย์ของมทร.อีสานคืออาจารย์ที่พร้อมจะเป็นนักเรียนที่จะต้องไปเรียนรู้เทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลาให้มันเท่าทันเทคโนโลยีเพื่อที่กลับมาสอนลูกศิษย์เราให้ทันต่อเหตุการณ์ของโลกดังนั้นสิ่งที่มหาลัยราชมงคลอีสานทำเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราสอนโดยใช้ทฤษฎีอย่างเดียวเราเน้นเรื่องของการสอนในปฏิบัติจริงดังนั้นการสร้างระบบนิเวศของมทร.อีสานจึงเป็นส่วนที่สำคัญอย่างที่ได้เยี่ยมชมศูนย์เทรนนิ่งหรือแม้ทั่งสถานีชาร์จและต่อไปเรากำลังที่จะวางแผนทำเรื่องของ EV ตร.อในการที่จะต้องให้คนเข้ามาเรียนรู้จริง
1: ครับ
0: ผู้ประกอบการเองก็มาเรียนรู้จริงเพื่อที่จะเอาไปทำบิสเนสจริงนี่คือสิ่งที่สำคัญที่ทางนโยบายของมหาลัยแล้วก็ทางสถาบันยานยนต์ไฟฟ้าได้นำมาขับเคลื่อนนะครับตามนโยบายของมหาลัยนะครับก็ยืนยันให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนว่าถ้าจะส่งลูกหลานมาเรียนที่นี่รับรองว่าท่านได้เรียนของจริงนะครับ
1: ปฏิบัติจริ ง
0: จบไปได้ทำงานจริงนะครับแล้วไม่ต้องห่วงว่าลูกหลานจะไม่มีงานทำเพราะกำลังคนเขาต้องการประมาณ 150,000 มทร. อีสานทำได้อยู่ประมาณ 3,000 คนต่อปีซึ่งต้องมาช่วยกันครับขออนุญาต
1: นำรายการรอบมาต้องขอคุณท่านรองมากครับที่มาย
0: ินดีอย่างยิ่งครับ
1: เล่าเรื่องราวดีๆแล้วก็มีประโยชน์ให้พวกเราฟังครับ
0: ยินดีครับ
1: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของรายการรอบภาคในวันนี้นะครับในวันนี้ผมแล้วก็ท่านรองรวมถึงทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับ
2: เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับยานยนต์สมัยใหม่ที่จะต้องพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสร้างกำลังที่มีสมรรถนะสูงกำลังแรงงานนะครับหรือ workforce ที่เรากำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้ที่มีมาตรฐานนะครับอย่างเช่นนะครับระบบอุตสาหกรรมนะครับ SME นะครับที่จะต้องเข้าไปในระบบยานยนต์สมัยใหม่นะครับช่างนะครับแรงงานที่เป็นช่างสันดาปจะต้องถูกเปลี่ยนนะครับมาเป็นช่างที่สามารถที่จะดำเนินการเรื่องของยานยนต์สมัยใหม่หรือยานยนต์ไฟฟ้าได้นะครับทั้งประเทศนะครับและที่สำคัญนะครับช่างที่อยู่ตามศูนย์ต่างๆของค่ายรถทุกค่ายรถที่เป็นค่ายรถนะครับไฟฟ้านะครับเราจะต้องเข้ามาร่วมกันบูรการเทรนนิ่งเพื่อพัฒนายกระดับให้เขามีขีดความสามารถในการดูแลรถของพวกเรานะครับในระดับมาตรฐานสากลได้และสิ่งที่สำคัญนะครับการตรวจสภาพในอนาคตนะครับของขนส่งของกระทรวงคมนาคมนะครับตร.อ.ในการตรวจสภาพรถนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องมีมาตรฐานเดียวกันและสามารถที่จะมี

0: ซอร์ติฟิเคตในการดำเนินการได้ตามมาตรฐานสากลนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นช่างนะครับทั้งหมดทั่วๆไปเรามีหลักสูตรการเทรนนิ่งนะครับนะครับ3โมดูลนะครับ
1: รู้อะไรคะ
2: ก็ดาราสาวไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ่ฉันต้องมีอะไรแน่ๆ
1: จริงเหรอมีไหมหลักฐานอ่ะ
2: นี่ค่ะแคปมาจากวงในนะคะ
1: อย่างนี้ต้องแชร์
2: แชร์เลยค่ะ
3: หยุดจ้า
1: ทำไมแค่แชร์ก็ผิดหรอ
3: ข่าวเท็จผิดพรบ.คอมใครแชร์ใครเผยแพร
2: ่โดนกันทั้งนั้นจ้ะ
3: ก่อนแชร์อะไรคิดก่อน3วิข่าวจริงไหมใครเป็นคนโพสต์แชร์แล้วใครสวยรู้เท่าทันสื่อรอดทั้งตัวรอดทั้งชื่อ
4: 想去泰国很久了，但是微博上的消息让我犹豫了，那里安全吗？

พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยเมื่อไหร่แล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะเขาเห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปริญญาตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

ครูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จํากัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน NBT กับพวกเรา3คนอาจจะเคยเจอหน้ากันมาบ้างแล้วกับเราเคยมาคุยกันเรื่องงานสัมมนาประจำปีของทางแบงค์ชาติอีสานวันนี้เรามาคุยเรื่องที่พิเศษมากๆของประเทศไทยขอต้อนรับแขกรับเชิญสุดพิเศษค่ะผอ.ระวิวานสิริเกษมทรัพย์ผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการคราวที่แล้วที่เราเคยเจอกันเราคุยเรื่องงานสัมมนาประจำปีไปแล้วคราวนี้นี่ก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆของปีนี้ของประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกค่ะคุณผู้ชมค่ะ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026
2: ค่ะ
1: มีไม่กี่ประเทศในโลกนี้ที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพถึง2ครั้งด้วยกันแล้วประเทศไทยคือประเทศนั้นไหมคะครั้งนี้ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพคือเป็นครั้งที่สองละ
2: เป็นครั้งที่สองค่ะ
1: ผอ.ค่ะช่วยพูดหน่อยค่ะช่วยพูดถึงความสำคัญของงานนี้ค่ะ IMF World Bank เนี่ยมีความสำคัญยังไงประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพทำไมทั่วโลกก็ถึงจับตามองค่ะ
2: ก็เดี๋ยวพี่ขอรีเฟซเรื่องชื่อนิดนึงได้พัดเป็นด้วยภาษาไทยนะคะ
1: ค่ะ
2: เราเรียกกันว่าเป็นการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็ต้องถือว่าเป็นสปอตไลท์เลยนะคะในการที่จะนำเมื่อประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่เวทีโลกอีกครั้งหนึ่ง
1: ค่ะ
2: คือถ้าเปรียบเทียบอ่ะก็จะเหมือนการประชุมเนี้ยเป็นการเป็นเหมือนแบบโอลิมปิกการเงินของโลกเพราะว่าจะมีผู้นำทางด้านการเงินต่างๆมาประชุมไม่ว่าจะรัฐมนตรีการรัฐมนตรีการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางประเทศอื่นๆรวมทั้ง IMF และ World Bank ที่รวมนอกจากนั้นยังมีบริษัท CEO ของบริษัทชื่อดังใหญ่ๆของโลกเข้ามาประชุมในประเทศไทยนะคะคนกว่า 15,000 คนเลยนะคะ
1: 15,000 คน
2: จาก191ประเทศ
1: 191ประเทศก็คือทั่วโลกแล้ว
2: ทั่วโลกนอกจากนั้นเขายังมีผู้ติดตามนะคะอันนี้เรานับแบบลักษณะแบบนี้ก็นอกจากจะมีเรื่องต่างๆที่เข้ามาแล้วก็เขาก็จะมาถกอะไรกันเขาก็จะมาพูดถึงนโยบายการเงินระหว่างประเทศในเรื่องของการพัฒนาประเทศมันอะไรปัญหาอะไรในผ่านมุมมองอะไรต่างๆเพื่อจะมากำหนดเป็นเหมือนแบบเป็นไกด์ไลน์ของประเทศต่างๆของโลกอย่างนี้ดีกว่าแล้วแต่ละประเทศก็จะรู้ทิศทางว่าจะไปในทางไหนเราก็เลยเหมือนเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราจะมีบทบาทสำคัญมากในการทำในเรื่องพวกนี้เพราะว่าเราสามารถคิดธีมอะไรต่างๆเพื่อนำเสนอหรืออะไรแบบนี้ได้
1: ไม่ใช่ว่าทางผอ.สูงสุดเป็นคนคิดธีมแต่เป็นเจ้าภาพที่เป็นคนกำหนดธีม
2: ไม่ถึงขนาดไม่แต่ต้องเดี๋ยวมันเป็นเซคเคทรีเนาะเราก็สามารถที่จะคิดธีมแล้วก็หารือร่วมกันว่าอันนี้สนใจบ้างอะไรไหมเราไม่ใช่ประเทศใหญ่จริงไหมคะเราไม่ใช่ประเทศใหญ่ขนาดเศรษฐกิจเราก็ไม่ได้ใหญ่เทียบกับประเทศแบบท็อป10ของโลกเลยอะไรอย่างนี้งั้นแต่เราเป็นคนตัวเล็กนี่แหละถ้าเทียบกับโลกแล้วเราเป็นคนแต่เราสามารถที่จะนำเสนอธีมที่มีความสำคัญได้เพื่อจะให้ทุกคนมาเห็นชอบร่วมกันว่าเป็นลักษณะแบบอย่างนี
1: ้สามารถเรียกคือถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพคือเป็นโอลิมปิกการเงินโลกปกติโอลิมปิกเขาแข่งกีฬากันเนี่ย4ปีมีครั้งแต่การประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting เขาจัดเป็นประชุมเป็นประจำทุกปีใช่ไหมคะแล้วก็จะมีการเวียนสลับเจ้าภาพไปเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่แล้วคือจะจัดที่กรุงวอชิงตันดีซ
2: ีสหรัฐ
1: แสดงว่าไม่บ่อยที่เขาจะไปจัดที่ประเทศอื่น
2: แล้วเราก็ที่เมื่อกี้น้องฝนไม่แน่ใจพี่บอกขอข้ามมันเลยเพราะเมื่อกี้พูดแตะไปแล้วว่าเป็น1ใน3เราเป็น1ใน3ของโลกที่ประเทศออมหนึ่งในสามของโลกนะคะที่ได้รับการเป็นได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมนี้ค่ะ
1: สุดยอดคือพูดแล้วก็ขนลุกแต่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะไม่ทราบมากนักว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันบ้าง
3: ส่วนในเรื่องของการที่ประเทศไทยเนี่ยได้รับคัดเลือกเป็นไม่กี่ประเทศที่มีการจัดครั้งที่สองตัวเนี้ยอยากทราบว่าต่างชาติเนี่ยเขามองเห็นศักยภาพของประเทศไทยยังไงบ้างถึงเรียกประเทศไทยในการจัดงานครั้งนี้ครับผม
2: ก็ต้องบอกว่ามี 2-3 เรื่องอ่ะนะคะที่เขามองว่าทำไมเมืองไทยเนี่ยสามารถที่จะรับจัดการลักษณะอย่างนี้คือเรามีความเชื่อเขาเชื่อมั่นในระดับสากลเลยว่าเขาจะเลือกเราไม่งั้นเราจะไม่ถูกเลือกเป็นประธานประชุมครั้งที่2
1: ค่ะ
2: ถ้าพี่เล่าเกร็ดเล็กๆน้อยๆให้ฟังแล้วกันครั้งแรกที่มันเป็นประชุมที่ใหญ่มากห้องประชุมก็ต้องใหญ
1: ่
2: เราไม่มีห้องประชุมขนาดนั้นในครั้งแรกที่เราทำศูนย์แห่งชุมประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เกิดขึ้นเพราะงานประชุม IMF World Bank
1: สร้างขึ้นมา
2: เพื่อ
1: การประชุม IMF World Bank เลย
2: รอบนี้ก็มีการปรับปรุงรีโนเวทอะไรใหญ่ๆโตเพื่อที่จะรองรับการประชุมครั้งที่2เช่นเดียวกัน
1: คือปกติแล้วผมชอบไปดูคอนเสิร์ตไปงานหนังสือประจำปีงานหนังสือแห่งชาติก็คิดว่าใหญ่แล้วนะคะ
2: ค่ะ
1: คราวนี้เราปรับปรุงให้ใหญ่ขึ้นไปอีก
2: ปรับปรุงที่คิดว่ามันน่าจะทำให้ขนาดมันน่าจะไซส์เท่าเดิมแหละพี่ยังไม่ได้เคยเห็นนะเพราะว่าย้ายมาอยู่อีสานเลยไม่ได้ไปใหม่ละแต่ว่าเขาเข้าใจว่าน่าจะต้องทำให้ดูโมเดิร์นขึ้นให้ทันสมัยขึ้นเพราะว่าครั้งแรกคือ2534ผ่านมา35ปีได้มั้ยเนี่ย
1: ใช่ๆ
2: 35ปีค่ะ
1: 2534หรือปี1991
2: ค่ะก็
1: ผ่านมา35ปีแล้ว
2: ประเด็นที่2ที่เราสามารถมีเป็นสามารถเป็นเจ้าภาพได
1: ้
2: เพราะว่าเราได้รับการยอมรับในเรื่องการบริหารจัดการเรามีศักยภาพในการบริหารจัดการและมีโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องต่างๆ
1: ค่ะ
2: คนที่เข้ามาร่วมงานเนี่ย 15,000 คนนะคะเพราะฉะนั้นต้องอาศัยมีความเชื่อมั่นในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบคมนาคมขนส่งความปลอดภัยด้านการมาตรฐานบริหารทางการแพทย์อันนี้ก็สำคัญใช่ไหมคะโอ้เป็นผู้นำในด้านการเงินในแต่ละประเทศมาความปลอดภัยอะไรต่างๆด้วยอย่างเงี้ยเราก็ต้องเราถึงได้แบบถือว่าเป็นมาตรฐานสากลที่เขายอมรับได้ทีนี้ส่วนที่3ก็เป็นบทบาทในการกำหนดระยะวาระในการระดับวาระเศรษฐกิจระดับโลก
1: ใช่เลยค่ะอย่าง
2: ที่เมื่อกี้พูดไปเนี่ย
1: คือประเด็นไหนที่คาดว่าจะถูกนำมาพูดคุยกันมากที่สุดในเรื่องเศรษฐกิจคือคาดว่าเศรษฐกิจเรื่องไหนเนี่ยจะถูกนำมาพูดคุยกันมากที่สุดในเวทีของปีนี
2: ้มีไม่กี่เรื่องหรอกค่ะน้องเราปีนี้เรา 2-3 ปีที่ผ่านมาเราพูดมาเรื่องเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์และความขัดแย้งพ
1: ี
2: ่เราคิดว่าน่าจะต้องหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาคุยแน่นอนใช่ไหมคะเพราะว่าส่งผลกระทบโดยเฉพาะล่าสุดที่มีเรื่องของตรงตะวันออกกลางใช่ไหมคะมันอันนี้ส่งผลกระทบเพื่อโลกแล้วมันกระทบเรื่องเศรษฐกิจอะไรต่างๆเข้าไปด้วยเร
1: ื่
2: องนี้ก็จะน่าจะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดแน่นอนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยเดินตะวันออกกลางมันเป็นเขาเรียกเป็นพลังงานใช่ไหมเป
1: ็
2: นการพลังงานมันเป็นพื้นฐานของการอาหารหรืออะไรปัจจัยพื้นฐานอะไรอื่นๆอีกมากมาย
1: เรื่องน้ำมันเรื่องเดียวคือกระทบทั้งขนส่งการผลิตเรื่องอาหารเรื่องแบบ
2: การผลิตทางการเกษตรด้วยเพราะว่าปุ๋ยยูเรียเขาเอามาจากอะไรที่มันมาจากไอ้ตัวน้ำมันนั่นนะคะมันจะต้องแปรแปลงมาจากตรงนั้นนั้นก็เลยกระทบเยอะมากเราอีสานเรายิ่งเรื่องการเกษตรเราก็ยิ่งกระทบในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะ
1: นอกจากเรื่องวิกฤตพลังงานแล้วเป็นเรื่องอะไรคะพ่อ
2: ก็ต้องเป็นวิกฤตหนี้สินนี่แหละค่ะก็จะคงจะมาพูดถึงเสถียรภาพทางการเงินและวิกฤตหนี้สิน
1: ค
2: ือต
1: ้
2: องบอกว่าตั้งแต่ปีวิกฤตโควิดอะค่
1: ะ
2: ม
1: ัน
2: ทำให้ประชาชนเนี่ยมันเขาแบบฐานะทางการเงินดูอ่อนแรงลงฉะน
1: ั้
2: นเรื่องนี้น่าจะต้องมาคุยกันบางประเทศอาจจะไปได้บางประเทศมีปัญหาอะไรยังไงนะคะเรื่องถัดมาก็ health issue เช่นเดียวกันเรื่องของเรื่องดิจิตอลการใช้ดิจิตอลมีทางด้านการเงินมันมีความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
1: ขณะ
2: เด
1: ีย
2: วมันมาพร้อมกับภัยเราจะไม่ได้เน้นแค่ว่ามันมีประสิทธิภาพอย่างเดียวแล้วมันต้องมีเรื่องของการเตรียมตัวเรื่องภัยอะไรต่างๆอย่างเช่นอะไรอย่างเมืองไทยอ่ะเราชัดเจนเราแบงก์ชาติแล้วก็กระทรวงการคลังร้อนระบบพร้อมเพย์มาก่อนหน้าโควิดก่อนหน้าโควิดนิดนึงเราก็พยายามจะรณรงค์ก็มาได้แต่แบบว่าถ้าเป็นเส้นกราฟก็ค่อยๆค่อยขึ้นพอโควิดปุ๊บเส้นกราฟขึ้นแบบนี้เลยทันที ม
1: ัน
2: ทำให้คนเปลี่ยนพอใช้แบบนี้มันก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมหลายๆอันไปเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอมันเรื่องการโอนเงินการชำระเงินมันสะดวกสบายง่ายขึ้นมันก็มีเรื่องของการหลอกลวงซ
1: ึ่
2: งเราก็พูดเรื่องการพี่มาประชาสัมพันธ์เรื่องมาตรการอะไรต่างๆเรื่องภัยการเงินเยอะมากเรื่องนี้อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นว่าเนื่องจากว่าเราเป็นเจ้าภาพเราก็มีโอกาสที่เราจะสามารถนำเสนออันอิชชูบางอย่างเพื่อไปถกกันว่าอันนี้จะเป็นเรื่องที่ควรจะต้องเอานำมาคุยไห
1: ม
2: อันนี้เราจะมีบางกอกแบงคอกบลูพรินท์เป็นเรื่องของมาตรฐานในเรื่องของการเป็นแนวปฏิบัติสากลในเรื่องของการป้องกันภัยทางด้านดิจิตอล มันไม่ใช่เราจะทำแค่คนเดียวเลยนะคะตอนนี้ทุกคนจะต้องมาถกเรื่องนี้โดยเราเป็นคนเริ่มต้นคิดว่าควรจะต้องเป็นแบบไหนแล้วก็อะไรยังไงแล้วก็จะเป็นมาตรฐานสากลเป็นเซตสแตนดาร์ดต่างๆ เหมือนการกำกับอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งนโยบายการเงินวิธีการคิดจะทำทาร์เก็ตเงินเฟ้อมีเพดานอะไรทฤษฎีเลยทุกอย่างมาจากประเทศใหญ
1: ่
2: แต่ว่าอันนี้เราเป็นคนตัวเล็กเราสามารถที่จะนำเสนออะไรบางเรื่องได้หรือแม้กระทั่งการกำกับสถาบันการเงินก็มีมาตรฐานสากลเราเป็นตัวเราก็จับกลุ่มรวมกลุ่มในการที่จะนำเสนอบางเรื่องเข้าไปในเวทีโลกแต่ว่าอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่รอบนี้เป็นเรื่องภัยการเงินเราก็เป็นคนเซตเริ่มต้นให้เป็นโอกาสของเรามากค่ะในเรื่องนี้
1: จะบอกว่าทุกเรื่องที่ผู้นำระดับโลกจากทั่วโลกเขามาคุยกันในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวพวกเราเลยนะคะไม่ใช่เรื่องไกลตัวคุณผู้ชมไม่ใช่เรื่องไกลตัวประชาชนเลยไม่ว่าจะเป็นวิกฤตพลังงานวิกฤตเรื่องหนี้สินแล้วก็ภัยทางการเงินเป็นเรื่องใกล้ตัวทั้งนั้นเลย
2: เร
1: ื่อง
2: สุดท้ายที่คิดว่าก็จะพูดคือเรื่องกรีนเรื่องกรีนก็คือกรีนในเรื่องการเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมจริงไหมคะเรามีเราก็จะบ่นเรื่อง PM 2.5 แต่เหนือกว่านั้นมันก็คือมันมาจากอะไรมันมาจากเรื่องของ Greenhouse Effect ความร้อนอะไรต่างๆโลกมันร้อนขึ้นการทำการเกษตรก็ส่งผลกระทบแล้วเราจะปรับตัวยังไงเพราะว่าเรื่องพวกนี้อาจจะต้องมีเรื่องการเงินที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินอะไรอย่างนั้นต้องมาแชร์กันหรืออะไรอย่างนี้แล้วเป็นการกำกับจะเป็นยังไงแล้วเขาน่าจะมาคุยในเรื่องนี้ด้วย
1: แสดงว่าสามารถโยงไปถึงเรื่องของสภาพแวดล้อมได้
2: สภาพแวดล้อมด้วยเป็นประมาณเราคาดว่าจะคุยประมาณ4เรื่องนะคะ
1: ค่ะ
3: แล้วในส่วนของการจัดงานในครั้งนี้นะครับผมตลอดช่วงเดือนตุลาเนี่ยครับผมคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนครับ
2: ตัวเลขชัดๆอาจจะตอบไม่ได้ต้องบอกงี้แล้วพี่ดูหาข้อมูลเหมือนกันเพราะว่าคนกว่า
1: 15,000
2: คนแล้วเขาอาจจะมีครอบครัวติดตามมาด้วยใช่ไหมคะแล้วกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงนะคะเขามีกำลังซื้อสูงเพราะว่าเป็นคนสาขาวิชาชีพที่รายได้เงินเดือนสูงนะเป็น CEO ระดับโลกมันมีโอกาสนอกเหนือจากการที่จะมาใช้จ่ายโรงแรมหรือร้านท่องเที่ยวอาจจะไม่ได้มาถึงอีสานแต่ว่าเขาก็รู้จักประเทศไทยดีเขาอาจจะอยู่ต่อหรืออะไรเงี้ยมันคือร้านท่องเที่ยวได้แน่ถ้าลงแบบในเซกเตอร์นี้ได้แน่ๆ
1: ค่ะ
2: ค่ะแล้วเขาก็อาจจะไปต่อแล้วก็เหมือนเป็นต้องบอกว่าอีกด้านนึงก็ต้องบอกว่าเหมือนเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยโดยที่เราไม่ได้ใช้มาร์เก็ตติ้งใช่ไหมคะเพราะว่าเขาจะเห็นประเทศไทยเขารู้จักภูเก็ตเขารู้จักพัทยารู้จักกรุงเทพเขารู้อาจจะทางด้านฝั่งตะวันออกอาจจะรู้จักเชียงใหม่อีสานอาจจะน้อยแต่เราก็ยังมีศักยภาพ

0: ได้เห็นอัตลักษณ์ของประเทศไทยในแต่ละภูมิภาคของไทยเนี่ยถ้าพี่อันก็มีการขึ้นโต๊
1: ะ
0: เนื้อที่มีเนื้อพลยางคำเนื้อปรุงทำอะไรให้มันเป็นมัดเป็นลักษณะเอาไปใช้ทำเป็นเขาเรียกอะไรนานาชาติมากขึ้นก็จะมีการเสิร์ฟบนโต๊ะผู้ชม
1: เชื่อว่าผู้นำระดับโลกจากทุกประเทศจะต้องติดใจอาหารไทยแน่นอน และเดี๋ยวจะต้องถามว่าอุ๊ยผ้าไหมแพรว่าสวยขนาดนี้มาจากจังหวัดไหนเนี่ยจะมาอีสานต่อละ
0: ค่ะ
1: ค่ะพอค่ะกำลังสนุกเลยแต่เดี๋ยวเราเบรกนิดนึงนะช่วงหน้าเรามีอีกหลายเรื่องเลยที่จะสอบถามพอเรื่องเกี่ยวกับ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026พักกันสักครู่เดียวค่ะ
2: ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
3: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่

0: ต่อไอ้เรื่องชุมชนนี่ดีกว่าก
1: ลับมาพูดคุยกันต่อค่ะในรายการมองอีสานผ่าน NVT ซึ่งเทปนี้พิเศษเราพูดคุยกันถึงเรื่องที่ประเทศไทยค่ะกำลังจะเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคมนี้12-18ตุลาคมนี้ตลอดทั้งสัปดาห์เลย12-18ตุลาคม2569ที่ประเทศไทยจะได้เปิดบ้านต้อนรับผู้นำจากทั่วโลกเลยแล้วยังมีผู้ติดตามมีคณะติดตามแล้วก็มีครอบครัวที่เดินทางมาซึ่งคาดว่าจะเดินทางเข้าประเทศไทยเนี่ยไม่ต่ำกว่า 15,000 คนโอ้โหเม็ดเงินช่วงนั้นจะต้องกระจายหมุนเวียนเยอะแน่ๆทีนี้เราพูดคุยกันค้างไว้ค่ะช่วงท้ายเบรกที่แล้วเรื่องที่ว่างานจัดที่กรุงเทพจัดที่เมืองหลวงของเราแล้วอีสานจะได้อะไรบ้างเมื่อสักครู่เราพูดถึงอาจจะมีภาพใหม่ของเรานะคะที่ไปเป็นของที่ระลึกไปเป็นของที่อาจจะตัดเย็บอาจจะตัดเย็บชุดให้กับผู้นำทั่วโลกนะคะรวมไปถึงอาหารจากภาคอีสานก็จะมีการประยุกต์แล้วไปวางบนโต๊ะอีสานจะได้อะไรอีกบ้างคะผอ
0: ก็ต้องบอกพี่ไม่รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยมีของอีสานเท่าไหร่แต่เท่าที่พี่รู้อย่างที่บอกไปว่าของเนื้อแล้วก็มีผ้าไหมใช่ไหมคะแต่ว่าตรงนี้มันก็เป็นโอกาสเพราะว่าได้ยินได้ฟังอ่ะมันไม่เหมือนการสัมผัสของจริงได้จับสัมผัสเนื้อผ้าไหมเป็นยังไงได้สัมผัสได้กินอาหารอะไรเงี้ยใช่ไหมคะมันจะเป็นโอกาสมากเพราะอย่างที่พี่บอกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีฐานะมีกำลังซื้อสูงนอกจากนั้นนะเขาก็ยังสามารถซื้อของที่ระลึกอะไรต่างๆได้มันก็จะเป็นโอกาสของเราสำหรับชุมชนเองที่พัฒนาสินค้าอะไรต่างๆที่เราจะต้องพัฒนาแล้วก็ทำให้เราสามารถได้รับการคัดเลือกใช่ไหมเพราะขายอะไรเป็นอินเตอร์เนี่ยราคามันจะต้องสูงขึ้นเราจะได้รู้จะมีมุมมองไหมเราจะไม่ได้ทำแบบเดิมๆเราจะทำยังไงให้มันเรียนรู้ที่จะรู้ว่าคนนานาชาติเขาชอบสินค้าแบบไหนอะไรยังไงแล้วได้ปรับปรุงพัฒนาสินค้าของเราเพื่อจะได้ขายให้กับคนทั่วโลกได้ครั้งนี้เราอาจได้ไม่รับเลือกแต่ครั้งหน้าไม่ต้องรออีก35ปีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุมนานาชาติในหลายๆเวทีไม่ใช่

0: เรื่องการเงินเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีเรื่องของการได้รับเอาไปโชว์อะไรต่างๆได้ค่ะหรือว่าช่องทางการขายเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันมันก็มีอะไรที่ถ้าเราทำขายในเพจของเราเองมันผู้ซื้ออาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นคนในประเทศไทยก็ได้แต่เราจะทำยังไงให้คนสนใจในสินค้าของเราง
1: านนี้จะมีการจัดบูธไหมคะ
0: เข้าใจว่ามีการจัดบูธจาก26จังหวัดนั่นแหละค่ะซึ่งพี่เท่าที่พี่รู้เนี่ยมีอีสานเนี่ย2แต่ไม่รู้อาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้ค่ะ
1: น่าภูมิใจค่ะคือตลอดคือการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting เนี่ยเขาจัดเป็นประจำทุกปีแล้วจัดมากว่า80ปีแล้วใน80ปีนี้ค่ะอย่างที่ช่วงต้นรายการเราพูดไปมีเพียงแค่3ประเทศในโลกนี้เท่านั้นที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพถึง2ครั้งหนึ่งในนั้นคือประเทศไทย
0: ประเทศอีกประเทศหนึ่งคือญี่ปุ่นแล้วก
1: ็ตุรกีเน
0: า
1: ะตุรกี
0: ใช่ไหมคะญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เป็นโหมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจลำดับท็อปทรีอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมคะ
1: เทคโนโลยีด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วประเทศไทยอย่างที่พอบอกเราเป็นถ้าเทียบกับทั่วโลกเนี่ยเราถือเป็นคนตัวเล็กๆ
0: เราเป็นคนตัวเล็ก
1: ๆแต่เราได้รับเกียรติเพราะเขามองเห็นศักยภาพของเราแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอย่างศูนย์เศรษฐกิจค่ะการคมนาคมสะดวกมีทั้ง MRT MRT อยู่ตรงนั้นเลย
0: อย
1: ู่ใกล้ๆเลยมีการขนส่งสะดวกคมนาคมสะดวกมีแหล่งเชื่อมต่อไปแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยไปห้างสรรพสินค้าได้ด้วย
0: จริงๆอีกอันนึงที่มาตรฐานทางด้านทางการแพทย์ของเราก็ได้รับการยอมรับจริงไหมคะ
1: ใช่เป็นอันดับต้นๆของโลกเลย
0: ใช่ค่ะสาธารณสุขเองอะไรเงี้ยมันเป็นมาตรฐานที่ดีซึ่งเขายอมรับไม่งั้นเขาก็จะไม่มาคิดถึงว่าคนที่เป็นผู้นำมีฐานะการเงินดีเขาก็ต้องอยากไปในสิ่งที่เขารู้สึกว่าปลอดภัยเราก็เลยต้องถือว่าเราได้รับเกียรติมากนะที่เรารับเลือกเป็นครั้งที่สองค่ะ
1: ค่ะพอค่ะคือเราได้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งเนี่ยในรอบ35ปีเราเตรียมความพิเศษอะไรไว้บ้างคะนอกเหนือจากเอาของดีของเด่นจาก26จังหวัดคัดเลือกมาแล้วทั่วประเทศไทยเรามีความพิเศษอะไรอีกบ้างคะ
0: พี่ว่าความพิเศษของเราคือเราถูกได้รับการยอมรับมากกว่าแล้วก็พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือประเทศไทยอ่ะถือว่าเป็นเดสตินีของการท่องเที่ยวพี่เชื่อว่าส่วนตัวพี่เชื่อว่าเขาน่าจะอยู่ต่อเพื่อท่องเที่ยวต่
1: อ
0: ไหนๆเดินทางข้ามมาตั้งหลายมาไกลเน
1: า
0: ะ
1: ไม่น่าจะมาสัปดาห์เดียวแต่หลายคนคือน่าจะจองตั๋วจองโรงแรมเป็นเดือน
0: ใช่ พี่เชื่อว่าแบบนั้นอาจจะมาไม่ถึงอีสานแต่เราก็ได้เหมือนเปิดโอกาสให้เขาได้รู้จากว่ามันมีสินค้าอีสานมีอะไรแบบนี้ถึงได้บอกว่ามันก็เป็นโอกาสของเราที่เราเห็นว่าเออถ้าเราสามารถพัฒนาสินค้าของเราได้จนถูกได้รับเลือกอ่ะเราก็จะไปโกอินเตอร์ได้โดยง่าย
1: เราจะเห็นจากคลิปวิดีโอคือเขามีเกณฑ์การคัดเลือกเจ้าภาพในการจัดการประชุมคือเลือกตั้งแต่สถานที่เลยแล้วต้องรองรับคนได้มากโรงแรมที่พักต้องดีต้องมีแผนการจัดมีแผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพมีการอำนวยความสะดวกมีเรื่องการแพทย์คือประเทศไทยตอบโจทย์ถึงเราจะเป็นประเทศเล็กถ้าเทียบกับขนาดของโลกเนี่ยแต่ว่าเราตอบโจทย์ในทุกด้านอาหารคือที่สุดเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะ อาหารอีสานด้วยดีไหมคะ
1: ดีที่สุดเลยค่ะ ถูกปากชาวต่างชาติที่สุดต้องบอกว่าอย่างนั้นนะถ้าเราปรับรสชาติแล้วลดความเผ็ดลงมานี่เชื่อว่าชาวต่างชาติจะประทับใจอาหารอีสานมาก
0: การแตกตกแต่งอะไรก็จะช่วยเหมือนกัน
1: ใช
2: ่
1: ค่ะ
2: แสดงว่ามันก็เกิดประโยชน์ไม่ได้แค่ระยะสั้นอย่างเดียวแต่ว่าย
0: า
2: วไปอีกระยะ
0: อย่างที่บอกเราเหมือนเราทำการตลาดโดยที่ทางด้านการท่องเที่ยวโดยที่เราไม่ได้ทำไม่ได้เสียเงินเพื่อการตลาดใช่ไหมคะ
1: แบบนี้คนไทยเตรียม speak English ต้อนรับต่างชาติเลยดีไหมคะ
0: ใช่ค่ะเรามีค่ะอันนี้เราก็จะพูคนหลายภาคส่วนนะคะแต่การเตรียมงานเนี่ยอย่างคนที่จะทำหน้าที่เขาเรียกภาษาอังกฤษว่าเรซองพี่ก็ไม่แน่ใจภาษาไทยจะใช้อะไรคือต้องมีคนดูแลเขาเป็นกลุ่มๆใช่ไหมคะเขาก็จะมีคนพิธีการทูตทำยังไงกระทรวงการต่างประเทศก็จะส่งคนมาเพื่อเทรนคนพวกนี้ด้วยเหมือนกัน
2: เป็นเหมือนกลุ่มผู้ประสานงาน
0: ประมาณกลุ่มผู้สานงานอีกอันนึงแต่ว่าเวลาเขาจะไปไหนอะไรเงี้ยก็ต้องมีคนดูแล
1: เป็นเหมือนไกด์อย่าง
0: เงี้ยค่ะเป็นค่ะ
1: ไม่เหมือนไกด
0: ์แต่นอกเหนือจากการท่องเที่ยวแล้วอ่ะเราจะได้เรื่องการลงทุนเขาจะเห็นศักยภาพเลยลืมว่าจะมี CEO ผู้นำประเทศต่างๆในประเทศต่างๆเข้ามาเราก็จะเห็นศักยภาพของไทยมันก็จะเป็นการเปิดโอกาสเราเหมือนกันในเรื่องของการลงทุนไม่ได้มีเรื่องการท่องเที่ยวแค่อย่างเดียวค่ะ
1: พี่แม็ก
2: อันนี้ก็ถือว่าไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวเลยนะครับผมหลายคนที่ชมอยู่เนี่ยก็คิดว่าการประชุมระดับโลกซึ่งมีผู้นำทางการเงินเข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวเราอาจจะไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรอย่างนี้จริงๆไม่ใช่นะครับผมตรงนี้

0: ได้รับผลประโยชน์คือได้ทั่วประเทศเลยนะครับผมไม่ใช่ว่าแค่เรื่องจัดที่กรุงเทพเราได้แค่กรุงเทพอย่างเดียวนะครับผมโอเคแล้วในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การจัดงานเนี่ยอยากจะให้ท่านผอ.ฝากในเรื่องของช่องทางการติดตามนิดนึงนะครับ
1: เชิญชวน
2: ก็จริงๆเรามีมันก็จะติดตามข่าวสารจากธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ซึ่งเราก็จะลงอยู่ในเว็บไซต์ของแบงก์ชาติแล้วเราก็จะมีโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆที่ออกมาด้วยนะคะแต่สิ่งที่สำคัญหน่อยเราอยากให้ประชาชนคนไทยเนี่ยรู้สึกภาคภูมิใจเราเป็นคนตัวเล็กแต่ได้รับการยอมรับในเวทีสากล
0: คร
2: ับ มีความภาคภูมิใจที่เราสามารถได้จัดงานเป็นครั้งที่2ซึ่งไม่มีแค่3ประเทศในโลกเท่านั้นเองที่ได้รับการจัดมาเป็นเจ้าภาพในการจัดงานแบบนี้นะคะแม้เราจะไม่ได้เป็นที่ไม่ได้เป็นสถานที่ในการประชุ
1: ม
2: เราแต่เรามีสินค้าอีสานไปอยู่ตรงนั้นด้วยท่านก็สามารถถ้าในส่วนของท่านเองก็ท่านได้คิดว่าเออมันมีเป้าหมายว่าเราอยากจะทำถ้าเราอยากจะ go in term มันยังมีช่องทางผ่านท่านช่องทางรัฐหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ไม่ได้ทำด้วยตัวเองอย่างเดียวนะคะมีคนอีสานที่ทำงานในเวทีนี้พอสมควรต้องบอกอย่างนี้อย่างแบงก์ชาติอีสานเองเราก็ส่งคนไปช่วยในทำหน้าที่เรซองด้วยเหมือนกันค่ะ
1: ไปทำหน้าที่คอยแนะนำคอยดูแลแต่ละคณะนะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามช่องทางการประชาสัมพันธ์คือทางแบงก์ชาติเนี่ยเขาทำช่องทางการประชาสัมพันธ์งานนี้ไว้หลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์อินสตาแกรมTikTokนะคะมี YouTubeคุณผู้ชมเพียงแค่เซิร์ช AM 2026 Thailand ทุกช่องทางเลยค่ะจะขึ้นข้อมูลมาอัปเดตรายวันเลยคือช่วงนี้เขาดาวแล้วนะนับถอยหลังที่จะเข้าสู่การจัดงานในช่วง 12-18 ตุลาคม 2569 แล้วไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ค่ะการจัดงานโอลิมปิกการเงินโลกในครั้งนี้ประเทศไทยจะได้อะไรแต่ละภาคจะได้อะไรเราจะนำเสนออะไรธีมหลักคืออะไรสินค้าอะไรที่จะถูกนำเอาไปพรีเซนต์เศรษฐกิจเรื่องอะไรที่จะเอานำไปถกเถียงเอาไปพูดคุยสำหรับผู้นำทั่วประเทศที่จะมาเยือนประเทศไทยมากกว่า 15,000 คนในช่วงเดือนตุลาคม2569แล้วมาเป็นเจ้าภาพที่ดีร่วมกัน
2: ค่ะ
1: ทุกภูมิภาคเลยนะคะเราสามารถเป็นเจ้าภาพที่ดีได้ร่วมกันค่ะแล้วพบกันติดตามกัน
2: ติ
1: ดตามได้นะคะ AM 2026 Thailand ค่ะเสิร์ชได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเลยสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณผอ.ระวิวานจิริเกษมทรัพย์ผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ให้เกียรติมาพูดคุยเรื่อง IMF World Bank กับพวกเรานะคะขอบพระคุณค่ะ
2: ค่ะ
0: ดี
2: ค่ะ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะน้ำฝนและพี่แม็กต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โตไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
4: ง่าย
6: ครบ
7: จบ
3: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์

0: ลกในวันนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีและนวัตกรรมไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือในการทำงานอีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นทักษะพื้นฐานของผู้เรียนในศตวรรษที่21โรงเรียนหนองคายวิทยาเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้มีการปรับตัวและมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อก้าวทันโลกยุคดิจิทัลในวันนี้นะครับเราจะไปดูกันว่าโรงเรียนแห่งนี้สร้างโอกาสในการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมอย่างไรพร้อมรับฟังมุมมองจากผู้บริหารคณะครูและตัวแทนจากนักเรียน
1: สวัสดีครับรายการคิดดีวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนั้นมาที่จังหวัดหนองคายครับมารับชมเรื่องราวของโรงเรียนหนองคายวิทยาคารนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนนะครับประจำจังหวัดหนองคายที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนในหลากหลายมิติครอบคลุมในกลุ่มวิชาต่างๆนะครับและนอกจากนี้นะครับโรงเรียนแห่งนี้นะครับก็ยังได้มุ่งเน้นให้เด็กๆเนี่ยได้ปรับตัวมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมต่างๆครับเรื่องราวในการวิจัยเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: ผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับทางด้านของท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคารแห่งนี้นะครับสวัสดีครับท่านรองครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับท่านรองครับโรงเรียนหนองคายวิทยาคารของเราเนี่ยมีวิสัยทัศน์ยังไงบ้างครับ
1: วิสัยทัศน์ของโรงเรียนหนองคายวิทยาคารนะคะโรงเรียนดีมีมาตรฐานสากลสร้างคุณภาพค่ะ
0: ครับโรงเรียนของเราก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนประจำจังหวัดหนองคายที่มีชื่อเสียง
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ต้องบอกว่าเรื่องราวเนี่ยก็คือสะท้อนเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนของเรียนโรงเรียนเรามีการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนยังไงบ้างคร
1: ับ ก็โรงเรียนเรานะคะเปิดการเรียนการสอนเป็น6หลักสูตรค่ะได้แก่หลักสูตรแรกนะคะหลักสูตรวิทย์คณิตค่ะหลักสูตรที่2นะคะหลักสูตรอัจฉริยภาพทางด้านภาษาไทยสังคมค่ะหลักสูตรที่3หลักสูตร3ภาษาค่ะ MLP ค่ะจีนอังกฤษแล้วก็เกาหลีค่ะและหลักสูตรที่4ค่ะหลักสูตรศิลปกรร
0: ม
1: หลักสูตรที่5หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านกีฬ
0: า
1: และหลักสูตรที่6ค่ะคือหลักสูตรการงานอาชีพค่ะ
0: ต้องบอกว่าครอบคลุมเกือบทุกหลักสูตรเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกีฬาวิชาการหรือว่าเรื่องของการงานอาชีพ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับคุณผู้ชมแล้วอะไรที่ถือว่าเป็นจุดเด่นหลักของโรงเรียนครับ
1: จุดเด่นหลักของโรงเรียนนะคะก็คือเน้นเรื่องของวิชาการและ

0: คโนโลยีค่ะ
1: ครับผมแล้วเรามีการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีให้กับเด็กๆไหม
0: อ๋อเทคโนโลยีที่เราส่งเสริมนะคะช่วงนี้เป็นปัญญาประดิษฐ์ที่มาแรงเนาะเราก็ได้มีการเช่าห้องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมค่ะเพื่อให้รองรับประสิทธิภาพการทำงานและประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนเพิ่มเติมขึ้นค่ะโดยการเช่าคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนค่ะ
1: ก็คือในอนาคตเราก็จะมีศูนย์แห่งนี้เกิดขึ้น
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ภายในศูนย์ก็จะมีอุปกรณ์ไม่ว่าเป็น iPad หรือว่าคอมพิวเตอร์
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เรื่องราวนี้ยังบ้างครับ
0: ก็มีอย่างที่บอกนะคะว่าเราเปิดหลักสูตร
1: ครับ
0: คำว่าเปิดหลักสูตรก็คือมีวิชาเพิ่มเติมขึ้นค่ะแล้วก็มีวิชาหลักของวิชานี้ค่ะซึ่งเป็นการเรียนวิทยาการคำนวณซึ่งสอดแทรกเรื่องของการเขียนโคดดิ้งเข้าไปค่ะโดยใช้ภาษา Python ค่ะ
1: แล้วเรามีการรีสกิลอัพสกิลให้กับบุคลากรของเราไงบ้างครับ
0: ก็มีการทำ MOU นะคะกับมหาลัยขอนแก่นนะคะเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเราได้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ค่ะก็คือมีการอบรมเพิ่มเติมค่ะ
1: แล้วนอกจากเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI แล้วเนี่ยโรงเรียนของเราเนี่ยได้มีการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเด็กๆยังบ้างครับ
0: เราก็มีการทำ MOU ค่ะกับหน่วยงานข้างนอกค่ะก็อย่างที่บอกเลยนะคะก็หน่วยงานที่หลักๆก็คือ KKU ก็คือมหาลัยขอนแก่นค่ะก็คือให้การสนับสนุนเรื่องนี้ค่ะในการเป็นวิทยากรแล้วก็มีหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมทางด้านภาษาเพิ่มเติมค่ะก็คือหน่วยงานของอบจ.ค่ะซึ่งเราก็จะได้คุณครูที่เข้ามาสอนที่เป็นชาวต่างชาติหนึ่งท่านค่ะจากของโครงการของอบจ.ค่ะ
1: ก็คือเราก็มีความร่วมมือบูรณาการกับหน่วยงานข้างนอกด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เปิดโอกาสให้กับเด็กๆได้แสดงวิสัยทัศน์หรือว่าแสดงผลงานของตัวเองไงบ้างครับ
0: ก็อยากจะบอกว่าโรงเรียนของเรานะคะมีหลักสูตรของวิชา IS ค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งวิชา IS นะคะก็มีการที่เปิด Open House เปิดบ้าน Open House เพื่อให้นักเรียนแสดงศักยภาพของนักเรียนในการแสดงผลงานของ ISตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนค่ะ
1: ผมแอบไปเห็นในเพจมาโรงเรียนของเราเนี่ยได้มีการประกวดในเรื่องของโปสเตอร์ต่อต้านยาเสพติดด้วยนะครับ
0: ค่ะใช่ถูกต้องค่ะโปสเตอร์ที่ประกวดก็ใช้ AI ประดิษฐ์ค่ะในการประกวดค่ะเพราะว่าเรามองเห็นเทคโนโลยีค่ะที่นักเรียนสามารถได้สร้างความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นนะคะโดยผ่านสื่อAI หรือใช้เทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องค่ะ
1: นักเรียนแต่ละคนเขาก็ได้เหมือนว่าสอดแทรกแนวคิดของตัวเองความคิดของตัวเองในการดังสรรค์ผลงานต่างๆขึ้นมาแล้วนอกจากผลงานทางด้านของเทคโนโลยีแล้วก็ AI แล้วเนี่ยงานในระดับวิชาการที่เราได้รับมาเนี่ยมีงานอะไรบ้างครับ
0: เป็นประจักษ์นะคะก็คือการบินโดรนแปลอักษรค่ะซึ่งเราได้รับรางวัลระดับชาติค่ะได้รับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
1: อ๋อครับนอกจากนี้ในเรื่องของดนตรีเราก็ยังได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเป็นรางวัลชมเชยค่ะระดับประเทศค่ะและได้รับรางวัลขวัญใจระดับประเทศค่ะ
1: ต้องบอกว่าไม่ธรรมดา
0: ใช่ค่ะ
1: กับโรงเรียนหนองคายวิทยาคารแห่งนี้นะครับสุดท้ายนี้อยากให้ท่านรองเนี่ยฝากถึงผู้ชมรายการหรือผู้ชมที่สนใจหน่อยครับ
0: ก็อยากจะฝากถึงลูกๆนะคะที่มีความสนใจที่จะเข้าศึกษาโรงเรียนหนองคายวิทยาคารนะคะเรามุ่งเน้นถึงความถนัดและความสนใจของนักเรียนเป็นหลักนะคะซึ่งทางโรงเรียนของเรากำลังสร้างให้โรงเรียนมีศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างตึก ICT นะคะซึ่งจะรองรับความต้องการของนักเรียนที่มีความสนใจทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้นค่ะ
1: ครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีต้องขอบคุณท่านรองมากนะครับที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ครับขอบคุณคร
0: ับ ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราไปพบกับน้องๆนักเรียนนะครับที่กำลังเรียนอยู่ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กันครับจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารนะครับจะเห็นได้ว่าการพัฒนาผู้เรียนไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในห้องเรียนแต่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงซึ่งเราจะพาไปชมบรรยากาศเหล่านั้นกันครับ

ช่วยให้ครูสามารถใช้สื่อดิจิทัลในการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายนักเรียนเองก็ได้ฝึกคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหารวมถึงยังเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนได้สร้างผลงานของตนเองต่อยอดสู่การแข่งขันในเวทีต่างๆรวมถึงการประกวดในระดับต่างๆด้วยครับ

จากที่คุณผู้ชมได้รับชมไปนะครับเกี่ยวกับการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แห่งนี้นะครับจะเห็นได้ว่าห้องเรียนแห่งนี้ช่วยให้ครูสามารถใช้สื่อดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายนักเรียนเองก็ได้ฝึกคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหารวมถึงยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานและนวัตกรรมของตนเองต่อยอดสู่การแข่งขันและการประกวดในเวทีต่างๆครับ

ก็จากปีการศึกษาที่แล้วนะคะทางสพฐก็มีนโยบายว่าอยากจะผลักดันให้โรงเรียนเปิดหลักสูตรเกี่ยวกับวิชาปัญญาประดิษฐ์ค่ะซึ่งโรงเรียนเราก็ได้ตอบสนองนโยบายนั้นโดยการเปิดวิชาปัญญาประดิษฐ์นะคะซึ่งเปิดอย่างเป็นทางการก็คือปีการศึกษานี้ค่ะโดยที่ในปีการศึกษาที่แล้วเนี่ยได้มีการส่งคณะครูจำนวนหนึ่งค่ะไปอบรมการสอนปัญญาประดิษฐ์จากทาง Nextech ค่ะแล้วก็ทางสสวทนะคะแต่พอดีว่าเนื่องจากว่าวิชาปัญญาประดิษฐ์ที่เราวางแผนว่าจะเปิดสำหรับม.ต้นกับม.ปลายเนี่ยค่ะเราวางแผนไว้ว่าเราจะเปิดในภาคเรียนที่2นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะยังไม่ได้มีนักเรียนที่ผ่านกระบวนวิชานี้มาให้เห็นนะคะแต่ว่าวิชานี้นะคะเนื่องจากว่าเรามีข้อจำกัดเรื่องของบุคลากรก็เลยเปิดเฉพาะแผนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แต่สำหรับนักเรียนที่ไม่ใช่แผนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยเราจะมีการจัดอบรมนะคะคอมพิวเตอร์ให้กับพวกเขาในหัวข้อของปัญญาประดิษฐ์เช่นเดียวกันเพื่อให้ทุกคนได้รู้เท่าทันนะคะเทคโนโลยีรวมถึงรู้ช่องทางในการที่จะเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนะคะที่วางแผนไว้นะคะก็จะมีต้องบอกว่าเป็นแพลตฟอร์มนะคะเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ของ Lead Education นะคะซึ่งพัฒนาโดยสวทช.กับ Nextech นะคะซึ่งในนั้นเนี่ยมันจะมีหลักสูตรที่หลากหลายนะคะตัวอย่างเช่นการฝึกการสร้าง AI อย่างง่ายโดยใช้เว็บแอปพลิเคชันคิดบาย AI นะคะหรืออีกถ้าเป็นม.ปลายเนี่ยนะคะเราก็จะยกระดับขึ้นมาหน่อยเราจะสอนเขาฝึกเขียนภาษา Python ก่อนในเบื้องต้นหลังจากนั้นเราจะสอนเขาเรียกใช้โมเดลพัฒนา AI จากแพลตฟอร์ม Hugging Face ค่ะเพื่อมาพัฒนา AI แล้วก็สร้างเป็นเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้ Gradio ค่ะในเบื้องต้นตอนนี้นะคะคณะครูส่วนใหญ่แต่ละกลุ่มสาระนะคะก็พยายามที่จะจัดหาเวทีในการแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ AI ของนักเรียนแต่ยังอยู่ในขั้นตอนยังอยู่ในระดับของการฝึกพร้อม AI ตามโจทย์มากกว่าค่ะซึ่งอย่างที่ผ่านมาก็มีการประกวดออกแบบโปสเตอร์ต่อต้านยาเสพติดโดยใช้ AI ค่ะต้องบอกว่าเบื้องต้นนักเรียนให้ความสนใจอย่างมากนะคะแต่เนื่องจากว่าคณะครูเองก็ใหม่เช่นเดียวกันนะคะก็อาจจะตะกุกตะกักบ้างแต่ต้องบอกว่าได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากเขารู้สึกว่าเมื่อเขาได้เห็นเบื้องหลังว่า AI มันถูกสร้างขึ้นมายังไงเขาก็จะได้ใช้ AI อย่างมีสติมากยิ่งขึ้นค่ะ

ื่อโรงเรียนสร้างพื้นที่แห่งโอกาสสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเสียงสะท้อนจากผู้เรียนนะครับว่าพวกเขาจะได้รับอะไรจากการเรียนรู้ในรูปแบบนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับ

สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวชนิการลาวนิชค่ะเป็นตัวแทนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1ค่ะก็รู้สึกว่ามีความสุขค่ะที่ได้มาเรียนที่นี่เพราะว่าก็มีทั้งคุณครูที่น่ารักใจดีค่ะแล้วก็เพื่อนๆที่คุยด้วยก็สนุกอยู่ได้ก็สนุกค่ะก็ถ้าเป็นกิจกรรมด้านเทคโนโลยีที่ชอบนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการออกแบบโปสเตอร์ AI ค่ะที่หนูชอบเพราะว่าโรงเรียนเราก็มีจัดการกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดที่ออกแบบด้วยโปสเตอร์ AI ค่ะก็ทำให้รู้ค่ะว่าเราสามารถพัฒนาความคิดเราด้วย AI ได้ค่ะออกแบบจากความคิดเราให้ AI สร้างมาเป็นภาพโปสเตอร์แบบนี้ค่ะก็ที่เคยเข้าร่วมนะคะก็จะเป็นพวกตอบปัญหาเกี่ยวกับ AI ค่ะที่เคยเข้าร่วมมา

สวัสดีครับผมนายณัฐพรโทสาลีครับเป็นตัวแทนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับผมว่ามันช่วยทำงานให้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นครับก็คือเราจะไม่น่าเบื่อครับก็มันแตกต่างจากตำราที่เป็นอันเดิมๆครับมันก็จะไม่น่าเบื่อครับก็สนใจมากเลยครับเพราะว่ามันช่วยให้เราทำอะไรได้ง่ายขึ้นครับก็อยากให้มีการจัดแข่งขันแบบให้มันมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้น้องๆได้รับความรู้เรื่อง AI มากยิ่งขึ้นครับ

จากเสียงสะท้อนของนักเรียนนะครับจะเห็นได้ว่าการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีไม่ได้สร้างเพียงความรู้แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจและเป้าหมายในอนาคตให้กับพวกเขาอีกด้วย

0: ก็ได้รับความร่วมมือนะคะจากมหาลัยขอนแก่นค่ะ
1: ครับผม
0: ก็คือเป็นโครงการ KKU Smart Learning ค่ะร่วมกับมหาลัยโดยจัดการสนับสนุนนะคะทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มีชุมชนนะคะที่ช่วยเหลือเรื่องของงบประมาณของ ICT ค่ะและยังมีนะคะการทำ MOU นะคะกับศูนย์ภาษาของหนองคายค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายด้วยค่ะผู้ปกครองคือแกนนำหลักเลยนะคะหรือเรียกว่าเป็นภาคีเครือข่ายของโรงเรียนเลยนะคะก็คือได้ทำอยู่3มิตินะคะในการทำ MOU นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคัดกรองนะคะพฤติกรรมของเด็กนะคะ SDQผ่านระบบออนไลน์ค่ะแล้วก็สะท้อนถึงการประเมินคุณภาพของโรงเรียนนะคะโดยการประเมินผ่านออนไลน์ค่ะคืออยากจะฝากถึงลูกๆทุกคนนะคะที่มีความสนใจที่จะเข้ามาเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคารนะคะโรงเรียนหนองคายวิทยาคารได้เปิดอาคาร ICT ค่ะที่เหมาะกับนักเรียนที่มีความสนใจทางด้านเทคโนโลยีนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์ไม่ว่าจะเป็นโค้ดดิ้งนะคะเราจะมีการเปิดสอนในหลักสูตรของโค้ดดิ้งเพิ่มเติมนะคะในรายวิชาเพิ่มเติมในยุคนี้นะคะเทคโนโลยีนะคะเป็นส่วนสำคัญเลยการที่มีเทคโนโลยีเข้ามานะคะจะทำให้การสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้นเพราะนักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนรู้มากขึ้นและเทคโนโลยีนะคะยังมีบทบาทในการอาชีพทุกอาชีพเลยแทรกเข้าไปในการทำงานของทุกหน่วยงานนะคะก็อยากให้นักเรียนนะคะเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไม่ว่าจะเป็นโค้ดดิ้งนะคะหรือหุ่นยนต์นะคะซึ่งตอนนี้รอบตัวเรานะคะเชื่อว่าทุกที่นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและเข้ามาเป็นส่วนร่วมของการใช้ชีวิตประจำวันค่ะ

คุณผู้ชมครับการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะครับไม่ใช่หน้าที่ของโรงเรียนเพียงฝ่ายเดียวแต่เกิดจากความร่วมมือของทั้งคุณครูเองผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายภาคีที่ร่วมกันเปิดโอกาสเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้กับน้องๆนักเรียนครับ

คุณผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีในวันนี้นะครับกับโรงเรียนหนองคายวิทยาคารนะครับที่ได้มีการปรับตัวเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของนวัตกรรม AI ครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: หนุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
3: ง่าย
6: ครบ
7: จบ
3: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: คะ
1: รู้อะไรคะ
0: ก็ดาราสาวไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ่ฉันต้องมีอะไรแน่
1: ๆจริงเหรอมีไหมหลักฐานล่ะ
0: นี่ค่ะแคปมาจากวงในนะคะ
1: อย่างนี้ต้องแชร
0: ์แชร์เลยค่ะ
2: หยุดจ้า
1: ทำไมแค่แชร์ก็ผิดหรอ
2: ข่าวเท็จผิดพรบ.คอมใครแชร์ใครเผยแพร
0: ่โดนกันทั้งนั้นจ้ะ
2: ก่อนแชร์อะไรคิดก่อน3วิข่าวจริงไหมใครเป็นคนโพสต์แชร์แล้วใครสวยรู้เท่าทันสื่อรอดทั้งตัวรอดทั้งชื่อ

พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยเมื่อไรแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะก็เห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปริญญาตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

ครูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการเมืองไทยดีดีวันนี้พาทุกท่านมาที่วัดปรมัยยิกาวาสหรือว่าวัดบ้านหม้อนะครับที่ตำบลขวาวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเข้ามาดูศูนย์เรียนรู้วิถีชุมชนบ้านหม้อนะครับซึ่งเป็นการนำเอาภูมิปัญญาเก่าแก่นะครับมีหม้อที่เก่าที่สุดอยู่ในนี้ด้วยนะฮะผมไม่ได้มาคนเดียววันนี้มากับท่านดร.กิตติกรนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ครับผมเหตุผลที่พาผมมาที่นี่ครับมีความสำคัญยังไงฮะที่นี่
1: จุดเริ่มต้นของบ้านหม้อนะครับผมว่าสิ่งที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจก็คือวัดนะครับแล้วก็ชุมชนบ้านหม้อนะฮะก็จะมีผู้ที่เป็นที่เคารพรักศรัทธานั่นคือหลวงพ่อพระครูปริยัติกิจจาภรณ์นะครับเจ้าคณะตำบลขวาวเขต2นะครับหรือหลวงพ่อวัดบ้านหม้อของเรานะครับท่านเป็นผู้ที่อนุรักษ์แล้วก็นำพาพี่น้องชาวบ้านเนี่ยได้ร่วมกันอนุรักษ์ในเรื่องของวิถีชุมชนในเรื่องของปราชญ์ภูมิปัญญาต่างๆไว้โดยการรวบรวมนะครับในเรื่องของหม้อเครื่องปั้นต่างๆเครื่องตีหม้ออุปกรณ์ต่างๆรวมถึงการจัดการที่จะเป็นลักษณะของการให้ดูเรื่องราวบ้านหม้อว่าย้ายถิ่นฐานมาอย่างไรแล้วก็มีวิถีชีวิตอย่างไรในชุมชนบ้านหม้อของ
0: ครับผมอยากจะรู้แหละครับว่าความเป็นมาของชุมชนบ้านหม้อแห่งนี้เป็นยังไงนะครับมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากวันนี้เราจะเข้าไปดูข้างใน
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: แต่จะก่อนเดือนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับต้องขออนุญาตที่จะเรียนท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ทีมงานว่าวันนี้ที่ได้มานะครับก็ต้องขอบคุณทางหน่วยบริหารจัดการทุนระดับการพัฒนาพื้นที่หรือบพท.เนี่ยนะครับที่ผมสวมเสื้ออยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับว่าเป็นผู้ที่ให้ทุนในการที่จะต่อลมหายใจสุดท้ายให้ชุมชนคนตีหม้อของเรานะครับดังนั้นวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมไปดูเรื่องราวต่างๆด้วยกันครับผม
0: ไปกันครับ
2: ศาลาการเปลี่ยนหลังนี้เดิมทีก็เป็นศาลาที่มีพื้นต่ำยกพื้นเป็นเสาปูนสูงประมาณสัก1เมตรจากพื้นแล้วทีนี้อาตมาก็เลยสร้างศาลาหลังใหม่ขึ้นมาแล้วก็มองเห็นว่าศาลาหลังเก่าเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์มานึกถึงบริบทของชาวบ้านหม้อซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนปั้นหม้อแล้วก็นึกได้ว่าจะต้องอนุรักษ์เรื่องการปั้นหม้อนี้ไว้ก็เลยมาจัดเป็นแหล่งเรียนรู้หรือศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาคนปั้นหม้อก็เลยนำหม้อทั้งหลายเนี่ยมารวบรวมไว้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของลูกหลานทั้งหลายแต่อยู่ต่อมาก็มีท่านดร.กิตติกรบำรุงบุญแล้วก็ท่านดร.ชมนาถแปลงมานพร้อมคณะทีมงานนักวิจัยได้เข้ามาทำโครงการต่อลมหายใจสุดท้ายให้คนปั้นหม้อแล้วก็ยังได้ทำ MOU กับอบต.ขวาวและมหาวิทยาลัยแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เริ่มมีคนเข้ามาท่องเที่ยวเยี่ยมชมหรือแม้กระทั่งนักเรียนจากประเทศจีนก็เข้ามาศึกษาดูการปั้นหม้อดูวิถีชีวิตของคนปั้นหม้ออาตมาก็เลยนำมารวบรวมไว้ในตรงนี้เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของชาวบ้านและให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของลูกหลานต่อไปเจริญพร
0: เข้ามาอยู่ในพิพิธภัณฑ์วิถีชุมชนบ้านหม้อแล้วนะครับอยู่ภายในวัดบ้านหม้อนี่แหละนะครับกราบนมัสการท่านพระครูด้วยนะคร
1: ับ
0: ครับผมต้องถามถึงความเป็นมาครับท่านด็อกเตอร์ครับเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายถิ่นฐานเข้ามานะครับของคนบ้านหม้อเนี่ยเป็นยังไงครับในสมัยนั้น
1: เดิมในสมัยนั้นประมาณ200กว่าปีแล้วนะครับชุมชนบ้านหม้อนะครับอพยพถิ่นฐานมาจากจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นอาชีพก็คือเล่นลิเกนะครับแต่เล่นลิเกนี่ก็มีวงนะครับไม่ว่าจะเป็นระนาดมีประโทนมีกลอง
0: เลยเห็นเครื่องดนตรีอยู่ข้างหล
1: ัง ใช่ครับก็มาอยู่ที่บ้านหม้อนะครับแล้วในส่วนหนึ่งเนี่ยอาชีพลิเกก็อย่างที่ว่านะครับก็ล่วงโรยไปตามกาลเวลาภูมิปัญญาที่ติดตัวมาคือการปั้นหม
0: ้
1: อการใช้ภูมิปัญญาที่ติดตัวมาเนี่ยนะครับก็มาปักหลักปักฐานที่ชัยภูมิที่ดีตรงนี้ก็คือหนองเลิงกับหนองเบนเอาไปเอามาก็เลยกลายเป็นเรียกหนองเลิงเบนนะฮะภูมิปัญญาที่ติดตัวมาเนี่ยก็คือวิถีชีวิตในเรื่องของการอยู่กับน้ำอยู่กับดินนะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเรืออีโปงนะครับเรืออีโปงส่วน อันนี้ก็เป็นไม้ที่จะไปเอาดินนะครับไม้ตัวนี้หนักมากนะครับหนักมากนะครับคุณรอบลองดูนะครับนี่หนักมากเลยมุดน้ำลงไปนะ
0: ครับต้องดำน้ำลงไป
1: มุดน้ำดำน้ำลงไปเสร็จแล้วก็แซะตัวนี้ขุดนะขุดเสร็จแล้วก็เอายกขึ้นมาถ้ามันมีทรายเยอะนะไม่เหนียวก็ต้องขุดใหม
0: ่ครับผม
1: อันนี้ก็คือเรืออีโปงที่เป็นความผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวบ้านหม้อที่อยู่กับน้ำอยู่กับดินนะครับดังนั้นในความผูกพันก็คือเรืออีโปงนะคร
0: ับ ก็เลยเอามาตั้งไว้เป็นอนุสรณ์ในพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับเราก็จะเห็นว่าวิถีชีวิตนะฮะอยู่เขาเรียกว่าเป็นอยู่กับท้องไร่ท้องนานะครับมีการเลี้ยงสัตว์นะครับเพื่อใช้งานนะครับหรือว่าการหาปลาต่างๆหรือว่าเป็นแม่ค้าก็มี
1: คือเดิมในสมัยก่อนนู้นเนี่ยนะครับเมื่อ100กว่าปี200กว่าปีเนี่ยนะครับเมื่อทำตีหม้อขึ้นมาได้นะครับเขาก็จะขายนะครับเดิมก็จะหาบนะครับไม่กี่ใบนะครับเร่ไปเรื่อยเร่ไปเรื่อยนะครับพอต่อมานะมีจักรยานก็ขึ้นจักรยานซ้อนบรรทุกไปก็มีนะครับมีมอเตอร์ไซค์ก็พ่วงไปเรื่อย
0: นี่คือการขนส่งสมัย
1: ขนส่งในสมัยก่อนนะเป็นวิถีชีวิต
0: มุมนี้จัดว่าเป็นไฮไลท์นะครับแล้วผมก็ต้องทำตัวเล็กๆนะครับต้องระวังว่ามือไม้อย่าไปโดนเพราะว่าอันนี้เนี่ยหาไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นหม้อที่เก่าแก่ที่สุดนะครับของบ้านหม้อนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เกือบร่วม100ปี
1: 100ปีครับ
0: ร่วม100ปีนะครับตรงนี้นะฮะประวัติความเป็นมาเขาเป็นยังไง
1: ผมพูดแล้วในตอนนี้ขนลุกเลยนะครับเนื่องจากว่ารุ่นทวดและท่านผู้ชมครับรุ่นทวดนะครับบรรพบุรุษที่มายุคแรกดังนั้นกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ที่เราเห็นนะครับ ก็คือท่านได้ทำให้ลูกหลานจนถึงทุกวันนี้ได้เห็นว่านี่คือภูมิปัญญา
0: ต้นแบบเลย
1: นะฮะต้นแบบหมายความว่าสิ่งที่ติดตัวมาจากนครราชสีมาเนี่ยนะเป็นภูมิปัญญาแต่พอมาปักหลักปักฐานอยู่ที่นี่เนี่ยก็อาศัยดินอาศัยภูมิปัญญาผนวกเข้าจนมาเป็นรูปร่างนะครับมาเป็นหม้อซึ่งเป็นหม้อดั้งเดิมนะครับอย่างที่เราได้เห็นในขณะนี้นะครับก็จะมีปากหม้อคอหม้อตัวหม้อตีนหม้ออย่างที่เราเห็นในสมัยก่อนนู้นเนี่ยดั้งเดิมก็คือก็จะต้องมีเครือเถาวัลย์มีฟางมาวางนะครับนี่คือหลักการนะครับดังนั้นเนื้อดินเราจะเห็นว่าเป็นเนื้อที่ละเอียดมากนะครับร่องรอยเนี่ยเราเห็นได้ว่า

0: ครื่องไม้เครื่องมือมีแต่มือล้วนๆเลยแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองที่ประดับเป็นเครื่องลวดลายที่เราเห็น
1: นี่คือดินที่นี่ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับที่นี่
1: หลังจากที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่มหาสารคามแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ก็มาผลิตที่นี่
0: ใช่
1: นะฮะ
0: ครับโดยหลักการในสมัยก่อนนู้นนะครับก็จะมีหม้อเอาไว้บรรจุใส่ข้าวก็ได
1: ้ครับ
0: ใส่น้ำก็ได้นะครับที่เป็นแอ่งที่เป็นโอ่งนะเป็นหม้อต่างๆเหล่านี้ใส่เสื้อผ้าเวลาเราเคลื่อนย้ายหรือเก็บไว้ในบ้านนะครับปิดไว้ไม่ให้มอดแมงนะครับหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีฝาหม้อปิดไว้ใส่เสื้อผ้าใส่ผ้าราคาแพงใส่เงินใส่ทองได้หมดเลยนะครับนี่คือภูมิปัญญาของชาวบ้านหม้อที่ติดตัวมานะครับ
1: นี่ก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ฝากไว้ให้กับเรานะครับจนถึงรุ่นปัจจุบันนะครับก็ทำให้มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานนะฮะรุ่นเหลนออกมาอีกนะครับมากมายเลยนี่คือต้นแบบจริงๆครับอยากจะให้มาสัมผัสแล้วก็มาเรียนรู้นะครับที่วัดบ้านหม้อนะครับ
0: นะฮะปรมัยยิกาวาส
1: ครับเดินทางมายังไงครับ
0: ใกล้กับทางออกจังหวัดมหาสารคามนะครับทางไปร้อยเอ็ด
2: ทางไปร้อยเอ็ด
0: ซ้ายมือเลยครับจะมีสีส้มๆนะครับประตูทางเข้าจะเป็นรูปหม้
1: อ
0: นะฮะตรงแยกบายพาสนะครับแยกทางออกที่จะไปร้อยเอ็ดนะครับตรงนี้แหละครับซ้ายมือเลยครับติดกับตัวจังหวัดก็ว่าได้นะครับไม่ไกลครับผม
1: อยากให้เดินทางมาครับอยากให้มาเห็นความภาคภูมิใจของภูมิปัญญานะฮะศูนย์เรียนรู้วิถีชุมชนบ้านหม้อนะครับที่ทางท่านด็อกเตอร์นะครับได้มาร่วมกับทางวัดนะครับได้ริเริ่มตรงนี้นะครับยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยใช่ไหม
0: ครับ
2: ครับ
0: ก็ต้องขอบคุณหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบพท.อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้ให้ทุนในการบริการวิชาการนั่นคือการวิจัยที่เราได้มาลงพื้นที่แล้วก็หลวงพ่อนะครับรวมถึงชาวบ้านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับได้ทำวิจัยนะครับร่วมกันทำวิจัยและสืบสานภูมิปัญญานี้นะครับให้คงอยู่ตลอดไปด้วยครับ
2: ครับผม
1: ในช่วงนี้ต้องกราบนมัสการนะครับท่านพระครูครับ
3: ครับ
1: เราจะเดินทางไปกันต่อครับไปที่บ้านของท่านดร.กิตติกรนะครับยังมีนะฮะในเรื่องราวของภูมิปัญญาที่เราภาคภูมิใจแล้วก็สามารถที่จะเอาไปประดับได้แบบนี้นะฮะท่านดร.ทำไว้เป็นตัวอย่าง
2: ครับผม
1: เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงครับมาถึงแล้วครับที่บ้านอาจารย์นะฮะก็ได้เห็นครับว่าตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ได้เลยนะฮะสิ่งที่อาจารย์สะสมมาตลอดนะครับก็ได้เห็นนะครับที่อยู่ด้านหลังนี้อาจารย์ครับแนะนำหน่อยครับว่าทำไมถึงมีแนวคิดว่าอยากจะมีสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาอยู่ในบ้าน
0: ประการแรกก็คือเราได้มีผลงานวิจัยจากการลงพื้นที่ที่บ้านหม้อตำบลขวาวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับซึ่งหน่วยบริหารและจัดการทุน
2: ครับ
0: ระดับพื้นที่นั่นก็คือตัวย่อก็คือบพท.ที่ให้ทุนมานะครับดังนั้นเราก็เอามาจัดเรียกว่าเป็นการจัดนิทรรศการมีชีวิตให้ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาได้เห็น
2: ครับ
0: ซึ่งก็เป็นเรื่องจริงนะครับว่าที่จัดวางที่อยู่ตรงนี้เนี่ยในภาษาศิลปะเขาเรียกว่า installation
2: ครับผม
0: นะครับหรือการจัดการจัดวางนะครับเป็นการศิลปะที่การจัดวางดังนั้นเราก็เอาผลงานวิจัยเนี่ยนะครับมาจัดวางเรียกว่าโชว์หรือเป็นนิทรรศการให้คนได้มาเห็น
2: แล้วคนก็มาดูจริง
0: ๆมาดูจริง
2: ๆครับ
0: แล้วในขณะเดียวกันหลายท่านที่ผ่านไปผ่านมานี่จอดรถมาถามแล้วก็บางท่านก็บอกว่าเอ๊ะขายไหมครับขายไหมครับ
2: นึกว่าขาย
0: ครับแล้วเราก็บอกว่าขายฮะอยากแล้วก็มีหลายท่านนะครับซื้อไปด้วยนะครับบอกว่าจะไปบ้านหม้อก็ได้นะแต่ว่าเขาบอกว่าอยากซื้อเห็นแล้วอยากซื้อเลยแล้วผมก็ขายไปหลายแล้วเป็นหมื่นแล้วด้วยนะ
2: ย
0: ินดีแบ่งปัน
2: ครับผม
0: ขายไปหลายหมื่นแล้วครับในขณะเดียวกันที่เป็นการจัดวางที่เป็นศิลปะนะหรือ installation เนี่ยนะครับเราก็ได้จัดวางแล้วก็ได้ให้คนได้เห็นว่าเอ๊ะไอ้สิ่งเนี้ยมันมาจากไหนมันคืออะไรแล้วมันสำคัญอย่างไรเราก็อธิบายสั้นๆมันคือหม้อนะมาจากบ้านหม้อตำบลขวาวของเราซึ่งอยู่ในจังหวัดมหาสารคามไม่ได้ไกลนะครับมันคือหม้อที่เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของชาวด่านเกวียนชาวโคราชที่มาอยู่ที่บ้านหม้อจังหวัดมหาสารคามนะครับแล้วเป็นภูมิปัญญากว่า200 ปีนะครับนี่คือความสำคัญที่

0: ครับเห็นความเป็นธรรมชาติที่อยู่ตรงนี้เนี่ยอาจจะบอกว่าเฮ้ยอยากจะไปจัดใกล้ๆนะครับในการจัดบางการให้ผลงานทางด้านวิจัยที่เราได้รับทุนแล้วก็ภูมิปัญญาที่ชาวบ้านเนี่ยนะครับได้ถ่ายทอดสืบทอดกันมาถึงวันนี้ครับ
1: ซึ่งมองเข้ามาแล้วก็มีความสวยงามจริงๆแล้ว บรรยากาศ ที่บ้านเนี่ยก็ร่มรื่นมากๆมันเหมาะมากองค์ประกอบในการจัดวางครับอาจารย์อยากจะขอความรู้นิดนึงว่าเราต้องดูยังไงบ้าง
0: มันขึ้นอยู่กับเรานะจะชอบแบบไหนมันก็มีหลายแบบนะตั้งแต่ใหญ่กลางเล็กไปเรื่อยๆ
1: ครับความชอบของเราก่อน
0: ความชอบของเราก่อนอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราแล้วแต่นะครับเพื่อความไม่เบื่อเราก็จัดใหม่กลับไปกลับมา
1: เพราะว่าสามารถที่จะยกเคลื่อน
0: ที
1: ่
0: ได้ครับนี่คือสิ่งที่เราได้จัดวางนะครับ
1: นะครับเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เรียกว่าใช้ในการจัดสวนก็สวยงามนี่คือตัวอย่างงานปั้นรูปแบบที่1ครับเรียกว่าอะไรฮะ
0: รูปแบบที่1คือดั้งเดิมครับ
1: ดั้งเดิม
0: แบบดั้งเดิมที่เห็นอยู่นี้เท่าที่ผมสัมผัสนะครับแล้วก็สืบดูเนี่ยไม่มีหม้อไหนที่จะใหญ่และสวยขนาดนี้นะครับผมท้าทายได้เลย
1: อันนี้ใหญ่ที่สุดแล้ว
0: ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็ไม่มีช่างที่ตีได้ใหญ่ขนาดนี้แล้วนะครับดังนั้นองค์ประกอบนี้นะครับก็คือรูปแบบเรียกว่ารูปแบบก่อนนะครับรูปแบบที่1เรียกว่ารูปแบบดั้งเดิม
1: ดั้งเดิมดูยังไงฮะ
0: อันที่1ก็คือฝาหม้อนะครับ
1: ครับ
0: ฝาหม้อตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีตัวที่จับนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะมีลวดลายเล็กน้อยนะครับตามแบบฉบับแบบดั้งเดิมนะครับก็จะมีปากหม้อนะครับแล้วก็คอหม้อคอหม้อตรงนี้นะครับก็จะมีลายลวดลายที่เกิดขึ้นนะครับแบบดั้งเดิมนะลายที่เห็นจะเป็นลายฟันเลื่อยนะครับลายเลื่อยนะครับลายเลื่อยนะครับแล้วก็จะมาตัวที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เรียกว่าตั
1: วหม
0: ้อนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือตีนหม้อแบบดั้งเดิมจะไม่มีตีนเลยนะครับจะต้องใช้เครือเถาวัลย์หรือฟางนะครับมาวางนี่แบบดั้งเดิมนะครับนี่แบบดั้งเดิม
1: แล้วลวดลายจะไม่เยอะเลย
0: จะไม่เยอะเลย
1: เกลี้ยงเลย
0: เกลี้ยงเกลี้ยงแล้วก็จะมีแค่คอหม้อ
1: โอเค
0: นะฮะอยู่นี่แบบดั้งเดิมนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นศิลปะที่ต้องลุ้นนะครับเพราะว่าความสวยงามนี่จะเกิดขึ้นด้วยการเผาฮะดังนั้นในส่วนที่จะต้องนวดดินให้เข้ากันนะครับแล้วอุณหภูมิของไฟที่จะลุ้นว่าจะแดงจะดำหรือจะเหลืองยังไงจะส้มยังไงเนี่ยอันนี้เป็นศิลปะหนึ่งเดียวในโลกดังนั้นท่านใดที่ซื้อไปจากบ้านหม้อนะครับก็จะเป็นงานศิลปะที่เรียกว่าหนึ่งเดียวในโลกครับ
1: เห็นว่ามีเรื่องเล่าด้วยตอนที่ทำตอนนั้นเนี่ยที่เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสถิติใช่ไหมฮะที่ใบใหญ่ที่สุดนะครับกี่ปีแล้วครับใบนี
0: ้ใบนี้ตั้งแต่ปี2565มาแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ตัวนี้ก็ช่างบอกว่าถ้าจะตีเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลานะในจังหวัดมหาสารคามเนี่ยครับก็คือใบที่จะเกิดขึ้นนะฮะก็คืออยู่ตอนนี้อยู่5ใบครับ
1: 5ใบที่บ้าน
0: ใช่ครับ
1: ตอนนี้นะคร
0: ับตอนนี้ครับผม
1: ก็วางเรียงรายกันอยู่นะครับมี5ใบเท่านั้นที่บอกว่าใช้เวลาเนี่ยใช้เวลาประมาณไหนครับ
0: ประมาณเท่าที่จำได้ก็เกือบเดือนนะครับเกือบเดือนเลยนะฮะลุ้นมากเลยว่าจะได้ไม่ได้นะครับเราลุ้นมากเลย
1: ครับ
0: เป็นเดือนครับ
1: ปกติหม้อใบหนึ่งถ้าเป็นขนาดปกติธรรมดาเนี่ย1วันก็ได้แล้ว
0: 1วันก็ได้แล้วครับ
1: ไม่กี่ชั่วโมง
0: ไม่กี่ชั่วโมงใช่ครับ
1: แต่ว่านี่คือเกือบเดือน
0: เกือบเดือนครับ
1: เนี่ยครับความยากของเขา
0: เพราะว่าการนวดดินนะครับดินเชื้อแล้วก็มาผสมนวดให้เข้ากันได้เนี่ยนะครับกว่าจะขึ้นรูปได้นะครับต้องลุ้นแล้วลุ้นอีกนะครับมันไม่ได้เหมือนกันเล็กๆแล้วสามารถที่จะขึ้นทีเดียวได้เลยแต่นี้ต้องต่อไปเรื่อยๆนะครับต่อขึ้นมาเรื่อยๆต่อขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วความหนาเนี่ยถ้าไม่ได้ได้นะครับถ้าเผาก็ต้องแตก
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องลุ้นมากเลย
1: ครับ
0: ความหนาของดิน
1: เพราะฉะนั้นมีคุณค่ามาก
0: ครับผม
1: ก็เรียกว่าพอมาอยู่ในบ้านแล้วก็ทำให้ยิ่งมีความสง่าโดดเด่นขึ้นไปอีก
0: ครับผมอยากให้ผู้คนได้เห็นนะตรงนี้โดดเด่นตรงนี้นะฮะว่าหม้อใบนี้เนี่ยเป็นหม้อที่ใหญ่และสวยที่สุดแล้วครับ
1: มาถึงรูปแบบที่2ครับเรียกว่ากึ่งประยุกต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกับแบบดั้งเดิมว่าแตกต่างกันยังไงครับผม
0: ของดั้งเดิมนะครับเรียกว่ามีฝาหม้อนะครับมีปากหม้อมีลวดลายที่คอนะครับแล้วก็มีตัวหม้อที่เกลี้ยงนะครับแล้วก็ตัวตีนหม้อเนี่ยจะกลมกลึงไปเลยนะครับแต่แบบที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะก็คือเรียกว่ามีตีนหม้อที่จัดตั้งได้เลยโดยไม่ต้องหาฟางหาสิ่งที่รองรับนะฮะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของกึ่งประยุกต์ละนะครับเช่นเดียวกันครับลวดลายที่บริเวณ

0: ากหม้อคอหม้อนะครับลักษณะแบบที่2นะครับก็จะมีกึ่งนะฮะเรียกว่าอาจจะผสมผสานนะครับลวดลายที่เกิดขึ้นซ้ำขึ้นมาหน่อยนะฮะในนี้คือลักษณะของการซ้ำขึ้นมา
1: หรืออาจ
0: จะใช่ซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีความแตกต่างที่ดูแล้วสวยงามเห็นไหมครับนี่เป็นลักษณะฟันเลื่อยนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของรอยที่เป็นซ้ำๆนะเปลี่ยนแปลงไปนะครับนี่ลักษณะของฝาหม้อก็จะมีลวดลายนะครับอันนี้คือหลักของกึ่งประยุกต์
2: นี่แหละครับสมัยใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบัน
0: เรียกว่าใช้ชีวิตประจำวันได้เลยคร
2: ับผม นี่ก็คือแบบประยุกต
0: ์แบบประยุกต์ครับ
2: นะฮะที่อยู่ในมือของอาจารย
0: ์เรียกว่าหม้อจุ่มจิ้มครับ
2: หลายท่านก็จะติดปากเรียกจิ้มจุ่มจิ้มจุ่ม
0: ใช่ครับ
2: นะครับ
0: หม้อจุ่มแล้วไปจิ้มนะฮะเรียกว่าหม้อจุ่มจิ้มนะครับซึ่งองค์ประกอบก็จะมีหม้อฝาหม้อแล้วก็มีเตามีลิ้นเตาน
2: ี่ลิ้นเตาครับผม
0: ชุดละไม่กี่ตังค์นะครับ
2: ครับ
0: แต่กว่าจะมาเป็นสำเร็จรูปได้อย่างนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าใช้เวลาพอสมควรนะครับก็ต้องใช้หลายวันเนาะ
1: ครับผม
0: นะครับดังนั้นราคาไม่กี่บาทนะครับร้อยกว่าบาท200เนี่ยนะครับผมว่าก็คงจะได้ให้กำลังใจนะครับ
2: คือคุ้มค่า
0: ครับ
2: พอได้ไปเห็นหยาดเหงื่อของคนที่ทำจริงๆแล้วเนี่ย
0: ครับ
2: เขาทำทั้งวันแล้วก็ทุ่มเทมากนะครับแล้วภูมิปัญญาเนี่ยก็ส่งต่อกันมาเป็นร้อยปี
0: ครับ
2: นะฮะแต่ว่าในอนาคตต่อไปนะครับในเรื่องของการสืบพ่อต่ออาจารย์มองยังไงครับ
0: ก็ยังลึกๆนะครับยังหวังอยู่ว่าลูกหลานนะครับจะสืบทอดภูมิปัญญากว่า200ปีนี้ต่อไปนะครับอาจจะมีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีมาสนับสนุนนะครับโดยการที่อาจจะไม่ได้ใช้มือนวดหรือเหยียบนวดเหมือนที่ภูมิปัญญาเดิมๆอาจจะต้องใช้เครื่องนวดหรืออาจจะต้องมาฝึกนะเรื่องของแป้นหมุนนะครับที่อาจจะต้องให้แรงงานที่เดินรอบนะครับอันนี้อาจจะซัพพอร์ตได้นะครับดังนั้นก็จะทำให้ลดเวลาลดต้นทุนด้วยนะครับเช่นเดียวกันครับในวิถีชีวิตจริงเนี่ยนะครับณปัจจุบันนี้นะครับเหล่านี้ก็สามารถที่จะให้กำลังใจกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแจกันกระถางนะครับอาจจะใส่เครื่องประดับเครื่องอะไรก็ได้นะครับที่จะใช้ในชีวิตประจำวันไม่จะเป็นครัวเรือนหรือเรื่องเครื่องสำออกสำอางได้หมดเลยนะครับเรื่องเทียนเรื่องสบู่อะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับเหล่านี้สามารถที่จะท่านใช้ชีวิตประจำวันอย่างไรนะครับเครื่องครัวก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นประดับตกแต่งนะครับสามารถที่จะเอาไปใช้ได
1: ้
0: นะครับนี่คือสิ่งที่จะเรียกว่าแบบประยุกต์ในชีวิตประจำวันณปัจจุบันนี้ครับ
2: คือต้องบอกว่าอย่าให้คำจำกัดความว่าหม้อหรือเครื่องปั้นดินเผาพวกนี้เป็นสิ่งที่เป็นของโบราณ
0: ครับ
2: แต่ว่าปัจจุบันนี้เราต้องใช้อะไรบ้างนะครับสามารถที่จะเอามาดัดแปลงนะครับประยุกต์เป็นของที่ใช้ในปัจจุบันได
0: ้หลายรูปแบบนะ
2: หลายรูปแบบ
0: เหล่านี้เนี่ยชาวบ้านก็จะได้มีกำลังใจนะครับแล้วก็เด็กๆนะฮะที่เขามาช่วยพ่อแม่ในบ้านหม้อนะครับก็สามารถทำได้ก็จะเป็นแรงหนุนที่กระตุ้นให้ลูกหลานนะครับได้มีกำลังใจแล้วก็สืบทอดภูมิปัญญานี้ต่อไปนะครับเดิมในสมัยก่อนเนี่ยนะฮะหม้อที่เป็นหม้อแอ่งน้ำที่ใช้บรรจุน้ำนะครับหรือน้ำดื่มนะครับหรือใช้ใส่ข้าวใส่เสื้อผ้านะครับอาจจะเก็บรักษานั่นคือแบบดั้งเดิมแต่ทุกวันนี้เนี่ยด้วยชีวิตประจำวันของเรานะครับก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ถ้าเราให้ความสำคัญเหล่านี้นะครับภูมิปัญญาเหล่านี้ก็จะไม่ได้หายไปไหนนะครับอันนี้ก็จะทำให้ชาวบ้านนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นเพิ่ม GDP ให้กับประเทศของเราครับ เงินก็จะได้หมุนเวียนอยู่ในประเทศของเราไม่ได้ออกไปต่างประเทศนะครับดังนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจของบ้านเมืองและในประเทศของเราได้ด้วยครับผม
2: ครับผมนี่แหละฮะก็อยากจะบอกกับทุกๆคนนะครับว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเราควรที่จะสืบทอดต่อนะฮะมีมารุ่นสู่รุ่นเป็นความภาคภูมิใจที่มีมาเป็น200ปีแล้วนะครับอยากให้คงอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่นะครับถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นคนที่มาเป็นแรงงานลงมือทำก็ตามนะครับแต่ว่าช่วยอุดหนุนเป็นกำลังใจในการซื้อสินค้าเหล่านี้นะครับก็เป็นกำลังใจที่ดีได
1: ้
2: นะครับแล้วงานวิจัยอาจารย์ครับเดินต่อยังไงครับ
0: ก็ตอนนี้ก็ยังวางแผนอยู่ว่าในเฟสต่อไปเนี่ยนะครับเราก็จะกระตุ้นนะครับลูกหลานนะครับรวมถึงผู้เฒ่าผู้แก่นะครับที่อาจจะร่วงโรยไปตามกาลเวลานะครับก็จะพยายามนะครับคิดวิธีการนะครับในการที่จะส่งเสริมชาวบ้านเนี่ยให้มีรายได้มากยิ่งขึ้นต่อไปครับ
2: ครับผมเป็นกำลังใจให้กับท่านอาจารย์กับทางมหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคามกันด้วยนะครับ
0: ครับผม
2: นะครับขอบพระคุณอาจารย์มากมากเลย
0: ครับ
2: วันนี้ที่ให้เกียรติกับทางรายการนะครับวันนี้เมืองไทยที่ดีหมดเวลาแล้วนะครับเราคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามนะครับลองสองคนพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: รู้ยังคะ
1: รู้อะไรคะ
0: ก็ดาราสาวไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ่ฉันต้องมีอะไรแน่ๆ
1: จริงเหรอมีไหมหลักฐาน
0: อ่
1: ะ
0: นี่ค่ะแคปมาจากวงในนะคะ
1: อย่างนี้ต้องแชร์
0: เลยค่ะ
2: หยุดจ้า
1: ทำไมแค่แชร์ก็ผิดหรอ
2: ข่าวเท็จผิดพรบ.คอมใครแชร์ใครเผยแพร
0: ่โดนกันทั้งนั้นจ้ะ
2: ก่อนแชร์อะไรคิดก่อน3วิข่าวจริงไหมใครเป็นคนโพสต์แชร์แล้วใครสวยรู้เท่าทันสื่อรอดทั้งตัวรอดทั้งชื
3: ่อพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
4: มันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
3: ช่วยผมหน่อยนะพี
4: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
5: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
4: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
6: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
7: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
4: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
8: ฮะ
4: ไปด้วยทางรัฐ
8: ทางรัฐ
9: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
10: ง่าย
9: ครบ
10: จบทุกเรื่องรัฐ
9: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
11: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
4: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
9: โหลดเลย
12: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

คุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้นะครับมีกีฬาหลากหลายประเภทนะครับที่กำลังเป็นที่นิยมแล้วก็ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองหลายๆท่านนะครับที่อยากที่จะส่งบุตรหลานเนี่ยไปเรียนรู้ทักษะกีฬาประเภทต่างๆนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือกีฬาเทควันโดครับและในวันนี้นะครับทีมงานรายการคิดดีพาคุณผู้ชมนั้นมาที่สถาบันสอนเทควันโด APM เทควันโดจังหวัดขอนแก่นครับตั้งอยู่บริเวณคอมเพล็กซ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวในรายการวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับอาจารย์คิวนะครับผู้ที่เป็นเจ้าของแล้วก็ผู้ฝึกสอนสถาบัน APM เทควันโดขอนแก่นแห่งนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์คิวครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับอาจารย์คิวครับสถาบันของเราเปิดมานานหรือยังครับ
1: สถาบันของเรานะครับเปิดมาได้4ปีแล้วครับ
0: โอ้4ปี
1: ใช่ครับผมก็มี2สาขานะครับที่คอมเพล็กซ์มคของเรานี่เองนะครับแล้วก็อีกสาขานึงก็อยู่ที่ตลาดจอมพลครับแถวบึงทุ่งสร้างนะครับ
0: ก็มีทั้งหมด2สาขา
1: ใช่ครับผม
0: เราพูดถึงในเรื่องของการเรียนเทควันโดนะครับมีประโยชน์ยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์ก็การเรียนเทควันโดนะครับก็มีประโยชน์ในการช่วยให้เด็กๆได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็มันก็จะมีแมตช์การแข่งขันนะครับก็จะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้กล้าแสดงออกโชว์ความสามารถอย่างเงี้ยครับก็เด็กๆก็จะได้รางวัลมามากมายครับผมใช่
0: แล้วในเรื่องของกีฬาเทควันโดเนี่ยสามารถเสริมสร้างพัฒนาการหรือว่าทักษะด้านต่างๆให้กับเด็กๆหรือว่าผู้ที่มาเรียนยังไงบ้างครับ
1: ก็กีฬาเทควันโดนะครับก็จะเสริมสร้างเกี่ยวกับ1นะครับระเบียบวินัยนะครับแล้วก็ความกล้าแสดงออกนะครับแล้วก็ฝึกการเข้าสังคมปรับบุคลิกภาพนะครับแล้วก็ช่วยส่งเสริมให้เด็กได้โชว์ความสามารถยกตัวอย่างเช่นการพาเด็กๆไปแข่งนะครับ
0: ครับ
1: ประมาณนี้ครับ
0: นอกจากได้สุขภาพที่ดีแล้วยังได้ในเรื่องของระเบียบวินัยจนถึงวัยพิษต่างๆด้วย
1: ใช่ใช่ครับ
0: ครับผมแล้วพูดถึงสถาบันของเราทั้งสองที่เนี่ยเราเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับแล้วเราแบ่งแต่ละคลาสยังไงบ้าง
1: ก็ถ้าเป็นวันธรรมดานะครับก็จะเปิด5โมงเย็นถึง2ทุ่มนะครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็น11โมงถึง6โมงครับใช่ครับแต่ละขาครับก็จะมีเวลาที่แตกต่างออกไปแต่เบื้องต้นคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับผม
0: แล้วภายในสถาบันของอาจารย์เนี่ยมีครูผู้สอนทั้งหมดกี่คนครับ
1: ก็จะมีครูทั้งหมด2คนนะครับที่เป็นหลักๆนะครับก็ผมครูคิวนะครับแล้วก็อีกท่านนึงก็จะเป็นครูแน็กนะครับแล้วก็จะมีรุ่นพี่สายดำนะครับช่วยเป็นผู้ช่วยสอนอีกแรงนึงครับผม
0: ครับแล้วในสำหรับประวัติส่วนตัวของอาจารย์คิวอ่ะเป็นมายังไงครับถึงได้มาเปิดสถาบันสอนเทควันโด
1: ครับผมเบื้องต้นก็ได้ฝึกเทควันโดตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่ป.3 นะครับก็เรียนมาเรื่อยๆนะครับมีผลงานได้เหรียญแมตช์ใหญ่ๆระดับประเทศนะครับก
0: ็ไม่ธรรมดา
1: ใช้โควต้าเข้ามหาลัยได้อย่างเงี้ยครับก็มันเป็นสิ่งที่รักและเล่นมาตั้งแต่เด็กครับก็เลยอยากจะใช้ความสามารถตรงนี้มาเปิดโรงเรียนสอนเพื่อที่จะถ่ายทอดความสามารถให้เด็กๆครับผม
0: ก็ใช่เหมือนกับว่ากีฬาหลากหลายประเภทก็เป็นที่นิยมแล้วก็ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองรวมถึงเทควันโดด้วย
1: ใช่ครับถูกต้องคร
0: ับ
1: ผม
0: เราก็อยากถ่ายทอดประสบการณ์ตรงนี้ให้กับเด็กๆหรือว่านักเรียนหรือผู้คนที่สนใจ
1: ใช่ครับถูกต้องครับผม
0: ครับผมแล้วเทคนิคการเรียนการสอนเนี่ยเรามีไงบ้างครับ
1: ก็จะแบ่งออกเป็น2คลาสนะครับก็จะมีคลาสออกกําลังกายทั่วไปนะครับแล้วก็เน้นความเป็นเลิศด้านกีฬานะครับอันนี้ก็จะเป็นรอบนักกีฬาเพิ่มเติมครับผมเบื้องต้นคลาสออกกําลังกายทั่วไปก็จะเด็กเล็กก็จะเพื่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็น4ขวบ5ขวบเน้นฝึกกล้ามเนื้อมัน

0: มัดใหญ่นะครับก็เน้นความสนุกสนานแล้วก็เสริมสร้างเกี่ยวกับระเบียบวินัยแล้วก็การฝึกกีฬาเทควันโดและการป้องกันตัวไปในตัวครับผม
1: ครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับก็คือน้ำจิ้มแค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราไปติดตามเทคนิคการสอนของอาจารย์ชิวกันครับ

0: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปณิธิสดีครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเอมิกาศิวศรีค่ะ
0: อยู่โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ครับ
2: อยู่โรงเรียนแพนบุรีค่ะ
0: รู้สึกว่ามันสนุกแล้วก็ได้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อครับ
2: มันแบบรู้สึกว่าออกกำลังกายแล้วก็

0: สวัสดีครับผมชื่อนายชัยพิสิทธิ์อัตภูมินะครับตอนนี้กำลังศึกษาที่โรงเรียนเกียรตินครวิทยาลัยครับผม
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปิสุดายอดคุณค่ะชื่อเรื่องชื่อหมวยเล็กค่ะตอนนี้อยู่โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นค่ะตอนนี้อยู่ป.6 ค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงขวัญฤทัยพรหมเมืองขวานนะคะชื่อเล่นชื่อแพรวาค่ะตอนนี้อายุ14ปีค่ะ
1: ตอนแรกหนูเป็นคนผอมแห้งแรงน้อยค่ะแล้วฝึกต่อแล้วพอแบบซ้อมมาเรื่อยๆแล้วก็ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วความยืดหยุ่นเราดีขึ้นแล้วทำให้เรามีกล้ามเนื้อขายืดหยุ่นดีขึ้นค่ะประมาณนี้ค่ะ
0: ก็คือหนึ่งเลยคือการทักษะการเข้าสังคมครับก็คือฝึกการใช้สมาธิหรือว่าในการออกกำลังกายฝึกความยืดหยุ่นของร่างกายเพิ่มมากขึ้นในสำหรับผมตอนที่เข้ามาเรียนแรกๆความยืดหยุ่นในตัวคือค่อนข้างน้อยก็คือพวกการฉีกขาหรือว่าด้านสมรรถภาพทางร่างกายครับแต่ประมาณนี้พอเราเรียนไปในระยะยาวขึ้นเรามีการฝึกซ้อมอะไรที่มากขึ้นไอ้พวกนี้ก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยเช่นการฉีกขาได้เยอะขึ้นสมรรถภาพร่างกายเราสูงขึ้นแล้วก็ทางด้านสมาธิอะไรเนี่ยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตอนที่ไปแข่งอะไรประมาณพวกนี้ครับ
2: ก็ตอนแรกๆก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องกีฬาเรื่องอะไรเลยแบบพอแบบอยู่ไปนานๆก็เริ่มแบบเริ่มฉีกขาได้เริ่มยืดหยุ่นร่างกายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มพอมีพัฒนาการขึ้นก็ไปได้หลายสเต็ปค่ะ
3: คุณผู้ชมครับข้างหลังนี้ก็เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งของการเรียน
4: ใช่ครับ
3: เมื่อสักครู่ก็ได้มีการวอร์มกันไปแล้ว
4: ใช่ครับ
3: พูดถึงในเรื่องคอร์สการเรียนเหรอครับปูเรามีคอร์สการเรียนอะไรยังไงบ้างครับ
4: เบื้องต้นคอร์สการเรียนนะครับก็จะแบ่งออกเป็นคอร์สออกกำลังกายทั่วไปแล้วก็คอร์สนักกีฬานะครับคอร์สออกกำลังกายทั่วไปก็จะเริ่มต้นที่ 1,400 บาทครับ
3: ครับผม
4: ใช่ก็จะเป็น1วัน2วัน3วันต่อสัปดาห์อันนี้จะเป็นรายเดือนนะครับ
3: เป็นรายเดือน
4: สมัครช่วงนี้ก็จะเป็นฟรีชุดฟรีค่าและคราวเดียว
3: ครับผมโปรโมชั่นช่วงนี้นี่มีจนถึงเมื่อไหร่ครับ
4: เบื้องต้นตอนนี้ถึงสิ้นปีครับผม
3: สิ้นปีสิ้นปีของผมนี
4: ้
3: ก็คือถ้าสมัครตอนนี้ฟรีทั้งชุดแล้วก็ค่าแรกเข้าด้วย
4: ใช่ถูกต้อง
3: โดยปกตินี่ค่าแรกเข้าเราอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
4: ค่าแรกเข้าอยู่ที่500บาทครับ
3: ครับผมได้1คอร์ส1เดือนราคาเท่าไหร่ครับถ้าเป็นทั่วไป
4: ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเลือก1วันต่อสัปดาห
3: ์
4: เฉลี่ยแล้วเดือนนึงก็จะเป็น4ครั้งก็จะเริ่มต้นที่ 1,400 บาทครับผมแต่ว่าถ้าเป็น2วันต่อสัปดาห์เฉลี่ยแล้วเดือนนึง8ครั้งก็จะอยู่ที่ 1,500 บาทครับผมใช่ผม
3: แล้วพูดถึงเรามีการสอบแบ่งสายยังไงบ้างครับในเด็กที่เข้ามาใหม่หรือที่สนใจที่อยากเรียนเนี่ยเรามีการวัดระดับยังไงบ้าง
4: อ๋อครับเบื้องต้นที่เด็กๆจะมาเรียนเทควันโดนะครับก็จะเริ่มต้นจากสายขาวนะคร
3: ับ
4: ซึ่งการสอบสายก็จะสอบทุก3เดือนครั้งนะครับก็จะแบ่งออกเป็นสายขาวเหลืองเขียวฟ้าน้ำตาลแดงดำนะครับตามระดับ
3: ตามระดับตามระดับ
4: ใช่ครับ
3: ครับผมเราพูดถึงในคลาสหนึ่งอ่ะต่อวันหนึ่งเนี่ยเราเรียนใช้เวลาเรียน1ชั่วโมงไหมครับ
4: เบื้องต้น1คลาสจะ1ชั่วโมง20นาท
3: ีอ๋อ1ชั่วโมง20นาที
4: ใช
3: ่ครับผมแล้วในระยะเวลาประมาณกี่คลาสครับเด็กๆถึงจะได้เหมือนกับว่าเลื่อนระดับไปเรื่อย
4: ๆเบื้องต้นก็3เดือน
3: 3เดือน
4: 3เดือนครั้ง
3: ก็คือจะมีการสอบวัดระดับไปเรื่อย
4: ใช่ครับทุก3เดือนครั้งครับ
3: แล้วมาพูดถึงผลงานที่ผ่านมา
4: ครับผม
3: ทางด้านของอาจารย์ชูเนี่ยพาเด็กๆเนี่ยเข้าไปตรวจว่าไปแข่งขันที่ไหนมาบ้างได้รับรางวัลอะไรมาบ้างครับ
4: อ๋อก็ล่าสุดก็จะมีอีสานลีกครับที่สารคามครับสนาม1ครับผมก็จะแต่ละยิมในทั่วภาคอีสานก็จะมาแข่งในแบบนี้ครับก็ได้คะแนนรวมภูมิใจอันดับ2ของภาคครับผมใช่ครับแล้วก็มีสนามล่าสุดอีกอันนึงจะเป็นของชัยภูมิครับอีสานลีกเหมือนกันครับ
3: ครับผม
4: อันนี้จะได้ช่วยอันดับ1ของประเภทภูมิใจครับผมอ๋อ
3: ใช่ครับผมในฐานะที่อาจารย์คิวเนี่ยเป็นทั้งนักกีฬาเทควันโดด้วยรู้สึกภาคภูมิใจไงบ้างครับที่เห็นน้องๆนักเรียนที่เขาสนใจที่อยากเหมือนกับต่อยอดตรงนี้ของเราไป
4: ครับก็เบื้องต้นก็ดีใจนะครับที่เห็นเด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มาออกกำลังกายนะคร
3: ับ
4: ซึ่งเป้าหมายของเด็กแต่ละคนก็แตกต่างกันไปเด็กบางคนก็อยากเพื่อที่จะออกกำลังกายหาเวลาว่างให้เกิดประโยชน์สุขภาพแข็งแรงเบื้องต้นนะครับเด็กบางคนก็โฟกัสเกี่ยวกับการแข่งขันอะไรเงี้ยครับเราก็จะแบ่งออกเป็นชัดเจนครับก็คือรอบแล้วก็รอบนักกีฬาครับผม
3: แล้วในพาร์ทของผู้ปกครองเนี่ยผู้ปกครองเขาสามารถมามีส่วนร่วมตรงนี้ไงบ้างครับ
4: เบื้องต้นผู้ปกครองก็จะสนับสนุนเกี่ยวกับพาเด็กๆมาเรียนอะไรนะครับ แล้วก็ช่วงสอบสายก็จะมีกิจกรรมอะไรทำไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองมาดูแลน้องๆพาน้องๆสอนอะไรเงี้ยก็เป็นบรรยากาศการฝึกซ้อมครับแล้วก็ทุกสิ้นปีก็ปีใหม่ก็จะมีการปาร์ตี้เล็กๆครับของเด็กๆนักกีฬาโค้ชแล้วก็ผู้ปกครองจอยกันครับผม
3: ก็เหมือนกับว่าทุกคนมาจอยกันมาแลกเปลี่ยนความรู้กัน
4: ใช่ถูก
3: ต้องสุดท้ายนี้ครับอยากให้อาจารย์คิวเนี่ยฝากเชิญชวนผู้ปกครองส่งบทเรียนหรือว่าผู้ที่สนใจมาเรียนที่นี่ครับ
4: ครับก็ฝากเกี่ยวกับคอร์สเรียนแล้วกันนะครับก็จริงๆกีฬาเทควันโดเป็นกีฬาที่เด็กๆให้ความสนใจเยอะแล้วก็ถือว่าเป็นกีฬาสากลเนาะซึ่งประเทศไทยก็ได้เหรียญทองโอลิมปิกมาแล้วครับก็อยากให้เด็กๆหาเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ก็ถ้ามีเวลาก็เชิญมาที่ยิมได้เลยครับผมก็ APM เทคโนโลยีต้อนรับครับผม
3: ฝากเบอร์ติดต่อด้วยครับ
4: ก็เบอร์ติดต่อครับ085ครับ7400708ครับผม
3: ครับผมในวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานรายการที่ดีต้องขอบคุณอาจารย์ชิวนะครับที่มาเล่าเรื่องราวดีๆให้พวกเราฟังครับท่านผู้ชมครับการเรียนเทควันโดนอกจากได้ในเรื่องของสุขภาพที่ดีแล้วนะครับยังได้ในเรื่องของการฝึกระเบียบวินัยแล้วก็ไหวพริบรวมถึงบุคลิกภาพที่ดีด้วยใช่ไหมครับ
4: ใช่คร
3: ับ
4: ผม
3: ครับผมในวันนี้ผมแล้วก็อาจารย์ชิวรวมถึงทีมงานทุกคนต้องขอลาท่านผู้ชมก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

0: เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
2: มันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอะ
1: ช่วยผมหน่อยนะพี
2: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
3: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
2: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
4: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
5: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
2: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
1: ฮะ
2: ไปด้วยทางรัฐ
6: ทางรัฐ
2: ทางรัฐ
7: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
4: ง่าย
7: ครบ
4: จบทุกเรื่องรัฐ
7: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
2: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
7: โหลดเลย
0: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

0: รู้ยังคะ
1: รู้อะไรคะ
0: ก็ดาราสาวไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ่ฉันต้องมีอะไรแน่ๆ
1: จริงเหรอมีไหมหลักฐานอ่ะ
0: นี่ค่ะแคปมาจากวงในนะคะ
1: อย่างนี้ต้องแชร์
0: เลยค่ะ
2: หยุดจ้า
1: ทำไมแค่แชร์ก็ผิดหรอ
2: ข่าวเท็จผิดพรบ.คอมใครแชร์ใครเผยแพร
0: ่โดนกันทั้งนั้นจ้ะ
2: ก่อนแชร์อะไรคิดก่อน3วิข่าวจริงไหมใครเป็นคนโพสต์แชร์แล้วใครสวยรู้เท่าทันสื่อรอดทั้งตัวรอดทั้งชื
3: ่อ想去泰国很久了但是微博上的消息让我犹豫了那里安全吗

พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยมันไหลแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะก็เห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปริญญาตนตั้งแต่วันนั้นมา

ครูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: มันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
6: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
7: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
3: ง่าย
7: ครบ
3: จบทุกเรื่องรัฐ
7: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
7: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จํากัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

เพิ่นว่าไวไปเฮือนโตอย่าเอาไปดังเฮือนเพิ่นไปเฮือนเพิ่นอย่าเอามาดังเฮือนโตเฮือไหลแล้วขอนสิยังข้างทางไปใหม่ป่าใหม่ดอนน้อยหากสิยัง

ุดเป็นยาถอยหลังเขาสี่เหยียบตายขอให้ตายหนาพุนเขาจังยองวาหารเข้าไปในดงกะให้เหลียวเบิ่งใหม่เข้าไปในบ้านกะให้เหลียวเบิ่งคนตกโมขุนซอยขุนเกือมาตกโมขาซอยขาพายโซนตกโมโจรซอยจนหามให้เหล่าซะแล้วขอเจริญพรออกตนญาติโยมท่านผู้ฟังรายการแผนที่ธรรมะธรรมะคือชีวิตก็มีโอกาสมาพบพ่อกับออกตนญาติโยมคือเขาอาตมาภาพเจ้าคุณพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมะนีวะนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกะมาพบมาพอมาเว้ามาจานำติงละอันพละน้อยมาตอนมาฝากออกตนญาติโยมมื้อนี้ก็เป็นมื้อสบายสบายอีกมื้อนึงสำหรับชีวิตของพวกเฮาคือเก้าล่ะเนาะออกตนญาติโยมมีโอกาสดีหน้าที่ต้องของชีวิตตื่นแต่ดึกลุกตั้งแต่เช้าก็มาประกอบภารกิจเวียกงานของชีวิตเนาะการดำรงตนปฏิบัติต่อทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้เป็นไปด้วยดีก็แล้วกันเสื้อบ่ฮำบ่ฮ้านเป็นน่ะล่ะออกตนญาติโยมเอ้ยเป็นตักเป็นเตือนเป็นบอกเป็นสอนเป็นให้พอคิดแก่ชีวิตของพวกเข้าไว้เนาะตื่นดึกมันก็ได้เวียกหลายตื่นสวยมันก็ได้เวียกน้อยให้ตื่นดึกคือกะให้หากินดมไก่วิถีชีวิตของความเป็นปู่เป็นคนเกิดมาเป็นคนก็ต้องสร้างตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีก็ต้องทำดีไว้กับตัวกับตนแก่สันเนาะเหตุคุณงามความดีไหวสร้างบุญญาบารมีไหวแนวใดบันดีบันงามป้ากันเหตุป้ากันทำป้ากันสร้างกันแปลงเอาเนาะบ่ได้ดีอีหยังก็ให้มันได้สามดีเด้อคิดดีพูดดีทำดีแก่สละคิดดีแล้วเย็นคิดเป็นแล้วสบายพูดดีแล้วเย็นพูดเป็นแล้วสบายทำดีแล้วเย็นทำเป็นแล้วสบายเนาะตื่นดึกลุกเต่าหนึ่งเข่าใส่ทิพตักบาทหยาดน้ำยิ้มแย้มแจ่มใสกันสุขสุขก่อนจะบรรยากาศของชีวิตเท่ายังต้องเดินต่อไปก้าวต่อไปวันเวลามันหมุนเวียนเปลี่ยนไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเท่าแต่ต้องเหตุเวียกเหตุงานของชีวิตเนาะงานคือชีวิตชีวิตคืองานงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขทำงานให้สนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานเจริญแล้วเนาะไปเงื่อนโตก็อย่าสู้เอาไปดังเงื่อนเพิ่นนี้ไปเงื่อนเพิ่นอย่าเอามาดังเงื่อนโตเพื่ออะไรแล้วขอนสิยั่งข้างทาไปใหม่ปลาใหม่ดอนหน่อยหากสิยั่งเที่ยวทางบ่สุดเป็นอย่าถอยหลังเขาสิเหยียบตายขอให้ตายหน้าฝุ่นเขาจังหย่องว่าหารเขาไปในดงก็ให้เลี้ยวเบิ่งใหม่เขาไปในบ้านก็ให้เลี้ยวเบิ่งคนตกหมู่ขุนก็ซอยขุนเกือมาซะแล้วตกหมู่ขาซอยขาป้ายส้นตอกหมู่โจรซอยโจรหามให้เราเนี่ยโบลำโบลันเพิ่นเว้าเพิ่นว่าเนาะหูจักในการปรับปรุงแก่ตนแก่โตให้มันเป็นว่าซั่นไปหูจักในการที่สิใช้ชีวิตให้มันเป็นตามยุคตามสมัยของมันจังซั่นล่ะเนาะโอ้นี่ยังเข้ามาจากใต้กันเสียงฟ้ากับห้องเด้นี่เนาะคุณบรรเทาสำลั่นใจคุณแก้วมณีรัตน์คุณศรีมาลาเส้นเลิศคุณเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่มหาแป้มเนาะมหาแป้มว่างดออกอากาศมื้อนี้เนาะเนื่องจากฝ่าคะน้องว่าซั่นเอาเนี่ยล่ะเอาบ่เป็นหยังผู้ที่งดออกอากาศก็งดไปผู้ที่ออกอากาศอยู่ก็ฟังกันไปเนาะคุณวิจิตติยมัตเนาะนี่เขามาทักทายใหม่ได้นี่เนาะคุณวัฒนาสับเรื่องร่องคุณสมหมายแกมมานี่ยังเขามาทักทายบรรยากาศของชีวิตจังซี่ล่ะเฮ็ดบ่ล่ะบางเดือนก็ฟ้าฟ้องบางเดือนก็ฝนตกฟ้าคะน้องเนาะโอ้ยจังแม่นคักเลยบรรยากาศของชีวิตของคนมันก็เป็นจังซี่ละเนาะในเรื่องของการดำเนินชีวิตปฏิบัติรักษากระตนกระโตของพวกเฮามันก็ยังว่าแหละญาติโยมเอ้ยเนาะ

มันจะมีความแปรปรวนมันจะมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาดิบ่ว่าสิเป็นเรื่องเศรษฐกิจบ่ว่าสิเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตอีหยังก็ตามแต่ละมันก็เป็นไปจังซั่นล่ะดังในเรื่องเศรษฐกิจจังซี่ล่ะดีก็มีบ่ดีก็มีแม่นบ่ล่ะยุคที่ดีก็เอาใครแน่ว่าซั่นไปย่ำเศรษฐกิจมันบ่ดีก็โอ้เปิดเครื่องแน่จังน้อยจังซั่นล่ะมันก็เป็นจังซั่นเด้แต่ว่าจังใดก็ตามแต่ในความเป็นจริงของชีวิตของพวกเฮาแต่ละชีวิตหรือว่าทุกชีวิตจะปรารถนาอยู่ยังเป็นสุขแม่นบ่ล่ะอยากมีความสุขกันจังซั่นล่ะเนาะอยากมีความสุขเนาะเศรษฐกิจดีมันก็เฮ็ดให้คนเฮามีความเป็นอยู่ยังมีสุขนี่ล่ะซึ่งความสุขมันจะเป็นความปรารถนาของทุกชีวิตเป็นความต้องการของทุกผู้ทุกคนเป็นเรื่องธรรมดาเออนี่แสดงว่าเพิ่นรายงานเกี่ยวกับเรื่องฟ้าห้องฝนตกมานี่หลายหม่องได้นี่เนาะย่อมสมพงจะรู้จิตว่าฟ้ากะห้องฝนตกแห้งแห้งคักเพราะฉะนั้นทายังซุ่มโอ้เหลือจังสั่นบ่สาวเมืองสั่นตรงปับผ้าเพิ่นก็ยังเข้ามาคุณศึกษาก้อนศรีราชักเนาะคุณปิญญาธิดาคนมาจากดินสาวจินผู้ใต้คุณเมกะลักษัญญาลัดเนาะคุณประกายแก้วหลวงหานแมลิดมุกดาหานเพิ่นเข้ามาตักใต้อยู่เนาะเอาแสดงว่ามันมีมองตกมองบ่ตกเนาะเอาบ่เป็นหยังมันยังออกอากาศได้อยู่ก็ออกอากาศกันไปเนาะโอ้ยเนาะหลายหม่องหลายบอนเพิ่นได้รายงานเกี่ยวกับเรื่องดินป่าอากาศมาพร้อมตัวนี้โอ้จังแม่นคักเนาะอ้าวนี่ล่ะเห็นบ่ล่ะเรื่องของดินป่าอากาศมันก็เป็นไปมีทั้งลมมีทั้งฝนมีทั้งหนาวมีทั้งร้อนโอ้ยมันเป็นไปเนาะนี่มีทั้งฟ้าร้องมีทั้งฝนตกดิเบิ่งดิล่ะนี่ล่ะชีวิตมันก็เป็นจังซี่ล่ะเนาะนี่ล่ะความดีพวกเฮาเกิดมาในโลกมันก็ต้องประสบพบพ่อความเป็นจริงจังซี่แม่นบ่ล่ะพระพุทธเจ้าเพิ่นจึงสอนในเรื่องของความสุขนี่โอ้เพิ่นเว้าไว้ดีเนาะความสุขของคฤหัสถ์ปลูกข้องเงื่อนความสุขของชาวบ้านมันจะมีอยู่หลายเพิ่นว่าแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดความสุขต่างๆเหล่านั้นมันจะมาอยู่ในสี่เรื่องใหญ่ๆบ่ว่าสิเป็นสุขเกิดแต่ความมีทรัพย์สุขเกิดแต่การใจทรัพย์บริโภคสุขเกิดแต่ความบ่เป็นหนี้สุขเกิดแต่การเฮ็ดเบียดเฮ็ดงานที่ปราศจากโทษน่ะเห็นบ่ล่ะอันนี้พระพุทธเจ้าเด้เพิ่นรัดเพิ่นสั่งเพิ่นสอนไว้ญาติพร้อมสมโพธิ์ก็ก่อนเนาะเมื่อพิจารณาตามหลักคำสอนอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้านี่เพิ่นก็บ่ได้ปฏิเสธความสุขของชาวโลกหลายผู้หลายคนก็บอกว่าโอ้ยพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนเพิ่นปฏิเสธความสุขของชาวโลกที่จริงแหละบ่แม่นพระพุทธเจ้าเพิ่นก็สอนสอนในเรื่องของความสุขเฮ็ดจังได๋ชาวโลกสิมีความสุขพระพุทธเจ้าเพิ่นก็บอกกันสอนคือกันนี่โดยเพิ่นบอกจังได๋เพิ่นบอกให้มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบการงานอาชีพที่ปราศจากโทษและก็ต้องเพิ่มพูนรายได้เพื่อบ่ต้องเป็นหนี้เป็นสินภัยจังซั่นล่ะเนาะยิ่งเพิ่นสอนบอกว่านี่ล่ะอย่าเป็นหนี้เด้อเพิ่นว่าความเป็นหนี้เนี่ยมันเป็นทุกข์ในโลกเอ้ยเพิ่นว่าเนาะอีหน้าท่านั่งทุกขังโลกเกะความเป็นหนี้มันเป็นทุกในโลกเห็นบ่ล่ะส่วนโตเป็นหนี้ก็ตามประเทศชาติบ้านเมืองเป็นหนี้ก็ตามมันก็เป็นทุกทั้งนั้นเด้คนที่สิบ่เป็นหนี้ผู้อื่นก็คือคนที่มีเวียกมีงานทำและก็มีรายได้ดีเห็นบ่ล่ะประเทศที่บ่ไปกู้หนี้ยืมสินเขาก็คือประเทศที่มีเศรษฐกิจดีนะเห็นบ่ล่ะมันก็เป็นไปควบคู่กันไปจังซี่ล่ะจึงว่าหลักคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาเพิ่นบอกเพิ่นสอนไว้ว่าคนที่สิมีทรัพย์สินหรือว่ามีรายได้เพิ่มพูนขึ้นสามารถที่สิสร้างหลักปักฐานมั่นคงและก็มีความอยู่ดีกินดีในชีวิตปัจจุบันนี้ได้มันก็ต้องมีคุณธรรมและก็ประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรมหรือว่านำเอาคุณธรรมไปใส่ในการดำเนินชีวิตคุณธรรมที่เพิ่นบอกเพิ่นสอนแก่นี่แล้วหลักใหญ่ใจความก็คือว่าธรรมะเพื่อที่สิเฮ็ดชีวิตให้มันมีประโยชน์ในสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันเห็นบ่ล่ะอย่างที่เว้าไว้นั่นล่ะว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนไว้หลักเนาะเริ่มต้นจากพุทธานสัมปทานี่แหละให้ถึงพร้อมด้วยความมั่นความขยันเห็นบ่ล่ะญาติโยมให้ถึงพร้อมด้วยการลุกขึ้นหรือว่าตื่นขึ้นอย่าเป็นคนขี้ข้านอย่าเป็นคนขี้เกียจสันหลังเหง้าแต่ว่าต้องเป็นคนมีความขยันขันแข็งในการประกอบสัมมาอาชีพแสวงหาทรัพย์สินด้วยการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานที่มันปราศจากโทษแม่นบ่ล่ะเพราะเอ้าเนี่ยบางเทื่อนี่มัน

ผ่านห่อนผ่านหนาวมาแต่หลายสิ่งหลายอย่างได้บังเทือนนักแต่ต้องเอาเบาก็ต้องสู้แม่นบ่ล่ะเกิดมาเป็นก้นก็อย่าปล่อยเวลาให้มันผ่านไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์โดยที่บ่ได้เฮ็ดบ่ได้ทําอีหยังผู้ที่เกิดมาแล้วบ่ประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพเพิ่นว่าเป็นก้นที่ฮอกโลกฮอกสังคมคือกันเด้ต้องถือกติอย่างที่เว้าไว้ในตอนต้นนั่นล่ะบอกว่างานมันก็คือชีวิตชีวิตมันก็คืองานแม่นบ่งานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขทํางานให้สนุกเป็นสุขในขณะที่ทํางานนะเห็นบ่ล่ะมันเป็นจังซั่นแหละเตือนเจ้าของจังซั่นให้กำลังใจเจ้าของจังซั่นเฮาสิได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานคนที่มีความอดทนคนที่มีความขยันขันแข็งมันจึงไปหาทรัพย์ได้จังซั่นล่ะนี่อันนี้เป็นข้อตำหนิที่พระพุทธเจ้าเพิ่นได้บอกไว้เนาะพอต่อมาเนาะอารักขาสัมปทาให้ถึงพร้อมด้วยการรักษาก็คือรักษาทรัพย์ที่หามาได้ไว้ให้มันดีเพราะว่าทรัพย์สมบัติที่เฮาหามาได้ด้วยความยากความลําบากนั้นถ้าแม่นว่าบ่ฮู้จักรักษามันมันก็บ่ปลอดภัยคือกันเด้โดยเฉพาะเห็นบ่ล่ะเงินคําคําแก้วเงินทองนี่แล้วมันเป็นของบาดใจแม่นบ่ล่ะผู้ใดผู้ใดก็อยากได้ผู้ใดผู้ใดก็ต้องการยิ่งสมัยปัจจุบันนี่พวกผู้ร้ายพวกโจรก็ม้อยมันก็มีหลายเห็นบ่ล่ะจึงว่าเฮาก็ต้องฮู้จักในการเก็บการงําไว้ในที่ที่มันปลอดภัยจังซั่นล่ะอันใดพอฝากไว้ก็ฝากอันใดพอเก็บไว้ก็เก็บจังซั่นล่ะอันใดพอแบ่งใส่ไว้ก็ใส่บ้างจังซั่นนะเมื่อถึงข้าวจำเป็นนำมาใส่ให้มันเป็นประโยชน์เตือนบ่ล่ะในเรื่องของการใส่ทรัพย์สินเงินทองเพิ่นก็บอกวิธีการในการใส่ไว้อยู่เด้ใช้นี่เก่าให้เขากู้ฝังไว้ทิ้งลงไปในเหวเห็นบ่ล่ะเพิ่นก็บอกไว้แจ้งสั่นเด้งั้นนะเพิ่นบอกไว้เบิดญาติย่อมสมผู้สมควรเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการฮู้จักในการรักษาก็เอานี่ล่ะรักษาไว้บ้างนี่ล่ะมันเป็นจังซั่นเนี่ยฝากไว้บ้างเก็บไว้บ้างจังซั่นนะบ่แม่นกินอย่างเดียวใส่อย่างเดียวใส่จนมืดเติบจังซั่นมันก็บ่เหลือแม่นบ่ล่ะเนี่ยเพิ่นจึงบอกวิธีการในเรื่องของอารักขาสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาไว้จังซั่นนะหรือว่านี่ละกัลยาณมิตรตาจังสินะให้คบหาสมาคมกับคนดีนี่ล่ะว่าให้มันเข้าใจกันง่ายๆก็คือให้มีโมพวกดีจังสันล่ะเนาะอย่างที่เขาเคยได้ยินครูบาอาจารย์เป็นว่าเนาะเป็นว่าจังไหนก็อันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนจิตปริศยาเหมือนมีเกลือนิดหน่อยได้ราคายังดีกว่าน้ำเค็มเต็มตะเลเป็นว่าโอ้ยความมีมิตรดีนี่ก็สำคัญแท้ๆเด้ให้มีหมู่มีพวกคนเฮาเกิดมามักแต่ต้องมีหมู่มีพวกเนาะให้มีคนดีเป็นหมู่จังซั่นล่ะคนดีคือคนจังไดอันนี้ก็บ่แม่นของยากเย็นอีหยังนี่ล่ะขอให้เฮาสังเกตกิริยาอาการหรือว่าการประพฤติปฏิบัติที่เขาแสดงออกก็พอสิฮู้ได้ลักษณะของคนดีนั่นเพิ่นแนะนำให้สังเกตก็คือนี่ล่ะลักษณะของการทำดีเว้าดีคิดดีนี่ล่ะทำดีแม่นบ่ล่ะพูดดีคิดดีเนี่ยนี่อันนี้ถือว่าสำคัญแม่นบ่ล่ะทำดีพูดดีคิดดีเนี่ยคิดดีพูดดีทำดีก็แล้วแต่เขาสิเอาไปว่างไว้มองไหนก็คือว่าเขาสิเฮ็ดสิทำเขาสิเว้าสิคิดในสิ่งใดก็บ่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองและกับผู้อื่นเครื่องหมายของคนดีอีกแนวนึงที่พระพุทธศาสนาเพิ่นบอกไว้ก็คือนี่ล่ะนิมิตสังสาตุรูปปานังกตัญญูกตเวจิตาเนี่ยผู้มีเวสาตุรูปปานังกตัญญูกตเวจิตานี่ล่ะความเป็นคนกตัญญูกตเวจีนี่ล่ะเป็นเครื่องหมายเป็นปุ่มเป็นปืนของคนดีเป็นกว่าจังสักจะได้แก่เป็นคนที่หูจักอุปการะคุณที่ได้มีแล้วแก่ตนและกระทำตอบแทนอุปการะคุณนั่นเห็นบ่ล่ะคนดีก็คือคนที่มีศีลธรรมประจำจิตประจำใจนั่นล่ะเนี่ยเห็นบ่ล่ะเรื่องของการคบหาสมาคมกันนี่โอ้ในโลกของเฮาเนาะมันก็เป็นสิ่งจําเป็นและก็สําคัญอย่างนึงคือกันเด้ย้อนอีหยังก็ย้อนว่าคนเฮาเนี่ยมันเป็นสัตว์สังคมแม่นบ่ล่ะเป็นสัตว์สังคมเป็นสัตว์เมืองสิอยู่อย่างโดดเดี่ยวผู้เดียวมันก็บ่ได้แม่นบ่ล่ะจําเป็นต้องมีการติดต่อเกี่ยวข้องต้องมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นเสมอ

บ่ล่ะอย่าไปพบคนผู้ที่เป็นธาตุแจ้งสันนะเพิ่นเป็นมงคลอันสูงสุดเป็นบาแจ้งสันเดเมื่อเฮาได้เลือกคบคนดีแล้วมันก็บ่มีเรื่องเสียเสียหายๆทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้มันก็สิบ่สูญเสียโดยไร้ประโยชน์ความทุกข์ความยากจนของคนเฮาก็คือนี่ล่ะบางเทื่อแม่นบ่ล่ะมันเกิดจากการคบคือกันเด้ถ้าแม่นคบคนดีมันจะนำพาไปสู่สถานที่ดีแม่นบ่ล่ะถ้าคบคนบ่ดีมันก็วอยมันก็เป็นไปไล่ทางคือกันนั่นล่ะแม่นบ่นี่อันนี้ก็เรื่องของการคบคนแม่นบ่ล่ะเพียงว่าหมู่นี่บ่ต้องหลายก็ได้แม่นบ่ล่ะเพิ่นบอกไว้อันเพื่อนดีมี1ถึงจะน้อยดีกว่า100เพื่อนคิดริษยาเหมือนมีเกลือนิดหน่อยได้ราคายังดีกว่าน้ำเค็มเต็มทะเลนั่นแม่นความเป็นได้นั่นน่ะยังใส่ได้เสมอและอีกแนวหนึ่งก็คือที่พระพุทธเจ้าเป็นบอกเป็นสอนไว้เนาะก็คือสมาชีวิตานี่แหละให้เลี้ยงชีพตามสมควรแก่ฐานะอย่าให้มันฝืดเครื่องจนเกินไปแต่ว่าก็อย่าให้มันปุ่มเปื่อยหลายจนเกินไปนี่ล่ะนี่อันนี้ล่ะเพิ่นเอิ้นว่ามันพอดีพอเพียงพอเหมาะพอประมาณแม่นบ่ล่ะมัดกันอยู่ตาสาธาสาธุนี่ใส่ได้นี่ล่ะบางเทื่อก็ต้องให้รายได้กับรายจ่ายมันสมดุลกันและก็ทั้งที่ดีควรให้มันมีรายได้รายเหลือโดยสม่ำเสมอจังตละติดรับจ่ายใส่ซ้อยก็ให้มันพอดีเนี่ยอย่าให้มันเกินกำลังเกินฐานะของเจ้าของจังตละสุภาษิตไทยแต่โบราณเฮาเฮาใส่กันเนาะบอกว่าเห็นสร้างกี่นี่อย่าไปกี่ตามสร้างได้เพิ่นว่าบางเทื่อนี่ก็ต้องเฮ็ดต้องทำลักษณะที่โบราณเพิ่นว่าโอ้นกน้อยทำรังแต่พอตัวเพิ่นว่ามันก็ยังเป็นคำที่ใส่ได้เนาะเป็นคำเว้าคำบาทีเพิ่นเว้าไว้ตั้งแต่ดนแต่นั่นแม้ว่าเฮาสิบอกว่ามันเป็นคำเฉยๆแต่ว่าไว้มันสามารถนำมาใส่ในวิถีชีวิตประจำมือประจำวันของเฮาได้คือกันเด้แม่นบ่ล่ะจึงว่าเอาเบิ่งเจ้าของว่าเฮามีเงินเดือนตอนนี้มีรายได้ตอนนี้นะเฮาสิไปใส่ไปจ่ายให้มันหลายคือจังกับผู้ที่มีรายได้หลายกว่าจังสันมันก็บ่แม่นแม่นบ่ล่ะเฮาก็ต้องรู้จักในการที่สิใส่จะสิจ่ายแม่นบ่ล่ะโบราณเพิ่นว่าจังได๋ก็ให้มีหลวงพอเหลือหลวงพอเหลือให้มันเหลือไว้แน่ไว้ซั่นไปมีน้อยใช้น้อยก้อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานนั่นล่ะไม่ควรซื้อก็อย่าไปที่ไรซื้อให้เป็นมือเป็นคราวทั้งคราวหวานเห็นบ่ล่ะรายได้รายจ่ายอยากย่อมให้มันสมดุลเปิ้นแนะนำทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สิเป็นไปในเรื่องของนี่ล่ะการที่เฮาฮู้จักจังซี่แหละเนาะนี่ล่ะจึงว่าบ่ว่าโลกของเฮามันสิเปลี่ยนไปจังได๋สภาพเศรษฐกิจของโลกมันสิดีบ่ดีจังไหนจังซั่นล่ะเฮาก็เอาหลักที่พระพุทธเจ้าเพิ่นบอกเพิ่นสอนจังซี่ล่ะเอามาใส่ในชีวิตประจำวันแม่นบ่ล่ะมันก็สิเฮ็ดให้เฮานี่มีชีวิตอยู่ได้ยังมีความสุขบางเทื่อมันก็มีความสะดวกสบายในการจับใจใส่ซ้อยหลายขึ้นซ้ําบ่นํามันก็บ่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินไปและก็มันสิมีความสามารถในการสร้างรักปักฐานให้มันมีความมั่นคงเห็นบ่ล่ะสภาพเศรษฐกิจในครอบครัวมันก็ดีแม่นบ่ล่ะมันเป็นจังซั่นเด้เพราะฉะนั้นนี่ในเรื่องของการใส่ชีวิตเนี่ยมันต้องมีหลักธรรมจริงๆล่ะเอาธรรมะมาใส่อยู่โดยสม่ำเสมอมาเป็นเครื่องเตือนสติมาป้องกันจริงๆล่ะถ้าเฮาขาดหลักธรรมเฮาบ่มีหลักธรรมแล้วชีวิตเข้าแบบไปมาล่ํามาล่อยตัวจีบตัวแดนแน่หั่นน่ะถ้าเฮามีหลักธรรมแม่นบ่ล่ะเฮาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมมันก็ดีแม่นบ่ล่ะเอาสมมตินี่ล่ะถ้าเฮาบ่มีความอดทนบ่มีความปากเปลี่ยนพยายามบ่มีการหัวจักในการประหยัดอดออมเห็นบ่ล่ะซ้ําบ่นําเป็นคนขี้เกียจขี้ข้านชอบเที่ยวเต็ดเตะแห่ห้าบ่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอีหยังชอบตําโตสู้ลุยสู้ล่ายจังซั่นนะเป็นคนที่บ่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเป็นคนที่บ่มีความคิดในทางที่สิเฮ็ดให้เจ้าของก้าวหน้าเป็นคนบ่คิดอนาคตในการสร้างรักสร้างฐานให้มันมั่นคงแจ้งสี่เนี่ยมันสิเอาชีวิตอยู่รอดปลอดภัยได้จังใดเห็นบ่ล่ะจึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่เฮานี่แหละเนาะบางเทื่อในสถานการณ์ของโลกของสังคมอันใดมันพออดพอทนอันใดมันพอปากเปลี่ยนพยายามอันใดมันพอหูจักในการเฮ็ดให้เจ้าของอยู่ในความที่เฮาต้องหูจักประหยัดอดออมเฮาก็ต้องประหยัดอดออมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ย่าไปของไปแวะกับพวกอบายมุขทั้งหลายทั้งปวงเด้ออบายมุขเนี่ยมันเป็นทางแห่งความเสื่อมเสียดิบางเตือนนี่พอมีอบายมุขมากเกี่ยวข้องกับชีวิตแล้วเนี่ยมันเสียหายหลอดเองอ่ะนะเพราะว่าฟังตือมันก็แมนอยู่แล้วเนาะอบายมุขก็ยังว่าเนาะอบายมุขมันเป็นปากทางแห่งความเสื่อมเนี่ยมันเป็นหนทางแห่งความพินาศเสียหายเห็นบ่ล่ะจึงว่าทางเสื่อมเสียมันมีหลายทางเนี่ยแหละบ่ว่าสิเป็นการดื่มน้ำเมาบ่ว่าสิเป็นการเล่นการปานนั่นจังต่างๆเนี่ยต้องระมัดระวังคือกันเด้อเนี่ยในเรื่องสองเรื่องเนี่ยล่ะการดื่มน้ำเมาเอ้ยเนี่ยการเสพติงเสพติดเนี่ยยาบ้ายาเสพติดอีหยังต่างๆนี่ก็ต้องระมัดระวังคือกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมันเฮ็ดให้เฮามั่วเมาสุราเมรัยนี่ล่ะคนเฮามันโผยมากแม่นบ่ล่ะมันม่วนจังซั่นล่ะเนาะต้องระมัดระวังเนี่ยต้องระมัดระวังอย่าไปก่องไปแวะมันเรื่องนำดื่มนำเมาเรื่องปิงเสพติดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเด้ก็คือว่าถ้ามั่วเมาในสิ่งต่างๆไปคลุกคลีกับสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยมันสิเฮ็ดให้ขาดสติขาดสัมปชัญญะได้หั่นน่ะมันมีโทษหลายอย่างเด้เรื่องอบายมุขเนี่ยบ่ว่าสิเป็นเฮ็ดให้เกิดเสียทรัพย์บางเทื่อก็เฮ็ดให้ก่อการทะเลาะวิวาทเห็นบ่ล่ะบางเทื่ออุ้ยฆ่ากันซุเบอร์เนี่ยฆ่ากันง่ายทําลายกันง่ายเห็นบ่ล่ะข่าวข่าวที่มันเกิดขึ้นตามคือซุเบอร์นี่ร้อยแต่ๆในการเกณฑ์ฆ่ากันมาจากนี่แหละการเสพติงเสพติดการดื่มสุราเมรัยป้อดื่มเข้าไปเสพเข้าไปแล้วจั่งเจ้าของบ่อยู่นี่ล่ะไปทําลายผู้อื่นดื่มเหล่าเมาโซล่าแล้วมันก็เบิดสติเนี่ยแหละเบิดความระลึกได้เบิดสัมปชัญญะความหัวโตแล้วแม่นบ่จิตใจที่บ่มีสติสัมปชัญญะควบคุมมันก็เป็นจิตใจที่มืดมัวเมื่อจิตใจมันมืดมัวมันก็นี่แหละต้องนี่แหละไปวิวาทบาดหมางเรียนบ่ล่ะก็เหตุที่บ่ดีบ่งามบางเทื่ออุบัติเหตุเหตุไฟต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็ย้อนจังซี่ล่ะเจ้าเครื่องดื่มโซล่าเมลัยเจ้ายาเสพติดเนี่ยล่ะซ้ําบ่นําบัดนี่เฮ็ดให้เกิดโรคไข้ไข้เจ็บต้องถูกติเตียนนินทาเห็นบ่ล่ะบางเทื่อก็โซล่ายาเสพติดต่างๆเหล่านี้ยาบ้ายาอีหยังเฮ็ดให้บ่ฮู้จักอายเด้อหั่นน่ะบ่ฮู้จักอายเห็นบ่มันเป็นจังซั่นเด้บางเทื่อเฮ็ดให้ถอนกําลังสติปัญญาน่ะเห็นบ่ล่ะกำลังสติปัญญามันเกิดทดถอยลงจังซั่นล่ะสติปัญญามันเกิดเสื่อมถอยลงเนี่ยล่ะย้อนพวกสิ่งที่มันเป็นเครื่องดื่มของเมาเนี่ยล่ะยาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยจะบอกวนไปของไปแวะนั่นเล่นการปนั่นอันนี้ก็คือกันการปนั่น ขันต่อเนี่ยก็ต้องระมัดระวังคือกันการเล่นการปนั่นโซเมอร์นี่ก็หลายเนาะการพนันออนไลน์เห็นบ่ล่ะเล่นพนันออนไลน์เล่นอีหยังหลายอย่างนี่เห็นที่เขาเว้ากันโอ้ยหมอนี่มันติดการพนันออนไลน์ได้เงินกำกำแก้วมานี่มันบ่เหลือย้อนมันติดการพนันออนไลน์ว่าซั่นไปเนี่ยเฮ็ดบ่มันจะเป็นจังซั่นล่ะการพนันนี่มันบ่มีแนวดีคือกันเด้หั่นน่ะเมื่อชนะก็ย่อมก่อเวรเมื่อแพ้ก็ย่อมเสียได้ทรัพย์ทรัพย์มันก็ย่อมเสียหายไปสัมบ่นำพอติดการปนั่นขันต่อแล้วมันบ่มีผู้ใดเสื้อถอยฟังควมเด้บ่เสื้อถือถอยค้ำแม่นบ่ล่ะเป็นดีมินประมาทของหมู่ของพวกบ่มีผู้ใดอยากคบค้าก็มาควมน้ำน่ะเห็นบ่ล่ะความที่ไปเล่นไปติดการปนั่นขันต่อมันเป็นจังซั่นเด้แม่นบ่ล่ะเพราะฉะนั้นนี่ต้องระมัดระวังคือกันในเรื่องชีวิตแก่ตนแก่โตนี่อันนี้ล่ะมันเป็นอบายมุขอบายมุขก็คือมันเป็นปากแห่งความเสื่อมทางแห่งความเสื่อมแต่สละเนาะความมั่วเมาในการดื่มเหล้าเมาสุราเสพติงเสพติดการมั่วสุมในการเล่นพนันประเภทต่างๆแต่สละเมื่อไปคล้องไปแวะกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็บ่สามารถประคับประคองชีวิตมันก็สูญเสียไปจังซั่นแล้วนี่ล่ะจึงว่าระมัดระวังเอาญาติโยมสมโพธิ์ก่อนเนาะเบิ่งกระตนกระโตของเจ้าของจังซั่นล่ะเนาะใส่ชีวิตให้มันพอเหมาะพอเพียงพอเหมาะพอควรพอประมาณฮู้จักในการเบิ่งแย่งดูแลแล้วเนาะบ่ว่าโลกมันสิเป็นไปจังได๋นี่พวกเฮาก็เบิ่งแย่งดูแลเนาะมันเป็นไปอย่างที่เพิ่นบอกเพิ่นสอนเพิ่นเตือนสติโดยเฉพาะเรื่องของ
การพนันดิโอ้รูปแบบของการเล่นการพนันซูเมอร์นี่เห็นบ่เขาวายอย่างกับการพนันออนไลน์เนาะซูเมอร์นี่ร้ายแต่ๆดิการพนันออนไลน์ก็เปิ้นว่าจังซั่นนะพอไปติดการพนันแล้วเงินค้ำกำแก้วมันเรียบร้อยหลดเด้งหั่นน่ะมันบ่มีอีหยังที่สิอยู่เด้งหั่นน่ะเห็นบ่การเล่นการพนันการเสียการพนันนี่มันมีโทษเนี่ยเห็นบ่เป็นอุปมาไว้เป็นอุปมาไว้เนาะอันนี้นักปราชญ์บัณฑิตเป็นเตือนไว้ตั้งแต่ผู้แต่ผู้เป็นบอกว่าเป็นบอกว่าโจรปล้นบ้าน10ครั้งก็บ่เสียหายทอไฟใหม่บ้านเทื่อเดียวเป็นว่าไฟใหม่บ้าน10เทื่อก็บ่เสียหายทอการเสียการปานั่นเทื่อเดียวเพราะอีหยังเพราะถึงโจรมันขึ้นบ้านมันสิลักขโมยเอาเฉพาะทรัพย์สินของเงินทองแต่ว่าบ้านเงินมันยังอยู่ถึงไฟสิใหม่บ้านใหม่เฮือนเป็นเฒ่าเป็นทานไปเบิดแต่ว่าขี้ดินมันก็ยังอยู่เห็นบ่ล่ะแต่ว่าถ้าแม่นเสียการพนันแล้วนี่วายเกี้ยงอ้อยๆเด้งั่นน่ะเบิดทุกสิ่งทุกอย่างเด้งั่นน่ะทรัพย์สินเงินทองเบิดแล้วยังบ่พอเด้มันเบิดไปเบิดได้ขี้ดินขี้ดอนอีหยังบ่เหลือเด้ซ้ําบ่น้ําก็เป็นหนี้เป็นสินเห็นบ่ล่ะนี่ล่ะการพนันเห็นบ่ล่ะเพิ่นจึงบอกว่าอย่าไปข่องไปแวะอย่าไปติดเกี่ยวกับเรื่องการพนันถ้าไปติดการพนันแล้วมันเบิดหลดเองอ่ะนะขายเบิดได้อีหยังก็ขายแม้แต่กระตนกระโตของเจ้าของก็ขายได้กันนะมันเป็นจังซั่นเด้กันนะมันตกต่ําขนาดนั้นเด้กันนะถ้าไปเล่นการพนันนี่เนี่ยจึงบอกว่าเรื่องของการพนันขันต่ออย่าไปต้องไปแวะเห็นบ่ล่ะมันมีโทษเนี่ยโทษหลายอย่างที่เพิ่นเว้าไว้ที่เป็นข้อลักๆนี่แกเมื่อชนะย่อมก่อเวรเห็นบ่ล่ะนี่อันนี้ก็เป็นอย่างนึงนี่ล่ะฆ่ากันตายผิดกันเลี้ยวกันแกย้อนการพนันขันตอนี่ก็ร้ายคือกันเมื่อแพ้ก็ย่อมเสียได้ทรัพย์เห็นบ่ล่ะคนที่เล่นการพนันเมื่อเสียแล้วก็โอ้ยเสียดายแล้วแม่นบ่ล่ะทรัพย์มันก็เสียหายเห็นบ่ล่ะมันบ่สปอแต่ทรัพย์ที่ติดโตไปตอนนั้นเด้มันเป็นไปเบิดเด้หั่นน่ะเงินค้ำกำแก้วแม้กระทั่งอีหยังก็เอาไปจำเขาเบิดเด้หั่นน่ะมีนาฬิกาก็เอาไปจำมีทองคำก็เอาไปจำเบิดเด้หั่นน่ะเลือกสวนไร่หน้าเอาไปจำน้องจำน้ำไปเบิดเด้หั่นน่ะมันเป็นจังซั่นเด้การพนันมันเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตแล้วนี่เบิดเลยเด้หั่นน่ะแล้วก็พอเป็นจังซั่นก็บ่มีผู้ใดเชื่อถือถ้อยคำเป็นบ่ล่ะคนที่เป็นนักเล่นการพนันสิเว้าจาสิ่งใดกับผู้ใดเขาก็บ่อยากเชื่อถือถ้อยคำเป็นบ่ล่ะมันเป็นจังซั่นเป็นที่มินประมาทของโมพวกนะมันเป็นจังซั่นบ่มีผู้ใดเขาเชื่อถือเขามินประมาทป้อมเด้งั่นน่ะบ่มีผู้ใดสิคบหาสมาคมบ่ต้องการคบหาสมาคมนำนี่ล่ะคนที่ติดการพนันขันต่อแล้วมันเป็นไปไล่ทางหลดเด้เนี่ยถ้าท่านเพิ่นสิเอิ้นว่ามันเป็นอบายมุขบ่เอียนบ่ล่ะเพราะฉะนั้นในวิถีชีวิตของพวกเฮาเด้อฮู้จักในการเบิ่งแย่งดูแลรักษากระตนกระโตของเจ้าของจังซี่แล้วเนาะบ่ว่าโลกมันสิเปลี่ยนไปจังใดแก่ตามแต่เฮ็ดคือจังกับที่พระพุทธเจ้าเพิ่นบอกไว้นั่นล่ะความสุขเพิ่นบอกจังซี่เด้อความสุขของชีวิตเอียนบ่ล่ะมันก็เกิดขึ้นจากที่พระพุทธเจ้าเพิ่นได้สอนไว้แม่นบ่ล่ะสุขแต่เกิดแต่ความมีทรัพย์สุขเกิดแต่การใจทรัพย์บริโภคสุขเกิดแต่ความบ่เป็นหนี้สุขเกิดแต่การทํางานทําการดีมันปราศจากโทษเห็นบ่ล่ะเพิ่นบอกเพิ่นสอนไว้จังซี่ก็เชื่อเพิ่นถ้าเฮาเชื่อเพิ่นแล้วนั่นล่ะชีวิตเฮาก็สิสามารถอยู่รอดปลอดภัยได้เนาะย่อมตุบินจารุจิตว่าฝนตกแห้งหลายคุณอีหยังนี่คุณวิจิตติยมัตวานํายืนนำยืนบ่ตกเพิ่นว่าโอ้เหลือนำยืนฝนบ่ตกเนาะนั่นเห็นบ่ล่ะมันก็ตกเป็นบางหม่องบางบอนเนาะนี่ล่ะฟ้าฝนฝนละท่าก็ได้เนาะมันก็ตกลงมาเขากับพยากรณ์ฝนสั่งล่าบ่ฝนมันสิสั่งล่าฟ้าห้องแห้งๆนี่ลักษณะฟ้าห้องสั่งล่าเด้เนาะเนี่ยทั้งนครพนมเพิ่นก็เข้าไปทักทายย่อมสีมาล่าเนาะทั้งร้อยเอ็ดผู้ใดแน่ล่ะเข้าไปทักทายทั้งเฟซบุ๊กไล่เนาะเพิ่นเข้าไปทักทายโอ้ยอดีเลยอนุโมทนาสาธุเด้อขอบคุณหลายๆกันแล้วกันที่เพิ่นเข้ามาทักทายทั้ง Facebook ไลฟ์เนาะนี่ล่ะย่อมต้องมีขันสารัดเนาะยังเข้ามาทักทายคุณกรสวยบ้านฟ้าฮวนวัดศรีสว่างวนารามมีเทพธิดา7เทพบุตร1ตนน่ะเห็นบ่ล่ะ
ยังรายงานเกี่ยวกับเรื่องเทพบุตรเทพธิดาไปจำศีลรักษาศีลกันเนาะโอ้ยจังแม่นดีเอ้ารายงานมาได้นี่ล่ะบรรยากาศของชีวิตครอบครัวแปนจีตัมมะมีความสุขกันจังสิล่ะเนาะได้รายงานเกี่ยวกับเรื่องดินป่าอากาศรายงานเกี่ยวกับเรื่องการตั้มบุญตั้มกุศลคุณงามความดีเข้าวัดจำศีลจังสิล่ะเนาะคุณสุภัทยศไกลว่าหัวตะพานฝนตกตั้งแต่ตีสองแห้งครับเป็นว่าตอนนี้ก็ยังลิ้นอยู่ย่อมราตรีสีสุดตาเมื่อนี้วันใกล้วันเกิดไอ้ท่านเดี๋ยวคุณหวยป้อนแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์อายุวันโนสุขังบาลังเนาะคุณเพ็ญภาคคุณศรีสว่างทัดสว่องอยู่อำเภอธาตุพนมฝนตกฟ้าห้องน้ำครับเป็นว่าโอ้แหละทางธาตุพนมฝนตกฟ้าห้องเนาะคุณเด้งบาร์เบอร์เนาะเขามาจากใต้เอาสีสมเด็จหนาวท่านสุสัดจันบุญเรื่องประวัติภาพเป็นรายงานมาหน่อยหนาวเนาะเป็นบอกแกงท่านเนาะรักษาสุขภาพกันแม่ปลานี่ลาวีลาศกับสากับสาจุกับจากจำศีลถึงบ้านแล้ววันสันคุณเดชนรงสุรัตน์เก่ามากรายงานเนาะเอานี่แหละอนุโมทนาสาจุเนาะมันก็มีทั้งฝ้าห้องมันก็มีทั้งฝนตกแหละเนาะแม่นสิตวมและแรงขาดแรงบ่สมบูรณ์ป้าเป้นี่ตั้มบุญพ่อแม่เฮาบ่เคยจิ้มเนี่ยล่ะฝนสิตกฝ้าสีห้องแดดสีออกชีวิตมันก็ยังต้องเดินต่อไปก้าวต่อไปสั่งแปลงบุญกุศลคุณงามความดีสั่งบารมีกันต่อไปเตียงตลาดเนาะนี่แหละประพฤติตนปฏิบัติโตตามหลักธรรมคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบอกเป็นสอนไว้เท่ากับสีสามารถประคับประคองรักษากระตนกระโตชีวิตของพวกเขาให้อยู่รอดปลอดภัยได้เด้เนาะชีวิตของคนมันก็เป็นจังสี่ล่ะอยู่ในช่วงปฐมวัยมันก็ต้องเฮ็ดแนวนึงอยู่ในช่วงมัชฌิมวัยมันก็ต้องเฮ็ดแนวนึงอยู่ในช่วงปัจฉิมวัยมันก็มีวิธีการในการเฮ็ดแนวนึงแม่นบ่ล่ะมันเป็นจังซั่นเด้ปฐมวัยแบบนี้ละหมายเอาคนที่มีอายุตั้งแต่1ปีฮอดต้อง5ปีมัชฌิมวัยก็คนตั้งแต่อายุต้อง5ปีไปฮอด50ปีเห็นบ่ล่ะปัจฉิมวัยเนี่ยตั้งแต่50ปีขึ้นไปนี่ล่ะพวกเฮาส่วนหลายกันนี่ล่ะที่มาฟังเทศฟังธรรมกันอยู่ในคณะนี่กัน50ปีขึ้นไปจังซั่นล่ะเนาะมันกินจังซั่นล่ะมันก็เบิ่งร่างกายเบิ่งตัวตนของเจ้าของแม่นบ่ล่ะวัยอ่อนวัยเด็กน้อยเฮ็ดอีหยังวัยสนุกสนานวัยเล่นมันเฮ็ดอีหยังวัยงามวัยแห่งผิวปั้นสิเจริญงอกงามเติบโตมันเป็นจังไดจังซั่นล่ะวัยมีกำลังเหลียวแรงวัยของความมีปัญญานี่ล่ะวัยของความเสื่อมวัยของความเฒ่าแก่ชราการจังซั่นล่ะวัยความวัยกดโก้งวัยหลงวัยลืมมันไปแล้วแม่นบ่ล่ะชีวิตมันก็เป็นจังซั่นล่ะเบิ่งเอาเจ้าของแหละเบิ่งเจ้าของว่าเฮายังอยู่ในวัยใดจังซั่นนะเฮามันอยู่จังไดเฮาก็ต้องเฮ็ดกระตนกระโตของเจ้าของให้มันงดงามตามวัยเป็นว่าจังซั่นเด้งามตามวัยงามสมวัยเห็นบ่ล่ะงามตามวัยงามสมวัยบางเทื่อนี่มันก็มีความงามความงามแต่ละวัยตะวันแต่ละวัยมันก็บ่คือกันแม่นบ่ล่ะสิให้วัยเฒ่าวัยแก่ไปงามคือจังกับวัยเด็กน้อยมันก็บ่ได้สิให้วัยเด็กน้อยมันงามคือจังกับวัยเฒ่าวัยแก่มันก็บ่ได้เห็นบ่ล่ะมันก็แปลกเด็กเป็นเด็กน้อยก็อยากใหญ่อยากโตแม่นบ่ล่ะเป็นผู้ใหญ่ก็อยากกลับไปเป็นเล็กๆเด็กน้อยคือเก่าคือเดิมจังซั่นล่ะมันเป็นจังซั่นเนาะมันบ่มีอีหยังที่พอดีจักอย่างสําหรับความเป็นคนเป็นมนุษย์เนาะความพอดีก็คือเฮาจักในการปรับกระตนกระโตกบริหารชีวิตของพวกเฮาให้มันเป็นไปด้วยดีจังซั่นล่ะเนาะเสื้อหลักธรรมคําสอนในทั้งพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นบอกเพิ่นสอนจังซั่นล่ะเนาะเฮ็ดจังไดเฮาสิประพฤติดีเฮ็ดจังไดเฮาสิปฏิบัติดีเฮ็ดจังไดเฮาสิเอาหลักธรรมคําสอนมาประกอบใช้ในวิถีชีวิตของเฮาให้มันเหมาะมันสมจังซั่นล่ะเบิ่งความพอเหมาะพอดีเบิ่งความเหมาะสมของชีวิตในแต่ละมื้อแต่ละเว้นจังซั่นล่ะเนาะมันก็ต้องเบิ่งนี่ล่ะโลกของเฮามันก็เป็นจังซี่ล่ะพระสันพระพุทธเจ้าเพิ่นสิตรัสไว้บ่อยู่ในหลักธรรมมุเทศเพิ่นก็บอกไว้เด้โลกของเฮานี่มันเป็นจังซี่เปิ้นว่าอุปนิยติโลกโกอัตตุโวโลกอันตรานําเข้าไปมันบ่ยั่งยืนเปิ้นว่าโลกมันบ่เป็นเครื่องป้องกันบ่เป็นใหญ่เฉพาะตนเปิ้นว่าโลกนี่มันบ่มีอีหยังเป็นของตนจําต้องละกิ่มติ่งทั้งปวงไปโลกนี่มันพร่องอยู่เป็นประจําบ่ฮู้จักกิ่มมันเป็นธาตุของตัณหาเปิ้นว่าเด้พระพุทธเจ้าเพิ่นก็บอกกันสอนเพิ่นก็เตือนพวกเฮาไว้เนาะ
ย่อมราตรีวันเตรียมโตออกไปทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันไข่วันเกิดโอ้เอาสาธุอนุโมทนานำแห่ย่อมตีเกี่ยวป้อนว่าหัวตะพันฝนตกตั้งแต่ตีสี่ฝนอ่ะเบิ่งตีละฝนตกดีเนาะ

0: แหมไล่หม่องไล่บอลคุณดำลงจักบุญล่ากาบสาธุกับผลนี่มาใหม่ได้นี่คุณดำลงจักบุญล่าเอาสาธุคุณอนุสาหนุยจันทึกนอนเออเข้ามาทักทายคุณครูป้อนสวรรค์น้อมกราบนมัสการท่านเจ้าคุณเอาขอบคุณเด้อคุณยอมคุณประจักษ์ปากท้องเนาะฝนตกอยู่หนองแฝกครับเปิ้นว่าคุณประจักษ์ปากท้องได้นี่คุณปอม่วนราชีว่องพระลุงคัตติยะเออเปิ้นเข้ามาทักทายเนาะคุณบุญมีสุริว่องกราบสาธุพ่อไส้ฝนฝนตกกำลังออกจากวัดเปิ้นว่าโอ้เลยคุณบุญมีสุริว่องเนาะแหมทั้งพ่อไส้ฝนกำลังตกเนาะกำลังออกจากวัดพอดีย่อมสีมาล่าว่าน้องค่ายอากาศหนาวเย็นมีหมอกหลายเห็นบ่ล่ะยายสีดีดวงปันโอ้ตั้งกันหลายหม่องหลายบอลเนาะนี่แหละครอบครัวแผนที่ต้องมาเข้าอบอุ่นตั้งกันหลายหม่องหลายบอลเอาสาธุอนุโมทนาสาธุสาธุนี่แหละฝนติดทำรับฟังรับชมรายการเนาะความตั้งสมัยมันจะเย็นให้เอาได้ทักทายกันจังสี่ละเนาะแมววิฟังกล้องเป็นแกกาบสาธุเป็นบอกกาบสาธุเนาะแมววิฟังกล้องเอาอนุโมทนาสาธุขอบคุณนำคิดนำใจทุกผู้ทุกคนนะที่เข้ามาทักทายเพียงคุณแวะเข้ามาเยี่ยมชมก็นิยมคุณอยู่ในใจเดี๋ยวที่ให้ไล่งานเกี่ยวกับเรื่องไอ้ผู้ไปจำศีลอยู่ได้เนี่ยเดี๋ยวที่ให้ไล่งานผู้ไปจำศีลเนาะรักษาศีลเนาะคุณอรสาเทพว่าที่เนี่ยมาใหม่ได้เนี่ยเนาะทั้งลอยเอ็ดเนี่ยทั้งลอยเอ็ดเป็นเข้ามาทักทายเนาะคุณอรสาเทพว่าที่คุณอุทัยคาขันมาลี่คุณต้องมีขันสาลัดเนาะเป็นยังเข้ามาทักใต้เห็นบ่ล่ะพวกเขามาเก่าก็มีพวกเขามาทักใต้ไม่ก็มีเนาะครอบครัวแผนที่ตำมะเข้ากันหลากหลายแต่ทั้ง Facebook ไลน์นี่ได้งูเนาะคุณสุรพงษ์มุ่นตำมาดว่าอำนาจเจริญฝนตกหยุดตกล่ะครับเป็นว่าคุณลุงแดงเนาะคุณนิพนธ์จี้เจ้โอเว้าเรื่องไว้มันละค่อยไปหนาเพิ่นว่าแม่นอยู่เฉพาะเว้าเรื่องไว้มันละค่อยไปหนาเพิ่นว่าเนาะคุณปุ้นปับหลับกำคุณไปบุญ FM คุณนาลาวิทย์มานี่ลิศเพิ่นเข้ามาทักใต้เนาะเข้ามาทักใต้คุณสุเทพกันล่าเพิ่นก็เข้ามาทักใต้ทั้ง Facebook เนาะเอาอนุโมทนาสาธุนำกันแล้วกันเนาะอาจารย์เลิศพร
1: กราบนมัสการค่ะ
0: เอารายงานเทพประพุทธเทพปฏิดา
1: จากวัดแนวทาง
0: รายงาน
1: ปฏิดาทิศหาองค
0: ์
1: เทพบุตรหาองค์ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้มีเทพบุตรตั้งหาเนาะเทพปฏิดาทิศหาเทพบุตรหาเนาะสาธุทั้งสีสมเด็จเนาะสาธุเป็นรายงานโอ้มีเทพบุตรตั้งหาตนนี่บ่แม่นของค่อยๆบ่แม่นธรรมดาคือกันเด้นี่เนาะมีผู้ไปรักษาศีลมีผู้ไปจำศีลเนาะคุณย่อมเป็นรายงานมากอนุโมทนาสาธุนำกันแล้วกันเนาะคณะนี่ออกตนญาติย่อมกำลังติดตามฟังรายการธรรมะอยู่เด้ออาตมาภาพเจ้าคุณพระเทพวราจารย์ผู้เก่าเนาะมานั่งเว้านั่งจ๋าสู่ออกตนญาติย่อมฟังมาให้ขอคิดจะติธรรมในการดํารงตนปฏิบัติโตเนาะเอาออกตนญาติย่อมติดตามรับฟังรายการนี้ยังกันแจ้งมาเจริญพร
1: ค่ะ
0: เอารายงานย่อมสมควร
1: เจ็ดองค์ค
0: ่
1: ะ
0: เทพประบุตรหรือเทพปฏิดา
1: เทพ
0: ปฏิดาหกเทพบุตรหนึ่งเนาะไปจำปีเนาะสาธุอยู่ป้นท้องอยู่ป้นท้องนั่นเห็นหมดละยังรักษาหีดข้องวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเนาะในช่วงเข้าพรรษากับไปจำปีเนี่ยล่ะรักษาศีลเนาะนี่ล่ะมันเบิดไปเลยได้ตามเหตุการณ์ตามโลกตามความเจริญได้เนาะมันเบิดไปที่ยังรักษาไว้อยู่เนี่ยเป็นตาอ่อนซ่อนคืออย่างนี้ต่อขออนุโมทนาที่เป็นรายงานมากให้ได้รับรู้รับทราบมีผู้ไปจำศีลรักษาศีลเป็นเทพบุตรเป็นเทพปฏิดาเนาะคุณธีรวัฒน์เฉลิมวัดกับนมัสการคุณธีรศักดิ์แพ่งหลวงคุณปุ้นตับหลับค่ําก็ยังเข้ามายายน้องปกจริงอันตั้นคุณเป็ดสลัดเทพดูเป็นก็ยังเข้ามาคุณภาวารัตดาภาสาจุเป็นเข้ามาเนาะคุณอุดรภาพรเนาะจอจุ้ยบุญเสริมเป็นก็ยังเข้ามาทักทายเอาทักทายกันเข้ามาได้รายการเอ้าที่ออกอากาศไปหลายคลื่นต้องขอบคุณเพิ่นครอบครัวแผนที่ตำมะเข้าก็ต้องขอบคุณตั้งสถานนี้เป็นเฮ็ดให้เฮาได้ยินเสียงมลกโปกเปกเนี่ยเนาะที่กำลังเว้าอยู่นี่บ่ว่าสิเป็นสวท.อำนาจเจริญ 103.25 เนาะสวท.มุกดาหาร 99.25 สวท.อุบลราชธานี 98.5 เนาะสวท.ร้อยเอ็ด 94 เนี่ยสวท.นครพนม 90.25 และก็ยังมีวิทย์มี NBC TV อีสานอีกได้NBT เนาะและก็ยังมีวิทยุชุ่มช่อนอีกหลายคลื่นเนาะที่เพิ่นได้นำเสียงมาโลกโปกเปกออกอากาศเนาะเจ

0: เลิศปอน
1: การวัฒนการขนอนขันเจ้าคุณ
0: เอารายงานย่อมสมปอน
1: เทพธิดา8เทพประบุตรหนึ่งขนอย
0: เทพธิดา8เทพประบุตรหนึ่งเนาะเทพประบุตรนี่คือเจ้าหรือไผ
1: พ่อส่งนี่ขนอยพระพระคุณเจ้าคนไปธุระตลอด
0: อ๋อเอาบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังเอาสาธุสาธุเจริญพรเจริญพร
2: ฮัลโหลจ้า
0: แม่ลำไยรายงาน
2: โอ้ยบ่มีไผค่ะเมื่อนี้ยังมี3นึงมีแต่เทพธิดาม
0: ีแต่เทพธิดา3คนเนาะ
2: ปกติมี4ค่ะ
0: สาธุอนุโมทนาเด้อแม่ลำไยเด้อ
2: จ้า
0: สาธุสาธุเจริญพร
2: กราบนมัสการค
0: ่
2: ะท
0: ่
2: าน
0: เจ้าอ้าวรายงานท่านพอรัตยะเทพบุตรจักตนเทพปฏิดาจักตน
2: เทพบุตรเริงเทพธิดา16ค่ะหน่อย
0: โอ้ยสาธุอนุโมทนาเด้อท่านพอเด้อสาธุฝนตกแห้งก็บ่มาหาแป้นเราบ่ได้ออก
2: ตกแห้งกำลังออกมาจากบ้านล่ะค
0: ่
2: ะ
0: กำลังออกมาจากวัดเนาะสาธุอนุโมทนาสาธุขอบคุณเด้อเนี่ยเพิ่นรายงานมาทั้งฝนตกฝนตกแห้งปานนั้นเพิ่นก็ยังเขาไปจำศีลรักษาศีลแล้วก็รายงานมาเนาะเอาอนุโมทนาเจริญพรเจริญพร
3: กราบธรรมสการท่านเจ้าคุณ
0: เอารายงาน
3: ก็เทพพระธิดาโอเทพพระวุฒิสองก็ได้
0: เทพพระธิดาเทพพระธิดาหกเนาะ
3: ครับผม
0: สาธุเจ้าไปนั่งอยู่บ่ปวีไส้
3: ไปทำวัดอยู่บ้านเนอะ
0: อ๋อไปทำวัดอยู่บ้านเนาะแต่กระหูเนาะสาธุสาธุเจริญพร
2: อาจารย์อยู่กาฬสินธุ์เด้อจ้า
0: เออวัดจังได้ไปจำศีลอยู่บ่
2: ทำมาสัญจรนั่นพระอาจารย์นั่นโอ้ศีล
0: เอออ
2: ันเทพธิดาเขาไป400กว่าพระอาจารย
0: ์ป้าตอบบ้านหยังบ้านหยัง
2: อืมนั่นบ้านน้องหานพลงามอาจารย์เป็นเจ้าคณะอำเภอ
0: โอ้บ้านดอนหันคนงามเนาะเพิ่นมีธรรมสัญจรเนาะ
2: ฟังผู้มือเด้อ
0: สาธุสาธุสาธุอนุโมทนาเจริญพร
4: คร
0: ับ
4: นมัสการเจ้าค
0: ่ะอ้าวรายงานแม่ถาวร
4: เทพธิดา10คนขนาด
0: เออเทพปฏิดา10ตนเทพประบุตรเด้
4: มีได้ซ้ำขนา
0: ดเทพประบุตรบ่มีสักตนเลยโอ้ยจังแม่นคักเนาะบ่หมานเนาะสาธุสาธุเนาะวังหันจากกรรมลาไสเป็นแก่โทมารายงานเด้เนาะกรรมลาไสอนุโมทนาสาธุเนาะเอ้าเมียผู้มารายงานดีหลายดีหลายเจริญพร
5: การนมัสการค
0: ่
5: ะ
0: อ้าวรายงานยมบันต้อง
5: บ้านน้ำแข็งมื้อนี้สิค่ะกำลังมาหอดเพื่อนเดี๋ยวนี้ค่ะ
0: บ่กำลังมาหอดเพื่อนเนาะเทพปฏิดาสิบบ่
5: เทพ
0: ประบุตรบ่มีจอยเนาะเอาสาธุสาธุจากโอมเทียมเรดิโอน้ำแดงหน่อยเนาะอนุโมทนานี่แหละรายงานมาย่อมมาไล่ก่อนจริงต้องว่าปั่นดุมใหญ่เทพปฏิดา3ตนเทพประบุตรบ่มีเทพประบุตรหายหมดเนาะคุณไพบุญเอฟเอ็มคุณสมบุญเสกสิริเนาะนี่แหละคุณอุทัยบุญก้องเป็นแก่รายงานมาเอาสาธุนี่แหละเห็นบ่ล่ะครอบครัวแฟนที่ทํามาเอารายงานเกี่ยวกับเรื่องการไปจำศีลรักษาหยิบกล้องวัฒนธรรมประเพณีมันก็เบิดไปล่ะล่ะเนาะยังเวลาที่ท่านเจ้าคุณออกไปเยี่ยมวัดว่าอารามต่างๆก็ติดถามโอ้ยเบิดแล้วว่าท่านไปต่างคนต่างยากยากสุขภาพร่างกายยากการใช้ชีวิตยากในเงินคำคำแก้วนี่แหละเนาะจะเลื่อนป้อน
2: กราบวัฒนการค่ะ
0: แม่มะรายงานแม่มะ
2: กลับมาถึงบ้านค่ะ
0: คุ้มวัดแสงสว่างนี่นี่เทพประบุตรจักตนเทพปฏิดาจักตน
2: มีหาเทพปฏิดาค่ะบ่มีเทพประบุตร
0: บ่มีเทพประบุตรเนาะรักษาเหียดข้องประเภทนี้เอาไว้เด้อสาธุสาธุเนาะเอาแม่มะเล่ารายงานมานี่ล่ะมันเบิดไปบ่ว่าหม่องใดหม่องใดบ่ว่าจังหวัดใดก็ตามแต่ซู่มื้อนี่เริ่มเบิดแล้วล่ะเกี่ยวกับเรื่องการไปจำศีลรักษาศีลเนี่ยเนาะตามหยิบตามข้องวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยมันเป็นไปตามยุคตามสมัยยังมันลำบากลำบากการหาอยู่หากินลำบากเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพร่างกายเพราะอายุหลายขึ้นมันก็บ่สะดวกสบายคือแต่เก่าแต่ก่อนเนาะจังว่าล่ะล่ะเนาะมันเกิดความเปลี่ยนแปลงลูกเต้าเล่าหลานปูนมปูเบาปูสาวก็กลับไปทำมาหากินต่างแปลงชีวิตหาเงินค่ำคำแก้วไปตามสภาพเด็กนี่แหละสภาพของโลกสภาพของเศรษฐกิจความเปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนแปลงไปวัดว่าอารามคือกันในสมือนี่ก็ได้เนาะวัดว่าอารามกันนับแต่มือสิไหลล้อไปพระสงฆ์องค์เจ้าที่สิโยจำพรรษา คบหาลูกจึงสิกะยากยากเลยทำบ่อน้ำบาดนี่วัดกันเริ่มสิห้างห้างไปบ้างนี่อันเดียวกันเรื่องความห่างของวัดอารามกันได้เนาะย้อนว่านี่ล่ะคนที่บวชเขามากกันเหลือหน่อยลงมันเป็นไปสภาพเศรษฐกิจมันแหลงแก่นมันบีบคั้นคือจังครับที่พวกเข้าหูล่ะเนาะคุณคำพูนโลหะสารวัดธรรมประสีโยอำเภอเมืองอำนาจนี่มีเทพปฏิดา13เทพประบุตรหาก็น่าเดียดบนล่ะยังรักษาไว้ดีหลายคุณละอองดาวทำต้องกับนมัสการมาน้อมเอาสาธุคุณวันใต้สายโสดากับสาธุมานำนี่ล่ะอนุโมทนาสาธุก็ได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องการรักษาหยิดข้องวัฒนธรรมประเภทนี้เนาะเนี่ยเพราะว่าเข้าถ้าแม่นว่าบ่รักษาสืบบ่สืบไว้มันก็เบิดไปมันก็สิ้นไปตามสภาพของมันล่ะเนาะย่อมบุญมาอยู่สุขว่าหลวงปอฝนตกเท่านี้ว่าแต่เนาะเอานี่แหละเรื่องของความที่มันมีฝ่ามีฝนมันตกลงมากก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเห็นบ่ล่ะความเฒ่าความแก่ความชรามันไม่เหยียบไม่หยามเนาะพระพุทธเจ้าเพิ่นจึงตรัสไว้เนี่ยบอกว่านี่ละโลกอันชรานำเข้าไปนำเข้าไปมันบ่ยังบ่ยืนเด้เพิ่นว่าเนาะโลกนี่มันก็บ่เป็นเครื่องป้องกันมันบ่เป็นใหญ่เฉพาะตนเพิ่นว่าโลกนี่มันบ่มีอีหยังเป็นของตนจำต้องละอิ่มติงตั้งปวงไปโลกนี่มันคล่องอยู่เป็นประจำบ่หัวจักอิ่มมันเป็นธาตุของตัณหาเพิ่นว่าอุโนโลกโกอติโตตัณหาธาตุโตนี่ภาษาชาคู่เพิ่นเนาะโลกมันคล่องอยู่เป็นนิดเห็นบ่ล่ะไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุของตัณหาเป็นแต่สละเนาะย่อมรัดดาดังบุญหลงวะวัดสำราญมีเทพปฏิดา8ต้นเป็นว่าเนาะพอเจริญโตจีนขับนมัสการเข้ามาทักทายคือกันโลกเนี่ยย่อมสุโปโซคอนเนาะโลกโดยตรงโลกโดยอ้อมโลกโดยตรงกับไม้เอาแผ่นดินที่อาศัยโลกโดยอ้อมกับไม้เอาโมตัสที่อาศัยเห็นบ่ล่ะมันเป็นจังสันเดโลกของเฮาเนาะมันจะมีในความเป็นจริงจังสิล่ะเนาะหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นกับกระตนกระโตแจงสละบางเทือกอ่ะเอานี่ล่ะความเจ็บไข้ได้ป่วยมันเข้ามารบกวนกับบ่สะดวกสบายคือแต่เก่าแต่ก่อนพอความเฒ่าความสะแลแกสะลากเข้ามาเยี่ยมมายามสิไปไสมาไสมันก็ลำบากแจงสละพอถึงจุดหนึ่งจุดสุดท้ายมันก็นี่ละความล่มหายตายจากมันก็เข้ามาพัดพากชีวิตแจงสละโลกมันปล้องอยู่เป็นนิดไม่รู้จับอิ่มเป็นธาตุของตัณหามันมีข้อเท็จจริงที่ว่าทะเลหรือว่ามหาสมุทรนี่ย่อมบ่ฮู้จักอิ่มด้วยน้ำมหาเศรษฐีก็บ่ฮู้จักอิ่มด้วยทรัพย์บ่มีผู้ใดสิสามารถต้มทะเลให้เต็มได้บ่มีผู้ใดสิบังคับให้มหาเศรษฐีพ่อเพียงในทรัพย์สินเข้าของเงินทองต้มเท่าไหร่มันก็บ่ฮู้จักเต็มได้เท่าไหร่มันก็บ่ฮู้จักพอแม่นบ่ล่ะคนเฮานี่มันก็ตกเป็นธาตุของตัณหาตัณหามันก็คือความทะเยอทะยานอยากนี่ล่ะมันเป็นตัวเร่งตัวบังคับให้คนเฮาต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนบ่มีที่สิ้นสุดมันมีความหิวกระหายอยู่ตลอดเวลามันติดมันจมปลักอยู่ในกามาล่มบ่ว่าสิเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมาล่มอันยั่วยวนใจเห็นบ่ล่ะมันเป็นจังซั่นเด้โดยบ่คิดหาหนทางที่สิหลีกหนีคือจังกับปลาที่ยกขึ้นจากน้ำมันก็สิกระเสือกกระสนดิ้นรนไปหาน้ำตลอดเวลานี่ล่ะมันจึงต้องวนเวียนหมุนเวียนในวัฏสงสารจังสละเห็นบ่ล่ะชีวิตของคนเฮามันก็เป็นจังซี่เพราะฉะนั้นญาติโยมสมโพธิ์ก่อนให้เฮามีสติมีสัมปชัญญะเฮามีสติมีสัมปชัญญะแล้วเฮาก็สิเป็นผู้ตั้งอยู่ในความบ่ประมาทงดเว้นจากการทำตัวบ่ว่าสิเป็นทั้งกายบ่ว่าสิเป็นทั้งวาจาบ่ว่าสิเป็นทั้งใจเพียรพยายามทำบุญให้ท่านรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมเจริญจิตตภาวนาจังสันละเนาะเฮาเฮ็ดได้เฮาทำได้เฮาประพฤติปฏิบัติได้มันจะเป็นความสุขของชีวิตอย่างหนึ่งคือกันเนาะเจริญพร
6: น้อมนมัสการเจ้าค่ะฝนตก
0: อนุโมทนารายงานฝนตกมาก
6: มุน
0: า
6: ว
0: ั
6: ต
0: ติ
6: โล
0: ก
6: โ
0: ข
6: กอง
0: จ้อง
6: แล้วจะ
0: ฟ้าสาธุสาธุด่านเห็นบ่ล่ะเข้าใจสัจธรรมนี่ใส่ได้เด้อใส่ได้ใส่ได้โอ้นี่แนบเบิ่งนาฬิกามันสิเบิดเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวข่าวบุญข่าวบุญเนี่ยเพิ่นจักหน่อยนึงข่าวบุญเนี่ยเพิ่นจักหน่อยเด้อมันมีงานบุญโอ้ยนี่จักสิไปได้หรือบ่ได้นี่เนาะ แต่ว่าย่ำมือเฝ้าเนี่ยท่านจะคุ้นรับปากเป็นไว้โดนแล้วเนี่ยงานวัดบ้านจานเหลืองตำบลขามใหญ่เนี่ยงานตำบุญฟังธรรมสวรรณสามัคคีถวายสังฆทานเนี่ยโอ้13วัดรอบนอกปีที่54วัดการเหลืองวันที่10ตุลาคมเนี่ยเนาะท่านบอกว่าอุดมสังฆกิจเนี่ยเด้อพี่น้องบ้านการเหลืองเนาะวัดการเหลืองตำบลขามใหญ่เนี่ยมันมาตรงกับวัดห้วยดุมใหญ่ตัวนี้โอ้ยสิบ่ได้ไปได้เนี่ยบ้านดุมใหญ่หรือสิไปเยี่ยมไปยามจักเล็กจักหน่อยเนาะอาจสิไปแวะเนาะเด้อท่านพระครูท่านพระครูบ้านดุมใหญ่เพิ่นเพิ่นข่าวมากคือเก่าเนาะเดี๋ยวๆข่าวให้เพิ่นแน่ปีนี้บุญประจําปีเช้าบ้านดุมใหญ่บุญเข้าตอกมื้อวันที่10ตุลาคมคือกัน10ตุลาคมเนาะโอ้ท่านพระครูกันตะวรรณคุณเจ้าอาวาสวัดดุมใหญ่และนายจำปาพันตุมาปุยบันดุมใหญ่โมหกนั่งดีไล่เสว่าพบปุยบันดุมใหญ่โมหาเป็นข่าวมากโอ้ยเนาะนี่แหละครับเคยไปงานเป็นเนาะมาตรงกันกับวัดการเหลืองแบบนี้เนาะอาจจะไปตั้งแต่เศร้าๆเด้อาจจะไปกินข้าวตอกตั้งแต่เศร้าอาจจะไปแต่เศร้าๆเนาะและสิเฝ้ากลับมาให้ท่านบ้านการเหลืองเป็นเนาะโอ้ยเนาะบ้านดุมใหญ่บ้านการเหลืองตรงกันเนาะวัดดุมใหญ่วันที่10ตุลาคมเนี่ยบนเขาตอกบันดุมใหญ่เพิ่นเด้อเนี่ยเกียรติข้องวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของเพิ่นเนาะท่านพระครูกันตะวรรณคุณเพิ่นข่าวมาเนาะอ่ะนี่ก็เรื่องของการเฮ็ดบุญในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาก็ยังฟ้ากันเฮ็ดบุญทำบุญกันอยู่ตลอดเนาะญาติย่อมสุผู้สุขันกับบ่จิ้มวัดว่าอารามคือจังกับที่ว่าแหละเนาะนี่คุณชนกป้อนราชีวงบัดนี้เข้ามาคุณแมวหน่อยนะเลมอนยังเข้ามาทักทายคุณสิงคำบุญหลอดคุณธีรศักดิ์แฟนรูปเนาะคุณไส้ยั่นฟ้านิดคุณสวัสดิ์บุญจริงคุณกองท่องคอนจิตพี่น้องทั้งสปปเล่าเด้แม่ม่นแม่ม่นเนี่ยกาบสาจุแม่ม่นว่ะย่อมสมป้องว่าฝนอ่อนลงปีหาเพิ่งยังลิ่นๆตอนนี้ก็ตั้งฟังปันเจ้าคุณได้ถนัดโอ้ฝนตกลิ่นเนาะโอ้จังแม่นคักเนาะนี่แหละบรรยากาศของชีวิตญาติย่อมสมบูรณ์สกอนเนาะชีวิตเฮาบ่ว่าฝนสิตกบ่ว่าสิฟ้าสิห้องบ่ว่าแดดสิออกบ่ว่ามันสิท่วมสิแล้งชีวิตเฮาก็ยังต้องเดินต่อไปทําบุญทํากุศลคุณงามความดีกันต่อไปเพียงแต่ละเนาะเข้าใจความเป็นจริงมีสติมีสัมปชัญญะในการประพฤติปฏิบัติรักษากระตนกระโตเจสันละเนาะเบิ่งเจ้าของไงมันดีบ่หลับบ่ลั่นเพิ่นบอกว่าไฟเงื่อนโตอย่าเอาไปดังเงื่อนเพิ่นเนี่ยล่ะไฟเงื่อนเพิ่นก็อย่าเอามาดังเงื่อนโตเพิ่นว่าเนาะแม่นความเพิ่นได้หั่นเนาะเข้าไปในดงไถให้เลี้ยวเบิ่งใหม่เข้าไปในบ้านก็ให้เลี้ยวเบิ่งคนบ่หลับบ่ลั่นเพิ่นสั่งเพิ่นสอนเฮาจังซั่นก็คือให้ฮู้จักในความเป็นจริงของชีวิตฮู้จักในการปฏิบัติรักษาชีวิตของเจ้าของให้มันดีที่สุดนะล่ะชีวิตเฮามันจึงสิอยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขเนาะยายสันยายตองก็ยังกราบสาธุเข้ามาทักทายเข้ามาเนาะเอาอนุโมทนาสาธุนำทุกผู้ทุกคนกันแล้วกันเนาะพอเนาะเดี๋ยวมันสิร่อยเวลาเพิ่นค่อยปะปอกันในมื้อใหม่วันใหม่มื้อนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นการทำการทำงานวันต้นของสัปดาห์ด้วยมื้อนี้เนาะนี่ล่ะมื้อนี้ก็วันที่เท่าไหร่ล่ะนี่วันที่5วันจันทร์ที่5วันจันทร์ที่5เดือนตุลาคม2569เนาะแฮมเก่าคำเดือนปีเมื่อนี้เนาะเอาสาธุอนุโมทนานำตุกตุกตุกคนเนาะพ่อขออ้างหญิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีหลวงปอประแก้วโกเมนองค์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่วัดปะน้อยผมต้องฟุ้งฟักรักษาญาติย่อมอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งเจริญเจริญหงเรื่องตลอดกาลนาน

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: พระราชปณิธานแห่งการให้ได้จุดประกายพลังแห่งความเสียสละส่งต่อสู่หัวใจของคนไทยทุกคนเริ่มต้นจากการให้ด้วยหัวใจแห่งความปรารถนาดีรวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์แบ่งปันและเอื้อเฟื้อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่กันเพราะทุกการลงมือทำทุกความร่วมมือคือพลังแห่งความดีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้เราเจอกันในเช้าวันอังคารที่6ตุลาคม2569นะคะอยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณวรพัฒน์ภัทยากุลดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณถิตารีเกี่ยวคุ้มภัยค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยก็พูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้นะครับ
1: ข่าวเช้าของเรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำนะคะแม้ว่าตอนนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ตอนนี้เริ่มคลี่คลายดีขึ้นหลายจุดที่เคยท่วมไม่ว่าจะเป็นลาดพร้าวไม่ว่าจะเป็นย่านบางเขนตอนนี้ลดลงหมดแล้วนะคะเหลือแค่ลาดกระบังแล้วก็ที่คลองจันทน์ที่ยังต้องเร่งระบายน้ำออกนะคะแต่ว่าพื้นที่ฝั่งตะวันออกตะวันตกก็ยังคงหนักหน่วงอยู่นะคะแล้วที่สำคัญต้องเฝ้าระวังฝนที่จะเข้ามาเติมในช่วงวัน2วันนี้ด้วยแล้วอีก1รอบก็คือวันที่10และ11ตุลาคมที่จะต้องเฝ้าระวังฝนเพิ่มเติม
0: ภาพรวมในกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะเป็นลักษณะของการพร่องน้ำเพื่อที่จะรองรับน้ำที่อาจจะกลับมาท
1: ั้
0: งเรื่องของน้ำเหนือแล้วก็น้ำฝนนะครับยังสถานการณ์ที่นิ่งนอนใจไม่ได้ดังนั้นต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
1: ใช่ค่ะส่วนบ้านที่ถูกน้ำท่วมไปตั้งแต่วันที่25 26ที่ผ่านมานะคะถ้าหากว่ายื่นขอรับเงินชดเชยช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยท่านนายกบอกว่าล็อตแรกจะโอนให้ภายในสัปดาห์นี้เลยนะคะก็ตรวจเช็คถ้าหากว่าผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับเงินชดเชยเยียวยา2ช่องทางนะคะช่องทางแรกหรือว่าส่วนแรกที่จะได้ก็คือจากกรุงเทพมหานครหรือว่าจากทางจังหวัดและอีก1ส่วนก็คือจากรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรีและเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีโดยเมื่อวานนี้ณมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดเตรียมถุงสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่อยู่ในขณะนี้โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จิตอาสาพระราชทานนักเรียนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคลงในถุงพระราชทานและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครดังนี้ณชุมชนร่วมพลังพัฒนาชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาชุมชนวังตาหนวดพัฒนาเขตคลองสามวาณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เขตลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นการเบื้องต้นสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงอย่างพื้นที่ปลอดภัย
0: อย่างที่คุณจิตนาบอกไปตั้งแต่ช่วงแรกนะครับว่าการเยียวยาในสัปดาห์นี้น่าจะเริ่มกระบวนการได้แล้วเพราะนายกรัฐมนตรีกำชับมาตั้งแต่ต้นนะครับว่ากระบวนการเยียวยานั้นหากน้ำลดไม่ต้องรอให้ลดทั้งหมดลดทีละพื้นที่ก็ให้สำรวจทีละพื้นที่และเร่งเยียวยานะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยมีการสั่งเร่งรัดทยอยการจ่ายเงินโดยไม่ต้องรอให้การฟื้นฟูเสร็จสิ้นครับซึ่งขณะนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้โอนเงินงบประมาณไปยังธนาคารออมสินแล้วคาดว่าล็อตแรกจะเข้าภายในสัปดาห์นี้ครับ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปปช.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนโดยกำชับทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเร่งสำรวจความเสียหายรายครัวเรือนและจะทำทะเบียนส่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปป.เพื่อเร่งโอนเงินเยียวยาให้กับประชาชนโดยไม่ต้องรอให้การตรวจสอบครบทุกพื้นที่และไม่ต้องรอให้การฟื้นฟูแล้วเสร็จรวมถึงไม่ต้องรอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้โอนงบประมาณไปยังธนาคารออมสินแล้วเพื่อจ่ายเงินเข้าบัญชีพี่น้องประชาชนได้ทันทีที่มีข้อมูลยืนยันความถูกต้องในสัปดาห์นี้ครับ
2: เราเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับครอบคลุมในพื้นที่ประสบภัยรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยขอให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนสำรวจจำนวนครัวเรือนที่จะได้รับการเยียวยาให้เรียบร้อยเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยส่วนใหญ่เกือบ 100% เข้าข่ายที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะครับก็ผมอยากให้เร่งดำเนินการเลยในทยอยทำเข้ามาถึงเมื่อไหร่นำเสนออันนี้ต้องเข้าคณะรัฐมนตรีด้วยใช่ไหมท่าน เงินเยียวยาเนี่ย
3: ได้เงินมาแล้วครับไม่
2: ต้องเข้าแล้วนะ
3: เข้าครับเราจะขอเพิ่ม
2: ถ้าไม่เข้าก็ขอให้เร่งทยอยจ่ายตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับไม่ต้องไปรอว่าโอ้เดี๋ยวขอให้ครบก่อนแล้วค่อยจ่ายหรือรอให้น้ำท่วมแล้วการฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยก่อนค่อยจ่ายไม่จำเป็นเพราะว่างบประมาณที่กันเอาไว้ก็กันไว้ตั้งแต่ปี69แล้วนะครับแล้วก็ได้สำนักงบประมาณก็โอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนมีความลำบากอยู่ก็ขอให้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยานะครับตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับทุกวันก็จ่ายไปไม่เป็นไรนะครับก็ใช้เจ้าหน้าที่มาคอยดูแลบัญชีต่างๆให้เรียบร้อยนะครับ
0: นายกรัฐมนตรียังระบุถึงงบประมาณการเยียวยา 4,700 พันล้านบาทว่าเป็นงบประมาณที่เหลืออยู่ซึ่งปกติจะคืนให้กับคลังเพื่อนำไปชำระหนี้ต่างๆเหมือนกับปีที่ผ่านมาแต่เมื่อเกิดสถานการณ์เช่นนี้ก็

0: ้องนำมาใช้ซึ่งหากไม่พอก็ต้องไปดูในส่วนของงบประมาณปี2570ว่าจะจัดสรรได้อย่างไรแต่จากการสำรวจเบื้องต้นยืนยันว่าน่าจะเพียงพอครับ
1: ตอนแรกก็นึกว่าจะเอาไปคืนคลังให้คลังเอาไปชำระไอ้หนี้ต่างๆที่เขามีอยู่เหมือนปีที่แล้วปีแล้วผมคืนให้คลังไปน่าจะใกล้ๆหมื่นล้านแล้วเขาก็ไปชำระหนี้ธกส.อะไรนะแต่ว่าพอปีนี้เนี่ยจริงๆก็เตรียมจะไปชำระหนี้อยู่ประมาณ 2,000 กว่าล้านก็เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมนี้ก่อนก็เลยไอ้เรื่องชำระหนี้ก็เดี๋ยวไปดูว่างบปี70จะจัดสรรยังไงได้แต่ว่าไอ้ส่วนที่เป็นงบ69ก็ต้องเอามาสำรองไว้ใช้เยียวยาแล้วก็รับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่มันเพิ่งเกิดขึ้นถ้ามันไม่พอก็ต้องใช้งบปี70
2: ก็คือสามารถ
1: แต่ว่าผมก็ตรวจเบื้องต้นก็น่าจะพอนะครับ
0: ก็เป็นการยืนยันจากนายกรัฐมนตรีนะครับว่างบประมาณการเยียวยา 4,700 ล้านบาทจะบริหารจัดการอย่างเต็มที่ถ้าไม่พอก็ 2,570 ที่กำลังจะมาถึงนะครับขณะที่นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันความพร้อมจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยล็อตแรกภายในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งปัจจุบันมียอดผู้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาเข้ามาแล้วกว่า1ล้านคนอาจทำให้ระบบมีความล่าช้าไปบ้างในช่วงแรกๆส่วนกลุ่มเปราะบางหรือผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์พักพิงและไม่สะดวกลงทะเบียนด้วยตนเองก็จะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกด้วยการลงทะเบียนนี้ยังไม่มีการกำหนดวันปิดรับครับ
3: เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเขาใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้แล้วครับแล้วเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับโอ้ล้านกว่าคนละครับลงทะเบียนเร็วมากครับอาจจะติดขัดบ้างเพราะว่าเข้าไปใช้กันเยอะแต่ก็ได้ล้านกว่าคนแล้วครับกลุ่มที่ไม่สะดวกในการลงเองอย่างเช่นผู้สูงอายุหรือเมื่อกี้ถามเรื่องอยู่ในศูนย์พักพิงนะก็จะมีคนมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูแลครับคอยแนะนำคอยช่วย
4: ด้านดร.สิริพรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ปภ.ก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่าการช่วยเหลือแบ่งเป็น2ส่วนได้แก่ส่วนที่1เป็นเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งขณะนี้ทางกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่เป็นพื้นที่ประสบภัยได้ทยอยดำเนินการสำรวจข้อมูลและจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชนแล้วนะคะส่วนที่2มาจากการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีสำหรับประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยกรณีน้ำท่วมที่อยู่อาศัยประจำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายก็จะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปทรัพย์สินเสียหายหรือไม่เสียหายก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิน7วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นกันและกรณีที่อยู่อาศัยประจำและอาคารสูงถูกน้ำล้อมตั้งแต่7วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทค่ะสำหรับการยืนยันข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐประชาชนสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลได้ที่เมนูคำร้องของฉันในช่องแก้ไขข้อมูลและขอให้ประชาชนตรวจสอบวันที่เกิดภัยให้ตรงกับวันที่เกิดเหตุจริงและสอดคล้องกับเงื่อนไขระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้การตรวจสอบสิทธิ์เป็นไปอย่างถูกต้องด้วยนะคะทั้งนี้ปภ.ได้ประสานและชี้แจงไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือรวม65จังหวัดเพื่อเร่งสำรวจและยืนยันข้อมูลมายังปภ.โดยเมื่อได้รับข้อมูลแล้วปภ.ก็จะดำเนินการตรวจสอบภายใน2วันก่อนส่งต่อให้ธนาคารออมสินตรวจสอบและดำเนินการโอนเงินให้แก่ประชาชนภายใน3วันทำการซึ่งจะทำให้สามารถดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือได้ภายในสัปดาห์นี้ค่ะ
0: อย่างที่บอกไปนะครับแม้ว่าสถานการณ์หลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่ว่ายังนิ่งนอนใจไม่ได้จะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะครับรัฐบาลตอนนี้เดินหน้าติดตามสถานการณ์น้ำภาคกลางเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำล่วงหน้า7-10 วันใน4 ลุ่มน้ำสำคัญพร้อมสั่งบูรณาการข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งครับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่5/2569โดยมีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายพรดอนปริศนานันทกุลและนายณปินทร์ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรวมถึงหน่วยงานในพื้นที่ภาคกลางผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เข้าร่วมการประชุมด้วยโดยนายเอกนิติกล่าวก่อนเริ่มการประชุมว่าที่ผ่านมามีการลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้าและช่วยดูแลในทุกลุ่มน้ำรูปแบบการทำงานให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นและมองว่าการจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางถือว่าเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำแต่มีปัญหาที่เห็นจากการลงพื้นที่คือต่างคนต่างทำให้เกิดปัญหาซึ่งนายกรัฐมนตรีสั่งการให้มีการบูรณาการและใช้ข้อมูลชุดเดียวกันแล้วส่วนการประชุมเป็นการหารือถึงแนวโน้มของสถานการณ์อุทกภัยและการคาดการณ์ลักษณะของอากาศประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 7-10 วันรวมไปถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำท่าจีนลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และพิจารณาปัญหาอุปสรรคความต้องการการขอรับการสนับสนุนของจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางด้วยครับ
4: ส่วนสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ฝั่งตะวันออกอย่างที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะก็ได้รับผลกระทบและที่สำคัญต้องระวังน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีนครนายกมาเติมเพิ่มเติมด้วยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้ลงพื้นที่ไปพร้อมกันไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบตลอดจนแนวทางการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากนั้นคณะลงพื้นที่วัดหัวไซตำบลหัวไซอำเภอบางคล้าไปเยี่ยมศูนย์พักพิงและพบปะพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่และความต้องการของประชาชนและผู้ประสบภัยโดยตรงพร้อมทั้งยังได้ให้กำลังใจและติดตามการดูแลช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลและความต้องการของประชาชนไปประสานการช่วยเหลือให้ตรงกับสภาพปัญหาและความจำเป็นในพื้นที่โดยนายสุชาติได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการดูแลประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทั้งด้านความปลอดภัยการดำรงชีวิตการเข้าถึงความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตลอดช่วงสถานการณ์อุทกภัยนี้ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรอุปกรณ์เครื่องมือและรถโรงครัวสำหรับสนับสนุนอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่ผู้ประสบภัยรวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์การเร่งผลักดันและระบายน้ำในพื้นที่พร้อมประสานข้อมูลกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนและการบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ไปที่ปทุมธานีครับติดตามผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่มีต่อกลุ่มพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และก็ชาวประมงในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานีรวมถึงอำเภอสามโคกครับมีการกำชับให้ทุกหน่วยงานและเตรียมความพร้อมในการวางแผนรับมือสภาพอากาศในสัปดาห์ต่อไปเนื่องจากต้นสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องของฝนที่อาจจะเติมเข้ามาครับนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายทรงพลสวยสม

0: 20ถึง60เซนติเมตรทำให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนพื้นที่ริมน้ำส่วนพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำหรือนอกแนวคันกั้นน้ำเสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วมจึงแนะนำให้พี่น้องเกษตรกรเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตที่สามารถเก็บเกี่ยวได้หรือสัตว์เลี้ยงให้เคลื่อนย้ายได้ทันทีซึ่งหากไม่มีฝนตกหนักซ้ำคาดว่าระดับน้ำจะค่อยๆเริ่มลดลงและกลับเข้าสู่ภาวะปกติช่วงกลางถึงปลายเดือนนี้แต่หากมีฝนใหม่หรือว่าน้ำทะเลหนุนระยะเวลาท่วมขังอาจจะลากยาวไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับนายวัชรพลยังกล่าวว่าปัญหาอุทกภัยทำให้พื้นที่การผลิตและผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายเกิดภาวะสินค้าขาดแคลนและราคามีความสูงขึ้นซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งสำรวจพื้นที่เสียหายและจะเร่งช่วยเหลือเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรที่ฟื้นตัวและทำการผลิตได้ใหม่ได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าแนวทางการช่วยบรรเทาความขาดแคลนทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะให้อตก.จัดพื้นที่อตก.ได้แก่กรุงเทพมหานครพิษณุโลกนครสวรรค์ให้กับผู้ผลิตที่เขาไม่ได้ประสบปัญหาน้ำท่วมมาขายสินค้าในราคาที่ไม่ผ่านคนกลางอันนี้เนี่ยจะเป็นการบรรเทาสินค้าราคาแพงให้กับพี่น้องประชาชนได้ก่อนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะยังได้ร่วมมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในชุมชนวัดหงปทุมมาวาดตำบลบางปลอกอำเภอเมืองปทุมธานีครับแล้วก็เยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงปลาตำบลบางเตยอำเภอสามโคกพร้อมกับมอบถุงยางชีพจากนั้นไปติดตามระดับน้ำที่บริเวณท่าเรือวัดสามัคคียารามตำบลคลองควายอำเภอสามโคกแล้วก็มีการมอบถุงยางชีพให้แก่ประชาชนและสุดท้ายไปให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยและมอบถุงยางชีพที่บริเวณวัดเจดีทองตำบลคลองควายอำเภอสามโคกครับ
1: ยังอยู่ที่ปทุมธานีนะคะแต่ว่าขยับเข้ามาที่โซนรังสิตตอนนี้ก็ยังคงมีจุดที่น้ำท่วมขังอยู่นะคะท่วมมาตั้งแต่วันที่25 26กันยายนแล้วเพราะว่าระดับน้ำคลองเกิน7วันแล้วน้ำเริ่มเน่าเสียนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้ประสานการทำงานร่วมกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่รังสิตจังหวัดปทุมธานีค่ะบูรณาการความร่วมมือในการเดินหน้าเร่งบำบัดน้ำเน่าเสียควบคู่กับการสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงโดยภารกิจเมื่อวานนี้นะคะมุ่งเน้นการดูแลน้ำที่ยังคงขังอยู่ในพื้นที่รังสิตโดยมีการลงพื้นที่ไปที่บริเวณหมู่บ้านช้างทองบริเวณข้างโรงเรียนอุดมวิทยาภายในชุมชนสหกรณ์มั่นคงมิตรสัมพันธ์เพื่อดำเนินการเติมจุลินทรีย์ลงในบริเวณน้ำขังมีเป้าหมายเพื่อช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์และลดการเน่าเสียของน้ำรวมถึงช่วยบรรเทาปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์เป็นการดูแลสภาพแวดล้อมและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ระหว่างที่ยังมีน้ำตกค้างอยู่สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือแบบบูรณาการระหว่างกระทรวงมหาดไทยและสำนักนายกรัฐมนตรีโดยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประสานการทำงานร่วมกับดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในนามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้ลงพื้นที่ไปที่รังสิตปทุมธานีเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนายเจเศรษฐ์กล่าวว่าการดูแลประชาชนหลังสถานการณ์อุทกภัยไม่ได้สิ้นสุดลงเมื่อระดับน้ำลดลงนะคะแต่ยังต้องเร่งดำเนินการในระยะฟื้นฟูโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีน้ำขังซึ่งอาจส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังพร้อมให้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะ
0: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีเรื่องของสถานการณ์น้ำและการฟื้นฟูเยียวยาหลังเกิดอุทกภัยอยู่นะครับติดตามใน MBT News

เสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:26 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับอยู่ที่การลงพื้นที่ของท่านรัฐมนตรีเพื่อให้เห็นปัญหาจริงๆจากในพื้นที่นะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่กาญจนบุรีประชุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองโดยเฉพาะผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนนะครับนายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ประชุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำแม่กลองที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่13อำเภอท่าม่วงของจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยจากข้อมูลที่มีการรายงานต่อที่ประชุมระบุว่าประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามะกาอำเภอด่านมะขามเตี้ยของจังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงบางพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามกำลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจากการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์พังเขื่อนแม่กลองซึ่งทำหน้าที่ทดน้ำแม้ว่าหลายพื้นที่ระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วแต่ว่าบางจุดยังมีน้ำท่วมขังจึงได้ร้องขอเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันที่4ถึง12ตุลาคมนี้โดยเสนอให้การระบายน้ำไม่เกิน 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยซ้ำในพื้นที่ด้วยเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำในอ่าง99.1%และเขื่อนศรีนครินทร์95.9%มีการระบายน้ำจากเขื่อนตามแผนสำหรับแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่มีแนวโน้มระดับน้ำลดลงส่วนเขื่อนแม่กลองมีการระบายน้ำท้ายเขื่อน 1,023 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำหากสถานการณ์น้ำคลี่คลายให้เร่งสำรวจความเสียหายและจ่ายเงินเยียวยากับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ครับ
1: พาคุณผู้ชมไปตรวจสอบปริมาณน้ำตามเขื่อนหลักนะคะที่ตอนนี้หลายคนก็กังวลว่าถ้าหากว่าฝนตกเพิ่มลงมาเนี่ยฝนตกหนักเนี่ยนะคะจะทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆเนี่ยมันเพิ่มจนเก็บกักได้เต็มหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่สำคัญก็กังวลว่าจะมีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือไม่แต่ว่าล่าสุดกรมชลประทานยืนยันนะคะว่าเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังมีช่องว่างพอรับมวลน้ำจากทางภาคเหนือแล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าปริมาณการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาขณะนี้จะไม่กระทบต่อตัวเมืองทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ว่าก็ได้สั่งเฝ้าระวังลุ่มน้ำบางปะกงและเขื่อนแก่งกระจานเตรียมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้ไว้ด้วยค่ะนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรม

0: ชลประทานเปิดเผยว่าเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังมีช่องว่างความจุเพียงพอในการรองรับน้ำจากภาคเหนือโดยมีความจำเป็นต้องคงการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเอาไว้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำรองรับฝนที่จะตกเพิ่มในเขตแม่น้ำปิงซึ่งการระบายน้ำดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทไปจนถึงสมุทรปราการโดยเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำอย่างไรก็ตามยังยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบและไม่ล้นคันกั้นน้ำเข้าสู่เขตตัวเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยขอให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำฝนในช่วงที่จะตกในช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้ด้วยค่ะ
1: เขื่อนภูมิพลครับมีปริมาณน้ำ 68% เขื่อนสิริกิติ์มี 81% นะครับตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานว่ามีฝนตกภาคเหนือเราก็ยืนยันว่าเขื่อนทั้ง2แห่งมีความจุที่ว่างช่องว่างเพียงพอต่อการรับน้ำในภาคเหนือแน่นอนครับการน้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วนะครับแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นตามที่ท่านสังเกตระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับเรามั่นใจครับว่าระดับน้ำที่เราระบายประมาณนี้ครับไม่มีผลกระทบที่จะล้นคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลเข้าสู่ในตัวเขตตัวเมืองอย่างแน่นอนนะครับ
0: ส่วนสถานการณ์น้ำในภูมิภาคอื่นๆอย่างพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะเขตลุ่มน้ำบางปะกงและแม่น้ำปราจีนบุรีขณะนี้มวลน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีที่เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนมีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆทางกรมชลประทานก็ต้องติดตามและเฝ้าระวังมวลน้ำก้อนดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมวลน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีได้ไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำบางปะกงและกำลังจะรวมกับน้ำจากแม่น้ำนครนายกทางโครงการชลประทานในพื้นที่จึงได้ประสานงานกับเขื่อนขุนด่านประการชนในการลดการระบายน้ำลงเพื่อช่วยลดปริมาณมวลน้ำที่จะไหลผ่านและหนุนสูงในแม่น้ำบางปะกงพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมง
2: พูดถึงกรุงเทพมหานครเมื่อสักครู่นี้สถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเน้นการระบายน้ำออกจากพื้นผิวการจราจรสายหลักให้รถเล็กสามารถสัญจรได้เป็นลำดับแรกก่อนเตรียมขยายผลนำเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือในระดับหมู่บ้านและก็ชุมชนที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ครับนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังกู้พื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งขณะนี้สถานการณ์ในหลายจุดเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในพื้นที่เขตลาดกระบังและเขตร่มเกล้าสำหรับการดำเนินงานในระยะนี้ทางกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการเร่งระบายน้ำออกจากถนนสายหลักที่ยังมีน้ำท่วมขังเป็นลำดับแรกเพื่อรถยนต์ขนาดเล็กสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ตามปกติจากนั้นจะขยายกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือตามหมู่บ้านและชุมชนต่างๆต่อไปปัจจุบันพบว่าพื้นที่ถนนสายหลักที่มีปริมาณน้ำท่วมขังเหลืออยู่เพียงไม่มากแล้วโดยแผนการปฏิบัติงานหลังจากนี้จะทยอยกู้พื้นที่ต่อเนื่องจากเขตลาดกระบังและเขตร่มเกล้ามุ่งหน้าไปยังเขตมีนบุรีและเขตหนองจอกพร้อมกันนี้ได้นำเครื่องสูบน้ำเข้าไปติดตั้งเสริมตามหมู่บ้านที่น้ำยังมีระดับลดลงได้ช้าและระบายได้ช้าเพื่อเร่งดึงน้ำจากพื้นที่ภายในชุมชนระบายออกสู่คลองสายย่อยและก็คลองสายหลักให้รวดเร็วที่สุดส่วนสถานการณ์ที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเจ้าหน้าที่ได้มีการติดตั้งและเดินเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้พื้นที่บางฝั่งระดับน้ำลดลงและเริ่มกลับมาสัญจรได้แล้วอย่างไรก็ตามยังคงมีบางพื้นที่บางส่วนที่ระดับน้ำลดลงค่อนข้างช้าทำให้ต้องมีการเพิ่มกำลังเครื่องสูบน้ำเข้าไปสมทบเพื่อช่วยเร่งการระบายน้ำและก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดครับ
0: ค่ะจังหวัดไหนที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่รัฐบาลก็กำลังเร่งเดินหน้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะแต่ว่าจังหวัดไหนที่จะเกิดอุทกภัยต่อจากนี้เนี่ยก็มีการคาดการณ์กันว่าห่วงเวลาหลังจากนี้ไปพื้นที่จังหวัด ทางภาคใต้ก็จะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นเหมือนทุกปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเรื่องของการเตรียมความพร้อมสำคัญค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศบูรณาการรับมืออุทกภัย11ด้านโดยเฉพาะ14จังหวัดภาคใต้มีการสั่งการให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด24ชั่วโมงดูแลกลุ่มเปราะบางพร้อมเร่งเยียวยาฟื้นฟูให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกล่าวว่าเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้เน้นย้ำข้อสั่งการสำคัญ11ด้านตั้งแต่เรื่องของการบริหารจัดการการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงและแนวโน้มสถานการณ์เพื่อแจ้งเตือนภัยให้จังหวัดที่มีสถานการณ์อุทกภัยหรือมีแนวโน้มได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดและเปิดปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงส่วนจังหวัดที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรและสิ่งของบริจาคให้ทำหน้าที่สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดหรือว่าพื้นที่ที่มีความพร้อมน้อยกว่าให้เร่งจัดเตรียมระบบบริหารทางการแพทย์เตรียมระบบบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมทุกมิติให้จังหวัดกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนอกจากนี้นะคะให้จังหวัดที่คาดว่าจะเกิดสถานการณ์อุทกภัยในห้วงต่อไปโดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายพื้นที่ระบุพื้นที่เสี่ยงแบ่งมอบภารกิจให้ชัดเจนหากจำเป็นต้องอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางก็ให้เร่งอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยหรือศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนเกิดสถานการณ์พร้อมให้กองทัพภาคที่4ฝ่ายปกครองอาสาสมัครและกู้ภัยจัดเตรียมกำลังพลเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยรวมถึงเตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้ล่วงหน้าอย่างเหมาะสมโดยเร่งประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารอย่างถูกต้องและต่อเนื่องด้วยสำหรับการสำรวจความเสียหายและเยียวยาประชาชนรวมถึงการฟื้นฟูพื้นที่น้ำที่ลดแล้วให้กลับสู่ภาวะปกติก็ให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเร็วจัดทำแผนบิ๊กคลีนนิ่งและฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่
2: และภาคใต้ลักษณะของน้ำที่มาเนี่ยเป็นน้ำป่าจากภูเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะมาเร็วและมาแรงเมื่อวานนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กำชับพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางใต้นะครับว่าให้ท่านติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหน่วยงานราชการในพื้นที
0: ่
2: เพราะว่าพอแจ้งเตือนปุ๊บจะได้เตรียมการรับมือได้ทันทีนะฮะรวมถึงสถานการณ์ภาพรวมของน้ำที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันยังนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับแปลว่าสถานการณ์ในพื้นที่ขณะนี้จะดีขึ้นแล้วอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับผู้ชมครับนอกจากเรื่องของน้ำแล้วการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตอนนี้ก็ยังต้องเดินหน้าขับเคลื่อนขับคู่กันไปนะครับอย่างตอนนี้รัฐบาลเดินหน้าเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานนะครับเตรียมพร้อมเต็มที่ที่โค้งสุดท้ายย้ำว่าประเทศไทยเนี่ยต้องใช้โอกาสนี้โชว์ศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นต่อยอดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอยากเป็นรูปธรรมครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569โดยย้ำว่าประเทศไทยจะได้ประโยชน์มากหากการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ประสบความสำเร็จเพราะ191ประเทศที่เข้าร่วมการประชุมมีทั้งประมุขของประเทศหัวหน้ารัฐบาลรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆพร้อมผู้ติดตามมากกว่า 10,000 คนเดินทางมาเพื่อพิจารณาศักยภาพของประเทศไทยแสวงหาโอกาสการลงทุนและจะเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆไทยจึงต้องใช้โอกาสนี้สร้างชื่อเสียงและประโยชน์ให้เกิดกับประเทศมากที่สุดในที่ประชุมได้มีการรับทราบกำหนดการสำคัญในช่วงการประชุมได้แก่พิธีเปิด Thailand Pavilion วันที่12ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจการเลี้ยงรับรองอาหารค่ำซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพวันที่14ตุลาคมณทำเนียบรัฐบาลการแสดงอัตลักษณ์ไทยวันที่15ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ และการประชุมเต็มคณะของผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศวันที่16ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจขณะที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมในครั้งนี้ที่จะมีผู้นำและบุคคลสำคัญทั่วโลกเดินทางมาเยือนมากกว่า400คนแน่นอนว่าจะส่งผลดีต่อประเทศไทยเพราะการจัดการประชุมเช่นนี้จะสร้างความมั่นใจและมีหลายเวทีที่จะพูดถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยครับ
0: ส่วนทิศทางภาคอสังหาริมทรัพย์ของไทยซึ่งก็เป็นหนึ่งตัวแปรที่สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจในประเทศนะคะทางด้าน EIC ก็บอกว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ EC ไตรมาส2ปี2569ตอนนี้เริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วนะคะยอดขายใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 23.2% ขณะที่สต็อกลดลงแต่ว่าก็ยังมีหน่วยเหลือขายกว่า 61,000 หน่วยก็ต้องใช้เวลาระบายกว่า3ปีจึงจะหมดค่ะนายมานะนิมิตวานิชผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่า REIC เปิดเผยว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ไตรมาส2ปี2569เริ่มฟื้นตัวแล้วโดยมียอดขายใหม่อยู่ที่ 4,491 หน่วยเพิ่มขึ้น 23.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่หน่วยเหลือขายลดลง 5.3% เหลือ60,945 หน่วยคาดว่าจะใช้เวลาระบายสต็อกราว41เดือนหรือว่าประมาณ3ปีสำหรับจังหวัดชลบุรียังเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของ EEC ยอดขายใหม่เพิ่มขึ้น 39.1% โดยเฉพาะอาคารชุดนี่เติบโตถึง 74.5% ขณะที่บ้านจัดสรรฟื้นตัวช้ากว่าและจะใช้เวลาระบายสต็อกประมาณ54เดือนจังหวัดระยองมีหน่วยเหลือขาย 16,491 หน่วยลดลง 4.1% โดยยอดขายอาคารชุดเพิ่มขึ้น 27.9% และสต็อกลดลง 25.5% แต่บางพื้นที่ก็ยังชะลอตัวโดยเฉพาะเมืองระยองที่มีอัตราดูดซับเพียงแค่ 1.1% เท่านั้นก็ทำให้ต้องใช้เวลาระบายสต็อกถึง88เดือนและจังหวัดฉะเชิงเทราหน่วยเสนอขายลดลงไป 12.1% ค่ะเหลืออยู่ที่ 6,354 หน่วยขณะที่ยอดขายใหม่เพิ่มขึ้น 17.3% และสต็อกลดลงไป 13.7% เหลืออยู่ที่ 5,919 หน่วยใช้เวลาระบายอีกประมาณ41เดือน
2: มาดูเรื่องการเดินหน้าโครงสร้างพื้นฐานของประเทศกันบ้างนะครับรอฟฟท.เดินหน้าเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงเตรียมส่ง EV บัส2เส้นทางเพื่อเชื่อมสถานีรังสิตกับพื้นที่โดยรอบแล้วก็สายสีเขียวคาดว่าจะมีการทดลองให้บริการเมษายน2570นะครับพร้อมรับส่วนต่อขยาย2เส้นทางในปี2572ครับพลอากาศเอกคงศักดิ์จันทรโสภากรรมการและรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดหรือรฟฟท.ผู้ให้บริการรถไฟชานเมืองสายสีแดงเปิดเผยว่ารฟฟท.เตรียมเพิ่มระบบขนส่งสาธารณะรองหรือฟีดเดอร์ที่สถานีรังสิตโดยนำรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือว่า EB บัสมาให้บริการ2เส้นทางเชื่อมพื้นที่โดยรอบสถานีรังสิตกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีคูคตคาดว่าจะทดลองให้บริการช่วงเดือนเมษายน2570นะครับขณะเดียวกันรฟฟท.มีแผนเพิ่มระบบฟีดเดอร์ในสถานีอื่นๆเพื่ออำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อการเดินทางโดยปัจจุบันมีบริการรถดีเซลรางเส้นทางนครปฐมตลิ่งชันและ EV บัสสถานีหลัก4ไปศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนการรองรับการเดินทางในอนาคตรฟฟท.เตรียมพร้อมสำหรับส่วนต่อขยายสายสีแดง2เส้นทางได้แก่รังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตระยะทาง 8.84 กิโลเมตรและตลิ่งชันสิริราชศาลายาระยะทาง 20.5 กิโลเมตรซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2572สำหรับกรณีการกลับมาบริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link พลอากาศเอกคงศักดิ์บอกว่ารฟฟท.มีความพร้อมเนื่องจากมีประสบการณ์บริหารโครงการดังกล่าวมามากกว่า10ปีและเตรียมแผนรองรับไว้แล้วโดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยครับ
0: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นให้ติดตามกันค่ะ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:45 น.กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะช่วงนี้มาดูเรื่องราวดีๆของอัตลักษณ์ไทยรวมถึงผ้าไทยด้วยกระทรวงมหาดไทยเปิดตัวหนังสือนารีรัตน์หัตถศิลป์ในโครงการสมุดภาพประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเผยแพร่พระวิสัยทัศน์และพระกรณียกิจในการสืบสานผ้าไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่หัตถศิลป์ร่วมสมัยและความยั่งยืนนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคุณจินนารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและดร.สรินดาจามอนมานที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกร่วมถ่ายทอดที่มาและความสำคัญของหนังสือนารีรัตน์หัตถศิลป์ซึ่งได้รวบรวมพระกรณียกิจตลอดจนเนื้อหาเกี่ยวกับผ้าและหัตถกรรมไทยร่วมสมัยหนึ่งในสาระสำคัญก็คือแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกส่งเสริมให้ผ้าไทยสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยและทุกโอกาสพร้อมสร้างแรงกระตุ้นให้ช่างทอและผู้ประกอบการพัฒนาผลงานให้มีความร่วมสมัยเข้าถึงผู้บริโภครุ่นใหม่และสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนรวมถึงแนวพระดำริแฟชั่นแห่งความยั่งยืนที่ให้ความสำคัญกับการใช้วัสดุจากธรรมชาติกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการฟื้นองค์ความรู้ดั้งเดิมนารีรัตน์หัตถศิลป์จึงไม่ใช่เพียงสมุดภาพบันทึกพระกรณียกิจแต่ยังเป็นคลังองค์ความรู้และบันทึกการเปลี่ยนผ่านของผ้าไทยและหัตถศิลป์ไทยจากรากฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่แฟชั่นร่วมสมัยเศรษฐกิจชุมชนและตลาดที่กว้างขึ้นโดยยังคงรักษาอัตลักษณ์และคุณค่าทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ไว้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญานารีรัตน์หัตถศิลป์ฉบับดิจิทัลได้ที่ thailandotop.org/e/book e-book/40-years นะคะได้ที่เว็บไซต์นี้นะคะขึ้นที่หน้าจอให้เรียบร้อยค่ะ
1: มาถึงงานสำคัญของชาวอุดรธานีก็คือพืชสวนโลกนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมพิธีประดิษฐานและเบิกเนตรพระศรีอริยเมตไตรพุทธภัทรบรมสุขนะครับและพิธีเจิมพระพุทธรูปบริเวณด้านข้างสวนไม้ภายในพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกของจังหวัดอุดรธานีเป็น2พิธีสำคัญแห่งศรัทธาเพื่อเสริมสิริมงคลพร้อมเชื่อมคุณค่าทางพระพุทธศาสนาเข้ากับความงดงามของพันไม้และภูมิทัศน์ครับโดยในพิธีประดิษฐานและเบิกเนตรพระศรีอริยเมตไตรพุทธภัทรบรมสุขเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาจิราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์สะท้อนความตั้งใจที่จะให้พื้นที่งานพืชสวนโลกมีคุณค่าทั้งด้านธรรมชาติการเรียนรู้และการเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนและผู้มาเยือนจากทั่วทุกมุมโลกจากนั้นพระเทพวัชรธรรมโสพลหรือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนำประกอบพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปณสวนไม้พุทธประวัติเพื่อเสริมสิริมงคลแก่พื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีก่อนต้อนรับผู้มาเยือนโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำพระเทพวัชรธรรมโสพลเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบและเมตตาให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานพร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าการจัดงานเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมเที่ยวชมงานในระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึงวันที่14มีนาคม2570สำหรับพระพุทธรูปที่ประดิษฐานในอาคารเฉลิมพระเกียรติและพระพุทธรูปภายในสวนไม้พุทธประวัติเชื่อมโยงความงดงามของพุทธศิลป์เข้ากับเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาท่ามกลางความร่มรื่นของพันไม้เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสบรรยากาศแห่งความสงบร่ำเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับพุทธประวัติ ด้านนายกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุชเวลพัทยาเป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีโดยการจัดภูมิทัศน์เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเชื่อมพื้นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและสวนไม้พุทธประวัติให้กลมกลืนกับบรรยากาศของงานครับ
0: พาคุณผู้ชมไปกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวกันต่อนะคะกระทรวงคมนาคมบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากกลุ่มผู้โดยสารรอต่อเที่ยวบินเพื่อเปลี่ยนเวลารอคอยให้เป็นเม็ดเงินกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนทั่วไทยค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าได้ลงนามหนังสือแสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและการบริการของประเทศไทยร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรมท่าอากาศยานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมสายการบินแห่งประเทศไทยบริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำกัดและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ความร่วมมือครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสจากกลุ่มผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องและผู้โดยสารรอต่อเที่ยวบินโดยพัฒนาสิทธิประโยชน์และเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับผู้โดยสารที่มีเวลารอเปลี่ยนเครื่องตั้งแต่6ถึง8ชั่วโมงขึ้นไปเช่นการนำผู้โดยสารเดินทางเข้าชมพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าไปเยี่ยมชมจุดแลนด์มาร์คสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจและกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวซ้ำในอนาคตด้วยคำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัยโครงการดังกล่าวขับเคลื่อนภายใต้ชื่อโครงการ Amazing Thailand Transfer Passenger Privilege คาดว่าต้นปี2570นะคะจะสามารถนำร่องได้4สนามบินได้แก่สุวรรณภูมิดอนเมืองภูเก็ตแล้วก็ที่กระบี่ด้วยค่ะ
2: นี่คือจุดเริ่มต้นในการที่ว่าจะทำอย่างไรให้เขารู้จักประเทศไทยก่อนนี่คือประตูและหน้าต่างที่จะเชิญชวนและเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยของเรา
3: เมื่อไหร่ครับนโยบายที่ว่าเขียนเรื่องอะไรของเขียน
2: เราจะเริ่มในต้นปี2570ครับ
4: กี่สายการบินกี่สนามบิน
2: ที่สนามบินที่ขนาดนี้ที่เราดำเนินการได้มีสุวรรณภูมิดอนเมืองภูเก็ตและกระบี่
4: 4 แห่งก่อน
2: เพราะ4แห่งนี้ที่มีผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องครับที่นอกเหนือจากนั้นยังไม่มีผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องนะครับอาจจะมีในอนาคตอีกแห่งหนึ่งก็น่าจะเป็นที่จังหวัดสงขลาที่อำเภอหาดใหญ่
1: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งมอบเข้ากล่องนวัตกรรมอาหารอย่างชีพแรปแอโกรให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพื้นที่ของจังหวัดนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีครับสำหรับเข้ากล่องดังกล่าวเป็นนวัตกรรมจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยเขตหาดใหญ่แล้วก็ผลิตเชิงพาณิชย์โดยบริษัท PSU Agro Food จำกัดมีคุณสมบัติปลอดเชื้อสามารถเก็บรักษาได้นานถึง18เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็นและเปิดรับประทานได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแยกส่วนข้าวกับข้าวพร้อมเมนูที่เหมาะสมกับผู้บริโภคชาวไทยเช่นพะแนงไก่แกงส้มปลาทูและกะเพราไก่ปัจจุบันเนี่ยกำลังการผลิตประมาณ 1,800 แพ็คต่อวันและอยู่ระหว่างการขยายโรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตเป็น 20,000 แพ็คต่อวันรองรับความต้องการทั้งในภาวะปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินเข้ากล่องนวัตกรรมอาหารอย่างชีพ Grab Ago เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการพัฒนาศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารภาคใต้นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเอกลักษณ์ของภาคใต้ซึ่งมีจุดเด่นด้านรสชาติเครื่องแกงและสมุนไพรให้สามารถต่อยอดสู่ตลาดเชิงพาณิชย์และตลาดต่างประเทศพร้อมเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนครับ ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวจึงเป็นการนำงานวิจัยและนวัตกรรมจากสถาบันการศึกษามาใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในด้านการช่วยเหลือผู้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยนะครับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และการเพิ่มมูลค่าอาหารและผลิตภัณฑ์การเกษตรของภาคใต้เพื่อขับเคลื่อนสู่ตลาดในระดับประเทศและระดับโลกครับ
5: ตัวเมนูมีขยายผลเพิ่มเติมตามความต้องการของตลาดตอนนี้ก็มีผู้ประกอบการหลายรายอะค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วที่เราพัฒนาตัวเมนูเพิ่มเติมร่วมกันตามตลาดปลายทางที่เขาไปศึกษามาแล้วว่าตลาดกลุ่มนั้นต้องการเมนูแบบไหนเราก็มาออกแบบตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็ที่สำคัญผลิตภัณฑ์เราไม่ได้แค่ได้รับการรับรองอย.หรือ GMP นะคะเราต้องทำให้ได้มาตรฐานฮาลาลด้วยเพราะฉะนั้นในการเลือกใช้วัตถุดิบต่างๆก็ให้ตอบโจทย์ทั้งหมดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการพัฒนาต่อยอดร่วมกับผู้ประกอบการที่เข้ามาติดต่อประสานงานต่อไปค่ะ
1: โดยที่ผ่านมามอได้รับการสนับสนุนเข้ากล่องนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมาแล้วหลายพื้นที่ขณะที่ภาคใต้กำลังเข้าสู่ช่วงฤดูฝนมหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมด้านนวัตกรรมอาหารไว้เช่นเดียวกันเพื่อรองรับสถานการณ์และสามารถนำไปสนับสนุนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดอุทกภัยหรือว่าภัยพิบัติในพื้นที่ครับคือที่ผ่านมาเนี่ยมอเขาก็มีการสนับสนุนเข้ากล่องลักษณะนี้ให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยหรือว่าภัยธรรมชาติอื่นๆมาแล้วอย่างต่อเนื่องดังนั้นที่มีการคาดการณ์ว่าภาคใต้อาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากหรืออะไรก็ตามทีมอ.ก็มีการเตรียมความพร้อมเช่นเดียวกันนะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็นี่เป็นนวัตกรรมอาหารอย่างชีพที่อยู่ได้ถึง18เดือนเลยไม่ต้องอุ่นเลยนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามความสำเร็จของหลักสูตรสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศและการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นซึ่งนำร่องใน9โรงเรียน6จังหวัดทั่วประเทศที่ไม่ได้สอนแค่ความรู้ในตำรานะคะแต่ว่าช่วยให้เด็กกว่า900คนมีภูมิคุ้มกันทางความคิดเคารพตนเองและส่งต่อความรู้ผ่านสื่อยุคใหม่ได้อย่างปลอดภัยติดตามได้จากรายงานค่ะ
6: ข่าวสารหลั่งไหลในโลกโซเชียลอย่างไม่หยุดยั้งการสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดและสุขภาวะทางเพศที่ถูกต้องให้วัยรุ่นจึงไม่ใช่เรื่องของการห้ามแต่คือการสร้างความเข้าใจและให้เด็กๆ เห็นคุณค่าในตนเองหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศและการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นจึงเริ่มต้นขึ้นเพื่อเปลี่ยนมุมมองเรื่องเพศในมิติใหม่ให้กับเด็กและเยาวชนปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มวัยรุ่นเป็นโจทย์ท้าทายของสังคมไทยจนนำมาสู่โครงการพัฒนารูปแบบและสร้างเครือข่ายสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องเพศในเด็กและเยาวชนได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ปักหมุดนำร่องใน6จังหวัด9โรงเรียนต้นแบบในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคที่จังหวัดนครพนมขอนแก่นอุดรธานีสกลนครสระแก้วและจังหวัดนครศรีธรรมราชจากวิชาเพศศึกษาแบบเดิมสู่บทเรียนเสริมที่ครอบคลุมเจาะลึกและเข้าใจง่ายจากผู้เชี่ยวชาญยืนยันโดยเสียงสะท้อนจากครูแกนนำถึงความเป็นนวัตกรรมความรู้ที่เป็นเครื่องมือช่วยให้ครูนำไปใช้ได้อย่างสะดวกด้วยบรรยากาศแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เกิดเป็นความเปลี่ยนแปลงทางความรู้และความคิดด้วยหลักสูตรนี้ผลจากการนำใช้หลักสูตรในระยะแรกเข้าถึง